ให้ค่อยๆลดมือประสานกันข้างหลังครับค่อยๆบีบสะบักสะบักจะอยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็บีบแล้วให้หน้าอกเปิดยืดขึ้นแล้วก็คางยืดขึ้นนะครับเราหายใจลึกๆก้มไปข้างหน้าครับหน้าผากติดไปเลยบางคนอกตึงมากไหล่ตึงมากจะไม่สามารถทำท่านี้จะยกได้ไม่สูงนะครับเราก็เอาแค่เราที่เรารู้สึกตึงก็พอแขนผลักขึ้นไปหาจุดที่เราตึงนะครับเมื่อเราตึงละให้เราค้างไว้แบบสบายเลยเท่าที่เราทำได้ครับจากนั้นให้เราต่อเนื่องเลยยกตัวขึ้นมาครับแขนทั้งสองข้างให้เราส่งขึ้นไปข้างบนต่อพร้อมหายใจเข้าครับวาดแขนขึ้นจากนั้นหายใจออกครับให้บิดลำตัวไปด้านซ้ายมือก่อนครับใช้มือจับไปที่เข่าและอีกมือหนึ่งไปข้างหลังเลยค่อยๆหมุนตัวไปแล้วก็เปิดไปครับในท่านี้ก็จะเป็นเหมือนหลังไหล่สะบักก็จะได้ยืดไปทั้งหมดเลยครับหายใจเข้าออกครับให้สบายแขนสองข้างครับเรากลับขึ้นมาใหม่หายใจเข้าครับหายใจออกครับสลับข้างกันครับมือจับแล้วก็หมุนไปเหมือนเดิมบางคนเวลาออกกำลังกายแล้วจะตึงที่อกตึงที่ไหล่ตึงที่ลำตัวครับก็สามารถที่จะทำท่านี้วอร์มอัพได้อีกครั้งหนึ่งจากนั้นคืนกลับไปครับหายใจเข้ายกแขนสองข้างอีกหนึ่งรอบหายใจออกครับค่อยๆลดมือลงมาที่อกประสานมือครับแล้วผลักไปด้านหน้าแล้วยกแขนเหนือศีรษะอีกครั้งดึงไปข้างหลังครับวอร์มในรอบ2กดคางไปแล้วผลักแขนให้ไกลขึ้นประสานมือข้างหลังครับอีกรอบพับก้มไปข้างหน้าครับในรอบที่2หายใจออกครับเราท่ามาต่อเนื่องกันเลยสามารถที่จะวอร์มตามเราไปด้วยนะครับยกลำตัวขึ้นมาครับ2แขนยกขึ้นเหนือศีรษะอีกครั้งครับหายใจเข้าหายใจออกทำไปทวิตไปด้านซ้ายครับบิดไหล่มองไปข้างหลังเหมือนเดิมเช็คความพร้อมร่างกายเราสองแขนครับยกขึ้นอีกรอบหายใจเข้าหายใจออกครับทวิตสลับครับสองแขนยกขึ้นเหนือศีรษะครับอีกครั้งหายใจเข้าครับหายใจออกครับค่อยๆลดมือลงประนมมือครับแล้วก็ปล่อยแขนนี่คือพาร์ทของด้านบนเราได้ละเดี๋ยววอร์มช่วงด้านล่างครับให้ขยับขาสองของเราไปข้างหน้าครับสองขาไปเลยเหยียดขาสองข้างพร้อมกับกระดกปลายเท้าขึ้นครับพาร์ทต่อไปของเราก็คือการจะวอร์มที่เท้านิ้วเท้าของเราให้ทำท่านี้ครับให้กระดกปลายเท้าขึ้นแล้วค่อยๆกดปลายเท้าลงแล้วทำกระดกขึ้นใหม่ครับหายใจเข้าหายใจออกครับตอนที่กดลงไปครับให้เรารู้สึกเหมือนข้อเท้าเราตึงแล้วรู้สึกว่าเราได้ยืดกระดกขึ้นอีกรอบหนึ่งครับตอนที่เรากระดกกล้ามเนื้อหน้าแข้งข้อเท้าเรานะครับจะรู้สึกเกร็งเหมือนเราวอร์มอัพเตรียมความพร้อมบางคนเวลาวิ่งเวลาออกกำลังกายจะตึงที่ข้อเท้ามากสามารถใช้ในท่านี้ในการวอร์มอัพได้หายใจออกครับอีกหนึ่งครั้งครับหายใจเข้าหายใจออกครับรอบสุดท้ายครับทำไปด้วยกันนะครับหายใจเข้าหายใจออกกดเท้าลงครับในรอบนี้เราจะเพิ่มท่าให้เราหมุนข้อเท้าของเราหมุนไปเลยครับซ้ายขวาหน้าหลังจนเรารู้สึกตึงแล้วหายใจเข้าออกครับจากนั้นเราค่อยๆ คลายท่าครับเอาขากลับมานั่งเหมือนเดิมครับโอเคนี่คือจบการวอร์มอัพของเราในพาร์ทแรกครับ

ครับหลังจากที่เราวอร์มอัพเสร็จแล้วนะครับพาร์ทที่2ก็จะมีการส่วนเริ่มเวิร์กเอาท์เริ่มขยับร่างกายเราแล้วในส่วนของสะโพกกระดูกสันหลังเพราะเป็นส่วนสำคัญมากในการที่เราเวลาออกกำลังกายหรือแบบนั่งนานๆหลังเราจะตึงนะครับก็เราใช้ท่านี้ในการที่จะฝึกโยคะก็คือท่าแคทคาววิธีการทำครับให้เราเงยหน้าขึ้นไปข้างบนก่อนจากนั้นให้หายใจเข้าเงยหน้าขึ้นครับแล้วหายใจออกครับให้ม้วนกระดูกเชิงกรานแล้วโค้งหลังแล้วมองที่สะดือครับสังเกตนะครับตอนที่เรา

ค้งหลังเนี่ยหลังเราจะโค้งกล้ามเนื้อรอบกระดูกสันหลังเราจะรู้สึกได้ยืดเลยบางคนที่ปวดหลังสามารถทำท่านี้ได้นะครับเดี๋ยวผมทำโฟล์เป็นชุดยาวไปเลยข้าวโพดครับแล้วก็เงยหน้าขึ้นอีกครั้งหนึ่งตอนที่เคลื่อนไหวหายใจเข้าเงยหน้าขยับก้นหรือเชิงการไปข้างหลัง

ได้ละอ่ะเงยหน้ากลับขึ้นไปครับจากนั้นเราค่อยๆเพิ่มท่าของเราให้ยกขาด้านขวาไปข้างหลังเหยียดให้สุดตอนที่เราเหยียดขานะครับให้เหมือนเราออกแรงจากก้นแล้วเหมือนเรายืดออกไปจนรู้สึกว่ากล้ามเนื้อก้นหรือกล้ามเนื้อบริเวณข้อสะโพกเราได้เหยียดอีกครั้งหนึ่งจากนั้นให้เราค่อยๆเพิ่มท่าเข้าไปเกรงหน้าท้องแล้วเหมือนแทงเข่าหาหน้าอกครับเป้าหมายของเราคือกล้ามเนื้อท้องที่โดนเกรงเข้าไปแล้วโค้งหลังเหมือนเดิมอีก2รอบครับหายใจเข้าครับหายใจออกครับท่านผู้ชมสามารถทำตามเราได้เลยนะครับอีกครั้งหนึ่งหายใจเข้าครับและหายใจออกครับจากนั้นค่อยๆวางเข่าลงช้าๆครับแล้วทำสลับข้างครับอีกครั้งเปลี่ยนเป็นข้างเหยียดสะโพกไปแล้วหลังตรงครับจากนั้นค่อยๆดึงเข่าไปท้องหายใจออกครับเหยียดไปข้างหลังอีก2รอบครับหายใจเข้าหายใจออกครับค้างไว้ในท่านี้สำคัญที่การสามารถใช้การเกร็งหน้าท้องนะครับบางทีเราอาจจะปวดหลังก็ได้เทคนิคคือการเกร็งท้องท้ายรู้สึกหลังเราโค้งนะครับแล้วเหยียดออกไปเข้าครับแล้วก็วางเข่าลงดันสะโพกไปด้านหลังครับชายโพสครับหายใจออกครับเราจะมาพักในท่านี้ก็คือยืดหลังยืดหัวไหล่

ครับแต่ท่าที่3ครับเราต่อจากพาร์ทที่2เมื่อกี้เราจะขึ้นไปยืดเหยียดในท่าดาวเวิร์ดด็อกต่อครับเราเริ่มจากท่านี้ขึ้นไปดาวเวิร์ดด็อกครับยกสะโพกขึ้นไปเลยท่านี้เป็นท่าสำคัญของโยคะครับที่ส่วนใหญ่จะต้องมีเป็นท่าดาวเวิร์ดด็อกก็คือการยืดเหยียดเหมือนสุนัขก้มตัวลงครับประโยชน์ของท่านี้มีเยอะมากก็จะช่วยยืดของน่องข้อเท้าต้นขาด้านหลังทั้งหมดเลยสำหรับคนที่ออกกำลังกายวิ่งข้อเท้าก็จะตึงท่านี้ทำให้เราสามารถที่จะยืดเหยียดได้นะครับทำให้เรารู้สึกคลายอาการตึงลดการบาดเจ็บไปได้ด้วยเดี๋ยวเราจะมาฝึกพร้อมกันกับซีเควนซ์ชุดที่3ของเรานะครับก็จากท่าดาวเวิร์ดด็อกตรงนี้เราจะต่อท่าด้วยการค่อยๆยกขาด้านขวาขึ้นเตะขึ้นเพดานในท่าสุนัข3ขานะครับเราเหยียดไปจนเรารู้สึกตึงจากนั้นค่อยๆก้าวไปข้างหน้าระหว่างฝ่ามือของเรานะครับให้ถึงระหว่างฝ่ามือพร้อมกับค่อยๆวางเข่าด้านขวาลง2แขนเราค่อยๆยกขึ้นเหนือศีรษะครับประกบฝ่ามือขึ้นเหนือศีรษะเราหายใจเข้าจังหวะหายใจออกท่านี้เราเน้นเป็นพิเศษเราเน้นไปที่ข้อสะโพกให้ดันเข่าแล้วก็ย่อกดสะโพกลงไปครับครับเป้าหมายของการโฟกัสของท่านี้คือสำคัญมากในเรื่องของข้อสะโพกเป็นการยืดเหยียดจุดสำคัญของคนที่ออกกำลังกายหรือคนเล่นโยคะหรือคนที่นั่งนานๆจะตึงในส่วนของกล้ามเนื้องอข้อสะโพกตรงนี้การยืดในท่านี้จะช่วยลดอาการปวดหลังและรู้สึกสบายเวลาที่เราออกกำลังกายนะครับสำคัญมากซีเควนซ์ตรงนี้ครับเมื่อเรากดโลลังได้แล้วค่อยๆวางฝ่ามือลงที่พื้นครับค่อยๆถอยตัวกลับไปที่ท่าดาวเวิร์ดด็อกอีกครั้งครับเดี๋ยวเราทำสลับขาอีกข้างหนึ่งครับเตะขึ้นสู่เพดานหาจุดที่เรารู้สึกตึงนะครับเมื่อเรายกขึ้นแล้วก้าวไปข้างหน้าระหว่างฝ่ามือเหมือนเดิมครับเข่าค่อยๆวางลง2แขนยกขึ้นเหนือศีรษะอีกครั้งครับหายใจเข้าหายใจออกโฟกัสจุดเดิมครับกล้ามเนื้องอข้อสะโพกจุดที่ตึงหายใจเข้าออกรู้สึกตึงแล้วค้างไว้ครับ2มือวางด้านหน้าค่อยตั้งปลายเท้าแล้วถอยกลับไปสู่ท่าดาวเวิร์ดด็อกครับหายใจออกครับโอเคทำรอบที่2ยกขาด้านขวาขึ้นครับอีกครั้งหนึ่งหายใจเข้า

ดอกเราเพิ่มท่าให้งอเข่าเปิดสะโพกเป็นการยืดข้อสะโพกของเราอีกครั้งหาจุดที่เราตึงอีก1ครั้งนะครับจากนั้นค่อยๆก้าวไปข้างหน้าอีกครั้งระหว่างฝ่ามือเข่าระวางลงเหมือนเดิม2แขนยกขึ้นเหนือศีรษะอีกครั้งครับหายใจเข้ารอบนี้ให้เราตึงข้อสะโพกไว้แต่เราเพิ่มท่าแขนด้านขวาค่อยๆเอามาไขว้เข้าหากันครับแขนขวาอยู่ล่างแขนซ้ายอยู่บนแล้วเปิดเข้าหากันเป้าหมายของท่านี้ก็คือหัวไหล่ข้อสะโพกแล้วเราเอนตัวไปด้านหลังหาจุดที่เราตึงแล้วค้างไว้เลยครับครับ3 2และ1ค่อยๆวางฝ่ามือลงถอยกลับไปท่าดาวเวิร์ดด็อกเราท่าเดิมครับอีกครั้งทำสลับอีกครั้งครับหายใจเข้าเปิดสะโพกเหมือนเดิมครับหายใจออกท่านจะไม่รู้สึกตึงนะครับแล้วก้าวไปด้านหน้าวางเข่าลงที่พื้นครับสองแขนยกขึ้นเหนือศีรษะทำแขนสลับครับหายใจออกเรายังโฟกัสจุดเดิมนะครับจุดของสะโพกจุดของหัวไหล่ส่วนใหญ่เราจะตึงมากสำหรับคนที่ออกกำลังกายเราเลือกท่าที่สำคัญที่สุดเรื่องของข้อสะโพกและหัวไหล่มาให้ท่านผู้ชมได้ฝึกนะครับก็สามารถหาจุดที่เราตึงได้เลยสองมือวางครับถอยดาวเวิร์ดด็อกอีกครั้งโอเคจากนั้นค่อยๆวางเข่าลงครับแล้วถอยชายโพสครับ

เรามาต่อพาร์ทที่3นะครับหลังจากที่เราเวิร์กเอาท์ไป2พาร์ทแล้วก็จะรู้สึกเหนื่อยแล้วเริ่มล้าแล้วเราก็จะกลับมาเริ่มต้นจากท่านอนหงายนะครับท่าแรกของเราก็คือนอนกอดเข่าขึ้นมาครับใช้เข่าทั้ง2ข้างกอดเข่าเข้ามาเข้าหาตัวท่านี้จะลดอาการปวดหลังอีกครั้งนะครับเพราะหลังเราแน่ไปกับพื้นเรากอดเข้ามารู้สึกว่าได้ยืดบริเวณหลังจากนั้นเมื่อเรากอดเข้ามาลักษณะแบบนี้ครับให้เราเหมือนโยกไปมาซ้ายและขวาให้รู้สึกหลังส่วนล่างเราบางทีมันเกร็งหรือแบบกล้ามเนื้อตึงมากก็สามารถใช้ท่านี้ในการผ่อนคลายหลังของเราได้นะครับในช่วงท้ายจากนั้นเดี๋ยวเราทำซีเควนซ์ที่จะโฟลว์ต่อในชุดสุดท้ายเลยค่อยๆกางแขนออกครับเปิดแขนทั้งสองข้างออกแล้ววางเข่าทั้งสองข้างมาด้านขวามือครับของตัวเองแล้วเข่าทั้งสองข้างชิดไว้ใช้มืออีกข้างนี้มาช่วยกดเป้าหมายเราโฟกัสที่การยืดหน้าอกและก็หลังส่วนล่างรวมถึงสะโพกแล้วค้างไว้สักแป๊บนึงแล้วหายใจเข้าออกครับเราเริ่มผ่อนคลายลงละสักสองลมหายใจเข้าลึกๆครับแล้วออกให้เรารู้สึกสบายช่วงท้ายครับจากนั้นเราค่อยๆทำสลับกับอีกข้างนึงครับใช้มือมาช่วยนะครับกดไปเรามองฝั่งตรงข้ามแขนครับเป้าหมายโฟกัสให้เรารู้สึกยืดอีกครั้งรู้สึกสบายจากนั้นเรากอดเข่าเข้ามาอีกครั้งหายใจเข่าขาทั้งสองข้างเราค่อยๆเหยียดออกไปอีกครั้งพอเรายืดออกไปเป็นการเช็คแนวของกระดูกสันหลังครับให้แนบกับพื้นให้เรารู้สึกสบายขยับขาขยับแขนขยับมือให้เรารู้สึกรีแลกซ์ครับอีกครั้งครับสำหรับท่าสุดท้ายของเราขาด้านซ้ายของเราครับยกขึ้นไปที่เพดานข้างบนเลยใช้มือฝั่งตรงข้ามครับแล้วมาจับที่ฝ่าเท้าอีกข้างหนึ่งแล้วเราดันออกไปข้างๆเลย

ไปเลยเป้าหมายของเราก็บิดตัวเหมือนเดิมแต่คราวนี้เป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังเป็นพาร์ทที่สำคัญอีกหนึ่งพาร์ทครับช่วยในเรื่องของการลดอาการปวดหลังแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายขึ้นถ้ารู้สึกแฮมสตริงตึงครับต้นขาด้านหลังนั่นเอง

ท้ายครับหายใจเข้าและหายใจออกโอเคเป้าหมายของท่านผู้ชมก็คือขาด้านหลังนะครับส่วนใหญ่จะตึงมากแล้วก็บริเวณเอวทั้งหมดนี่แหละส่วนคนที่ตึงมากจะไม่สามารถเหยียดขาได้ก็สามารถที่จะงอนิดหนึ่งเอาจุดที่เรารู้สึกตึงนะครับของเราแต่ละคนจะไม่เหมือนกันก็เท่าที่เราทำได้ครับจากนั้นคลายท่าครับเหยียดวางขาไปเลยรอบสุดท้ายเช็คกระดูกสันหลังเหยียดแขนเหนือศีรษะครับยกแขนขึ้นไปเลยปลายเท้าชิดกันครับแล้วกดปลายเท้าลงให้รู้สึกกระดูกสันหลังตัวเรายืดยาวมันเราพักหลังอีกรอบให้ใจสบายนะครับเก็บสองมือวางข้างตัวครับนี่คือท่าพักของเราในขั้นตอนการจบทั้งหมดของเราครับก็จะมีตั้งแต่เราวอร์มอัพเวิร์กเอาท์แล้วก็ยืดเหยียดกล้ามเนื้อมัดที่สำคัญครับก็จะเป็นสะโพกไหล่รวมถึงต้นขาด้านหลังขับลดอาการปวดหลังหรือเวลาเราเวิร์กเอาท์หนักๆมาทั้งสัปดาห์ครับอาจจะเป็นวิ่งอาจจะเป็นเล่นกีฬายกเวทอาจจะเล่นกีฬาต่างๆส่วนสะโพกหัวไหล่ข้อเท้าก็จะตึงครับเราเลือกโยคะวันนี้ครับมาช่วยในเรื่องของการยืดเหยียดคลายกล้ามเนื้อให้ทุกคนมีสุขภาพดีให้รู้สึกกล้ามเนื้อคลายตัวครับแล้วก็เลือกท่าที่สำคัญมาให้ท่านผู้ชมได้ฝึกตามกันนะครับก็ท่าที่เราเลือกมาทั้งหมดคือท่าที่สำคัญเกี่ยวกับการเล่นโยคะทั้งหมดเลย

แล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับโยคะของเรานะครับที่เราเล่นมาทั้งหมดครับประโยชน์ที่เราจะได้ก็คือเรื่องของความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อที่เราจะได้แน่นอนครับเราทั้งสองคนคิดซีเควนต์ดีไซน์ซีเควนต์ง่ายๆครับก็คือจุดสำคัญของกล้ามเนื้อที่คนออกกำลังกายจะชอบตึงตัวมากบริเวณสะโพกบริเวณหัวไหล่

0: บริเวณด้านข้างลำตัวทั้งหมดครับถ้าท่านผู้ชมได้ทำตามเราก็จะรู้สึกเหมือนกล้ามเนื้อมีความยืดหยุ่นได้ดีขึ้นเวลาออกกำลังกายจะลดการบาดเจ็บและก็รู้สึกสบายมากขึ้นครับท่านผู้ชมจะได้ประโยชน์จากตรงนั้นแน่นอนครับสามารถไปทำตามของพวกเราได้เลยนะครับอาจจะค้างนานหน่อยตามแม่ท่านผู้ชมเลือกได้เลยว่าจะค้างนานอาจจะมีเวลาเยอะหน่อยค้างนาที2นาทีตามท่าที่เราบอกก็ได้ครับ
1: โอเคครับและสำหรับวันนี้ครูบิวครับและครูเอ็กครับต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับ
0: เดี๋ยวพบกับเราในรายการ Active Morning ทางช่อง T-Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬาเดี๋ยวเรา2คนขอลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ดีๆจากคดีปกครองตอนไม่แก้ไขไม่ถือว่าแล้วเสร็จคดีปกครองเรื่องนี้เทศบาลตำบลได้ว่าจ้างให้บริษัทเก่งงานจำกัดทำงานโครงการซ่อมแซมถนนเป็นเงิน 793,000 บาทเมื่อบริษัททำงานแล้วเสร็จจึงส่งมอบงานจ้างคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานแล้วต่อมาเทศบาลตำบลแจ้งว่างานยังไม่เป็นไปตามสัญญาจ้างสัตว์โต้แย้งว่าได้แก้ไขงานเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่เทศบาลตำบลไม่มีการออกใบตรวจรับงานจ้างและเบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่บริษัทบริษัทเก่งงานจำกัดจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้เทศบาลตำบลจ่ายเงินค่าจ้างพร้อมดอกเบี้ยให้แก่บริษัทศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าปัญหาการโต้แย้งเรื่องการเจาะทดสอบความหนาของชั้นยางแอสฟัลติกคอนกรีต9จุดพบว่าความหนาของชั้นยางไม่ตรงตามสัญญา7จุดบริษัทได้ดำเนินการแก้ไขแล้วส่วนการติดตั้งป้ายโครงการไม่ระบุไว้ในสัญญาจ้างแต่บริษัทรับจัดทำให้ปัญหาการโต้แย้งเรื่องดังกล่าวจึงยุติไปแต่ยังมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับปัญหาการยุบตัวและแตกร้าวของถนนที่เริ่มเกิดขึ้นจำนวน2จุดและเทศบาลตำบลได้แจ้งให้แก้ไขมาโดยตลอดเมื่อบริษัทไม่แก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงยังถือไม่ได้ว่าทำงานเรียบร้อยสมบูรณ์และถือว่ายังไม่ส่งมอบงานที่ถูกต้องครบถ้วนให้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้างแต่แม้บริษัทจะปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างที่พิพาทไม่เรียบร้อยสมบูรณ์ซึ่งเทศบาลประมาณการแก้ไขปัญหาการยุบตัวและแตกร้าวของถนนว่าต้องใช้เงินจำนวน 31,231 บาท89สตางค์แต่ผลงานที่บริษัททำได้ก็ถือเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานโครงการซ่อมแซมถนนบริเวณผิวจราจรที่ชำรุดอีกทั้งระหว่างการปฏิบัติงานตามสัญญาเทศบาลตำบลรับว่าถนนสายดังกล่าวเป็นถนนภายในหมู่บ้านมีรถบรรทุกพืชผลทางการเกษตรใช้สัญจรไปมาไม่มีการปิดถนนเพื่อซ่อมแซมความบกพร่องไม่เรียบร้อยสมบูรณ์จึงอาจมีส่วนเกิดขึ้นเพราะประชาชนต้องใช้ถนนในการสัญจรไปมาโดยตลอดจึงเห็นสมควรกำหนดค่าจ้างเป็นเงิน 761,768 บาทโดยนำค่าประมาณการความชำรุดบกพร่องของงานจ้างมาหักออกจากเงินค่าจ้างพิพากษาให้เทศบาลตำบลชำระเงินค่าจ้างจำนวนดังกล่าวให้บริษัทเก่งงานจำกัดพร้อมดอกเบี้ยนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จศาลปกครองของประชาชน www

รู้หรือไม่ศาลปกครองซึ่งทำหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองนั้นมีด้วยกัน2ชั้นศาลคือ 1. ศาลปกครองสูงสุดมีแห่งเดียวตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครและ 2. ศาลปกครองชั้นต้นประกอบด้วยศาลปกครองกลางซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครและศาลปกครองในภูมิภาคซึ่งตั้งอยู่ในหัวเมืองใหญ่ทั่วทุกภาคของประเทศไทยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: าทิฐิทะลุมิติมายาตอนที่60วิญญาณ
1: กะลาปะ
2: กะลาปะ
1: ปะ
2: กะลาปะ
1: ดึง
2: กะลาปะกะลาปะ
3: เจ้ากะลาปะจะพาพวกเราไปไหนกันเนี่ยทำไมพาวนกลับมาที่เดิมล่ะ
1: นั่นสิเดินวนไปวนมาจนข้าชักหิวอีกรอบแล้วนะเนี่ย
2: อะนั้นท่านพาสตาท่านอายตนะมาอีกแล้ว
4: อ้าวนักเดินทางทั้ง4หลงทางหาทางไปไม่เจอละสิท่า
5: ท่านนามารูบอกให้ตามเจ้ากะลาปะไปแต่เจ้ากะลาปะก็พาเดินวนมาที่เดิมไม่เห็นจะเจอด่านต่อไปเลยขอรับ
6: แล้วท่านนามารูบอกว่าให้พวกเจ้าไปหาใครต่อล่ะ
5: ท่านนามารูบอกแต่ว่าให้ไปที่ห้องแห่งการรับรู้ขอรับแต่ข้าไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหน
6: อ๋อห้องแห่งวิญญาณนั่นเอง
7: หาห้องแห่งวิญญาณ
1: วิญญาณหลอนผีงั้นหรอห้องผีสิงแน่ๆไม่เอาข้าไม่อยากไปข้ากลัวผี
4: ไม่ใช่วิญญาณที่เป็นผีหลอกสักหน่อยวิญญาณที่พวกเจ้าจะไปเจอน่ะเป็นเพื่อนสนิทกับพวกข้าเลย
1: เพื่อนสนิท
6: ใช่แล้วตอนที่พวกเจ้าหลงทางอยู่กลางทะเลทรายแล้วหุ่นตาไปเจอพวกเจ้าห้อย

0: ต้องแต่งอยู่บนต้นไม้เลยส่งภาพมาที่หน้าจอของข้าในตอนนั้นวิญญาณก็มาร่วมรับรู้การเห็นภาพนั้นด้วยนะ
1: อ
2: ย่างที่ข้าเคยบอกไงว่าผัสสะหมายถึงการกระทบกันของอายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณถ้าตาเห็นรูปก็จะเกิดจากขุวิญญาณความรู้ทางตาขึ้นมาวิญญาณถึงได้เป็นเพื่อนสนิทกับผัสสะอายตนะไงล่ะ
0: พวกเจ้านี่ลืมง่ายจริงๆอธิบายไปหยกๆลืมซะแล้วไม่ไหว
3: อ๋อข้าจำได้แล้วขอรับวิญญาณที่อยู่ร่วมกับผัสสะอายตนะนั่นเอง
0: แต่ถ้าพวกเจ้าอยากเข้าใจวิญญาณมากกว่านี้ก็ต้องไปที่ห้องแห่งวิญญาณที่ข้าบอกนั่นแหละ
4: งั้นพวกท่านทั้งสองนำทางไปได้ไหมเจ้าคะ
2: ได้แน่นอนไม่มีปัญหาตามมาสิ
5: ใหญ่จังเลยว้าว
6: เสียงใครอะโวยวายเอ้ามากันแล้วเหรอนักเดินทางทั้ง4
3: ท่านรู้อยู่แล้วเหรอขอรับว่าพวกเราจะมา
6: ก็ข้ารับรู้ข้อมูลร่วมกับผัสสะอายตนะอยู่ตลอดเวลาทำไมจะไม่รู้ล่ะและพวกเขาก็เพิ่งมาส่งเจ้าด้วย
7: เชื่อแล้วว่ารู้เห็นทุกอย่างเลยจริง
6: ๆก็ข้าคือวิญญาณคือความรู้ของจิตที่ออกรับอารมณ์ทั้งหลายที่เข้ามาสู่ทวารทั้ง6จนเกิดหมู่แห่งวิญญาณ6ยังไงล่ะ
3: เอ๊ะหมู่แห่งวิญญาณ6
6: ดูจากสีหน้าแล้วเจ้าคงไม่รู้จักแน่ๆงั้นข้าจะอธิบายให้ฟังเองนะหมู่แห่งวิญญาณ6คือหมู่แห่งจักขุวิญญาณวิญญาณทางตาหมู่แห่งโสตะวิญญาณวิญญาณทางหูหมู่แห่งคานะวิญญาณวิญญาณทางจมูกหมู่แห่งชิวหาวิญญาณวิญญาณทางลิ้นหมู่แห่งกายวิญญาณวิญญาณทางกายหมู่แห่งมโนวิญญาณวิญญาณทางมโนคือใจสรุปง่ายๆก็คือเมื่อตาเห็นอะไรหูได้ยินอะไรจมูกได้กลิ่นอะไรลิ้นได้รับรสอะไรกายสัมผัสอะไรใจรู้เรื่องราวอะไรการรู้ว่าคืออะไรนั่นแหละคือวิญญาณ
4: ใช่จำได้แล้วข้าเคยอ่านข้อมูลนี้มาก่อนนี่นาแหมไม่น่าลืมเลยเรา
3: อ๋อข้าเพิ่งนึกขึ้นได้ข้าเคยได้ยินคำว่าวิญญาณตอนอยู่ที่ห้องของชาติด้วยมันคือวิญญาณเดียวกันกับที่ท่านอธิบายหรือเปล่าขอรับ
6: วิญญาณที่เจ้าหมายถึงคือปฏิสนธิวิญญาณที่มาปรากฏขึ้นในครรภ์ของมารดาทำให้มนุษย์กำเนิดขึ้นเป็นวิญญาณในอีกความหมายหนึ่ง
3: วิญญาณนี่มีหลายความหมายจัง
6: แต่ไม่ว่าจะเป็นวิญญาณที่เป็นความรู้ของจิตที่ออกรับอารมณ์หรือปฏิสนธิวิญญาณต่างก็ต้องเกิดดับไม่สามารถคงอยู่ตลอดไปได้เหมือนกัน
8: อย่างนี้เอง
6: ไหนๆพวกเจ้าก็มาถึงห้องแห่งวิญญาณของข้าแล้วมาเล่นอะไรสนุกทดสอบความเข้าใจเรื่องวิญญาณกันดีกว่านะ
5: เย้ข้าอยากเล่นเกม
7: พอพูดเรื่องเล่นสนุกนี่ตื่นเชียวนะเข็มทอง
5: แน่นอนก็ข้าชอบเล่นนี่นา
6: ข้าจะให้พวกเจ้าใช้ตาและจมูกไปดูไปดมกลิ่นต่างๆที่จะเกิดขึ้นในห้องแห่งวิญญาณหรือห้องแห่งการรับรู้นี้ใครรับรู้ได้มากที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะขอตัวแทน2คนสิ
8: ข้าเอง
6: ดีมากใครจะใช้ตาดูแล้วใครจะใช้จมูกดมก็ตกลงกันเองแล้วกันนะ
4: ข้าใช้ตาดูส่วนเจ้าเข็มทองใช้จมูกดม
5: ได้เลยยังไงข้าก็ชนะอยู่แล้ว
6: งั้นด่านทดสอบการรับรู้ทางตาเริ่มได
4: ้รู้แล้วนั่นภาพโรงเรียนของข้าอ่ะนั่นก็ภาพท่านยาย
9: เจ้าหมอนทอง
6: รับรู้ภาพอื่นๆต่อไปเร็วเข้าน
4: ั่นโดรนสิ่งประดิษฐ์ของข้าเจ้าตุ๊กเหมียวลุงโทนต้นวีวีมีกระจิบขาวด้วยน้ำหอมทุเรียนพันปีแล้วก็หอทำแท
7: ้เย้กันเก่งมากการมองภาพทันได้ไงเนี่ยมันเร็วมากเลยแถมซ้อนกันเต็มไปหมดเป็นข้าคงตาลายเวียนหัวไปก่อนแน่ๆ
3: กันซะอย่างแข่งอะไรไม่เคยแพ้อยู่แล้ว
6: ต่อไปด่านทดสอบการรับรู้ทางจมูกจะต้องปิดตาแล้วดมกลิ่นอย่างเดียวเท่านั้นนะเอานี่ไปปิดตาซะสิ
5: ต้องปิดตาด้วยเหรอเนี่ย
6: อย่าโกงนะอย่าโกงนะอย่าแอบดูนะเอาละเริ
5: ่มฟิต
6: ร
5: ู้แล้วกลิ่น
6: หอมไหมล่ะหอมไหมหอมไหม
7: ซาลาเปาหอมที่สุดเลยอ่ะแค่ดมก็มีความสุข
3: ตกลงใครแข่งกันแน่เนี่ย
5: กลิ่นนี้มันผลไม้เน่าอ่ะแย่ค่อยขมคอ กลิ่นนี้กลิ่นนี้ข้ารู้แล้วกลิ่นตัวของสตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้าก
6: ลิ่นผู้ชายนี่จำแม่นชนะ
5: หอมจังเลยมีความสุขจังเลยโอ๊ปป้า
3: เข้มทองเมื่ออะไรอยู่ได้กลิ่นใหม่มาแล้วเอ้ย
5: ไม่สนกลิ่นอื่นแล้ว
6: เอาละเกมจบลงแล้วผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดก็คือกัน
9: เย้เย้เย้เย้เย้
5: ฮะเกมจบแล้วเหรอโอ๊ยมัวแต่เหม่อแพ้เลย
6: เกมนี้ข้าไม่ได้ให้เจ้ามาเล่นกันเพื่อหาคนแพ้ชนะแต่ให้เล่นเพื่อให้เข้าใจว่าทุกขณะที่ตาเห็นรูปแล้วเกิดความรู้นี้ขึ้นว่ารูปนั้นคืออะไรวิญญาณทางตาก็ได้เกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นแล้วยังกันเห็นรูปต่างๆมากมายวิญญาณก็ย่อมเกิดดับอยู่ในทุกรูปที่เห็นเช่นขณะเห็นรูปโรงเรียนวิญญาณก็เกิดอยู่ที่รูปโรงเรียนพอเห็นรูปท่านยายวิญญาณก็ดับจากโรงเรียนไปเกิดที่ท่านยายแทน
9: จริงเจ้าค่ะพอเห็นรูปหนึ่งรู้ว่าคืออะไรพอเห็นรูปใหม่มาก็ไม่ได้สนใจอยู่ที่รูปเก่าแล้ว
6: เพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลาประเดี๋ยวเดียววิญญาณก็เกิดดับอยู่ในรูปนั้นรูปนี้ที่ตาได้เห็นหลายสิบหลายร้อยรูปทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไปนี่แหละคือหมู่ของวิญญาณนี่แค่หมู่วิญญาณทางตานะยังมีทางหูทางจมูกที่เข็มทองได้รับรู้ทางลิ้นทางกายและทางใจเมื่อรวมกันแล้วก็กลายเป็นหมู่วิญญาณทั้ง6ที่ใหญ่มากจริง
5: ๆแต่ข้ารับรู้กลิ่นได้แป๊บเดียวก็ใจลอยไปซะแล้ว
6: นั่นเพราะเจ้าย้ายการรับรู้ทางจมูกไปอยู่ที่ใจแทนเพราะกลิ่นหอมๆของสตรอเบอรี่บอยทำให้เจ้าเกิดสุขเวทนาคือใจมีความสุขที่ได้กลิ่นที่ชอบการรับรู้ของเจ้าจึงย้ายไปที่เรื่องราวในใจว่ามีความสุขที่ได้ใกล้ชิดสตรอเบอรี่บอยที่เจ้าชอบยังไงแล้ว
9: ข้าก็เป็นนะตอนเห็นรูปเจ้าหมอนทองตายใจข้าก็ทุกข์ขึ้นมาแวบหนึ่งเหมือนกัน
6: นั่นล่ะคือการที่วิญญาณรับรู้แล้วทำให้เกิดทุกขเวทนา
5: อย่างนี้นี่เองวิญญาณนี่เกิดไวดับไวย้ายไปไหนมาไหนไวซะจริงจริง
3: จริงด้วยแถมเชื่อมโยงไปถึงเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ได้อีกจะว่าไปทุกด่านที่ผ่านมามีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันหมดเลยแฮะ
1: ใช่แล้วศิลาพอเข้าใจแล้วก็จะรู้ว่าไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างแท้จริงมีแค่การเกิดดับของขันห้าเท่านั้นแหละ
5: ว้าวหล่อจัง
6: หมดหน้าที่ของข้าแล้วด่านต่อไปที่ข้าจะส่งพวกเจ้าไปคือด่านของสังขารขอให้โชคดีแล้วกันนะ
10: วิญญาณส่งพวกศิลาไปที่ด่านสังขารซะแล้วในด่านนี้จะมีเรื่องน่าตื่นเต้นอะไรรออยู่โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: อาหารมิใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจรงค์ลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว looks so อร่อยมากมาก
2: วิ่งอะไร
3: โอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี
2: ่เลย
3: ชอบมากเลย
2: เอมิลี่ชิมเลย
3: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
2: แกะสลัก
3: แกะสลัก
2: มาสวยเลย
3: โอ้สวยมาก
2: อ
3: ร่อย
2: อร่อย
3: 1 2 3
1: Cheers
3: วันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
3: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
3: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชสค่ะ
0: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
5: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
6: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางตะเคียนปางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวี
5: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
3: How you feel and the flavor?
2: It's so good.
3: Yeah.
7: No. Yeah.
3: Very good. I think in like 1 year you'll be perfect. You'll
2: right,
3: be eating.
2: Right.
3: You'll be eating like 10 chilies.
0: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
1: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
3: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยลิเชียสบ๊ายบาย
8: ลุงข้างบ้านนะคะชอบมาจอดรถหน้าบ้านเสียงดังแถมยังเหม็นน้ำมันรถอีกร้องเรียนไปกับเขตกันแล้วก็ยังเหมือนเดิมไม่รู้จะทำยังไงดี เสียสุขภาพจิตสุดๆอยากจะฟ้องร้องให้มันรู้ราวรู้รอบไปเลย
7: มีประเด็นกับเพื่อนบ้านนี่เป็นปัญหาสุดคลาสสิกจริงๆนะครับแต่คุณพี่เช็คการทำหน้าที่ของทางเขตและเจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆดีแล้วใช่ไหมครับว่ามีข้อบกพร่องไม่ได้รับการแก้ไขไม่งั้นจะเป็นอย่างนี้นะครับมีผู้ฟ้องคดีท่านหนึ่งมีปัญหากับเพื่อนบ้านเรื่องที่จอดรถและชอบใช้พื้นที่ส่วนรวมทำกิจกรรมส่วนตัวร้องทางเขตแล้วผู้ฟ้องก็ยังไม่พอใจกับการแก้ไขปัญหาของทางเขตเลยยื่นฟ้องต่อผู้อำนวยการเขตเพราะละเลยต่อหน้าที่ทำงานล่าช้าและยังกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าเมื่อผู้อำนวยการเขตได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ฟ้องคดีแล้วก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันไปตรวจสอบสถานที่และพบว่ามีการจอดรถยนต์บริเวณถนนตรงข้ามบ้านของผู้ฟ้องคดีเจ้าหน้าที่จึงได้แนะนำการจอดรถให้กับเจ้าของรถยนต์เพื่อความสะดวกของผู้สัญจรใช้ทางร่วมโดยให้จอดเป็นการชั่วคราวและให้จอดแนวผนังกับถนนไม่ควรจอดแนวทะแยงเพื่อความสะดวกของผู้สัญจรร่วมและไม่ให้ตั้งวางสิ่งของหรือวัตถุใดๆบนถนนและล้างรถบนถนนโดยเด็ดขาดศาลท่านเห็นว่าผู้อำนวยการเขตได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยตักเตือนแนะนำผู้กระทำความผิดสั่งให้ผู้กระทำความผิดแก้ไขจัดการทำความสะอาดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยให้หมดไปนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังได้เข้าไปติดตามผลอย่างต่อเนื่องโดยได้ดำเนินการตรวจตาและกวดขันเมื่อพบการกระทำความผิดก็ได้มีการจับกุมและเปรียบเทียบปรับหรือว่าได้ทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดแล้วนะครับอีกทั้งยังมีหนังสือประสานแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวไปยังสถานีตำรวจเพื่อให้ดำเนินการกรณีการจอดรถบริเวณหน้าบ้านของผู้ฟ้องคดีและมีหนังสือแจ้งผลการดำเนินการกับผู้ฟ้องคดีพร้อมกำชับผู้กระทำความผิดไม่ให้กระทำอีกและกำชับเจ้าหน้าที่ของตนให้ตรวจตาอย่างต่อเนื่องต่อไปถือว่าผู้อำนวยการเขตได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีแล้วนะครับกรณีนี้ไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวราช้าเกินสมควรและไม่ได้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยครับคดีนี้จึงพิพากษายกฟ้องคดีนี้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบตามที่กฎหมายกำหนดและให้อำนาจแล้วไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ราช้าโดยได้มีการตรวจตาติดตามผลและดำเนินการแจ้งสถานีตำรวจให้ทราบข้อร้องเรียนเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าความเสียหายยังคงมีอยู่ก็สามารถร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้หากไม่มีการดำเนินการก็สามารถร้องเรียนต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อไปครับกราบเรียนคุณพี่นะครับร้องตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งว่าได้ร้องเรียนและประสานงานครบทุกขั้นตอนแล้วและหากเจ้าหน้าที่ยังละเลยหรือทำงานล่าช้าไม่ได้แก้ไขปัญหาและไม่มีอะไรดีขึ้นให้คุณพี่มายื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้เลยไม่มีการยกฟ้องเหมือนคดีนี้แน่นอนครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบและหาทางออกไปด้วยกันครับ

ีจากคดีปกครองตอนถนนชำรุดช่วยหยุดดูหน่อยคดีปกครองเรื่องนี้เกิดขึ้นในเวลาตีสามของคืนวันหนึ่งนายเก่งได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ผ่านหน้าโรงพยาบาลแห่งหนึ่งซึ่งมีการก่อสร้างและปรับปรุงบริเวณผิวถนนทำให้มีหลุมขนาดใหญ่อยู่บนผิวถนนบริเวณช่องจราจรด้านซ้ายโดยไม่มีอุปกรณ์กั้นหรือแสดงให้เห็นได้ชัดเจนว่าบริเวณดังกล่าวมีหลุมอยู่ทำให้นายเก่งประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บนายเก่งจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้กรุงเทพมหานครและบริษัทเป็นเอกจำกัดผู้รับจ้างในการก่อสร้างชดใช้ค่าเสียหายศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าบริษัทเป็นเอกจำกัดเป็นผู้รับจ้างจากกรุงเทพมหานครให้ดำเนินโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำแต่ไม่ได้ใช้ความระมัดระวังในการดำเนินการอย่างเพียงพอทำให้ท่อรวบรวมน้ำเสียแตกชำรุดส่งผลให้ผิวจราจรทรุดตัวเป็นหลุมขนาดใหญ่และไม่ซ่อมแซมถนนที่ทรุดตัวให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปลอดภัยไม่ได้นำแผ่นเหล็กมาปิดหลุมดังกล่าวไว้รวมทั้งไม่ติดสัญญาณไฟสัญญาณป้ายเตือนหรือจัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่างอย่างเพียงพอเพื่อให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะได้ทราบถึงอันตรายจนก่อให้เกิดอุบัติเหตุกับผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่อต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายจนเกิดความเสียหายแก่ร่างกายอันเป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีสำหรับกรุงเทพมหานครเป็นราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกทางน้ำและทางระบายน้ำและมีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะด้านการป้องกันน้ำท่วมภายในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งอาจดำเนินการเองหรือว่าจ้างให้เอกชนดำเนินการแทนได้ดังนั้นการที่กรุงเทพมหานครทำสัญญาว่าจ้างให้บริษัทเป็นเอกจำกัดเป็นผู้ดำเนินโครงการดังกล่าวจึงเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายในการดำเนินกิจการทางปกครองซึ่งเมื่อการดำเนินการของบริษัทเป็นเอกจำกัดเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีกรุงเทพมหานครจึงต้องร่วมรับผิดในผลแห่งละเมิดด้วยผิดพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน 86,939 บาทศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: แม่วันนี้เราลงมาเล่นที่ลานบ้านกันเถอะแม่แม
1: ่อ้าวสวัสดีชนุตะวันมาเล่นกับเมฆสินะ
2: ค่ะแต่แม่หมดแต่เล่นเกมเครื่องใหม่ไม่สนใจเลยเครื่องเก่ายังดีอยู่ไม่เห็นต้องซื้อใหม่เลย
3: เธอไม่รู้อะไรเครื่องใหม่ก็อดเล่นเกมใหม่ๆนะสิ
2: โหแค่เกมที่มีแม่ก็เล่นไม่หมดแล้วนะ
1: ไม่ไหวเลยเมฆนี่คุณพ่อคุณแม่ต้องเสียเงินไปเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้เมฆยังหาเงินเองไม่ได้น่าจะช่วยกันอดออมนะหากวันหนึ่งเกิดปัญหาขึ้นมาเราจะได้มีเงินสำรองไว้เหมือนเงินถุงแดงยังไงล่ะ
2: เงินถุงแดงคืออะไรคะ
1: พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงปราดเปรื่องในทางกฎหมายการค้าและการปกครองทรงสะสมพระราชทรัพย์ส่วนหนึ่งที่เป็นผลกำไรจากการทำการค้าตั้งแต่ทรงรับราชการในรัชกาลที่2บรรจุใส่ถุงแดงเก็บรักษาไว้ในกำปั้นเหล็ก
2: โหแล้วท่านสะสมเงินถุงแดงไว้ได้เท่าไหร่แล้วคะ
1: พระราชทรัพย์ที่ทรงสะสมไว้มีอยู่ 40,000 ชั่งแปลงเป็นเงินไทยตอนนี้ก็ร่วม 1,000 ล้านบาทเลยนะทรงขอไว้สำหรับงานสร้างและซ่อมแซมพระอารามที่ค้างอยู่เพียง 10,000 ชั่งและพระราชทานส่วนที่เหลือ 30,000 ชั่งให้เป็นเงินแผ่นดินสำหรับพระเจ้าแผ่นดินองค์ต่อๆไปได้ใช้บริหารบ้านเมืองต่อมาในสมัยรัชกาลที่5เกิดวิกฤตการณ์ปากน้ำรศ.112ที่รัฐบาลฝรั่งเศสได้ยกเรือรบมาปิดปากอ่าวสยามไว้ก็ได้เงินถุงแดงเนี่ยละช่วยรักษาประเทศไทยเป็นเอกราชจนถึงทุกวันนี
3: ้อะไรเนี่ยตะวันอย่าบังนะสิ
2: ประตูมิติเปิดแล้วไปกันได้
4: สมัยรัชกาลที่5
2: โอ้ท่าทางกำลังเครียดกันน่าดู
3: โถเอ้ยไม่ได้เรื่องเลย
2: มาเล่นเกมอะไรตอนนี้เมฆนู่นดูสิเขากำลังคุยอะไรกันอยู
5: ่เพื่อยุติปัญหารัฐบาลสยามต้องจ่ายเงินชดเชยค่าปฏิกรรมสงครามให้กับรัฐบาลฝรั่งเศสเป็นเงิน3ล้านฝรั่งเป็นอันดับแรก
6: เราจะยินยอมจ่ายเงินบางส่วนตามที่ท่านขอมาแต่ท่านต้องถอนสมอและออกมาจากน่านน้ำสยาม

0: ปู่คะเงิน3ล้านฟรังในสมัยนั้นถ้าคิดเป็นเงินตอนนี้น่าจะมีมูลค่าเท่าไหร่คะ
1: ปู่ขอลองคิดดูก่อนนะน่าจะประมาณ400ล้านบาทเห็นจะได
2: ้400ล้าน
1: นี่ไงล่ะเด็กๆภาพเงินในถุงแดง
3: เป็นรูปนกจริงๆด้วยนี่เป็นเงินประเทศอะไรเหรอคะคุณปู
1: ่นี่เป็นเหรียญเม็กซิโกจ้ะเป็นเงินตรามาตรฐานของการค้าระหว่างประเทศในขณะนั้นปู่อยากให้เมฆได้รู้จักอดออมเพื่อความมั่นคงของอนาคตนะลูกนะที่เงินถุงแดงในรัชกาลที่3ได้รักษาประเทศให้เป็นเอกราชในรัชกาลที่5จนเราได้อยู่สุขสบายมาจนถึงทุกวันนี
3: ้เข้าใจแล้วครับคุณปู
4: ่แม้รัชกาลที่3จะเป็นถึงพระมหากษัตริย์ผู้มีพระปรีชาในด้านการค้าขายมีเงินทองมากมายแต่ท่านก็นึกถึงประเทศและประชาชนมาก่อนประโยชน์ส่วนตนหากไม่ได้เงินถุงแดงที่ท่านออมรักษาแผ่นดินเอาไว้ไม่รู้ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร

0: Oi! Oi! ไม่ไหวเจ็บโอ้จะฆ่ากันแล้วไงเนี่ย
1: คุณปู่พวกเรามาช่วยแล้วพี่จะทำอะไรคุณปู่ปล่อยคุณปู่เดี๋ยวนี้นะ
2: สงสัยจะพาเราไปวัดโพแน่ๆเลย
1: ไปกันเถอะ
2: พวกเรามาดูรูปปั้นฤาษีดัดตนนะคะอยู่ตรงไหนล่ะคะ
3: ตามหลวงตามาสิหลวงตาจะได้บอกเล่าประวัติให้ฟัง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: มชาติตอนรวมน้ำใจสู้ภัยฝนฟ้าคะนอง
1: หนังสือยังสภาพดีมากอยู่เลยนะครับ
0: แต่แล้วเล่มก็น่าสนใจมากด้วยครับ
2: ใช่แล้วบางเล่มพี่เคยอ่านตอนเด็กๆด้วยนะสนุกมากเลย
0: ผมว่าเรารีบช่วยกันยกขึ้นรถกันเถอะครับเพราะเมื่อวาน DLTV เช็คข้อมูลข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติในช่วงฤดูร้อนแบบนี้จะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆยิ่งเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติทั้งลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงด้วยครับ
1: ยิ่ง2วันมานี้อากาศร้อนอบอ้าวมากแล้วดูนู่นสิมีเมฆขนาดใหญ่ก่อตัวขึ้นในแนวดิ่งหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลมกระโชกฟ้าแลบฟ้าผ่าและมีฝนตกหนักได
2: ้รีบขนหนังสือขึ้นรถจะได้ตามไปสมทบพี่บาสกับครูพี่ส้มที่บ้านหนังสือชุมชนก่อนฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานพวกเราเนอะ
1: ครับ
2: ยังไม่ถึงไหนเลยรถก็ดันมาติดแงกซะนี่น่าจะถึงเกือบเย็นเลยนะ
0: นั่นสินะครับดีนะที่เมื่อวาน DLTV เช็คข่าวสภาพอากาศเลยไปแจ้งเตือนชาวบ้านให้เขาเตรียมเช็คสายไฟฟ้าภายในตัวบ้านและนอกบ้านเก็บข้าวของรอบๆ บ้านย้ายของมีค่าลงที่ต่ำเพื่อกันพายุฝนฟ้าคะนองพัดสิ่งของ

0: ้นกระจัดกระจายข้าวของเสียหายได้ตัดต้นไม้กิ่งไม้เพราะถ้าลมพายุพัดแรงมากอาจทำให้ต้นไม้หักล้มทับบ้านเสียหายได้เลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอเราต้องเตรียมถุงยางชีพที่จำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนและเอกสารสำคัญต่างๆรวมถึงเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
1: ดีมากเลย DLTV เพราะการเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองจะทำให้ความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตของเราลดน้อยลงได้งั้นพี่ว่าพี่ไลน์ไปบอกพี่บาสให้เตรียมรับมือก่อนดีกว่า
2: อย่างที่พี่อ้นเคยบอกเลยครับว่าการที่เราใช้การสื่อสารด้วยโซเชียลมีเดียหรือติดต่อกันผ่านแอปพลิเคชันในการให้ความรู้และเตือนภัยกันภายในกลุ่มมันมีส่วนช่วยให้พวกเราเตรียมความพร้อมได้ทันและปลอดภัยได้เยอะเลยครับ
1: ใช่แล้วต้นกล้าแล้วถ้าในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินไม่ว่าจะเป็นคนหูหนวกหรือคนหูตึงเขาก็จะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้การใช้วิธีพิมพ์และได้อ่านข้อความที่ส่งไปถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีเลยล่ะ
0: DLTV ขอถามหน่อยครับแล้วถ้าเกิดเรารู้ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นแน่ๆเราจะมีวิธีเตรียมรับมือสำหรับคนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินไหมครับ
1: ผู้บกพร่องทางการได้ยินเขาอาจจะไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าจากฝนฟ้าคะนองได้ดีเราก็ต้องฝึกให้เขาสังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติเหมือนที่ต้นกล้าสังเกตเลยถ้ามีเมฆฝนฟ้าคะนองก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะมีพายุลมแรงและฝนตกหนักได้แล้วก็ต้องตกลงทำความเข้าใจกันว่าถ้ามีสัญญาณภาษามือว่าลักษณะมือแบบนี้หมายถึงอะไรเช่นอันตรายหนีศูนย์อพยพให้ทุกคนรีบหนีออกจากสถานการณ์อันตรายหรือไปยังจุดหมายที่ได้มีการซักซ้อมกันไว้ทันทีอีกเรื่องคือต้องให้เขามีนกหวีดติดตัวไว้สำหรับเป่าขอความช่วยเหลือโดยมีการสอนแนะนำการใช้ที่ถูกต้องนะ
0: งั้นแสดงว่าในกรณีที่คนพิการบางคนมีปัญหาในการสื่อสารหลายๆอย่างเราก็ต้องทำการ์ดข้อมูลบุคคลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของบุคคลสำคัญหรือคนใกล้ชิดให้เขาพกติดตัวตลอดเวลาใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วเพราะเราจะสามารถช่วยเหลือเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเรื่องการฝึกซ้อมอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก็สำคัญนะจะต้องทำอย่างสม่ำเสมอมันจะช่วยสร้างความคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนเพื่อช่วยให้พวกเขาไม่สับสนหรือตื่นตระหนกและมีสติเมื่อเจอกับสถานการณ์จริงยังไงล่ะ
2: แล้วเด็กอย่างต้นกล้าจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างครับ
1: เด็กๆทุกคนช่วยได้นะเพียงแค่ในชุมชนได้มีการนัดหมายและตกลงกันกับหน่วยงานสถานที่มีการประสานงานที่ชัดเจนเพื่อจะได้ตอบสนองความต้องการแบบเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยและที่สำคัญคนใกล้ชิดและคนในชุมชนควรทำความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาด้านการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในการฉุกเฉินตอนที่เกิดภัยพิบัติเนี่ยเมื่อมีการเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจกันอะไรๆก็จะง่ายขึ้นมากเลยล่ะโดยเฉพาะในศูนย์อพยพเราต้องจัดพื้นที่ส่วนตัวมีที่สงบสำหรับพวกเขามีแสงสว่างที่พอเพียงเพื่อให้คนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินได้เห็นข้อความรูปภาพภาษาท่าทางภาษามือได้ชัดเจนอ้าวถึงแล้วครูพี่ส้มสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับครูพี่ส้มพี่บาสอยู่ไหนแล้วครับ
1: พี่บาสขอไปพักในห้องเก็บเครื่องมือด้านหลังแกคงเหนื่อยมากเพราะทำงานตั้งแต่เช้าตรู่เลยค่ะงั้นพวกเรารีบช่วยกันขนหนังสือลงกันก่อนนะเพราะดูท่าฝนจะตกแน่ๆเลย
2: ครับหวังว่าเราจะขนหนังสือกันเสร็จก่อนที่พายุฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานเรานะครับ
0: นั่นนะสิยังไงแล้วทุกคนอย่าไปยืนหลบใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะ
2: รับทราบฉันจำได้เรื่องที่นายเคยเตือนไว้ทั้งให้หลบในอาคารที่ปลอดภัยก่อนเป็นอย่างแรกและห้ามอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าเพราะลมพายุจะพัดให้หักโค่นลงมาทับได้ต้องระวังพวกหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายมากเลยนะครับ
3: เก่งมากเลยต้นกล้าอีกอย่างที่สำคัญเวลาที่มีฝนฟ้าคะนองและมีฟ้าผ่าด้วย
1: อย่ากางร่มที่ปลายยอดร่มเป็นโลหะในที่โล่งแจ้งเด็ดขาดเพราะเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่าเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ต้องระวังนะเด็กๆ
2: ครับพี่อ้นอย่าเพิ่งตกเลยนะฝนถ้าฝนตกลงมาอีกหนังสือเปียกหมดแน่เลย
1: ไม่เป็นไรนะยกลงได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะเด็กๆเอาความปลอดภัยเป็นหลักนะ
3: ครับ
0: โอ้ยแย่แล้วครับพี่อ้นพายุมาไม่ทันตั้งตัวเลยครับเอาไงดี
2: นั่นสิทำไงดีดูสิลมพัดแรงจนถังขยะล้มเลย
1: เร็ว

0: ตอนนี้ทุกคนช่วยกันปิดประตูหน้าต่างอย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารห้ามใช้โทรศัพท์ห้ามเล่นอินเทอร์เน็ตเมื่ออยู่ภายนอกอาคารหรือที่โล่งแจ้งต้องถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดเพราะในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหากเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาจะเป็นอันตรายทั้งข้าวของเครื่องใช้และ
1: อ๋อให้ไปตามพี่บาสได้แต่เดี๋ยวไลน์บอกก่อนดีกว่า
2: ตอนนี้ฝนก็ตกพี่บาสจะเห็นข้อความที่พี่อ้นส่งไปเหรอครับ
1: โทรศัพท์มือถือของพี่บาสเปิดเป็นระบบสั่นไว้นะเวลามีข้อความเข้าจะมีการแจ้งเตือนไฟหน้าจอโทรศัพท์มือถือก็จะสว่างแล้วเครื่องก็จะสั่นด้วยนะพี่ส่งไปละบาสเอ้ยสงสัยจะเหนื่อยมากจริงๆสินะพายุเข้าฟ้าผ่าขนาดนี้ยังไม่ตื่นเลยงั้นทุกคนรออยู่ตรงนี้ก่อนนะ
2: เย้พี่บาสปลอดภัยแล้ว
1: นั่งพักก่อนพี่บาสในระหว่างที่เกิดภัยให้เรามีสติและใช้สัญญาณที่เป็นไฟกระพริบและวัสดุที่สั่นสะเทือนพวกสายรัดข้อมือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยสัญญาณรูปภาพสัญญาณไฟภาษามือการ์ดสำหรับสื่อสารข้อความสั้นๆเช่นรีบไปที่ทางออกก็จะช่วยเรื่องความปลอดของชีวิตได้มากเลยละที่สำคัญเวลาที่เราจะให้ความช่วยเหลือให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดถ้ายิ่งใช้ภาษามือได้ก็จะยิ่งดีมากในศูนย์อพยพเองก็ต้องจัดหาล่ามภาษามือเพื่อไปเป็นอาสาสมัครล่ามภาษามือด้วยนะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจต้องให้กำลังใจใส่ใจรับฟังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าให้การช่วยเหลือในทุกภาคส่วนทั้งเรื่องการชดเชยค่าเสียหายจากภัยพิบัติเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวเรื่องการดูแลเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสร้างความรู้สึกปลอดภัยสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะพักก่อนนะบาสนี่พี่เองก็เพิ่งจะเคยเห็นบาสเขาเหนื่อยหอบก็วันนี้แหละ
2: เพราะพี่อ้นและครูพี่ส้มมีสติไม่ประมาทจึงทำให้เราสามารถช่วยเหลือพี่บาสได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยยังไงล่ะครับ
0: นี่แหละครับข้อดีของการที่เราเตรียมตัวป้องกันอย่างดีเราจึงคิดหาทางแก้ไขได้ทันทีนะเดี๋ยวถ้ามั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วก็ค่อยตรวจสอบสายไฟและเสาไฟตัวอาคารต้นไม้ด้านนอกข้าวของต่างๆว่าเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันที
2: นี่รูปอะไรเหรอครับพี่อ้นในจอมือถือครูพี่ส้มมาครับ
1: อ๋อรูปโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุงน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดสกลนครเป็นโครงการที่นายหลวงรัชกาลที่9มีพระราชดำริไว้เมื่อปี2535เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งและแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนเพราะจังหวัดสกลนครเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนรุนแรงต่อมาในหลวงรัชกาลที่10ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดให้ภาครัฐสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ยังคั่งค้างให้สำเร็จและให้ตรวจสอบปรับปรุงอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง22แห่งในจังหวัดสกลนครให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยด้วยนะ
2: พระองค์ทรงห่วงพวกเราคนไทยเสมอมาเลยนะครับ
0: ส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วม DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินจะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้ในกรณีที่บางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินได้บ้างแต่ไม่ดีมากเรียกว่าคนหูตึงผู้บกพร่องทางการได้ยินต้องฝึกให้สังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติควบคู่ไปด้วยเมื่อเกิดภัยต้องมีสติการใช้วิธีพิมพ์หรือเขียนข้อความการใช้ภาษามือที่ตกลงกันไว้การใช้นกหวีดและการพกการ์ดข้อมูลสำคัญติดตัวเสมอเมื่อเกิดภัยถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีในระหว่างการอพยพออกจากที่เกิดเหตุได้อย่างปลอดภัย

0: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
1: เมอันตรายรีบหนี
2: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
4: วันนี้เสนอตอน

0: สวัสดีแรปเปอร
1: ์อืมสวัสดีอ้าว
2: เป็นอะไรไปเหรอจ้าแรปเปอร์ทำไมทำท่าเซ็งๆอย่างนั้นล่ะทำไมเหรอจ้าอาหารที่กินอยู่มันเป็นยังไงเหรอจ้าแรปเปอร
1: ์จืดครับ
2: อ๋อที่แท้ก็อย่างนี้นี่เองแล้วแรปเปอร์อยากได้รสชาติแบบไหนล่ะจ้า
1: เค็มครับ
2: ถ้าอย่างนั้นฟาฟาช่วยแรปเปอร์หน่อยดีไหมจ้า
0: เอ๊ะ
2: ฟาฟาช่วยไปหาเครื่องปรุงที่มีรสเค็มมาให้แรปเปอร์หน่อยได้ไหม
0: อ
2: ๋
0: อได้ครับ
2: นั่นไงจ้าขวดเครื่องปรุงไหนมีอะไรบ้างนะเกลือน้ำตาลพริก
0: รสเค็ม
2: มีทั้ง3ขวดแบบนี้แล้วฟาฟารู้ไหมจ๊ะว่าขวดไหนเป็นรสเค็ม
0: ไม่รู้ครับ
2: ถ้าอย่างนั้นเราไงกันดีนะแน่ใจนะฟาฟา

0: าทางจะไม่ใช่แล้วล่ะฟาฟาดูสิแรปโบ้เขาเผ็ดใหญ่เลยอ่ะแสดงว่าพริกน่ะมีรสเผ็ด
1: พริกเผ็ด
0: สงสัยฟาฟาต้องไปเอามาให้แรปโบ้ใหม่แล้วล่ะมั้งเอาละจ้าฟาฟาคราวนี้เอาขวดไหนดีนะ

ระจายแล้วเหรอจ๊ะฟ้าฟ้านี่มันน้ำตาลนะ

0: เอ๊ะเป็นอะไรนะจ๊ะแรปโบ
1: ้หวานครับ
0: สงสัยจะไม่ใช่อีกแล้วล่ะฟาฟาน้ำตาลมีรสหวานนะจ๊ะ
2: น้ำตาลหวาน
0: ใช่แล้วล่ะเหลืออีกแค่ขวดเดียวแล้วนะงั้นเราลองมาดูขวดสุดท้ายกันเถอะ
2: เอา
0: เถอะนะแรปโป้ลองเชื่อฟาฟาเขาอีกครั้งหนึ่งนะ

0: เป็นไงจ๊ะแรปโบ้รสชาติดีขึ้นไหมใช่รสที่ต้องการหรือเปล่าร
1: สเค็มครับ
0: ใช่แล้วจ้าฟ้าฟ้าเกลือน่ะมีรสเค็มนะฟ้าฟ้าน่ะเลือกถูกแล้วจ้า
2: เย้ฮ่าฮ่า
1: ขอบใจนะฟ้าฟ้า
0: ในที่สุดฟ้าฟ้าก็สามารถหาเครื่องปรุงที่แรปโบ้ต้องการมาได้แล้วจำไว้ให้ดีนะจ้าฟ้าฟ้าเกลือเค็มพริกเผ็ดน้ำตาลหวาน
2: ครับเกลือเค็มพริกเผ็ดน้ำตาลหวาน
0: ถูกต้องแล้วจ้าอ้อคุณหนูๆก็อย่าลืมเหมือนกันนะจ้าว่าเกลือเค็มพริกเผ็ดแล้วก็น้ำตาลหวานจ้าจะได้เอาไปปรุงอาหารให้รสชาติถูกใจนะจ๊ะวันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ตอนผจญภัยล่าสมบัติเกาะร้างกลางทะเลสวัสดีเพื่อนๆวันนี้กัปตันแทนไทยกับลูกเรือไม้โทจะพาทุกคนออกไปล่าสมบัติกลางทะเลกันเตรียมแผนที่และเข็มทิศให้พร้อม
1: แผนที่และเข็มทิศพร้อมแล้วครับ
0: ดีมากและเพื่อนๆพร้อมที่จะออกไปล่าสมบัติกันหรือยังลุกขึ้นมา

0: กระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วนั่นไงข้างหน้ามีเกาะเราไปที่เกาะกัน
1: ได้เลยครับ
0: โอ้โหเราเจอหีบสมบัติแล้วอยากรู้จังข้างในจะมีอะไร
1: แต่เปิดไม่ได้ครับกัปตันหีบสมบัติถูกล็อกอยู่ต้องแก้รหัสปริศนาจับคู่คำคล้องจอง2พยางก่อน
0: เอ๊รหัสมีคำขึ้นต้นว่าทะเลแล้วคำไหนคล้องจองกับคำว่าทะเลนะ
1: ต้องเป็นคำว่าเวลาแน่เลยครับกัปตัน
0: งั้นลองจับคู่คำว่าทะเลเวลาโอ้ใช่แล้วเปิดหีบสมบัติได้แล้วพวกเราได้เหรียญทอง
1: เย้ๆๆพวกเราทำได
0: ้ยอดเยี่ยมมากทุกคนเราล่องเรือไปตามหาหีบสมบัติกันต่อเถอะลุยเรามาถึงเกาะที่2กันแล้วเอ๊ะนั่นไงหีบสมบัติอยากรู้จังข้างในจะมีอะไรนะ
1: อ้าวเปิดไม่ได้อีกแล้วครับกัปตันหีบสมบัติถูกล็อกอยู่ต้องแก้รหัสปริศนาจับคู่คำคล้องจอง2พยางก่อน
0: เอ๊ะรหัสมีคำขึ้นต้นว่าคงคาแล้วคำไหนคล้องจองกับคำว่าคงคานะ
1: ต้องเป็นคำว่าการ์ตูนแน่เลยครับกัปตัน
0: งั้นลองจับคู่คำว่าคงคาการ์ตูนอ๋อใช่แล้วเปิดหีบสมบัติได้แล้วพวกเราได้ทองคำแท่ง
1: เย้เย้เย้สุดยอดไปเลย
0: ยอดเยี่ยมมากทุกคนเราล่องเรือไปตามหาหีบสมบัติกันต่อเถอะลุยเรามาถึงเกาะที่3กันแล้วนะเออนั่นไงหีบสมบัติที่ตามหาอยากรู้จังข้างในจะมีอะไรนะ
1: เปิดไม่ได้อีกแล้วครับกัปตันหีบสมบัติถูกล็อกอยู่ต้องแก้รหัสปริศนาจับคู่คำคล้องจอง2พยางก่อน
0: เอรหัสมีคำขึ้นต้นว่าน้ำใสแล้วคำไหนคล้องจองกับคำว่าน้ำใสนะ
1: ต้องเป็นคำว่าใจดีแน่เลยครับกัปตัน
0: งั้นลองจับคำว่าน้ำใสใจดีอ๋อใช่แล้วเปิดหีบสมบัติได้แล้วพวกเราได้เพชรมหาสมบัติมาครอบครองแล้ว
1: เย้เย้เย้สุดยอดไปเลยทุกคน
0: ยอดเยี่ยมมากๆเพราะทุกคนช่วยกันภารกิจจึงสำเร็จขอบคุณทุกคนมากนะระหว่างทางที่เรากำลังล่องเรือกลับเพื่อนๆลองมาทบทวนรหัสปริศนาจับคู่คำคล้องจอง2พยางค์กันนะ
1: หีบสมบัติหีบแรกรหัสปริศนาคือทะเลเวลาหีบสมบัติหีบที่2รหัสปริศนาคือคงคาการ์ตูนและหีบสมบัติหีบที่3รหัสปริศนาคือน้ำใสใจดี
0: โอ้ทุกคนเก่งมากๆเลยแทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้ด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอว์เป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เด็กๆทำอะไรกันอยู่ครับทำอะไรกันอยู่ลูก
1: เล่นกันอยู่
0: เราเข้าเรียนได้แล้วเนาะเดี๋ยวไปเรียนวิชาคณิตศาสตร์กันเนาะเดี๋ยวชวนเพื่อนปลายทางด้วยนะครับไปเรียนคณิตศาสตร์กันครับ

0: สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมมศึกษาปีที่2กับคุณครูพีรพงษ์เย็นสวงหรือครูอัดครับ
1: ได้ทั้งหมดทำความเคารพ
0: จากเมื่อสักครู่นี้นักเรียนจะเห็นว่ามีเด็กๆใช่ไหมครับกำลังทำอะไรกันอยู่อ๋อกำลังเล่นกิจกรรมอะไรบางอย่างอยู่ใช่ไหมครับบางคนก็เล่นฟุตบอลใช่ไหมบางคนก็กำลังดื่มน้ำอยู่ใช่ไหมครับบางคนก็กำลังรับประทานไอศกรีมใช่ไหมครับบางคนก็กำลังเล่นลูกบอลอยู่เอ๊ะว่าแต่จะเกี่ยวข้องกับบทเรียนในวันนี้อย่างไรติดตามเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับในเรื่องรูปเรขาคณิต3มิติรูปเรขาคณิต2มิติรูปปิดและรูปเปิดนะครับว่าแต่รูปแต่ละอย่างจะเป็นอย่างไรแต่ละชนิดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะจุดประสงค์การเรียนรู้อย่างแรกเลยนะครับนักเรียนจะต้องจำแนกรูปเรขาคณิต2มิติรูปเรขาคณิต3มิติรูปปิดและรูปเปิดได้นะครับอย่างที่สองต้องให้เหตุผลได้นะว่าเอ๊ะรูปที่ครูกำหนดให้นั้นเป็นรูปเรขาคณิตชนิดใดเพราะเหตุใดนะครับและสุดท้ายจะต้องสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้นะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาสังเกตสิ่งของต่างๆที่อยู่รอบตัวเราที่เราสามารถพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันของเราว่าแต่ของเหล่านั้นจะเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าสิ่งของที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเรานะครับมีอะไรบ้างนะนักเรียนแน่จะเคยพบเห็นกันนะครับอย่างเช่นกล่องใส่ผ้าขนหนูนะกล่องใส่ผ้าขนหนูนะครับกล่องใส่ผ้าขนหนูนะครับมีลักษณะเป็นยังไงลูกมีลักษณะเป็นยังไงอ๋อมีรูปสี่

0: เหลี่ยมนะแต่ละด้านเป็นรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับแล้วยังไงอีกลูกมีความหนาไหมมีความหนาไหมมีความหนาใช่ไหมครับมีความกว้างไหมลูกมีความกว้างมีความยาวไหมอันนี้มีความกว้างเนาะมีความยาวใช่ไหมครับน่าจะเป็นรูปเรขาคณิต2มิติหรือ3มิตินักเรียนคิดว่าอ๋อเป็นรูปเรขาคณิต3มิติใช่ไหมครับนักเรียนคิดว่าน่าจะชื่ออะไรเนี่ยน่าจะมีคำว่าสี่เหลี่ยมเนาะยังไม่ใช่เขาเรียกว่ามีลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครูหมุนให้ดูนะครับเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะต่อไปมาดูกันนะอันนี้นักเรียนเคยเห็นไหม
1: เคย
0: เห็นใช่ไหมเป็นแท่งไม้นะเป็นแท่งไม้เราเรียกว่าอะไรเนี่ยลักษณะคล้ายอันนี้เลยไหมลักษณะคล้ายกับกล่องเลยไหมคล้ายไหมลักษณะคล้ายใช่ไหมครับมีความกว้างความยาวความสูงนะเราเรียกว่าทรงสี่เหลี่ยมอะไรนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเช่นกันนะแต่เมื่อนักเรียนเรียนในระดับที่สูงขึ้นก็จะมีชื่อเฉพาะมากกว่านี้นะครับฮะแท่งไม้คุณครูอีกแท่งหนึ่งน่าจะมีรูปอะไรประกอบด้วยลูกเนี่ยมีอะไรบ้างเนี่ยอ๋อมีฐานเป็นวงกลมใช่ไหมครับมีฐานเป็นวงกลมนะทั้งสองด้านเลยใช่ไหมครับเราเรียกว่าทรงกระบอกนักเรียนลองสังเกตสิอันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรที่คุณครูกระบอกน้ำนะเราเรียกว่ากระบอกน้ำนะครับแสดงว่าลักษณะของสิ่งของสองสิ่งนี้เราน่าจะเรียกได้ว่าอะไรดูจากลักษณะแล้ว
1: กระบอก
0: ทรงอะไรนะเยี่ยมมากนะครับเราเรียกว่าทรงกระบอกทรงกระบอกจะมีลักษณะคือด้านบนนะด้านบนนะครับจะเป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรเป็นวงอะไรเป็นวงกลมนะครับฐานล่างก็จะเป็นอะไรเป็นวงกลมเช่นกันนะครับในลักษณะนี้เราเรียกว่าทรงกระบอกเป็นรูปเรขาคณิตอะไรเอ่ย3มิตินะครับเป็นรูปเรขาคณิต3มิตินะต่อไปนี่นักเรียนคิดว่าคือลูกอะไรเนี่ย
1: ล
0: ูกปิงปองใช่ไหมอันนี้ล่ะลูก
1: ล
0: ูกบอลใช่ไหมครับและอันนี้ล่ะลูกอะไรลูกฟุตบอลนักเรียนคิดว่าดูจากลักษณะแล้วเนาะไม่แบนไม่เรียบไม่ราบนะน่าจะเป็นรูปเรขาคณิตชนิดใด
1: ทรงกลม
0: เรียกว่าทรงกลมเป็นรูปเรขาคณิต2มิติหรือ3มิติ
1: 3มิติ
0: เป็นรูปเรขาคณิต3มิตินั่นเองนะครับและมีอีกอย่างนึงเด็กๆสังเกตไหมว่าตอนที่เพื่อนทำกิจกรรมตอนต้นชั่วโมงเพื่อนรับประทานอะไรนะรับประทานไอศกรีมใช่ไหมครับไอศกรีมหน้าตาเป็นอย่างไรนะ
2: เป็นทรงกลวย
0: หน้าตาเป็นยังไงลูก
2: เ
0: ป็นกลวยใช่ไหมมีลักษณะเป็นกลวยใช่ไหมครับจริงๆแล้วก็มีได้หลากหลายเลยนะสิ่งของที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราเดี๋ยวเราไปดูเป็นภาพกันบ้างนะครับว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมมาให้เด็กๆดูอีกนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะว่าสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวที่เพิ่มเติมขึ้นมามีอะไรบ้างนะครับเด็กๆดูรูปแรกรูปอะไรเนี่ยลูก
2: กล
0: ่องสบู่ใช่ไหมเป็นกล่องสบู่นะรูปที่สองแล้วลูกกล่องยาสีฟันนะครับรูปที่สามหลอดดูดนะรูปที่สี
1: ่
0: ลูกปิงปองรูปที่ห้าแล้วลูกลูกฟุตบอลนะลูกฟุตบอลนะกรวยกระดาษใช่ไหมเคยเห็นไหมกรวยกระดาษอยู่ที่ไหนเคยเห็นอยู่ที่ไหนตามสถานที่ราชการใช่ไหมที่เขาจะมีที่ให้กดน้ำดื่มใช่ไหมครับก็จะมีกรวยกระดาษไว้ให้นะไว้ใส่น้ำดื่มนะครับและสุดท้ายอะไรเนี่ยลูก
1: กระป
0: ๋องนมใครเคยเห็นบ้างกระป๋องนม คยเห็น

0: ที่ไหนร้านขายน้ำใช่ไหมนักเรียนคิดว่าจากรูปที่ครูกำหนดให้นั้นเป็นรูปเรขาคณิต2มิติหรือรูปเรขาคณิต3มิติครับ
1: 3มิติ
0: เป็นรูปเรขาคณิต3มิตินั่นเองนะเพราะว่าทุกรูปเลยเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่าไม่แบนไม่ราบใช่ไหมบางรูปมีความกว้างความยาวความสูงหรือความหนาด้วยซ้ำนะครับฉะนั้นแล้วจึงได้ว่ารูปทั้งหมดนี้นะเป็นรูปเรขาคณิต3มิตินะครับมาดูที่รูปแรกเมื่อสักครู่นี้กล่องสบู่ใช่ไหมครับกล่องสบู่ของเรามีความกว้างความยาวความสูงใช่ไหมนั่นหมายความว่าถ้าเราจะพิจารณาว่ารูปนี้เป็นรูปเรขาคณิต2มิติหรือ3มิติเราจะได้ว่าอะไรลูก3มิติแน่นอนใช่ไหมเป็น3มิติแล้วเราเรียกว่าอะไรลูกเป็นรูปเรขาคณิต3มิติชนิดใดเขาเรียกว่าอะไรนะทรงอะไรทรงอะไรเอ่ย
1: ทรงส
0: ี่
1: เหล
0: ี่
1: ยม
0: ทรงสี่เหลี่ยมมีลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนั่นเองนะครับรูปถัดไปนักเรียนคิดว่ากล่องยาสีฟันมีลักษณะเป็นรูปเรขาคณิต3มิติชนิดใดลักษณะเป็นรูปเรขาคณิต3มิติชนิดใดทรงอะไร
1: ทรงสี่เหล
0: ี่
1: ยม
0: เยี่ยมมากนะครับมีลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนั่นเองนะถัดไปหลอดดูดลักษณะเป็นรูปเรขาคณิต3มิติชนิดใดเป็นเก่งมากนะครับนั่นก็คือมีลักษณะเป็นทรงกระบอกนะถัดไปลูกปิงปองลักษณะเป็นรูปเรขาคณิต3มิติชนิดใด
1: ทรง
0: กลมนะครับเป็นทรงกลมนะเป็นทรงกลมลูกฟุตบอลละลูกลูกฟุตบอลมีลักษณะเป็นรูปเรขาคณิต3มิติชนิดใดเอ่ย
1: ทร
0: งกลมนั่นเองนะครับกรวยกระดาษลักษณะเป็นรูปเรขาคณิต3มิติชนิดใดมีลักษณะเป็นกรวยนะมีลักษณะเป็นกรวยนะไม่ใช่ทรงกรวยนะครับเราใช้คำว่ากรวยนะสุดท้ายกระป๋องนมลักษณะเป็นรูปเรขาคณิต3มิติชนิดใดครับกระป๋องนมทรงกระบอกเราทราบได้ยังไงว่าเป็นทรงกระบอกลูกด้านบนเป็นยังไงเป็นอะไรเป็นวงกลมฐานด้านล่างก็เป็นวงกลมใช่ไหมครับและเท่ากันด้วยนะและเท่ากันนะครับมีขนาดเท่ากันรูปร่างและขนาดเท่ากันนะฉะนั้นแล้วเราจึงได้ว่ากระป๋องนมนะครับมีลักษณะเป็นทรงกระบอกนั่นเองนะครับวันนี้ครูมีกิจกรรมมาให้เด็กๆทำด้วยนะแต่ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนะเราลองมารู้จักรูปเรขาคณิต2มิติกันก่อนนะนักเรียนคิดว่ารูปทั้งหมดนี้นักเรียนเคยเห็นไหม
1: เคย
0: เห็นไหมเคยเห็นตอนไหนลูก
1: ใน
0: ตอนป.1ใช่ไหมตอนที่นักเรียนเคยเรียนรู้มาแล้วเด็กๆจำได้ไหมว่าเป็นรูปเรขาคณิต2มิติหรือรูปเรขาคณิต3มิติ
1: มา
0: คุณครูแอบเฉลยไปแล้วด้วยใช่ไหมเป็นรูปเรขาคณิต2มิติแต่นักเรียนจะต้องบอกผลให้ได้เอ๊ะทำไมถึงเป็นรูปเรขาคณิต2มิติล่ะนะโมลูกตามความคิดเราเลย
2: เพราะไม่มีความหนาครับ
0: อ๋อไม่มีความหนาอะไรอีกลูกประกรณ์ลูกอ๋อมีลักษณะแบนราบใช่ไหม
2: ตั้งไม่ได้
0: นะจริงๆก็อาจจะจับตั้งได้ไหมอาจจะจับตั้งได้นะครับอาจจะไม่ได้พิจารณาในลักษณะนั้นแต่อาจจะพิจารณาในลักษณะของการแบนราบเรียบใช่ไหมเยี่ยมมากนะฉะนั้นแล้วเราลองมาดูว่าภาพแต่ละภาพที่ครูกำหนดให้นั้นเป็นรูปเรขาคณิต2มิติชนิดใดนะเริ่มต้น ที่รูปนี้เรียกว่าอะไรเรียกว่าวงกลมนั่นเองนะครับรูปนี้ล่ะลูกรูปอะไรเอ่ยจำได้ไหมปลายทางแล้วครับเรียกว่ารูปอะไรครับเก่งมากเรียกว่ารูปสามเหลี่ยมนะรูปสามเหลี่ยมนะครับถัดไปรูปสี่เหลี่ยมนั่นเองนะครับอะไรเอ่ยวงกลมนะวงกลมและภาพนี้รูปนี้รูปสามเหลี่ยมนั่นเองรูปนี้ล่ะสองรูปนี้รูปนี้ล่ะลูกสองรูปนี้รูปสามเหลี่ยมนะครับรูปนี้ล่ะลูกรูปสี่เหลี่ยมนะรูปสี่เหลี่ยมอะไรนะโอ้เริ่มรู้จักเลยนะว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะถัดไปลูก
1: วงร
0: ีวงรีนะครับวงรีรูปนี
1: ้
0: รูป
1: ส
0: ี่
1: เหล
0: ี่
1: ยม
0: รูปสี่เหลี่ยมนะครับและสุดท้ายรูปอะไรเอ่ยนั่นก็คือวงรีนะวงรีนะครับนักเรียนจะสังเกตว่าภาพแต่ละภาพที่คุณครูกำหนดให้นั้นเป็นรูปเลขาคณิต2มิติและแต่ละภาพเขาก็มีชื่อเฉพาะของเขาใช่ไหมครับเหมือนนักเรียนเลยนักเรียนทุกคนเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ใช่ไหมแต่ละคนมีชื่อของตัวเองไหมมีชื่อเฉพาะเหมือนของตัวเองนะครับแน่นอนว่ารูปเลขาคณิต2มิติเขาก็มีชื่อเฉพาะของเขาถึงแม้ว่าเขาเป็นรูปเลขาคณิต2มิติทั้งหมดนะเขาก็จะมีชื่อเฉพาะฉะนั้นนักเรียนก็จะต้องจดจำให้ได้ว่าเอ๊แต่ละรูปเราเรียกว่าอะไรบ้างนะครับเขามีชื่อของเขาไม่ว่าจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมวงกลมวงรีใช่ไหมครับต่อไปคุณครูจะให้เด็กๆนะครับช่วยกันพิจารณาส่วนประกอบต่างๆของสิ่งของต่อไปนี้นะมาดูรูปแรกนะครับเป็นรูปของอะไรเอ่ย
1: กล่องบรรจ
0: ุช็อกโกแลตใช่ไหมครับนักเรียนออกมาชี้ส่วนประกอบให้ครูดูได้ไหมว่าเอ๊ะประกอบไปด้วยรูปเลขาคณิต2มิติชนิดใดบ้างเนี่ยครับแต่กล่องบรรจุช็อกโกแลตเป็นรูปเลขาคณิตกี่มิติ
1: 3
0: มิติแต่จะเห็นว่าส่วนประกอบของเขามีรูปเลขาคณิต2มิติซ่อนอยู่ใช่ไหมใครจะตอบและออกมาชี้ให้ครูได้บ้างเอามือจับหูปรบมือ2ครั้ง3ครั้งยกมือชัยพฤกษ์ลูกมาคิดว่าประกอบด้วยรูปเลขาคณิต2มิติใดบ้างนะออกมาชี้ลูกมีรูปอะไรบ้าง
1: สาม
0: เหลี่ยมไหนเพื่อนดูรูปสามเหลี่ยมเพื่อนบอกว่ารูปสามเหลี่ยมถูกต้องไหมถูกต้องไหมลูกถูกต้องไหมถูกต้องนะครับมีรูปอะไรอีกนอกจากรูปสามเหลี่ยมมีรูปอะไรอีกไหมรูปอะไรเอ่ยรูปรูปสี่เหลี่ยมนั่นเองนะเยี่ยมมากรูปสี่เหลี่ยมถูกต้องไหมถูกต้องนะครับอ่ะปรบมือให้เชฟพฤกษ์หน่อยเยี่ยมมากนะเดี๋ยวเราดูรูปถัดไปกันนะครับที่ทับกระดาษมีลักษณะเป็นวงรีใช่ไหมจะเห็นว่าชัดเจนเลยอันนี้นะมีรูปเลขาคณิต2มิติซ่อนอยู่เป็นรูปอะไรลูก
1: วงร
0: ีนะแต่ว่าทั้งหมดนี้เป็นรูปอะไรเป็นรูปเลขาคณิต3มิตินะครับแต่มีรูปเลขาคณิต2มิติซ่อนอยู่ก็คือเป็นรูปวงรีนั่นเองเห็นไหมสังเกตจากภาพตรงนี้นะครับนะและสุดท้ายนะครับกระป๋องนมกระป๋องนมเป็นรูปเลขาคณิต3มิติแต่มีรูปเลขาคณิต2มิติซ่อนอยู่นะซึ่งเป็นส่วนประกอบของเขานักเรียนคิดว่าอะไรเอ่ยดาเนียลูกออกมาชี้สิออกมาชี้ออกมาชี้คิดว่ามีอะไรบ้างมีวงกลมใช่ไหมครับตรงด้านล่างด้วยไหมทั้งด้านบนและด้านล่างใช่ไหมครับมีส่วนประกอบของวงกลมซ่อนอยู่นะประมือให้ดาเนียนอเยี่ยมมากนะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่าวันนี้คุณครูมีกิจกรรมเกมมาให้เด็กๆเล่นด้วยเก กมนั้นเป็นเกมอะไรอ่านพร้อมกันครับ1 2 3

0: พาสหายเข้ากลุ่มว่าแต่จะพาสหายเข้ากลุ่มอย่างไรเรามาดูกันก่อนนะกติกานะครับให้นักเรียนแบ่งเป็น2กลุ่มถ้าปลายทางไม่มีอุปกรณ์ไม่เป็นไรนะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับแล้วให้แต่ละกลุ่มนำบัตรภาพรูปเรขาคณิต2มิติและรูปเรขาคณิต3มิติไปติดให้ตรงกับช่องที่กำหนดนะแน่นอนว่าช่องของครูก็จะมีช่องของรูปเรขาคณิต2มิติและรูปเรขาคณิต3มิตินั่นเองนะครับกลุ่มใดติดได้ถูกต้องและเสร็จก่อนเป็นผู้ชนะทั้งนี้ในการตรวจสอบความถูกต้องให้สลับกลุ่มกันตรวจสอบให้เราสลับกลุ่มกันตรวจสอบนะคุณครูจะสุ่มกลุ่มที่เรียบร้อยที่สุดออกมาเล่น2กลุ่มนะออกมาเล่น2กลุ่มนะออกมาเล่น2กลุ่มว่าแต่กลุ่มนั้นจะเป็นกลุ่มใดดีนะกลุ่มใดจะติดช่องรูปเรขาคณิต2มิติกลุ่มใดจะเลือกติดช่องรูปเรขาคณิต3มิตินะให้เราเลือกนะและหยิบมานะครับกลุ่มนั้นก็คือกลุ่มที่2และกลุ่มที่5ลูกออกมานะยืนเข้าแถวเลยยืนเข้าแถวเลยยืนเข้าแถวยืนเข้าแถวเรียงทางนี้ลูกเดินตรงตรงตรงไปทางนี้ตรงไปทางนี้ดูนะครูให้เข้าแถวตอนลึกลูกเข้าแถวตอนลึกยืนยาวไปทางนี้หันหน้ามาหาครูตอนลึกตอนลึกเข้าแถวตอนลึกยืนเดินไปแบบนี้แบบนี้เข้าไปเข้าแถวตอนลึกตอนลึกตอนลึกนะตอนลึก
1: ตอนลึกไม่ใช่หน้ากระดาน
0: ตอนลึกลูกตอนลึกอยู่ฝั่งนี้อันนี้อยู่ฝั่งนี้เข้าแถวไปตอนลึกลูกตอนลึกแถวตอนลึกเร็วจำนวนคนเท่ากันไหม1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6เท่ากันนะพร้อมไหมตัวตรงตัวตรงเดี๋ยวเพื่อนในชั้นเรียนช่วยตรวจสอบด้วยนะครับว่าเพื่อนทำได้ถูกต้องไหมอาจจะสลับกันตรวจแต่ฟังแต่คนในชั้นเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับจะต้องดูด้วยว่าถูกต้องหรือไม่สิ่งที่เพื่อนทำนะคุณครูมีภาพที่กำหนดให้นะครับมีรูปที่กำหนดให้นะหลากหลายเลยนะครับทั้ง2มิติและ3มิติให้นักเรียนเลือกไปใส่ในช่องนะของตนเองให้เสร็จเร็วที่สุดเข้าใจไหมและที่สำคัญต้องถูกต้องด้วยของกลุ่มที่5เลือกรูปเรขาคณิต2มิติใช่ไหมแสดงว่าเราต้องเลือก2มิติมาใส่นะกลุ่มที่2ต้องเลือกรูปเรขาคณิต3มิติมาใส่นะลูกเข้าใจไหมทั้งต้นทางและปลายทางเข้าใจไหมลูกเข้าใจนะถ้าเข้าใจแล้วพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมโยกไปทางซ้ายและย้ายไปทางขวาโยกมาข้างหน้าและกลับไปที่เดิมถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ4 3 2อ้าวเริ่มเลยลูกไปเร็วไปเร็วเอาเร็วเร็วเร็ว
2: Thank you.
1: ก็ผิด
0: เร็วเร็วได้ใบเดียวได้ใบเดียวอะไรเอ่ยลองดูนะลองดูนะเดี๋ยวมาดูว่าถูกหรือเปล่า
1: ผ
0: ิ
1: ด
0: นี้นะไว้ตรงนี้นะช่องนี้นะ
1: ผิดผิด
0: กลับไปนั่งที่ก่อนกลับไปนั่งที่ก่อนกลับไปนั่งที่ก่อนคุณครูขออนุญาตขยับนิดนึงนะมาดูนะว่าฝั่งใดจะถูกต้องนะดูนะลูกรูปเลขาคณิต2มิตินะรูปแรกรูปอะไรเนี่ยลูกรูปสี่เหลี่ยมเป็นรูปเลขาคณิต2มิติถูกต้องไหมถูกต้องนะถูกต้องนะครับรูปถัดไปรูปอะไรรูปสี่เหลี่ยมถูกต้องไหมเป็นรูปเลขาคณิต2มิติถูกต้องนะครับถูกต้องนะรูปถัดไปรูปอะไรเนี่ยลูกรูปสี่เหลี่ยมนะถูกต้องไหมถูกต้องนะเป็นรูปเลขาคณิต2มิติอันนี้เรียกว่าอะไรลูกรูปนี้เรียกว่าวงกลมนะวงกลมเป็นรูปเลขาคณิต2มิติถูกต้องนะร่วมการตรวจสอบทั้งต้นทางและปลายทางนะเมื่อสักครู่นี้เพื่อนได้สังเกตของกลุ่มตรงข้ามแล้วใช่ไหมว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนะครับเรามาร่วมกันเฉลยพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางนะรูปถัดไปลูกรูปรูปสี่เหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมนะรูปสามเหลี่ยมนะครับเป็นรูปเลขาคณิต2มิตินะต่อไปรูปอะไรกี่เหลี่ยมรูปกี่เหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมนะครับรูปสี่เหลี่ยมนะรูปสี่เหลี่ยมนะครับเป็นรูปเลขาคณิต2มิติรูปถัดไปรูปกี่เหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมเป็นรูปเลขาคณิต2มิติตัดไปรูปอะไรเอ่ยวงรีวงรีเป็นรูปเลขาคณิต2มิติแสดงว่ารูปเลขาคณิต2มิติเลือกได้ถูกต้องไหม
1: ถ
0: ู
1: กต
0: ้องนะครับเดี๋ยวมาดูกันรูปเลขาคณิต3มิติบ้างรูปเลขาคณิต3มิติรูปนี้รูปอะไรลูกเนี่ย
1: ทรงกระบอก
0: เป็นรูปเลขาคณิต3มิติถูกต้องไหม
1: ถ
0: ู
1: กต
0: ้
1: อง
0: นะอันนี้ล่ะทรงกระบอกเหมือนกันนะรูปนี้เป็นทรงกระบอกรูปนี้ล่ะลูกเรียกว่ารูปสามเหลี่ยมเป็นรูปเลขาคณิต2มิตินะต้องมีอยู่ช่องนี้นะครับนะรูปนี้ล่ะลูกเรียกว่า
1: ทรงกลม
0: ทรงกลมเป็นรูปเลขาคณิต3มิติอันนี้ล่ะคล้ายๆกล่องบรรจุช็อกโกแลตเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมเป็นรูปเลขาคณิตกี่มิติ
1: 3
0: มิตินะครับเรียกว่าปริซึมนะปริซึม3เหลี่ยมนะครับปริซึม3เหลี่ยมรูปนี้ล่ะลูกรูปนี้รูปสามเหลี่ยมต้องเป็นอะไรรูปเลขาคณิต2มิตินะครับรูปนี้ล่ะลูกรูปเลขาคณิต2มิติหรือ3
1: ม
0: ิ
1: ติ
0: รูปเลขาคณิต3มิติคิดถึงอะไรถ้าเห็นรูปนี้กล่องใส่ผ้าขนหนูใช่ไหมเป็นรูปเลขาคณิตกี่มิติ3มิติถูกต้องและกรวยนะครับกรวยเป็นรูปเลขาคณิตอะไร
1: 3
0: มิตินะครับฉะนั้นแล้วจะเห็นว่านักเรียนอาจจะยังจำแนกไม่ค่อยได้ใช่ไหมว่ารูปใดเป็นรูปเลขาคณิต2มิติรูปใดเป็นรูปเลขาคณิต3มิตินะนักเรียนอาจจะต้องจดจำนะสิ่งของที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเรานะครับว่ามีรูปร่างลักษณะเป็นอย่างไรและเมื่อมาอยู่ในมาเป็นรูปนะครับนักเรียนก็จะต้องแยกให้ออกจำแนกให้ได้นะครับว่ารูปใดเป็นรูปเลขาคณิต2มิติรูปใดเป็นรูปเลขาคณิต3มิตินะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่ภาพต่อไปนะครับว่าจะเป็นภาพอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันครับภาพนี้เป็นภาพอะไรเอ่ย

0: ดูด้านในนะเป็นรูปอะไรครับรูปสามเหลี่ยมนะให้สังเกตนะวงกลมนะรูปสี่เหลี่ยมนะครับรูปหัวใจนะครับภาพเหล่านี้เป็นรูปปิดก็รูปปิดให้นักเรียนสังเกตนะสังเกตลักษณะไว้เอ๊ะรูปปิดหน้าตาเป็นลักษณะนี้นะครับคุณครูจะยังไม่บอกนะว่าเอ๊ะเราจะทำอย่างไรจึงจะทราบว่าเรียกว่ารูปปิดให้เด็กๆสังเกตลักษณะของรูปนะครับดูรูปถัดไปลูกเป็นรูปอะไรเนี่ยรูปอะไรครับเหมือนจะเป็นเหมือนจะเป็นรูปสามเหลี่ยมใช่ไหมแต่ว่าทำไมแหว่งหายไปใช่ไหมอันนี้แหละลูก
1: เส
0: ้
1: นขดก
0: ้
1: นหอย
0: เส้นขดก้นหอยใช่ไหมคล้ายๆตัวเลขอะไรเลยเนี่ยลูกเนาะคล้ายๆเลยเนาะคล้ายๆนะครับและรูปถัดไปมันจะทำไมเนี่ยขาดไปใช่ไหมมีบางส่วนขาดหายไปรูปนี้ล่ะลูกเหมือนจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมแต่ไม่ใช่รูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมเพราะว่าอะไรมีบางส่วนขาดหายไปใช่ไหมภาพเหล่านี้เราเรียกว่ารูปเปิดให้นักเรียนลองสังเกตความแตกต่างของรูปปิดและรูปเปิดเมื่อสักครู่นี้สิและบอกข้อสังเกตที่ค้นพบว่ามันแตกต่างกันอย่างไรใครจะบอกคุณครูได้บ้างดาเนียลูกดาเนียคิดว่ารูปปิดกับรูปเปิดมีข้อแตกต่างอะไรเราได้ข้อสังเกตอะไรจากที่เราดูจากรูปลูก
2: รูปเปิดมีส่วนที่ขาดหายไปรูปปิดไม่มีส่วนที่ขาดหายไปค่ะ
0: อ๋อรูปเปิดมีส่วนที่ขาดหายไปส่วนรูปปิดไม่มีส่วนที่ขาดหายไปเอ๊ะมีใครได้ข้อสังเกตอะไรอีกบ้างนโมลูกนโมได้ข้อสังเกตอะไรครับ
3: รูปปิดจะไม่มีที่ขาดที่ไม่มีที่ขาดหายไปครับ
0: รูปปิดก็คือไม่มีที่ขาดหายไป
3: เปิดจะมีที่ปิดหายไปที่เปียที่จะที่จะไม่มีที่จะเหมือนรูปเปิดรูปปิดครับจะไม่มีครับ
0: รูปเปิดก็คือจะมีส่วนที่ขาดหายไปนั่นเองใช่ไหมอ๋อคล้ายกันกับดาเนียใช่ไหมครับเอ๊ะเด็กๆครับถ้าบอกว่าเอ๊ะมีส่วนที่ขาดหายไปไม่มีส่วนที่ขาดหายไปอ่ะแล้วรูปนี้ล่ะรูปนี้ก็นี่ไงไม่มีส่วนที่ขาดหายไปใช่ไหมแสดงว่าเราจะดูว่าเอ๊ะมีส่วนที่ขาดหายไปอย่างเดียวได้ไหมไม่ได้แล้วเราจะดูได้อย่างไรอาชัยพฤกษ์ลูกชัยพฤกษ
4: ์มันมีช่องมันมีช่องสำหรับเหมือนเราเดินเข้าไปอ่ะ
0: อ๋อเหมือนมีช่องสำหรับเดินเข้าไปใช่ไหมอ๋อเป็นข้อสังเกตอีกข้อหนึ่งเนอะโดยใช้ความเข้าใจของนักเรียนใช่ไหมครับอ่ะสมมติว่าในชัยพฤกษ์มันไม่มีช่องเดินเข้าไปยังไงลูกมันยังไงไหนออกมาเขียนให้ครูดูหน่อยได้ไหมให้เพื่อนๆสังเกตตามความเข้าใจของเราเลยนะครับมาลูกสมมติว่าเราอยู่ตรงนี้สมมติเรายืนอยู่ตรงนี้นะเรายืนอยู่ตรงนี้อันนี้คือจุดที่เรายืนถ้าเราจะเดินเข้าไปเดินเข้าไปได้ไหมถ้าเป็นรูปเปิดเดินเข้าไปซิลากเดินเข้าไปลากเดินเข้าไปใช่ไหมและถ้ารูปนี้ล่ะลูกสมมติเราอยู่ข้างนอกเราลากเดินเข้าไปได้ไหมอ๋อเราลากเดินเข้าไปได้ใช่ไหมอะไรถ้ารูปนี้ล่ะสมมติเราอยู่นอกรูปก่อนอ๋อแล้วเดินเข้าไปใช่ไหมครับแล้วรูปนี้ล่ะลูกอ๋อเข้าใจอย่างที่ชัยพฤกษ์พูดไหมลูกเข้าใจเนาะอ่ะประเมินให้ชัยพฤกษ์หน่อยก็เป็นอีกหนึ่งข้อสังเกตนะอาจจะใช้ชีวิตประจำวันของเรานะครับในเรื่องของการเดินใช่ไหมอ๋อเดินเหมือนเดินเข้าออกประตูเลยใช่ไหมก็ได้เช่นกันนะตามความเข้าใจของเรานะครับมาดูกันนะนักเรียนจะเห็นว่าจากรูปที่กำหนดนะถ้าเราจะดูว่าเป็นรูปปิดรูปเปิดหรือไม่นะเราจะดูยังไงจากเมื่อสักครู่นี้ดูได้สองลักษณะอย่างที่เพื่อนบอกอ๋อมีส่วนที่ขาดหายไปหรือมีช่องเดินเข้าไปใช่ไหมครับแต่จริงแล้วเรา

0: อาจจะพิจารณาอย่างนี้นะว่าแต่เดี๋ยวให้เด็กๆทายก่อนแล้วลองให้เหตุผลเพิ่มเติมดูก่อนนะครับแล้วดูว่าข้อสังเกตนักเรียนจะชัดขึ้นมากกว่านี้ไหมคุณครูยังไม่บอกดีกว่านะครับนักเรียนคิดว่ารูปนี้เป็นรูปปิดหรือรูปเปิดลูกรูปเปิดนั่นเองนะรูปเปิดนะรูปถัดไปรูปปิดนะครับรูปปิดเพราะอะไรลูกมันจะไม่มีช่องเดินใช่ไหมครับรูปนี้แล้วลูก
1: ร
0: ู
1: ปป
0: ิ
1: ด
0: นะรูปถัดไป
1: ร
0: ู
1: ปเป
0: ิ
1: ด
0: รูปถัดไป
1: ร
0: ู
1: ปเป
0: ิ
1: ด
0: รูปถัดไป
1: ร
0: ู
1: ป
0: อะไรรูปปิดนะรูปปิดได้ข้อสังเกตเพิ่มเติมไหมดูภาพมากยิ่งขึ้นนักเรียนจะสังเกตว่าอะไรถ้าเป็นรูปปิดนะครับถ้าเป็นรูปปิดก่อนนะเมื่อเราลากจุดนะครับลากจุดเริ่มลากจุดจากจุดใดจุดหนึ่งไปตามขอบของรูปครูลากไปเรื่อยๆนะครับไปตามขอบของรูปนะไปตามขอบของรูปมันจะวกกลับมาที่จุดเดิมใช่ไหมครับจะวกกลับมาที่จุดเดิมในลักษณะนี้เราเรียกว่ารูปปิดนะครับแต่ถ้าเป็นรูปเปิดเมื่อไหร่อย่างเช่นรูปแรกนะครับสมมุติว่าคุณครูเริ่มจากจุดนี้ใช่ไหมครับลากไปตามขอบของรูปคุณครูลากไปเรื่อยๆนะลากไปตามขอบของรูปนะครับลากไปเรื่อยๆตามขอบของรูปนะนักเรียนจะสังเกตว่าเมื่อครูลากไปจนสิ้นสุดขอบของรูปปรากฏว่าจะวกกลับไปที่จุดเดิมไหม
1: ไม่
0: วกกลับไปที่จุดเดิมเราเรียกว่ารูปเปิดเข้าใจไหมลูกเข้าใจไหมเข้าใจเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับลักษณะของเพราะฉะนั้นลักษณะของรูปปิดและรูปเปิดนะครับจะเห็นว่าเมื่อเริ่มจากจุดใดจุดหนึ่งที่ขอบของรูปแล้วลากไปตามขอบของรูปนั้นถ้าวกกลับมาพบที่จุดเดิมรูปนั้นเป็นรูปปิดนะครับแต่ถ้าลากไปตามขอบของรูปนั้นแล้วไม่วกกลับมาพบที่จุดเดิมรูปนั้นเป็นรูปเปิดนักเรียนเข้าใจไหมเข้าใจไหมครับเข้าใจนะเข้าใจคำว่าวกกลับไหมเข้าใจไหมลูกแล้วก็วนไปตามขอบของรูปแล้วดูว่ามาถึงจุดเดิมไหมถ้าไม่ถึงจุดเดิมก็ทำไมเป็นรูปอะไรเป็นรูปเปิดใช่ไหมครับแต่ถ้าวกกลับมาพบจุดเดิมแสดงว่าเป็นรูป
1: ป
0: ิดนะครับเยี่ยมมากทดสอบกันเล็กน้อยรูปเลขาคณิต2มิติเป็นรูปปิดหรือรูปเปิดเพราะเหตุใดรูปนี้นะเป็นรูปปิดเพราะอะไรวันใหม่ลูกต้องเป็นเหตุผลที่คุณครูให้ข้อสังเกต
2: เพราะเวลาเราลากเส้นที่จุดใดจุดหนึ่งมันก็จะวกกลับมาที่เดิมค่ะ
0: เยี่ยมมากประเมินวันใหม่หน่อยไหนลองลากให้คุณครูดูหน่อยรูปสี่เหลี่ยมลากยังไงเริ่มจากจุดนี้ลากขึ้นไปนะลากขึ้นไปลากขึ้นไปลากไปลากไปลากไปปรากฏว่าวกกลับไปที่จุดเดิมไหมวกกลับไปที่จุดเดิมเราเรียกว่ารูปอะไรครับ
1: ร
0: ูปปิดนั่นเองปรบมือให้วันใหม่หน่อยเยี่ยมมากนะอย่างที่เหตุผลอย่างที่เพื่อนบอกเลยนะรูปเลขาคณิต2มิตินี้เป็นรูปปิดเพราะว่าเมื่อเริ่มจากจุดใดจุดหนึ่ง

ที่ขอบของรูปแล้วลากไปตามขอบของรูปนั้นพบว่าวกกลับมาพบที่จุดเดิมแสดงว่าเป็นรูปปิดนั่นเองนะครับรูปถัดไปรูปเรขาคณิต2มิติเป็นรูปเรขาคณิตที่เป็นรูปเปิดหรือรูปปิดเพราะเหตุใดเป็นรูปปิดหรือรูปเปิดนะใครตอบได้บ้างเอามือจับหูจับแขน

0: อยเพราะเมื่อเริ่มลากจากจุดใดจุดหนึ่งที่ขอบของรูปแล้วลากไปตามขอบของรูปนั้นพบว่าวกกลับมาพบที่จุดเดิมจริงไหมไหนใครออกมาลากให้ครูได้บ้างปณิดาลูกมาปณิดามาโบรูปนี้เราเรียกว่าอะไรนะรูปอะไรนะอ๋อรูปสามเหลี่ยมใช่ไหมครับอ๋อวกกลับไหมวกกลับไปพบไหมจุดเดิมไหมจุดเดิมนั่นเองเยี่ยมมากอัปปรบมือให้ปณิดาหน่อยนะเยี่ยมมากนะครับดูรูปเลขาคณิต2มิติรูปถัดไปนะเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยลูกทบทวนเรียกว่าวงกลมนะวงกลมนะครับเป็นรูปเลขาคณิต2มิติใช่ไหมนักเรียนคิดว่าเป็นรูปปิดหรือรูปเปิดลูกพักวลันลูกพักวลันคิดว่าเป็นรูปปิดหรือรูปเปิด
1: รูปปิดค่ะ
0: เป็นรูปปิดเพราะอะไร
1: เพราะว่าเราเริ่มที่จุดเดิมค่ะแล้วก็
0: เริ่มที่จุดใดจุดหนึ่งแล้วลากไปตามขอบแล้วปรากฏว่าวกกลับไหมคิดว่า
1: วนกลับค่ะ
0: วกกลับมาที่จุดเดิมใช่ไหมเอาประเมินให้หน่อยนะจะเห็นว่าเป็นรูปปิดเช่นกันเพราะอะไรใครให้เหตุผลได้บ้างนั่นก็คือเพราะเมื่อเริ่มลากจากจุดใดจุดหนึ่งที่ขอบของรูปแล้วลากไปตามขอบของรูปนั้นพบว่าวกกลับมาพบที่จุดเดิมนั่นเองใช่ไหมครับอันไหนใครออกมาลากแสดงให้ดูว่าอ๋อจริงนะอย่างที่คุณครูอัดพูดนะครับตะวันลูกมาตะวันออกมาดูสิวกกลับไหมดูนะลุ้นว่าวกกลับไหมนะวกกลับไหมนะวกกลับมาที่จุดเดิมไหมวกกลับมาที่จุดเดิมอ่ะประมือให้ตะวันหน่อยเยี่ยมมากนะครับจะเห็นว่าวงกลมก็เป็นรูปเลขาคณิต2มิติที่เป็นรูปปิดนั่นเองนะครับหรืออาจจะดูแบบที่ชัยพฤกษ์พูดใช่ไหมตามความเข้าใจของเราทำไมนะอ๋อถ้าสมมุติเราอยู่ตรงนี้เราไม่มีทางเข้าไปใช่ไหมครับเพราะว่าปิดหมดเลยนะเดี๋ยวดูรูปถัดไปเอ๊ะเราเรียกว่าอะไรเนี่ยลูกเรียกว่าอะไรครับปลายทางแล้วครับเราเรียกว่าอะไรเอ่ยวงรีนั่นเองนะวงรีเป็นรูปเลขาคณิต2มิติที่เป็นรูปปิดหรือรูปเปิดเพราะเหตุใดดาเนียลูกคิดว่าเป็นรูปปิดหรือรูปเปิด
2: รูปปิดค่ะ
0: เป็นรูปปิดเพราะอะไรลูก
2: เพราะว่าถ้าเราเริ่มจากจุดใดจุดหนึ่งพอเราลากไปเรื่อยๆก็จะวกกลับมาที่เดิม
0: เยี่ยมมากเอาประมือให้ดาเนียหน่อยเป็นรูปปิดนั่นเองนะเพราะว่าเมื่อเราลากจากจุดใดจุดหนึ่งนะเริ่มจากจุดใดจุดหนึ่งที่ขอบของรูปแล้วลากไปตามขอบของรูปนั้นจะพบว่าจะวกกลับมาพบที่จุดเดิมนั่นเองอ่ะใครออกมาลากให้ครูดูได้บ้างปลายทางลองลากดูนะครับอาจจะลากโดยใช้นิ้วในอากาศก็ได้นะแต่ในที่นี้คุณครูจะให้สุ่มให้เด็กๆออกมาลากให้เห็นชัดเจนเลยนะมือจับหูจับแขนยกอีฟมาลูกลากไปเรื่อยๆนะลากไปปรากฏว่าวกกลับไปที่จุดเดิมไหมวกกลับไปที่จุดเดิมนะครับประมือให้อีฟหน่อยเยี่ยมมากนะ

0: เด็กๆจะเห็นว่ารูปเรขาคณิต2มิตินะเป็นรูปปิดหรือรูปเปิดลูกสรุป
1: ร
0: ู
1: ปป
0: ิดไม่ว่าจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมก็ดีรูปสามเหลี่ยมก็ดีวงกลมวงรีก็ดีล้วนเป็นรูปเรขาคณิต2มิติที่เป็นรูป
1: ป
0: ิดนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนกันนะจากที่นักเรียนได้เรียนเรื่องรูปเรขาคณิต3มิติรูปเรขาคณิต2มิติรูปปิดและรูปเปิดไปนะครับนักเรียนได้อะไรบ้างใครได้อะไรบ้างลูกปลื้มลูกปลื้มปลื้มได้อะไรบ้างครับ
2: ได้เรียนรู้เรื่อง
0: เกี่ยวกับ
2: รูปเรขาคณิตรูปเปิดรูปปิดครับ
0: นะยังมาใครได้อะไรอีกลูกดาเนียลูกเราจะเรียกว่ารูปปิดเมื่อไหร่รูปเปิดเมื่อไหร
3: ่ถ้ารูปปิดจะถ้ารูปปิดเราเริ่มที่จุดใดจุดหนึ่งจะวกกลับมาแต่ถ้าเป็นรูปเปิดเริ่มที่จุดใดจุดหนึ่งจะไม่วกกลับมาที่เดิม
0: ยังมาอัปโรเมย์ดาเนียน้อยใครได้อะไรอีกบ้างลูกใครได้อะไรอีกบ้างลองยกตัวอย่างได้ไหมรูปเรขาคณิต3มิติเช่นอะไรบ้างนโมลูกนโมเช่นอะไรบ้างครับ
4: สามเหลี่ยมวงกลมสี่เหลี่ยมวงกลมผืนวงรี
0: สามมิตินะสามมิตินะ
4: ทรงกระบอก
0: ทรงกระบอกอะไรอีกใครช่วยเพื่อนได้บ้างมีอะไรอีกบ้างรูปเรขาคณิต3มิติดาเนียลูกมีอะไรอีกเอ่ย
5: วงกลวย
0: กลวยนะกลวยอะไรอีกทรงอะไรอีก
5: ทรงสี่เหลี่ยมค่ะ
0: ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากอะไรอีกลูก
5: สามนี่วงกลมค่ะทรงกลม
0: ทรงกลมนะทรงกลมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับข้อสรุปนะนักเรียนจะเห็นว่าสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวอาจมีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากทรงกระบอกทรงกลมหรือกรวยนะซึ่งเป็นรูปเรขาคณิตอะไรเนี่ย3มิติใช่ไหมครับนะรูปเรขาคณิต3มิติส่วนใหญ่มีส่วนประกอบบางส่วนเป็นรูปเรขาคณิต2มิตินะรูปใดๆเมื่อละเริ่มลากจากจุดใดจุดหนึ่งที่ขอบของรูปแล้วลากไปตามขอบของรูปนั้นถ้าวกกลับมาพบที่จุดๆเดิมรูปนั้นเป็นรูปปิดแต่ถ้าลากไปตามขอบของรูปนั้นแล้วไม่วกกลับมาพบที่จุดๆเดิมรูปนั้นเป็นรูปเปิดนะครับและรูปเรขาคณิต2มิติเป็นรูปอะไรเป็นรูปปิดนะสำหรับแบบฝึกหัดที่นักเรียนจะต้องทำนะครับนั่นคือแบบฝึกหัดที่3.1 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.thv.ac.th นะครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับให้นักเรียนอ่านคำสั่งของแบบฝึกหัดที่ 3.1 ทำแบบฝึกหัดพร้อมตรวจสอบคำตอบก่อนส่งคุณครูผู้สอนนะครับและรบกวนคุณครูนะครับช่วยแจกแบบฝึกหัดที่ 3.1 พร้อมอธิบายคำสั่งและตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูหน้าตานะให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกหน้าข้อความที่สัมพันธ์กับภาพนะให้สัมพันธ์กับภาพเอ๊ะเช่นรูปนี้คืออะไรคืออะไรเนี่ยทรงกระบอกใช่ไหมเป็นรูปเรขาคณิต2มิติหรือ3มิติ
1: 3ม
0: ิติ3มิติแล้วก็เขียนเครื่องหมายถูกหน้ารูปเรขาคณิต3มิติและเรียกว่าอะไรนะทรงกระบอกแล้วก็เขียนเครื่องหมายถูกหน้าคำว่าทรงกระบอกนะครับส่วนข้อที่2เขียนเครื่องหมายถูกในภาพที่เป็นรูปปิดและเขียนกากบาทในภาพที่เป็นรูปเปิดนะเช่นข้อที่1เป็นรูปปิดหรือรูปเปิดลูกรูปเปิดรูปเปิดเราต้องทำไม
1: กากบาท
0: แล้วก็กากบาทในภาพตรงนี้ได้เลยเข้าใจไหมครับเข้าใจนะให้นักเรียนทำเป็นการบ้านทั้งต้นทางและปลายทางนะครับสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปที่นักเรียนจะได้เรียนรู้นะครับนั่นก็คือในเรื่องของรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมวงกลมและวงรีสิ่งที่ต้องเตรียมนั่นก็คือแบบฝึกหัดที่ 3.2 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.thv.ac.th ครับสำหรับบทเรียนในวันนี้ในเรื่องของรูปเรขาคณิต3มิติรูปเรขาคณิต2มิติรูปปิดและรูปเปิดขอจบไว้ตรงนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
6: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
7: ขอบคุณครับ

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: วครับ
1: เป็นยังครับไอ้รถเป็นอย่างน้อนี่ยูยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
2: อันดันดันดันนะเอาอย่าง
1: ดันไอ้ยูยู
0: ยูอาร์เรดี้โกโก้โ
3: ก้ประเทศไทยถูกเรียกว่าเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มไม่ใช่แค่คนไทยที่ยิ้มเก่งแต่เพราะคนไทยพร้อมที่จะทำให้คนอื่นยิ้มได้เช่นกัน
1: ยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
3: คนไทยอาจมีข้อจำกัดในเรื่องของภาษาแต่พวกเขาไม่มีข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้อื่นพวกเขาจะพยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือใครสักคนเสมอประเทศไทยอาจไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยเงินทองแต่พวกเขาร่ำรวยน้ำใจมากที่สุดประเทศหนึ่งประเทศไทยไม่ได้มีแค่ธรรมชาติที่สวยงามสถาปัตยกรรมอัศจรรย์หรืออาหารที่รสชาติหลากหลายเท่านั้นแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนจดจำคือน้ำใจของคนไทยนี่สินะเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

ออกมาพบเจอแสงแดดอ่อนๆในช่วงเช้านะคะก็จะทำให้ร่างกายของเขาแข็งแรงมากขึ้นเราอาจจะต้องใส่เขาไว้อยู่ในลูกบอล นะคะเพื่อที่จะป้องกันการสูญหายของตัวแฮมสเตอร์ของเราเองนะคะแล้วก็เราก็เปิดเช็คในส่วนของตัวตำแหน่งของบริเวณหน้าบริเวณหูตานะคะหรือตัวช่องปากนะคะทุกๆครั้งที่เราจะสามารถทำได้ถ้าเราสามารถทำได้ทุกวันจะดีมากนะคะแต่ถ้าเราไม่สามารถที่จะทำได้ในทุกๆวันอย่างน้อยอาทิตย์ละประมาณ 2-3 ครั้งนะคะเพื่อที่จะดูได้ว่าสุขภาพของเขาสมบูรณ์มากน้อยเพียงไหนอาการที่เราจะสามารถสังเกตเห็นได้นะคะว่าแฮมสเตอร์ของเราเริ่มมีความผิดปกติเริ่มป่วยนะคะคือเขาจะไม่ออกมาวิ่งเล่นแบบนี้นะคะถ้าสัตว์ออกมาวิ่งเล่นแบบนี้นะคะอย่างนี้ถือว่าเป็นลักษณะที่ปกติดีนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีความผิดปกติแฮมสเตอร์ก็จะนอนอยู่มุมใดมุมหนึ่งของกรงนะคะหรือจะนอนในบ้านของเขาอยู่ตลอดเวลาหรือบางตัวก็จะนอนอยู่ในกระบะทรายอยู่ตลอดเวลาโรคที่เราจะสามารถพบได้บ่อยในแฮมสเตอร์นะคะได้แก่กลุ่มของโรคท้องเสียนะคะในกลุ่มของโรคนี้อาจจะสามารถเกิดได้จากหลายๆสาเหตุด้วยกันนะคะลำดับต้นๆก็คือการกินอาหารที่ทิ้งค้างในกรงเป็นเวลานานนะคะอาจจะมีการให้ผักสดหรือผลไม้สดนะคะแล้วบางคนลืมที่จะเอาออกนะคะเนื่องจากบางทีแฮมสเตอร์ไม่กินหรือแฮมสเตอร์บางตัวกินเข้าไปเก็บในกระพุ้งแก้มแล้วเขาทำการดันออกมาแล้วก็ทิ้งไว้บางมุมของกรงเพราะฉะนั้นอาจจะมีลักษณะของการกินอาหารที่มีการปนเปื้อนของเชื้อโรคเข้าไปสามารถทำให้เกิดปัญหาเรื่องของท้องเสียเกิดขึ้นตามมาได้นะคะอีกสาเหตุนึงนะคะที่เราจะเจอเยอะก็คือการปนเปื้อนของตัวเชื้อโรคในกลุ่มของโปรโตซัวนะคะหรือบางคนเรียกง่ายๆว่าเชื้อบิดนะคะกลุ่มพวกนี้มักจะปนเปื้อนมาในส่วนของน้ำพอเขาได้รับเชื้อโรคเข้าไปก็จะทำให้เกิดภาวะของการท้องเสียตามมาได้โรคลำดับต่อไปที่เราจะสามารถเจอได้ในกลุ่มของสัตว์กลุ่มนี้นะคะก็คืออุบัติเหตุนะคะโดยเฉพาะเวลาที่เขาวิ่งอยู่บนกรงล้อเร็วๆหรือวิ่งนานๆบางตัวหมดแรงค่ะพลัดตกลงมาได้นะคะหรือในกรณีของบางตัวลักษณะของวงล้อที่ไม่เหมาะสมนะคะก็จะสามารถทำให้ขาของเขาไปติดอยู่ตามกรงล้อได้นะคะแล้วก็จะเกิดอุบัติเหตุตามมาได้ในที่สุดหรือแฮมสเตอร์บางตัวนะคะมีพฤติกรรมในการที่จะชอบซุกซนปีนป่ายไปเรื่อยๆนะคะบางตัวเขาอาจจะปีนแล้วก็ตัวไปติดอยู่บริเวณข้างกรงนะคะไม่มีใครเห็นเป็นช่วงเวลาที่เราไม่อยู่บ้านพอดีนะคะกลับมาอาจจะเห็นว่าแฮมสเตอร์ติดอยู่บริเวณข้างกรงได้เช่นกันค่ะพวกนี้ก็คือจะเป็นอุบัติเหตุที่เราจะสามารถพบได้บ่อยๆในสัตว์กลุ่มนี้ค่ะการดูแลของความสะอาดของกรงนะคะเราแนะนำให้ทำความสะอาดของกรงอย่างน้อยอาทิตย์ละประมาณ 1-2 ครั้งนะคะกระบะทรายนะคะเราควรจะทำการเปลี่ยนทรายที่ใส่อยู่ในกระบะให้เขาประมาณอาทิตย์ละ 1-2 ครั้งนะคะทั้งนี้ขึ้นกับขนาดของแฮมของเราเองนะคะหรือปริมาณของแฮมสเตอร์ที่เราเลี้ยงอยู่ในกรงเดียวกันนะคะในระหว่างอาทิตย์ที่เรายังไม่ได้ทำการเปลี่ยนเราอาจจะตักทรายที่มีความเปียกชื้นนะคะที่เปียกฉี่หรือเปียกอึของเขาออกไปนะคะเพื่อที่จะทำให้ทรายมันสะอาดมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามนะคะในการที่จะทำให้สัตว์เลี้ยงของเรามีสุขภาพดีนะคะเราแนะนำให้พาสัตว์เลี้ยงของเราไปทำการตรวจสุขภาพกับคุณหมอเฉพาะทางนะคะประจำปีนะคะและถ่ายพยาธิทุกๆ 3-4 เดือนค่ะเพื่อที่จะทำให้สัตว์เลี้ยงของเรามีสุขภาพดีและอยู่กับเราได้นานยิ่งขึ้นค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์คพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15

เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: Podcast Lady.
1: Good morning, everyone. How are you today?
2: I'm
1: happy too. Thank you. Good morning, teachers and students who are watching on the LTV2. Welcome to English class with me, Miss Gael Ta Chit Phet. You can call me Teacher Gael. สวัสดีไปยังคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนในห้องนี้ทุกคนนะคะคุณครูชื่อว่าคุณครูแก้วตาชิดเพชรหรือจะเรียกว่าคุณครูแก้วก็ได้ค่ะแล้วค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของอะไรนะคะให้นักเรียนมาติดตามไปพร้อมๆกันนะคะซึ่งเด็กๆสังเกตไหมเอ่ยว่าหน้าปกของเรื่องนี้เป็นอย่างไรคะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอาชีพแสดงว่าเนื้อหาจะต้องสอดคล้องครั้งที่แล้วหรือไม่คะจะต้องมีความเกี่ยวข้องกันนะคะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะเรียนกันในเรื่องของ I want to be เด็กๆลองพูดเลยค่ะ
2: I want to be
1: อีกรอบค่ะ
2: I want to be
1: เด็กๆคิดว่าเรื่องนี้นะคะเด็กๆน่าจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรไหนใครลองเดาได้บ้างมีวันใหม่ใช่ไหมเอ่ย Group 5วันใหม่ลองตอบสิคะว่าเรื่องที่จะเรียนในวันนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับตนเองไหมคะเกี่ยวข้องไหมคะ
3: ไม่ค
1: ่
3: ะ
1: ไม่เกี่ยวข้องมีความเห็นอื่นไหมเกี่ยวข้องกับตนเองไหมคะกลุ่มที่4เกี่ยวข้องกับตนเองไหมคะลูก
3: เกี่ยว
1: เกี่ยวข้องเกี่ยวข้องนะคะเอาละค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องอะไรนะคะเรื่องอะไรอีกรอบค่ะ I want to be มาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะซึ่งจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนก็จะต้องรู้แล้วก็ออกเสียงคำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับอาชีพได้รวมถึงนะคะพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองอยากจะเป็นในอนาคตได้แสดงว่าเกี่ยวกับตนเองไหมคะ เกี่ยวกับตนเองไหมคะรวมถึงวันนี้นะคะมีกิจกรรมนะคะให้นักเรียนได้ทำทั้งกิจกรรมกลุ่มแล้วก็กิจกรรมเดี่ยวนะคะให้เรามาฝึกแล้วก็นำไปใช้กันในวันนี้ค่ะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเราก็จะมาดูที่กิจกรรมแรกเลยนะคะเด็กๆกิจกรรมนี้เขาให้ทำอะไรคะเพื่อนให้โยงเส้นจับคู่เราจะทำไปพร้อมๆกันเป็นการทบทวนอะไรคะเป็นการทบทวนคำศัพท์ใช่มั้ยเอ่ยมาดูที่ภาพแรกค่ะภาพแรกคือภาพอะไรคะ
2: teacher
1: again please
2: teacher
1: เด็กๆกลุ่มไหนได้บ้างขอสุ่มละกันขอสุ่มเป็นกลุ่ม5กลุ่ม5ขอ1คนขอ1คนบอกครูแก้วหน่อยค่ะนักเรียนปลายทางนะคะช่วยบอกคุณครูหน่อยว่าคำว่า teacher คำว่า teacher มีตัวอักษรอะไรบ้างนะคะกลุ่มที่5ลองบอกเลยค่ะ
3: T E A C H E R teacher
1: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะดีมากนะคะก็จะได้เป็นคำนี้เลยนะคะนักเรียนปลายทางหาเจอไหมเอ่ยฝากครูปลายทางนะคะช่วยฟังคำตอบของนักเรียนด้วยนะคะว่านักเรียนสะกดแล้วก็บอกคำศัพท์ได้ถูกต้องหรือไม่ค่ะเอาละค่ะมาที่ต่อไปข้อถัดไปนะคะภาพนี้ค่ะ

0: อภาพนี้คุณแก้วขอสุ่มเลขที่นะคะอ่ะเป็น number 5ชยากรใช่ไหมเอ่ยผู้โชคดีอ่ะเรียกปลายทางนะคะสะกดคำศัพท์ไปได้เลยนะคะคำนี้เลยค่ะชยากรคำว่าอะไรเอ่ย
1: farmer farmer farmer
0: เก่งมากนะคะคำนี้ใช่ไหมคะ yes or no ใช่ไหมเอ่ยอ่ะปรบมือให้ชยากรหน่อยค่ะดีมากนะคะเด็กๆคำนี้นั่นก็คือคำศัพท์คำว่าอะไรนะคะAgain please
2: farmer
0: เก่งมากต่อไปมาที่ภาพถัดไปนะคะภาพถัดไปครูแก้วขอเป็นเลขที่19เท่าไหร่เอ่ย10เท่าไหร่19
1: ด็อกเตอร์
0: อ่ะลองสะกดสิคะลูก
1: D O C T O R doctor
0: คำนี้ใช่ไหมคะ yes or no
1: no yes
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะดีมากนะคะและอีกหนึ่งคำเด็กๆสะกดพร้อมกันเลยค่ะเก่งมากนะคะนั่นก็คือคำศัพท์คำว่าอะไรคะแปลว่าอะไรเอ่ยเพื่อนนักบินนั่นเองนะคะให้เด็กจดจำคำศัพท์ไว้นะให้เด็กจดจำคำศัพท์ไว้นะคะต่อไปยังมีอีกไหมเอ่ยที่เราเรียนกันมีอีกนะคะเด็กๆมาดูภาพนี้นะคะเด็กๆมาดูภาพนี้ภาพนี้อ่ะเด็กๆกูแก้วขอสุ่มเป็น14 14อยู่ไหนเอ่ยลองฟังเพื่อนนะคะ
1: เชฟ
0: ลองสะกดสิคะเป็นคำไหน
1: C H E F เชฟ
0: ถูกต้องไหมคะเพื่อนถูกต้องนะคะต่อไปคำนี้ค่ะคำนี้เลยอ่ะแก้วขอสุ่มเลขที่เอาแก้วขอสุ่มเลขที่นะคะเป็น24ฟังดีๆ24เท่าไหร่24ใช่ไหมเอ่ยกลุ่มที่5แล้วเรียนปลายทางลองคิดไปพร้อมๆกันนะคะภาพเป็นภาพของนักดับเพลิงใช่ไหมคะจะต้องใช้คำศัพท์ว่าอะไร
1: Firefighter
0: Again please
1: Firefighter
0: ลองสะกดให้ฟังหน่อย
1: F I R E F I Z F T E R Firefighter
0: ถูกต้องไหมคะเพื่อนถูกต้องนั่นเองนะคะและอีกหนึ่งคำสุดท้ายเด็กๆสะกดพร้อมกันทุกคนเลยค่ะ
2: EFCIFC
0: เก่งมากค่ะเด็กๆขอฟังเสียงขึ้นต้นตัวอักษรตัวแรกคือเลตเตอร์อะไรนะ
2: D
0: หรือ B D หรือ B เมื่อกี้แก้วได้ยินเป็นมีคนบอกว่าพูดเป็นเลตเตอร์อะไรถ้าเป็นเลตเตอร์ D แบบนี้เด็กๆสังเกตนะว่าหัวกลมๆจะหันไปทางซ้ายหรือทางขวา
2: ทางซ้าย
0: เด็กๆต้องสังเกตให้ดีๆนะคะเด็กๆคำศัพท์คำนี้นั่นก็คือคำว่าอะไรคะเก่งมากนั่นก็คือหมอฟันหรือว่าทันตแพทย์นั่นเองนะคะเด็กๆเราได้ทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพไปทั้งหมดกี่คำคะใครจำได้7คำนั่นเองนะคะเอาล่ะเด็กๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูแก้วจะให้สติ๊กเกอร์หัวใจนะคะมีกลุ่มไหนที่ได้ไปบ้างบอกกลุ่มที่5กลุ่มที่1ใช่ไหมกลุ่มที่3กลุ่มที่เท่าไหร่อีกกลุ่มที่4

0: กลุ่มที่5อีก1ดวงใช่ไหมโอเคถูกต้องไหมคะเพื่อนถูกต้องนะคะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปต่อไป everyone look at the picture look at the picture ภาพนี้เป็นภาพของอะไรคะ
1: yeah.
0: ดีมากนะคะเด็กๆต่อไปนะคะเด็กๆเราจะมาเรียนเกี่ยวกับอาชีพที่อยากจะเป็นในอนาคตใช่ไหมคะเด็กๆลองดูประโยคนี้ค่ะมีใครจำได้บ้างน้องทีอยากตอบนะคะเด็กๆประโยคนี้เป็นประโยคที่เกี่ยวข้องกับตนเองใช่ไหมคะลองดูว่าคุ้นๆไหมนะคะ
2: Do you want to be
0: ไม่เป็นไรนะคะเด็กๆ everyone please listen carefully listen carefully ประโยคนี้นะคะถ้าอยากจะถามว่าคุณอยากจะเป็นอาชีพอะไรนะคะคุณอยากจะเป็นอาชีพอะไรจะสามารถถามได้ว่า what do you want to be what do you want to be เด็กๆไม่เป็นไรพูดตามครูแก้วทีละคำนะคะ
1: be
0: to be want to be
1: want to be
0: you want to be
1: you want to beDo
0: you want to be?
1: Do you want to be?
0: What do you want to be?
1: What do you want to be?
0: What do you want to be?
1: What do you want to be?
0: Again, please.
1: What do you want to be?
0: เก่งมากนะคะฝากนักเรียนปลายทางนะคะช่วยจดประโยคลงในสมุดแล้วก็ครูคุณครูนะคะฝากจดประโยคลงบนกระดานให้ดูอีกรอบนะคะเด็กๆถ้าสมมติประโยคมาแบบนี้นะคะเป็นอาชีพของอะไรนะคะเพื่อนเป็นอาชีพของเชฟคำไหนคือคำว่าเชฟกรุ๊ปโฟร์กรุ๊ปโฟร์จะได้ตอบนะคะนักเรียนปลายทางลองบอกครูแก้วหน่อยคำไหนคือคำว่าเชฟสะกดให้ฟังก็ได้ลูก
2: C H E L chef
0: คำศัพท์สีอะไร
2: boo
0: คำศัพท์สีอะไรลูก
2: boo
0: คำนี้ใช่ไหมคะ
2: yes
0: คำนี้นะคะนักเรียนปลายทางดูไปพร้อมๆกันนะคะดีมากนะคะเด็กๆเวลาตอบนะคะก็จะสามารถตอบได้ว่าI want to be a อะไรเอ่ยในใครอยากเติมประโยคในช่องว่างให้สมบูรณ์ดาเนียอยากฟังเสียงดาเนียจังเลยเพื่อนๆในห้องนะคะลองฟังเสียงเพื่อนนะคะลองฟังเสียงเพื่อนจะได้ประโยคที่ว่า
2: I want to be a chef
0: อีกรอบขอดังๆลูก
2: I want to be a chef
0: chef เอาใหม่ลูก
2: I want to be a chef
0: เก่งมากนะคะเด็กๆก็จะได้ประโยคที่ว่า I want to be a chef
1: I want to be a chef
0: I want to be a chef เก่งมากนะคะอาชีพที่ฉันอยากจะเป็นอะไรคะ
1: chef
0: ฉันอยากจะเป็นเชฟนั่นเองไหนใครอยากจะเป็นเชฟบ้างให้เด็กๆครูแก้วจะถามว่าWhat do you want to be? และคนที่อยากจะเป็นเชฟให้เด็กๆตอบด้วยประโยคนี้ได้ไหมคะได้ไหมคะลองดูนะคะครูแก้วจะถามว่า What do you want to be?
1: I want to be a chef
0: ดีมากนะคะแล้วนักเรียนปลายทางคะอยากจะเป็นอาชีพเชฟหรือไม่ดีมากนะคะต่อไปค่ะมาดูภาพนี้ค่ะ Look at the picture Look at the picture เด็กๆจำประโยคคำถามได้แล้วหรือยังจำได้แล้วหรือยังขอฟังทั้งสองคนเลยขอฟังเสียงของวันใหม่ก่อนละกันขอฟังเสียงของใหม
2: ่ What do you want to be
0: ใช่ไม่ใช่คะเพื่อนขอฟังอีกหนึ่งคนน้องทีลองพูดเลยค่ะ
2: What do you want to be?
0: เก่งมากนะคะเด็กๆปรบมือให้เพื่อนทั้งสองคนด้วยค่ะนักเรียนปลายทางลองพูดประโยคนะคะคุณอยากจะเป็นอะไรคุณอยากจะเป็นอาชีพอะไรนะคะลองพูดเลยค่ะดีมากนะคะเพื่อนๆก็จะได้ประโยคที่ว่าอย่างไรคะลองพูดเลยค่ะ What do you want to be?
1: What do you want to be?
0: What do you want to be? อีกรอบขอฟังเสียงทุกคนค่ะ
1: What do you want to be?
0: เก่งมากนะคะเด็กๆ เอาละค่ะต่อไปมาดูนะคะจะใช้คำศัพท์คำว่าอ่ะขอฟังเสียงของกลุ่มที่2บ้างกิ่งก้าวอ่ะกิ่งก้าวใช้ไมค์ตอบได้เลยนะคะฝากเพื่อนๆทุกคนนะคะช่วยฟังคำตอบของกลุ่มที่2ด้วยค่ะคำศัพท์คำว่าอะไรจ๊ะ
2: Doctor
0: อ่ะลองสะกดให้ฟังหน่อย
2: D O C T O R
0: จะได้คำศัพท์ว่า
2: Doctor
0: เป็นคำศัพท์ที่อยู่ในสีอะไรเอ่ยสีอะไรคะ
2: สีฟ้า
0: สีฟ้านั่นเองเด็กๆนักเรียนปลายทางดูไปพร้อมๆกันนะคะนักเรียนปลายทางดูไปพร้อมๆกันนะคะจะได้คำนี้เลยเด็กๆต่อไปคำตอบคำตอบจะขึ้นต้นว่า I want to be ใช่ไหมคะอ่ะใครได้อ่ะปณิดายกมือก่อนใช่ไหมเอ่ยอ่ะปณิดาจะสามารถตอบได้ว่า
2: I want to be a doctor
0: ขอฟังอีกหนึ่งคนชัดๆอ่ะกลุ่มที่3อ่ะกลุ่มที่3ลองฟังเพื่อนๆลองฟังนะคะคำตอบของกลุ่มที่3จะได้ว่า
3: I want to be a doctor
0: ใช่ไม่ใช่คะเพื่อนๆขยับพูดชัดๆอีก1คนขออีก1คนอ่ะกลุ่มที่2กลุ่มที่2วันนี้ไม่ค่อยได้ตอบเลยอ่ะกลุ่มที่2ลองหน่อยประกอบใช้ตัวช่วยไหมเอ่ยในกลุ่มให้ต้นหอมลองตอบสิต้นหอมพูดดังๆนะคะต้นหอมพูดดังๆจะได้ประโยคที่ว่า
2: I want to be a doctor
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนๆค่ะดีมากนะคะเด็กๆต่อไปมาดูภาพนี้ค่ะคราวนี้นะคะแก้วจะไม่ช่วยแล้วค่ะ question ใครได้กลุ่มที่4กลุ่มที่4ลองก่อน question คือคำถามคำตอบให้เวลา3วิ1 2 3หมดเวลากลุ่มต่อไป question ใครได้กลุ่มที่1ค่ะquestion
2: What do you want to be?
0: เก่งมากปรบมือเพื่อนค่ะดีมากนะคะก็จะได้ประโยคนี้เลยนะคะต่อไปเด็กๆคำศัพท์คำศัพท์ยังไม่ขึ้นให้ดูดีกว่าใครได้บ้างคำนี้ง่ายมากกลุ่มไหนยกมือก่อนเมื่อกี้กลุ่มไหนลองกลุ่มที่4ลองสะกดให้ฟังหน่อย
2: Teacher
0: อ่ะสะกดเลยค่ะ
2: T E A
0: เด็กนี้ครูแก้วจะให้สติ๊กเกอร์นะคะข้อนี้ครูแก้วจะให้สติ๊กเกอร์เพราะเป็นการเพราะเป็นการถามแบบที่ไม่ได้ให้ตัวช่วยนะคะกลุ่มแรกที่จะได้ไปเมื่อสักครู่ก็จะเป็นกลุ่มที่1และต่อไปคำศัพท์คำว่า teacher สะกดได้อย่างไรคะเพื่อนๆนักเรียนปลายทางสะกดได้ไหมเอ่ยไหนกลุ่มไหนสะกดได้น้องทีลองค่ะ
2: T E A C H E R teacher
0: เก่งมากปรบมือเสียงดังๆค่ะยอดเยี่ยมเลยนะคะก็จะได้คำศัพท์คำนี้เด็กๆพูดคำว่า teacher อีกรอบค่ะ
1: teacher
0: again please
1: teacher
0: เพราะฉะนั้นกลุ่มที่ได้หัวใจไปคือกลุ่มที่4ด้วยนะคะกลุ่มที่4นั่นเองต่อไปเด็กๆจะต้องตอบว่ากลุ่มที่3ครูแก้วจะไม่ขึ้นคำตอบให้แล้วลองดู
2: I want to be a teacher
0: ปรบมือเสียงดังๆยอดเยี่ยมนะคะเด็กๆจะได้ประโยคที่ว่าอย่างไรนะคะ
1: I want to be a teacher
0: Again please
1: I want to be a teacher
0: เก่งมากนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มที่ได้สติ๊กเกอร์ไปคือกลุ่มที่3นั่นเองนะคะดีมากค่ะต่อไปหมดหรือยังquestionไหนเอ่ยดาเนียยกก่อนดาเนียเพื่อนๆลองฟังคำตอบของดาเนียนะคะเพื่อนๆลองฟังคำตอบของกลุ่มที่1เริ่มเลยค่ะ
2: What do you want to be?

0: ้องไหมคะถูกต้องอ่ะต่อไปคำศัพท์คำนี้อ่ะกลุ่มที่4ใช่ไหมเอ่ยกลุ่มที่4ลองสะกดเลยค่ะ
1: F R A M E R farmer
0: ใช่ไม่ใช่คะเพื่อนใครคุ้นบ้างอ่ะใครคิดว่ามีความเห็นต่างต้นหอมลองสะกดคำว่า farmer นักเรียนปลายทางลองสะกดคำว่า farmer ให้ฟังหน่อยแบบไม่ดูนะคะจะได้ว่า
1: f a r m e r farmer
0: นักเรียนคิดว่าของต้นหอมหรือของน้องทีถูกต้องคะใครคิดว่าของทีแท้ถูกต้องยกมือใครคิดว่าคำตอบของต้นหอมถูกต้องยกมืออ้าวเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องคือคำว่าเด็กๆสะกดพร้อมกันเลยค่ะ
2: farmer
0: อะไรนะคะ farmer คำนี้ใช่ไหมเอ่ยเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องคือเป็นของเพื่อนคนไหนคะของใครขอต้นหอมปรบมือให้เพื่อนค่ะดีมากนะคะเด็กๆต่อไป answer คำตอบกลุ่มที่3ยกมืออย่างมั่นใจจะได้ว่า
1: I want to be a farmer
0: เก่งมากปรบมือเสียงดังเด็กๆพูดพร้อมกันทั้งห้องค่ะ
2: I want to be a farmer
0: ใครอยากเป็นชาวนาบ้างใครอยากเป็นชาวนาบ้างมีนามีไร่เป็นของตนเองหรือเปล่าเด็กๆลองถามเบิ้ลใช่ไหมลองถามเบิ้ลด้วยประโยคคำถามที่ว่า
2: What do you want to be
0: หันหน้าไปหาเพื่อนแล้วถามว่า
2: What do you want to be
0: เบิ้ลลองตอบสิลูกเบิ้ลจะตอบว่าอย่างไรถ้าเบิ้ลอยากเป็นชาวนา
1: I want to be a farmer
0: เก่งมากปรบมือเสียงดังดีมากนะคะเด็กๆเพราะฉะนั้นสำหรับข้อนี้กลุ่มไหนจะได้หัวใจไปบ้างคะกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่เท่าไหร่อีกกลุ่มที่3ตอบกี่รอบกลุ่มที่3ตอบกี่รอบคะตอบกี่รอบข้อนี้ตอบกี่รอบ1รอบต่อไปกรุ๊ปไหนอีกกรุ๊ป1ไปให้ไปยังต่อไปกรุ๊ป5กลุ่มที่5กลุ่มที่4มีตอบไหมเอ่ยข้อนี้ไม่มีนะคะต่อไปเพื่อนๆต่อไป question question คำอะไรคะ question คำถามหรือคำตอบลูกใครได้กลุ่มที่1ยกมืออย่างมั่นใจนักเรียนลองฟังเสียงนะคะของกลุ่มที่1ว่าจะใช้ประโยคคำถามว่าอย่างไร
1: What do you want to be
0: Again please
1: What do you want to be
0: ใช่ไม่ใช่คะเพื่อนใช่ไม่ใช่คะจะได้ประโยคที่ว่า What do you want to be ถูกต้องนะคะต่อไปอาชีพอะไรนะอาชีพอะไรกลุ่มที่5อาชีพอะไรคะลองสะกดด้วยแล้วก็พูดคำศัพท์ออกมาจะได้ว่า
1: dentist
0: dentist สะกดให้ฟังหน่อยค่ะ
1: b o
0: ไม่เป็นไรมีกลุ่มอื่นไหมกลุ่มที่4
1: d e n t i sdentist
0: มีกลุ่มอื่นที่เห็นต่างไหมเอ่ยคิดว่าไม่ใช่สะกดอีกแบบหนึ่งมีกลุ่มอื่นไหมคะมีกลุ่มอื่นไหมเอ่ยเด็กๆใครเห็นด้วยบ้างนักเรียนปลายทางใครคิดว่าน้องทีสะกดได้ถูกต้องแล้วนักเรียนในห้องเรียนคิดว่าถูกต้องไหมถ้าถูกต้องกดไลค์ให้น้องทีหน่อยค่ะกดไลค์ให้เพื่อนหน่อยจะได้คำศัพท์ว่าอย่างไรคะถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องนะคะเด็กๆทุกคนสะกดคำศัพท์คำว่า dentist พร้อมกันค่ะ
2: e e

0: ก่งมากนะคะเก่งมากเด็กๆต่อไปครูแก้วมีคำถามว่า what do you want to be what do you want to be ใครอยากเป็นหมอฟันบ้างใครอยากเป็นทันตแพทย์บ้างโตขึ้นใครอยากเป็นบ้างมีกี่คนเอ่ยห้องนี้เด็กๆเพราะฉะนั้นให้เด็กลองหันหน้าไปที่เพื่อนคนที่อยากเป็นทันตแพทย์ลองหันไปสิคะและถามเพื่อนด้วยประโยคที่ว่าเริ่มเลยค่ะและถามเพื่อนด้วยประโยคที่ว่าน้องทีน้องทีอยากเป็นหมอฟันหรือว่าทันตแพทย์เพื่อนๆทุกคนลองถามน้องทีว่าอะไรคะ
1: I want to you to be a dentist
0: น้องทีจะตอบได้ว่า
1: I want to be a dentist
0: ขอฟังอีกหนึ่งรอบชัดๆนะคะ I want to be a dentist พูดใหม่อีกรอบนะคะจะได้ว่า
1: I want to be a dentist
0: อะไรนะคะ
1: I want to be a dentist
0: เก่งมากนะคะปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะดีมากนะคะเด็กๆเพราะฉะนั้นข้อนี้มีกลุ่มไหนที่จะได้หัวใจไปบ้างคะกลุ่มที่1ใช่ไหมคะกลุ่มที่กลุ่มที่4กลุ่มที่1มีกลุ่มไหนอีกอะไรนะกลุ่มที่4กลุ่มที่3ด้วยไหมเมื่อกี้ข้อนี้มีไหมไม่มีกลุ่มที่2มีไหมอะไรนะกลุ่มไหนได้2ดวงกลุ่ม5ได้2ดวงตอบคำไหนถูกบ้างได้โอเคกลุ่มที่5มีอีกไหมครบหรือยังครบแล้วนะคะเด็กๆต่อไปเด็กๆมาดูกิจกรรมสำหรับวันนี้บ้างค่ะหน้าที่ของนักเรียนแบบเต็มตัวแล้วนะคะเด็กๆกิจกรรมสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนจะต้องทำใบงานที่7นะคะใช่ไหมชัยกรอ่านให้ฟังหน่อยเร็วใครเสียงดังใครเสียงดีฟังใครเสียงดีอ่านกิจกรรมสำหรับวันนี้ให้แก้วฟังหน่อยอ่านกิจกรรมสำหรับวันนี้ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะเด็กๆนักเรียนนะคะจะต้องทำใบงานที่เท่าไหร่คะ
2: 7
0: ใบงานที่เท่าไหร่คะ
2: 7
0: เกี่ยวกับอาชีพในฝันนะคะเกี่ยวกับอาชีพในฝันโดยนักเรียนจะต้องเขียนคำศัพท์อาชีพให้สัมพันธ์กับรูปภาพให้สัมพันธ์กับ
2: ร
0: ู
2: ปภาพ
0: ต่อไปนะคะเด็กๆจะต้องเขียนประโยคให้ถูกต้องสมบูรณ์จะต้องเขียนประโยคให้ถูกต้องสมบูรณ์นะคะและต่อไปเด็กๆจะต้องมีการจับคู่กับเพื่อนข้างๆตัวนะคะจับคู่กับเพื่อนข้างๆตัวเพื่อเป็นอย่างไรคะฝึกพูดอะไรฝึกพูดถามตอบเกี่ยวกับอาชีพนะคะฝากครูปลายทางนะคะช่วยดูแลการทำกิจกรรมของนักเรียนด้วยแล้วก็ถ้าหากว่านักเรียนนะคะไม่เข้าใจนะคะให้คุณครูสามารถอธิบายเพิ่มเติมให้ด้วยนะคะและเน้นย้ำให้นักเรียนนะคะจับคู่กันนะคะเพื่อสลับกันถามและตอบเกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองอยากจะเป็นค่ะเอาละค่ะเรามาดูหน้าตาของใบงานนะคะหน้าตาของใบงานก็จะเป็นแบบนี้เลยใช่ไหมเอ่ยเด็กดูนะคะว่าจะมีคำศัพท์ทั้งหมดกี่คำคะเพื่อนมีทั้งหมดกี่คำสุ่มเลขที่7ไหนเลขที่7ยกมือมีทั้งหมดกี่คำลูกมีทั้งหมดกี่คำมีทั้งหมด7คำใช่ไหมคะมีทั้งหมด7คำนะคะเอาละค่ะเด็กๆซึ่งคำศัพท์ทั้ง7คำเดี๋ยวเราจะมาอ่านไปพร้อมๆกันก่อนคำแรกจะสามารถอ่านได้ว่าอีกรอบค่ะ
2: dentist
0: ต่อไป
2: farmer
0: เก่งมาก
2: teacher
0: มีทั้งหมดกี่คำคะเพื่อนเท่าไหร่คะ 7คำนั่นเองนะคะต่อไปเด็กๆดูนะคะหน้าตาใบงานก็จะเป็นแบบนี้นะคะเด็กๆดูว่าจะมีอาชีพทั้งหมด7อาชีพนักเรียนจะต้องเด็กๆอยากทำใบงานแล้วใช่ไหมคะเด็กๆอยากทำใบงานแล้วใช่ไหมคะลูกดีมากนะคะเด็กๆจะต้องนำคำศัพท์ที่ครูแก้วให้ไว้มาเป็นอย่างไรคะมาเติมอย่างเช่นคำแรกครูแก้วเจอภาพของคุณครูคือคำว่า teacher เด็กๆ ก็จะต้องนำคำว่า teacher มาเติมใช่ไหมเอ่ยจะได้ในลักษณะแบบนี้นะคะและต่อไปนะคะเมื่อนักเรียนเติมเรียบร้อยแล้วเมื่อนักเรียนเติมเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนจะทำอย่างไรต่อนักเรียนก็จะต้องทำประโยคให้สมบูรณ์จะมีการมีประโยคคำถามประโยคคำตอบด้านล่างของใบงานนะคะมีประโยคคำถามด้านล่างของใบงานนะคะเด็กๆสมมุติครูแก้วอยากเป็นอาชีพครูใช่ไหมคะครูแก้วก็จะวงกลมค่ะเด็กๆ circle ครูแก้วก็จะวงกลมนะคะแก้วก็จะวงกลมในลักษณะแบบนี้นะคะวงกลมที่อาชีพและหลังจากนั้นก็เติมประโยคให้สมบูรณ์ในลักษณะแบบนี้เด็กๆครูแก้วอยากจะเป็นอาชีพอะไรนะคะ
3: teacher
0: อาชีพอะไรนะคะ
3: teacher
0: นั่นเองเด็กๆประโยคคำถามเราจะทบทวนประโยคคำถามวันนี้ที่เราเรียนนั่นคือประโยคว่า ประโยคคำถาม question
3: what do you want to be
0: อีกรอบค่ะWhat do you want to be? เพราะว่าเดี๋ยวเด็กๆจะต้องจับคู่กันฝึกถามตอบนะคะประโยคคำถามวันนี้นั่นก็คือคำว่า
3: What do you want to be?
0: ครูแก้วอยากเป็นคุณครูนะคะครูแก้วสามารถเขียนประโยคแบบนี้ได้เลยครูแก้วก็จะตอบว่าI want to be a teacher ฉันอยากจะเป็นคุณครูนั่นเองนะคะใครคิดว่าทำได้ถูกต้องแน่นอนยกมือเก่งมากนะคะเอามือลงค่ะนักเรียนปลายทางคิดว่าทำได้ไหมคะดีมากนะคะยอดเยี่ยมถ้านักเรียนนะคะพร้อมแล้วไปเริ่มปฏิบัติกิจกรรมได้เลยค่ะเด็กๆใบงานอยู่ที่หน้าที่นักเรียนปลายทางเปิดทำได้เลยนะคะเปิดใบงานแล้วก็ทำหน้าที่43ได้เลยนะคะเด็กๆครูแก้วตาจะให้เวลาในการทำใบงานแล้วก็เขียนประโยคให้สมบูรณ์นะคะ10นาทีและหลังจากนั้นนะคะอีก5นาทีเราจะเป็นยังไงดีจับคู่กันเป็นยังไงคะฝึกพูดถามตอบนั่นเองค่ะตอนที่เรากำลังเติมคำศัพท์เราใช้เสียงไหมลูกในกลุ่มไหนมีการใช้เสียงออกมาบ้างยังไม่ได้ฝึกพูดเลยใช่ไหมคะ

ักเรียนอยากจะเป็นอาชีพอะไรนักเรียนอยากจะเป็นอาชีพอะไรนะคะนักเรียนสามารถเขียนประโยคให้สมบูรณ์ได้เลยนะคะนักเรียนสามารถเขียนประโยคให้สมบูรณ์ได้เลยนะคะครูแก้วมีตัวเลือกอาชีพให้ทั้งหมดกี่อาชีพนะคะเพื่อน7อาชีพนั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางทำไปพร้อมๆกันได้เลยนะคำศัพท์คำศัพท์เดี่ยวเราใส่จุด full stop ไหมลูกที่คุณครูแก้วนำเสนอคำศัพท์ครูแก้วใส่จุด full stop ไหมลูกแก้ไขนะแก้ไขนะคะคำศัพท์ลงไปก่อนใช่ไหมคะลูกอันดับแรกเติมคำศัพท์ลงไปก่อนใช่ไหมคะ

0: ช่วยเพื่อนไปทางดูได้ไหมอ่ะนักเรียนนักเรียนลองดูของชื่ออะไรคะหนูชื่ออะไรใบอะไรใบหม่อนใช่ไหมเอ่ยเพื่อนเพื่อนปลายทางดูคำศัพท์ของใบหม่อนนะคะตอนนี้ใบหม่อนได้เติมคำศัพท์ลงไปเสร็จเรียบร้อยหรือยังอ่ะใช่ไหมสิใช่ไหมสิใบหม่อนเติมคำศัพท์เสร็จเรียบร้อยหรือยังตอนนี
1: ้แล้วค่ะ
0: เสร็จแล้วใช่ไหมคะอ่ะต่อไปใบหม่อนจะทำอะไรเติมประโยคให้สมบูรณ์ใช่ไหมเอ่ยเลือกหนึ่งอาชีพใบมอนอยากเป็นอาชีพอะไรคะ
1: คุณหมอค่ะ
0: คุณหมอคุณหมอจะต้องใช้คำว่าอะไร
1: ด็อกเตอร์
0: เก่งมากนะคะอ่ะเดี๋ยวลองมาดูนะคะว่าใบมอนจะทำได้หรือไม่เริ่มเลยนะคะเขียนตัวเล็กๆเขียนตัวเล็กๆนะคะเด็กๆอย่าลืมประโยคคำถามประโยคคำถามจะได้ว่า what อะไรนะคะ what do you want to be what do you want to be ให้ดูนิดหน่อยให้ดูนิดหน่อย

0: ูอยากเป็นอาชีพอะไรคะ
1: ถ้าสมมติ
0: มีนักเรียนบางคนในห้องนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็แก้วอยากจะถามต้นหอมจังเลยว่า What do you want to be
2: I want to be a chef
0: เพื่อนเพื่อนปลายทางได้ยินเสียงของใบหม่อนไหมใบอะไรนะลูกต้นหอมขอโทษค่ะเพื่อนเพื่อนปลายทางได้ยินเสียงของต้นหอมไหมเอ่ยครูแก้วถามอีกรอบนะคะ What do you want to be
2: I want to be a chef
0: นักเรียนปลายทางได้ยินไหมเอ่ยว่าต้นหอมพูดว่าต้นหอมอยากจะเป็นอาชีพอะไรคะอยากจะเป็นอาชีพอะไรคะ
3: ดีมากนะคะเด็ก
0: ๆเพื่อนๆในกลุ่มนะคะมีคนไหนที่เสร็จแล้วบ้างเด็กๆเมื่อเสร็จแล้วนะคะให้สลับกันถามตอบนะคะให้สลับกันถามตอบนะคะข้างได้ข้างๆนะข้างๆได้นะโอเคไหมแต่ถ้าข้างๆแบบนี้กับแบบนู้นได้ไหมข้างไหมไม่ข้างแล้วเรียบร้อยหรือยังไหนยังไม่มีใครเสร็จเลยอ่ะใช้ไมค์หน่อยเร็วแก้วอยากถามจังเลย What do you want to be
4: ไม่ใช่เขียนสักคำ
0: What do you want to be What do you want to
2: be
0: หนูตอบว่าอะไรนะ I want to be a chef อยากเป็นอะไรคะอยากเป็นเชฟหรออ่ะมีกลุ่มไหนในห้องนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วบ้างเรียบร้อยหรือยังไหนยังไม่เสร็จตรงไหนเอ่ยเร่งมือ

0: ักเรียนปลายทางเมื่อทำใบงานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีการฝึกพูดถามตอบก็จะได้ในลักษณะแบบนี้ตะวันลองโชว์ของผลงานของหนูสิคะลองโชว์อ่ะเอาแค่หน้านี้หน้าเดียวหน้านี้หน้าเดียวลองโชว์ผลงานสีเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรยกสูงสูงก็จะได้ในลักษณะแบบนี้นะคะก็จะได้ในลักษณะแบบนี้เลยยอดเยี่ยมมากนะฝากนักเรียนปลายทางปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่3หน่อยค่ะดีมากนะคะเด็กๆให้สลับกันถามกันตอบนะคะให้ครบเลยค่ะถามให้ครบทุกคนเลยถามเพื่อนคนนี้สิลองสลับกันถามกันตอบนะคะมีกลุ่มอื่นที่สลับกันถามกันตอบเรียบร้อยแล้วหรือยังเรียบร้อยแล้วหรือยังกลุ่มไหนเสร็จเรียบร้อยแล้วบ้างกลุ่มที่4เสร็จแล้วหรือยังได้เด็กๆต่อไปมีกลุ่มไหนยังไม่เสร็จยกมือกลุ่มไหนยังไม่เสร็จบ้างมีกลุ่มที่1กลุ่มที่5และกลุ่มที่2ใช่ไหมกลุ่มที่4เสร็จหรือยังเรียบร้อยไหมเรียบร้อยนะคะเด็กๆต่อไปครูแก้วอยากจะขอผู้กล้าขอ2คู่ชนะกมลออกมาเลือก1คนที่หนูอยากถามทีนี้ขอคนไหนก็ได้ที่หนูอยากถามว่าเขาอยากจะเป็นอาชีพอะไรคุณอยากจะเป็นอาชีพอะไรให้กลุ่มอื่นก็ได้1คนขอ1คนที่หนูอยากถามใครลูกไม่เพื่อนเลือกเองนะคะนักเรียนปลายทางคิดว่าชนะกมลจะเลือกกลุ่มไหนคะ
1: เอามือลง
0: ลูกเลือกเลยค่ะ1 2 3
2: เอาก
0: ลุ่มที่4ใครเอ่ย
2: เกียนายครับ
0: เจียนายเกียนายอยู่ไหนออกมาเลย please come to the front มาเจียนายจำคำตอบของตัวเองได้ไหมลูกต้องเรียบร้อยนะออกมาต้องเรียบร้อยนะคะเด็กๆฟังเดี๋ยวครูแก้วจะถามวันใหม่ดีไหมว่าเพื่อนอยากเป็นอาชีพอะไรชนะกมลลองถามเพื่อนด้วยประโยคคำถามที่เรียนวันนี้ว่า
2: What do you want to be
0: เอาใหม่ลูก
2: What do you want to be
0: มาฟังเจียไนนะคะ

0: I want to be a chef.
1: เด็กๆเพื่อนอยากจะเป็นอาชีพอะไรคะเชฟนั่นเองต่อไปเราจะมาสรุปความรู้กันนั่นเองนะคะอ่ะเด็กๆ touch your head shoulders touch your ears เอามือจับอะไรจับหูใช่ไหมคะอ่ะเด็กๆตั้งใจฟังอ่ะ and look at the screen อ่ะเด็กๆประโยคคำถามที่เราเรียนในวันนี้นั่นก็คือประโยคคำถามว่า again please เก่งมากนะคะเด็กๆอ่ะต่อไปนะคะเด็กๆเวลาเราตอบให้เราตอบอาชีพที่เราอยากจะเป็นจะต้องขึ้นประโยคจะขึ้นต้นว่าอะไรคะ
2: I want to be
1: ตามด้วยอาชีพใช่ไหมคะเด็กๆวันนี้ครูแก้วก็มีตัวเลือกอาชีพมาให้ถึงกี่อาชีพคะกี่อาชีพเอ่ย7อาชีพมาดูอาชีพแรกค่ะ Again please ต่อไป
2: Teacher
1: Farmer ต่อไปต่อไปค่ะและเก่งมากนะคะเด็กๆถ้าสมมติว่าครูแก้วนะคะนี่ค่ะทีเชอร์เด็กๆก็จะสามารถถ้าใครอยากจะเป็นครูใช่ไหมคะถ้าใครอยากจะเป็นคุณครูก็จะสามารถตอบได้ว่าอะไรคะ I want to be a teacher แบบนี้ไหนใครอยากเป็นคุณครูบ้างในใครอยากเป็นคุณครูบ้างเอาตามที่เราเขียนในใบงานเอาตามที่เราเขียนในใบงานไหนลองดูซิ ดีมากนะคะเด็กๆเด็กๆถ้าเด็กอยากจะเป็นครูเด็กๆก็จะสามารถตอบได้ว่าอย่างไรคะ I want to be a teacher นั่นเองนะคะเด็กๆเป็นอย่างไรบ้างสำหรับบทเรียนในวันนี้ได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันไหมคะเด็กๆครูแก้วหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่านักเรียนจะสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจภาษาอังกฤษได้อย่างมากขึ้นค่ะเอาละค่ะนักเรียนสำหรับบทเรียนในครั้งถัดไปนะคะเราก็จะเรียนกันในเรื่องของ animals at home จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะเด็กๆคิดว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเอ่ยมีเสียงออกมาว่าสัตว์ต่างๆใช่ไหมคะสัตว์ที่อยู่ในไหนเอ่ย home บ้านจะมาดูกันนะคะเด็กๆต้องคอยติดตามนะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมนั่นก็คือกระดาษหรือว่าสมุดนั่นเองสามารถดาวน์โหลดสื่อต่างๆนะคะเด็กๆสามารถดาวน์โหลดสื่อต่างๆได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้เวลาได้หมดลงแล้วไว้เจอกันใหม่ในครั้งถัดไปค่ะ
3: As lady
1: Thank you so much. See you later. Goodbye.

0: เล็กไอ้เล็ก
1: ผมมาเล็กอายุ15อยู่กับพี่สาว2คนพี่แกเป็นคนที่ขี้บ่นมากในทุกๆเช้าผมจะโดนปลุกมาใช้งานตลอดมีอะไรพี่เล่นเกมอยู
2: ่ไปซื้อของให้พี่หน่อยดิพี่จะทำกับข้าวตอนเช้าอ่ะ
1: โอ้ยขอเล่นจบตานี้ก่อน
2: ว้ากูไม่ใช้มึงกอบน้ำก็บุญละ
1: โอ้ยแล้วก่อนให้อยู่ตลอดเนี่ยเวลาเล่นเกมเนี่ย
2: ใช้แค่นี้ถ้ามันบ่นไปได้วันเล่นแต่เกมเนาะไม่คิดจะทำอะไรเลยนี่ไง
3: คนมาสบายใจนี่
2: เออนี่วันนี้ลืมไปทำบุญตักบาตรด้วย

0: ล่ะ
1: ทำไมอ่ะ
0: วันนี้มันเกิดมึงนี่ทำมึงบ้างเผื่อแม่แกจะได้สบายใจ
1: สบายใจอะไรพี่แกไปสบายแล้ว
2: ไปก็ได้วะอย่าลืมโอนตังค์นะพี
0: ่อย่าลืมทำบุญตักบาตรด้วยนะวันนี้มันเกิดมึงอ่ะ
1: รู้แล้วนะพี่ทำตัวเป็นแม่ไปได้
0: แล้วจะไปใส่บาตรที่วัดไหน
1: ก็วัดที่แม่เคยพาไปอ่ะแต่พวกฝรั่งเขาไม่เห็นจะใส่บาตรอะไรกันเลยตอนวันเกิดเนี่ย
0: มึงก็ใส่ไปเถอะสีเรื่องมาก
1: เอาจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าเราทำไปทำไมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับวันเกิดของผม
3: อามานิโจติระโสยะตาสปีติโยวิวัจยันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสาเจรุนพรวันนี้วันเกิดมาทำบุญวันเกิดคนเราเมื่อมีการเกิดก็ต้องมีการแก่การเจ็บและการตายเป็นของธรรมดา
1: ผมเพิ่งเข้าใจว่าการตักบาตรไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อทำให้เรารู้สึกดีแต่มันคือการแบ่งปันส่วนบุญกุศลทั้งต่อคนที่ยังอยู่และคนที่จากไปแล้วในทุกเช้าผู้คนต่างออกมาด้วยรอยยิ้มและการให้เพียงเล็กน้อยกับสร้างความหมายที่ยิ่งใหญ่เพราะมันเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันด้วยหัวใจการให้นี่แหละเสน่ห์ไทยเสน่ห์ของความเรียบง่ายและความอบอุ่นที่ทำให้ทั้งโลกเห็นว่าความเป็นไทยงดงามเพียงใด
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
5: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
5: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
6: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
5: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
7: พี่ว่าความงดงาม
8: ความงดงาม
7: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่ วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่มันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติเขาหลงเสน่ห์ได้
5: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
8: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเขาเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพลงนี้ทุกอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
5: ครับ
8: นะครับไม่แค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไปซึมเข้าไป
5: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
9: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจแล้วอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
5: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้องดีเอลทีวีปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: มดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับคุณครูพรณภาผ่ำบนค่ะหรือว่าครูแหม่มนะคะเด็กๆในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2นั่นเองค่ะวันนี้นะคะเด็กๆเรายังอยู่ในเรื่องของการแต่งประโยคนั่นเองนะคะวันนี้เมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้ในเรื่องของส่วนประกอบของประโยคไปแล้วเด็กๆจำได้ไหมว่าส่วนประกอบของประโยคมีอะไรบ้างตอบพร้อมกันค่ะ1เลยคือประธาน2ภาคแสดงเก่งมากแล้วภาคแสดงเนี่ยก็ยังแยกย่อยออกไปเป็นอะไรได้บ้างคะกริยากับกรรมยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเดี๋ยวปลายทางตอบคำถามได้ไหมคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมนะคะต้นชั่วโมงแบบนี้นะคะเด็กๆวันนี้นะคะเด็กๆเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของประโยคน่ารู้ค่ะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะเด็กๆจะต้องจำแนกส่วนประกอบของประโยคได้แต่งประโยคได้รวมทั้งเห็นความสำคัญของการแต่งประโยคเพื่อการสื่อสารนั่นเองนะคะเรียกว่าการแต่งประโยคเนี่ยมีความสำคัญนะคะกับเด็กๆทั้งต้นทางและเด็กๆปลายทางเลยในเรียกว่าในระดับชั้นที่สูงขึ้นเนี่ยเด็กๆอาจจะได้ไปแต่งประโยคเพื่อขอความช่วยเหลือเหมือนที่เราเคยเรียนมาใช่ไหมคะหรือแต่งประโยคเพื่อบอกเล่าเพื่อขอร้องนะคะก็จะสามารถนำไปใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันได้เรียกว่าเป็นของจริงเลยนะคะเพราะถ้าเด็กๆเนี่ยแต่งประโยคไม่ถูกต้องนะคะหรือว่าการพูดประโยคไม่ถูกต้องนะคะก็อาจจะทำให้การสื่อสารเนี่ยไม่เรียกว่าไม่สมบูรณ์นะคะแล้วก็ผู้ฟังของเราเนี่ยก็อาจจะไม่รู้เรื่องได้นะคะซึ่งวันนี้ค่ะเด็กๆกิจกรรมแรกของรักมีชื่อกิจกรรมว่าเรียงคำนำสู่ประโยคนะคะเด็กๆก็จะเห็นคำด้านหลังของครูแหม่มนะคะว่ามีคำศัพท์มากมายเลยไม่ว่าจะเป็นคำที่เป็นคำธรรมดาหรือว่าเป็นคำกริยามาอ่านคำศัพท์กันนะคะเด็กๆปลายทางออกเสียงด้วยนะคะคำแรกค่ะ

0: ่ะนี่ก็เรียกว่าเป็นการอ่านคำทดสอบว่าเด็กๆเนี่ยสามารถอ่านออกเสียงได้ถูกต้องหรือไม่ในต้นชั่วโมงของเรานะคะกิจกรรมต่อไปเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางกลุ่มละ3คนนะคะลองมาเลือกคำนำไปเป็นประโยคให้ได้นะคะบางคนให้เด็กๆออกมา3คนนะคะกลุ่มละ3คนทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเลยนะคะเดี๋ยวจะมาดูว่ากลุ่มไหนจะได้เลือกก่อนนะคะเดี๋ยวจะให้ออกมาหยิบแล้วก็มายืนด้านหน้านะคะแล้วก็เรียงคำให้เป็นประโยคนะคะประธานมาอยู่ข้างๆครูแหม่มแล้วก็ตามไปเรื่อยๆใครเข้าใจแล้วยกมือขวาขึ้นมาเด็กๆทุกคนเข้าใจคำชี้แจงแล้วนะคะนำมือลงค่ะกลุ่มแรกที่จะได้ออกมากลุ่มที่1ค่ะกลุ่มที่1ปรบมือให้กลุ่มที่1ค่ะออกมาได้เลยค่ะตัวแทน3คนค่ะเด็กๆเวลาออกมาต้องแอคทีฟเราเรียนแบบแอคทีฟต้องแบบว่าเร่งรีบนะคะดูคำแล้วก็ออกมาหยิบได้เลยนะคะแต่ละกลุ่มนะออกมาได้เลยค่ะดานิเอลหยิบไมค์มาให้คุณครูด้วยค่ะยืนฝั่งนี้ก็ได้ค่ะใครเป็นประธานเอ่ยประธานมายืนฝั่งนี้ค่ะประธานตามด้วยอะไรคะกริยาตามด้วยกรรมค่ะฝั่งนี้ค่ะเดี๋ยวดูนะคะกลุ่มนี้ประธานคือใครคะ
1: แพร
0: ออกเสียงดังฟังชัดมั่นใจค่ะ
1: แพร
0: แล้วได้ยินเสียงครับแล้วกริยาคือคำว่าอะไรคะ
1: รับประทาน
0: เดี๋ยวเอาเสียงขาดรับประทาน
1: ทาน
0: ต่อไปกรรมคืออะไรเอ่ย
1: อาหารญี่ปุ่นค่ะ
0: อาหารญี่ปุ่นเด็กๆเอาเสียงค่ะ
2: อาหารญี่ป
0: ุ่นแสดงว่ากลุ่มนี้แพรวรับประทานอาหารญี่ปุ่นเป็นประโยคที่สมบูรณ์หรือยังคะสมบูรณ์แล้วประมือให้กลุ่มที่1เดี๋ยวกลับไปนั่งที่นะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยต่อไปกลุ่มที่จะได้ออกมาเด็กๆดูคำที่เหลือนะคะแล้วก็เล็งล็อกเป้าหมายให้ดีพอคุณครูแหม่มเรียกกลุ่มไหนให้เด็กๆรีบแอคทีฟออกมาแล้วก็หยิบคำอย่างรวดเร็วเลยนะคะกลุ่มที่จะได้ออกมากลุ่มที่2คือกลุ่มที่4ค่ะมาเลยค่ะกลุ่มที่4เร็วเลยให้เพื่อนหยิบค่ะยืนได้เลยค่ะประธานอยู่ฝั่งนู้นค่ะเด็กๆดูประโยคนี้ประโยคนี้มีใครเป็นประธานคะประโยคนี้มีใครเป็นประธาน
1: กล้าครับ
0: กล้าได้ดังเสียงค่ะกล้า
1: เล่นครับ
0: เล่นได้ดังเสียงค่ะเล่น
2: เล
0: ่นอะไรเอ่ย
3: หมากรุกครับ
0: เดี๋ยวเสียงค่ะหมากรุก
3: หมากรุก
0: การเล่นหมากรุกเนี่ยจะเล่นคนเดียวได้ไหมคะเด็กๆหมากรุกเล่นคนเดียวได้ไหม
2: ได
0: ้ไม่ได้ต้องมีเพื่อนด้วยให้เลือกบัตรคำที่เหลือเล่นกับใครต้องมีคำเชื่อมด้วยนะคะคำไหนเอ่ยภูผากับคำว่ากลับเนี่ยจะต้องไปอยู่ตรงไหนของประโยคกลุ่มนี้นะดูนะไหนถ้าสมมติว่าหนูชูขึ้นมาถ้าหนูเรียงแบบนี้เรียงแบบนี้กล้าเล่นกับภูผาหมากรุกแบบนี้ได้ใจความที่สมบูรณ์หรือยังคะยังไม่ได้ให้เรียงใหม่ค่ะกลุ่มที่4อีฟช่วยบอกเพื่อนหน่อยค่ะควรจะเรียงประโยคอย่างไรดีคะอีฟ
4: ผู้ผ่ากับกล้าเล่นหมากรุกค่ะ
0: ถูกต้องหรือเปล่าเพื่อนๆได้ใจความที่สมบูรณ์หรือยังคะให้โอกาสอีกหนึ่งครั้งกลุ่มนี้ค่ะพร้อมหรือยังเอ่ยผู้ผ่ากับกล้าถ้าไม่พอเดี๋ยวให้เพื่อนถืออันนี้นะคะโอเคดูประโยคนี้ค่ะประโยคนี้คือ
1: ผู้ผ่ากับกล้าเล่นหมากรุก
0: ภูผากับกล้าเล่นหมากรุกถูกต้องหรือเปล่าถูกต้องได้ใจความที่สมบูรณ์แล้วนะคะประมือให้กลุ่มที่4ค่ะต่อไปกลุ่มที่จะได้ออกมาคือกลุ่มที่3ค่ะมาเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเรียกว่าคำศัพท์เหลือน้อยแล้วนะคะกลุ่มที่เหลือต้องช่วยกันคิดนะคะดูของกลุ่มนี้นะคะกลุ่มนี้ค่ะประธานคืออะไรคะ
3: สมใจค่ะ
0: สมใจกริยาคือ
4: ซื้อ
0: กริยาคือ
2: ซ
0: ื้อกรรมคือ
4: ดินสอ
0: ดินสอประโยคนี้เด็กๆอ่านออกเสียงพร้อมกันค่ะ1 2 3เก่งมากๆค่ะปรบมือให้กลุ่มที่3ค่ะเดี๋ยวเก็บบัตรคำไว้ก่อนนะคะเด็กๆปลายทางก็เก็บบัตรคำไว้ก่อนนะคะตอนนี้เหลือเพียงแค่2กลุ่มเท่านั้นใครจะกลุ่มไหนจะได้ออกมาก่อนกลุ่มที่จะได้ออกมาคือกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2ออกมาเลยค่ะ3คนค่ะเร็วเลยยืนได้เลยค่ะประโยคที่กลุ่มที่สองแต่งได้คือ
4: โจ้เตะบอลค่ะ
0: โจ้เตะฟุตบอลเป็นประโยคที่ถูกต้องไหมได้ใจความครบถ้วนสมบูรณ์หรือยังคะถูกแล้วกริยาคืออะไรคะประโยคนี
4: ้เตะ
0: กรรมคืออะไรเอ่ย
4: ฟุตบอล
0: ฟุตบอลเก่งมากประมือให้กลุ่มที่สองค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะและสุดท้ายกลุ่มที่5ออกมาได้เลยค่ะดูเด็กๆดูกลุ่มที่5นะคะเด็กๆปลายทางดูด้วยนะกลุ่มที่5เป็นผู้ฟังที่ดีหรือยังคะเพื่อนๆที่อยู่ในห้อง

0: เดี๋ยวรบกวนสมาธิเพื่อนนะเด็กๆดูประโยคนี้ประธานคือใครคะ
1: กล้วยค่ะ
0: ออกเสียงให้ถูกค่ะกล้วย
1: กล้วยค่ะ
0: กล้วยกริยาคือไปกรรมคือ
2: โรงเรียนค่ะ
0: โรงเรียนเด็กๆออกเสียงค่ะกล้วยใครนะคะกล้วยไปโรงเรียน
3: ไปโรงเรียน
0: เป็นประโยคครบถ้วนได้ใจความที่สมบูรณ์หรือยังคะสมบูรณ์แล้วประมือให้กลุ่มที่5ค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยกลับไปนั่งได้เลยค่ะต่อไปนะคะเด็กๆนี่ก็คือการเรียงคำนำสู่ประโยคนะคะของเด็กๆต้นทางแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะปฏิบัติกิจกรรมได้ครบถ้วนสมบูรณ์หรือเปล่าถ้าครบถ้วนสมบูรณ์เหมือนเพื่อนที่อยู่ต้นทางนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะเด็กๆเราจะมาเรียกว่าทบทวนเกี่ยวกับเรื่องประโยคประโยคนะคะก็คือคำหรือกลุ่มคำนะคะที่เวลาเรานำมาเรียบเรียงแล้วได้ใจความที่สมบูรณ์นะคะเด็กๆนี่ก็คือประโยคเหมือนกับที่เพื่อนเนี่ยได้นำคำมาเรียงเป็นประโยคไปเมื่อสักครู่นี้นะคะต่อไปค่ะมาทบทวนส่วนประกอบของประโยคกลุ่มที่2ค่ะส่วนประกอบของประโยคมีอะไรบ้างคะตอบพร้อมกันเสียงดังฟังชัดค่ะภาคแสดงนั่นเองนะคะนี่เลยประธานคือผู้กระทำหรือแสดงกริยาอาการต่างๆนะคะเป็นคำนามหรือคำสรรพนามก็ได้นะคะส่วนภาคแสดงนะคะก็คือส่วนที่เป็นกริยาและกรรมนะคะภาคกริยาเป็นคำที่แสดงถึงการกระทำต่างๆสภาพของคนสัตว์สิ่งของนะคะส่วนกรรมก็เรียกว่าเป็นผู้ถูกกระทำนั่นเองนะคะนี่มาดูอีกหนึ่งครั้งนะคะเด็กๆนี่เลยประโยคก็จะแยกออกมาเป็นประธานกับภาคแสดงภาคแสดงตอบพร้อมกันแบ่งเป็นอะไรบ้างคะ
4: กริยาก
0: ับกรรมนั่นเองนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยต่อไปคุณครูมีข้อความมาถามเด็กๆกลุ่มแรกกลุ่มที่4ค่ะอ่านข้อความแรกค่ะ
4: แมววิ่ง
0: กลุ่มต่อไปกลุ่มที่5ค่ะอ่านข้อความที่2ค่ะต่อไปกลุ่มที่1ค่ะอ่านข้อความที่3ค่ะ
4: นอนว่างบัวนะ
0: ครูแหม่มจะให้เด็กๆลองดูข้อความที่1ข้อความที่2และข้อความที่3ข้อความไหนที่เรียกว่าเป็นประโยค1 2หรือว่า3กลุ่มที่1ตอบค่ะตอบพร้อมกัน1 2 3กลุ่มที่1บอกว่าทั้งหมดเป็นประโยคกลุ่มที่2กลุ่มไหนเป็นประโยคคะ
5: ม
0: ัน
5: ท
0: ั้
5: งหมด
0: ตอบค่ะ1 2 3แมววิ่งกลุ่มที่2บอกว่าข้อความที่1แมววิ่งเป็นประโยคกลุ่มที่3ค่ะคิดว่าข้อความไหนเป็นประโยคคะตอบเสียงดังฟังชัดค่ะ3กลุ่มที่3บอกว่าข้อความที่3เป็นประโยคต่อไปกลุ่มที่4คิดว่าข้อไหนคะเป็นประโยคทั้งหมดกลุ่มที่5คิดว่าข้อความไหนเป็นประโยคคะ
6: ท
0: ั้งหมดนะคะเด็กๆลองสังเกตคุณครูแหม่มบอกว่าประโยคประกอบด้วยภาคประธานก็คือผู้แสดง อาการต่างๆผู้แสดงการกระทำต่างๆส่วนภาคแสดงก็ประกอบไปด้วยกริยาก็คือการกระทำต่างๆการกินการเดินการนอนส่วนจะมีกรรมมาอยู่ด้านหลังหรือไม่มีก็ได้ขอให้ได้ใจความที่สมบูรณ์อย่างน้อยในประโยคจะต้องมีประธานกับกริยาเด็กๆลองดูเมื่อสักครู่นี้กลุ่มที่2ตอบว่าข้อ1แมววิ่งเป็นประโยคเด็กๆคิดว่าแมววิ่งเป็นประโยคไหมคะ
4: เป็น
0: เพราะว่าอะไรกลุ่มที่2ที่ตอบให้แสดงเหตุผลให้คุณแม่ฟังหน่อยค่ะทำไมถึงคิดว่าแมววิ่งเป็นประโยคน้องประกรณ์ค่ะ
7: แมวเป็นประธานแล้ววิ่งเป็นกริยาครับ
0: แมวเป็นประธานและแมวเป็นประธานและวิ่งเป็นกริยาก็ถือว่าเป็นประโยคได้แล้วใช่ไหมคะไม่จำเป็นต้องมีกรรมมารองรับเก่งมากๆประมือให้กลุ่มที่2ค่ะแล้วเด็กๆลองดูพิจารณาคำว่าตุ๊กตาไขลานตุ๊กตาไขลานเป็นชื่อของอะไรคะตุ๊กตาที่สามารถไขลานเล่นด้านหลังใช่ไหมคะแต่คำว่าตุ๊กตาไขลานเนี่ยใช่ประโยคหรือเปล่าใช่ประโยคไหมคะเรียกว่าเป็นอะไรคะเด็กๆชื่อของตุ๊กตาเรียกว่าวัลลีนั่นเองนะคะส่วนหนอนอ้วนตัวนั้นแล้วรู้หรือยังว่าหนอนอ้วนตัวนั้นเนี่ยทำอะไร ไม่รู้แสดงว่าหนอนอ้วนตัวนั้นเป็นประโยคได้ไหมคะไม่ได้เป็นแค่กลุ่มคำหรือวลีนั่นเองนะคะแสดงว่า3ข้อความข้อความไหนที่เป็นประโยคเดี๋ยวให้โอกาสเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางตอบใหม่ตอบพร้อมกัน1 2หรือว่า3 1เก่งมากๆประมือให้ตัวเองค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะเด็กๆเราจะมาทำกิจกรรมแยกส่วนประกอบของประโยคกันค่ะเด็กๆอ่ะเดี๋ยวให้แต่ละกลุ่มนะคะเดี๋ยวออกมาติดส่วนที่เป็นประธานแล้วก็ส่วนที่เป็นภาคแสดงไม่ว่าจะเป็นกริยาหรือว่ากรรมนะคะจากประโยคที่เด็กๆเนี่ยได้นำมาร้อยเรียงนะคะเป็นประโยคนั่นเองนะคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วกลุ่มที่จะได้ออกมากลุ่มแรกคือกลุ่มที่ตอบถูกกลุ่มที่2ค่ะออกมาได้เลยค่ะเด็กๆต้นทางและเด็กปลายทางดูด้วยนะคะว่าเพื่อนเนี่ยออกมาติดถูกต้องหรือเปล่าเด็กๆดูนะคะโจ้เตะฟุตบอลเพื่อนแยกส่วนประกอบของประโยคถูกต้องไหมถูกต้องเก่งมากๆประมือให้กลุ่มที่2ค่ะต่อไปกลุ่มที่จะได้ออกมากลุ่มที่3ค่ะเด็กๆมาเลยค่ะกลุ่มที่3สมใจสมใจซื้อดินสอเพื่อนบอกว่าสมใจเป็นประธานถูกต้องไหมถูกต้องซื้อเป็นกริยาถูกต้องไหมคะถูกดินสอเป็นกรรมถูกต้องไหมคะถูกต้องเก่งมากๆประมือให้กลุ่มที่3ค่ะเด็กๆปลายทางอย่าลืมออกมาทำกิจกรรมด้วยนะคะต่อไปกลุ่มที่จะได้ออกมาคือกลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่4ออกมาเลยค่ะออกมาทุกคนได้นะคะตามจำนวนของที่มีบัตรคำนะคะกลุ่มนี้จะยาวหน่อยใช่ไหมคะดูเรียงให้ดีๆนะคะเด็กๆลองดูนะคะกลุ่มนี้ประมือให้กลุ่มที่4ค่ะเด็กๆลองดูกลุ่มนี้เพื่อนจะมีประธานมากกว่า1คนใช่ไหมคะเพื่อนก็เลยเลือกที่จะติดกล้ากับภูผาเป็นประธานถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะกล้ากับภูผาทำอะไรคะเล่นเป็นคำกริยาหมากรุกเป็นกรรมนั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยต่อไปกลุ่มที่จะได้ออกมาเหลือกี่กลุ่มเอ่ยกลุ่มที่1ค่ะออกมาได้เลยค่ะกลุ่มที่1ไวเลยค่ะเด็กๆลองดูกลุ่มที่1กลับไปนั่งที่ได้เลยค่ะกลุ่มที่1ติดประธานคือแพรวเด็กๆลองดูแพรวเป็นประธานใช่ไหมคะแล้วภาคแสดงกริยาอาหารเป็นคำกริยาไหมคะไม่เป็นอาหารเป็นอะไรเอ่ยเป็นกรรมนะคะแล้วญี่ปุ่นเนี่ยมันจะต้องเป็นคำเดียวกับคำว่าอาหารใช่ไหมคะก็จะต้องไปเป็นกรรมแบบนี้นะคะกลุ่มที่1ยังติดผิดอยู่นะแสดงว่าคำกริยาของประโยคแพรวรับประทานอาหารญี่ปุ่นคำกริยาคืออะไรคะรับประทานเก่งมากๆเลยนะคะต่อไปกลุ่มสุดท้ายค่ะกลุ่มที่5ออกมาได้เลยค่ะเอามาติดได้เลยค่ะกลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5เก่งมากค่ะกลุ่มที่5ดูกล้วยไปโรงเรียนกลุ่มที่5ติดประธานคือใครคะกล้วยถูกต้องไหมคะกล้วยถูกต้องกริยาคือไปถูกต้องไหมคะถูกต้องและภาคแสดงคือโรงเรียนถูกต้องไหมคะถูกต้องเก่งมากๆเลยค่ะประมือให้ตัวเองค่ะแสดงว่าเด็กๆเนี่ยสามารถเรียบเรียงคำนะคะเป็นประโยคและสามารถนำมาแยกส่วนประกอบของประโยคได้นะคะเด็กๆจำไว้อีกหนึ่งครั้งบางประโยคไม่จำเป็นต้องมีกรรมมารองรับเช่นอะไรบ้างคะนกบินอะไรอีกคะแมววิ่งอะไรอีกคะม้าวิ่งอ่ะแต่ถ้าคุณแม่บอกว่าฉันกิน

0: เป็นประโยคได้หรือยังคะฉันกินเป็นประโยคได้หรือยังไม่ได้เพราะว่าได้ใจความครบถ้วนสมบูรณ์หรือยังคะยังนะคะคำว่ากินเนี่ยก็จะต้องมีกรรมมารองรับนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเด็กๆนี่เลยเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมบอกใบ้ทายคำกริยาเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มตัวเลขเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางออกมาสุ่มท่าทางแล้วบอกแล้วให้เพื่อนทายว่าคำนั้นเนี่ยเป็นคำกริยาคำว่าอะไรพร้อมไหมคะเลขที่อะไรจะเป็นผู้โชคดีคนแรกเอ่ยเลขที่22ค่ะ22ใครเอ่ยมาเลยค่ะใบพลูคำแรกนะคะก็คือคำว่าเด็กๆดูท่าทางของเพื่อนทำอะไรคะขยับท่าทางได้นะคะทำพูดไหมคะพูดไหมคะหรือว่าไม่พูดแสดงท่าทางอย่างเดียวนะคะใครอยากตอบน้องดาเนียค่ะ
1: แก้วค
0: ่
1: ะ
0: คำว่าแก้วเป็นคำกริยาไหมคะไม่ใช่นะคะต้องเป็นคำกริยานะคะน้องวันใหม่ค่ะคำว่าอะไรคะ
2: ฉันกินน้ำค่ะ
0: ขอแค่หนึ่งคำค่ะคำกริยาค่ะ
2: กินน้ำ
0: ยังไม่ถูกค่ะกินค่ะน้องทิทัศน์ค่ะ
3: เขย่าครับ
0: คำว่า
3: เขย่าครับ
0: เขย่ายังไม่ถูกค่ะนักแสดงไม่ค่อยแอคทีฟเลยค่ะนักแสดงแอคทีฟหน่อยค่ะถือยังไงคะถือไม่ใช่คุณครูเผลอหลุดพูดนะคะเอาใหม่แสดงท่าทางใหม่ค่ะคำที่คุณครูบอกเดี๋ยวคุณครูใบเพิ่มคำว่าอะไรคะคำว่าอะไรคะเด็กๆปลายทางคำว่าถือนะคะคุณแหม่มแอบใบไปแล้วเก่งมากๆปรบมือให้น้องใบพูและเพื่อนๆด้วยนะคะนี่เลยคำแรกค่ะเด็กๆคำว่าถือเด็กๆช่วยคุณแหม่มแต่งประโยคหน่อยคำว่าถือใครจะแต่งต้องยกมือค่ะน้องชัยพฤกษ์ก่อนน้องชัยพฤกษ์ยกมือก่อนนะคะประโยคว่าอะไรคะ
4: กล้าถือแก้วครับ
0: กล้าถือแก้วน้ำเก่งมากๆเลยค่ะกล้าถือแก้วน้ำกล้าถือแก้วน้ำเดี๋ยวจะเรียกเด็กๆกลุ่มอื่นตอบด้วยนะคะกลุ่มที่5ค่ะแต่งประโยคที่มีคำว่าถือค่ะเดี๋ยวขอเขียนใหม่นะคะเด็กๆดูประโยคนี้ค่ะกล้าถือแก้วน้ำอะไรเป็นประธานคะ
5: กล้า
0: อะไรเป็นกริยา
5: ถืออ
0: ะไรเป็นกรรม
5: แก้วน้ำ
0: ถูกต้องค่ะเก่งมากค่ะกลุ่มที่5ตอบค่ะคำว่าถือแต่งประโยคได้เป็นคำว่าอะไรบ้างคะ
6: แก้วตาถือกระเป๋าค่ะ
0: แก้วตาถือกระเป๋าเก่งมากค่ะกลุ่มที่2ค่ะคำว่าถือค่ะ
7: ปีโป้ถือปีโป้ถือสมุดค่ะ
0: ปีโป้ถือสมุดเก่งมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะเด็กๆคนที่จะได้ออกมาใบ้ท่าทางคือคนที่เลขที่15ใครเอ่ยออกมาเลยค่ะคำที่2นะคะคือคำว่าใครตอบได้น้องจักรพรรดิคนแรกค่ะ
8: เกาครับ
0: ยังไม่ถูกค่ะน้องเจ้านายค่ะ
9: คันครับ
0: ยังไม่ถูกค่ะน้องตะวันค่ะ
10: ขัดครับ
0: ขัดยังไม่ถูกค่ะเดี๋ยวนักแสดงทำอีกหนึ่งครั้งค่ะนักแสดงน้องกิ่งก้าวค่ะ
11: ถูค่ะ
0: ถูเมื่อสักครู่เพื่อนยกไปแล้วยังไม่ถูกใช่ไหมคะยังไม่ถูกนะต่อไปน้องปลื้มค่ะ

0: างครับ
1: ล้างถูกต้องไหมคะถูกต้องปรบมือให้น้องปลื้มค่ะเพราะฉะนั้นกลุ่มที่5จะได้สิทธิ์แต่งประโยคกลุ่มที่5แต่งประโยคคำที่มีคำว่าล้างค่ะน้องแก้วตาค่ะ
2: เบิ้ลล้างจานค่ะ
1: เบิ้ลล้างจานอ่ะเบิ้ลล้างจานเบิ้ลล้างจานอะไรเป็นประธานคะ
3: เบ
1: ิ้ลอะไรเป็นกริยา
3: ล้าง
1: คำไหนเป็นกรรม
3: จ
1: านเก่งมากค่ะต่อไปกลุ่มที่3ค่ะแต่งประโยคที่มีคำว่าล้างค่ะกลุ่มที่3ค่ะ
4: ใบหม่อนล้างแก้วครับ
1: แปลกนะคะใบหม่อนล้างแก้วอ่ะใครอยากล้างอะไรกลุ่มที่4กลุ่มที่4แต่งประโยคค่ะ
4: อีฟล้างชาม
1: อีฟล้างชามนะคะอ่ะกลุ่มที่1ล้างอะไรอีกคะกลุ่มที่1กลุ่มที่1ค่ะ
5: กิ่งก้าวล้างมือค่ะ
1: กิ่งก้าวล้างมือยอดเยี่ยมมากๆเลยต่อไปค่ะกลุ่มต่อไปคนที่จะได้ออกมาบอกใบ้ท่าทางคือคนที่เลขที่27จ้า27ใครเอ่ยน้องสตางค์นะคะคำที่น้องสตางค์จะได้ออกมาก็คือคำว่าใครได้เอ่ยคำกริยาน้องปิโป้ค่ะน้องปิโป้
5: ถูกค่ะ
1: ถูกถูกยังคะยังไม่ถูกค่ะอ่ะน้องจักรพัฒน์ค่ะ
6: เช็ดครับ
1: เช็ดถูกหรือยังคะถูกต้องเอาประมือให้น้องจักรพัฒน์นะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยแล้วก็น้องปิโป้ด้วยนะคะคำนี้ก็คือคำว่าเช็ดกลุ่มที่จะได้แต่งประโยคเมื่อสักครู่นี้กลุ่มไหนยังไม่ได้แต่งประโยคบ้างกลุ่มที่หนึ่งค่ะแต่งประโยคที่มีคำว่าเช็ดค่ะกลุ่มที่หนึ่ง
7: ใบพลูเช็ดแก้วน้ำค
1: ่
7: ะ
1: ใบพลูเช็ดแก้วน้ำเด็กๆปลายทางกำลังทำกิจกรรมกับเพื่อนๆต้นทางอยู่หรือเปล่าคะใบพลูเช็ดแก้วน้ำอะไรเป็นประธาน
3: ใบพลู
1: อะไรเป็นกริยาอะไรเป็นกรรมถูกต้องค่ะต่อไปกลุ่มที่จะได้แต่งประโยคคือกลุ่มที่เด็กๆนอกจากชื่อคนแล้วเนี่ยเราสามารถนำสรรพนามใช่ไหมคะฉันเธอใครอีกคะผมพ่อแม่ได้หมดเลยนะคะกลุ่มที่จะได้แต่งประโยคคือกลุ่มที่5ค่ะคำที่มีคำว่าเช็ดค่ะประโยคที่มีคำว่าเช็ดเอาคนอื่นบ้างแก้วตาเอาให้คนอื่นแต่งบ้างนะคะ
8: วันใหม่เช็ดโต๊ะครับ
1: วันใหม่เช็ดรถนะคะต่อไปกลุ่มที่กลุ่มที่2ค่ะน้องข้าวหอมค่ะ
9: ข้าวหอมเช็ดจานค่ะ
1: ข้าวหอมเช็ดจานเก่งมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะเด็กๆคนที่จะได้ออกมาบอกใบ้ท่าทางก็คือคนที่เลขที่24ค่ะใครเอ่ยน้องเปรมมี่ประมือให้น้องเปรมมี่ค่ะคำที่น้องเปรมมี่จะได้ออกมานะคะคำนี้ใบ้ยากหน่อยเด็กปลายทางนะคะทำกิจกรรมด้วยปีนปีนทำยังไงเอ่ยได้หรือยังคะทำเรียกว่าทำเป็นนักแสดงตุ๊กตาทองเหมือนน้องปลื้มหน่อยค่ะทำแบบว่าเต็มความสามารถเลย1 2 3ไม่เป็นไรนะคะใครตอบได้แล้วบ้างเด็กประธานมีใครตอบได้บ้างมั้ยคะน้องค่ะน้องเจ้านาย
10: เจิญครับ
1: เจิญยังไม่ถูกเพื่อนทำแบบนี้ด้วยนะมีแบบนี้ด้วยนะกลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3
11: ปีน
1: ปีนถูกต้องมั้ยคะถูกต้องปรบมือให้น้องตะวันค่ะเก่งมากๆเลยน้องเปรมมี่ด้วยนะคะเอาละค่ะคำนี้คือคำว่าปีนกลุ่มที่3แต่งประโยคที่มีคำว่าปีนค่ะ
4: ลิงปีนต้น
1: ต้องมองคุณแหม่มด้วยค่ะ
4: ลิงปีนต้นไม
1: ้ลิงปีนต้นไม้ถูกต้องไหมคะถูกต้องเก่งมากลิงปีนต้นไม้ถ้าคุณแหม่มแต่งประโยคว่าน้องตะวันปีนต้นไม้ได้ไหมลิงปีนต้นไม้อะไรเป็นประธาน
3: ลิงอ
1: ะไรเป็นกริยา
3: ปีน
1: อะไรเป็น
3: ต้นไม
1: ้ต้นไม้เก่งมากค่ะต่อไปกลุ่มที่1ค่ะกลุ่มที่1แต่งประโยคที่มีคำว่าปีนค่ะ
0: สล็อตปีนต้นไม้ค่ะ
1: อะไรนะคะ
0: สล็อตปีนต้นไม้
1: สล็อตปีนต้นไม้นอกจากคำว่าปีนต้นไม้ยังมีปีนอะไรได้อีกอะกลุ่มที่4ลองสิคะกลุ่มที่4เอาคนอื่นบ้างค่ะเอาคนอื่นบ้างนะคะให้เพื่อนบ้างนะน้องเจด้าให้น้องเจด้าค่ะให้น้องเจด้า
12: ลิงปีนเขา
1: ลิงปีนเขาลิงปีนเขาก็ได้นะคะมีปีนอะไรอีกน้องประกรณ์น้องประกรณ์ลองสิคะอะไรปีนได้อีก
13: แกปีนเพดานครับ
1: ตุ๊กแกตุ๊กแกมันจะต้องแบบว่าใช้คำว่าเกาะเพดานนะคะต่อไปคนที่จะได้ออกมาคนสุดท้ายที่จะได้ออกมาบอกใบท่าทางก็คือคำว่าเลขที่เอาผู้ชายบ้างนะคะเลขที่เลขตัวเดียวเลขที่6น้องตะวันมาเลยค่ะเมื่อสักครู่นี้น่าจะได้เป็นน้องตะวันมาใบ้เนาะอดเลยนะคะคำนี้นะคะคำว่าอะไรเอ่ยยังไม่ถูกค่ะยังไม่ถูกเด็กๆปลายทางคำนี้คือคำว่าอะไรคะ
3: ส
1: ่องยังไม่ถูกคำว่าอะไรเอ่ยอะไรนะคะทีทัศน์คำว่าอะไรคะดูเป็นคำตอบที
14: ่
1: ถูกต้องเก่งมากค่ะปรบมือให้น้องตะวันและน้องทีทัศน์นะคะคำว่าดูกลุ่มที่กลุ่มไหนอยากแต่งประโยคบ้างให้ทุกกลุ่มกลุ่มแรกแต่งประโยคได้ว่ายังไงคะคำว่าดูเจ้านายดูโทรทัศน์ใช่ไหมคะกลุ่มที่สองค่ะน้องค่ะน้องธนพร
15: สตังดูหนังค่ะ
1: สตังดูภาพยนตร์ใช่ไหมคะกลุ่มที่สามเอาคนอื่นบ้างเอาคนอื่นบ้างน้องกมลรัตน์บ้างน้องกมลรัตน์ลองแต่งประโยคสิคะคำว่าดู
16: ตะวันดูโทรศัพท์ค่ะ
1: ตะวันดูโทรศัพท์นะคะกลุ่มที่สี่ค่ะ
17: อีฟดูโทรทัศน์ครับ
1: โทรทัศน์ไปแล้วค่ะ
17: อีฟดูน้องครับ
1: อีฟดู
17: น้
1: องหมายถึงเลี้ยงดูน้องใช่ไหมคะต่อไปกลุ่มที่5ค่ะ
18: เมดูการ์ตูน
1: เมดูการ์ตูนเก่งมากนะคะเอาละค่ะเอาคำว่าอะไรดีเอาคำว่าให้แต่งประโยคร่วมกันประธานคือใครดีเอาคำว่าเอาครูแมมเอาครูแมครูแมมดูอะไรดีคะเด็กๆดูอะไรเอ่ยดูอะไรนะดูดาคุณแมมดูดาเก่งมากๆค่ะเด็กๆครูแมมดูดาวคำไหนเป็นประธานคำไหนเป็นกริยาคำไหนเป็นกรรมดาวเก่งมากค่ะปรบมือให้ตัวเองนะคะทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเลยนะคะกิจกรรมต่อไปของเราก็ยังเป็น

0: ็นกิจกรรมเปลี่ยนคำเป็นประโยคมีเรื่องให้ตื่นเต้นของเด็กๆแต่ละกลุ่มอีกแล้วเด็กๆพร้อมไหมคะน้องปลื้มพร้อมไหมคะเดี๋ยวจะให้เด็กๆเลือกหมายเลขเลือกหมายเลขกลุ่มที่จะได้ออกเลือกหมายเลขแรกหมายเลข4เลือกหมายเลขอะไรคะกลุ่มที่4หมายเลข4เดี๋ยวดูว่าหมายเลข4เป็นคำว่าไข่แต่งประโยคที่มีคำว่าไข่ค่ะ
1: การกินไข่
0: พูดใส่ไม้ด้วยค่ะคำว่าอะไรนะ
2: ฉันกินไข่เจียว
0: ฉันกินไข่เจียวเก่งมากๆค่ะประมือให้กลุ่มที่4ต่อไปกลุ่มที่เรียบร้อยกลุ่มที่3เลือกหมายเลขอะไรดีคะ
1: 3
0: กลุ่มที่3เลือกหมายเลข3คำศัพท์เป็นคำว่าต้นไม้ค่ะแต่งประโยคที่มีคำว่าต้นไม้เด็กๆปลายทางด้วยนะคะ
2: กล้าปลูกต้นไม้
0: กล้าปลูกต้นไม้เก่งมากๆเลยประมือให้กลุ่มที่3นะคะต่อไปกลุ่มที่จะได้เลือกคือกลุ่มที่1ค่ะกลุ่มที่1ค่ะเลือกหมายเลขอะไรคะเลือกหมายเลขตามกลุ่มเลยใช่ไหมคะหมายเลข1คือคำว่าตุ๊กตาให้น้องใบพลูแต่งประโยคบ้างค่ะน้องใบพลูคำว่าตุ๊กตาค่ะ
3: จันเจ้าเล่นตุ๊กตาค่ะ
0: จันเจ้าเล่นตุ๊กตาเก่งมากๆเลยนะคะต่อไปกลุ่มที่จะได้เลือกคือกลุ่มที่2ค่ะเหลือหมายเลข2กับ5ค่ะ2หรือ5
1: 2
0: หมายเลข2คำศัพท์คือคำว่าปลาค่ะน้องกิ่งก้าวค่ะ
4: ฉันตกปลาค่ะ
0: ฉันตกปลาเก่งมากค่ะและสุดท้ายกลุ่มที่5อดเลือกเลยนะคะคำศัพท์คือคำว่าทะเลค่ะ
2: เอมมี่ไปทะเลค่ะ
0: ฉันไปเที่ยวทะเลเก่งมากประมือให้น้องเมเมค่ะเอาละค่ะเด็กๆนี่ก็คือการนำคำนะคะไปทำเป็นประโยคนะคะแสดงว่าเด็กๆเนี่ยประสบความสำเร็จนะคะในการเรียกว่าการแต่งประโยคและการแยกส่วนประกอบของประโยคนะคะในชั่วโมงนี้ต่อไปเป็นกิจกรรมของเด็กๆปลายทางแล้วนะคะก็คือใบงานที่2เรื่องแต่งประโยคนะคะคุณครูจะมีเรียกว่าเป็นคำมาให้เด็กๆนำไปแต่งประโยคนะคะโดยไม่อยากให้เด็กๆเนี่ยเลือกประธานที่เป็นแค่ฉันใช่ไหมคะอาจจะเลือกหลากหลายฉันพี่ปู่ย่าน้องหรือว่าชื่อของคนก็ได้นะคะบางประโยคสามารถเป็นสัตว์ได้ที่เป็นประธานนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะประโยคแรกคำว่ากระดาษแต่งว่าอะไรดีคะน้องธนพรแต่งได้หรือยังคะน้องธนพรบอกคุณแมมหน่อยแต่งเป็นประโยคได้ว่าอะไรดีคำว่ากระดาษ
2: ฉันซื้อกระดาษ
0: ฉันอะไรนะคะ
2: ฉันซื้อกระดาษ
0: ฉันซื้อกระดาษเขียนได้เลยคนอื่นแตกต่างกันนะคะบางคนซื้อกระดาษตัดกระดาษได้ไหมตัดกระดาษได้ไหมคะได้ข้อนะคะเด็กๆไวเลยค่ะไวเลยไวเลยค่ะซื้อซออือซื้อไม้โทรซื้อค่ะ

ถึงข้อ4แล้วบ้างเขียนให้ลายมือให้สวยงามค่ะนี่ไม่มีหัวเลยแก้ไขใหม่ค่ะเมย์ขายก๋วยเตี๋ยว

วลาเขียนแต่งประโยคนะคะน้องประกรณ์ต้องติดกันเลยค่ะดูของน้องดูของกิ่งก้าวค่ะเห็นไหมคะเพื่อนเขียนติดกันเลยประธานกิริยากรรมติดกันได้เลยค่ะไม่มียางลบเราเรียนขอความช่วยเหลือไปแล้วใช่ไหมคะลองเพื่อนขอความช่วยเหลือกับเพื่อนค่ะเด็กๆต้องมีน้ำใจให้กันนะคะเป็นเพื่อนกันนะแล้วเราพูดขอความช่วยเหลือเพื่อนไปหรือยังคะพูดว่ายังไงคะ

0: ไรคะน้องไอวินฉันอะไรคะ
1: ฉันอยู่บ้านอยอูยูแม่เอกอยู่ค่ะ
0: เสร็จ5ข้อแล้วใช่ไหมคะน้องปื้มไปเลย

ไว้หน้าหลังด้วยค่ะเด็กๆคำว่าสุนัขเนี่ยสุนัขสามารถเป็นประธานได้ไหมคะได้สุนัขสามารถเป็นกรรมได้ไหมได้แล้วสุนัขสามารถเป็นกริยาได้ไหมได้ไหมไม่ได้นะคะแต่งประโยคที่มีคำว่าสุนัขเป็นประธานแต่งว่ายังไงดีคะเด็กๆสุนัขรับประทานอาหารสุนัขกินปลาสุนัขคาบดินสอได้นะคะเก่งมากค่ะอยู่บ้านไม่โทรนะคะบ้าน

0: ค่ะนี่เหมือนน้องเมย์เป็นคนทารุณกรรมสัตว์เลยใจร้ายไส้ระกรรมนะคะเปลี่ยนคำใหม่นะเมย์ให้อาหารสุนัขได้ไหมคะได้เมย์ปลูกต้นมะขามเหลือเวลาอีก2นาทีค่ะน้องธนพรจะเสร็จแล้วไวเลยค่ะน้องธนพรเหลือ2ข้อเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆยกตัวอย่างแต่ละประโยคได้ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยใบงานการเด็กๆวางดินสอค่ะวางดินสอนะคะแล้วก็หันหน้ามามองคุณครูคนสวยค่ะดูประโยคแรกกระดาษใครแต่งได้ว่าอย่างไรบ้างน้องจักรพรรดิก่อนเลยค่ะ
1: หมากัดกระดาษ
0: หมากัดกระดาษหมากัดกระดาษนะคะมาดูประโยคของครูแมมน้องคั้นลายมือลงในกระดาษนะคะแบบนี้ก็เป็นประโยคนะคะต่อไปบ้านไหนใครอยากแต่งประโยคน้องกล้าแต่งประโยคคำว่าบ้านค่ะ

0: หม่อนกลับบ้านครับ
1: แม่อะไรนะ
0: ใบหม่อนกลับบ้าน
1: ใบหม่อนกลับบ้านนั่นเองนะคะมาดูประโยคของครูแมมลุงต้นกำลังสร้างบ้านนะคะต่อไปคำว่าก๋วยเตี๋ยวเอาน้องน้องค่ะน้องต้นหอมน้องต้นหอมก๋วยเตี๋ยวค่ะ
2: ข้าวหอมกินก๋วยเตี๋ยวค่ะ
1: ข้าวหอมกินก๋วยเตี๋ยวนะคะมาดูประโยคของครูแหม่มบ้างแม่ทำก๋วยเตี๋ยวหมูนะคะประโยคเป็นประโยคง่ายๆนะต่อไปคำว่าปลูกน้องปลื้มคำว่าปลูกค่ะน้องปลื้ม
3: หญ้าปลูกต้นไม้ครับ
1: หญ้าปลูกต้นไม้เก่งมากค่ะมาดูประโยคของครูแหม่มกล้าปลูกผักบุ้งที่สวนหลังบ้านนะคะกล้าจะมาบ่อยหน่อยนะคะต่อไปข้อที่5ค่ะสุนัขน้องค่ะน้องประภัสราค่ะสุนัขค่ะ
2: จันเจ้าเลี้ยงสุนัขค่ะ
1: จันเจ้าเลี้ยงสุนัขเก่งมากค่ะมาดูประโยคของครูแมมช้างพาสุนัขไปเดินเล่นช้างนี้เป็นชื่อคนหรือเป็นช้างที่ร้องเป่นๆช้างต้องเป็นชื่อคนใช่ไหมคะเด็กๆเก่งมากต่อไปคำว่าผมคุยกันกับนี้เป็นอะไรได้บ้างผมที่อยู่บนศีรษะอะไรอีกตัวเราที่เป็นคำสรรพนามเป็นอะไรได้อีกหมดหรือยังคะหมดแล้วอ่ะใครจะแต่งประโยคได้ว่าอย่างไรบ้างอ่ะเอาน้องทิทัศน์ค่ะ
4: กัปตันตัดผมครับ
1: กัปตันตัดผมมาดูประโยคของคุณแม่ส้มสระผมทุกวันนะคะต่อไปข้อที่7ล้างน้องเจ้านายค่ะล้าง
2: แก้วตาล้างจาน
1: แก้วตาล้างจานมาดูประโยคของครูแมมตาล้างจานให้หลานนะคะต่อไปข้อที่8ดินสอน้องดาเนียค่ะดินสอ
5: วันใหม่ให้แก้วตายืมดินสอค่ะ
1: วันใหม่ให้แก้วตายืมดินสอนะคะมาดูประโยคของครูแมมนี่วันใหม่เหมือนกันเลยวันใหม่ให้แก้วตายืมดินสออ้าวใจตรงกันเลยน้องดาเนียต่อไปประโยคต่อไปข้อที่9คำว่าใหญ่ใครจะแต่งประโยคคำว่าใหญ่บ้างน้องจักรพัฒน์ค่ะ
6: พ่อซื้อรถคันใหม
1: ่คำว่าใหญ่ค่ะใหญ่คนอื่นน้องประภัสราค่ะ
2: บ้านใหม่ตัวใหญ่ค่ะ
1: เด็กๆน้องประภัสรายกตัวอย่างว่าวันใหม่ตัวใหญ่เป็นประโยคหรือยังคะยังแล้วคำกริยาหายไปไหนจะต้องมีคำกริยาด้วยน้องอีฟค่ะ
2: แม่ซื้อรถคันใหญ่ค
1: ่
2: ะ
1: แม่ซื้อรถคันใหญ่เก่งมากเลยนะคะมาดูประโยคของครูแมมควานช้างเลี้ยงช้างตัวใหญ่ต่อไปข้อที่10คำสุดท้ายหนังสือใครจะยกตัวอย่างน้องธนพรค่ะ
2: น้องซื้อหนังสือ
1: น้องซื้อหนังสือมาดูประโยคของครูแหม่มค่ะคุณย่าอ่านหนังสือพิมพ์นะคะนี่ก็คือตัวอย่างของการแต่งประโยคของเด็กๆนะคะแล้วก็แนวทางการตอบนะคะที่คุณครูนำมาฝากเด็กๆนะคะเด็กๆปลายทางแต่งประโยคได้ไหมคะน่าจะได้นะคะเพราะว่าประโยคที่เราเรียนเนี่ยเป็นประโยคที่ง่ายๆนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเด็กๆเราจะมาสรุปความรู้กันใครจะมาสรุปความรู้ให้คุณแหม่มฟังได้บ้างใครจะเป็นตัวแทนสรุปความรู้ให้คุณแหม่มฟังได้บ้างเด็กๆปลายทางมีใครเป็นตัวแทนสรุปความรู้ให้คุณครูได้บ้างคะน้องจักรพัฒน์ถือไมค์ออกมาได้เลยค่ะจะให้มาเป็นคุณครูให้มาอธิบายสรุปซิว่าประโยคคืออะไรแบ่งเป็นอะไรบ้าง
6: ประธานกิยาภาษาแสดงกิยากรรม
1: ต้องมีคำเชื่อมด้วยประโยคแบ่งเป็นอะไรบ้างคะประโยคแบ่งเป็น
6: ประธานภาคแสดง
1: ภาคแสดงขอใหม่ค่ะประโยคแบ่งเป็น
6: ประธานภาคแสดง
1: ประธานและภาคแสดงพูดใหม่ค่ะ
6: ประธานและภาคแสดง
1: แล้วภาคแสดงแบ่งเป็นอะไรอีกคะ
6: กิยาก
1: ิยาและ
6: กรรม
1: กรรมเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้น้องจักรพัฒน์นะคะประโยคนะคะเราก็จะแบ่งได้เป็นประธานและภาคแสดงนะคะภาคแสดงก็จะแบ่งย่อยออกมานะคะเป็นกริยาแล้วก็กรรมนั่นเองนะคะหวังว่าเด็กๆเนี่ยจะนำความรู้วันนี้นะคะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนะคะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปค่ะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของ เรียบเรียงประโยคเป็นข้อความเป็นขั้นสูงกว่าของการแต่งประโยคธรรมดาก็คือการนำประโยคมาเรียบเรียงเป็นข้อความนะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือใบความรู้ที่3เรื่องเรียงร้อยประโยคเรียงประโยคเป็นข้อความนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆจบไปแล้วในเรื่องของประโยคน่ารู้นะคะหวังว่าเด็กๆเนี่ยจะนำความรู้นะคะที่ได้วันนี้เนี่ยนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะคะเพราะว่าเรียกว่าประโยคเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะในการดำเนินชีวิตของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กๆอาจจะแต่งประโยคขอความช่วยเหลือแต่งประโยคบอกเล่าการเล่าเรื่องราวต่างๆนะคะนำไปใช้ด้วยนะคะวันนี้คุณครูขอตัวลาเด็กๆที่น่ารักเพียงเท่านี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
7: เพื่อทั้งหมดทำความเคารพ
8: สวัสดีค่ะ

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

วัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire เรียนฐาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวขณะนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าอาณวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกัน

0: กันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this building and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้ทำให้รู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ทรงพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทยอันลิเกซี่ค่ะ

0: ัยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินสุดมนุษย์เสี่ยงภัย
1: ราดหน้าที่โรงเรียนเนี่ยอร่อยจังฉันว่าไม่มีที่ไหนอร่อยเท่าเลยจริงๆนะฉันจัดไป3จานเลยล่ะ
0: ทว้านั่นแน่กินข้าวกลางวันกันอิ่มแล้วล่ะสิดูสิกระดุมเสื้อตึงกันทุกคนเลย
1: อ้าว BLTV ไปไงมาไงเนี่ย
0: พอดีเบื่อๆก็เลยแวะมาหาพวกนายตอนพักกลางวันเนี่ยละแล้วอะตอมไปไหนล่ะ
2: เห็นว่าไปเข้าห้องน้ำน่ะให้พวกเรารอหน้าโรงอาหารเนี่ยล่ะ
1: กินอะไรกันต่อ

0: ดีล่ะฉันยังไม่อิ่มเลย
1: มาแล้วมาแล้วไหนไหนได้ยินใครบอกว่าไม่อิ่มนะก็ต้นกล้าไงล่ะจะใครที่ไหนขาประจำเลยกินเท่าไหร่ก็ไม่เคยอิ่ม ไม่อิ่มไม่ใช่ปัญหาเพราะวันนี้ฉันจะเป็นเจ้ามือเลี้ยงขนมพวกนายเอง
0: เฮ้ยเสียอะตอมตัวจริงไปรวยมาจากไหนครับเสีย
1: ก็เมื่อวันหยุดที่ผ่านมาฉันช่วยแม่ทำงานบ้านนิดหน่อยแม่ก็เลยให้ค่าขนมเพิ่มมานะ
0: ฮะไหนไหนได้มาเยอะเลยเหรอขอดูหน่อยสิฮึบอ่ะนี่แน่ฮี
1: ่ต้นกล้าเหรียญหล่นหมดแล้วหายไปไหนเหรียญหนึ่งเนี่ยช่วยกันมองหาสินู่นเหรียญกลิ้งไปนู่นแล้ว
0: อาตอมฉันขอโทษนะ
1: ต้นกล้านายเนี่ยนะสร้างเรื่องตลอดเลยมาช่วยกันหาเหรียญก่อนเถอะ
0: พวกเราฉันว่าเหรียญตกลงไปตรงช่องนี้นะ
1: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอะ
2: ไหนไหนให้ฉันดูหน่อยสิ
1: โหนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
3: แผ่นดินทรุดตัว
1: เราควรไปบอกครูกันก่อนดีไหม
0: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
1: แผ่นดินทรุดเนี่ยคืออะไรเหรอ DLTV
2: นายถามถูกคนแล้วแผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงอย่างช้าๆเกิดจากการสูบน้ำบาดาลจากชั้นหินอุ้มน้ำขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนน้ำในช่องว่างของชั้นหินอุ้มน้ำที่ถูกสูบขึ้นมาใช้ได้ทันทำให้เกิดช่องว่างเป็นสาเหตุทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงน่ะ
4: เด็กๆพาออกมาห่างๆก่อนนะครูแจ้งผอ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วถ้าที่ครูเห็นก็น่าจะใช่ภัยพิบัติแผ่นดินทรุดตัวนะ
1: ครูครับ DLTV บอกพวกเราว่าการสูบน้ำบาดาลมาใช้เยอะเกินไปก็ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้หรือว่าในพื้นที่บริเวณโรงเรียนหรือใกล้เคียงมีการสูบน้ำขึ้นมาใช้เยอะเกินไปเหรอครับครู
4: จริงๆแล้วแผ่นดินทรุดมีสาเหตุจากปัจจัยอื่นๆได้อีกนะการสูบน้ำบาดาลมาใช้เป็นจำนวนมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนได้ทันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้นอกจากนี้แผ่นดินทรุดยังสามารถเกิดได้จากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินพวกการก่อสร้างอาคารที่มีการตอกเสาเข็มบวกกับแรงดันน้ำใต้ดินที่ลดลงทำให้ดินตะกอนที่อยู่ลึกลงไปจากผิวดินที่เป็นดินประเภทไม่แข็งตัวอย่างดินเหนียวหรือดินทรายจึงเป็นเหตุทำให้เกิดการทรุดตัวของแผ่นดินได้เช่นกันและยังมีสาเหตุอื่นอีกนะอย่างการที่มีรถบรรทุกของหนักเกินไปวิ่งผ่านเป็นจำนวนมากหรือมีการก่อสร้างหลายๆระบบหลายๆจุดอยู่ในบริเวณเดียวกันอย่างมีการวางท่อประปาหรือแม้แต่ท่อประปาแตกจนน้ำประปารั่วซึมเข้ามาในใต้ดินก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะที่ทำให้แผ่นดินทรุดได้ด้วยเช่นกัน
1: ถ้าอย่างนั้นเมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
4: ใช่แล้วล่ะเพราะผลกระทบจากแผ่นดินทรุดสร้างความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือนไม่ว่าจะเป็นการทรุดตัวลงของแผ่นดินหรือการเกิดการแตกร้าวของแผ่นดินก็ตามบางครั้งก็มีผลต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆหรือเป็นเหตุที่ทำให้ต้องเกิดการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยเลยก็ได้นะเพราะการที่แผ่นดินทรุดตัวลงอาจทำให้พื้นที่ที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเกิดความเสียหายอย่างมากซึ่งอาจเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่มากขึ้นได้ด้วยนะ
5: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับเดี๋ยวอยู่ตรงนี้กันนะอย่าเพิ่งเข้าไปให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อน
0: พี่เจ้าหน้าที่ครับและแผ่นดินทรุดอย่างนี้โรงอาหารของโรงเรียนจะพังไหมครับ
4: เบื้องต้นถ้าเกิดแผ่นดินทรุดตัวแบบนี้อาจจะไม่ได้สร้างผลกระทบกับฐานรากและตัวโรงอาหารจนเกิดอันตรายก็ได้นะยังไงก็ต้องขอตรวจสอบอย่างละเอียดดูอีกทีก่อนแต่ที่เห็นตอนนี้นะพื้นใต้โรงอาหารจะเป็นโพรงกลายเป็นพื้นที่รับน้ำท่วมขังและเป็นที่อาศัยอย่างดีของสัตว์เลื้อยคลานมีพิษต่างๆพี่คิดว่าหลังจากนี้ก็ควรแก้ไขด้วยการปิดช่องว่างรอบๆโรงอาหารที่เกิดจากการทรุดตัวของแผ่นดินให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันเรื่องน้ำท่วมขังและเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษนะจ๊ะ
0: พี่ครับไอ้ประเทศไทยเนี่ยเกิดแผ่นดินทรุดบ่อยไหมครับ
4: สำหรับประเทศไทยบริเวณพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีสถิติการทรุดตัวของแผ่นดินตามธรรมชาติแต่ละปีค่อนข้างสูงเพราะพื้นดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวที่อ่อนตัว มีอัตรา

0: อาการทรุดตัวระหว่าง 0.001 ถึง 4 เซนติเมตรต่อปีเลยนะ
1: พี่เจ้าหน้าที่ครับแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการศึกษาเตรียมตัวรับมือกับเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างเหรอครับ
0: จริงๆแล้วที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ทำการศึกษาสำรวจสภาพของที่ดินแต่ละพื้นที่อยู่เสมอว่ามีลักษณะที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินทรุดมากน้อยเพียงใดและมีการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับแนวทางรับมือและวิธีป้องกันรวมทั้งให้ทราบถึงอันตรายที่จะตามมาด้วยนะสำหรับการสร้างบ้านและต่อเติมอาคารบ้านเรือนควรจะต้องลงเสาเข็มตามแนวรับน้ำหนักของคานและแนวผนังให้ทั่วๆเท่ากันรอบทั้งอาคารส่วนถ้าเป็นในเมืองใหญ่ก็ต้องมีระบบจัดการน้ำที่ดีควรใช้น้ำผิวดินในการนำมากินมาใช้แล้วต้องมีการจัดสรรการใช้น้ำบาดาลให้เหมาะสมด้วยส่วนการป้องกันการทรุดตัวของแผ่นดินทำได้แค่เพียงการชะลอเท่านั้นนะเราจึงต้องใช้การวางแผนและการออกแบบทางวิศวกรรมมาช่วยในการป้องกันและรับมือการเกิดแผ่นดินทรุดตัวนี้นั่นเอง
1: ถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยแผ่นดินทรุดก็ไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ simat.org มีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
2: รับทราบตามนั้น
1: เดี๋ยวจะเข้าไปอ่านข้อมูลเรื่องนี้เพิ่มเติมและจะได้หาความรู้เรื่องอื่นๆเพิ่มได้อีกด้วยไง
0: พี่ว่าตอนนี้เด็กๆกลับขึ้นห้องเรียนก่อนดีกว่าเพื่อภัยนะแล้วเดี๋ยวรอฟังความคืบหน้าจากครูและจากโรงเรียนนะเด็กๆ
2: ครับขอบคุณครับอดกินขนมฟรีเลยเรา
1: แผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงเกิดจากการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินและการทรุดตัวตามธรรมชาติเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงหากพบเห็นการทรุดตัวของแผ่นดินให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีแล้วรีบออกห่างจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
2: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ย
1: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะ
2: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้

วัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็จะมาเฉลยไขในเรื่องของวิธีการทายาป้ายยาหยอดยาสำหรับหมาของท่านนะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับง่ายๆเอาเรื่องของยาที่ใช้ทานะครับสมมุติว่าประเด็นของปัญหาเช่นโรคผิวหนังที่เกิดหรือขนร่วงแล้วคุณหมอสั่งให้ทายานะครับง่ายที่สุดเลยก็คือการทำความสะอาดบริเวณที่จะต้องทายาก่อนนะครับอาจจะใช้แอลกอฮอล์ก็ได้นะครับชุบสำลีเช็ดทำความสะอาดซะก่อนนะครับเช็ดเสียแล้วก็รอให้แห้งนะครับเพื่อที่จะได้เศษสกปรกอะไรทั้งหลายมันหลุดไปแต่ถ้าเป็นหมาพันธุ์ขนยาวก็ยังไงก็ตามควรที่จะตัดให้ขนเหล่านี้มันสั้นลงซะก่อนยาจะได้แทรกซึมไปถึงผิวหนังยาทาผิวไม่ได้บอกให้ไปทาที่ขนนะครับหลายท่านรับไปก็หมอบอกให้ทาก็ทาอยู่บนขนนั่นแหละครับโรคผิวหนังก็เลยไม่หายสักทีนะครับหลักการก็เพียงแค่นั้นแหละครับทำความสะอาดผิวก่อนแล้วก็ทายาลงไปนะครับการทาก็ตามแล้วแต่คุณหมอสั่งเอาทาเมื่อไหร่แต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าจะต้องไม่ให้หมาไปเลียยาเหล่านั้นหลายคนถามว่าหมาเลียได้ไหมเอ้าถ้าเลียได้แล้วจะทาไปทำไมนะครับเพราะฉะนั้นข้อสำคัญก็คือยาที่ใช้ภายนอกเนี่ยไม่ได้เอาไว้กินนะครับก็จะมีการใส่กระด้งใส่คอลล่าอย่างที่เห็นเนี่ยเหมือนหมาใส่จานเรดาร์นะครับที่ท่านเห็นทั้งหลายแหละอันนั้นก็เป็นวิธีหนึ่งที่เขาเลียไม่ได้คราวนี้อีกอันที่เป็นปัญหาบ่อยก็คือในเรื่องของการที่จะป้ายตาหยอดตาทั้งหลายเนี่ยจะทำอย่างไรในการป้ายตาหยอดตานั้นเนี่ยก็ไม่ต่างจากของคนหรอกครับหลักการก็คือยาให้ส่วนของปลายหลอดสัมผัสกับตาหรือผิวด้านข้างหรือเปลือกตาเพราะมันจะทำให้1เกิดการกระทบกระแทก2อาจจะทำให้ยาของเรานั้นเสียนะครับนี่ก็จะเป็นยาป้ายตานะครับเราก็จับหน้าเขาเชยขึ้นนะครับแล้วก็บีบยาแล้วก็ลูดไปเนี่ยแค่นี้เองครับอันนี้ถ้าจะหยอดตาก็เชยหน้าขึ้นมานิ้วก็เปิดแล้วหยอดลงไปแค่นี้เองนะครับแล้วก็เช็ดเศษที่เหลือซะนะครับให้สะอาดอันนี้อีกปัญหาหนึ่งก็คือในการที่หยอดยาหูนะครับก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งเพราะหมาบ้านเราก็จะมีปัญหาของช่องหูอักเสบเนี่ยบ่อยมากปัญหาก็คือว่ายาเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ได้เข้าไปในรูหูจริงเพราะอะไรครับเพราะว่าบางทีมันมีขี้หูมีน้ำหนองอะไรอยู่ฉะนั้นก็จะต้องทำความสะอาดช่องหูซะก่อนนะครับโดยใช้คอตตอนบัดนี่แหละครับที่บ้านทุกบ้านมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ใช้คอตตอนบัดนี้ค่อยๆเช็ดนะครับมองเข้าไปเอาเท่าที่ตาเห็นพอสำหรับท่านเช็ดเสียขี้หูออกไปหมดก่อนแล้วถึงจะหยอดยาเข้าไปในรูหูนะครับเอาให้ยานั้นจะได้ไปสัมผัสกับพื้นผิวในช่องหูได้อย่างเต็มที่แล้วก็จะได้ออกฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อได้นะครับเนี่ยแล้วก็ครึ่งนิดหน่อยให้ยาเนี่ยมันก็ได้กระจายตัวนะครับโอเคนี่ก็เป็นการใส่ยาในช่องหูนะครับก็ไม่ได้ยากเกินไปใช่ไหมครับเพียงแต่ว่ามันก็อาจจะต้องมีการฝึกซ้อมแล้วก็ทำให้หมานั้นคุ้นชินนะครับทั้ง3วิธีที่กล่าวไปในวันนี้นะครับเอาละครับพบกันในคราวหน้าต่อไปครับสวัสดีครับ

0: In the past, when medical science was not yet advanced, humans treated their ailments by relying on supernatural beliefs and ancient medical wisdom that has been practiced and passed down through generations. Examples include using herbs, applying hot, cold therapies, and massage. As medical science developed, people increasingly preferred modern methods of treating illness and using chemical-based medicines, which can potentially be harmful to health in the long run. This led to a trend of integrating traditional medicines, a more natural approach, and applying it alongside modern medicine, evolving into alternative medicines. Thai massage is one of the original forms of treatment that has regained popularity and widespread acceptance both in Thailand and internationally. The wisdom of Thai massage is an art and science of healthcare, aiming to correct imbalances in the body's four elements: earth, water, wind, and fire. Particularly by addressing blockages in blood and wind lines through various methods. This includes pressing, knitting, squeezing, tapping, and herbal compresses, or other methods developed and passed down by Thai massage masters from the past to the present.
1: แล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์ตัดสิงห์สวัสดีครับ
2: ค่ะ
1: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสําคัญของการนวดแผนไทย
2: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทํางานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากําลังนวดเขาอยู
1: ่ครับ
2: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
1: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนา

0: ายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะคะอย่างซีวิดิตเนื้อนุ่นน้ำมัน
0: อ
1: ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ๋อเหรอครับเม็ดน้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
2: Traditional Thai massage is believed to have originated with Jiwaka Gromarabaka, the personal physician of Buddha, who laid the foundations for the concept of healing through touch, a touch filled with knowledge.Compassion and understanding of the human body, which evolved into the sign of massage. From there, the massage was passed on in temples, palaces, and villages. The incorporations of culture and local knowledge became wisdom passed down verbally, practices physically, and connected by heart and faith. Because the master must have the ability to heal through massage, and also courses morals and ethics according to Buddhist principles, and respect the master.Who imported the knowledge?
3: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
4: I really liked when they were doing like the back of my head, and they would hit like very like small pressure points, and like I didn't even know were there, and it made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับ
2: Traditional Thai massage is not merely about relaxing the tendons or treating physical aches and pains. Is it a form of wisdom that connects the body, mind, and life force as one?
0: จะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: รู้หรือไม่หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐและประสงค์จะฟ้องคดีปกครองสามารถยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองโดยทำเป็นหนังสือและใช้ถ้อยคำที่สุภาพทั้งนี้คำฟ้องไม่มีแบบฟอร์มบังคับแต่ต้องมีองค์ประกอบครบถ้วนได้แก่ 1. ชื่อและที่อยู่ของผู้ฟ้องคดี 2. ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ต้องการฟ้อง 3. การกระทำที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีเดือดร้อนเสียหาย 4. คำขอที่ต้องการให้ศาลสั่งโดยต้องเป็นคำขอที่ศาลสั่งให้ได้ตามกฎหมาย 5. ลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

วัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวแขนงนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย

0: here is looking amazing. Yeah, this building and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
1: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้แล้วมันรู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
1: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
5: ์อาหารของชูการ์ไกลเดอร์นะคะชูการ์แปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูการ์จะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงที่เขาจะสามารถทานได้ได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้ได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกลเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกลเดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกลเดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดหากให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกลเดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง MBT นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหานชันชัยส่วนล่างประสานมือวันนี้พบกับคุณกนกอ่อนวงคำหารค่ะ
0: ก็ร่างของยูทูบเบอร์ชื่อดังชาวไทยน้องหลุนโซโล่เมื่อช่วงเช้าเมื่อที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมร่างของฮลุนโซโล่ที่เสียชีวิตที่ประเทศจอร์เจียนั้นก็มาถึงประเทศไทยแล้วนะครับพร้อมกับพาสปอร์ตที่ถูกส่งกลับมาพร้อมกับร่างส่วนทรัพย์สินและก็สิ่งของอื่นๆนั้นทางการจอร์เจียยังคงเก็บเอาไว้เพื่อตรวจสอบตามกระบวนการและขณะนี้ทางครอบครัวของน้องฮลุนเองก็ได้นำร่างไปชันสูตรที่สถาบันนิติศาสตร์เพื่อให้ทุกขั้นตอนนั้นเป็นไปอย่างครบถ้วนและโปร่งใสสายการบินเทอร์กิชแอร์ไลน์เที่ยวบินที่นำร่างของนายบวรทัตเป็งสุขหรือว่าฮลุนโซโล่ยูทูบเบอร์ชาวไทยที่พบว่าเสียชีวิตที่ประเทศจอร์เจียเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยเมื่อเวลา 4:58 น.โดยมีครอบครัวและนางประเทืองทิพย์สิริวิเทศรักษาการอธิบดีกรมการกงสุลเป็นผู้แทนในการอำนวยความสะดวกการรับร่างที่บริเวณคลังสินค้าจากนั้นจะนำเข้าสู่กระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมเพื่อให้ทุกขั้นตอนนั้นเป็นไปอย่างครบถ้วนและโปร่งใสก่อนนำร่างกลับบ้านเกิดที่จังหวัดกาฬสินธุ์โดยญาติๆเตรียมบำเพ็ญกุศล3คืนต่อมา 8:00 น.ครับรถกระบะของเจ้าหน้าที่ได้ขับนำรถที่ใช้เคลื่อนร่างของฮลุนออกมาจากสนามบินภายหลังดำเนินการเรื่องของเอกสารผ่านขั้นตอนของสนามบินโดยร่างของน้องฮลุนอยู่ภายในรถ Toyota Alphard สีขาวหมายเลขทะเบียน5ขอไข่ทอพุเท่า661กรุงเทพมหานครเพื่อเดินทางต่อไปยังสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมเพื่อชันสูตรสาเหตุการเสียชีวิตก่อนนำร่างกลับบ้านเกิดที่จังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อประกอบพิธีทางศาสนาทั้งนี้ครับพาสปอร์ตของฮลุนนั้นถูกส่งกลับมาพร้อมกับร่างส่วนทรัพย์สินและสิ่งของอื่นๆนั้นทางการจอร์เจียยังคงเก็บไว้เพื่อตรวจสอบตามกระบวนการหากการตรวจสอบแล้วเสร็จก็จะประสานส่งคืนมายังประเทศไทยผ่านทางสถานเอกอัครราชทูตต่อไปในทันที
1: และก่อนที่ร่างของฮลุนโซโล่จะมาถึงที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมนะคะทางผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วรวีวัยวุฒิผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวนะคะว่าทางญาติเนี่ยได้มีการร้องขอให้ทางกระทรวงยุติธรรมช่วยตรวจสอบหาสาเหตุการเสียชีวิตซ้ำเมื่อชันสูตรเสร็จก็จะมีการพูดคุยกับญาติในเรื่องของข้อสรุปอื่นๆเพิ่มเติมอีกทั้งเรื่องของผลการชันสูตรอาจจะต้องขออนุญาตญาติก่อนที่จะมีการเปิดเผยกับสื่อมวลชนสำหรับการชันสูตรค่ะจะมีการตรวจสอบให้รอบคอบในทุกประเด็นหากญาติต้องการหลักฐานที่เกิดขึ้นที่จอร์เจียทางกระทรวงยุติธรรมก็จะมีการประสานงานให้ในเบื้องต้นเนี่ยนะคะยังไม่ทราบว่าศพของฮลุนเนี่ยได้ชันสูตรมาจากจอร์เจียหรือไม่เพราะว่ายังไม่ได้เห็นศพหรือเอกสารที่เกี่ยวกับศพแต่อย่างใดด้านการชันสูตรก็ต้องมีการเริ่มใหม่ทั้งหมดค่ะก็คือดูตามสภาพร่างกายปัจจุบันเป็นหลักเริ่มจากCT สแกนแต่ว่าอุปสรรคก็คือร่างเนี่ยมีการเปลี่ยนสภาพเนื่องจากเสียชีวิตมานานแล้วก็มีทราบได้ว่าจอร์เจียเนี่ยมีการเก็บรักษาร่างไว้ดีเพียงใดค่ะ
2: เดี๋ยวพอมาถึงแล้วน่าจะทราบนะครับเดี๋ยวก็จะได้ดูร่างพร้อมๆกับทางญาติด้วยนะครับ
3: คือตอนนี้ทางคุณหมอจะไม่เห็น
2: ยังไม่เห็นยังไม่เห็นอะไรเลยครับยังไม่เห็นรายละเอียดทั้งหมดครับ
3: แล้วซึ่งการผ่าชันสูตรที่เราจะอ้างอิงจากผลชันสูตรเบื้องต้นก่อนแล้วก็ค่อยหาสาเหตุเพิ่มเติมอะไรอย่างนี้ไหมครับ
2: ถ้าเกิดว่าตามข้อมูลที่ได้ตอนนี้นะครับเรายังไม่มีผลการชันสูตรจากทางจอร์เจียนะครับอาจจะต้องเริ่มใหม่เลยแต่ว่าเริ่มใหม่ของเราเนี่ยก็จะดูตามสภาพของร่างเป็นหลักนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยก็จะใช้กระบวนการในเรื่องของการตรวจโดยใช้ CT สแกนก่อนเพื่อจะดูความสมบูรณ์หรือว่าประเด็นต่างๆที่เขาได้ทำไปแล้วนะครับนะครับ
3: ระยะเวลาของร่างเองที่ผ่านระยะเวลามานานเนี่ยไม่เป็นอุปสรรคต่อการผ่าชันสูตรใช่ไหม
2: ยังไม่แน่ใจที่จะตอบตรงนี้นะครับเพราะว่าไม่แน่ใจว่าในเรื่องของการเก็บรักษาร่างไว้เนี่ยเขาเก็บรักษาไว้ได้ดีแค่ไหนนะครับเดี๋ยวต้องขออนุญาต
4: คุณผู้ชมทางจอจีมีการชันสูตรบ้าง
2: ตรงนี้ผมยังไม่ทราบจริงๆครับเพราะว่าพยายามที่จะหาพยายามที่จะติดต่อแต่ว่าเนื่องจากว่าเครือข่ายในเรื่องของเครือข่ายทางเวชของเราเนี่ยเราใกล้ที่สุดเลยเราก็มีแค่ตุรกี
1: ก็เป็นการให้สัมภาษณ์นะคะก่อนที่ร่างของฮาลู

0: จะเดินทางมาถึงค่ะทีนี้พี่ชายซึ่งก็เป็นลูกพี่ลูกน้องของฮาลุนนะคะอย่างนายสมศักดิ์บุตรศรีหรือว่ามอสค่ะเปิดเผยบอกว่าต้องการให้ทีมแพทย์นิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมตรวจสอบร่างกายอย่างละเอียดโดยเฉพาะค่ะตรวจหาสารพิษในร่างกายแล้วก็หัวใจรวมทั้งสาเหตุของการเสียชีวิตในประเด็นอื่นๆที่ผ่านมาทางการของประเทศจอร์เจียยังไม่ได้ให้คำตอบหรือว่าแจ้งอะไรเกี่ยวกับผลการชันสูตรกับทางครอบครัวมีก็เพียงแต่ใบมรณบัตรและแจ้งว่าจะมีการเก็บชิ้นส่วนเอาไว้ซึ่งก็ไม่ทราบว่าเป็นอวัยวะส่วนใดค่ะทางนี้หากผลการชันสูตรออกมาเป็นที่ปรากฏแล้วทางครอบครัวต้องการให้นำผลการชันสูตรของทั้งสองประเทศเนี่ยมาเทียบเคียงกันโดยเฉพาะเรื่องของสารพิษภายในร่างกายที่ทางครอบครัวก็ยังมีความกังวลเพราะว่าที่ผ่านมาการตรวจสอบในเบื้องต้นเนี่ยไม่พบร่องรอยของการถูกทำร้ายร่างกายแล้วก็ไม่มีบาดแผลภายนอกด้วยส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตกันก่อนว่านี้นะคะบอกว่าเป็นการไหลตายหรือไม่ตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้าหากผลพิสูจน์ออกมาว่าเป็นการทำร้ายร่างกายทางครอบครัวก็ขอใช้สิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้กับฮาลุนค่ะ
1: มันมีการกระทำเกิดขึ้นเนี่ยทางญาติเองมีแนวคิดถึงไหมว่าจะเอาผลของเมืองไทยที่พิสูจน์ได้ไปเทียบเคียงกับของจอร์เจียแล้วมีการดำเนินคดีกันในภายหลัง
2: ก็ต้องเทียบก็ต้องทำอยู่แล้วครับก็ต้องหาคนเป็นทำให้น้องด้วยถ้าเกิดมีการทำร้ายร่างกายเลยอะไรประมาณนี
1: ้อ๋อทางญาติเองก็ติดใจว่าน้องฮารุณเนี่ยไม่ได้เสียชีวิตจากปกติ
2: ถ้าอาการป่วยทางเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับน้องอาจจะป่วยไม่ได้บอกเราหรืออะไรประมาณนี้ครับแต่ถ้าทำร้ายตัวเองหรือโดนทำร้ายต้องหาข้อพิสูจน์อีกทีหนึ่ง
3: อะไรที่ทำให้เราเชื่อเหมือนว่าน้องเรามีสารพิษในร่างกายครับ
2: เขาแจ้งเบื้องต้นว่าไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายหรือบาดแผลประมาณนี้ก็เลยคิดว่าลองเช็คตรงนี้ดูจะดี
4: วันนี้มอสเซลล่าน้องกลับเลยหลังจากมีการชันสูตรเสร็จ
2: วันนี้น่าจะยังน่าจะเป็นพรุ่งนี้ครับ
5: ได้กลับเลย
4: อยากจะบอกอะไรครับคนไทยทั้งประเทศไหมหลังจากที่ร่างน้องมาถึงที่ประเทศไทยแล้ว
2: ก็ขอบคุณคนไทยทั้งประเทศที่ช่วยให้น้องได้กลับบ้าน
0: ทั้งนี้นะคะผลการชันสูตรคาดว่าน่าจะแล้วเสร็จภายในวันพรุ่งนี้นะคะหลังจากนั้นก็จะนำร่างของฮาลุนเนี่ยกลับไปที่จังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งเป็นบ้านเกิดเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาส่วนกำหนดการเรื่องของชาปนกิจนะคะทางครอบครัวขอพูดคุยกันหลังจากนี้ส่วนคุณย่าค่ะตอนนี้ก็กำลังใจดีฝากเพียงว่าให้เรียกน้องกลับบ้านด้วย
6: ส่วนความคืบหน้าในคดีสะเทือนขวัญกับฆาตกรอำพรางศพ2พี่น้องชาวรัสเซียและครอบครัวพ่อแม่ลูกชาวไทยนั้นนะครับตอนนี้ตำรวจก็เตรียมสแกนจุดพบศพซ้ำเพื่อหาหลักฐานในคดีขณะเดียวกันครับในวันนี้แม่ของ2พี่น้องชาวรัสเซียมีการจัดพิธีไว้อาลัยให้กับลูกสาวและลูกชายรวมถึงครอบครัวของพ่อแม่ลูกชาวไทยด้วยโดยคุณแม่ของน้องไดอาน่าและน้องโรมัน2พี่น้องชาวรัสเซียครับได้เผยแพร่คลิปวิดีโอของลูกทั้ง2คนขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งทั้งคู่นั้นมีสีหน้ายิ้มแย้มและสดใสสร้างความสะเทือนใจให้แก่ผู้ที่ติดตามข่าวเป็นอย่างมากพร้อมกับแจ้งกำหนดการจัดพิธีไว้อาลัยณจุดที่พบร่างของน้องเวลา10นาฬิกาวันนี้เพื่อร่วมกันระลึกถึงเด็กๆและก็ครอบครัวพ่อแม่ลูกชาวไทยที่ต้องจากไปเพราะว่าความโหดร้ายของฆาตกรขณะที่ตำรวจพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ฐานเมืองพัทยาเข้าไปตัดหญ้าแล้วก็ปรับพื้นที่บริเวณจุดที่พบศพพ่อแม่ลูกเพื่อเตรียมนำเครื่องสแกนมาตรวจสอบซ้ำอีกครั้งหลังจากนายป๋องและนายธง2ผู้ต้องหาให้การชี้จุดไม่ตรงกันจึงจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะทางตรวจสอบเพื่อยืนยันข้อเท็จจริงและค้นหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมประกอบสำนวนคดีซึ่งพบเสื้อขวดน้ำแล้วก็กล่องข้าวตกอยู่ในป่าแต่ไม่ทราบว่าเป็นของผู้ใด
0: ส่วนที่มีการพาดพิงถึงตำรวจค่ะจนมีกระแสข่าวบอกว่าตำรวจสน.ห้วยใหญ่ได้ทำการปลดรูป2ตำรวจออกจากบอร์ดแสดงรายชื่อนั้นทีมข่าวได้ไปตรวจสอบก็พบว่ามีรูปตำรวจหายไป2รูปจริงๆค่ะแต่ก็ได้รับคำชี้แจงบอกว่าเป็นตำรวจที่ย้ายออกไปหน่วยงานอื่นก่อนหน้านี้ไม่เกี่ยวกับคดีนี้แต่อย่างใดผู้สื่อข่าวยังได้ไปพูดคุยกับทางตำรวจสภ.ห้วยใหญ่นายเหนือนะคะที่ถูกกล่าวถึงในกระแสข่าวว่านายป๋องเนี่ยเป็นสายให้เจ้าตัวก็ปฏิเสธบอกว่าไม่เคยเรียกใช้งานนายป๋องแล้วก็ไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวค่ะ ตรงกันข้ามเป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่ที่เคยจับกุมนายป๋องถึง2คดีโดยคดีแรกนะคะก็มีการกักขังหญิงสาวในบ้านพักช่วงกลางปี2561แต่ว่าผู้เสียหายไม่ประสงค์ดำเนินคดีอ้างบอกว่าเป็นคนรักกันนายป๋องจึงได้รับการปล่อยตัวค่ะ
6: ขณะที่คดีที่2ครับคือคดีพยายามฆ่าและอาวุธปืนถูกดำเนินคดีและเข้าเรือนจำในช่วงปลายปี2561จนผ่านไป8ปีนายป๋องโทรศัพท์มาหาบอกว่าได้เบอร์จากตำรวจที่เคยให้กับพ่อของนายป๋องเมื่อหลายปีก่อนซึ่งหลังจากวางสายได้แจ้งชุดสืบสวนให้จัดทำประวัติ

0: ามคำสั่งของทีมสืบสวนเพื่อติดตามตัวแต่ว่าติดต่อไม่ได้เพราะปิดเครื่องซึ่งก็ได้ชี้แจงกับผู้บังคับบัญชาพร้อมกับย้ำนะครับว่าไม่เคยใช้ในป๋องเป็นสายข่าวและก็ไม่เคยมีผลประโยชน์ร่วมกันและเป็นหนึ่งในผู้จับกุมรวมทั้งเป็นพยานในคดีด้วย
1: หลังจากเมื่อวานนี้นะคะได้เกิดเหตุเสือเนี่ยทำร้ายเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจนเสียชีวิตนะคะทางอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็มีการสั่งการให้สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าระดมทีมผู้เชี่ยวชาญจากกองอนุรักษ์สัตว์ป่าค่ะเข้าไปดำเนินการจับเสือโคร่งเพื่อที่จะนำมาตรวจพิสูจน์ DNA เปรียบเทียบกับขนเสือที่พบอยู่ในจุดที่เกิดเหตุเพื่อที่จะระบุตัวเสือที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะจุดที่เกิดเหตุนะคะอยู่ที่บริเวณด้านหลังศาลาอเนกประสงค์ค่ะในเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีก็ไปพบร่างนายศักรินทร์วิชาจารย์พนักงานราชการสังกัดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งถูกลากไปใกล้กับลำธารห้วยขาแข้งประมาณ1กิโลเมตรสภาพศพเนี่ยถูกเสือกัดกินอยู่หลายแห่งตามร่างกายขณะที่บริเวณศาลาอเนกประสงค์ที่ผู้เสียชีวิตมานอนพักแล้วก็คอยมาดูแลนักท่องเที่ยวที่มากางเต็นท์นอนด้านหลังเนี่ยนะคะก็ไปพบเนี่ยแหละค่ะมุ้งสีเขียวค่ะคุณผู้ชมคะมุ้งสีเขียวที่อยู่ในป่าเนี่ยแหละค่ะคาดว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยน่าจะนอนอยู่ก่อนที่เสือเนี่ยจะลากไปแล้วก็ยังมีชุดเครื่องแบบแล้วก็ที่นอนของผู้เสียชีวิตเนี่ยอยู่ที่เดิมด้วยนางชยาพรอมรดิษฐ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12จังหวัดนครสวรรค์เปิดเผยนะคะว่าก่อนเสียชีวิตเนี่ยนายสักกรินปฏิบัติหน้าที่ตามปกติแต่ว่าในระหว่างที่เกิดเหตุเนี่ยเพื่อนร่วมงานอาจจะไม่ได้ยินเสียงเพราะว่าเป็นหุบเขานายสักกรินเป็นพนักงานราชการนะคะจะมีหน้าที่หลักๆก็คือคอยดูแลนักท่องเที่ยวให้ความรู้กับผู้ที่มานอนกลางเต็นท์รวมถึงให้ความรู้กับเยาวชนที่มาเข้าค่ายเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถค่ะซึ่งหลังจากนี้จะมีการติดตั้งกล้องเพื่อดูพฤติกรรมของสัตว์ว่าเป็นเสือชนิดไหนแต่ว่าบริเวณจุดที่เกิดเหตุเนี่ยไม่มีกล้องติดเอาไว้นะคะก็เลยต้องเฝ้าดูจากกล้องอื่นที่ใกล้เคียงกันค่ะ
2: สาเหตุที่ชัดแจ้ง 100% เนี่ยอยู่ระหว่างการสอบสวนทางทีมตำรวจแล้วก็ทีมสาธารณสุขเพราะว่าเราต้องส่งไปพิสูจน์ที่นิติเวชที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์นะคะแล้วสำหรับเหตุการณ์อันนั้นคือสาเหตุสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยเราพบร่องรอยว่าเสียชีวิตในบริเวณที่เขาทำงานในสายงานของเขาเนี่ยแล้วก็พบร่องรอยจริงว่าลักษณะของการโดนสัตว์ทำร้ายแล้วก็คาดว่าน่าจะเป็นเสือค่ะ
3: คาดว่าน่าจะเป็นเสือ
2: น่าจะเป็นเสือค่ะลักษณะร่องรอยการลากหรือร่องรอยของลักษณะบาดแผลที่พบก็น่าจะเป็นสัตว์ประเภทเสือ
1: นายอัตพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยนะคะว่าบริเวณรอบสำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งค่ะมีเสือโคร่งเนี่ยอาศัยอยู่ประมาณ 2-5 ตัวนะคะจึงให้สั่งการให้ทางสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าระดมทีมผู้เชี่ยวชาญจับเสือโคร่งเพื่อนำมาตรวจพิสูจน์ DNA เปรียบเทียบกับขนของเสือที่พบอยู่ในจุดที่เกิดเหตุพร้อมกับยอมรับนะคะว่าเมื่อประมาณ1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเคยมีรายงานด้วยนะคะว่าคือไปพบนี่แหละเสือโคร่งเนี่ยวิ่งไล่รถยนต์ของทีมวิจัยอยู่ในพื้นที่ค่ะแต่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นเสือตัวเดียวกับที่ก่อเหตุทำร้ายเจ้าหน้าที่เมื่อวานนี้หรือไม่ค่ะ
0: ดูเรื่องของปรับการปราบปรามยาเสพติดนะครับคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณ16ล้านบาทยกระดับความร่วมมือกับ3ประเทศเพื่อนบ้านอย่างเมียนมาสปป.ลาวและเวียดนามร่วมกันสกัดกั้นเครือข่ายขายยาเสพติดข้ามชาตินางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อสกัดกั้นยาเสพติดและทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศประจำปีงบประมาณ2569วงเงินรวม16ล้านบาทตามข้อเสนอของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปปส.โดยงบประมาณดังกล่าวนั้นจะใช้สนับสนุนการดำเนินงานร่วมกับเมียนมาสปป.ลาวและเวียดนามเพื่อสกัดกั้นยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันรวมถึงปราบปรามเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติหลังสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำยังคงน่าเป็นห่วงและมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ สำหรับการดำเนินงานจะมุ่งเน้นใน3ด้านหลักก็คือการสกัดกั้นและการปราบปรามยาเสพติดการป้องกันและบำบัดรักษาควบคู่กับ

0: การเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชนตามแนวชายแดนรวมถึงการพัฒนาศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงปลอดภัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและการปฏิบัติการร่วมระหว่างประเทศทั้งนี้งบประมาณนั้นจะนำไปสนับสนุนการปฏิบัติการร่วมในพื้นที่เสี่ยงการจัดหาอุปกรณ์ตรวจสารเคมีและยาเสพติดการพัฒนาระบบตรวจพิสูจน์และการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสกัดกั้นและการหยุดยั้งยาเสพติดตั้งแต่ต้นทางก่อนลักลอบเข้าสู่ประเทศไทย
1: ตำรวจไซเบอร์ค่ะได้บุกทลายฐานปฏิบัติการเว็บพนันออนไลน์กลางเมืองแม่สอดนะคะเข้าไปจับกลุ่มแอดมินพร้อมของกลางคอมพิวเตอร์แล้วก็อุปกรณ์เครือข่ายเว็บพนันเป็นจำนวนมากค่ะพลตำรวจตรีกิตตัดบำรุงรัตนยศผู้บังคับการกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี4หรือว่าสท.4ค่ะสั่งการให้เจ้าหน้าที่นำหมายค้นเข้าตรวจค้นบ้านแห่งหนึ่งนะคะในพื้นที่ตำบลแม่ป่าอำเภอแม่สอดจังหวัดตากหลังจากที่สืบทราบว่าเป็นสถานที่ใช้บริหารจัดการเว็บพนันออนไลน์ซึ่งจากการตรวจค้นก็ไปพบอายุชายนะคะอายุ23ปีเป็นบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนทำหน้าที่เป็นแอดมินดูแลระบบเว็บพนันออนไลน์พร้อมตรวจยึดอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือแล้วก็เอกสารรายละเอียดโปรโมชั่นของเว็บพนันของกลางด้วยผู้ต้องหาก็ยอมรับสารภาพบอกว่ารับจ้างเป็นแอดมินดูแลระบบเว็บพนันค่ะผัดเปลี่ยนเวรกันตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ทำมานานแล้วกว่า5เดือนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.แม่สอดดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมกับเร่งสืบสวนขยายผลเพื่อที่จะติดตามผู้ร่วมขบวนการรายอื่นมาดำเนินคดีต่อไปค่ะ
0: แต่ว่าในเรื่องของเหยื่อของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ณขณะนี้ก็ยังคงมีให้เห็นกันทุกวันนะครับไปดูเคสล่าสุดกันครับเป็นเคสที่จังหวัดสงขลาตำรวจสปอสภาค9บุกช่วยหนุ่มวัย18ปีอันนี้ถูกมิจฉาชีพอ้างว่าเป็นตำรวจนะครับแล้วก็หลอกว่าเกี่ยวข้องกับคดีเปิดซิมการ์ดให้กับกลุ่มผู้กระทำผิดให้โอนเงินให้2ล้านบาทเพื่อมีความบริสุทธิ์ใจจนสุดท้ายเนี่ยน้องโอนเงินไปจนครบ2ล้านบาทแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่หยุดครับให้น้องเปิดห้องพักด้วยห้ามติดต่อใครแล้ววิดีโอคอลอย่างต่อเนื่องพยายามให้โอนเงินเพิ่มมาอีกแต่ว่าสุดท้ายนั้นตำรวจก็บุกไปช่วยไว้ได้ทันขณะที่เข้าไปที่ห้องพักต้องยืนยันนะว่าเป็นตำรวจจริงด้วยครับเรียกว่ากว่าตำรวจจะเข้าไปได้ต้องพยายามยืนยันตัวว่านี่คือตำรวจจริงนะนี่คือตำรวจจริงๆเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่น้องคุยด้วยเนี่ยเป็นมิจฉาชีพที่อ้างตัวว่าเป็นตำรวจนะครับแล้วบอกว่าอย่าหลงเชื่อคนอื่นสุดท้ายเนี่ยนั่นคือบรรยากาศที่ตำรวจเข้าไปในห้องพักได้เป็นบรรยากาศช่วงที่ตำรวจศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศตำรวจภูธรภาค9ครับนำโดยพันตำรวจเอกจักราวุฒิบุญเรืองรองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค9บุกเข้าไปช่วยน้องเอต้องบอกว่าอันนี้เป็นขอเป็นนามสมมุตินะครับวัย18ปีภายในห้องพักภูริเฮาส์ใกล้กับศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่โดยเจ้าหน้าที่ต้องยืนยันว่าเป็นตำรวจจริงๆเพราะขณะนั้นน้องเองเนี่ยกำลังวิดีโอคอลกับมิจฉาชีพที่อ้างตัวว่าเป็นตำรวจแต่พอเห็นตำรวจจริงมาเนี่ยก็รีบปิดการสนทนาและลบบัญชีแอปพลิเคชัน LINE ทันทีเคสนี้ครับน้องผู้เสียหายถูกมิจฉาชีพให้หลอกโอนเงินเนี่ยไปถึง2ล้านบาทซึ่งก่อนที่ตำรวจจะมาถึงได้โอนไปหมดแล้วนะครบแล้วทั้ง2ล้านบาทเนี่ยโดยน้องไปอ้างกับพ่อแม่ว่าได้รับทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศจำเป็นต้องใช้เงินจำนวนดังกล่าวพ่อแม่ก็เชื่อครับเลยโอนเงินมาให้จากนั้นน้องก็ทยอยโอนให้คนร้ายครั้งละ 500,000 บาทรวม4ครั้งเป็น2ล้านบาทจากนั้นคนร้ายสั่งให้น้องเปิดห้องพักตัดการติดต่อพ่อแม่ญาติและเพื่อนๆพยายามหลอกให้หาเงินมาเพิ่มอีก5ล้านบาทโดยช่วงที่น้องเปิดห้องพักนั้นเจ้าหน้าที่ของสปอสตำรวจภูธรภาค9เองก็ได้รับการติดต่อจากพ่อแม่ของน้องนะครับว่าน้องเนี่ยน่าจะถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงเจ้าหน้าที่จึงพยายามติดตามจนพบว่ามาเปิดห้องพักที่นี่และช่วยเหลือได้ทันก่อนที่จะโอนเงินไปเพิ่มอีกทางเจ้าหน้าที่ก็จะเร่งสืบสวนขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์มา

0: แม่วันนี้เป็นงานบ้านกันเถอะแม่แม
1: ่เอ้าสวัสดีจันทร์ตะวันมาเล่นกับเมฆสินะ
0: ค่ะแต่แม่ผมแต่เล่นเกมเครื่องใหม่ไม่สนใจเลยเครื่องเก่ายังดีอยู่ไม่เห็นต้องซื้อใหม่เลย
2: เธอไม่รู้อะไรถ้าไม่เล่นเครื่องใหม่ก็อดเล่นเกมใหม่ๆนะสิ
0: โหแค่เกมที่มีแม่ก็เล่นไม่หมดแล้วนะ
1: ไม่ไหวเลยเมฆนี่คุณพ่อคุณแม่ต้องเสียเงินไปเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้เมฆยังหาเงินเองไม่ได้น่าจะช่วยกันอดออมนะหากวันหนึ่งเกิดปัญหาขึ้นมาเราจะได้มีเงินสำรองไว้เหมือนเงินถุงแดงยังไงล่ะ
0: เงินถุงแดงคืออะไรคะ
1: พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงปราดเปรื่องในทางกฎหมายการค้าและการปกครองทรงสะสมพระราชทรัพย์ส่วนหนึ่งที่เป็นผลกำไรจากการทำการค้าตั้งแต่ทรงรับราชการในรัชกาลที่2บรรจุใส่ถุงแดงเก็บรักษาไว้ในกำปั้นเหล็ก
0: โหแล้วท่านสะสมเงินถุงแดงไว้ได้เท่าไหร่แล้วคะ
1: พระราชทรัพย์ที่ทรงสะสมไว้มีอยู่ 40,000 ชั่งแปลงเป็นเงินไทยตอนนี้ก็ร่วม 1,000 ล้านบาทเลยนะทรงขอไว้สำหรับงานสร้างและซ่อมแซมพระอารามที่ค้างอยู่เพียง 10,000 ชั่งและพระราชทานส่วนที่เหลือ 30,000 ชั่งให้เป็นเงินแผ่นดินสำหรับพระเจ้าแผ่นดินองค์ต่อๆไปได้ใช้บริหารบ้านเมืองต่อมาในสมัยรัชกาลที่5เกิดวิกฤตการณ์ปากน้ำรศ .112 ที่รัฐบาลฝรั่งเศสได้ยกเรือรบมาปิดปากอ่าวสยามไว้ก็ได้เงินถุงแดงเนี่ยละช่วยรักษาประเทศไทยเป็นเอกราชจนถึงทุกวันนี
2: ้อะไรเนี่ยตะวันเดี๋ยวบังเราสิ
0: ประตูมิติเปิดแล้วไปกันได้ลูกแม
2: ่โถ
3: สมัยรัชกาลที่5
0: ท่าทางกำลังเครียดกันน่าดู
2: โถเอ้ยไม่ได้เรื่องเลย
0: มาเล่นเกมอะไรตอนนี้เมฆนู่นดูสิเขากำลังคุยอะไรกันอยู
4: ่เพื่อยุติปัญหารัฐบาลสยามต้องจ่ายเงินชดเชยค่าปฏิกรรมสงครามให้กับรัฐบาลฝรั่งเศสเป็นเงิน3ล้านฟรังเป็นอันดับแรก
5: เราจะยินยอมจ่ายเงินบางส่วนตามที่ท่านขอมาแต่ท่านต้องถอนสมอและออกมาจากน่านน้ำสยาม

0: คุณปู่คะเงิน3ล้านฟรังในสมัยนั้นถ้าคิดเป็นเงินตอนนี้น่าจะมีมูลค่าเท่าไหร่คะ
1: ปู่ขอลองคิดดูก่อนนะน่าจะประมาณ400ล้านบาทเห็นจะได
2: ้400ล้าน
1: นี่ไงล่ะเด็กๆภาพเงินในถุงแดง
3: เป็นรูปนกจริงๆด้วยนี่เป็นเงินประเทศอะไรเหรอคะคุณปู
1: ่นี่เป็นเหรียญเม็กซิโกจ้ะเป็นเงินตรามาตรฐานของการค้าระหว่างประเทศในขณะนั้นปู่อยากให้เมฆได้รู้จักอดออมเพื่อความมั่นคงของอนาคตนะลูกนะที่เงินถุงแดงในรัชกาลที่3ได้รักษาประเทศให้เป็นเอกราชในรัชกาลที่5จนเราได้อยู่สุขสบายมาจนถึงทุกวันนี
3: ้เข้าใจแล้วครับคุณปู
4: ่แม้รัชกาลที่3จะเป็นถึงพระมหากษัตริย์ผู้มีพระปรีชาในด้านการค้าขายมีเงินทองมากมายแต่ท่านก็นึกถึงประเทศและประชาชนมาก่อนประโยชน์ส่วนตนหากไม่ได้เงินถุงแดงที่ท่านออมรักษาแผ่นดินเอาไว้ไม่รู้ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร

0: Oi! Oi! ไม่ไหวไม่ไหวเจ็บเจ็บโอ้จะฆ่ากันแล้วไงเนี่ย
1: คุณปู่พระครูมาช่วยแล้วพี่จะทำอะไรคุณปู่ปล่อยคุณปู่เดี๋ยวนี้นะ
2: สงสัยจะพาเราไปวัดโพแน่ๆเลย
1: ไปกันเถอะ
2: พวกเรามาดูรูปปั้นฤาษีดัดตนนะคะอยู่ตรงไหนเหรอคะ
3: ตามหลวงตามาสิหลวงตาจะได้บอกเล่าประวัติให้ฟัง

0: ื่อนๆทั้งหมดทำความครบ
1: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนด้วยนะคะในวันนี้มาพบกับครูสุดารัตน์ปัญญาดีหรือครูแนนนั่นเองค่ะเช่นเคยนะคะเราก็จะมาพบกับครูแนนในรายวิชาอะไรนะคะในรายวิชาประวัติศาสตร์วันนี้เรามาเรียนวิชาประวัติศาสตร์เรื่องชุมชนหน้าอยู่นั่นเองค่ะสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะเด็กๆจะต้องบอกปัจจัยในการอยู่รวมกันเป็นชุมชนได้นั่นเองนะคะซึ่งในชั่วโมงที่ผ่านมาครูแนนในรายวิชาประวัติศาสตร์ครูแนนได้สอนเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ที่1ได้จบแล้วใช่ไหมคะจบลงไปเรียบร้อยแล้วซึ่งหน่วยการเรียนรู้ที่1เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องปฏิทินหรรษาองค์ประกอบหรือข้อมูลที่อยู่ในปฏิทินมีอะไรบ้างจำได้ไหมคะ
2: จำได
1: ้เราสามารถใช้ปฏิทินได้ไหมคะได้และเราก็ได้เรียนรู้วันสำคัญในปฏิทินมีอะไรบ้างคำบอกช่วงเวลาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเราตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและรวมไปถึงอนาคตที่เราวางแผนไว้นั่นเองนะคะซึ่งเหตุการณ์ในชีวิตที่เกิดขึ้นกับเรานะคะเราก็สามารถนำมาทำเป็นเส้นเวลาให้เราได้เห็นภาพเหตุการณ์ต่างๆได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นมีผลหรือส่งผลอย่างไรกับชีวิตเรานั่นเองนะคะนี่ก็คือในหน่วยการเรียนรู้ที่1ในวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่2เกี่ยวกับชุมชนวิถีชีวิตของคนในชุมชนรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงนะคะจากที่เราสังเกตในชุมชนของเรามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างจากอดีตเราอาจจะไปสอบถามคุณพ่อคุณแม่หรือปู่ย่าตายายว่าจากในอดีตนั้นชุมชนของเราเป็นอย่างไรวิธีการดำเนินชีวิตจากอดีตจนถึงปัจจุบันมีความแตกต่างกันอย่างไรเราก็จะมาเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่2นั่นเองนะคะพร้อมไหมคะเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมนั่นเองเดี๋ยวก่อนที่เราจะเริ่มเรียนครูแนนมีกิจกรรมนะคะตบมือตบอกตบไหล่นักเรียนเคยทำไหมคะเพลงนี้มีร้องว่ามือตบอกตบมือตบมือตบไหล่มือตบอกตบมือตบมือตบไหล่และสลับแล้วสลับกันไปแล้วสลับแล้วสลับกันไปตบอกตบไหล่ตบมือตบมือเดี๋ยวครูแนนจะทำให้ดูสักรอบหนึ่งช้าๆนะคะมือตบอกตบมือตบมือตบไหล่มือตบอกตบมือตบมือตบไหล่แล้วสลับแล้วสลับกันไปและสลับแล้วสลับกันไปตบอกตบไหล่ตบมือตบมือทำได้ไหมคะ

0: ได้ไหมคะ
1: ได้เดี๋ยวเรามาทำไปพร้อมๆกันนั่นเองนะคะใครร้องเพลงได้ช่วยคุณแนนร้องด้วยนะคะให้นักเรียนปลายทางทำกิจกรรมไปพร้อมๆเพื่อนๆในห้องต้นทางได้เลยนะคะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วมือตบอกตบมือตบมือตบไหล่มือตบอกตบมือตบมือตบไหล่แล้วสลับกันไปแล้วสลับกันไปตบอกตบไหล่ตบมือตบมือมือตบอกตบมือตบมือตบไหล่มือตบอกตบมือตบมือตบไหล่แล้วสลับกันไปและสลับกันไปตบอกตบไหล่ตบมือปรบมือให้ตัวเองค่ะทีนี้เด็กดีพร้อมจะเรียนรู้กับคุณแนนหรือยังคะเด็กดีพร้อมจะเรียนรู้หรือยังคะพร้อมแล้วเด็กดีทุกคนตั้งใจเรียนนะคะนักเรียนปลายทางด้วยค่ะเด็กดีกันทุกคนนะคะจะต้องตั้งใจเรียนและตอบคำถามนะคะจากที่คุณครูแนนถามไปทีนี้ครูแนนมีคำถามมาถามเด็กๆว่าชุมชนของนักเรียนที่นักเรียนอาศัยอยู่มีชื่อว่าอย่างไรซึ่งนักเรียนแต่ละคนอาศัยอยู่ในชุมชนที่แตกต่างกันออกไปครูแนนอยากจะขอให้นักเรียนอย่างชื่อชุมชนของตัวเองได้ไหมคะได้นักเรียนปลายทางล่ะคะรู้จักชื่อชุมชนของตนเองหรือไม่ลองบอกกับเพื่อนๆและคุณครูปลายทางหน่อยนะคะไหนใครจะยกตัวอย่างชื่อชุมชนของตนเองให้เพื่อนๆฟังคะยกมือขึ้นเลยมีไหมเอ่ยใครจำชื่อชุมชนของตนเองได้ค่ะน้องวันใหม่ชุมชนที่น้องวันใหม่อาศัยอยู่มีชื่อว่าอย่างไรคะ
2: หนองพานพุกค่ะ
1: หนองพานพุกใช่ไหมคะใครเอ่ยใครในห้องเรียนของเรามีใครอยู่ชุมชนหนองพานพุกบ้างยกมือหน่อยค่ะโอ้โหมีด้วยนะคะมีไหมคะมีอีกไหมคะครูแนนนะคะตอนนี้ครูแนนอาศัยอยู่ในอำเภอหัวหินครูแนนก็อยู่ในชุมชนสมอโพรงนั่นเองไหนใครอยู่ที่ชุมชนสมอโพรงบ้างมีนะคะมีน้องไมกี้แล้วก็น้องต้นหอมนั่นเองนะคะไหนใครอยู่ชุมชนบ่อฝ้ายมีไหมคะน้องนาเดียอยู่ชุมชนบ่อฝ้ายไหนใครอยู่ในชุมชนเขาตะเกียบมีไหมคะไม่มีเลยนักเรียนปลายทางล่ะคะอยู่ที่ชุมชนอะไรบ้างลองบอกกับเพื่อนๆหน่อยนะคะเพราะว่าแต่ละคนจะอาศัยอยู่ในชุมชนที่แตกต่างกันออกไปใช่ไหมคะแต่ละคนอาจจะมาจากที่ชุมชนเดียวกันหรือคนละชุมชนนั่นเองค่ะต่อมาค่ะคุณแนนอยากจะสอบถามว่าชุมชนของนักเรียนมีลักษณะการดำเนินชีวิตอย่างไรอย่างเช่นคนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมชุมชนของฉันคนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นชาวประมงคือการดำเนินชีวิตลักษณะการดำเนินชีวิตเป็นอย่างไรคะกูแนนขอคำตอบจากน้องน้ำโมหน่อยค่ะ
3: ชุมชนหนูอยู่ที่ปาละอูครับ
1: อยู่ที่ไหนนะคะ
3: ปัลละอูครับ
1: ลักษณะของการดำเนินชีวิตของคนในชุมชนเป็นอย่างไรคะ
3: นิยมทำสวนทุเรียนครับ
1: โอ้โหนิยมทำสวนทุเรียนวันหลังเราไปเที่ยวบ้านนโมดีไหมคะ
4: ด
1: ีนั่นเองนักเรียนปลายทางอยากไปเที่ยวบ้านของเพื่อนนโมไหมคะอยากไปแน่นอนนั่นเองนะคะซึ่งชุมชนของนักเรียนก็จะมีลักษณะของการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองนะคะบางชุมชนอาจจะประกอบอาชีพเป็นชาวประมงชาวประมงนี้ชุมชนจะต้องอยู่แถบไหนคะอยู่ติดทะเลใช่ไหมคะเพื่อที่จะออกไปหาปลาหาอาหารทะเลนั่นเองค่ะ ชุมชนของเรานะคะก็คือกลุ่มคนที่อยู่รวมกัน มาอาศัยอยู่รวมกันโดยอาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกันและมีผลประโยชน์ร่วมกันหรืออาศัยอยู่ในจำนวนคนที่มากๆนะคะนี่ก็คือชุมชนสรุปแล้วชุมชนคือการอยู่รวมกันเป็นชุมชนหนึ่งนั่นเองนะคะซึ่งมนุษย์เรานั้นจะอยู่คนเดียวได้ไหมคะ
0: ไม่ได
1: ้ไม่ได้คุณเอ็นจะอยู่คนเดียวโดยไม่มีเพื่อนไม่มีชุมชนอาศัยอยู่ได้ไหมคะไม่ได้เพราะคนในชุมชนนะคะเวลาที่เราอยู่รวมกันเราก็จะมีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันและมีการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามขึ้นนั่นเองซึ่งปัจจัยที่ทำให้เรามารวมกันหรือมาเป็นชุมชนเดียวกันนะคะมีดังนี้เลยอย่างเช่นมีวัฒนธรรมที่เหมือนกันวัฒนธรรมอย่างเช่นวัฒนธรรมทางด้านการแต่งกายมีการแต่งกายลักษณะที่เหมือนกันวัฒนธรรมทางด้านอาหารลักษณะของการรับประทานอาหารคล้ายๆกันหรืออะไรคะหรือมีวิธีการดำเนินชีวิตที่คล้ายๆกันอย่างเช่นประกอบอาชีพเป็นชาวประมงประกอบอาชีพเกษตรกรรมนะคะหรือทำสวนทำไร่นั่นเองความเชื่อที่เหมือนกันมีความเชื่อความคิดที่คล้ายๆกันนั่นเองนะคะรวมไปทั้งการใช้ภาษาเดียวกันก็จะเกิดการรวมกันเป็นชุมชนนั่นเองนะคะซึ่งนักเรียนคิดว่าชุมชนของเรามีกี่ลักษณะเอ่ยมีกี่รูปแบบนโมมีกี่รูปแบบคะหนูคิดว่ามีกี่รูปแบบเอ่ย
3: สองครับ
1: สองรูปแบบใช่ไหมคะถูกต้องค่ะนโมเก่งมากเลยชุมชนนะคะลักษณะของชุมชนนั้นคุณแนนแบ่งออกเป็นสองลักษณะดังนี้คือหนึ่งชุมชนชนบทสองชุมชนเมืองนักเรียนคิดว่าชุมชนชนบทจะมีลักษณะอย่างไรคะกลุ่มที่4ค่ะชุมชนชนบทมีลักษณะอย่างไรคะ
3: อยู่ในป่าครับ
1: อยู่ในป่าน้องวันใหม่ค่ะชุมชนชนบทในความคิดของน้องวันใหม่มีลักษณะอย่างไรคะ
3: ห่างไกลจากตัวเมืองค
1: ่
3: ะ
1: ห่างไกลจากตัวเมืองมีใครที่มีคำตอบแตกต่างจากเพื่อนไหมคะชุมชนชนบทมีลักษณะอย่างไรนักเรียนปลายทางคะทราบหรือไม่มาดูนะคะชุมชนชนบทของเรานะคะเป็นชุมชนที่มีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับธรรมชาติมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันจำนวนสมาชิกในชุมชนมีไม่มากนักนั่นเองนะคะอย่างเช่นคุณแนนอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีบ้านเกิดของคุณแนนอยู่ในชุมชนชนบทมีผู้คนอาศัยไม่มากนักและผู้คนในชุมชนรู้จักกันเป็นอย่างดีพอมีงานไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานบวชก็จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะคนในชุมชนมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันรู้จักกันแทบทุกบ้านเลยนะคะและเวลามีงานต่างๆทุกคนก็จะพร้อมใจไปช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะนี่คือความใกล้ชิดสนิทสนมกันของคนในชุมชนชนบทแต่ว่าการสิ่งอำนวยความสะดวกสบายมีมากไหมคะ
0: ไม่ม
1: ากอาจจะยังมีไม่มากนั่นเองนะคะอาจจะห่างไกลจากตัวเมืองหรือตัวอำเภอนิดหนึ่งนะคะต่อมาค่ะจากรูปภาพนี้นะคะชุมชนในชนบทส่วนใหญ่ก็จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมแล้วก็มีการตั้งบ้านเรือนที่เพื่อนบอกว่าอะไรนะคะจากการที่เราสังเกตชุมชนในชนบท
3: เขาทำให้เหนือพื้นครับ
1: มีอะไรนะคะ
3: การทำให้บ้านเหนือพื้นครับ
1: ลักษณะของการทำบ้านใช่ไหมคะเพื่อนบอกว่าจะมีการยกสูงขึ้นและการตั้งถิ่นฐานของบ้านเรือนอาจจะไม่แออัดเหมือนกับที่อยู่ในเมืองนั่นเองนะคะต่อมาชุมชนเมืองเป็นศูนย์กลางของความเจริญในด้านต่างๆสมาชิกอาศัยอยู่กันอย่างหนาแน่นมีการประกอบอาชีพที่หลากหลายนะคะไหนมีห้องครูแนนมีใครอยู่ในชุมชนในเมืองบ้างคะยกมือหน่อยมีไหมคะใน อยู่ทั้งในเมืองและก็ชนบทอย่างไรคะ
3: บ้านย่าอยู่ในชนบทครับบ้านผมอยู่ในเมืองครับ
1: เมื่อสักครู่นะคะเพื่อนเราก็ได้ยกตัวอย่างไปแล้วบ้านของผมนั้นอยู่ในเมืองส่วนบ้านของคุณย่านั้นอยู่ในชนบทนั่นเองการที่เราอยู่ในชนบทอาจจะไม่ได้หมายถึงว่าเราอยู่ในป่าในเขานะคะในชุมชนชนบทอาจจะเป็นชุมชนขนาดเล็กสิ่งอำนวยความสะดวกสบายยังไม่มีมากนักเท่ากับชุมชนในเมืองซึ่งชุมชนในเมืองอาจจะมีความมีผู้คนอาศัยอยู่จำนวนมากและสิ่งอำนวยความสะดวกสบายต่างๆก็ย่อมมีมากนั่นเองนะคะอย่างในภาพนี้นักเรียนเห็นอะไรบ้างคะมีอะไรคะในชุมชนเมืองของเราอาจจะเต็มไปด้วยตึกอาคารบ้านเรือนที่สร้างอย่างหนาแน่นอย่างแออัดนั่นเองนะคะนักเรียนชอบคิดว่าชอบลักษณะของการอยู่รวมเป็นชุมชนชนบทหรือว่าในเมืองมากกว่ากันคะคุณเอนขอตัวอย่างเด็กดีปรบมือหนึ่งครั้งเด็กดีปรบมือหนึ่งครั้งเด็กดีคะเด็กดีกลุ่มที่3ค่ะเด็กดีกลุ่มที่3คิดว่าเราชอบชุมชนในเมืองหรือในชนบทมากกว่ากันคะในเมืองเพราะอะไรคะลูก
3: มีอาหาร
1: มีอาหาร
3: มีอาชีพหลากหลาย
1: มีอาชีพหลากหลายมีอาหารมีอาชีพที่หลากหลายหมดแล้วใช่ไหมคะ
3: มีที่พักครับ
1: มีที่พักโอเคเก่งมากค่ะเด็กดีคะเด็กดีกลุ่มที่4ค่ะชอบการดำเนินชีวิตของชุมชนในเมืองหรือในชนบทมากกว่ากันคะ
3: ชนบทครับ
1: เพราะอะไรคะลูก
3: เพราะว่าไม่วุ่นวายครับ
1: เพราะว่าไม่วุ่นวายนั่นเองนะคะเก่งมากค่ะเด็กดีกลุ่มที่5ค่ะชอบชนบทหรือในเมืองมากกว่ากันคะ
2: ชอบชนบทค่ะ
1: ชนบทเพราะอะไรคะลูก
2: เพราะว่ามีเวลามีจัดงานอะไรก็จะได้มาช่วยเหลือกันค่ะ
1: เพราะว่าชุมชนในชนบทเวลามีงานบุญงานบวชหรืองานมงคลงานอวมงคลต่างๆนะคะก็จะมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีความสนิทสนมกันใช่ไหมคะเด็กดีกลุ่มที่1ค่ะชอบชุมชนในเมืองหรือในชนบทมากกว่ากันคะตอบได้เลยค่ะไม่มีผิดเลย
3: ชนบทครับ
1: ชนบทเพราะเหตุผลใดคะ
3: เพราะว่ามันไม่แออัดครับ
1: เพราะว่าไม่แออัดนั่นเองเด็กดีกลุ่มที่2ค่ะชอบแบบไหนมากกว่ากันคะชอบชุมชนในเมืองหรือในชนบทคะ
4: ชุมชนค่ะ
1: ชุมชนในมีชุมชนในเมืองและชุมชนในชนบทค่ะ
4: ชุมชนในชนบทค่ะ
1: เพราะเหตุผลใดคะเพราะเหตุผลใดเพื่อนๆช่วยได้นะคะเพราะเหตุผลใดเราถึงคิดว่าชุมชนในชนบทหรือชุมชนในเมืองเพราะว่าอะไรนะคะ
4: เพราะว่ามีต้นไม้แล้วก็อากาศดีค่ะ
1: เพราะว่ามีต้นไม้เยอะและมีอากาศดีนั่นเองนะคะแต่ละคนนะคะก็จะมีความคิดและลักษณะของความชอบไม่เหมือนกันนั่นเองนะคะหลักๆแล้วไม่ว่าเราจะอยู่ในชุมชนเมืองหรือในชุมชนชนบทแล้วเราจะต้องเป็นสมาชิกที่ดีของคนในชุมชนไหมคะ
0: เป็น
1: ไหมคะเด็กดีกลุ่มที่2คะไม่ว่าเราจะอยู่ในชุมชนเมืองหรือชุมชนชนบทเราจะต้องเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนไหมคะเป็นแล้วเราจะทำอย่างไรเราจะทำอย่างไรให้ชุมชนของเราน่าอยู่หรือเป็นสมาชิกที่ดีคุณแนนขอคำตอบจากกลุ่มที่4ค่ะ
3: ไม่เบียดเบียนใครคร
1: ับ ไม่เบียดเบียนใครไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนใช่ไหมคะ เดี๋ยวเราจะไปทำกิจกรรมต่อไปซึ่งครูแนนจะมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ร่วม

0: การแสดงความคิดเห็นและร่วมกันเสนอแนะนะคะว่าเราจะปฏิบัติตนอย่างไรให้ชุมชนของเราน่าอยู่นั่นเองค่ะซึ่งเด็กคิดว่าชุมชนของเรามีความสำคัญหรือไม่อย่างไรคะนักเรียนคิดว่าควรมีชุมชนมีการรวมกันอยู่เป็นกลุ่มไหมคะ
1: ควร
0: เราอยู่คนเดียวได้ไหมคะจะได้ไม่ต้องวุ่นวายได้ไหมคะซึ่งมนุษย์เราจะต้องมีการอาศัยพึ่งพากันเราจึงเกิดการรวมกลุ่มกันเป็นชุมชนนั่นเองนะคะดังนั้นแล้วชุมชนของเราจึงมีความสำคัญหนึ่งคือเกิดการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามเมื่อการที่เรามาอยู่รวมกันแล้วเราก็จะมีการคิดการรวมกลุ่มการทำกิจกรรมต่างๆนะคะก็เกิดสิ่งที่ดีงามเกิดวัฒนธรรมที่ดีงามหรือประเพณีนั่นเองค่ะต่อมามีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันในชุมชนก็จะมีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะคะดังนั้นแล้วการมีชุมชนการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนั้นก็ต้องอาศัยทุกคนสมาชิกทุกคนในชุมชนนั่นเองค่ะต่อมาครูแนนจะให้นักเรียนให้เวลานักเรียนในการช่วยการเสนอแนะหรือร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่าเราจะทำอย่างไรให้ชุมชนน่าอยู่และครูแนนจะให้แต่ละกลุ่มออกมานำเสนอนะคะว่าฉันจะปฏิบัติตนอย่างไรให้ชุมชนน่าอยู่เด็กดีพร้อมไหมคะ
2: พร
0: ้อมเด็กดีพร้อมไหมคะ
2: พร
0: ้อมเด็กดีพร้อมแล้วเราก็จะไปทำกิจกรรมนะคะครูแนนให้เวลานักเรียนปลายทางด้วยนะคะให้ร่วมกันเสนอแนะเกี่ยวกับสมาชิกที่ดีในชุมชนเราจะทำอย่างไรและปฏิบัติตนอย่างไรค่ะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยนะคะ

0: เอามือวางไว้ที่บ่าช่างสง่าสง่าจริงๆเอามือวางไว้ที่ตาช่างน่ารักน่ารักจริงๆเอามือวางไว้ที่ผมช่างน่าชมน่าชมจริงๆเอามือวางไว้ที่บ่าช่างสง่าสง่าจริงๆเอามือวางไว้ที่ตาช่างน่ารักน่ารักจริงๆเอามือจับผมแตะไหล่วางไว้บนตักแล้วเด็กดีฟังคุณแอนนะคะเด็กดีขาเด็กดีขาเด็กดีพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วถ้าเด็กดีพร้อมแล้วนะคะเด็กดีสัญญากับได้ไหมคะตอนที่เพื่อนออกมานำเสนอเราจะต้องตั้งใจฟังเพื่อนเด็กดีสัญญาไหมคะ
1: สัญญา
0: เด็กดีคะเด็กดีจะต้องตั้งใจฟังเมื่อเพื่อนออกมานำเสนองานนะคะพร้อมแล้วเด็กดีของเราพร้อมแล้วเด็กดีกลุ่มที่หนึ่งเด็กดีกลุ่มที่หนึ่งใครจะออกมานำเสนอคะน้องใบพลูออกมาเลยค่ะเด็กดีเด็กดีทุกกลุ่มนะคะหันมาฟังเพื่อนน้องใบพลูน้องใบพลูคะกลุ่มที่หนึ่งของเราร่วมกันเสนอว่าเราจะทำอย่างไรให้ชุมชนน่าอยู่คะ
2: ไม่เปิดเพลงเสียงดังค
0: ่
2: ะ
0: ไมคี้คะใบพลูเสนอว่าอย่างไรนะคะกลุ่มที่สองคะเมื่อสักครู่ใบพลูเสนอว่าอย่างไรนะคะไม่เปิดเพลงเสียงดังเพราะอะไรคะลูก
2: เพราะว่ารบกวนคนอื่นค่ะ
0: เพราะว่ารบกวนคนอื่นนะคะถ้าหากเราอยู่ในชุมชนเดียวกันเปิดเพลงเสียงดังรบกวนคนอื่นนะคะในเวลาที่คนในชุมชนพักผ่อนแล้วเกิดการทะเลาะกันได้ไหมคะได้ดังนั้นแล้วเราจะต้องรู้จักเกรงใจคนอื่นด้วยนั่นเองนะคะมีอะไรอีกไหมคะลูก
2: ไม่มีแล้ว
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะต่อไปเด็กดีกลุ่มที่2ค่ะน้องอะไรนะคะ
3: ประพัสราค่ะ
0: น้องอะไรนะคะ
3: ประพัสรา
0: ประพัสราชื่อเล่นชื่ออะไรคะ
3: น้องการค่ะ
0: น้อง
3: การค่ะ
0: น้องการเด็กดีกลุ่มที่3ค่ะน้องการจะเสนอนะคะเราจะทำอย่างไรให้ชุมชนน่าอยู่ค่ะ
3: ไม่ทิ้งขยะค
0: ่
3: ะ
0: ไม่ทิ้งขยะนะคะคุณแอนทิ้งขยะลงแม่น้ำได้ไหมคะ
3: ไม่ได้ค่ะ
0: ทิ้งขยะในบริเวณบ้านของคนอื่นได้ไหมคะ
3: ไม่ได้ค่ะ
0: เพราะอะไรคะลูก
3: เพราะว่ามันจะสกปรก
0: เพราะว่ามันจะสกปรกถ้าคุณแอนทิ้งขยะลงในแม่น้ำจะส่งผลอย่างไรคะทำให้น้ำเป็นอย่างไรคะ
3: เสีย
0: น้ำเน่าเสียนั่นเองนะคะดังนั้นแล้วในชุมชนของเราบางชุมชนอาจจะมีแหล่งน้ำแม่น้ำลำคลองเราก็ไม่ควรทิ้งขยะลงไปนั่นเองนะคะควรคัดแยกขยะหรือทิ้งขยะให้ลงถังขยะให้เป็นที่ให้เรียบร้อยนั่นเองนะคะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะต่อไปเด็กดีกลุ่มที่3ค่ะเชิญเลยค่ะเด็กดีแนะนำตัวด้วยค่ะ
4: สว
0: ั
4: สดีครับผมชื่อเด็กชายนันทวัฒน์เพชรโยครับ
0: ชื่อเล่นน้อง
4: น้องปื้มครับ
0: น้องปื้มคะกลุ่มที่3เรามีข้อเสนอแนะอย่างไรคะ
4: ไม่ทะเลาะวิวาทกับคนในชุมชนชุมชนค่ะ
0: เราจะไม่ทะเลาะวิวาทกับคนในชุมชนถ้าหากเราทะเลาะกันเป็นอย่างไรคะชุมชนจะเป็นอย่างไร
4: ชุมชนจะไม่น่าอยู่ครับ
0: ชุมชนจะไม่น่าอยู่จะไม่เกิดความสามัคคีกันใช่ไหมคะเก่งมากๆมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะไม่มีค่ะคุณค่ะต่อไปกลุ่มที่4ค่ะเชิญเลยเด็กดีกลุ่มที่4นะคะแนะนำตัวด้วยค่ะลูก
5: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายจักรพรรดิคำลบครับชื่อเล่นชื่อน้องน้ำโมครับ
0: น้องน้ำโมนะคะทางกลุ่มเราให้ข้อเสนอแนะว่าอย่างไรคะ
5: ช่วยกันและกันครับ
0: ช่วยกันและกันอย่างเช่นอะไรเอ่ย
5: ปลูกต้นไม้แยกขยะให้เป็นที่เป็นทางครับ
0: ปลูกต้นไม้แล้วก็แยกขยะการไม้ดีไหมคะดีการปลูกต้นไม้จะส่งผลดีอย่างไรต่อชุมชนล่ะคะทำให้ชุมชนของเราเป็นอย่างไรคะ ทำให้ชุมชนของเราร่มรื่นใช่ไหมคะและอะไรอีกนะคะทิ้งขยะใช่ไหมคะให้เป็นที่นั่นเองนะคะเก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยต่อไปกลุ่มที่5ค่ะกลุ่มสุดท้ายมาเลยค่ะค่ะกลุ่มที่5ค่ะน้องวันใหม่แนะนำกับเพื่อนๆหน่อยค่ะแนะนำตัวด้วย
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงธัญรัตน์เสอีกค่ะ
0: น้องวันใหม่นะคะกลุ่มที่5ของเราให้ข้อเสนอแนะอย่างไรบ้างคะ
1: ไม่ขโมยของค่ะ
0: ไม่ขโมยของถ้าหากเราขโมยของของคนในชุมชนจะเกิดผลเสียอย่างไรคะ
1: ชุมชนจะไม่น่าอยู่ค่ะ
0: ชุมชนจะไม่น่าอยู่จะต้องเกิดการทะเลาะวิวาทกันอย่างแน่นอนใช่ไหมคะมีอะไรแนะนำอีกคะมีอีกไหมคะไม่มีนะคะเก่งมากๆเลยปรบมือให้ทุกคนเลยค่ะเก่งมากๆจากการที่ครูแนนได้ฟังข้อเสนอแนะของแต่ละกลุ่มนะคะดีมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นการทิ้งขยะให้เป็นที่ไม่เสียงดังรบกวนคนอื่นการปลูกต้นไม้ไม่ทะเลาะวิวาทกันนะคะสิ่งนี้ล่ะค่ะคือการที่เราปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของคนในชุมชนการที่เราอยู่ในชุมชนชนบทหรืออยู่ในเมืองนะคะจะต้องปฏิบัติตนให้ดีเป็นสมาชิกที่ดีนั่นเองนะคะซึ่งเด็กดีของเราทุกคนสามารถปฏิบัติได้ไหมคะได้ไหมคะได้แน่นอนนั่นเองคุณแนนหวังว่าเด็กๆนะคะจะนำไปปฏิบัติในชีวิตจริงของเราด้วยนั่นเองค่ะซึ่งคุณแนนก็ได้ยกตัวอย่างมาอย่างเช่นเราเป็นสมาชิกที่ดีในชุมชนช่วยรักษาความสะอาดไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำหรือริมถนนนั่นเองก็จะทำให้ชุมชนของเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะต่อมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมใบงานที่1เรื่องชุมชนน่าอยู่นั่นเองนะคะโดยให้นักเรียนตอบคำถามให้ถูกต้องพร้อมวาดภาพชุมชนของตนเองนั่นเองค่ะรบกวนครูไปทางแจกใบงานที่1เรื่องชุมชนน่าอยู่พร้อมอธิบายกิจกรรมในใบงานให้นักเรียนฟังด้วยค่ะใบงานที่1เรื่องชุมชนน่าอยู่นะคะครูแนนจะมีคำถามในใบงานนะคะคือ1ชุมชนในฝันของฉันมีลักษณะอย่างไรนักเรียนคิดว่าชุมชนในฝันของนักเรียนมีลักษณะอย่างไรให้เขียนลงไปได้เลยนะคะ2สิ่งที่ทำให้การรวมกลุ่มเป็นชุมชนคืออะไรทำไมจะต้องมีการรวมกันเป็นชุมชนมีปัจจัยอะไรบ้างนะคะลองเขียนลงไป3สิ่งที่จะทำให้ชุมชนน่าอยู่มีดังนี้นักเรียนคิดว่าสิ่งใดที่จะทำให้ชุมชนของเราน่าอยู่นั้นมีอะไรบ้างจากที่นักเรียนเสนอมานั่นแหละค่ะสามารถนำมาตอบข้อที่3ได้และสุดท้ายให้นักเรียนวาดภาพลงในแบบฝึกหัดของเราด้วยนะคะโดยวาดภาพชุมชนในฝันของนักเรียนนั่นเองค่ะนักเรียนอยากดูตัวอย่างแนวคำตอบจากคุณแนนไหมคะอย่าแนวคำตอบจากคุณแนนนักเรียนสามารถดูเป็นแนวคำตอบได้แต่ห้ามเหมือนกับคุณแนนทุกตัวอักษรนั่นเองนะคะเพราะนี่เป็นแนวทางชุมชนในฝันของคุณแนนอย่างเช่นข้อที่1คุณแนนบอกว่าชุมชนในฝันของฉันจะต้องเป็นชุมชนแห่ง

0: การแบ่งปันมีอะไรพึ่งพาอาศัยกันเอื้อแผ่กันข้อ2สิ่งที่ทำให้การรวมกลุ่มเป็นชุมชนอย่างเช่นมีวัฒนธรรมวิธีการดำเนินชีวิตความเชื่อและใช้ภาษาเดียวกันนั่นเองนะคะนี่คือตัวอย่างต่อมา3สิ่งที่จะทำให้ชุมชนน่าอยู่มีดังนี้คือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีน้ำใจและสามัคคีกันนะคะหลังจากนั้นเราก็วาดภาพลงเด็กดีพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำใบงานกันนะคะนักเรียนปลายทางด้วยค่ะนักเรียนเปิดอุ้ยโทษค่ะลูกนักเรียนเปิดไปที่หน้า67ค่ะลูกหน้า67น้องปื้มของน้องปื้มไปไหนคะแบบฝึกหัดของเราอ่ะมันมีอยู่3เล่มเดี๋ยวเอาสมุดขึ้นมาวาดภาพไปพังๆก็ได้ลูกหนูวาดภาพก่อนเพราะว่าแบบฝึกหัดของหนูน่าจะอยู่กับที่คุณแนนให้หนูวาดภาพก่อนก็ได้ค่ะหน้า64ค่ะลูกค่ะใช่ใช่ค่ะหน้า67นะลูกเปิดไปค่ะไม่กี่วาดชุมชนในฝันของเราลงได้เลย67 67ค่ะมีไหมคะเอาสมุดขึ้นมาวาดภาพชุมชนในฝันของเราไว้ก่อนคุณมีสมุดอะไรไหมลูกมีสมุดไหมให้เพื่อนยืมหน้าเอาสมุดอะไรขึ้นมาก่อนก็ได้ลูกวันใหม่มีสมุดไหมไม่คุณแอนขอสมุดลูกใช่ค่ะไลวินวาดภาพชุมชนในฝันของเราก่อนนะ
1: หนูไม่ได้มา2วันหนูไม่ได้จัดตารางสอบ
0: ของหนูแบบฝึกหัดหนูน่าจะอยู่กับคุณแอนค่ะวาดภาพชุมชนในฝันอันไหนลูกข้อที่1ชุมชนในฝันของเราเป็นชุมชนแบบไหนลูกอย่างเช่นหนูอาจจะบอกว่าเป็นชุมชนสามัคคีกันเป็นชุมชนที่มีต้นไม้เยอะๆก็ได้เนี้ยได้หมดเลยนะคะข้อที่1กลุ่มที่3ไม่ขยับไปค่ะแล้วของหนูอยู่ไหนลูกเอาสมุดวิชาอะไรก็ได้ลูกเอามาเดี๋ยวคุณแนนเอากระดาษให้ค่ะ
1: ข้อ3มีกระดาษ
2: หนูไม่มีทั้ง
0: หนูวาดชุมชนในฝันของเราไว้ก่อนนะตัวใช่ค่ะตรงนั้นให้วาดลูก
2: จะมีหน้ากลางไหม
0: ใช่ใช่ค่ะทำไมอันนี้มันไม่มีหน้ากลาง
1: น้อเล่นมุกคิดเข้ามา
0: ปื้มเอาคุณแอนยืมสมุดหน่อย
1: ดูอันนี้ก็ได้
0: มีไหมอันนี้ด้
1: วยอันนี้น่าจะต้องมี
0: ไม่เป็นไรลูกขอบคุณค่ะเราวาดชุมชนในฝันไว้ก่อนนะคะชุมชนในฝันของเรามีอะไรชุมชนในฝันของฉันเป็นอย่างไรนะคะวาดภาพลงไปได้เลยอิฟชุมชนในฝันของฉันมีลักษณะอย่างไรลูกได้ได้ค่ะค่ะขยะขอไข่ยอยักษ์สระอาชุมชนในฝันของเราอาจจะแตกต่างกันนะคะบางคนอาจจะบอกว่าชุมชนแห่งการแบ่งปันชุมชนสามัคคีชุมชนแห่งรอยยิ้มชุมชนแห่งชุมชนมีน้ำใจได้หมดเลยค่ะคะข้อที่ไหนคะข้อที่2สิ่งที่ทำให้ชุมชนมีการรวมกลุ่มกันคืออะไรอย่างเช่นมีใช้ภาษาเดียวกันมีวัฒนธรรมเดียวกันหรือการแต่งกายเดียวกันคล้ายๆกัน
3: เมือง

สระเอสระเอหอหีบมอม้าสระอืออ่างนอหนูค่ะสระอืออยู่ตรงข้างบน

0: ของใช้ภาษาใช่ค่ะการมีวัฒนธรรมทางด้านอาหารเหมือนกันการแต่งกายการอะไรอีกการใช้ภาษาใช่ค่ะยกตัวอย่างมาได้ข้อที่2อาจจะยกตัวอย่าง1ตัวอย่างก็ได้นะคะยกตัวอย่างมาตอบคำถามด้วยนะคะไมกี้วาดภาพก่อนแล้วหนูค่อยมาเอาแบบฝึกหัดกับผู้แนนนะคะเพื่อนไปเอาแบบฝึกหัดกับผู้แนนชุมชนในฝันของฉันควรมีลักษณะอย่างไรอาจจะอยากมีอะไรนะสิ่งอำนวยความสะดวกสบายต่างๆอะไรนะคะ
1: ผู้แนนครับ
0: สะดวกใช่ไหมคะ
1: ผู้แนนครับ
0: สงบสอเสืององูบอใบไม้
1: ผมต้องเขียนค่ะ
0: เดี๋ยวหนูค่อยเขียนลงในแบบฝึกหัดเดี๋ยวหนูวาดภาพไปก่อนอย่าลืมตอบคำถามนะคะกลุ่มที่2อันไหนนะคะเหมือนหรอคะใส่เสื้อใส่นี่ไม้ม้วนค่ะลูกสลายไม้ม้วนเดี๋ยวแป๊บนึงนะลูกใส่เสื้อเหมือนใช่ไหมคะสลายเอหอหีบมอม้าสระอือสระอือกออ่างแล้วก็นอหนูคูณอะไรนะคะไม่ทะเลาะลอลิงลูกลอลิงไม่ใช่ลอเรือเพื่อนสระเออพอพานสระอือไม่เอกออ่างดอหนูค่ะได้ไหมคะโอ้โหกลุ่มที่5ทำงานรวดเร็วมากเก่งมากลูกวันนี้ขาดใครนะเบิ้ลแล้วก็อีกคนหนึ่งชื่ออะไรนะ
2: ปื้ม
0: อ้าวอ๋อปื้มนั่งตรงโน้นฮะหมอสอ๋อหมอสไม่มาเป็นไงลูก
3: ชุมชนคนรักป่าดี
0: อะไรคะลูกสิ่งที่ทำให้ชุมชนเกิดการรวมกลุ่มกันใช่ไหมคะอย่างเช่นใช้ภาษาเดียวกันข้อที่2นะได้ค่ะอันไหนข้อไหนข้อที่3
4: ร่วมกันได้ไหมครับ
0: ค่ะ
5: ข้อที่3มันเป็นคนดี
0: ข้อที่2 1คือเราใช้ภาษาเดียวกันการแต่งกายที่คล้ายกันหรือการดำเนินชีวิตที่คล้ายๆกันก็จะส่งผลให้เราเกิดการรวมกลุ่มกันเป็นชุมชนวาดรูปชุมชนในฝันของเราค่ะว่าจะมีบางคนอาจจะบอกว่าชุมชนในฝันของฉันอยากให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสบายอยากให้มีรถไฟฟ้าอยากให้มีรถไฟสิ่งไหนที่ชุมชนของเราไม่มีเราอยากให้มีเราก็สามารถลองวาดลงได้เลยค่ะอยู่ร่วมกันข้อไหนคะข้อที่2การแต่งกายที่คล้ายๆกันก็ได้การใช้ภาษาที่เหมือนกันอาจใช้ภาษาเหมือนกันเดียวกันก็ได้กลุ่มที่2คะยังไม่ได้ตอบคำถามเลยเพื่อนๆกลุ่มอื่นเขาจะตอบคำถามแล้วก็ค่อยมาวาดภาพนะลูกกลุ่มที่2อย่าลืมตอบคำถามนะคะค่ะอย่าลืมตอบคำถามกลุ่มอื่นเขาตอบคำถามเรียบร้อยแล้วนะมีน้ำใจสามัคคีและมีน้ำใจวันนี้มอสไม่มาใช่ไหมคะ
6: หนูต้องมอสบ้าน
0: มอสไม่มา

0: คะ
1: หนูไม่เข้าใจว่า
0: หมอกลุ่มหนึ่งเรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยยังคะกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่ห้ากลุ่มที่สี่และกลุ่มที่สามน่าจะเรียบร้อยแล้วแต่กลุ่มที่หนึ่งไอ้กลุ่มที่สองครูแนนยังไม่เห็นตอบคำถามเลยนะลูกครูแนนยังไม่เห็นตอบคำถามเลยเดี๋ยวเราตอบคำถามก่อนนะคะชุมชนในฝันของฉันมีลักษณะอย่างไรข้อที่1เขียนลงไปคิดว่าชุมชนในฝันของฉันควรมีลักษณะยังไงมีน้ำใจยิ้มแย้มแจ่มใสแบ่งปันสามัคคีกันได้หมดค่ะมียังไงคะชุมชนในฝันของเราสามัคคีสออาสาคะสิ่งที่ทำให้เกิดชุมชนทำสิ่งที่ทำให้การรวมกลุ่มเป็นชุมชนอย่างเช่นใช้ภาษาเดียวกันการแต่งกายที่เหมือนกันการอะไรอีกการดำเนินชีวิตการประกอบอาชีพคะสามัคคีมอม้าไม่หันอากาศคอควายคอควายคอควายอีกแล้วก็สระอีโอเคเก่งมากค่ะเด็กดีคะเด็กดี

เด็กดีกลุ่มที่1เรียบร้อยหรือยังคะยังตอบคำถามหมดทุกข้อหรือยังคะตอบแล้วกลุ่มที่2ยังกลุ่มที่3เด็กดีกลุ่มที่3เรียบร้อยหรือยังคะตอบคำถามครบหรือยังคะครบแล้วเด็กดีกลุ่มที่4และกลุ่มที่5ตอบคำถามครบหรือยังคะจากการที่คุณแนนได้เดินไปตรวจดูนะคะส่วนใหญ่แล้วเราทำแบบฝึกหัดได้และตอบคำถามได้เกือบเรียบร้อยหมดแล้วนั่นเองนะคะทีนี้เด็กดีคะเด็กดีหันมามองคุณแนนก่อนเด็กดีวางอุปกรณ์นะคะเด็กดีกลุ่มที่4วางอุปกรณ์ก่อนค่ะเด็กดีกลุ่มที่5เด็กดีกลุ่มที่5เด็กดีกลุ่มที่1เด็กดีกลุ่มที่2เด็กดีคนไหนยังไม่วางเด็กดีกลุ่มไหนยังไม่วางที่2คะเด็กดีกลุ่มที่4เด็กดีปรบมือ1ครั้ง1ครั้ง1ครั้งเด็กดีอมมะนาวเด็กดีวางอุปกรณ์เด็กดีอมมะนาวนะคะเดี๋ยวคุณแนนจะสรุปบทเรียนนะคะจากในชั่วโมงนี้เราได้เรียนเกี่ยวกับชุมชนน่าอยู่เราได้เรียนรู้ว่าการรวมกลุ่มกันเป็นชุมชนนั้นมีปัจจัยอะไรบ้างอย่างเช่นอะไรคะลูกอย่างเช่นอะไรคะการรวมกลุ่มกันอย่างเช่นมีการใช้ภาษาเดียวกันการแต่งกายความเชื่อเดียวกันวัฒนธรรมที่คล้ายๆกันนะคะก็จะเกิดการรวมกลุ่มกันเป็นชุมชนนั่นเองซึ่งชุมชนของเราแบ่งออกเป็นกี่ลักษณะคะแบ่งออกเป็น2ลักษณะก็คือชุมชนในชนบทและชุมชนในเมืองซึ่งชุมชนในชนบทก็จะแตกต่างจากชุมชนในชนเมืองอย่างสิ้นเชิงนั่นเองนะคะถ้าในชนบทสิ่งอำนวยความสะดวกสบายต่างๆก็มีน้อยกว่าชุมชนในเมืองและชุมชนในชนบทนั้นก็จะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดซึ่งกันและกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะการตั้งบ้านเรือนก็จะไม่แออัดเหมือนกับชุมชนในเมืองนั่นเอง

0: ึ่งการที่เราอาศัยอยู่ในชุมชนจะต้องเป็นสมาชิกที่ดีเหมือนกับที่นักเรียนให้ข้อเสนอแนะมาทุกข้อเลยนะคะครูแนนก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนกันนะคะในชั่วโมงต่อไปเราจะมาเรียนเรื่องการสืบค้นเราจะมาดูว่าการสืบค้นเรื่องราวในชุมชนของเรามีวิธีการอย่างไรบ้างนะคะสิ่งที่เราต้องเตรียมคือใบงานที่2เรื่องการสืบค้นนั่นเองค่ะในวันนี้ครูแนนก็ฝากบทเรียนไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราพบกันใหม่ค่ะ
1: ด้วยความเคารพ
2: ขอบคุณค่ะ
0: บ๊ายบาย

0: ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: ตอนที่10เพลงนิทานจากมาตราตัวสะกดแม่กกกดกบเพลงรางวัลนักอ่าน
2: วันนี้แทนไทยจะมาเล่านิทานให้ทุกคนฟังกันนะปุยเมฆกับต

ันใหม่กลับไปกลับไปลองทบทวนดูเอาล่ะวันนี้ครูจะให้ทุกคนเขียนตามคำบอก10คำนะมาเริ่มกันเลยสามารถกระดาษโอกาสตำรวจตัวเลขรูปภาพอาชีพสำเร็จชักเกยอร์และสวัสดี

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆเพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยแล้วแทนไทยกับเพื่อนๆรู้ไหมว่าทำไมปุยเมฆกับตัวโน้ตถึงเขียนตามคำบอกของคุณครูได้ถูกต้องทั้งหมดเลย
0: อ๋อก็เพราะว่าปุยเมฆกับตัวโน้ตชอบอ่านหนังสือทำให้จดจำคำต่างๆได้ดียังไงล่ะ
1: ใช่แล้วเก่งมากเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าคำไหนที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่กกแม่กดและแม่บ้างและเพราะอะไรนะ
0: ได้เลยแทนไทยขอตอบว่าคำว่าเมฆทุกสุขบอกตัวเลขชักกะเยอะทุกมีคำที่สะกดด้วยแม่กกเพราะแม่กกมีตัวสะกด

0: กอไก่ขอไข่คอควายและคอระฆังคำว่าโน้ตแปดอาทิตย์สามารถตำรวจสวัสดีสำเร็จกระดาษโอกาสมีคำที่สะกดด้วยแม่กดเพราะแม่กดมีตัวสะกดคือดอเด็กจอจานชอช้างสอโซดอชดาตอปะตักหอฐานทอมนโททอพุทเท่าตอเต่าทอถุงทอทหารทอธงสอศาลาสอฤาษีและสอเสือคำว่ากับรูปภาพอาชีพชอบมีคำที่สะกดด้วยแม่กบเพราะแม่กบมีตัวสะกดคือบอใบไม้ปอปลาหอพานปอฟันและพอสำเภา
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคนอย่าลืมอ่านหนังสือเพิ่มเติมความรู้กันเยอะๆนะ
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: รู้หรือไม่ตอนผู้เยาว์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้หรือไม่กรณีผู้เยาว์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองนั้นจะต้องได้รับการอนุญาตหรือความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมหรือให้ผู้แทนโดยชอบธรรมเป็นผู้ฟ้องคดีแทนเว้นแต่ผู้เยาว์ซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่า15ปีบริบูรณ์ศาลอาจอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรในกรณีนี้พนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลจะแจ้งให้ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์ดังกล่าวทราบและศาลอาจมีคำสั่งให้ผู้แทนโดยชอบธรรมนั้นหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องให้ข้อเท็จจริงต่อศาลเพื่อประกอบการพิจารณาได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

เด็กๆทำอะไรกันอยู่ครับทำอะไรกันอยู่ลูกเราเข้าเรียนได้แล้วเนาะเดี๋ยวไปเรียนวิชาคณิตศาสตร์กันเนาะเดี๋ยวชวนเพื่อนปลายทางด้วยนะครับไปเรียนคณิตศาสตร์กันครับ

0: สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมมัธยศึกษาปีที่2กับคุณครูพีรพงษ์เย็นสวงหรือครูอัดครับ
1: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
0: จากเมื่อสักครู่นี้นักเรียนจะเห็นว่ามีเด็กๆใช่ไหมครับกำลังทำอะไรกันอยู่อ๋อกำลังเล่นกิจกรรมอะไรบางอย่างอยู่ใช่ไหมครับบางคนก็เล่นฟุตบอลใช่ไหมบางคนก็กำลังดื่มน้ำอยู่ใช่ไหมครับบางคนก็กำลังรับประทานไอศกรีมใช่ไหมครับบางคนก็กำลังเล่นลูกบอลอยู่เอ๊ะว่าแต่จะเกี่ยวข้องกับบทเรียนในวันนี้อย่างไรติดตามเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับในเรื่องรูปเรขาคณิต3มิติรูปเรขาคณิต2มิติรูปปิดและรูปเปิดนะครับว่าแต่รูปแต่ละอย่างจะเป็นอย่างไรแต่ละชนิดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะจุดประสงค์การเรียนรู้อย่างแรกเลยนะครับนักเรียนจะต้องจำแนกรูปเรขาคณิต2มิติรูปเรขาคณิต3มิติรูปปิดและรูปเปิดได้นะครับอย่างที่2ต้องให้เหตุผลได้นะว่าเอ๊รูปที่ครูกำหนดให้นั้นเป็นรูปเรขาคณิตชนิดใดเพราะเหตุใดนะครับและสุดท้ายจะต้องสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้นะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาสังเกตสิ่งของต่างๆที่อยู่รอบตัวเราที่เราสามารถพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันของเราว่าแต่ของเหล่านั้นจะเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าสิ่งของที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเรานะครับมีอะไรบ้างนะนักเรียนแน่จะเคยพบเห็นกันนะครับอย่างเช่นกล่องใส่ผ้าขนหนูนะกล่องใส่ผ้าขนหนูนะครับกล่องใส่ผ้าขนหนูนะครับมีลักษณะเป็นยังไงลูกมีลักษณะเป็นยังไงอ๋อมีรูปสี่เหลี่ยมนะแต่ละด้านเป็นรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับแล้วยังไงอีกลูกมีความหนาไหมมีความหนาไหมมีความหนาใช่ไหมครับมีความกว้างไหมลูกมีความกว้างมีความยาวไหมอันนี้มีความกว้างเนาะมีความยาวใช่ไหมครับน่าจะเป็นรูปเรขาคณิต2มิติหรือ3มิตินักเรียนคิดว่าอ๋อเป็นรูปเรขาคณิต3มิติใช่ไหมครับนักเรียนคิดว่าน่าจะชื่ออะไรเนี่ยน่าจะมีคำว่าสี่เหลี่ยมเนาะยังไม่ใช่เขาเรียกว่ามีลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครูหมุนให้ดูนะครับเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะต่อไปมาดูกันนะอันนี้นักเรียนเคยเห็นไหม
2: เคย
0: เห็นใช่ไหมครับเป็นแท่งไม้นะเป็นแท่งไม้เราเรียกว่าอะไรเนี่ยลักษณะคล้ายลักษณะคล้ายกับกล่องเลยไหมคล้ายไหมลักษณะคล้ายใช่ไหมครับมีความกว้างความยาวความสูงนะเราเรียกว่าทรงสี่เหลี่ยมอะไรนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเช่นกันนะแต่เมื่อนักเรียนเรียนในระดับที่สูงขึ้นก็จะมีชื่อเฉพาะมากกว่านี้นะครับแท่งไม้คุณครูอีกแท่งหนึ่งน่าจะมีรูปอะไรประกอบด้วยลูกเนี่ยมีอะไรบ้างเนี่ยอ๋อมีฐานเป็นวงกลมใช่ไหมครับมีฐานเป็นวงกลมนะทั้ง2ด้านเลยใช่ไหมครับเราเรียกว่าทรงกระบอกนักเรียนลองสังเกตสิอันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรที่ครูจะกระบอกน้ำนะเราเรียกว่ากระบอกน้ำนะครับแสดงว่าลักษณะของสิ่งของสองสิ่งนี้เราน่าจะเรียกได้ว่าอะไรดูจากลักษณะแล้ว
2: กระบอก
0: ทรงอะไรนะ
2: กระบอก
0: เยี่ยมมากนะครับเราเรียกว่าทรงกระบอกทรงกระบอกจะมีลักษณะคือด้านบนนะด้านบนนะครับจะเป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรเป็นวงอะไรเป็นวงกลมนะครับฐานล่างก็จะเป็นอะไรเป็นวงกลมเช่นกันนะครับในลักษณะนี้เราเรียกว่าทรงกระบอกเป็นรูปเรขาคณิตอะไรเอ่ย 3มิตินะครับเป็นรูปเรขาคณิต3มิตินะต่อไปนี่นักเรียนคิดว่าคือลูกอะไรเนี่ย
2: ล
0: ู
2: กป
0: ิ
2: งปอ
0: ปองใช่ไหมอันนี้ล่ะลูก
2: ล
0: ูกบอลใช่ไหมครับและอันนี้ล่ะลูกอะไรลูกฟุตบอลนักเรียนคิดว่าดูจากลักษณะแล้วเนาะไม่แบนไม่เรียบไม่ราบนะน่าจะเป็นรูปเรขาคณิตชนิดใด

0: เรียกว่าทรงกลมเป็นรูปเรขาคณิต2มิติหรือ3มิติ
1: 3มิติ
0: เป็นรูปเรขาคณิต3มิตินั่นเองนะครับและมีอีกอย่างนึงเด็กๆสังเกตไหมว่าตอนที่เพื่อนทำกิจกรรมตอนต้นชั่วโมงเพื่อนรับประทานอะไรนะรับประทานไอศกรีมใช่ไหมครับไอศกรีมหน้าตาเป็นอย่างไรนะ
2: เป็นทรงกลวย
0: หน้าตาเป็นยังไงลูก
2: เป
0: ็นกลวยใช่ไหมมีลักษณะเป็นกลวยใช่ไหมครับจริงๆแล้วก็มีได้หลากหลายเลยนะสิ่งของที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราเดี๋ยวเราไปดูเป็นภาพกันบ้างนะครับว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมมาให้เด็กๆดูอีกนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะว่าสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวที่เพิ่มเติมขึ้นมามีอะไรบ้างนะครับเด็กๆดูรูปแรกรูปอะไรเนี่ยลูก
2: กล
0: ่องสบู่ใช่ไหมเป็นกล่องสบู่นะรูปที่สองแล้วลูกกล่องยาสีฟันนะครับรูปที่สามหลอดดูดนะรูปที่สี
1: ่
0: ลูกปิงปองรูปที่ห้าแล้วลูกลูกฟุตบอลนะลูกฟุตบอลนะกรวยกระดาษใช่ไหมเคยเห็นไหมกรวยกระดาษอยู่ที่ไหนเคยเห็นอยู่ที่ไหนตามสถานที่ราชการใช่ไหมที่เขาจะมีที่ให้กดน้ำดื่มใช่ไหมครับก็จะมีกรวยกระดาษไว้ให้นะไว้ใส่น้ำดื่มนะครับและสุดท้ายอะไรเนี่ยลูก
2: กระป
0: ๋องนมใครเคยเห็นบ้างกระป๋องนมเคยเห็นที่ไหนร้านขายน้ำใช่ไหมนักเรียนคิดว่าจากรูปที่ครูกำหนดให้นั้นเป็นรูปเรขาคณิติหรือรูปเรขาคณิต3มิติครับ
1: 3 มิติ
0: เป็นรูปเรขาคณิต3มิตินั่นเองนะเพราะว่าทุกรูปเลยเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่าไม่แบนไม่ราบใช่ไหมบางรูปมีความกว้างความยาวความสูงหรือความหนาด้วยซ้ำนะครับฉะนั้นแล้วจึงได้ว่ารูปทั้งหมดนี้นะเป็นรูปเรขาคณิต3มิตินะครับมาดูที่รูปแรกเมื่อสักครู่นี้กล่องสบู่ใช่ไหมครับกล่องสบู่ของเรามีความกว้างความยาวความสูงใช่ไหมนั่นหมายความว่าถ้าเราจะพิจารณาว่ารูปนี้เป็นรูปเรขาคณิต2มิติหรือ3มิติเราจะได้ว่าอะไรลูก3มิติแน่นอนใช่ไหมเป็น3มิติแล้วเราเรียกว่าอะไรลูกเป็นรูปเรขาคณิต3มิติชนิดใดเขาเรียกว่าอะไรนะทรงอะไรทรงอะไรเอ่ย
2: ทรงส
0: ี่
2: เหล
0: ี่
2: ยม
0: ทรงสี่เหลี่ยมมีลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนั่นเองนะครับรูปถัดไปนักเรียนคิดว่ากล่องยาสีฟันมีลักษณะเป็นรูปเรขาคณิต3มิติชนิดใดลักษณะเป็นรูปเรขาคณิต3มิติชนิดใดทรงอะไร
2: ทรงส
0: ี่
2: เหลี่ยม
0: เยี่ยมมากนะครับมีลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนั่นเองนะถัดไปหลอดดูดลักษณะเป็นรูปเรขาคณิต3มิติชนิดใดเป็นเก่งมากนะครับนั่นคือมีลักษณะเป็นทรงกระบอกนะถัดไปลูกปิงปองลักษณะเป็นรูปเรขาคณิต3มิติชนิดใด
1: ทรง
0: กลมนะครับเป็นทรงกลมนะเป็นทรงกลมลูกฟุตบอลละลูกลูกฟุตบอลมีลักษณะเป็นรูปเรขาคณิต3มิติชนิดใดเอ่ย
1: ทรง
0: กลมนั่นเองนะครับกรวยกระดาษลักษณะเป็นรูปเรขาคณิต3มิติชนิดใดมีลักษณะเป็นกรวยนะมีลักษณะเป็นกรวยนะไม่ใช่ทรงกรวยนะครับเราใช้คำว่ากรวยนะสุดท้ายกระป๋องนมลักษณะเป็นรูปเรขาคณิต3มิติชนิดใดครับกระป๋องนมทรงกระบอกเราทราบได้ยังไงว่าเป็นทรงกระบอกลูกด้านบนเป็นยังไงเป็นอะไรเป็นวงกลมฐานด้านล่างก็เป็นวงกลมใช่ไหมครับและเท่ากันด้วยนะและเท่ากันนะครับมีขนาดเท่ากันรูปร่างและขนาดเท่ากันนะฉะนั้นแล้วเราจึงได้ว่า

0: กระป๋องนมนะครับมีลักษณะเป็นทรงกระบอกนั่นเองนะครับวันนี้คุณครูมีกิจกรรมมาให้เด็กๆทำด้วยนะแต่ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนะเราลองมารู้จักรูปเรขาคณิต2มิติกันก่อนนะนักเรียนคิดว่ารูปทั้งหมดนี้นักเรียนเคยเห็นไหม
1: เคยเห็น
0: ตอนไหนลูกในตอนป.1ใช่ไหมตอนที่นักเรียนเคยเรียนรู้มาแล้วเด็กๆจำได้ไหมว่าเป็นรูปเรขาคณิต2มิติหรือรูปเรขาคณิต3มิติ
1: มา
0: คุณครูแอบเฉลยไปแล้วด้วยใช่ไหมเป็นรูปเรขาคณิต2มิติแต่นักเรียนจะต้องบอกเหตุผลให้ได้เอ๊ะทำไมถึงเป็นรูปเรขาคณิต2มิติล่ะนโมลูกตามความคิดเราเลย
2: เพราะไม่มีความหนาครับ
0: อ๋อไม่มีความหนาอะไรอีกลูกปากกรลูกอ๋อมีลักษณะแบนราบใช่ไหม
2: ตั้งไม่ได
0: ้นะจริงๆก็อาจจะจับตั้งได้ไหมอาจจะจับตั้งได้นะครับอาจจะไม่ได้พิจารณาในลักษณะนั้นแต่อาจจะพิจารณาในลักษณะของการแบนราบเรียบใช่ไหมเยี่ยมมากนะฉะนั้นแล้วเราลองมาดูว่าภาพแต่ละภาพที่คุณครูกำหนดให้นั้นเป็นรูปเรขาคณิต2มิติชนิดใดนะเริ่มต้นที่รูปนี้เรียกว่าอะไรเรียกว่าวงกลมนั่นเองนะครับรูปนี้ล่ะลูกรูปอะไรเอ่ยจำได้ไหมปลายทางล่ะครับเรียกว่ารูปอะไรครับเก่งมากเรียกว่ารูปสามเหลี่ยมนะรูปสามเหลี่ยมนะครับถัดไปรูปสี่เหลี่ยมนั่นเองนะครับอะไรเอ่ยวงกลมนะวงกลมและภาพนี้รูปนี้รูปสามเหลี่ยมนั่นเองรูปนี้ล่ะสองรูปนี้รูปนี้ล่ะลูกสองรูปนี้รูปสามเหลี่ยมนะครับรูปนี้ล่ะลูกรูปสี่เหลี่ยมนะรูปสี่เหลี่ยมอะไรนะโอ้เริ่มรู้จักเลยนะว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะถัดไปลูกวงรีนะครับวงรีรูปนี้รูปสี่เหลี่ยมนะครับและสุดท้ายรูปอะไรเอ่ยนั่นก็คือวงรีนะวงรีนะครับนักเรียนจะสังเกตว่าภาพแต่ละภาพที่คุณครูกำหนดให้นั้นเป็นรูปเรขาคณิต2มิติและแต่ละภาพเขาก็มีชื่อเฉพาะของเขาใช่ไหมครับเหมือนนักเรียนเลยนักเรียนทุกคนเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ใช่ไหมแต่ละคนมีชื่อของตัวเองไหมมีชื่อเฉพาะเหมือนของตัวเองนะครับแน่นอนว่ารูปเรขาคณิต2มิติเขาก็มีชื่อเฉพาะของเขาถึงแม้ว่าเขาเป็นรูปเรขาคณิต2มิติทั้งหมดนะเขาก็จะมีชื่อเฉพาะฉะนั้นนักเรียนก็จะต้องจดจำให้ได้ว่าแต่ละรูปเราเรียกว่าอะไรบ้างนะครับเขามีชื่อของเขาไม่ว่าจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมวงกลมวงรีใช่ไหมครับต่อไปคุณครูจะให้เด็กๆนะครับช่วยกันพิจารณาส่วนประกอบต่างๆของสิ่งของต่อไปนี้นะมาดูรูปแรกนะครับเป็นรูปของอะไรเอ่ยกล่องบรรจุช็อกโกแลตใช่ไหมครับนักเรียนออกมาชี้ส่วนประกอบให้ครูดูได้ไหมว่าประกอบไปด้วยรูปเรขาคณิต2มิติชนิดใดบ้างเนี่ยครับแต่กล่องบรรจุช็อกโกแลตเป็นรูปเรขาคณิตกี่มิติ
1: 3
0: มิติแต่จะเห็นว่าส่วนประกอบของเขามีรูปเรขาคณิต2มิติซ่อนอยู่ใช่ไหมใครจะตอบและออกมาชี้ให้ครูได้บ้างเอามือจับหูปรบมือ2ครั้ง3ครั้งยกมือชัยพฤกษ์ลูกมาคิดว่าประกอบด้วยรูปเรขาคณิต2มิติใดบ้างนะออกมาชี้ลูกมีรูปอะไรบ้าง
3: สามเหล
0: ี่
3: ยม
0: ไหนชี้ให้เพื่อนดูรูปสามเหลี่ยมเพื่อนบอกว่ารูปสามเหลี่ยมถูกต้องไหมถูกต้องไหมลูกถูกต้องไหมถูกต้องนะครับมีรูปอะไรอีก นอกจากรูปสามเหลี่ยมมีรูปอะไรอีกไหมรูปอะไรเอ่ยรูปรูปสี่เหลี่ยมนั่นเองนะเยี่ยมมากรูปสี่เหลี่ยมถูกต้องไหมถูกต้องนะครับอ่ะปรบมือให้ชัยพฤกษ์หน่อยเยี่ยมมากนะเดี๋ยวเราดูรูปถัดไปกันนะครับที่ทับกระดาษมีลักษณะเป็นวงรีใช่ไหมจะเห็นว่าชัดเจนเลยอันนี้นะมีรูปเลขาคณิต2มิติซ่อนอยู่เป็นรูปอะไรลูก
3: วงร
0: ีนะแต่ว่าทั้งหมดนี้เป็นรูปอะไรเป็นรูปเลขาคณิต3มิตินะครับแต่มีรูปเลขาคณิต2มิติซ่อนอยู่ก็คือเป็นรูปวงรีนั่นเองเห็นไหมสังเกตจากภาพตรงนี้นะครับนะและสุดท้ายนะครับกระป๋องนมกระป๋องนมเป็นรูปเลขาคณิต3มิติแต่มีรูปเลขาคณิต2มิติซ่อนอยู่นะซึ่งเป็นส่วนประกอบของเขานักเรียนคิดว่าอะไรเอ่ยดาเนียลุกออกมาชี้สิออกมาชี้ออกมาชี้คิดว่ามีอะไรบ้างมีวงกลมใช่ไหมครับตรงด้านล่างด้วยไหมทางด้านบนและด้านล่างใช่ไหมครับมีส่วนประกอบของวงกลมซ่อนอยู่นะปรบมือให้ดาเนียนอเยี่ยมมากนะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่าวันนี้คุณครูมีกิจกรรมเกมมาให้เด็กๆเล่นด้วยเกมนั้นเป็นเกมอะไรอ่านพร้อมกันครับ1 2 3
1: พาสหายเข้ากลุ่ม
0: พาสหายเข้ากลุ่มว่าแต่จะพาสหายเข้ากลุ่มอย่างไรเรามาดูกันก่อนนะกติกานะครับให้นักเรียนแบ่งเป็น2กลุ่มถ้าปลายทางไม่มีอุปกรณ์ไม่เป็นไรนะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับแล้วให้แต่ละกลุ่มนำบัตรภาพรูปเลขาคณิต2มิติและรูปเลขาคณิต3มิติไปติดให้ตรงกับช่องที่กำหนดนะแน่นอนว่าช่องของครูก็จะมีช่องของรูปเลขาคณิต2มิติและรูปเลขาคณิต3มิตินั่นเองนะครับกลุ่มใดติดได้ถูกต้องและเสร็จก่อนเป็นผู้ชนะทั้งนี้ในการตรวจสอบความถูกต้องให้สลับกลุ่มกันตรวจสอบให้เราสลับกลุ่มกันตรวจสอบนะคุณครูจะสุ่มกลุ่มที่เรียบร้อยที่สุดออกมาเล่น2กลุ่มนะออกมาเล่น2กลุ่มนะออกมาเล่น2กลุ่มว่าแต่กลุ่มนั้นจะเป็นกลุ่มใดดีนะกลุ่มใดจะติดช่องรูปเลขาคณิต2มิติกลุ่มใดจะเลือกติดช่องรูปเลขาคณิต3มิตินะให้เราเลือกนะและหยิบมานะครับกลุ่มนั้นก็คือกลุ่มที่2และกลุ่มที่5ลูกออกมานะยืนเข้าแถวเลยยืนเข้าแถวเลยยืนเข้าแถวยืนเข้าแถวเรียงทางนี้ลูกเดินตรงตรงตรงไปทางนี้ตรงไปทางนี้ดูนะครูให้เข้าแถวตอนลึกลูกเข้าแถวตอนลึกยืนยาวไปทางนี้หันหน้ามาหาครูตอนลึกตอนลึกเข้าแถวตอนลึกยืนเดินไปแบบนี้แบบนี้เข้าไปเข้าแถวตอนลึกตอนลึกตอนลึกตอนลึก
4: ตอนลึกไม่ใช่หน้ากระดาน
0: ตอนลึกลูกตอนลึกอยู่ฝั่งนี้อันนี้อยู่ฝั่งนี้เข้าแถวไปตอนลึกลูกตอนลึกแถวตอนลึกเร็วจำนวนคนเท่ากันไหม1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6เท่ากันนะพร้อมไหมตัวตรงตัวตรงเดี๋ยวเพื่อนในชั้นเรียนช่วยตรวจสอบด้วยนะครับว่าเพื่อนทำได้ถูกต้องไหมอาจจะสลับกันตรวจแต่ฟังแต่คนในชั้นเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับจะต้องดูด้วยว่าถูกต้องหรือไม่สิ่งที่เพื่อนทำนะคุณครูมีภาพที่กำหนดให้นะครับมีรูปที่กำหนดให้นะหลากหลายเลยนะครับทั้ง2มิติและ3มิติ ให้นักเรียนเลือกไปใส่ในช่องนะของตนเองให้เสร็จเร็วที่สุดเข้าใจไหมและที่สำคัญต้องถูกต้องด้วยของกลุ่มที่5เลือกรูปเลขาคณิต2มิติใช่ไหมแสดงว่าเราต้องเลือก2มิติมาใส่นะกลุ่มที่2ต้องเลือกรูปเลขาคณิต3มิติมาใส่นะลูกเข้าใจไหมทั้งต้นทางและปลายทางเข้าใจไหมลูกเข้าใจนะถ้าเข้าใจแล้วพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมโยกไปทางซ้ายและย้ายไปทางขวาโยกมาข้างหน้าและกลับไปที่เดิมถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ4 3 2อ้าวเริ่มเลยลูกไปเร็วไปเร็วเอาเร็วเร็วเร็วมาเร็วเร็วได้ใบเดียวได้ใบเดียวอะไรเอ่ยลองดูนะลองดูนะเดี๋ยวมาดูว่าถูกหรือเปล่าอันนี้นะไว้ตรงนี้นะช่องนี้นะ
5: ผิด
0: กลับไปนั่งที่ก่อนกลับไปนั่งที่ก่อนกลับไปนั่งที่ก่อนคุณครูขออนุญาตขยับนิดนึงนะมาดูนะว่าฝั่งใดจะถูกต้องนะดูนะลูกรูปเลขาคณิต2มิตินะรูปแรกรูปอะไรเนี่ยลูกรูปสี่เหลี่ยมเป็นรูปเลขาคณิต2มิติถูกต้องไหมถูกต้องนะถูกต้องนะครับรูปถัดไปรูปอะไรรูปสี่เหลี่ยมถูกต้องไหมเป็นรูปเลขาคณิต2มิติถูกต้องนะครับถูกต้องนะรูปถัดไปรูปอะไรเนี่ยลูกรูปสี่เหลี่ยมนะไหมถูกต้องนะเป็นรูปเลขาคณิต2มิติอันนี้เรียกว่าอะไรลูกรูปนี้เรียกว่าวงกลมนะวงกลมเป็นรูปเลขาคณิต2มิติถูกต้องนะร่วมการตรวจสอบทั้งต้นทางและปลายทางนะเมื่อสักครู่นี้เพื่อนได้สังเกตของกลุ่มตรงข้ามแล้วใช่ไหมว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนะครับเรามาร่วมกันเฉลยพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางนะรูปถัดไปลูกรูปรูปสี่เหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมนะรูปสามเหลี่ยมนะครับเป็นรูปเลขาคณิต2มิตินะต่อไปรูปอะไรกี่เหลี่ยมรูปกี่เหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมนะครับรูปสี่เหลี่ยมนะรูปสี่เหลี่ยมนะครับเป็นรูปเลขาคณิต2มิติรูปถัดไปรูปกี่เหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมเป็นรูปเลขาคณิต2มิติตัดไปรูปอะไรเอ่ยวงรีวงรีเป็นรูปเลขาคณิต2มิติแสดงว่ารูปเลขาคณิต2มิติเลือกได้ถูกต้องไหมถูกต้องนะครับเดี๋ยวมาดูกันรูปเลขาคณิต3มิติบ้างรูปเลขาคณิต3มิติรูปนี้รูปอะไรลูกเนี่ยทรงกระบอกเป็นรูปเลขาคณิต3มิติถูกต้องไหมถูกต้องนะอันนี้ล่ะทรงกระบอกเหมือนกันนะรูปนี้เป็นทรงกระบอกรูปนี้ล่ะลูกเรียกว่ารูปสามเหลี่ยมเป็นรูปเลขาคณิต2มิตินะต้องไปอยู่ช่องนี้นะครับนะรูปนี้ล่ะลูกเรียกว่าทรงกลมเป็นรูปเลขาคณิต

0: มิติอันนี้ล่ะคล้ายๆกล่องบรรจุช็อกโกแลตเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมเป็นรูปเรขาคณิตกี่มิติ
1: 3
0: มิตินะครับเรียกว่าปริซึมนะปริซึมสามเหลี่ยมนะครับปริซึมสามเหลี่ยมรูปนี้ล่ะลูกรูปนี
1: ้
0: รูปสามเหลี่ยมต้องเป็นอะไรรูปเรขาคณิต2มิตินะครับรูปนี้ล่ะลูกรูปเรขาคณิต2มิติหรือ3
1: ม
0: ิ
1: ติ
0: รูปเรขาคณิต3มิติคิดถึงอะไรถ้าเห็นรูปนี้กล่องใส่ผ้าขนหนูใช่ไหมเป็นรูปเรขาคณิตกี่มิติ3มิติถูกต้องและกรวยนะครับกรวยเป็นรูปเรขาคณิตอะไร3
1: ม
0: ิตินะครับฉะนั้นแล้วจะเห็นว่านักเรียนอาจจะยังจำแนกไม่ค่อยได้ใช่ไหมว่าเอ๊ะรูปใดเป็นรูปเรขาคณิต2มิติรูปใดเป็นรูปเรขาคณิต3มิตินะนักเรียนอาจจะต้องจดจำนะสิ่งของที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเรานะครับว่ามีรูปร่างลักษณะเป็นอย่างไรและเมื่อมาอยู่ในมาเป็นรูปนะครับนักเรียนก็จะต้องแยกให้ออกจำแนกให้ได้นะครับว่ารูปใดเป็นรูปเรขาคณิต2มิติรูปใดเป็นรูปเรขาคณิต3มิตินะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่ภาพต่อไปนะครับว่าจะเป็นภาพอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันครับภาพนี้เป็นภาพอะไรเอ่ยดูด้านในนะเป็นรูปอะไรครับรูปสามเหลี่ยมนะให้สังเกตนะวงกลมนะรูปสี่เหลี่ยมนะครับรูปหัวใจนะครับภาพเหล่านี้เป็นรูปปิดเขาเรียกว่ารูปปิดให้นักเรียนสังเกตนะสังเกตลักษณะไว้เอ๊ะรูปปิดหน้าตาเป็นลักษณะนี้นะครับคุณครูจะยังไม่บอกนะว่าเอ๊ะเราจะทำอย่างไรจึงจะทราบว่าเรียกว่ารูปปิดให้เด็กๆสังเกตลักษณะของรูปนะครับดูรูปถัดไปลูกเป็นรูปอะไรเนี่ยรูปอะไรครับเหมือนจะเป็นรูปสามเหลี่ยมใช่ไหมแต่ว่าทำไมแหว่งหายไปใช่ไหมอันนี้แหละลูก
1: เส
0: ้นขดก้นหอยใช่ไหมคล้ายๆตัวเลขอะไรเลยเนี่ยลูกเนาะคล้ายๆเลยเนาะคล้ายๆนะครับและรูปถัดไปมันจะทำไมเนี่ยขาดไปใช่ไหมมีบางส่วนขาดหายไปรูปนี้ล่ะลูกเหมือนจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมแต่ไม่ใช่รูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมเพราะว่าอะไรมีบางส่วนขาดหายไปใช่ไหมภาพเหล่านี้เราเรียกว่ารูปเปิดให้นักเรียนลองสังเกตความแตกต่างของรูปปิดและรูปเปิดเมื่อสักครู่นี้สิและบอกข้อสังเกตที่ค้นพบว่ามันแตกต่างกันอย่างไรใครจะบอกคุณครูได้บ้างดาเนียลูกดาเนียคิดว่ารูปปิดกับรูปเปิดมีข้อแตกต่างอะไรเราได้ข้อสังเกตอะไรจากที่เราดูจากรูปลูก
2: รูปเปิดมีส่วนที่ขาดหายไปรูปปิดไม่มีส่วนที่ขาดหายไปค่ะ
0: อ๋อรูปเปิดมีส่วนที่ขาดหายไปส่วนรูปปิดไม่มีส่วนที่ขาดหายไปเอ๊ะมีใครได้ข้อสังเกตอะไรอีกบ้างนโมลูกนโมได้ข้อสังเกตอะไรครับ
3: รูปปิดจะไม่มีที่เขาที่ไม่มีที่ขาดหายไปครับ
0: รูปปิดก็คือไม่มีที่ขาดหายไป
3: เปิดจะมีที่ปิดหายไปที่เปิดที่จะที่จะไม่มีที่จะเหมือนรูปเปิดรูปปิดครับจะไม่มีครับ
0: รูปเปิดก็คือจะมีส่วนที่ขาดหายไปนั่นเองใช่ไหมอ๋อคล้ายกันกับดาเนียใช่ไหมครับเอ๊ะเด็กๆครับถ้าบอกว่าเอ๊ะมีส่วนที่ขาดหายไปไม่มีส่วนที่ขาดหายไปอ่ะแล้วรูปนี้ล่ะรูปนี้ก็นี่ไงไม่มีส่วนที่ขาดหายไปใช่ไหมแสดงว่าเราจะดูว่าเอ๊ะมีส่วนที่ขาดหายไปอย่างเดียวได้ไหมไม่ได้แล้วเราจะดูได้อย่างไรอาชัยพฤกษ์ลูกชัยพฤกษ์
4: มันมีช่องสำหรับเหมือนเราเดินเข้าไปค่ะ
0: อ๋อเหมือนมีช่องสำหรับเดินเข้าไปใช่ไหม

0: โอ้เป็นข้อสังเกตอีกข้อหนึ่งเนาะโดยใช้ความเข้าใจของนักเรียนใช่ไหมครับอ่ะสมมติว่าในชัยพฤกษ์มันไม่มีช่องเดินเข้าไปยังไงลูกมันยังไงไหนออกมาเขียนให้ครูดูหน่อยได้ไหมให้เพื่อนๆสังเกตตามความเข้าใจของเราเลยนะครับมาลูกสมมติว่าเราอยู่ตรงนี้สมมติเรายืนอยู่ตรงนี้นะเรายืนอยู่ตรงนี้อันนี้คือจุดที่เรายืนถ้าเราจะเดินเข้าไปเดินเข้าไปได้ไหมถ้าเป็นรูปเปิดเดินเข้าไปซิลากเดินเข้าไปลากเดินเข้าไปใช่ไหมและถ้ารูปนี้ล่ะลูกสมมติเราอยู่ข้างนอกเราลากเดินเข้าไปได้ไหมอ๋อเราลากเดินเข้าไปได้ใช่ไหมและถ้ารูปนี้ล่ะสมมติเราอยู่นอกรูปก่อนอ๋อแล้วเดินเข้าไปใช่ไหมครับแล้วรูปนี้ล่ะลูกอ๋อเข้าใจอย่างที่ชัยพฤกษ์พูดไหมลูกเข้าใจเนอะประเมินให้ชัยพฤกษ์หน่อยก็เป็นอีกหนึ่งข้อสังเกตนะใช้ชีวิตประจำวันของเรานะครับในเรื่องของการเดินใช่ไหมอ๋อเดินเหมือนเดินเข้าออกประตูเลยใช่ไหมก็ได้เช่นกันนะตามความเข้าใจของเรานะครับมาดูกันนะนักเรียนจะเห็นว่าจากรูปที่กำหนดนะถ้าเราจะดูว่าเป็นรูปปิดรูปเปิดหรือไม่นะเราจะดูยังไงจากเมื่อสักครู่นี้ดูได้สองลักษณะอย่างที่เพื่อนบอกอ๋อมีส่วนที่ขาดหายไปหรือมีช่องเดินเข้าไปใช่ไหมครับแต่จริงแล้วเราอาจจะพิจารณาอย่างนี้นะว่าแต่เดี๋ยวให้เด็กๆทายก่อนแล้วลองให้เหตุผลเพิ่มเติมดูก่อนนะครับแล้วดูว่าข้อสังเกตนักเรียนจะชัดขึ้นมากกว่านี้ไหมคุณครูยังไม่บอกดีกว่านะครับนักเรียนคิดว่ารูปนี้เป็นรูปปิดหรือรูปเปิดลูกรูปเปิดนั่นเองนะรูปเปิดนะรูปถัดไปรูปปิดนะครับรูปปิดเพราะอะไรลูกมันจะไม่มีช่องเดินใช่ไหมครับรูปนี้ละลูก
1: ร
0: ู
1: ปป
0: ิ
1: ด
0: นะรูปถัดไป
1: ร
0: ู
1: ปเป
0: ิ
1: ด
0: รูปถัดไป
1: ร
0: ู
1: ปเป
0: ิ
1: ด
0: รูปถัดไป
1: ร
0: ู
1: ปอ
0: ะไรรูปปิดนะรูปปิดได้ข้อสังเกตเพิ่มเติมไหมดูภาพมากยิ่งขึ้นนักเรียนจะสังเกตว่าอะไรถ้าเป็นรูปปิดนะครับถ้าเป็นรูปปิดก่อนนะเมื่อเราลากจุดนะครับลากจุดเริ่มลากจุดจากจุดใดจุดหนึ่งไปตามขอบของรูปครูลากไปเรื่อยๆนะครับไปตามขอบของรูปนะไปตามขอบของรูปมันจะวกกลับมาที่จุดเดิมใช่ไหมครับจะวกกลับมาที่จุดเดิมในลักษณะนี้เราเรียกว่ารูปปิดนะครับแต่ถ้าเป็นรูปเปิดเมื่อไหร่อย่างเช่นรูปแรกนะครับสมมุติว่าคุณครูเริ่มจากจุดนี้ใช่ไหมครับลากไปตามขอบของรูปคุณครูลากไปเรื่อยๆนะลากไปตามขอบของรูปนะครับลากไปเรื่อยๆตามขอบของรูปนะนักเรียนจะสังเกตว่าเมื่อครูลากไปจนสิ้นสุดขอบของรูปปรากฏว่าจะวกกลับไปที่จุดเดิมไหมไม่วกกลับไปที่จุดเดิมเราเรียกว่ารูปเปิดเข้าใจไหมลูกเข้าใจไหมเข้าใจเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับลักษณะของเพราะฉะนั้นลักษณะของรูปปิดและรูปเปิดนะครับจะเห็นว่าเมื่อเริ่มจากจุดใดจุดหนึ่งที่ขอบของรูปแล้วลากไปตามขอบของรูปนั้นถ้าวกกลับมาพบที่จุดเดิมรูปนั้นเป็นรูปปิดนะครับแต่ถ้าลากไปตามขอบของรูปนั้นแล้วไม่วกกลับมาพบที่จุดเดิมรูปนั้นเป็นรูปเปิดนักเรียนเข้าใจไหมเข้าใจไหมครับเข้าใจนะเข้าใจคำว่าวกกลับไหมเข้าใจไหมลูกแล้วก็วนไปตามขอบของรูปแล้วดูว่ามาถึงจุดเดิมไหมถ้าไม่ถึงจุดเดิมก็ทำไมเป็นรูปอะไรเป็นรูปเปิดใช่ไหมครับแต่ถ้าวกกลับมาพบจุดเดิมแสดงว่าเป็นรูป
1: ป
0: ิดนะครับเยี่ยมมากทดสอบกันเล็กน้อยรูปเลขาคณิต2มิติเป็นรูปปิดหรือรูปเปิดเพราะเหตุใดรูปนี้นะ
1: ร
0: ู
1: ปป
0: ิ
1: ด
0: เป็นรูปปิด

0: พราะอะไรวันใหม่ลูกต้องเป็นเหตุผลที่ครูให้ข้อสังเกตไป
1: เพราะเวลาเราลากเส้นที่จุดใดจุดหนึ่งมันก็จะวกกลับมาที่เดิมค่ะ
0: เยี่ยมมากประมือวันใหม่หน่อยไหนลองลากให้ครูดูหน่อยรูปสี่เหลี่ยมลากยังไงเริ่มจากจุดนี้ลากขึ้นไปนะลากขึ้นไปลากขึ้นไป
2: ไม่ถึงถึงร้อยครับไม่ถึงไม่ถึงครับเดียว
0: ลากไปลากไปลากไปปรากฏว่าวกกลับไปที่จุดๆเดิมไหมวกกลับไปที่จุดๆเดิมเราเรียกว่ารูปอะไรครับรูปปิดนั่นเองอ่ะปรบมือให้วันใหม่หน่อยเยี่ยมมากนะอย่างที่เหตุผลอย่างที่เพื่อนบอกเลยนะรูปเรขาคณิต2มิตินี้เป็นรูปปิดเพราะว่าเมื่อเริ่มจากจุดใดจุดหนึ่งที่ขอบของรูปแล้วลากไปตามขอบของรูปนั้นพบว่าวกกลับมาพบที่จุดเดิมแสดงว่าเป็นรูปปิดนั่นเองนะครับรูปถัดไปรูปเรขาคณิต2มิติเป็นรูปเรขาคณิตที่เป็นรูปเปิดหรือรูปปิดเพราะเหตุใดอ่ะเป็นรูปปิดหรือรูปเปิดนะใครตอบได้บ้างเอามือจับหูจับแขนยกปกรณ์ลูกปกรณ์คิดว่าเป็นรูปปิดหรือรูปเปิด
3: รูปปิดครับ
0: เป็นรูปปิดนั่นเองเพราะอะไรครับ
3: เพราะว่าเริ่มที่จุดเดิมแล้วพอลากไปเรื่อยๆก็จะวนกลับมาจุดเดิมครับ
0: ถูกต้องนะครับเป็นรูปปิดนั่นเองนะประมวลปกรณ์หน่อยเพราะเมื่อเริ่มลากจากจุดใดจุดหนึ่งที่ขอบของรูปแล้วลากไปตามขอบของรูปนั้นพบว่าวกกลับมาพบที่จุดเดิมจริงไหมไหนใครออกมาลากให้ครูได้บ้างปณิดาลูกมาปณิดามาโบรูปนี้เราเรียกว่าอะไรนะรูปอะไรนะรูปสามเหลี่ยมใช่ไหมครับอ๋อวกกลับไหมวกกลับไปพบไหมจุดเดิมไหมจุดเดิมนั่นเองเยี่ยมมาอัปรบมือให้ปณิดาหน่อยนะเยี่ยมมากนะครับดูรูปเรขาคณิต2มิติรูปถัดไปนะเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยลูกทบทวนเรียกว่าวงกลมนะวงกลมนะครับเป็นรูปเรขาคณิต2มิติใช่ไหมนักเรียนคิดว่าเป็นรูปปิดหรือรูปเปิดลูกพักวลันลูกพักวลันคิดว่าเป็นรูปปิดหรือรูปเปิด
3: รูปปิดค่ะ
0: เป็นรูปปิดเพราะอะไร
3: เพราะว่าเราเริ่มที่จุดเดิมค่ะแล้วก็
0: เริ่มที่จุดใดจุดหนึ่งแล้วลากไปตามขอบแล้วปรากฏว่าวกกลับไหมคิดว่า
3: วนกลับค่ะ
0: วกกลับมาที่จุดเดิมใช่ไหมเอาประมือให้พักวลาหน่อยนะจะเห็นว่าเป็นรูปปิดเช่นกันเพราะใครให้เหตุผลได้บ้างนั่นก็คือเพราะเมื่อเริ่มลากจากจุดใดจุดหนึ่งที่ขอบของรูปแล้วลากไปตามขอบของรูปนั้นพบว่าวกกลับมาพบที่จุดเดิมนั่นเองใช่ไหมครับไหนใครออกมาลากแสดงให้ดูว่าอ๋อจริงนะอย่างที่คุณครูอัดพูดนะครับตะวันลูกมาตะวันออกมาดูสิวกกลับไหม

0: ดูนะลุ้นว่าวกกลับไหมนะวกกลับไหมนะ
1: วกกลับมาที่จุดๆเดิมไหมวกกลับมาที่จุดๆเดิมอัปประมือให้ตะวันนอเยี่ยมมากนะครับจะเห็นว่าวงกลมก็เป็นรูปเลขาคณิต2มิติที่

0: เรียกว่าอะไรครับปลายทางละครับเราเรียกว่าอะไรเอ่ยวงรีนั่นเองนะวงรีเป็นรูปเลขาคณิต2มิติที่เป็นรูปปิดหรือรูปเปิดเพราะเหตุใดดาเนียลูกคิดว่าเป็นรูปปิดหรือรูปเปิด
1: รูปปิดค่ะ
0: เป็นรูปปิดเพราะอะไรลูก
1: เพราะว่าถ้าเราเริ่มจากจุดใดจุดหนึ่งพอเราลากไปเรื่อยๆก็จะวกกลับมาที่เดิม
0: เยี่ยมมากเอาประมือให้ดาเนียหน่อยเป็นรูปปิดนั่นเองนะเพราะว่าเมื่อเราลากจากจุดใดจุดหนึ่งนะเริ่มจากจุดใดจุดหนึ่งที่ขอบของรูปแล้วลากไปตามขอบของรูปนั้นจะพบว่าจะวกกลับมาพบที่จุดจุดเดิมนั่นเองอ่ะใครออกมาลากให้ครูดูได้บ้างปลายทางลองลากดูนะครับอาจจะลากโดยใช้นิ้วในอากาศก็ได้นะแต่ในที่นี้คุณครูจะให้สุ่มให้เด็กๆออกมาลากให้เห็นชัดเจนเลยนะมือจับหูจับแขนยกอีฟมาลูกลากไปเรื่อยๆนะลากไปปรากฏว่าวกกลับไปที่จุดๆเดิมไหมวกกลับไปที่จุดๆเดิมนะครับอ่ะประมือให้อีฟหน่อยเยี่ยมมากนะเด็กๆจะเห็นว่ารูปเรขาคณิต2มิตินะเป็นรูปปิดหรือรูปเปิดลูกสรุปรูปปิดไม่ว่าจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมก็ดีรูปสามเหลี่ยมก็ดีวงกลมวงรีก็ดีล้วนเป็นรูปเลขาคณิต2มิติที่เป็นรูปปิดนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนกันนะจากที่นักเรียนได้เรียนเรื่องรูปเลขาคณิต3มิติรูปเลขาคณิต2มิติรูปปิดและรูปเปิดไปนะครับนักเรียนได้อะไรบ้างใครได้อะไรบ้างลูกปลื้มลูกปลื้มปลื้มได้อะไรบ้างครับ
1: ได้เรียนรู้เรื่อง
0: เกี่ยวกับ
1: รูปเลขาคณิตรูปเปิดรูปปิดค่ะ
0: นะเยี่ยมมากอ่ะใครได้อะไรอีกลูกดาเนียลูกเราจะเรียกว่ารูปปิดเมื่อไหร่รูปเปิด
1: ถ้ารูปปิดจะถ้ารูปปิดเราเริ่มที่จุดใดจุดหนึ่งจะวกกลับมาแต่ถ้าเป็นรูปเปิดเริ่มที่จุดใดจุดหนึ่งจะไม่วกกลับมาที่เดิม
0: เยี่ยมมากอัปโรมให้ดาเนียหน่อยใครได้อะไรอีกบ้างลูกใครได้อะไรอีกบ้างลองยกตัวอย่างได้ไหมรูปเลขาคณิต3มิติเช่นอะไรบ้างนโมลูกนโมเช่นอะไรบ้างครับ
1: สามเหลี่ยมวงกลมสี่เหลี่ยมวงกลมพื้นวงรี
0: 3มิตินะ3มิตินะ
1: ทรงกระบอก
0: ทรงกระบอกอะไรอีกใครช่วยเพื่อนได้บ้างมีอะไรอีกบ้างรูปเลขาคณิต3มิติดาเนียลูกมีอะไรอีกเอ่ย
1: วงกลวย
0: กลวยนะกลวยอะไรอีกทรงอะไร
1: ทรงสี่เหลี่ยมค่ะ
0: ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากอะไรอีกลูก
1: สามเหลี่ยมวงกลมค่ะทรงกลม
0: ทรงกลมนะทรงกลมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับข้อสรุปนะนักเรียนจะเห็นว่าสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวอาจมีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากทรงกระบอกทรงกลมหรือกรวยนะซึ่งเป็นรูปเลขาคณิตอะไรเนี่ย3มิติใช่ไหมครับนะรูปเลขาคณิต3มิติส่วนใหญ่มีส่วนประกอบบางส่วนเป็นรูปเลขาคณิต2มิตินะรูปใดๆเมื่อละเริ่มลากจากจุดใดจุดหนึ่งที่ขอบของรูปแล้วลากไปตามขอบของรูปนั้นถ้าวกกลับมาพบที่จุดๆเดิมรูปนั้นเป็นรูปปิดแต่ถ้าลากไปตามขอบของรูปนั้นแล้วไม่วกกลับมาพบที่จุดๆเดิมรูปนั้นเป็นรูปเปิดนะครับและรูปเลขาคณิต2มิติเป็นรูปอะไรเป็นรูปปิดนะสำหรับแบบฝึกหัดที่นักเรียนจะต้องทำนะครับนั่นคือแบบฝึกหัดที่3.1 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.thv.ac.th นะครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับให้นักเรียนอ่านคำสั่งของแบบฝึกหัดที่ 3.1

0: ทำแบบฝึกหัดพร้อมตรวจสอบคำตอบก่อนส่งคุณครูผู้สอนนะครับแล้วรบกวนคุณครูนะครับช่วยแจกแบบฝึกหัดที่ 3.1 พร้อมอธิบายคำสั่งและตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูหน้าตานะให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกหน้าข้อความที่สัมพันธ์กับภาพนะให้สัมพันธ์กับภาพเอ๊ะเช่นรูปนี้คืออะไรคืออะไรเนี่ยทรงกระบอกใช่ไหมเป็นรูปเลขาคณิต2มิติหรือ3มิติ
1: 3มิติ
0: 3มิติแล้วก็เขียนเครื่องหมายถูกหน้ารูปเลขาคณิต3มิติและเรียกว่าอะไรนะทรงกระบอกแล้วก็เขียนเครื่องหมายถูกหน้าคําว่าทรงกระบอกนะครับส่วนข้อที่2เขียนเครื่องหมายถูกในภาพที่เป็นรูปปิดและเขียนกากบาทในภาพที่เป็นรูปเปิดนะเช่นข้อที่1เป็นรูปปิดหรือรูปเปิดลูกรูปเปิดรูปเปิดเราต้องทำไม
1: กาก
0: บาทแล้วก็กากบาทในภาพตรงนี้ได้เลยเข้าใจไหมครับเข้าใจนะให้นักเรียนทำเป็นการบ้านทั้งต้นทางและปลายทางนะครับสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปที่นักเรียนจะได้เรียนรู้นะครับนั่นก็คือในเรื่องของรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมวงกลมและวงรีสิ่งที่ต้องเตรียมนั่นก็คือแบบฝึกหัดที่ 3.2 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.gsv.ac.th ครับสำหรับบทเรียนในวันนี้ในเรื่องของรูปเลขาคณิต3มิติรูปเลขาคณิต2มิติรูปปิดและรูปเปิดขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: ขอบคุณครับ

0: 7มหัศจรรย์ตั้งใจเดินทางตรงไปยังทิศตะวันตกโดยมีจุดหมายยังฐานบินสู่ดวงจันทร์พวกเขาสะสมพลังความดีจากการช่วยเหลือผู้อื่นมาตลอดทางและเร่งเดินทางไปให้ทันคืนวันพระจันทร์เต็มดวงโดยไม่ได้ระวังภัยที่กำลังจะเกิดขึ้นกับตนเอง
1: เดินทางตั้งไกลขอพักสักหน่อยเถอะนั่นสิเหนื่อยจะตายพักก่อนนะ
2: นี่พวกเราดูนั่นสิที่หน้าผานั่นน่ะ
1: ไหนอะไรอะไรเหรอ
3: สงสัยจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นตรงนั้นแน่ๆ
4: พวกเราอย่าเพิ่งตื่นเต้นไป

0: วกเขาหงุดหงิดอารมณ์ไม่ค่อยดีเลย
1: ฉันจะลองถามดูว่าจะให้เราช่วยอะไรไหมพวกเธอทำอะไรกันอยู่หรอดูท่าทางไม่มีความสุขเลย
2: พวกเราเป็นฝูงหมาป่ากำลังออกล่าเหยื่อแต่บังเอิญลูกของเราตัวหนึ่งพลัดตกลงไปในเหวไม่รู้เป็นยังไงบ้างพวกเราก็เลยกลุ้มใจไม่รู้จะลงไปช่วยได้ยังไงนะสิน
1: ึกออกแล้วไม่เป็นไรพวกเราจะช่วยเอง
3: โยเย
1: หัวแหลม
3: ฟ้าแฟนตองและตาม
4: ฉากและฉาย
5: นับสี
0: ่ถูกต้องแล้วเจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นนกกระสาปากยาวลงไปช่วยลูกหมาป่ากันเลยเจอแล้วจะลงไปช่วยแล้วนะ

0: ขอบใจพวกเธอมากถ้าไม่ได้พวกเธอเจ้านี่คงต้องอยู่ที่ก้นเหวแน
1: ่พวกเราอ่ะดีใจที่ช่วยเขาขึ้นมาได้แต่ดูท่าทางจะได้รับบาดเจ็บ
0: ไม่เป็นไรพวกเราจะพาเขากลับไปดูแลที่ถ้ำอีกไม่นานก็จะหายดีหายไวๆนะเจ้าตัวเล็ก
2: ลาก่อน
1: เมื่อเวลากลางคืนมาถึงฝูงหมาป่าพากันหอนอย่างมีความสุขท่ามกลางจันทร์ครึ่งดวงทำให้เจ็ดมหัศจรรย์มีความหวังมากขึ้น

0: ของที่ตลาดกันเถอะ
1: สวัสดีเพื่อน
0: ๆวันนี้นับหนึ่งมาซื้อของที่ตลาดกับแม่ใครอยากรู้ว่าที่ตลาดมีอะไรบ้างตามนับหนึ่งมาเลยแม่เริ่มด้วยการซื้อแก้วมังกรแตงกวาแล้วก็ฟักทอง
2: เพื่อนๆช่วยนับหนึ่งดูหน่อยว่าน้ำหนักของผักและผลไม้แต่ละชนิดบนเครื่องชั่งสปริงหนักเท่าไหร่แล้วเรียงลำดับน้ำหนักของผักและผลไม้จากน้อยที่สุดไปมากที่สุด
0: น้ำหนักน้อยที่สุดคือแตงกวาหนัก1กิโลกรัม8ขีดจากนั้นคือฟักทองหนัก2กิโลกรัม100กรัมและแก้วมังกรหนัก3กิโลกรัมซึ่งมีน้ำหนักมากที่สุด
3: ถูกต้องเก่งมาก
0: ต่อไปแม่จะซื้อเนื้อสัตว์ด้วยนะมีปลานิลหมู3ชั้นและไก
2: ่บนเครื่องชั่งสปริงปลานิลหนัก1กิโลกรัม3ขีดหมู3ชั้นหนัก 2,500 กรัมถ้าน้ำหนักรวมของเนื้อสัตว์ทั้งหมดเท่ากับ6กิโลกรัมแล้วไก่มีน้ำหนักเท่าไหร่นะ

0: เราจะคำนวณโดยการนำน้ำหนักรวมของเนื้อสัตว์เป็นตัวตั้งลบด้วยน้ำหนักของปลานิลและหมู3ชั้นก็จะได้น้ำหนักของไก่แต่ก่อนอื่นเราต้องแปลงหน่วยก่อนน้ำหนักรวมของเนื้อสัตว์คือ6กิโลกรัมหรือ 6,000 กรัมลบด้วยน้ำหนักของปลานิลคือ1กิโลกรัม3ขีดหรือ1กิโลกรัม300กรัมเหลือเนื้อสัตว์หนัก4กิโลกรัม700กรัมและลบกับน้ำหนักของหมู3ชั้น2500กรัมหรือ2กิโลกรัม500กรัมจะได้น้ำหนักของไก่คือ2กิโลกรัม200กรัมนั่นเอง
1: มีอีกวิธีนะเรานำน้ำหนักรวมของเนื้อสัตว์ลบด้วยน้ำหนักของปลานิลกับน้ำหนักของหมู3ชั้นก็ได้น้ำหนักของไก่เป็น2กิโลกรัม200กรัมเท่ากันนะ
0: โอ้โหเก่งมากทุกคนทำได
1: ้รับนี่ไปเลยถุงรับโลกเอาไว้ใช้ใส่ของที่ซื้อถุงแบบนี้ย่อยสลายได้ไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
0: ว้าวเย้สุดยอดไปเลยวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: พลาดไม่ได้ที่นี่ครับชุมชนคุณธรรมวัดศรีดอนคำจังหวัดแพร่และที่เต๋ายืนอยู่นี่คือจุดท่องเที่ยวยอดฮิตของที่นี่สถานีรถไฟบ้านปิน
1: ถึงแล้วครับผมสวัสดีครับพบกับเต๋าและรายการท่องเที่ยวชุมชนยนต์วิถีนะครับผมรายการท่องเที่ยวแบบเท่ๆไปกับแอปพลิเคชันดีๆนะครับวันนี้นะฮะเปิดรายการแบบนั่งรถไฟมาเลยนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ชุมชน

0: นี่นะครับผมเป็นจุดท่องเที่ยวยอดฮิตเลยนะครับนี่ก็คือสถานีรถไฟบ้านเป็นนั่นเองด้วยตัวอาคารนะครับผมที่มีเอกลักษณ์อันโดดเด่นนะฮะสไตล์ยุโรปนะครับผมอายุมากกว่า100ปีนะครับผมแล้วก็เป็นสถานีรถไฟหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะครับผมที่สร้างโดยสถาปัตยกรรมนะครับผมเฟรมเฮาส์หรือว่าแบบที่เรียกกันว่าบาวาเรียนนะครับหรือว่าสร้างแบบทรงไม้นั่นเองนะครับหรือว่าที่แคว้นบาวาเรียนะครับที่ประเทศเยอรมันเขานิยมกันมากเลยครับวันนี้นะครับผมก็พร้อมออกเดินทางแล้วนะครับและสถานที่แรกที่เราจะไปนั่นก็คือวัดศรีดอนคำนั่นเองครับผมตามมาเลยครับ
1: ตลาดโบราณแบบบ้านบ้านลองกินอาหารแซ่บถึงใจอุดหนุนสินค้าภูมิปัญญาไทยสบายกระเป๋า
0: ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนชาวแพร่นะครับเราอยู่ที่วัดศรีดอนคำครับและวันนี้นะครับต่อได้นัดพี่ไก่เอาไว้นะครับเดี๋ยวเราไปเจอเขากันเลยครับสวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สดีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผมพี่ชื่ออะไรครับ
2: ชื่อเต๋าครับ
0: อุ้ยคนชื่อเต๋าหน้าตาดีนะเนี่ยพี่เต๋าเป็นไก่ใช่ไหมครับวันนี้
2: ครับผม
0: โอเคครับ
2: สำหรับวัดศรีดอนคำนะครับ
0: ครับ
2: วัดเก่าแก่ที่มีอายุนับพันปีในสมัยพระนางจามเทวีเมื่อ 1,300 ปีได้เสด็จมาที่วัดนี้แล้วก็ได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ที่พระธาตุห้วยอ้อครับ
0: แสดงว่าเมื่อก่อนเนี่ยวัดแห่งนี้ชื่อวัดห้วยอ้อ
2: ครับชื่อว่าวัดพระธาตุห้วยอ้อคร
0: ับ พระธาตุห้วยอ้อ
2: แล้วก็มาเปลี่ยนชื่อที่หลังว่าเป็นวัดศรีดอนคำ
0: พระเจ้า
2: พระโต
0: ้ครับ
2: ตรงนี้เป็นพระพุทธรูปที่เป็นพระประธานเก่า

0: ของวิหารหลังนี้ผมว่าเมื่อ300กว่าปีเป็นพระพุทธรูปที่แก้จากไม้ซักทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยไม้ซักมันจะเป็นไม้ที่หาง่าย
1: พระแต่ละองค์ทำไมต้องมีตัวเลขด้วยครับ
0: ตัวเลขนี่ท่านอดีตเจ้าอาวาสท่านนับจำนวนครับ
1: ครับ
0: ก็เลยเขียนตัวเลขไว้ว่ามีกี่องค์เคยหันถึงเลข 3,000 กว่า
1: 3,000 กว่าองค์
0: ครับผมแต่ปัจจุบันนี่เหลือแค่ 1,000 องค์เพราะบางองค์ก็ชำรุด
1: ครับ
0: แล้วก็ถูกขโมยไปก็มีตรงนี้เป็นพระพุทธรูปโบราณที่เก็บรวบรวมมาจากวัดร่างในเมืองร้องครับก็ตรงนี้เป็นวัดหลวงประจำเมืองประจำอำเภอเพราะฉะนั้นพระพุทธรูปสำคัญต่างๆนี่ก็จะถูกเก็บมาหลบรวมไว้ที่นี
1: ่
0: นะครับยัง3องค์ตรงกลางนี่ก็เป็นพระพุทธรูปในยุคสุโขทัย
1: สุโขทัยนี่เหรอ
0: ครับผมประมาณ700กว่าปี
1: นานมากโอ้โหสาธุ
0: มีเครื่องเขิน
1: เครื่องเขินคือ
0: เครื่องเขินก็คือ
1: เครื่องอาย
0: เครื่องจักสาร
1: ไม่ใช่
0: เคร
1: ื่อง
0: อายเครื่องจักสารที่เปิ้นลงลักแล้วก็เขียนลวดลายนะครับเป็นของชาวไทเขิน
1: ไทเขินก็เลยเรียกเครื่องเขิน
0: ก็เลยเรียกเครื่องเขินครับตรงนี้เป็นระฆังระเบิดเป็นไฮไลท์สำคัญแห่งจุดหนึ่งของวัดลูกระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่2นะครับเป็นลูกระเบิดตีทหารฝ่ายสัมพันธมิตรปืนเอามาทิ้งทำลายสะพานรถไฟเพื่อสกัดการเดินทางของทหารญี่ปุ่นที่จะเดินทางมาขึ้นมาทางเหนือดังก็ครับ
1: แหมระเบิดจริง
0: ๆระเบิดจริง
1: พี่เต๋าครับ
0: ครับผม
1: ผมอยากจะถามที่เที่ยวหน่อยฮะว่าแบบมีที่ไหนน่าไปไหมครับ
0: มีแห่งตีนึงตีใกล
1: ้ๆใกล้ๆที่นี่ใช่ไหม
0: ประมาณ200เมตรเป็นพิพิธภัณฑ์ล่านถ่ายรูปน้องเต๋าชอบถ่ายรูป
1: นี่ชอบครับผม
0: ล่านถ่ายรูปแห่งแรกของอำเภอร้องนะครับของอาจารย์โกมล
1: ได้ครับผม
0: พี่เต๋าสามารถไปหอได
1: ้
0: เลย
1: ได้ครับผมขอบคุณพี่เต๋ามากนะครับ
0: ขอบคุณครับ
1: เจอกันนะครับ
0: ครับไปเจอกัน
1: ผมว่านะครับผมยังไม่ค่อยกลมกลืนกับชาวแพร่เท่าไหร่ผมว่าไปซื้อเสื้อมาใส่ดีกว่านะเพื่อจะกลมกลืนขึ้นครับผมตามมาเลยครับสวัสดีครับครับนี่เราก็มาหาเสื้อนะฮะที่ตลาดสด100ปีวัดศรีดอนคำนะครับนี่มาดูร้านนี้ดีกว่าไอ้ปีใหม่เมืองชุดนี้เปลี่ยนชุดก่อนนะฮะเดี๋ยวมาตลาดโบราณแบบบ้านมาลองกินอาหารแซ่บถึงใจอุดหนุนสินค้าภูมิเดินมาไม่ไกลนะครับจากวัดศรีดอนคำเราก็จะมาถึงนี่เลยครับพิพิธภัณฑ์ร้านถ่ายรูปฉลองศิลป์ครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันครับ
2: บ้านไม้2ชั้นแห่งนี้นะครับเคยเป็นสตูดิโอถ่ายภาพแห่งเดียวของชุมชนโดยเจ้าของร้าน
3: นายฉลองพานิชพัน
2: ธ์อดีตครูสอนภาษาจีนที่พลิกผันตัวเองนะครับผมมาเปิดกิจการร้านถ่ายรูปชื่อร้านฉลองศิลป์ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2499ครับปัจจุบันนะครับผมจะหาร้านถ่ายรูปที่ใช้กล้องฟิล์มเนี่ยถือว่ายากมากแล้วนะครับที่ยากกว่าคือร้านถ่ายรูปที่เลิกกิจการแล้วแต่ยังเก็บรักษากล้องโบราณไว้ในสภาพที่สมบูรณ์ต้องนับเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ทายาทของคุณฉลองเนี่ยเห็นคุณค่าของร้านถ่ายรูปแห่งนี้ครับโอ้โหเหมือนได้ย้อนเวลาไปสัมผัสกลิ่นอายของอดีตจากบรรดาภาพถ่ายเหล่านี้นะครับด้วยเหตุนี้นะครับที่นี่จึงเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินที่ควรมาให้ได้ครับ
4: สถานที่ต่อไปผมได้นัดกับท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเอาไว้ที่ฮงซึงหลวงเราไปกันเลยครับ
2: ฮงซึงหลวงเป็นสถานที่ที่รวบรวมข้อมูลและแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาดนตรีพื้นบ้านล้านนาและเป็นแหล่งผลิตเครื่องดนตรีล้านนาโดยเฉพาะซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่นิยมเล่นกันในภาคเหนือครับที่นี่ก่อตั้งด้วยความรักในเครื่องดนตรีพื้นเมืองของนายจิรศักดิ์ธนูมาศตั้งแต่ปีพุทธศักราช2546เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ดนตรีล้านนาสู่เยาวชนครับนับเป็นจุดสำคัญที่ควรค่าแก่การสืบสานอนุรักษ์ของชุมชนพื้นที่ของโฮงซึงหลวงประกอบไปด้วยอาคารไม้3หลังหลังแรกใช้เป็นโรงเรียนเล่นดนตรีหลังที่2จัดแสดงเครื่องดนตรีพื้นเมืองต้นแบบและเครื่องดนตรีที่ผลิตขึ้นใหม่รวมถึงใช้บรรเลงดนตรีส่วนอาคารหลังสุดท้ายเป็นโรงผลิตเครื่องดนตรีพื้นเมืองครับ อนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ร้านขนมเส้นน้ำย้อยบ้านครูอินสมนะครับแต่ไม่ได้ฝากท้องอย่างเดียวนะครับเต๋าจะมาเรียนรู้วิธีการทำขนมเส้นด้วยครับ
5: วันนี้จะสอนทำขนมเส้นครับขนมเส้นน้ำย้อย
2: อันนี้คือพี่อะไรครับพี่
6: สงครามครับ
2: พี่สงคราม
6: ครับผม
2: พี่สงครามจะสาธิตให้ดูใช่ไหมครับ
5: ครับผมวิธีขั้นแรกก็คืออันนี้เขาร้อยด้วยใจเครื่องนะครับนะ
2: ครับ
5: ต่อเครื่องก็คือร้อยในน้ำ
2: เปิดเครื่องนะฮะ
5: ครับเปิดเครื่อง
2: อุ้ย
5: อันนี้เป็นการร้อยเครื่องนะครับเดี๋ยวเขาจะมีสาธิตร้อยมือให้น้องเต๋าเป็นคนร้อยนะครับเนาะ
2: พร้อมนะครับโอเคนะครับ
5: ครับ
2: ขนมเส้นครั้งแรกในชีวิตของผมนะครับ
5: กดแรงๆเต๋า

0: โอเคครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวนะครับผมขนมเส้นน้ำย้อยบ้านครูอินสมกันนะครับมีเมนูแรกนะครับน้ำเงี้ยวนะครับผมแล้วนี่น่าจะเป็นน้ำเงี้ยวใสนะครับผมแคบหมูแคบไก่เส้นหมี่นะครับผมแล้วก็นี่ครับที่ผมชอบมากนะครับผมข้าวกันจิ้นอันนี้ผมเพิ่งเคยเห็นนะอันนี้เขาเรียกว่าข้าวส้มก็คือข้าวกับมะเขือเทศมาผัดแล้วสีก็จะเป็นแบบนี้นะครับและนี่ครับฝีมือของผมนะครับนี่นมเส้นนะครับมีน้ำพริกน้ำย้อยอันนี้แบบเผ็ดอันนี้แบบปรุงรสใหม่นะครับแบบไม่เผ็ดมากอ่ะชิมน้ำพริกก่อนเลยบอกเลยว่าเต็ม10ให้ร้อยเลยนะครับผมอร่อยทุกอย่างเลยนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมขออนุญาตทานก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะไปบ้านศิลปินคุณแม่สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณแม่ครับโอ้โหยังสาวยังสวยอยู่เลยนั่นเนี่ยคุณแม่ปรนอมใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ดีใจมากๆเลยนะครับที่ได้มาเจอนะครับผมคุณแม่ศิลปะของที่นี่มีอะไรบ้างครับ
1: ที่นี่ก็จะเป็นศูนย์ของการเรียนรู้ผ้าจกของอำเภอรองจังหวัดแพร่นะคะ
0: ครับ
1: แล้วก็จะมีขั้นตอนตั้งแต่ดอกฝ้ายจนถึงการทอเป็นผืนผ้าค่ะ
0: อันนี้คือการทอผ้า
1: ใช่ค่ะ
0: ของที่นี่ใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: ที่นี่นะครับผมเป็นบ้านของคุณแม่ประนอมนะครับศิลปินแห่งชาติประจำปี2553นะครับในสาขาทัศนศิลป์ประณีตศิลป์ศิลปะผ้าทอครับการทอผ้าจกผ้าจกคือยังไงครับคุณแม่
1: จกก็คือควักล้วงให้มันเป็นลวดลายค่ะตรงนี้นะคะเป็นกระบวนการทำเส้นฝ้ายของเราค่ะเราจะทำตั้งแต่ดอกฝ้ายนะคะอันนั้นแยกเอาเมล็ดของออกจากดอกฝ้ายค่ะ
0: อ๋อพอออกมาเสร็จปุ๊บ
1: ก็ไม่มีเมล็ดละค่ะ
0: เมล็ดไม่มีพอได้อย่างนี้ปุ๊บแล้วไปไหนต่อครับคุณแม่
1: เอาไปตีค่ะตีให้ฟูก่อน
0: คุณแม่นี่แข็งแรงมากเลยนะครับฟิตจังเลยเนี่ยโอ้โหยอดเลยอันนี้ใครครับแม
1: ่แม่เองค่ะ
0: คุณแม่เหรอฮะ
1: 20กว่าปีแล้วค่ะ
0: ตอนนั้นเนี่ยความยาวอยู่ที่เท่าไหร
1: ่ตอนนั้นมันยังไม่ถึง100กว่าเมตรค่ะ
0: ตอนนี้เท่าไหร่แล้วครับ
1: 130เมตร
0: แสดงว่าผ้าผืนนี้ก็มีอายุประมาณเท่าไหร่ฮะ
1: เก็บ40ปีแล้วค่ะ
0: 40ปีเหรอครับคืนนี้
1: 30กว่าปีค่ะ
0: แล้วก็ตอนนี้ก็ยังทออยู่ไม่เสร็จ
1: ยังทออยู่ค่ะยังไม่เสร็จ
0: ยังไม่เสร็จใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
0: คุณแม่ครับผมได้ข่าวมาจากทีมงานว่าคุณแม่มีผืนที่จะโชว์ด้วยผืนละแสนกว่าบาทไหมแม่ห่วงหรือเปล่าเนี่ยพาไปดูหน่อยได้ไหมฮะ
1: ค่ะ
0: นี่เผื่อคนดูเขาจะซื้อไ
1: หมอันนี้เป็นจกใหม่ค่ะแล้วเป็นดิ้นจากทองเคนะคะราคาอยู่แสนห้าค่ะ
0: ก็เลยมีมูลค่าแพงนะครับแต่มันสวยงามมากๆนะฮะอันนี้คือลายอะไรครับคุณแม
1: ่ตัวนี้เขาเรียกดอกแก้วค่ะดอกแก้วหรือดอกพิกุล
0: โอ้โหวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณแม่ประนอมมากๆนะครับผมที่เสียสละเวลามาให้เต๋าได้สัมภาษณ์นะครับผมแล้วก็ทำให้เต๋าเนี่ยได้เห็นถึงความอดทนการออกแบบความคิดสร้างสรรค์นะครับที่คุณแม่ตั้งใจทำให้กับชุมชนเมืองรองแห่งนี้นะครับผมขอบคุณมากนะครับถึงแล้วครับผมตอนนี้เราอยู่ที่เกสโฮมบ้านริมลองนะครับก่อนที่เราจะไปวัดสแลงนะครับผมขอเอากระเป๋ามาเก็บก่อนนะครับคุณแม่สวัสดีครับ
2: สวัสดีเจ้าลูกวันนี้ดีใจจัดหน้าคนรอแม่แอลหานี่นะห้องนั่งตรงนี้ลูกพ
0: อนี่เขียนไว้เลย
2: ใจกะ
0: ห้องลูกชาย

0: ้องลูกชาย
1: โอ้โห
0: ล
1: ู
0: กชายคนใหม่มาละ
1: โอเคครับเก็บของเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เดินทางต่อครับต่อไปเราจะไปวัดสะแล่งกันครับตามมาเลยตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่วัดสะแล่งแล้วนะครับบรรยากาศร่มรื่นมากเลยนะครับแล้วก็วิวทิวทัศน์ด้านหน้านี่สวยงามเห็นภูเขาแบบสดชื่นแล้วก็ธรรมชาติมากๆเลยนะครับความสำคัญของวัดสะแล่งแห่งนี้ที่นี่ถือว่าเป็นวัดที่มีพิพิธภัณฑ์ในวัดแห่งแรกข้าวของที่จัดแสดงภายในศาลาการประเรียนมีหลากหลายตามแบบพิพิธภัณฑ์วัดโดยของส่วนใหญ่เป็นของเนื่องในพระพุทธศาสนาอาทิพระพุทธรูปโบราณปักษารอยพระพุทธบาทสำริดวิหารจำลองบาทหินผ้าพระบทสัตตพันธ์เครื่องรางของขลังผ้ายันชิ้นส่วนพระพุทธรูปและก็เทวรูปครับนอกจากนี้ยังมีของใช้อาทิเช่นเครื่องเขินมีดดาบถ้วยชามสังฆโลกของที่อยู่ในอาคารหลังนี้ส่วนใหญ่เป็นของเก่าแก่ทางวัดจึงขอความร่วมมือไม่ให้ถ่ายภาพนะครับวันนี้นะครับเราจะมาฝากท้องกันที่ร้านลำเดลองครับผมไปลุยหิวแล้ว

0: อิ่มมากเลยกลับไปนอนพักกันดีกว่าครับผมไปบ๊ายบายอรุณสวัสดิ์ครับวันนี้โอ้โหเช้านี้อากาศดีมากนะครับผมราคาที่พักหลักร้อยนะฮะแต่วิวนะครับผมว่าหลักร้อยล้านน่ะจริงๆสวยมากเดี๋ยวมาดูเมนูดีกว่าวันนี้แม่บอกว่าที่เด็ดเลยต้องชิมอร่อยบรรยากาศแบบนี้กินอะไรก็อร่อยตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ขนมเปี๊ยะบ้านปิ่นนะครับผมที่นี่นะครับเขาบอกว่าขนมอร่อยมากที่นี่นะครับผมจะมีขนมเปี๊ยะนะครับแล้วก็มีพิซซ่าแล้วก็มีขนมเค้กไต้หวันนะครับผมที่ร้านเขาบอกว่านะครับขนมเปี๊ยะนะครับสามารถสั่งได้วันจันทร์ถึงวันพฤหัสนะครับผมถ้าจะมาเอาวันศุกร์สามารถโทรมาสั่งวันพฤหัสได้นะครับแต่ว่าวันศุกร์เสาร์เนี่ยจะทำพิซซ่านะครับผมวันอาทิตย์ปิดร้านนะครับผมแล้วก็ที่นี่นะครับไม่สามารถนั่งทานได้เพราะว่าเป็นโฮมเมดนะครับสามารถมาซื้อกลับได้อย่างเดียวเท่านั้นนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราซื้อของกันเลยดีกว่าไปสวัสดีครับสวัสดีครับผมมีพิซซ่าอะไรบ้างครับ
1: เค้กไข่ไต้หวันครับ
0: มีพิซซ่ากับเค้กไข่ไต้หวันใช่ไหมฮะ
1: คร
0: ับ
1: ผมอ
0: ันนี้ราคาเท่าไหร่ครับ
1: 60 บาท
0: อ๋อ60ทุกอย่างเลย
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: โอ้ที่นี่นะครับผมเขาไม่ใส่สารกันบูดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกินแบบว่าซื้อปุ๊บกินปั๊บเลยจะดีกว่านะครับหรือว่าถ้าใครจะซื้อกลับบ้านก็ต้องกะเวลาให้ดีนะครับผมทีมงานครับจ่ายเงินด้วยครับและตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่สุดท้ายแล้วนะครับผมของจังหวัดแพร่นะครับเราอยู่ที่โกมลผ้าโบราณหรือว่าพิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณนั่นเองครับผมต้องบอกเลยว่าอาจารย์โกมลเนี่ยเป็นบุคคลสำคัญของจังหวัดแพร่เลยนะครับเพราะว่าท่านเนี่ยมีความสามารถมากมายแล้วครับแล้วก็นี่ครับดูจากป้ายนี่เลยฮะโกมลผ้าโบราณนะครับผมคว้ารางวัลชนะเลิศนะครับผมประกวดผ้า5รางวัลอาเซียนเลยนะครับผมนี่แล้วก็ได้รับรางวัล60รางวัลระดับประเทศด้วยนะฮะนอกจากผ้าโบราณแล้วนะครับผมที่นี่ยังมีพิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาเสมือนจริงแล้วก็ตุ๊กตาแต่งผ้าไทยด้วยครับผมตามมาเลยครับตัวสถาปัตยกรรมของตึกอาคารนี้นะครับพิพิธภัณฑ์มีสีเหลืองสดใสโดดเด่นและเป็นที่จดจำของคนที่มาเยือนโดยมีลักษณะคล้ายๆกับสถานีรถไฟบ้านปินที่เรามาเลยครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผมน้องสาวนะครับ
2: ครับยินดีครับ
0: พิพิธภัณฑ์นี้มีมานานหรือยังครับ
2: เปิดมาตั้งแต่ปี2535ครับ
0: 35โอ้ผม2ขวบตอนนั้นนี่ก็ยาวนานมาถึง33ปีแล้ว
2: ปีใช่ครับ
0: 33ปีแล้วนะครับผมแล้วก็ของเต็มไปหมดเลยตอนนี้มีกี่โซนครับที่นี่
2: ก็ทั้งหมดมีประมาณ6โซนฮะ
0: 6โซน
2: โซนแรกนี่เราก็จะนำเสนอเรื่องภาพจิตรกรรมวัดต้ามอนนะครับความสำคัญภาพจิตรกรรมชุดนี้คือว่าตัวละครทั้งหมดเนี่ยนะฮะจะแต่งกายด้วยผ้าพื้นเมืองที่ลวดลายเหมือนผ้าโบราณที่เมืองรองตัวนี้จะเป็นตัวบ่งบอกเรื่องผ้าเมืองอายุประมาณเท่าไหร่ครับ
0: โอ้นี่อาจารย์เป็นคนวาดเอง
2: เป็นภาพจิตรกรรมโบราณอายุกว่า200ปี
0: โอ้อาจารย์ยังไม่เคยเกิดขอโทษครับก็คืออาจารย์เก็บสะสมให
2: ้ใช่ครับบังเอิญว่าศิลปินที่วาดคนนี้เป็นศิลปินล้านนาเพราะฉะนั้นภาพจิตรกรรมชุดนี้ก็จะบอกว่าผ้าเมืองรองมีอายุประมาณเท่าไหร
0: ่ครับ
2: ครับ
0: เรียกว่าผ้าโบราณและของสะสมที่จัดแสดงไว้ที่นี่ประเมินมูลค่าไม่ได้เลยนะครับเยอะมากๆจริงๆอาจารย์โกมลก็เลยจัดแสดงไว้ถึง6ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1ว่าด้วยเรื่องจิตรกรรมเวียงต้าเป็นงานจิตรกรรมสีฝุ่นบนแผ่นไม้ส่วนที่2ผ้าโบราณเมืองรองจัดแสดงผ้าสิ้นตีนจกของกลุ่มไทโยนกของเมืองรองครับส่วนที่3จัดแสดงผ้าสิ้นตีนจกจากแหล่งต่างๆทั่วประเทศไทยส่วนที่4แสดงวิธีการเก็บผ้าโบราณครับส่วนที่5สื่อการเรียนรู้เยาวชนครับและส่วนสุดท้ายนะครับส่วนที่6เป็นร้านค้าซึ่งจัดจำหน่ายผ้าตีนจกลายโบราณผ้าโบราณทำใหม่พร้อมทั้งเสื้อผ้าสำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์จากผ้าครับโอ้วันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับผม
2: ครับขอบคุณมากเลยครับ
0: ทำให้ผมได้เห็นอะไรที่แบบว่าไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตแล้วก็ได้รู้วิธีการทำผ้าสิ้นตีนจกของที่นี่นะครับผมแล้วก็ได้เห็นประวัติศาสตร์มาเห็นถึงความสามารถของอาจารย์ด้วยนะครับของคนเมืองแพร่ด้วยขอบคุณมากที่ให้เกียรตินะครับผมต้อนรับรายการครับผมขอบคุณมาก
2: ด้วยความยินดีครับขอบคุณครับ
0: สำหรับวันนี้นะครับเวลาของการเที่ยวชุมชนยมวิถีณชุมชนวัดศรีดอนคำก็มาถึงช่วงเวลาสุดท้ายแล้วครับครบจบฟินขนาดนี้ไม่มาไม่ได้แล้วนะครับอย่าลืมนะครับผมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยแล้วไปเที่ยวด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปรีวิวจังหวัดไหนติดตามกันให้ดีนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ตอนภารกิจเล่านิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าขอต้อนรับแทนไทยไม้โทและเด็กๆเข้าสู่โลกนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่านิทานที่เด็กๆคุ้นเคยกันมานานแสนนานไหนชูมือสองข้างทำท่าเป็นกระต่ายแบบนี้กันหน่อยสิจ๊ะโอ้โหเด็กๆเป็นกระต่ายน่ารักมากๆเลยแทนไทยไม้โทและเด็กๆมาช่วยกันทำภารกิจเล่านิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าให้จบอย่างสมบูรณ์แบบด้วยกันได้ไหมจ๊ะ
1: ได้เลยครับ
0: เด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาทำภารกิจนี้ด้วยกัน
2: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
1: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
0: กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วณป่าลึกลับแห่งหนึ่งมีกระต่ายตัวหนึ่งกำลังหัวเราะย่อเต่า ที่มีขาสั้นและเชื่องช้า การหัวเราะย่อคนอื่นแบบนี้ไม่ดีเลยนะจ๊ะเด็กๆอย่าทำตามเจ้ากระต่ายนี้นะเมื่อเต่าได้ยินกระต่ายดูถูกจึงท้าทายกระต่ายให้มาวิ่งแข่งกันกระต่ายมั่นใจว่าเต่าไม่มีทางเอาชนะได้มันจึงตอบตกลง
3: ได้เลยเรามาวิ่งแข่งกัน
0: ต่อจากนี้แทนไทยไม้โทและเด็กๆมาช่วยกันเล่านิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าด้วยกันนะจ๊ะในภาพนี้เด็กๆเห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง1เมื่อถึงวันแข่งขันกระต่ายกับเต่าก็มาวิ่งแข่งกันหรือ2เต่าค่อยๆวิ่งอย่างเชื่องช้าแต่สม่ำเสมอ

0: และไม่หยุดพัก
1: คำตอบคือข้อ1ครับเมื่อถึงวันแข่งขันกระต่ายกับเกาก็จะมาวิ่งแข่งกัน
0: ถูกต้องจ้ะในภาพมีพวกเขาทั้งสองกำลังวิ่งแข่งกันนั่นเองต่อมาในภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง 1. กระต่ายวิ่งนำเต่าไปมากก็ชะล่าใจคิดว่าถ้างีบหลับสักครู่เต่าก็คงยังตามไม่ทันหรือ 2. เต่าค่อยๆวิ่งอย่างเชื่องช้าแต่สม่ำเสมอและไม่หยุดพัก
2: คำตอบคือข้อ2ครับเต่าค่อยๆวิ่งอย่างเชื่องช้าแต่สม่ำเสมอและไม่หยุดพัก
0: ถูกต้องจ้ะในภาพนี้มีแค่เต่าที่กำลังวิ่งอยู่ตัวเดียวนั่นเองต่อมาในภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง 1. กระต่ายวิ่งนำเต่าไปมากก็ชะล่าใจคิดว่าถ้างีบหลับสักครู่เต่าก็คงยังตามไม่ทันหรือ 2. จนเวลาผ่านไปกระต่ายตื่นมองซ้ายมองขวาแต่ไม่เห็นเต่า
1: คำตอบคือข้อ 1 ครับกระต่ายวิ่งนำเต่าไปมากก็ชะล่าใจคิดว่าถ้างีบสักครู่เต่าก็คงยังตามมาไม่ทัน
0: ถูกต้องจ้ะดูสิเจ้ากระต่ายกำลังหลับปุ๋ยไม่สนใจสิ่งใดเลยจนเวลาผ่านไปกระต่ายตื่นมองซ้ายมองขวาแต่ไม่เห็นเต่าเด็กๆ ดูสิจ๊ะพระอาทิตย์กำลังจะตกดินแล้วแสดงว่าเจ้ากระต่ายนอนไปนานมากเลยนะเนี่ยต่อมาในภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆ คิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง 1. เต่าได้มาถึงเส้นชัยก่อนและกำลังนอนพักผ่อนอย่างสบายหรือ 2. กระต่ายจึงรีบวิ่งอย่างสุดแรงแต่ก็ช้าไปเสียแล้ว
1: คำตอบคือข้อ 2 ครับกระต่ายจึงรีบวิ่งอย่างสุดแรงแต่ก็ช้าไปเสียแล้ว
0: ถูกต้องจ้ะแม้ว่ากระต่ายจะวิ่งได้เร็วเท่าไหร่แต่พอความชะล่าใจกลับทำให้เจ้ากระต่ายพ่ายแพ้เต่าจนได้และภาพสุดท้ายกับนิทานตอนสุดท้ายก็คือ
2: เต่าได้มาถึงเส้นชัยก่อนและกำลังนอนพักผ่อนอย่างสบายครับ
0: ถูกต้องจ้ะสุดท้ายเจ้าเต่าก็สามารถเอาชนะตายได้ด้วยความพยายามของเขาเหมือนกับเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันเล่านิทานจนจบได้เด็กๆทุกคนเก่งกันมากเลยจ้ะไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยขอบคุณแทนไทยไมโทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
3: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

จริงๆแล้วห่างไกลอาจจะเป็นโฮมซิกหรืออะไรก็แล้วแต่เรามีโทรศัพท์ที่จะสื่อสารกันถ้าคิดถึงกันอยู่บ่อยๆแผ่เมตตาให้แก่กันและกันส่งความระลึกถึงให้แก่กันและกันถ้ามีจิตอย่างนี้จะอยู่ห่างไกลแต่ใจเราใกล้นะเพราะนั้นก็คือโซเชียลดิสแทนซิ่งเนี่ยให้ห่างกันก็จริงแต่ใจเราไม่ห่างมีอะไรดีๆคิดถึงกันมีคำพูดดีๆส่งให้ถึงกันมีการกระทำดีๆส่งให้ถึงกันมีจิตเมตตาดีๆส่งให้ถึงกันเพียงแค่กายเราห่างแต่ใจเราไม่ห่างเพราะคิดถึงกันเสมอแล้วก็คิดทำพูดสิ่งดีๆให้แก่กันเสมอจะไม่มีความเหินห่างโดยประการทั้งปวงเจริญพร

ก็ไม่ว่าชะใดบางก็ก่อก็ดังขึ้นเป็นหลังอยู่ริมบางก็ปูเป็นทิมทั้งแบบจีนและไทยทั้งยังมีบางส่วนเป็นเรือสวนเกษตร

0: โอ้ยเป็นไงวันนี้พามาที่ไหน
1: โถสวัสดีกันก่อน
0: สวัสดีครับ
1: อืมสวัสดีครับอ่านป้ายดิ
0: ไหนศาลเจ้ากวนอู
1: ใช่จังหวัด
0: ธนบุรี
1: นั่นไง
0: เดี๋ยวตรงนี้มันไม่ใช่กรุงเทพเหรอ
1: เมื่อก่อนเป็นจังหวัดหนึ่ง
0: เหรอ
1: ใช่แล้วศาลเจ้ากวนอูแห่งนี
0: ้ยังไง
1: เป็นศูนย์รวมจิตใจชาวย่านคลองศาล
0: เหรอ
1: มามากกว่า300ปีแล้ว
0: จริงสิ
1: ตั้งแต่สมัยอยุธยาเลย
0: โอ้โหเก่าแก่มากแล้วมีอะไรวันนี้ทำไมถึงพามาที่นี
1: ่พามาเสริมสิริมงคลครับผม
0: เสริมสิริมงคล
1: เออ
0: แต้มหน้าพี่หมดสิริมงคลแล้วเหรอ
1: มีอยู่แต่ว่ามีน้อย
0: งั้นอย่าช้าเลยแต้มเลยพาไปเสริมเร็วๆ
1: มาด้วยกัน
2: ศาลเจ้ากวนอูมีอายุเกือบ300ปีสร้างขึ้นเมื่อพ.ศ. 2279สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาหลังวัดอนงคารามตามตำนานเล่าสืบต่อกันมาว่าในเก๋งศาลเจ้ากวนอูมีเจ้าพ่อกวนอูอยู่ด้วยกัน3องค์องค์เล็กสุดเป็นองค์แรกที่เข้ามาในประเทศไทยตรงกับสมัยพระเจ้าเฉินหลงฮ่องเต้โดยชาวจีนฮกเกี้ยนได้อัญเชิญมาทางเรือ
3: ต่อมาในสมัยพระเจ้าเจียชิงฮ่องเต้จักรพรรดิราชวงศ์ชิงได้มีผู้อัญเชิญเจ้าพ่อกวนอูองค์กลางมาเพิ่มอีก1องค์พร้อมติดป้ายชื่อเก๋งว่ากวนตีกูเมี่ยวและในปีพ.ศ. 2365ตรงกับสมัยพระเจ้าเต๋ากวงฮ่องเต้จักรพรรดิราชวงศ์ชิงมีเจ้าสัวชื่อนายคุงเสงได้บูรณะเก๋งนี้ให้ใหญ่ขึ้นและได้อัญเชิญเจ้าพ่อกวนอูองค์ที่3มาประทับร่วมกันในเก๋งรวมเป็น3องค์ต่อมาได้สร้างเก๋งศาลเจ้าหลังใหม่ขึ้นเนื่องจากเก๋งหลังเดิมชำรุด
0: เป็นมงคลแล้ว
1: ไปต่อ
0: ไปไหนอีกอ่ะ
1: บ้านโบราณเก๋งจีน200ปี
3: เป็นโรงน้ำปลาเก่า
0: อยู่ที่ไหน
1: นี่ไงใกล้ๆตรงเนี้ย
0: จริงป่ะพาไปสิ
1: มาดินี่จะพาไป
4: โอ้โหนี่ไงนี
0: ่มา
4: 200ปี
1: ผมแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่โรงน้ำปลาเก่าย่านคลองสารนะครับกับคุณบุญศักดิ์ทางสมบัตินะครับซึ่งเป็นทายาทรุ่นที่3ของโรงน้ำปลาแห่งนี้นะครับต้องข้อมูลเกี่ยวกับโรงน้ำปลาแห่งนี้หน่อยครับผม
5: ครับได้ครับโรงน้ำปลาแห่งนี้นี่ปู่ผมเนี่ยมาจากเมืองจีนมาก่อตั้งนะครับแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยท่านมาจากเมืองจีนแล้วมีเพื่อนมาชวนให้มาทำน้ำปลาสมัยนั้นน้ำปลาเป็นของแปลกสำหรับคนไทยเพราะน้ำปลานี่มาจากเมืองจีนไม่ใช่ของคนไทย
0: อ้าว
5: นะครับสมัยนั้น
1: ย้อนกลับไปประมาณกี่ปีสมัยรุ่นอากงเนี่ย
5: สมัยประมาณรัชกาลที่6
0: แสดงว่าคนไทยสมัยก่อนก็ปรุงด้วยเกล
5: ือ นะครับ
1: แปลกนะว่าน้ำปลามาจากเมืองจีน
5: มาจากเมืองจีนคนทั่วไปมักจะเข้าใจว่าน้ำปลาเนี่ยเป็นของคนไทย
0: ใช่
5: นะครับ
0: เออ
5: นะก็มาเช่าบ้านอยู่ที่ตลาดพลูมาทำน้ำปลาเป็นโรงน้ำปลาเล็กๆสมัยนั้นพอมันเริ่มทำเยอะขึ้นมันชักยังไม่ค่อยสะดวกอ่ะเพราะมันต้องออกจากคลองเล็กมาก็เลยมีคนเนี่ยแนะนำให้มาเช่าบ้านหลังนี้อยู่มาทำน้ำปลา
1: บ้านเนี้ยเมื่อก่อนคือเรามาเช่าแสดงว่ามันมีมาก่อนหน้านั้นยาวนานแล้วสมัยก่อนเป็นอะไรทราบไหมครับ
5: คือบ้านหลังนี้เนี่ยเท่าที่ผู้เชี่ยวชาญเขาได้มาสำรวจเนี่ยคาดว่าสร้างไปประมาณปลายรัชกาลที่สองแต่ตอนที่อากงมาเช่าอยู่เนี่ยมีเจ้าของเก่าเนี่ยเขาอยู่มา 3-4 ชั่วอายุคนแล้วคือความคิดของคนจีนสมัยเก่าก็คือมาแล้วจะกลับเมืองจีนเดี๋ยวมาคิดว่ามาชั่วคราวมาพึ่ง
0: ฟังเนื้อสั่งตัวกลับไปเมืองจีน
5: มาพึ่งพระบรมโพธิสัมภารชั่วคราวพอตั้งตัวได้อยากจะกลับเมืองจีนจนตอนหลังเนี่ยญาติพี่น้องที่เมืองจีนมันหมดแล้วอ่ะไม่อยู่ตั้ง39ปีนะ

0: แต่ว่าเฉพาะช่วงนี้39ปีหมดแล้วนานแล้วก็เลยที่บางทีไม่มีอะไรห่วงจะมาก็เลยหาทางตั้งหลักในเมืองไทย
1: ก็เลยซื้อ
0: ก็เลยซื้อ
2: คือตรงนี้เนี่ยก็คือถ้าฝั่งตรงข้ามก็คือท่าราชวงศ์เลยก็คือ
0: ทางสำเพ็งนะครับ
2: เยาวราช
0: ครับฝั่งตรงข้ามจริงๆก็คือวัดสำปื้มที่เราเห็นในวัดสำปื้ม
1: ครับ
0: สมัยก่อนเนี่ยก็คือแหล่งวัตถุดิบเพราะว่าสำปื้มเนี่ยเขาทำแม่ปลาทูปลาทูนึ่งนะฮะปลาทูนึ่งตัวไหนเนี่ยถ้าเกิดว่าสมมติหนังมันขาดไม่สวย
1: อ๋อไม่สวย
0: เขาก็คัดออกนะเราก็มาดอง
1: น้ำปลาเราก็มาทำน้ำปลา
0: อีกส่วนหนึ่งก็มาจากปากน้ำสมุทรปราการเรือเข้ามาส่งสมัยนั้นก็เช่าที่ด้านหลังเพิ่มเติมรวมเนื้อที่ก็ประมาณสักไร่เศษไร่นิดหน่อยทำน้ำปลานะครับแล้วก็อาศัยด้วย
1: แล้วก็อายุอาศัยด้วย
0: ครับ
1: ทีนี้อยากรู้วิธีทำ
0: วิธีทำก็
1: ทำยังไงมาน้ำปลา
0: น้ำปลาเนี่ยวิธีทำ
1: แรกเลยขั้นแรกเลย
0: ขั้นแรกนี่ง่ายวิธีทำก็คือหาวัตถุดิบวัตถุดิบมี2อย่าง
1: อะไรบ้าง
0: เกลือกับปลา
2: เกลือกับปลา
1: ก็ไม่เยอะ
0: ไม่เยอะมี2อย่าง
1: แค่นั้น
0: แต่ว่าปลาที่จะใช้นี
1: ่
0: จะใช้ปลาอะไรนี่คือนี่คือตั้งแต่สมัยก่อนนะเท่าที่ผมฟังผู้ใหญ่เขาเล่ากันนะตอนที่มาเมืองไทยใหม่ๆเนี่ยเขาลองไปทุกอย่างนะ
2: ลองหลายๆปลา
0: คือสมัยก่อนมันคือสมัยก่อนนี่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อ่ะปลามันมีเยอะอ่ะใช่ไหมสมัยก่อนก็ลองกันนั่นเนี่ยปลาทูปลาหลังเขียวปลาหมงกอยตัวทั้งเขาเคยลองเอาลูกปลาฉลามเนี่ยก็ดองอ่ะ
1: ปลาฉลาม
0: ปลาฉลามสมัยก่อนเยอะอ่ะ
1: ลูกปลาลูก
0: ปลาฉลามตัวเล็กๆอ่ะนั่นแหละมันติดอวนมาเนี่ยก็มาดอง
1: มาทำ
0: สมัยก่อนมันเยอะอ่ะ
1: แล้วจำเป็นต้องเป็นปลาน้ำเค็ม
0: ได้หมดครับปลาสร้อยปลาหมออะไรพวกนี้
1: ปลาน้ำจืดก็ได้
0: ได้หมด
1: อ๋อคือหาอะไรได้ก
0: ็ได้มาดองหมดสมัยก่อนดองหมดดองเสร็จแล้วค่อยๆดูคนก็ชอบแบบไหน
1: อ๋อต้องดูรสชาติ
0: ดูรสชาติ
2: อันนี้คือหมายเหมือนว่าทดลองไปด้วยทำขายไปด้วย
0: ทำขายไปด้วยทดลองตลาดไปด้วยนะผมขำไม่สุดเลยตอนนี้ก็บอกว่าเอาปลาฉลามไปดองเขาบอกออกมาไม่มีอะไรเลยมีรสเค็มอย่างเดียวกินก่อน
1: ไม่มีรสชาติ
0: ไม่มีรสชาติ
1: เ
2: พราะด้วยความเนื้อปลาฉลามมันไม่ได้ให้กลิ่นเหมือนปลานะถ้าเกิดลองกินดู
1: มันคาว
2: คาวมันจะออกแบบมันไม่เหมือนปลาทั่วไปเน
0: ี่
2: ย
0: สุดท้ายเขาบอกขายไม่ได้ทิ้งนะก็ลองไปทั่วแหละจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยช่วงหลังเนี่ยสภาพของวัตถุดิบมันเป็นตัวกันกรองว่าเราต้องใช้ปลาชนิดไหนตอนสุดท้ายนี่ก็เหลือปลากระตักซึ่งมีจำนวนปริมาณมากพอแล้วก็ราคาพอไปไหวอย่างสมัยก่อนตอนที่ผมเรียนหนังสือเนี่ยผมก็เคยใช้ปลาทูนะ
2: เป็นปลาทูสด
0: ปลาทูสดเพราะสมัยก่อนไม่มีห้องเย็นคุณจับปลาอะไรได้มาเนี่ยถ้าคุณขายตลาดไม่ได้ปุ๊บคุณต้องเข้าโรงน้ำปลาแล้วคราวนี้พอตอนหลังเนี่ยสภาพสังคมก็เริ่มเปลี่ยนมีเริ่มมีปลากระป๋องใช่ไหมสมัยก่อนเด็กเราไม่มีเลยมีแต่ปลาเค็มใช่ไหมมันเริ่มมีปลากระป๋องคราวนี้โรงน้ำปลาเนี่ยมาดองปลาวันนี้กว่าจะไปผลิตออกมาเป็นสำเร็จรูปใช้เวลา1ปี
1: 1ปี
0: 1ปี
2: ในการดอง
0: ดอง
2: จะได้น้ำปลา
0: ประมาณนี้1ปี
1: ก็คือเอาปลาเนี่ยมาเข้ากับเกลือ
0: แล้วก็ใส่ในบ
1: ่อ
0: หรือในถังเนี่ยแล้วก็ให้มันย่อยสลายโดยธรรมชาติคราวนี้พอไม่มีปลากระป๋องขึ้นมาเนี่ยวัตถุดิบส่วนใหญ่ก็จะเข้าปลากระป๋อง
1: เหลือทำน้ำปลาน้อย
0: ลงละเพราะปลากระป๋องเข้าวันนี้พรุ่งนี้เปลี่ยนเป็นวัตถุสำเร็จรูป
1: ได้เลย
0: ได้เลย
2: นะครับวิธีการมันก็แค่เอาปลาหมักกับเกลือให้ได้เวลา
1: 1ปี
2: เท่านั้น
0: เท่าคืออันนี้คือหลักใหญ่ๆแต่ถ้าหลักย่อยลงไปก็คือคุณยาวปลาจากจุดไหนเพราะว่าปลาเนี่ยอาศัยอยู่ในทะเลเนี่ย มันมีทั้งทะเลที่เป็นโคลนเป็นทั้งทรายเป็นทั้งอะไร
2: แล้วถ้าพูดถึงโรงน้ำปลาทั้งง่วนฮะปัจจุบันเนี่ยยุคสมัยเปลี่ยนไป
0: ครับ
2: เกือบ100ปีแล้ว
0: ปัจจุบันก็ทำเป็นถังปูนเป็นถังคอนกรีตนะครับถังคอนกรีตก็เป็นคล้ายๆถังแต่ว่าเจาะอยู่ในพื้นเนี่ยนะอยู่ในพื้นดินเจาะลงไป
1: เป็น
0: สี่เหลี่ยมเป็นบ่อใหญ
1: ่
0: ๆเป็นบ่อใหญ่ๆนะครับบ่อเนี่ยจะต้องมีความลึกพอเหมาะถ้าลึกเกินไปเนี่ยอากาศเข้าไม่ถึงเนี่ยข้างล่างก็จะเหม็นตุเสียคือเทคนิคพวกนี้เป็นเรื่องของประสบการณ์ที่นั่นมาใช่ไหม
1: ถ้าก่อขึ้นมาได้ไหมฮะ
0: ได้ครับแต่ว่าก่อขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมีปัญหารั่วซึม
2: แล้วโรงน้ำปลาทั้งง่วนฮะเดิมๆก็ใช้ชื่อน้ำปลาก็คือชื่อทั้งง่วนฮะเลย
0: ถ้าชื่อแบรนด์นะครับ

0: ช้ชื่อแบรนด์ว่าหลวงทองน้ำปลาหลวงทองปัจจุบันนี้วิธีการผลิตเนี่ยก็ยังเหมือนกับสมัยดั้งเดิมเมื่อเกือบ100ปีที่แล้วก็คือใช้ปลามาหมักกับเกลืออ
1: ันนี้ก็คือจุดเด่นของน้ำปลาหลวงทองหรือทั้งวนฮะเนี่ยเลย
2: กรรมวิธียังคงสภาพแบบเดิมหมดแต่ว่า

0: ที่เมื่อก่อนโรงน้ำปลาตั้งอยู่แถวนี
1: ้
0: ป
1: ั
0: จจุบันเปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่ว่าโรงน้ำปลาแห่งนี้ก็ยังถือเป็นของดีที่เป็นอาชีพดั้งเดิมในย่านคลองสานที่มีมาตั้งแต่เดิมนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณ
1: ค
0: ุณภูนศักดิ์ทางสมบัติมากนะครับที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับโรงน้ำปลาท่าง่วนฮะแล้วก็วิธีการทำน้ำปลานะครับขอบพระคุณครับ

0: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
1: ค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวลมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างสวีดิชเนื้อนวดน้ำมันแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ
1: ๋
0: อเหรอครับไม่มีน้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยเหมือนกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒน์แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
2: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
3: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there. And they made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่

สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: ิตามินค่ะ
1: สวัสดีครับข่าวที่ปรากฏขึ้นทั่วโลกเกี่ยวกับสภาพอากาศที่แปรปรวนมีอยู่บ่อยครั้งและเกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลกความไม่สมดุลของโลกก็มีสาเหตุหลักมาจากสภาวะโลกร้อนจากข่าวเราจะได้ยินคำว่าปรากฏการณ์เอลนีโญและลานญา2ปรากฏการณ์ชื่อแปลกนี้มีความรุนแรงและเกี่ยวข้องกับพวกเราอย่างไรวันนี้วิตามินข่าวมีคำตอบครับเอลนีโญและลานินญาคือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกครับสร้างความแปรปรวนให้กับประเทศที่ตั้งอยู่บริเวณแถบนี้ครับหลายต่อหลายครั้งเรียกได้ว่าเป็น2ยักษ์ใหญ่แห่งแปซิฟิกครับจุดเริ่มต้นของ2ปรากฏการณ์นี้นะครับมาจากลมที่หมุนเวียนอยู่แถบมหาสมุทรแปซิฟิกครับซึ่งมีทิศการหมุนจากอเมริกาใต้มายังออสเตรเลียแล้วก็เอเชียในอดีตเราใช้ประโยชน์จากลมนี้ในการเดินเรือเพื่อขนส่งสินค้าเราจึงเรียกลมนี้ว่าลมสินค้าครับถ้าเจ้าลมสินค้านี้พัดด้วยความแรงที่เป็นปกตินะครับมันก็จะทำหน้าที่พัดเอากระแสน้ำอุ่นจากบริเวณอเมริกาใต้เนี่ยพัดมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ออสเตรเลียนะครับแล้วก็จะไปสะสมกับกระแสน้ำอุ่นบริเวณนี้นะครับพัดดันกระแสน้ำเย็นหมุนเวียนมานะครับทำให้ท้องทะเลนี้สมดุล นะครับพัดเอาอาหารของสัตว์ทะเลทำให้ปลาชุกชุมแล้วก็เกิดความอุดมสมบูรณ์ในท้องทะเลครับแต่ถ้าหากว่าเจ้าลมสินค้านี้เกิดอาการผิดปกติมีความแรงลมไม่มากพอไม่สามารถดันเอากระแสน้ำอุ่นจากบริเวณอเมริกาใต้มายังเอเชียและออสเตรเลียได้นะครับก็จะไม่มีแรงมากพอในการผลักดันกระแสน้ำเย็นให้กลับไปบริเวณนี้จะขาดสมดุลครับสัตว์ทะเลจะไม่มีอาหารกินปะการังก็จะตายความแห้งแล้งก็จะมาเยือนเอเชียของเราเราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า
2: หนูชื่อเอลนีโญหนูจะมาพร้อมกับ

0: ประเด็นที่2นะครับถ้าหากว่าเจ้าลมสินค้านี้พัดด้วยความแรงที่มากผิดปกติพัดเอากระแสน้ำอุ่นจำนวนมากจากบริเวณนี้มารวมตัวกับกระแสน้ำอุ่นที่มีอยู่แล้วนะครับทำให้พื้นผิวน้ำมีอุณหภูมิร้อนมากก่อตัวขึ้นเป็นเมฆฝนเกิดเป็นพายุฝนตกถล่มลงมาทำให้น้ำท่วมดินถล่มเราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า
1: ลานิญาซึ่งผมจะมาพร้อมกับน้ำท่วมและ

ให้เกิดความแห้งแล้งและไฟป่าได้ค่ะไอทวีปเอเชียไอทวีปออสเตรเลียตอนนี้ก็อายุฝนฟ้า

ปรากฏการณ์เอลนินโญและปรากฏการณ์ลานินญาคือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะโลกของเราเสียสมดุลครับ

ความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่งผลโดยตรงต่อประเทศไทยของเรานะครับเพราะว่าประเทศของเรานั้นตั้งอยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกจึงเป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์นี้ถ้าเราย้อนไปดูข่าวเมื่อปลายปี2554นะครับประเทศของเราเกิดน้ำท่วมใหญ่เพราะว่าเกิดพายุ5ลูกซ้อนถล่มประเทศไทยอันเนื่องมาจากปรากฏการณ์ลานินญาซึ่งปรากฏการณ์เกิดขึ้นพร้อมกันกับเพื่อนบ้านของเราด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเวียดนามลาวหรือว่าออสเตรเลียเกิดน้ำท่วมใหญ่ดินถล่มฉับพลันนะครับในขณะเดียวกันนะครับอีกฝากหนึ่งของโลกครับที่สหรัฐอเมริกาเกิดปรากฏการณ์เอลนินโญครับเกิดความแห้งแล้งแล้วก็ไฟไหม้ป่าขึ้นที่รัฐเท็กซัสแล้วก็ฟลอริดาของสหรัฐอเมริกานี่คือวิตามินข่าวที่พี่ซุปอาสามาเติมให้น้องๆได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติอันเกิดมาจากสภาวะแวดล้อมที่มนุษย์ร่วมกันสร้างขึ้นในตอนต่อไปนะครับเราจะมาเติมวิตามินให้ทราบว่าทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงได้จากการกระทำของมนุษย์ครับติดชมรายการชมรายการย้อนหลังและร่วมสนุกกับกิจกรรมของเราได้ผ่าน Facebook ของวิตามินข่าวนะครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยถึงศัพท์ยากๆคำหนึ่งนะครับก็คือคำว่าเครดิตบูโรศัพท์คำนี้นะครับฟังดูแล้วเป็นศัพท์ฝรั่งเลยดูฟังดูแล้วไกลตัวแต่บอกจริงๆเลยนะครับมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวและโดนทุกคนโดยเฉพาะคนที่มีหนี้อยู่นะครับเครดิตบูโรคืออะไรเครดิตบูโรนะครับก็คือสถาบันหรือองค์กรนึงนะครับก็คือบริษัทข้อมูลเครดิตบริษัทนี้จะทำหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลภาระหนี้สินของแต่ละคนไว้เลยไม่ว่าเราจะไปผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนมือถือผ่อนอะไรก็ตามนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเป็นหนี้ไม่ว่าจะเป็นหนี้แบงค์หรือหนี้บริษัทที่มันไม่ใช่แบงค์ก็ตามอันนี้ข้อมูลนี้จะโดนเก็บรวบรวมอยู่ในเครดิตบูโรทั้งหมดเพราะฉะนั้นจะเห็นนะครับว่าเครดิตบูโรเนี่ยเกี่ยวข้องกับพวกเราทุกคนที่มันเกี่ยวข้องกับพวกเราทุกคนนะครับเครดิตบูโรมันจะบอกอะไรเราบ้างอันที่1เลยนะครับมันจะบอกเราว่าสถานะของเราณวันนี้เนี่ยเราเป็นหนี้แบบไหนบ้างมันจะมีตัวเลขอยู่4ตัว10นะครับแปลว่าเป็นหนี้แบบปกติ
1: okay.
0: ก็คือเรามีการจ่ายหนี้มาแบบปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้น11แปลว่าเรามีการปิดบัญชีเรียบร้อยแล้วไม่มีหนี้ค้าง
1: okay.
0: นะครับ12แปลว่าเรามีการพักชำระหนี้ตามนโยบายของรัฐบาล20นะครับแปลว่าตัวเราเองมีสถานะเป็นหนี้ค้างเกิน90วันทีเมื่อเรามามองดูตรงจุดนี้นะครับคำถามเลยเครดิตบูโรนะครับหรือข้อมูลเครดิตตัวนี้สำคัญยังไงบ้างถ้าเราเปลี่ยนนะครับเราเอาตัวเราไปอยู่ในมุมของแบงค์คำถามเลยเวลาแบงค์จะปล่อยกู้นะครับเขาจะปล่อยกู้กับคนที่มีสถานะหนี้แบบไหน10 11 12หรือ20คำตอบเลยนะครับเขาปล่อยกู้ได้ทั้งหมดแหละนะครับแต่ที่ยังไม่อยากจะปล่อยกู้เลยก็คือเบอร์12กับ20เพราะ12แปลว่าเราอยู่ในโครงการพักชำระหนี้20คือเรามีหนี้ค้างอยู่เพราะฉะนั้นสถาบันการเงินจะไม่ปล่อยเราในจุดนี้คำถามเลยแล้วอย่างนี้เราควรต้องตรวจสอบเครดิตบูโรไหมควรอย่างยิ่งและมันเป็นประโยชน์ของเราเหมือนกับทุกๆปีที่เราไปตรวจสุขภาพอันนี้เหมือนกันตรวจสุขภาพหนี้นะครับลองดูสวัสดีครับ

รู้ในตอนเงื่อนไขการฟ้องคดีปกครองรู้หรือไม่การฟ้องคดีปกครองมีเงื่อนไขที่สำคัญได้แก่ผู้ฟ้องคดีต้องเป็นผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีและมีความสามารถตามกฎหมายและได้ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดแล้วคำฟ้องและเอกสารที่ยื่นส่งศาลต้องครบถ้วนสมบูรณ์คำขอที่อยู่ในคำฟ้องต้องเป็นเรื่องที่ศาลสามารถมีคำบังคับได้ต้องฟ้องคดีภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลในคดีที่มีทุนทรัพย์และต้องไม่เป็นไปตามข้อห้ามในการฟ้องคดีปกครองเช่นการฟ้องซ้ำฟ้องซ้อนหรือการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำเป็นต้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

วิจัยและพัฒนาอันนี้เครื่องดับก็คือน่าจะเป็นนักวิจัยที่ทำงานในด้านศึกษาเชิงลึกของอัญมณีแร่โลหะมีค่าเพื่อจะนำความรู้เหล่านี้ไปเกิดการพัฒนาและสร้างผลงานให้เป็นที่ยอมรับและก็เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมอัญมณีในระดับชาติและก็ระดับนานาชาติครับ

0: ัญมณีและเครื่องประดับถือว่าเป็นสินค้าส่งออกอันดับ3ของประเทศไทยในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาส่งผลให้การยกระดับสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับจำเป็นอย่างมากเพื่อให้อัญมณีและเครื่องประดับของไทยสามารถสู้กับสินค้าจากประเทศต่างๆได้ในตลาดโลกและผู้ที่ทำหน้าที่นี้ให้สำเร็จได้ก็คือนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ
1: สวัสดีครับผมธนราศีปุญจันทร์ทำงานในตำแหน่งนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับของสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีเครื่องประดับก็คือนักวิชาการที่ทำหน้าที่ในการศึกษาค้นคว้านะครับแล้วก็ทดลองเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในห้องปฏิบัติการในการตรวจสอบโลหะมีค่าแล้วก็อัญมณีในการที่จะสร้างเกี่ยวกับองค์ความรู้แล้วก็นำองค์ความรู้หรือความเข้าใจนั้นมาพัฒนาต่อยอดนะครับหรือว่าสร้างเป็นนวัตกรรมสิ่งใหม่ขึ้นมาเพื่อให้ก่อให้เกิดสิ่งที่มีประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมอัญมณีเครื่องประดับครับอาชีพนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีเครื่องประดับเนี่ยมีคำคำนึงที่ว่าอาชีพนี้มีส่วนร่วมสำคัญในการสนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีนะครับให้แข็งแรงให้เกิดความมั่นคงยั่งยืนนะครับเพราะว่าอัญมณีเครื่องประดับเนี่ยเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศอันดับ3แล้วก็นอกจากนี้อาชีพนี้มีส่วนสำคัญในการที่จะพัฒนาภูมิปัญญาที่เกิดจากพ่อค้าเนี่ยด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับให้เกิดองค์ความรู้แล้วก็องค์ความรู้นี้สามารถนำไปต่อยอดในระดับที่ได้เสน่ห์ของอาชีพนี้ก็คือเป็นอาชีพที่ต้องใช้ความรู้วิชาการเฉพาะด้านนะครับซึ่งด้านนี้มีมหาลัยที่เปิดสอนเนี่ยอยู่ไม่กี่ที่อาชีพนี้คือต้องผ่านการบ่มเพาะแล้วก็เรียนรู้จากภาคธุรกิจนะครับและจากพ่อค้าจริงๆในวงการที่สำคัญคือต้องใช้ความรู้ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตัวบุคคล

จริงๆแล้วตอนเด็กคือความฝันที่อยากเป็นจริงๆจะเป็นเกี่ยวกับด้านที่เป็นนักพัฒนาเกี่ยวกับเครื่องยนต์กลไกหรือว่าอุตสาหกรรมด้านคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยครับแรงบันดาลใจในการมาเป็นนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับเนี่ยมันเกิดขึ้นตอน

ที่เราเนี่ยอยู่กับคนในวงการพลอยบ้านเราเนี่ยคือทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลอยอยู่แล้วก็คือเป็นพวกเกี่ยวกับเป่าเผาพลอยนะครับตอนนี้เราเริ่มมองเห็นว่าตัวนี้เป็นความรู้ที่มีไม่กี่คนที่เขาทำกันฉะนั้นเนี่ยส่วนเนี้ยมันสามารถพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้ได้และยิ่งเป็นพลอยที่เป็นธุรกิจหลักของประเทศที่มีคนทำอยู่ไม่มากแต่ว่าสร้างรายได้มหาศาลเราก็เลยคิดว่าส่วนนี้น่าจะทำให้ชาติเนี่ยเกิดการพัฒนาได้ก็เลยสนใจที่จะนำส่วนนี้มาศึกษาค้นคว้าแล้วก็รู้เกี่ยวกับมันให้ลึกจริงประวัติการศึกษานะครับก็เข้าเรียนปริญญาตรีนะครับในสาขาอัญมณีขึ้นระดับของมหาวิทยาลัยบูรพาสาขาเนี้ยมันเปิดสอนที่จันทบุรีนะครับผมก็ต้องไปเรียนที่จันทบุรีข้อดีของการเรียนจันทบุรีก็คืออยู่ในแหล่งที่เป็นตลาดพลอยเลยทำให้เราเรียนรู้ทบทั้งกระบวนการซื้อการขายการผลิตเครื่องประดับนะครับรวมถึงเทคนิคขั้นสูงในการวิเคราะห์อัญมณีแล้วก็เทคนิคอื่นๆในการสร้างเครื่องประดับขึ้นมานะครับจากนั้นเสร็จผมก็เกิดความอยากรู้อยากเห็นมากกว่าเดิมนะครับก็เลยได้เข้าศึกษาในระดับปริญญาโทในสาขาธรณีวิทยานะครับของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอัญมณีเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในธรณีวิทยานะครับซึ่งเราศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการเกิดพลอยนะครับกระบวนการในการที่เกิดการปรับปรุงคุณภาพของพลอยแล้วก็ศึกษาว่ามันการปรับปรุงคุณภาพเนี้ยมันเกิดจากอะไรและนำไปสู่อะไรซึ่งเราจะสามารถเพิ่มมูลค่าของพลอยเนี่ยได้ตรงและก็ถูกวิธีที่มันควรจะเป็นที่เลือกเรียนคณะอัญมณีก็เพราะว่าจริงๆแล้วคือเราสนใจจากการที่บ้านเราเนี่ยมีธุรกิจตัวนี้อยู่เราเองตอนแรกเราก็อาจจะไม่รู้ว่าชอบจริงๆหรือเปล่าแต่พอมันได้เรียนก็สามารถตอบได้เลยว่ามันเป็นสิ่งที่เราชอบที่สุดแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีที่มันทำให้ชีวิตเราสามารถที่จะค้นคว้าหรือว่าศึกษาต่อไปแล้วให้ชีวิตเรามีความสุขต่อไปได้ครับพวกการทำงานคร่าวๆก็ได้เข้ามาทำงานในเกี่ยวกับอัญมณีเริ่มจากการที่เป็นผู้ช่วยนักอัญมณีศาสตร์มาก่อนนะครับตั้งแต่สมัยเรียนปริญญาตรีพอจบปริญญาตรีเนี่ยก็มาทำงานในรูปแบบที่เป็นนักอัญมณีศาสตร์ที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบพลอยแล้วก็วิเคราะห์ชนิดเนี่ยครับจนถึงช่วงหนึ่งที่เราเริ่มเข้าเรียนปริญญาโทแล้วก็เลยผ่านตัวมาเป็นนักวิจัยที่ทำงานในพาร์ทไทม์อะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะมีความรู้ที่จะไปเพิ่มเติมจากการเรียนหลักของเราก็พอจบปริญญาโทก็ได้มาทำงานเป็นนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีขึ้นระดับแบบเต็มตัวนะครับจนถึงปัจจุบันก็รับรวมประมาณ6ปีผลงานที่ผ่านมานะครับตัวแรกก็เป็นการปรับปรุงคุณภาพพลอยในการเผาครับก็คือพลอยจันทบุรีเนี่ยมันมีหลายชนิดแต่มันมีพลอยตัวนึงที่เราพบว่าเขาไม่ค่อยใช้กันนะครับก็คือเป็นพลอยที่คุณภาพค่อนข้างต่ำเนี่ยผมก็เอาพลอยตัวนั้นเนี่ยมาแล้วก็ทำให้เกิดการปรับคุณภาพให้กลายเป็นไพลินแล้วก็เป็นบุษราคำได้ส่วนผลงานอีกตัวนึงเนี่ยก็เป็นการพัฒนาเทคนิคการตรวจสอบพลอยทับทิมจากประเทศโมซัมบิกนะครับซึ่งพลอยตัวนี้มันมีปัญหาตรงที่ว่าในอดีตเนี่ยพลอยเนี่ยมักจะเผาที่อุณหภูมิสูงนะครับฉะนั้นในการเผาที่อุณหภูมิสูงเนี่ยสิ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในพลอยเนี่ยมันมีเยอะเราสามารถตรวจจับได้โดยตาเปล่าโดยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันเผาอุณหภูมิต่ำเนี่ยทำให้การเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันมีค่อนข้างน้อยมากฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยพัฒนาเทคนิคในการตรวจสอบพลอยตัวนี้ให้มีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถใช้งานหลากหลายจนตีพิมพ์ผลงานแล้วก็มีการนำไปใช้ในหลายๆห้องปฏิบัติการทั่วโลกครับปรัชญาส่วนตัวนะครับในการเป็นนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีขึ้นประดับเนี่ยก็คือพยายามพัฒนาให้ตัวเองรู้ลึกรู้จริงนะครับกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเสมอเพื่อให้ทันต่อความต้องการของอุตสาหกรรมทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรเพื่อให้องค์กรเกิดความน่าเชื่อถือนะครับส่วนนี้จะนำพาองค์กรให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาตินะครับแล้วก็สูงไปถึงในระดับนานาชาตินอกจากนี้ต้องพยายามพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรหรือคนรอบข้างเนี่ยให้มีความรู้มีประสบการณ์เพื่อสร้างกลุ่มคนรุ่นใหม่นะครับที่จะสามารถนำความรู้เนี่ยไปพัฒนาให้เป็นประโยชน์ไปต่อยอดให้งานวิจัยมีสิทธิ์ด้านนี้มีประสิทธิภาพแล้วก็พยายามมองทุกอย่างให้เป็นโอกาสและมีความเป็นไปได้คำคมที่ใช้ในการทำงานต้องออกตัวก่อนว่าอันนี้ไม่ได้คิดขึ้นเองนะครับแต่ว่าใช้เรื่อยมาก็คือเราจะพยายามแสวงหาสิ่งที่เป็นเลิศในสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยความสำเร็จจะตามหาเราเองอันนี้ก็คือเป็นคำคมง่ายๆที่เราตระหนักแล้วก็คิดเสมอว่าเราต้องมุ่งเน้นไปที่ความเป็นเลิศในสิ่งที่เราทำอยู่สิ่งที่เราพยายามวิจัยพยายามค้นหา

0: ในปัจจุบันประเทศไทยไม่มีวัตถุดิบพอเพียงที่ใช้ในการผลิตเครื่องประดับโดยในปี2555ไทยมีการนำเข้าเครื่องเพชรพลอยอัญมณีเงินแท่งและทองคำจากต่างประเทศคิดเป็นมูลค่า 430,000 ล้านบาทนับเป็นรายการสินค้ารองจากน้ำมันดิบที่ไทยนำเข้ามากที่สุดเป็นอันดับ4
1: ขั้นตอนในการทำงานในสายอาชีพนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีเครื่องประดับนะครับส่วนใหญ่ก็คือเราจะอยู่ในห้องปฏิบัติการนะครับแล้วก็มีโอกาสบางโอกาสที่เราจะออกไปนอกสถานที่เพื่อไปเก็บตัวอย่างเก็บข้อมูลในภาคสนามนะครับภาคสนามเนี่ยก็เป็นแหล่งกำเนิดอัญมณีเราก็จะไปเก็บตัวอย่างมาเสร็จแล้วก็เอาตัวอย่างนั้นนะมาศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพแล้วก็คุณสมบัติทางเคมีหรือว่าทางอื่นๆที่เกี่ยวกับเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ซึ่งข้อมูลส่วนนี้จะสามารถช่วยเราในการวินิจฉัยหรือว่าทำให้เราเกิดการพัฒนาปรับปรุงวิธีที่เราใช้ตรวจสอบอัญมณีอยู่สุดท้ายแล้วเนี่ยข้อมูลส่วนนี้จะถูกนำมาดัดแปลงวิเคราะห์แล้วก็สรุปผลเพื่อจะสามารถให้ใช้ได้ในห้องปฏิบัติการนะครับขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยคือขั้นตอนที่เราต้องนำผลงานของเราเนี่ยทำให้เกิดการตีพิมพ์ซึ่งส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าเราต้องส่งผลงานเราเนี่ยไปเกิดการที่รีวิวนะครับทางวิทยาศาสตร์เขาก็จะมีกรรมการที่คอยตรวจตาแล้วก็คอยคอมเมนต์เกี่ยวกับข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นนะครับส่วนนี้ก็จะทำให้ผลงานของเราเนี่ยเกิดการยอมรับสุดท้ายแล้วเอาไปใช้กันอย่างแพร่หลายครับนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีเครื่องประดับส่วนใหญ่ก็ทำงานร่วมกับนักวิจัยในสาขาต่างๆนะครับรวมถึงอาจารย์ตามมหาวิทยาลัยเนื่องจากว่าในด้านนี้มันสามารถประยุกต์ไปในด้านอื่นได้เช่นโลหะมีค่านะครับวัสดุศาสตร์หรือแม้กระทั่งธรณีวิทยาเนี่ยอาจารย์ในภาคส่วนต่างๆเนี่ยก็สามารถมีส่วนร่วมที่จะมาปรึกษาแล้วก็สร้างผลงานชิ้นใหม่ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับรวมถึงนักศึกษาครับที่บางทีเข้ามาทำในลักษณะที่เป็นโปรเจกต์จบส่วนนี้ก็จะช่วยเติมเต็มให้นิสิตนักศึกษามีองค์ความรู้แล้วก็สามารถนำความไปต่อยอดในสิ่งที่เองรักสิ่งที่เองชอบได้สำหรับคุณสมบัติที่ดีของการเป็นนักวิจัยและพัฒนาด้านอัญมณีเครื่องประดับนะครับก็คือ1คือต้องมีความอยากรู้อยากเห็นอยากพบเจอสิ่งใหม่ๆเสมอพูดง่ายเลยคือต้องมีแพชชั่น2ก็คือเป็นคนใจกว้างรับฟังความเห็นของผู้อื่น3ก็คือมีเป้าหมายที่ชัดเจน4ก็คือรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดนะครับ5ก็คือมีทักษะด้านการวางแผนแล้วก็การทำงานอย่างเป็นระบบ6ก็คือมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานนะครับและก็คนรอบข้างนะครับเพราะว่าส่วนนี้มันคือความสุขที่ได้มีสังคมที่ดีข้อที่7ก็คือมีทักษะในการเขียนงานวิจัยนะครับที่จะสามารถนำเสนอผ่านตัวอักษรเนี่ยได้ค่อนข้างดีสุดท้ายนะครับก็คือต้องมีความเชื่อมั่นแล้วก็คือสำคัญสุดคือต้องเป็นคนที่มีความตื่นรือร้นครับ

การที่จะประสบความสำเร็จในสายอาชีพนักวิจัยและพัฒนาอันนั้นนี่คือระดับส่วนตัวแล้วผมเองยังคิดว่าตัวเองยังไม่ถึงจุดที่สำเร็จคือยังถือว่าตัวเองเนี่ยค่อนข้างเด็กเมื่อเทียบกับนักวิชาการรุ่นก่อนๆนะครับแต่ก็ถือว่าจุดที่อยู่เนี่ยเป็นไปตามแผนแล้วก็จุดที่คาดหวังไว้แต่ถ้าให้พูดถึงสิ่งที่ทำมาให้ถึงจุดนี้ก็ได้เป็นความกระตือรือร้นของตัวผมเองเนี่ยแหละครับที่อยากที่จะเรียนรู้ได้ทุกสิ่งนะครับไม่ว่าเป็นสิ่งที่สมหวังหรือสิ่งที่ผิดหวังคือเราเรียนรู้จากบุคคลต้นแบบได้นะครับแล้วก็พัฒนาสิ่งที่บกพร่องเนี่ยในตัวเราให้ดียิ่งขึ้นเส้นทางความก้าวหน้าของอาชีพนี้นะครับก็คืออาชีพนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีประดับเนี่ยเริ่มขึ้นจากการที่เราเป็นเจ้าที่ตรวจสอบอัญมณีนะครับเรารู้กระบวนการรู้วิธีในการตรวจสอบเราก็ต้องฟูมฟักนะครับความรู้ความสามารถต่างๆเพื่อเราสามารถตรวจสอบครอบคลุมทุกชนิดนะครับจนมาเป็นนักวิชาการนะครับซึ่งนักวิชาการอัญมณีเนี่ยก็จะทำงานเกี่ยวกับการตรวจสอบอัญมณีที่เชิงลึกยิ่งกว่าเดิมนะครับเราต้องรู้ลึกไปถึงขนาดที่พลอยเม็ดนี้ผ่านการเผามาหรือไม่หรือว่าพลอยเม็ดนี้ผ่านการปรับปรุงคุณภาพแบบใดมานะครับซึ่งส่วนนี้จะนำไปสู่อีกขั้นนึงคือในรูปแบบของนักวิจัยนะครับซึ่งนักวิจัยเนี่ยก็คือส่วนที่สำคัญเพราะว่าส่วนนี้เราจะใช้ความรู้พื้นฐานจากการที่เราเป็นนักวิชาการหรือว่าเป็นเจ้าที่ตรวจสอบมาก่อนเพื่อมาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลงานในงานของเรานะครับส่วนนี้ก็จะขึ้นไปสูงถึงระดับที่เป็นชำนาญการนะครับเชี่ยวชาญแล้วก็ไปสุดที่เชี่ยวชาญระดับสูงซึ่งเชี่ยวชาญระดับสูงเนี่ยก็จะสามารถที่จะผลิตผลงานที่มีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ผลิตผลงานที่สามารถตอบโจทย์ตลาดแล้วก็มีความได้รับการยอมรับค่อนข้างสูงสำหรับผลกระทบต่ออาชีพนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีขึ้นประดับนะครับส่วนใหญ่ก็คือเป็นเรื่องสุขภาพเล็กน้อยเพราะว่าอาชีพนี้ใช้สายตาค่อนข้างมากฉะนั้นเราต้องดูแลรักษาตาให้ดีครับอายุในการทำงานของนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีขึ้นประดับแทบไม่มีผลเลยครับเนื่องจากว่าอายุยิ่งมากเนี่ยยิ่งเป็นข้อดีเพราะว่ายิ่งมีประสบการณ์สูงแล้วก็มีข้อมูลในวงการนะครับรวมถึงคอนเนคชั่นก็มีมากตามด้วย

ดีค่ะหยกนะคะธัญธรสุขเกษมกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสาทมิตรสาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับอยู่ชั้นปีที่4ค่ะสำหรับการเรียนสาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับนะคะสำหรับหยกเลยให้ความอดทนค่ะให้ความตั้งใจที่มากขึ้นให้ความเข้าใจในการทำงานเพิ่มมากขึ้นค่ะถ้าเรียนจบแล้วนะคะก็อยากจะมีแบรนด์เล็กๆเป็นของตัวเองค่ะเราอยากเริ่มทำตั้งแต่ต้นเองเลยก็คือตั้งแต่การดีไซน์การหาวัตถุดิบแล้วก็การทำการตลาดเองเลยค่ะ

สำหรับสาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับนะคะมีความน่าสนใจอย่างยิ่งค่ะโดยเฉพาะเราจะมีการเรียนโดยทั้งเป็นทฤษฎีและปฏิบัติโดยตั้งแต่ปี1 นะคะเราจะให้น้องๆเนี่ยเข้าไปเลือกซื้อพลอยแล้วก็นำพลอยเม็ดนั้นเนี่ยมาขึ้นตัวเรือนในปีที่2และปีที่3เนี่ยเราจะได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงโดยเอาพลอยเซตนั้นเนี่ยไปขายและออกสู่ตลาดจริงในปีที่4ค่ะ

0: สวัสดีครับเต้จักริจจันทาทองครับศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรประสานมิตรคณะวิทยาศาสตร์สาขาอัญมณีและเครื่องประดับนิสิตปีที่3ครับสาขาอัญมณีและเครื่องประดับนะครับเรียนทุกเรื่องเกี่ยวกับอัญมณีและเครื่องประดับเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูพลอยนะครับรวมไปถึงวิชาที่เกี่ยวข้องกับmaterial นะครับวัสดุต่างๆนะครับรวมไปถึงการขายหน้าร้านจริงๆแล้วก็การฝึกให้เป็นผู้ประกอบการทางด้านจิวเวลรี่แรงบันดาลใจในการเลือกเรียนสาขาอัญมณีและเครื่องประดับนะครับต้องบอกว่าชอบอย่างเดียวคงไม่ได้ครับเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วนะครับเป็นคนที่มีความสนใจในเรื่องของงานศิลปะผมมองว่าจิวเวลรี่นะครับเป็นผลงานศิลปะอย่างหนึ่งที่มีคุณค่าไม่ว่าจะเป็นต่อผู้ที่ผลิตหรือว่าผู้ที่สวมใส่จึงอยากรู้ที่มาที่ไปนะครับไม่ว่าจะเป็นแรงบันดาลใจหรือว่าในการผลิตก็ตามนะครับก็เลยเลือกเรียนสาขานี้ครับความสุขและความภูมิใจในการเรียนสาขาอัญมณีและเครื่องประดับนะครับก็คือการได้ทำชิ้นงานออกมาในแต่ละชิ้นเนี่ยมีคนชอบแล้วก็มีคนชื่นชมในผลงานของเราครับถ้าจบจากสาขาอัญมณีและเครื่องประดับไปแล้วนะครับก็สามารถทำอาชีพได้ครอบคลุมเกี่ยวกับในเรื่องของจิวเวลรี่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกแบบเป็นดีไซเนอร์นะครับรวมไปถึงการขายหรือผู้ผลิตเครื่องประดับเองก็ตามนะครับรวมไปถึงการเป็นเจ้าของธุรกิจจิวเวลรี่ครับ
1: สวัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ขจีพร วงศ์ปรีดีประธานหลักสูตรอัญมณีและเครื่องประดับค่ะสำหรับตลาดในปัจจุบันนะคะทุกคนจะได้ยินกันอยู่ในยุคดิจิทัลนะคะในยุคของ Creative Economies เนี่ยในหลักเราเนี่ยย้ายฐานมาที่เอเชียแปซิฟิกนะคะค่อนข้างจะมากแล้วก็ Revenue ที่เกิด

0: ขึ้นในโลกเนี่ยจะถึงขั้นประมาณ 33% นะคะตลาดเนี่ยโตขึ้นอย่างเร็วมากนะคะแม้กระทั่งตลาดของในเชิงธุรกิจสร้างสรรค์นะคะของประเทศไทยเนี่ยก็โตขึ้นกว่า 10% นะคะแต่ว่าการโตของประเทศไทยเราก็ยังสามารถโตได้อีกเพราะว่าในเอเชียแปซิฟิกเนี่ยก็โตกันอยู่ในช่วงแล้วตั้งแต่ 10-20% เลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้านิสิตบุคลากรที่เข้ามาเรียนในอาชีพนี้นะคะก็สามารถที่จะผลักดันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศไทยนะซึ่งอัญมณีหรือเครื่องประดับเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในนั้นนะคะก็จะมีทิศทางที่สดใสนะคะแล้วก็ช่วยกันผลิตสินค้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มนักเรียนที่จะสอบเข้าหลักสูตรอัญมณีหรือเครื่องประดับนะคะเราคัดเลือกเด็กจากหลากหลายสาขานะคะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการที่เข้ามานะอย่างเช่น TCAS รอบหนึ่งนะคะเราจะคัดเด็กดีมีที่เรียนนะคะอันนี้เรียกได้ว่าถ้าเป็นเด็กดีเนี่ยก็เดินเข้าได้เลยเด็กดีมีที่เรียนเราก็มาพร้อมพอร์ตโฟลิโอนะคะความสนใจทางด้านอัญมณีเครื่องประดับไม่ว่าจะเป็นสายวิทย์สายศิลป์เรียนได้หมดนะคะเกรดเฉลี่ยเนี่ยเราก็ถ้าผ่านมัธยมมาเราก็รับนะคะก็ขอให้แสดงว่าเป็นเด็กดีจริงๆแล้วโครงการที่2เนี่ยเป็นโครงการบัณฑิตสู่สากลใน TCAS รอบ1นะคะอันนี้เราสามารถรับเด็กต่างชาติได้นะคะเด็กที่สอบเรียกว่าเรียนมาจากต่างประเทศแล้วอยากจะเข้ามาเรียนในระบบของเมืองไทยนะคะตรงนี้ก็สามารถเดินแทร็กนี้ได้เลยที่2นะคะจะเป็น TCAS 2นะคะก็มี3โครงการนะคะก็จะเป็นโครงการแรกโครงการนักเรียนเขตพื้นที่7นะคะรับนิสิตในจังหวัดสระแก้วกับนครนายกนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์เนี่ยอยู่ในโควต้าเรียกได้ว่าเราทำบริการวิชาการนะคะแล้วก็รับนักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่นี้นะคะก็ทั้งสายวิทยาศาสตร์ได้หมดนะคะแล้วก็โครงการโควต้านักกีฬาเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็รับสายวิทยาศาสตร์นะคะส่วนโครงการผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านอัญมณีและเครื่องประดับนะคะก็จะเป็นเรียกได้ว่าเรารับนักเรียนเป็นจำนวนมากในโครงการนี้นะคะซึ่งจะต้องสอบความถนัดทางอัญมณีและเครื่องประดับนะคะตรงนี้ก็รับเด็กสายวิทย์แล้วก็สายศิลป์คำนวณ
1: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒคณะอัญมณีสาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับมหาวิทยาลัยบูรพานอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
2: สำหรับน้องๆนะครับที่สนใจสาขาอัญมณีและเครื่องประดับนะครับเพียงแค่มีข้อมูลความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับจิวเวลรี่แล้วก็ฝึกทักษะทางด้านการออกแบบนิดหน่อยนะครับพี่เชื่อว่าน้องๆเนี่ยสามารถเข้าได้แน่นอนครับ
3: สำหรับน้องๆที่ยังค้นหาตัวเองไม่เจอนะคะอย่างแรกเลยก็คืออยากให้กล้าที่จะออกไปเผชิญโลกภายนอกก่อนค่ะน้องอาจจะไปลองทำงานจริงหรือลองไปศึกษาข้อมูลความรู้มาจริงๆก่อนว่าเราชอบหรือไม่ชอบที่จะเรียนรู้ในเรื่องนั้นๆเราสามารถเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆค่ะเพราะน้องยังอยู่ในขั้นตอนการค้นหามันก็สามารถมีโอกาสให้น้องได้เรียนรู้อยู่ใหม่ๆเรื่อยๆค่ะ

ความสุขของผมในการที่ได้เป็นนักวิจัยและพัฒนาอันนี้เครื่องหนักก็คือการที่ได้ทำงานที่มันมีความซับซ้อนนะครับเพราะส่วนนี้มันทำให้เราได้คิดได้วิเคราะห์นะครับในข้อมูลที่เรามีแล้วพออันไหนที่มันเป็นปัญหาที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะสามารถพยายามที่แก้ปัญหามันซึ่งปัญหาเนี่ยมันก็มักจะทำให้เราเก่งขึ้นมีประสบการณ์มากขึ้นเพื่อไปสามารถแก้ปัญหาในอีกปัญหาหนึ่งที่ยากขึ้นมากกว่าเดิมได้ความภาคภูมิใจในการทำงานอาชีพนักวิจัยและพัฒนาอันนี้เครื่องดับนะครับก็คือการที่ผลงานให้เกิดการพัฒนาซึ่งจะตอบสนองต่อเศรษฐกิจของประเทศนะครับแล้วก็มีส่วนในการเสริมสร้างอาชีพของคนในวงการยานยนต์นะขึ้นมาดับครับถ้าสมมุติว่าอุตสาหกรรมมันเติบโตเนี่ยเราก็จะแอบคิดว่าเราเป็นส่วนหนึ่งในการที่งานวิจัยของเราเนี่ยได้เผยแพร่ออกไปแล้วก็ได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับพ่อแม่นะครับแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่ผลักดันแล้วก็ส่งเสริมเรามาตลอดนักวิจัยและพัฒนาด้านอัญมณีเครื่องดับนะครับให้อะไรกับสังคม

บ้างหัวใจสำคัญเลยก็คือให้การพัฒนาตอบสนองต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศนะครับเนื่องจากว่าสินค้าด้านอัญมณีเครื่องประดับเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ส่งออกที่สำคัญนะครับส่วนที่2ก็คือมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างอาชีพของคนในวงการนะครับให้สามารถมาทำงานในวงการนี้ได้แล้วก็พัฒนาต่อยอดไปได้มากมายครับ

ก็ได้ทำในจิตในใจว่าเสียงที่ได้ยินสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันเป็นอกุศลวิบากคือผลไม่ดีที่ส่งผลทางหูเราเคยพูดสิ่งเหล่านี้แล้วสิ่งเหล่านี้มันย้อนกลับมาเป็นผลเป็นวิบากที่ไม่ดีกับเราอันนี้ก็คือนึกถึงอกุศลวิบากหรือผลกรรมที่ไม่ดีที่กำลังส่งผลย้อนคืนมากับเราที่เราเคยก่อไว้ในอดีตมันเป็นเพียงอดีตเหตุปัจจุบันผลได้ยินเสียงที่ไม่ดีคือปัจจุบันผลอดีตเหตุเราเคยก่อไว้แล้วถ้าคิดอย่างนี้มันก็ลดลงแต่ถ้าเป็นนักปฏิบัติเสียงที่ได้ยินเป็นแค่รูปผู้ได้ยินเป็นแค่นามไม่มีเราไม่มีเขามีแค่รูปแค่นามเท่านั้นกำลังเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปถ้าพิจารณาได้อย่างนี้จะรังเกียจก็ไม่มีจะโกรธก็ไม่มีจะปรีดก็ไม่มีนะถ้าพิจารณาเป็นรูปเป็นนามได้ถ้ายังไม่ถึงขั้นรูปขั้นนามก็พิจารณาถึงกฎแห่งกรรมคำที่ไม่ดีเหล่านี้เราเคยพูดไปแล้วในอดีตเป็นเหตุปัจจุบันเสียงที่ไม่ดีมากระทบเป็นผลเจริญพร

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ังรีเป็นชุมชนชาติพันธุ์ดาวเวียงที่ยังรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมได้อย่างเหนียวแน่นทั้งภาษาการแต่งกายอาหารและการแสดงพื้นบ้านกลิ่นไอความอบอุ่นจากผู้คนในชุมชนสัมผัสแห่งความรักและรอยยิ้มของชุมชนอาหารเลิศรสที่ใครต่างยินยนต์รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และมีมนต์เสน่ห์ปลาดูสมุนไพรทำไมต้องเรียกว่าปลาดูคนโบราณเล่าขานกันว่าพอต้องหมั่นดูแลปลาที่หมักไม่ให้เปรี้ยวจนเกินไปทานไม่อร่อยจึงเป็นที่มาของคำว่าปลาดูนั่นเองค่ะต่อไปเราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับวิธีการปรุงปลาดูที่สะท้อนรสชาติและวัฒนธรรมอันงดงามเริ่มจากการทำความสะอาดปลาจากนั้นจึงเตรียมเครื่องเทศนานาชนิดสำหรับการหมักปลาเพื่อให้กลิ่นและรสค่อยๆแทรกซึมเข้าไปในทุกเส้นใยของเนื้อปลา

จากนั้นนำมาสู่หัวใจของความอร่อยการหมักปลาเคล้าเครื่องเทศให้ทั่วเพื่อให้รสชาติและกลิ่นหอมค่อยๆซึมลึกเข้าสู่เนื้อปลาปลาดูถูกทอดจนสุกและอบอวลไปด้วยสมุนไพรทุกคำที่ริมรสไม่ได้เป็นเพียงอาหารแต่คือเรื่องราวของผู้คนและเสน่ห์ของนครนายกที่ถูกส่งผ่านทุกคำ

0: เวิร์ควันนี้นะครับผมพานักแสดงสาวน้อยอย่างน้องอ้ายกรณิตมาเที่ยวกันที่ตลาดชุมชนวิถีพอเพียงบ้านคลอง5จังหวัดปทุมธานีครับและพามารู้จักกับสมุนไพรที่ผมเองก็เพิ่งรู้ว่ากินได้อย่างทูบฤาษีบอกเลยว่างานนี้ถือว่าเปิดประสบการณ์การกินใหม่ๆให้น้องอ้ายเลยแหละครับมากับผมก็ต้องเริ่มกันที่การกินกันก่อนเลยครับเดี๋ยวเราให้กำนันสีนวลผู้ดูแลตลาดนี้พาไปทัวร์กินของอร่อยๆกันดีกว่าครับ
1: ตลาดนี้ชื่อว่าอะไรครับ
2: ตลาดบ้านคลอง5ค่ะ
1: รังสิตของคลอง5นี่แหละ
2: เราเลยใช้ชื่อว่าตลาดชุมชนวิถีพอเพียงบ้านคลอง5
1: ต้องอายมาแล้วเป็นไงตลาดดูแบบตลาดไม่ใหญ่ไม่โตแต่ดูอบอุ่นเห็นไหม
3: ใช่ค่ะดูอบอุ่นมาก
1: ชอบมากเลยเพราะบรรยากาศเหมือนกับของที่มาขายเนี่ยมันเป็นของแบบชาวบ้านจริงๆทุกคนที่มาขายของนี่คือคนในชุมชนหมดเลย
2: ใช่ค่ะ
1: แนวคิดในการเปิดตลาดนี้เกิดขึ้นได้ยังไงครับกำนัน
2: ก็หลังจากที่มีโควิดค่ะทำให้ชาวบ้านเนี่ยไม่มีพื้นที่ขายของไม่ได้ไปขายของกำนันก็เลยมองว่าตรงนี้มันมีพื้นที่ว่างอยู่แล้ววิวทุ่งนาสวยก็เลยรวมเอากลุ่มชาวบ้านมาขายที่นี่
1: น้องอายครับปกติมาเที่ยวตลาดบ่อยไหม
3: ไม่ค่อยค่ะ
1: ไม่ค่อยนะแสดงว่าพวกขนมหรือว่าอาหารไทยโบราณนี่ไม่ค่อยรู้จักงั้นเดี๋ยววันนี้ให้กำนันพาน้องอายไปรู้จักเลยว่ามีอะไรน่าชิมบ้างร้านแรกครับอันนี้
2: ค่ะเป็นกลุ่มหมี่กรอบบ้านคลอง5
1: เคยกินหมี่กรอบไหมครับ
3: ไม่แน่ใจ
1: หน้าตาแบบนี้เอาละงั้นถ้ามาถึงที่นี่มีให้ชิมใช่ไหมตำนาน
2: จั
1: ดเลยนี่เลย
2: มีกรอบสูตรโบราณนะคะของเราเนี่ยจะใส่ส้มซ่าแล้วก็ไม่ใส่แบะแซ
1: มได้กลิ่นหอมหอมไหมกลิ่นหอมหอมนั่นคือกลิ่นของส้มซ่าซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของหมี่กรอบโบราณที่ปัจจุบันนี้หายากแล้วแล้วส้มซ่าเอาจากที่ไหนครับปลูกเองด้วย
2: ปลูกเองค่ะ
1: สุดยอด
2: ด้วยค่ะ
1: อร่อยไหมกินแล้วอร่อยไหม
3: กรอบอร่อยมากมันมีกลิ่นหอมๆหนูไม่เคยรู้จักมาก่อนเลย
1: หอมส้มซ่ามากหอมผิวมะกรูดแล้วก็กรอบกำลังดีแต่ที่เด็ดนะคือกินแล้วรู้เลยว่าที่นี่ทำใหม่ๆตลอด
2: ใช่ไม่มีกลิ่น
1: เห็นเขาทำกันตรงนี้เลยเนี่ยเขาก็เคี่ยวกันออกมาขายเลย
2: เดี๋ยวเราจะพาไปดูค่ะ
1: ไปดูได้เลยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: สวัสดีครับคุณแม่ครับผมสวัสดีครับโหนี่เพิ่งเริ่มเลย
4: ใช่ค่ะ
1: ที่ใส่ลงไปในนี้มีเต้าเจี้ยวน้องอายรู้จักเต้าเจี้ยวไหมอยู่ในรัดหน้าถ้าจะบอกอย่างนี้น่าจะรู้จัก อยู่ในรัดหน้าแล้วก็ซอสสีแดงๆนี้พี่ว่าหนูรู้จักอยู่ในเย็นตาโฟถูกไหมแม
4: ่ถูกต้องค
1: ่
4: ะ
1: น้ำส้มสายชูแล้วก็น้ำตาลมะพร้าว
4: เคี่ยวเลยค่ะเคี่ยวให้มันจนได้ที่นะคะ
1: อ๋ออันนี้คือทำซอสไงที่เราเห็นเส้นหมี่เป็นสีแดงๆมาจากซอสตัวนี
4: ้คนได้นะเนี่ย

0: ี่ยวจนละลายได้ที่แล้วก็ใส่พริกลงไปใช่ไหมครับอันนี
1: ้ใช่ค่ะ
0: เป็นพริกป่นนะครับเล็กน้อยหลังจากนั้นอันนี้อะไรครับ
1: อันนี้น้ำส้มซ่านะคะเราใส่ได้ตาม
0: โอ้อันนี้ครับที่คุณแม่เขาบอกเป็นทีเด็ดน้องอ
1: ้
0: าย
1: ใช่
0: มีกรอบโบราณเนี่ยถ้าไม่มีส้มซ่านี่ผมบอกได้เลยว่าอันนี้ถือว่าผิดนะ
1: ใช่จะไม่หอมอันนี้ก็จะเป็นน้ำมะนาวอีกนิดหน่อยนะคะ
0: ส้มซ่าเอากลิ่นมะนาวเอาเปรี้ยว
1: ใช
0: ่
1: กวนไปจนเหนียวแล้วเราก็จะทอดหมี
0: ่หนูลองโยนลงไปดูเดี๋ยวแม่ช่วยตักปึ๊บดูสิ
1: โอ้
0: มันอันนิดเดียวเองอ่ะเอาอีกเอาอีกเอาอีกใส่เลยไม่น่าเชื่อเรานิดเดียวมันฟูแบบโอ้โหเยอะมาก
1: นี่คือส้มซ่านะคะที่โรยลงมาเนี่ยแล้วก็ตามด้วยใบมะกรูดค่ะ
0: โอ้โหร้อนๆขึ้นไปจากกระทะน่ากินมากเขาบอกว่าถ้ากินตอนขึ้นจากกระทะใหม่ๆจะติดใจกว่านี้หอมเหมือนกันไหมเพราะพี่รู้สึกพี่ได้กลิ่นหอมมากเลยเนาะ
1: น
0: ี่แหละความพิเศษปกติมีกรอบแบบนี้คุณหาซื้อที่ไหนก็ได้แต่คุณหาซื้อสดๆจากเตาได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้ต้องมาที่นี่ถูกไหมครับแม่

0: อร่อยข้าวเหนียวเปียกลำไยต้องถือว่าเป็นอาหารโบราณที่หาแล้วประทานยากอ่ะชิมต่อรู้จักขนมตาลไหมลองวันนี้ถือว่าเราพาแบบต้องบอกว่าเป็นวัยรุ่นเป็นคนรุ่นใหม่มาเที่ยวแบบตลาดโบราณ
1: แกะไม่เป็น
2: แกะเลยนั่นแหละ
0: ฉีกได้เลย
2: ทานเลยลูกนั่นน่ะ
0: สู้ขนมเค้กแบบฝรั่งได้ไหม
1: สูสีเลยค่ะ
0: เห็นไหมขนมไทยโบราณอร่อยนะคุณผู้ชมขนมตาลจริงแล้วทำยากมากนะอันนั้นคืออะไรอ่ะ
2: มะนาวยักษ์ค่ะ
0: มะนาวไอ้ปกติมะนาวที่บ้านรู้แค่ไหนไอ
2: ้เอาประมาณนี้
0: ดูลูกนี้
3: มะนาวยักษ์
0: รสมันก็จะเปรี้ยวเหมือนมะนาวไหมหรือไม่เปรี้ยวครับ
2: เปรี้ยวเหมือนกัน
0: เปรี้ยวเหมือนกันเลยก็ทำอาหารได้เหมือนกันเลย
2: ใช่ค่ะแต่ความหอมมันจะสู้มะนาวลูกเล็กไม่ได้มะนาวแป้นไม่ได
0: ้ลูกเท่าไหร่
3: 20บาท
0: ลูกละ20บาท
2: โอ้โห
0: ถูกมากอันนี้ดีกว่าถ้าน้องอายแบบไม่ค่อยรู้จักอาหารไทยโบราณอันนี้รู้จักไหม
1: ห่อหมกใช่ไหม
0: แสดงว่ากินเผ็ดได้อยู่นะห่อหมกมันก็จะเผ็ดๆนิดๆนะลองชิมไข่ข้าวให้กำนันอธิบายดีกว่าไข่ข้าวมันไข่อะไรครับกำนัน
2: คือไข่ที่มันไม่ฟักเป็นตัวค่ะ
0: แต่ว่ามันมีเชื้อถูกไหม
2: ใช่ค่ะ
0: คือถ้าเราไม่เอามาต้มมันจะเป็นตัวจะบอกว่าพอกินปุ๊บจะรู้สึกว่าความอร่อยของไข่ข้าวที่อร่อยกว่าไข่ต้มคือความมัน
1: ไม่เคยกินมาก่อนแล้วมันก็เลยรู้สึกแบบแปลกๆหน่อยแต่ว่าถือว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่ดี
2: ไฮไลท์ของตลาดนี่อีกอย่างนึงนะคะขนมเบื้องสูตรโบราณค่ะ
3: เป็นแป้งถั่วเขียวทำ
0: เพราะใส่ถั่วเขียวแล้วมันดีกว่าสูตรปกติยังไงอะครับ
4: มันจะหอมค่ะมันจะหอมขึ้นแล้วแป้งก็จะกรอบ
0: ให้น้องลองทำได้ไหมพี
4: ่ได้ค่ะ
0: โอ้อ้อมเลยอ้อมเลยไอ้อ้อมเลยไอ้อ้อมเลยไม่ต้องแปลกพี่ก็ทำอย่างนี้แหละพี่ทำก็เละเหมือนกันพี่ว่ากินกินดีกว่าหรือไงอันนี้จริงๆแล้วรุ่นพี่เนี่ยก็ยังไม่ค่อยทันเลยไม่บอกว่ามันคืออะไรชิมนิดเดียวนิดเดียวคำเล็กๆคำเล็กๆลูกคำเล็ก
1: เล็กไปไหม
0: ลองเอาที่หนูสบายใจลูกชิมแล้วเป็นยังไงครับไอ
1: ้มันฉุนฉุน
0: ใช่จริงๆแล้วข้าวหมากมันเป็นอาหารไทยโบราณที่ต้องบอกว่ามันทำยากตรงที่ว่าเขาจะมีการเอาเชื้อมาหมักกับข้าวซึ่งไอ้ตัวเชื้อเนี่ยเหมือนกับมีการส่งต่อกันมาเรื่อยๆอ่ะข้าวหมากเนี่ยก็ถือว่าเป็นอาหารโบราณที่สืบทอดกันมาแบบโอ้โหไม่รู้กี่ร้อยปีก็ส่งต่อกันมาเรื่อยๆและอันนี้ที่เป็นสีเขียวเพราะอะไรครับ
4: เพราะใส่กินใบเตย
2: ใส่ใบเตย
0: อ๋อเป็นข้าวหมากใบเตย
2: ใช่ค่ะ
0: โอ้ไก่อบโอ่งเหมือนเตาอบแบบฝรั่งแต่ว่าเป็นอบด้วยถ่านไม้มันก็เหมือนกับการลมควันด้วยกลิ่นถ่านไม้จัดมาตัวนึงตัวเท่าไหร่ครับ
1: 160ค่ะ
0: หูถูกจังเลย160อ่ะตัวใหญ่มาก
2: หยิบ
0: เลยหยิบเลยน้องดึงเลยดึงเลยอร่อยไหมอร่อยใช่ไหมมันหอมกลิ่นถ่านอีกน้องนึงล่ะ

0: ครับจะเก็บไว้ทำไมครับพี
1: ่เนื้อจะช้ำหน่อย
2: ผมชอบหนังอ่ะหนังแบบกรอบเลยอ่ะ
3: สาคูไส้หมู
0: คุณแม่ขายอะไรครับ
4: แกงเห็ดเจ็ดสหายเพื่อสุขภาพค่ะ
0: โหเห็ดเจ็ดอย่างเคยกินแกงที่น้ำสีดำๆแบบนี้ไหม
5: ฮัลโหล
0: ฮัลโหลจริงๆเนาะอันนี้ก็ถือว่าถ้าคนกินไม่เป็นก็ถือว่ากินยากอยู่นะ
6: ใช
0: ่แต่ว่าเรื่องสุขภาพนะมันสุดยอดเลยเป็นไงเป็นไงเหมือนต้มยำไหม
5: คล้ายๆค่ะ
6: น
5: ั่
6: นแหละค่ะ
0: โอ้หวานแบบหวานหวานเห็ดอ่ะหวานน้ำเห็ดอ่ะไม่ได้หวานน้ำตาลอ่ะ
6: ใช่อ
0: ร่อยแม่ยังไม่หมดคุณผู้ชมเห็นตลาดเล็กๆแค่นี้นี่เดินมาสักพักนึงยังไม่ทั่วเลยนะ
6: ยังไม่ทั่วค่ะ
0: อันนี้แว่นนี้ก่อนไหมของฝาก
6: อ่าใช่ค่ะ
0: อันนี้คืออะไรครับกำนัน
6: กระเป๋าผ้าบ้านคลอง5ค่ะ
0: ซื้อชาวบ้านทำเองเหรอ
6: ใช่ค่ะ
0: หนู1ใบ1ใบอภินันทการจากรายการฟู้ดเวิร์คพอเห็นผ้าแบบไทยโบราณแล้วเอามาดีไซน์อย่างเงี้ยคิดว่าแบบวัยรุ่นอย่างเราจะใช้มั้ย
5: เป็นหนูใช้นะคะ
0: หนูชอบใช่มั้ยงั้นหนูลองเลือกหน่อยว่าเออถ้าแบบวัยรุ่นจะใช้แบบไหนเราอยากรู้เหมือนกัน
5: สวยทุกอันเลย
0: สวยอ๋อที่เลือกไม่ได้นี่คือสวยทุกอันเลยพูดแบบนี้เหมือนจะอยากได้หลายอัน
5: เอาอันนี้แล้วกันค่ะ
0: หนูชอบใบนี้ตรงไหนพี่ถามนิดนึงชอบเพราะอะไรฮะ
5: หนูชอบเพราะว่ามันมีกระเป๋าตรงนี้แล้วมันคนละลาย
0: อันไหนขอโพสท่ากับกล้องหน่อยโปรโมทผลิตภัณฑ์ชุมชนนี่1 2 3ขอรับ3แอค1แอค2แอค3แอคนี่ก๋วยเตี๋ยวเรือทำไมรังสิตต้องก๋วยเตี๋ยวเรือ
6: เดิมเนี่ยตรงรังสิตเนี่ยเขาจะเป็นคลองรังสิตประยุรศักดิ์นะคะแล้วก็จะมีก๋วยเตี๋ยวเรืออ
0: ๋อสมัยจุดเริ่มก๋วยเตี๋ยวเรือเขาจะมาขายกันแถวนี้ที่เด็ดที่สุดตรงนี้นะนอกจากอร่อยแล้ววิวถ้ามานั่งฟังเพลงตรงนี
5: ้ชิลเลยค่ะสบาย
0: มาเที่ยวแบบนี้บ่อยไหมอารมณ์แบบ
5: ไม่ค่อยค่ะ
0: เนี่ยจริงๆตรงนี้มันอยู่ใกล้เมืองมากขนมตรงนี้มีอะไรบ้างครับกำนัน
6: มีขนมโสมนัส
0: ครับผม
6: นะคะแล้วก็ทองม้วนสูตรโบราณจะหอมมะพร้าวคั่วตัวนี้ไม่มีแป้ง
0: พี่นึกภาพแบบว่าถ้าเกิดแบบดูหนังสือสอบเนาะแล้วมานั่งบรรยากาศแบบนี้เนาะน่าจะดีเนาะเดี๋ยวจะหลับ
5: เป็นไม่ได้ทั้งคู่เลย
0: แล้วก็มีน้ำอันนี้น้ำอะไรครับน้ำ
6: เป็นน้ำอัญชันมะนาวน้ำผึ้งค่ะนะคะอัญชันก็ปลูกเองกันแล้วก็มะนาวก็ปลูกเองปลอดสาร
0: สดชื่นน่ะเดี๋ยวเราพักเหนื่อยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะไอเดี๋ยวเราจะต้องไปลุยรู้จักธูปฤาษีไหมหนูไม่ต้องตกใจพี่ก็ไม่รู้จักว่าอะไรคือธูปฤาษีแต่เขาบอกว่าที่นี่มีเลยมาตามหาแต่กำนัน
6: รู้
0: ถ้าอยากรู้จักธูปฤาษีต้องไปหาใครครับ
6: หาผู้ใหญ่แดงค่ะ
0: เดี๋ยวเราไปหาผู้ใหญ่แดงกันแต่ตอนนี้ต้องขอขอบคุณกำนันที่พาเราเที่ยวตลาดก่อนนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวไปบ้านผู้ใหญ่ไปบ้านผู้ใหญ่อยากรู้จักธูปฤาษีต้องมาหาฤาษีก่อน
7: สวัสดีครับ
0: อันนี้ไม่ใช่ฤาษีอันนี้คือผู้ใหญ่แดงใช่ไหมครับผม
7: ครับเดี๋ยวเราจะต้องไปที่กลางทุ่งนะเดี๋ยวเรามีรถก็คือรถกระแทะนะ
0: รถอะไรนะ
7: รถกระแทะ
0: เคยขึ้นมาก่อนไหมไอ
5: ้ไม
0: ่ครั้งแรกเลือกที่นั่งก่อนเลย
8: นั่งข้างหน้าหรือข้างหลังมันกว่ากัน
7: นั่งข้างหลังมันกว่ากัน
8: เ

0: ไหนผู้ใหญ่บอกจะพามาทูบฤาษีพาผมมาเข้าป่าเนี่ยผมเนี่ยเหรอทูบฤาษีนี่มันต้นนุ่น
1: ต้นทูบฤาษีนี่แหละ
0: ต้นนุ่นหนูเคยเห็นไหมที่มันเป็นฝักแบบเนี้ย
2: เคยค่ะ
1: แถวคลอง5หรือคลองหลวงเนี่ยจะเรียกว่าต้นทูบ
0: อ๋อเพราะว่านี่หน้าตามันเหมือนทูบใช่ไหม
1: ครับทำอาหารสุดยอดเลยพี
0: ่แถวบ้านผมก็มีนะในป่าแถวบ้านแต่มีไม่เยอะขนาดนี้ผมก็เห็นมันมีนะผมไม่รู้มันกินได้นะเนี่ยเอาแล้วตกลงมันใช่นุ่นไหมมันก็ไม่ใช่นุ่นใช่ไหม
1: ไม่ใช่แต่ดอกมันคล้ายนุ่นเวลาแก่เนี่ยมันจะปลิวเหมือน
0: มันเหมือนนุ่นที่เราไปใส่ในหมอน
1: มันจะกระจายขยายพันธุ์ด้วยการดอกเนี่ยปลิวไปปลิวไปตกตรงน้ำมันก็จะขึ้น
3: ทูบฤาษีนั้นนะครับมีชื่ออื่นว่ากกช้างกกทูบเฟื้อปลือย่าสลาบหลวงครับ

0: ยากครับเพียงแค่นำมาล้างทำความสะอาดลอกเปลือกด้านนอกออกจนเจอหน่ออ่อนด้านในเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
1: นี่เราก็ปอก
2: หน้าตาเหมือนหยกกล้วยอ่ะผู้ใหญ
1: ่ก็เหมือนกัน
2: กินเหมือนหยกกล้วยไหม
1: เหมือนหยกกล้วยเลยแต่มันอร่อยกว่า
2: เหมือนกันแล้วเขาไปทำอะไรกินน่ะ
1: เขาก็ไปผัดเอาไปแกงส้มได
3: ้อันนี้คือผู้ใหญ่ปลูกหรือว่ามันขึ้นเอง
1: อ๋ออันนี้มันขึ้นเอง
3: โอ้แล้วมันเอาไปขายได้ไหมอะคะ
1: อ๋อส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ขายกับพื้นแถวนี้เขาก็จะแจกกันไปแล้วเอาไปทำซุ้มทางเข้าหน้าบ้านเนี่ยเขาจะทำจัดซุ้ม
2: อ๋อนี่ต้นนี้เหรอ
1: ใส่โอ่งเพื่อแต่งทางเข้าตามงานต่างๆงานพิธีมงคลต่าง
2: ๆโอ้นี่พอผู้ใหญ่พูดมาผมว่าในอนาคตนี่มันอาจจะเป็นต้นไม้ที่มีราคานะเนี่ย
1: ใช่ใช่
2: กินก็ได้ประดับก็ได้นะ
1: เพราะตอนนี้มันจะหาดูกันยากแล้วเพราะว่าความเจริญเข้ามา
2: เนี่ยตอนเล็กๆพี่รู้จักมันเป็นแบบนี้แถวบ้านมันก็มีขึ้นตามแบบคลองแถวบ้านอะไรเงี้ยแต่ที่ผมรู้จักตอนเด็กคือผมอย่างนี้ไอลองตีตอนเด็กที่จะเล่นอย่างนี้ไอตีแรงๆแล้วของใครแตกก่อนอ่ะแพ้นี่หาเพื่อนเล่นมานานแล้วนะวันนี้คุณผู้ชมเจอเพื่อนวัยเดียวกันคุณผู้ชมอยากเล่นเหมือนตอนเป็นเด็กจะเล่นธรรมดาไม่ได้ปกติเวลาอยู่ที่บ้านมีหน้าที่ประจำไหมเด็กๆทุกคนมันจะมีหน้าที่ประจำคุณแม่ให้งานบ้านอะไรประจำกับเรา
3: ส่วนมากก็ล้างจาน
2: ใครแตกก่อนวันนี้ล้างจานโอเคโอเคไหมมาหนูตีก่อนเลยมาป๊อปมายัง
1: แตก
2: แล้วครับคุณผู้ชมเอาใหม่ได้ไหมอ่ะโอ้ยคิดเองแล้วมันล้างจานเองอีกผมไม่เคยคิดเลยว่ามันกินได้อยากลองชิมไหม
3: อยาก
1: อยากลองชิมเดี๋ยวช่วยทีมงานขนใส่รถกระแทะเราไป
2: คนละต้น2ต้นเนี่ยเนี่ยเอานี้มาฝากเนี่ยอันนี้กินไหมไม่กินอันนี้อร่อยกว่านั้นอีกกินไหมอ้าวรู้ด้วยว่าไหนอร่อยไหนไม่อร่อยนี่ตัวจริง

0: โอ้โหผู้ใหญ่ครับผมเดินมาเหนื่อยๆมีอะไรมาแนะนำให้เราชิมครับวันน
1: ี้วันนี้เรามีแกงคั่วขี้เหล็กเราก็จะเริ่มด้วยกะทิสดเทลงไป
0: ผู้ใหญ่คั้นเองเลยฮะ
1: คั้นเองเลยทั้งหัวทั้งหางอยู่รวมกันในนี้หมดเลย
0: คั้นเองกับมือ
1: ก็ใส่พริกอันนี้เป็นพริกแกงนะที่เราปรุงแล้ว
0: อันนี้คือพริกแกงอะไรพริกแกง
1: พริกแกงคั่วนี่แหละ
0: พริกแกงคั่วของเราพิเศษกว่าที่อื่นยังไงคร
1: ับ ก็คือมีเนื้อปลาปลาเราจะย่างอันนี้เราใส่ปลาทูเนาะอันนี้ก็คือกระชายเอาเราใส่เข้าไป
0: หมดเลยเหรอครับผู้ใหญ
1: ่ใส่หมดเลย
0: โอ้
1: มันเพื่อความหอม
0: แกงขี้เหล็กสุกผู้ใหญ่เนี่ยต้องเป็นแบบเน้นความข้นๆ
1: เน้นความข้นต่อไปน้ำปลาม ันหล่นทำให้สุกก่อนนะ
0: สะอาดปลอดภัย
1: เพื่อสะอาดใส่ไปสัก2กระบวย
0: หมูต้องเอาไปย่างมาก่อน ไม่ใช่หมู
1: นี่เราต้องย่างเดี๋ยวรอสักครู่นึงเราก็จะใส่ขี้เหล็กเข้าไปอันนี้เป็นขี้เหล็กนะที่เราต้มแล้วสุกเราก็คั้นน้ำออกเพื่อเอาน้ำขมทิ้งไป
0: ใช้ได้แล้วเหรอครับผู้ใหญ่
1: เรียบร้อยอันนี้สุก
0: ผมปิดไฟเลยนะครับ
1: เอาได้เลยแกงขี้เหล็กของห้าเสร็จแล้วครับ
0: จานต่อไปครับผู้ใหญ่คืออะไรครับวันนี
1: ้น้ำพริกมะขาม
0: วันนี้ก็คือมะขามอ่อนๆที่มันเปรี้ยวๆเอาไปขูดผิวมาก่อนขูดผิวมาจริงๆมันจะเป็นสีน้ำตาลเหมือนมะขามทั่วไปทำไมมันต้องขูดผิวออกล่ะครับผู้ใหญ
1: ่เพื่อที่จะไม่ให้มันกวาดไงถึงเอาตำเลยลูก
0: ไหนบอกไม่เคยทำแบบข้าวที่ตำละเอียดเลยนะครับผม
1: สุดยอดแรงด
0: ีไม่ธรรมดาเนี่ย
1: ต่อไปเราก็ใส่กระเทียม
0: ใส่กระเทียมแล้วตำด้วย
1: ต่อไปพริกใส่กะปิอ้าวตำอันนี้เราก็ใช้น้ำตาลปี๊บ
0: อันนี้มันจะไม่ใช่ตำนะอันนี้มันจะเหมือนแค่คนให้ละลายแล้วเน
1: า
0: ะ
1: น้ำตาลปี๊บ
0: แล้วก็น้ำปลาน
1: ี่โอเคเราก็ได้น้ำพริกมะขามสูตรของคลอง5
0: แล้วกินคู่กับอะไรครับ
1: อ๋อเครื่องเคียงก็มีผักสดๆเลย

0: ผักสลัดทูบฤาษีก็ได้ทูบฤาษีก็สุดยอดเหมือนกัน
1: อร่อยเหมือนก
0: ัน อร่อยเหมือนกัน
2: เดี๋ยวผู้ใหญ่ไปรอแป๊บนึงเดี๋ยวผมกับน้องอาจะโชว์ฝีมือให้เป็นอาหารจานเด็ดไปให้ชิมครับ
0: โอเคได
2: ้วันนี้เดี๋ยวพี่จะชวนไอเอาทูบฤาษีที่ปกติชาวบ้านเขาบอกว่าเขาทำกินเป็นแกงเป็นอะไรก็ตามหรือว่าจิ้มน้ำพริกเนี่ยมาลองทำเป็นของหวานดูซึ่งพี่ก็ไม่รู้จะออกมาเป็นยังไงเหมือนกันนึกถึงว่าอยากทำเหมือนลากบัวเชื่อมใส่น้ำเปล่าลงไปนะครับ1ถ้วยก็ใส่น้ำตาลลงไป1ถ้วยวันนี้เลือกน้ำตาลที่เขาเรียกว่าน้ำตาลไม่ขัดสีช่วยพี่คนนิดนึงคนเรื่อยๆจนกว่าน้ำตาลจะละลายครับใส่เกลือนิดนึงเพื่อตัดรสไม่ให้มันหวานเกินไปแต่ก็รอจนน้ำตาลละลายหมดพอเป็นฟองใสๆแบบนี้แปลว่าน้ำเชื่อมได้ที่แล้วครับก็เอาทูบฤาษีที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปเลยครับอันนี้ก็เอาไปล้างทำความสะอาดมาแล้วจะออกมาเป็นยังไงพี่ก็ยังไม่รู้นะครับมันลุ้นด้วยกันอาจจะกินไม่ได้ก็ได้นะครับเคี่ยวไปเรื่อยๆจนเหมือนกับว่าให้น้ำตาลมันซึมเข้าไปในทูบฤาษีเหมือนถ้าภาษาคนทำขนมเรียกว่าน้ำตาลลัดหลังจากนั้นพอเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเสิร์ฟโดยการแบบใส่น้ำแข็งเย็นๆแล้วราดด้วยน้ำกะทิมาถึงจานต่อไปตั้งใจจะเอาทูบฤาษีที่เราไปเก็บกันมาเนี่ยมาทำเป็นอาหารให้แบบถูกใจวัยรุ่นอย่างน้องอายหน่อยเปิดไฟเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะใส่เนยลงไปเป็นเนยเค็มคุณผู้ชมประมาณสัก1ช้อนโต๊ะเดี๋ยวรอให้เนยละลายก่อนพอเนยเริ่มร้อนได้ที่เดี๋ยวเราจะเอาทูบฤาษีที่พี่หั่นไว้ลงไปผัดแบบนี้ปรุงรสเล็กน้อยด้วยพริกไทยและก็เกลือครับเกลือไม่ต้องเยอะนะครับเพราะเมื่อกี้เราใช้เนยเค็มเนาะแล้วก็ผัดไปเลยครับผมผัดให้สุกให้หอมอันนี้จะรู้สึกเลยว่ามันสุกได้แล้วมันจะดูเกรียมๆหน่อยนะครับอันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวพี่จัดลงจานรอไว้แล้วก็มาทำตัวครีมซอสที่ใช้สำหรับราดกันนะครับไม่มีอะไรยากคุณผู้ชมอันดับแรกใส่เนยลงไปก่อนแต่ถ้าไปเดิมก็ได้เพราะว่ามีเนยอยู่นะครับแป้งสาลีนะครับมันจะทำให้ตัวครีมซอสมันมีความข้นแล้วก็เนียนซอยกระเทียมเป็นแผ่นบางๆนะครับใส่ลงไปเพื่อเพิ่มรสชาตินะครับแล้วก็กลิ่นหอมๆอันนี้เป็นครั้งแรกที่ทำอาหารเลยไหม
3: ใช่ค่ะ
2: สนุกไหมครับสนุกไหมชอบ
3: สนุกค่ะ
2: ต่อไปพอกระเทียมเริ่มหอมได้ที่ใส่นมลงไปครับแล้วอายช่วยพี่คนไปเรื่อยพอนมมันไปเจอกับแป้งนะครับมันก็จะเริ่มข้นหนืดปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยนะครับพริกไทยครับคนจะได้ที่แล้วก็จะเห็นว่าเนี่ยมันจะมีความข้นแล้วหอมเนาะจะได้กลิ่นนะครับผมแค่นี้แล้วก็นำมาราดได้เลยแต่งจานเล็กน้อยนะครับด้วยนี่เลยพาสเล่ครับครับวางเลมอนไว้ข้างๆสักหน่อยแต่งหน้าเนี่ยอันนี้หนูชอบกินไหมไข่กุ้งไข่กุ้งไข่กุ้งที่อยู่ในซูชิมีทั้งความเป็นฝรั่งแล้วก็ญี่ปุ่นอยู่ในนี้ไปเลยทูบฤาษีนะครับพืชพื้นบ้านก็ได้กลายเป็นอาหารจานหรูแล้วครับมาเริ่มชิมกันขอให้ชิมจากจานนี้ก่อน
0: กินมาอร่อยสุดยอด
2: กรอบมากกรอบมากเลยเนาะ
3: ใช
2: ่บอกไม่ถูกมันเหมือนกินผักกรอบๆที่หอมๆ หน่อยอ่ะกับครีมนะผมว่าอร่อยดีผู้ใหญ่ครับเป็นไงครับของผมเป็นยังไงบ้างอันนี
0: ้ยอดเลยอันนี้อย่างนี้ถ้าขึ้นมาตรฐานตกราคายังไงครับ
2: โอ้โหคิดไม่ออกเลยครับเพราะว่าไม่รู้จะไปหาทูบฤาษีที่ไหนไปให้พัตคาร ลองมากินแบบพื้นบ้านบ้างไหมเริ่มจากน้ำพริกมะขามก่อนเป็นไงบ้างเผ็ดไหม
3: ใช้ได้เลยค่ะ
2: แสดงว่าหนูกินเผ็ดได้เพราะว่าน่าจะเผ็ดอยู่อ๋อมาผมน้ำพริกมะขามกับอันนี้เป็นทูบฤาษีแบบสดๆเลยใช่ไหมเลือกอ่อนๆไหมนะผู้ใหญ่นะ
0: อ่อนๆเลย
2: พี่ว่าหนูกินได้เหมือนกินไอ้นี่เลยอ่ะคล้ายๆมันแก้วอ่ะกรอบๆไม่มีรสเลยไม่มีกลิ่นด้วยไม่เหม็นเขียวด้วยนะไม่ขมไม่เลยกรอบๆอย่างเดียวมันกรอบอร่อยเนาะแล้วคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าอายไม่ค่อยชอบกินผักแต่เมื่อกี้ชิมทูบฤาษีแล้วพี่ว่ากินได้นะจริงๆน้องๆที่ไม่กินผักก็ต้องลองชิมไปกันต่อเลยครับแกงขี้เหล็กหมูย่าง
0: หมูย่าง มึงอ่ะ
3: ก็คล้ายๆห่อหมกที่กินเมื่อเช้า
2: อ๋อคล้ายๆกันเนา
0: ะ
2: ก็เป็นพริกแกงเหมือนกัน
0: พริกแกงเหมือนกัน
2: เออใช่
0: แล้วก็ใส่กะทิเหมือนกัน
2: พอมันมีกระชายเนี่ยกินเหมือนแบบมีความเป็นขนมจีนน้ำยาด้วย
0: ใช่
2: อ
0: ัน
2: นี้อร่อยดีครับคุณผู้ชมผมว่าใครที่แบบไม่กินแกงขี้เหล็กเพราะว่ารู้สึกว่ากลัวรสขมนะผมว่าสูตรผู้ใหญ่ที่ใส่กระชายช่วยแก้ขมได้มาถึงของหวานบ้างน้องอายพี่ว่าหนูกินได้แน่นอนอารมณ์ประมาณทับทิมกรอบยังไง
3: รวมๆกันแล้วอร่อยเลยอ่ะเพราะว่าแบบมันหวานแล้วก็หอมด้วย
2: ผมชอบตรงความกรอบมันจังเลยผู้ใหญ่
0: ใช่ไหม
2: ขนาดเชื่อมจนแบบเอาแบบพูดตรงๆคุณผู้ชมหน้าตาจะดูไม่สวยอะไรเหี่ยวเลยเหี่ยวแป๊ดเลยแต่กัดเข้าไปยังกรอบอยู่เลยนะวันนี้ก็ที่อย่างที่ถามน้องประสบการณ์ของน้องคือน้องแบบไม่เคยมาสัมผัสวิถีแบบนี้เลยหรือว่าชิมอาหารแปลกๆวันนี้มาถามจริงว่าบางอย่างน้องก็กินแล้วก็ชอบบ้างไม่ชอบบ้างอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมชาตินะมันนานาจิตตังแต่ถามว่าถ้ามีโอกาสได้มาเที่ยวแบบนี้หรือว่าสัมผัสชีวิตแบบนี้หนูอยากมาอีกไหม
3: อยากมาอยู่แล้วค่ะเพราะว่าแบบมันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยทำมาก่อนแล้วพอเราได้มาทำมันก็เลยแบบรู้สึกแปลกใหม
2: ่ต้องขอบคุณผู้ใหญ่มากเพราะว่าที่นี่เป็นชุมชนที่บอกว่าอบอุ่นมากเนาะวันนี้ขอบคุณผู้ใหญ่มากครับ
0: ขอบค
2: ุ
0: ณครับ
2: และก็ขอบคุณแขกรับเชิญนะครับวันนี้น้องอายนะครับต้องบอกว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่แบบลองมาลุยกับผมแล้วก็ลุยจริงๆอะไรที่ไม่เคยกินมาก่อนเลยในชีวิตวันนี้น้องก็ยอมกินเป็นครั้งแรกวันนี้ขอบคุณมากเลยครับ
3: ขอบคุณครับ
2: งั้นเดี๋ยวเราลากันไปเลยนะครับผมสวัสดีครับอะไรลูก
3: พี่ลืมล้างจาน
2: เดี๋ยวลาก่อนแล้วผมค่อยไปล้างแล้วกันคุณผู้ชมสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: เด็กสมัยนี้เนาะความจำดีจังเลย
1: ไม่แต่เดิมนั้นระบบศาลในประเทศไทยเป็นระบบศาลเดี่ยวคือมีศาลยุติธรรมทำหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดีทุกประเภทต่อมาเมื่อมีการเปิดทำการศาลปกครองในปี2544ก็ทำให้ระบบศาลในประเทศไทยกลายเป็นระบบศาลคู่นั่นคือมีศาลปกครองทำหน้าที่ตัดสินคดีปกครองและมีศาลยุติธรรมทำหน้าที่ตัดสินคดีแพ่งและคดีอาญาข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

หมดแรงใจในการทำงานนึกถึงพรุ่งนี้แล้วเศร้าจริงๆแล้วเนี่ยอนาคตก็ยังมาไม่ถึงทำอะไรไม่ได้อดีตที่ผ่านมาแล้วมันก็แก้ไขอะไรไม่ได้ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดการทำปัจจุบันให้ดีที่สุดคือลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาทำอะไรลุกขึ้นมากวาดบ้านลุกขึ้นมาซักผ้าลุกขึ้นมาทำความสะอาดลุกขึ้นมาหายใจสูดอากาศให้เต็มที่แล้วก็ทำงานที่มันง่ายที่สุดง่ายที่สุดง่ายสุดแล้วขยับขยับขยับเรายังหายใจอยู่นะทุกลมหายใจของเรามีค่านะเอาลมหายใจทำบุญก็ได้นะหายใจเข้าพูดหายใจออกโทก็ได้บุญนะหายใจให้เต็มปอดร่างกายเราแข็งแรงนะทุกคนเนี่ยมีความสามารถเราต้องดึงศักยภาพดึงเอาลมหายใจที่มันมีอยู่ออกมาให้เต็มที่แล้วก็ดึงเอาพละกำลังกายออกมาแล้วก็ดึงเอาพละกำลังสติสัมปชัญญะสติเรามีกำลังใจเรามีกำลังปัญญาเรามีค่อยๆดึงออกมาทีละอย่างทีละอย่างอย่าหยุดอยู่กับความสิ้นหวังนะจงลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาหายใจก่อนในระดับแรกหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเรายังมีลมหายใจลมหายใจของเรายังมีค่าขนาดนี้ถ้าลุกขึ้นทำสักอย่างแค่กวาดบ้านให้สะอาดได้ประโยชน์แล้วได้ความสะอาดได้สุขภาพถ้ากวาดหน้าบ้านล่ะไม่ได้เกี่ยวกับบ้านของเราเลยแต่กวาดในถนนสาธารณะได้บุญได้กุศลแล้วมีจิตลุกขึ้นมาทำสักอย่างนึงได้บุญได้กุศลแล้วพอทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยกำลังกายมันเกิดขึ้นกำลังใจมันเกิดขึ้นกำลังของสติปัญญากำลังของสมาธิและกำลังเหล่านี้มันหดหู่มันถูกกดเอาไว้ด้วยความสิ้นหวังแต่พอดึงขึ้นมาลมหายใจเรายังมีสติเรายังมีสัมปชัญญะเรายังมีปัญญาเรายังมีลุกขึ้นมาดิทำอะไรสักอย่างก็ได้นะถ้าไม่รู้จะทำอะไรก็มาที่วัดจากแดงก็ได้เพราะนั้นก็คือเราจะทำพรุ่งนี้ให้ดีที่สุดแต่เราเริ่มจากวันนี้พรุ่งนี้ไม่ต้องไปซีเรียสนะในพระไตรปิฎกบอกว่า

อย่าไปเศร้าถึงอดีตอย่าไปกังวลถึงอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุดคือทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นเองเจริญพร

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เราเป็นนักกีฬาอย่างเงี้ยสมมติวันนี้เราตีไม่ดีฟีลลิ่งไม่ดีอย่างเงี้ยอาจจะทิ้งก็ได้เพราะพรุ่งนี้เรามีซ้อมใหม่พอเราเป็นน็อกเกอร์เนี่ยลูกค้ารอตีกับเราอยู่นักกีฬารอซ้อมแบบฝึกนี้อยู่เราจะตีทิ้งตีขว้างไม่ได้เราต้องรีบกลับมามีสมาธิรีบกลับมาตีให้ได้ฟีลดีไม่ดีไงก็ต้องทำให้ได้ให้สำเร็จให้ได้จะทิ้งไม่ได้

0: พี่คงสวัสดีครับ
1: ยานสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับวันนี้ทําอะไรกันอยู่ครับ
1: ตอนนี้กําลังทําการตีบอลให้น้องเคลื่อนที่อยู่โฟร์แฮนด์ทีนึงแบ็คแฮนด์ทีนึงใช่
0: ก
1: ็
0: คือเป็นน็อกแบบซ้อมวอร์มเหมือนเป็นบอล
1: ใช่ครับให้น้องวอร์มเคลื่อนที่นิดนึง
0: อย่างตอนนี้พี่คงคือเป็นน็อกเกอร์ถูกมั
1: ้ยอ๋อตอนนี้ผมเป็นโค้ชของสมาคมลอนเทนนิสครับแต่ด้วยวัยที่เพิ่งจบการแข่งขันมาไม่นานก็ยังสามารถเล่นได้ด้วยแล้วก็ยังน็อกนักกีฬาได้อยู่ครับ
0: การเป็นโค้ชกับการเป็นคนน็อกเป็นน็อกเกอร์มันต่าง
1: เป็นโค้ชจริงก็มีหน้าที่พัฒนานักกีฬาครับวางแผนวางโปรแกรมการพัฒนาของนักกีฬาแต่ว่าถ้าเป็นน็อกเกอร์เราก็ต้องลงไปตีด้วยมันก็จะค่อนข้างเหนื่อยมากอาจจะเรียกว่าลงไปซ้อมได้เลยครับ
0: คือมันเป็นเรื่องฟิสิกอลที่ต้องพร
1: ้
0: อม
1: ใช่ใช่ต้องพร้อมใช่ครับใช่
0: แต่ว่าเป็นโค้ชคืออาจจะแบบว่า
1: คอยดูเทคนิคต่างๆอะไรเงี้ยเป็นโค้ชใช
0: ่พี่คงคือทำสองอันเลย
1: ใช่ครับสองอันเลยครับใช่ปัจจุบันตอนนี้ผมมีหน้าที่ช่วยซ้อมอย่างเดียวถ้าเราเป็นนักกีฬาจริงเราต้องซ้อมเพื่อตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่พอตอนเนี้ยให้เขาให้นักกีฬาให้นักกีฬาให้ลูกค้าอย่างเดียวตอนนี้เริ่มประมาณสัก3ปีแล้วนะครับ3ปีแล้วก็คุณพ่อเสียพอดีจากนักกีฬาก็เลยผันตัวมาเป็นโค้ชเลยดีกว่าหาเงินดีกว่าจะได้ไม่เป็นภาระครอบครัวแล้วก็เลยเริ่มมาเป็นโค้ชเริ่มมาจากเป็นผู้ช่วยโค้ชก่อนแล้วก็เริ่มมาเป็นโค้ชทีหลังครับตอนนี้ปัจจุบันก็24ก็เล่นมาก็ประมาณ16ปีแล้วครับตอนนี้หลักๆก็โค้ชเป็นหลักก่อนสมมติเราเป็นนักกีฬาใช่มั้ยก็ต้องมีการเตรียมตัวแบบต้องมีการพักผ่อนอะไรเงี้ยแต่พอเป็นโค้ชเงี้ยแข่งเสร็จผมก็สอนต่อเลยก็คือต้องเหมือนกับรายได้ก็ต้องมาก่อนอะไรเงี้ยแข่งก็ไม่ได้เตรียมตัวขนาดนั้นแต่ก็มีโอกาสได้ลงบ้างอะไรครับได้ลงบ้าง
0: อย่างวันนี้จริงๆคือผมเคยตีเทนนิสเมื่อนานมากแล้ว
1: ครับ
0: ครั้งสุดท้ายน่าจะประมาณแบบ10ขวบ11ขวบได้ตอนประถมเคยเรียนอะไรเงี้ยคร
1: ับ
0: ทุกวันนี้ก็จะเป็นครั้งที่ได้กลับมา
1: ครับ
0: ลองเล่นอีกรอบนึง
1: ครับ
0: น่าจะพอได้อยู่มั้ยครับ
1: โอ้ถ้าเป็นน็อกเกอร์น่าจะยาก
0: ยาก
1: ยากมาก
0: แต่ว่าแบบอย่างน้อยลองแบบกลับมาดู
1: มีแต่น็อกเกอร์อาจจะช่วยให้พี่อัดกลับมาตีได้อย่างงี้แทนอะไรเงี้ยครับ
0: เป็นผมมาเรียนมากกว่า
1: ใช่ๆอย่างนั้นแทนอาจจะต้องมีน็อกเกอร์คอยช่วยอย่างนั้นแทน
0: โอเคได้ครับจริงๆเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวอยากลองกลับมาเล่นดู
1: ครับ
0: ว่าจะได้สักเท่าไหร
1: ่โอเคได้ครับ
0: ในฐานะพี่คงเป็นน็อกเกอร์ก็ช่วยเทรนผมด้วยนะคร
1: ับ โอเคได้ครับ
0: ได้ครับโอเควันนี้นะครับก็เป็นวันที่ผมจะได้กลับมาตีเทนนิสในรอบ15-16ปีเลยนะครับซึ่งก็จะเหมือนมาลื้อเบสิกก่อนวันนี้ซึ่งเดี๋ยวก็จะให้พี่คุงเทรนตั้งแต่ต้นเลยว่าการจะลื้อเบสิกวันนี้จะได้สักเท่าไหร่นะครับ
1: คือปกติถ้าน็อกอย่างเงี้ยอาจต้องโยนบอลก่อนมันทําแบบฝึกง่ายๆอ่ะได้เลยลองโต้ก่อนนะครึ่งขอดก็ได้ครับครึ่งขอดก็พี่อาจลองเล็งให้ลงสักครึ่งนึงก็ได้ครับให้ต่อเนื่องลองดูปึ๊บโอเคไม่เป็นไรครับลองดูไปปึ๊บเจ๊
0: ทำไม
1: ลองสัมผัสบอลมาใกล้ๆผมก็ได้ครับตอนนี้สัมผัสบอลใช่ไหมตอนโดนบอลอะเทนนิสมันจะต้องโดนแล้วก็โดนแล้วมันจะต้องปัดขึ้นไปล่างเขาเรียกว่าโลว์ทูไฮครับล่างขึ้นบนอะไรแบบนี้ลองก่อนเพราะตอนนี้ของพี่อาจเป็นแบ็คแล้วฟอร์เวิร์ดอย่างเดียวเลย
0: โอเค
1: โลว์ทูไฮลองดู

0: นะครับโอเคพร้อมนะครับโลทูไฮครับล่างขึ้นบนดีขึ้นแล้วโอเคครับดีขึ้นนะโทษทีครับโอเคอาจจะลดแรงนิดนึงพอเรายิ่งตีแรงโอกาสเสียจะยิ่งเยอะใช่อาจจะลดแรงนิดนึงสัก 50% ก่อนก็ได้อะไรเหล่านี้ไปครับวันนั้นก็พอแล้วค่อยๆปรับไปดีครับตีโดนกลางหน้าไม้ไว้โอเคไม่เป็นไรใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่อ่ะคราวนี้ลองไปท้ายขอดเลยไหมครับ
1: ได้ครับ
0: ลองดู
1: ลองดู
0: ท้ายขอดขอดมันใหญ่ขึ้นอาจจะใส่แรงได้มากขึ้น
1: โอเคคร
0: ับ ลองดูนะครับความสูงเผื่อเน็ตก็จะต้องมากขึ้นด้วย
1: ความสูงใช่ไหมครับ
0: บอลที่ข้ามผ่านเน็ตมันนั้นนะครับโอเคนะเราลองดูนะพร้อมถอยไปอีกนิดนึงพี่ถอยไปหลังเส้นเลยนั่นแหละครับโอเคไปอึ๊บปัดฮึบอย่าลืมนะปัดขึ้นนะปัดฮึบแค่ดะไล่ไม้ดีแล้วแต่พอจุดกระทบเราอาจจะให้มันประมาณสักระยะเอวอะพี่ตอนนี้หลายลูกจะติดตรงหัวไหล่สุดทิ้งเกิดขึ้นคือไม้พี่อาจจะพยายามโลทูไฮใช่ไหมครับขึ้นจริงแต่ตอนนี้พอจุดกระทบมันสูงแล้วมันไฮไปแล้วที่เหลือจะมีแต่โลพองั้นอะอาจจะเข้าหน่อยถอยหน่อยเพื่อให้จุดกระทบอยู่มันเอวเราจะได้ไล่ไม้ขึ้นได
1: ้
0: พอมันสูงปุ๊บมันไล่ไม้ขึ้นได้แล้วมันลงเดียวแหละ
1: โอเคครับ
0: โอเคลองดูนะที่เถื่อนน่าจะโอเคละจุดกระทบประมาณเอวไว้นะครับลองดูต้องขยับขามากเพิ่มนิดนึงโอเค
1: เท่าครับโอ้ย
0: โอเคต่อมาครับพร้อมต่อป่ายครับเอวไว้นะนั่นแหละหนาไม่ติดเน็ตละดีละทึบโอเคพร้อมไหมครับไม่เป็นไรให้บอลข้ามเน็ตก่อนนิดเดียวครับป่ายครับครับไปอยู่แล้วได้อยู่แล้ว
1: ครับ
0: เพราะเทนนิสมันมีเรื่องการใช้ขาเยอะสมมติว่าบอลมายากอะพี่อัดสมมติถ้าเราสามารถวิ่งไปถึงบอลจนได้ระยะที่เราตีพอดีได้ก็การบอลง่ายแต่กลับกันสมมติเราได้บอลง่ายอย่างนี้แต่เราไม่จัดขาเราเดินๆไปสุดท้ายเอื้อมบอลง่ายก็เป็นบอลยากใช่ต่อไหมหรือว่า
1: ได้อยู่ครับ
0: เอากำลังมันเอามาเอ้ยมาน็อกเกอร์ห้ามเหนื่อยก่อนลูกค้าเอ้ยต่อนะเดี๋ยวบอลสูงนะระวังนะจุดกระทบสูงปุ๊บระวังติดเน็ตเลยอย่าลืมล่างขึ้นบนนะเผื่อเน็ตไว้ความสูงเผื่อเน็ตบอลผ่านเน็ตสูงนิดนึงโอเคอึ๊บสักเมตร2เมตรได้เลยไม่เป็นไร
1: เข้าไปแป๊บน
0: ึงโอเคพักก่อนแล้วแต่เป็นน็อกเกอร์นี่พักก่อนไม่ได้นะเหนื่อยมั้งครับ
1: เหนื่อยสนุกดีครับ
0: สนุกดีใช่ไหมครับ
1: เหมือนแบบรีมายความรู้สึกไปเมื่อ10กว่าปีที่แล้ว
0: โอ้แต่ตีใช้ได้นะนี่ไม่ได้ตีตั้งนานนี่ถือว่าดีนะครับถือว่าดีถ้ายิ่งโตต่อเนื่องเงี้ยก็ยิ่งเหนื่อยใช่ถ้าสมมติเราเป็นน็อกเกอร์ที่ไม่ดีอย่างเงี้ยตีสักเสียเร็วเสียเร็วก็อาจจะเป็นเหนื่อยเดินเก็บบอลแทนอะไรเงี้ยอันนี้เราต่อเนื่องใช่ไหมสักแบบ5บอลเสีย10บอลเสียก็ถือว่ายอดเยี่ยมครับใช้ได
1: ้ก็เมื่อกี้เราซ้อมแบบ beginner สปีด
0: ใช่ครับใช่คร
1: ับ เบาๆก็
0: ผมก็พยายามคอนโทรลบอลให้พี่อัดไม่ไกลมากไม่สูงมากไม่ต่ำมากอะไรเงี้ย
1: ก็พอ
0: สปีดบอลก็จะช้าหน่อยใช่
1: แล้วต่อไปเราควรแบบลองสปีดเร็วขึ้นหรือ
0: ว่าต่อไปลองดูก็ได้ครับเผื่อเจอลูกค้าตีแรงหรือว่าถ้าแต่กีฬาเนี่ยก็ต้องเจอสปีดหนักอยู่แล้วเพราะแข็งแรงขึ้นอ่ะพร้อมนะครับอัพลองดูนะฮึบคอนโทรลได้ตรงผมนะลองดู
1: โอ้โอ
0: ้ถ้าเจอบอลแรงเราอาจจะลดแบ็คสวิงได้แบ็คสวิงคือการเงยไปด้านหลังใช่ไหมครับพอบอลมันเร็วอย่างเงี้ยถ้าเราเงยไปด้านหลังด้วยบอลสปีดที่เหมือนตอนแรกเราแต่ครบกระทบหน้าตัวได้แต่พอบอลมันเร็วปุ๊บอาจต้องเหลือแค่ช็อตแบ็คสวิงหรือว่าแค่ครึ่งนึงก็พอ
1: โอเคครับ
0: นักใช้แรงผมเอาต้องใช้แรงผมเอาลองดูคิดเราเป็นกระจกสะท้อนนะครับบอลแรงมาเหมือนกำแพงเด้งกลับเร็วอะไรอย่างเงี้ยลองดูไปครับเงื้อไม่ต้องเยอะมากนะลองดู ลองดูนะป่ายเฮิบแล้วใช้แรงผมเอาย่างนิดนึงนะ
1: โอ้ย
0: ใหม่นะล่างขึ้นบนนะเอาลวนแล้วลวนแล้ว
1: ยากขึ้นเยอะเลย
0: อย่างแรกอาจจะแค่โฟกัสอย่างเดียวคือคอนแทคพอยต์จุดกระทบอ่ะให้โดนกลางหน้าไม้ไว้ก่อนยังไงก็ตามโดนกลางหน้าไม้ไว้ถ้าพี่อัดท่าดียังไงก็ตามสุดท้ายพี่อัดโดนตรงนี้บ้างนี้บ้างไงก็ไม่ลงโอกาสลงน้อยโดนกลางหน้าไม้ไว้อ่ะเราเนื้อสั้นคอนแทคพอยต์กลางหน้าไม้ไว้ที่สำคัญคือโฟลว์ทูให้ดีตอนเก็บวงครับอ่ะแค่นั้นพอคอนแทคพอยต์ให้กลางหน้าไม้ไว้นะให้บอลโดนเซนเตอร์ไว้เอ๊บแล้วโฟลว์ทูให้ดีอ่ะพร้อมนะครับบอลแรงนะเอ๊บเริ่มดีขึ้นนะยังแป๊กๆอยู่เลยลองดูโอเค
1: ค่ะไม่ถูกอ่ะ
0: อัปใหม่นะครับป่ายอัป
1: อ
0: ันเนี้ยบอลเบาไม่ใช่บอลแรงแล้วพี่อาจจะต้องใช้แรงตัวเองมากกว่าเดิม
1: โอเคครับ
0: เราต้องสังเกตเราเฮ้ยบอลนี้เบานะเราต้องใส่แรงเท่าไหร่บอลนี้แรงนะเราต้องใส่แรงเท่าไหร่อัปอันนี้บอลเบาใส่แรงตัวเองเยอะหน่อยไม่เป็นไรครับปัดขึ้นนะล่างขึ้นบน low to high โอเคบอลแรงนะพร้อมปึ๊บใช้แรงผมเอายากนิดนึงจริงถ้าจะเริ่มจริงอาจจะต้องเริ่มจากการแบบฟีดบอลเนี้ยผมจะต้องโยนบอลแรงให้ปึ้งปึ้งปึ้งต่อเนื่องให้ได้ก่อน
1: ใช่ไหมครับ
0: ฮะ
1: อันนี้มัน
0: ได้ครับไหว
1: โอเค
0: ไหวอยู่นะ
1: ไหวอยู่ครับ
0: โอเคแต่ตีเยอะขึ้นก็อาจจะเริ่มทันก็ได้ครับลองดูอัพUp!

0: Up, bon. Up. Oh. Thôi, à. ยากน่าจะมืดซึ่งพี่คุงก็บอกว่าอะพอเราได้อันเนี้ยถ้าเราอยากจะเล่นกับนักกีฬาเนี่ยสเต็ปต่อไปคือเราต้องลองน็อกแบบระดับที่เป็นความเร็วในการตีของนักกีฬาซึ่งอันนี้แหละครับคือจุดที่แบบโหท้อใจเลยอะว่าวันนี้อาจจะจบแค่ตรงนี้แหละต่อไปนะผมเดี๋ยวจะลองตีกับน้องเวล่ากับน้องแทนแต่ว่าเดี๋ยวให้พี่คุงสาธิตดูก่อนว่าต้องประมาณไหนนะครับเพราะเดี๋ยวจะลงสนามคนเดียว
1: ก็คือฝั่งนู้นเดี๋ยวน้องเขาจะยืน2คนนะครับตีหาผมมุมเดียวลองดูนะโต้กันเลยมาน็อก2-1ครับมาไปเรื่อยเอ๊บตรงกลางตรงกลางเอ๊บเอ๊บโอเคลองประมาณนี
0: ้โอเคครับ
1: เดี๋ยวผมลองดูให้ฟีดบอลแล้วน็อกเหมือนน็อกกับผมตอนแรกได้เลยครับโอเคนะอย่างแรกเลยอย่าติดเน็ตก่อนเราเป็นน็อกเกอร์ใช่ไหมไงบอลต้องข้ามเน็ตไว้ก่อนพอติดเน็ตปุ๊บแต้มมันจบเลย
0: โอเคครับ
1: เราต้องให้ข้ามแล้วยังช่วยกันได้พอบอลข้ามเน็ตปุ๊บฝั่งนู้นยังพอประคับประคองกลับมาได้อยู่นั่นแหละครับให้ข้ามเน็ตไว้ก่อนเอ๊บงั้นก็แล้วแต่ข้ามเน็ตไว้ก่อนเลยเอ๊บโอเคกลับมาพร้อมตรงกลางครับอย่าดีครับพี่ให้ข้ามนั่นแหละอย่างนี้ก่อนไม่เป็นไรเนี่ยเห็นไหมพอถึงออกไงแต่ถ้าข้ามเน็ตยังต่อได้พอติดปุ๊บจบเลยยิ่งลูกค้าเนี่ยเขาต้องการความต่อเนื่องนักกีฬาต้องการความต่อเนื่องเงี้ยยังไงห้ามติดเน็ตนี่แทบห้ามติดเลยครับนั่นแหละครับเกือบติดแล้วนะเผื่อได้อีกนะเผื่อเน็ตได้อีกนะครับโอเคอันนี้เยอะไปหน่อยไม่เป็นไรฮะยังต่อได้อยู่ยังต่อได้อยู่เลยเห็นไหมขนาดออกขนาดนั้นโอเคนักกีฬาเขามีความไวอยู่แล้วครับโอเคนั่นแหละใช้ได้ครับไม่เป็นไรโอเคนักกีฬาเพิ่มสปีดหน่อยสินักกีฬาเพิ่มสปีดหน่อยเมื่อกี้เขายังประคองให้เราอยู่ลองดูสปีดนักกีฬาแล้วนะอัพเริ่มหนักกันนะลองใช้แรงเขาเราจะลดแรงเราได้พอบอลเริ่มหนักใช้แรงเขาเอาแล้วเราคอนโทรลหน้าไม้ให้ดีอย่างเดียวคอนโทรลหน้าไม้ให้ดีครับตามมองบอลไม่เป็นไรตามมองไว้อย่างไรก็ตั้งแต่บนกลางหน้าไม้ไว้ครับกลางหน้าไม้โอเคนั่นแหละจะใช้แรงเขาเอาแบ็กสวิงไม่ต้องเยอะไล่หน่อยน้องดีครับ

0: โอเคใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู
1: ่เราก็ได้ลองตีกับทั้งแทนและเวลล่าอะไรเงี้ยซึ่งในหัวเราก็คิดว่าตีให้ข้ามเน็ตพอแค่นั้นซึ่งคงก็บอกว่าแค่นั้นพอเพราะว่าสิ่งสำคัญสำหรับการเป็นน็อกเกอร์คือถ้าเราติดเน็ตลูกมันจบมันไม่ต่อเนื่องแต่ถ้าเราตีข้ามเน็ตไปอย่างน้อยมันมีโอกาสที่เขาจะสามารถโต้กลับมาได้และตัวเราเองก็จะสามารถโต้กลับไปได้อีกมันจะทำให้ลูกมันไม่ตายเป็นสิ่งที่แบบโอเคผมมาคิดในหัวอย่างเดียวตอนที่เราน็อกให้กับนักกีฬาน้องแทนกับเบลล่าว่าแบบเฮ้ยเราแค่ต้องตีให้ข้ามที่สุดอะไรเงี้ยพยายามเอาสิ่งที่พี่คงแนะนำมาตั้งแต่ต้นเนี่ยมาใช้ซึ่งก็ถือว่าทำได้โอเคนะสำหรับตัวเองก็คิดว่าเกินคาดคิดว่าจะแบบตีลูกนึงก็เสียแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ดีกว่าที่เราคิดไว้พอน็อกให้เวลากับแทนเสร็จก็คือเล่นเกมก็เป็นกติกาที่เรียกว่าซูเปอร์ไทเบรกซึ่งก็เป็นกติกาที่เล่นกัน10ลูกผัดกันเสิร์ฟทีมละ2ลูกวนกันไปเรื่อยๆนะครับหลังจากที่เราได้น็อกกับน้องๆเมื่อกี้นะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะเล่นคู่นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะคู่กับพี่คุงเจอกับน้องแทนแล้วก็เวลา10แต้มเราจะเล่นกันแบบซุปเปอร์ไทเบรกนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะเป็นตัวถ่วงพี่คุงขนาดไหนนะครับ
2: ยัดซึบ
3: หายข้ามก่อนข้ามก่อน
2: ไม่เป็นไร
3: อาจจะเป็นข้อกลางก็ได้เพราะข้อกลางกู

0: โอเคไม่เป็นไรโอเคไม่เป็นไรนั่นแหละไปเรื่อยอ่ะต่อไปเป็นอ่ะเสิร์ฟละ
1: เสิร์ฟฝั่งนี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับเสิร์ฟก็เสิร์ฟเฉียงได้2ลูกเยี่ยมครับเยี่ยมเยี่ยมครับพี่อาร์ตนั่นแหละเยี่ยมเยี่ยมไม่เสียเลยเยี่ยมอ่ะเล็งเซ็นเตอร์ก่อนได้พี่เซ็นเตอร์ก่อนให้ลงกัน

0: ดพี่อันยืนหลังก่อนนะพี่อันเปลี่ยนฝั่งครับผมเสิร์ฟละเอาตีต่อเนื่องก่อนนะขอบคุณพี่อันถ้าเลสอย่างเงี้ยเสิร์ฟใหม
1: ่เสิร์ฟใหม่
0: ใช่ครับใช่เยี่ยมเลยพี่อาร์ตโอ้โหสวยครับสวยเลยเยี่ยมฝั่งนี้นำฮะอ่ะสีเฮ้ยสูสีนะพี่มาฝั่งเขาเสิร์ฟครับโฟโฟโฟโฟอ่ะเขาต้องเสิร์ฟให้ลงช่องนี้อย่างเดียวเมื่อกี้ถ้าที่ผมมองคือออกข้างนี้

0: องหยาดตื้น
1: อันนี้แล้วพี่เนี่ยดีละลุยต่อลุยต่อพอดีครับอ่ะพี่อยากเสิร์ฟเลยเยี่ยมพี่อยากอุ้ยเสิร์ฟดีนะเมื่อกี้เสิร์ฟแรงใช่ไหมเยี่ยมเลยพี่เยี่ยมเลยเยี่ยมพี่อาร์ตโอ้เสิร์ฟดีแล้วเนี่ยโอ้พอเราเสิร์ฟปุ๊บโอกาสได้แต้มมันเยอะยิ่งถ้าเป็นเกมอ่ะจะยากมากแต่ว่าโอกาสในแต้มทุบเปอร์ไฮเบรกมีโอกาสพลิกหันได้อยู่ใช้แรงเขาก็ได้ครับลาดิเธอ

0: ไปเลยใช้ได้อยู
1: ่เอา95ฝั่งไหนนะฝั่งนี
2: ้โอเค
3: ได้2แต้มติดถึงจะนับเป็น1
1: ไม่ครับได้แต้มนับได้เลยครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ
3: ครบแล้วนะครับสำหรับซูเปอร์ไทเบรกเอาจริงป่ะความรู้สึกแรกคืออยากเล่นอีกเกมติดลมแล้วสนุกมากรู้สึกว่าแบบความรู้สึกที่เคยเล่นเมื่อก่อนมันแบบกลับมาอะไรเงี้ย
1: แต่พี่อัดถือว่าทําได้ดีนะทําแต้มเยอะกว่าผมด้วยซ้ําผมนี่ทําเสียแต้มอย่างเยอะเลยเมื่อกี้ได้เลย
3: เป็นไงครับแทนกับเวลาง
2: งนะอยู่ดีที่กระเสิร์ฟดีเสิร์ฟแ
1: รงตอนซ้อมเบาใช่มั้ย
3: เค้าเรียกว่าผีเข้าผีออกขอบคุณมากเลยวันนี้สนุกมากนะครับขอบคุณมากๆเลยครับ
1: ขอบคุณมากครับแทนขอบคุณมากครับก็คือคิดว่าน่าต้องตีให้มากขึ้นต้องคอนโทรลบอลให้ได้มากขึ้นเพราะว่าอย่างพอเจอสปินหนักอ่ะก็จะไม่ได้แล้วพอเป็นน็อกเกอร์ในกีฬาเราต้องแทบจะเป็นนักกีฬามาก่อนเลยเราถึงจะควบคุมบอลเขาได้คิดว่าจะต้องตีมากกว่านี้อะไรเงี้ย
3: ซึ่งอันนี้ก็เป็นเกมที่แบบผมสนุกมากเพราะว่าผมได้เล่นคู่กับพี่คุงแล้วก็เจอกับน้องนักกีฬาแทนกับเวลาคู่กันตอนแรกเราก็กังวลมากเลยว่าเราจะตีได้สักลูกไหมอะไรเงี้ยเรากลัวว่าแบบเข้าเกมแล้วก็คงเป็นแบบยืนนิ่งแล้วก็ทำเสียไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยคงแบบไม่น่าจะทำอะไรได้แต่ว่าพอถึงเวลาจริงแล้วเฮ้ยมันสนุกกว่าที่คิดอะไรเงี้ยด้วยความที่แบบน้องๆเขาก็พยายามช่วยให้เราแบบมีโอกาสได้ตีอย่างน้อยแบบได้โต้กลับไปบ้างอะไรเงี้ยมันเลยทำให้เกมมันไม่เครียดมากแล้วมันก็รู้สึกตัวเราเองก็สนุกอะไรเงี้ย
4: สวัสดีครับชื่อแทนครับตอนนี้กำลังซ้อมอยู่ที่สมาคมที่นี่กำลังแข่งขันในระดับทั่วโลกแล้วก็แบบเก็บแต้มเก็บคะแนนไว้เพื่อที่จะได้ไปในระดับอาชีพครับ
5: สวัสดีค่ะชื่อว่าวิลาค่ะตอนนี้ก็ซ้อมอยู่กับแทนที่เดียวกันค่ะแล้วก็แข่งระดับเดียวกันเหมือนกันค่ะ
4: สำหรับแทนเลยนะครับแทนเคยสอนน้องชายตัวเองแล้วก็แบบเคยใช้ความรู้ที่ตัวเองมีเนี่ยส่งให้น้องชายก็แบบเป็นความรู้เดียวกับที่น็อกเกอร์เคยให้เรามาเหมือนกันนะครับก็คือส่งต่อกันมาเรื่อยๆเพราะมันเป็นแบบความรู้เดียวกันอย่างเงี้ยครับ
5: เหมือนได้เรียนรู้กับการแบบแก้ปัญหาค่ะก็คือเหมือนเราไปน็อกให้ใครเราก็ต้องพยายามแบบเห็นปัญหาของเขาแล้วก็แก้ให้เขาก็ได้เอาสกิลเนี้ยมาใช้เมื่อแบบตัวเองกลับมาเล่นอาชีพ
1: สมมุติเรามีกลุ่มนึงใช่มั้ยครับมีนักกีฬา2คนอย่างเงี้ยถ้านักกีฬาคนนึงเป็นน็อกเกอร์อย่างเงี้ยก็ต้องป้อนบอลให้คนนึงเท่ากับว่าอีกคนนึงก็จะไม่ได้ซ้อมแต่ว่าถ้าสมมุติมีน็อกเกอร์ส่วนตัวเลยก็จะได้ซ้อมเต็มที่เลยแต่ว่าถ้าไม่มีน็อกเกอร์เนี่ยก็ต้องแบ่งกันซ้อมคนละชั่วโมงอีกคนนึงควบคุมให้คนนึงเป็นคนซ้อมอะไรเงี้ยครับโค้ชก็คือคนที่คอยวางแผนการฝึกซ้อมคอยแก้ไขข้อผิดพลาดพัฒนานักกีฬาใช่มั้ยครับแต่น็อกเกอร์เนี่ยส่วนใหญ่ผมคิดว่าเป็นคนที่ตีตามช็อตที่เขาต้องการให้ได้เรามีหน้าที่ป้อนช็อตหรือป้อนแบบฝึกที่นักกีฬาต้องการฝึกในแบบนั้นให้ได้นักกีฬาต้องการฝึกบอลสูงเราก็ต้องตีให้ได้นักกีฬาต้องการวิ่งไปตีทางนี้เราก็ต้องคอนโทรลมาให้ได้เรามีหน้าที่ควบคุมบอลให้ตามแบบฝึกให้ได้อะไรเงี้ย
5: ก็คือส่วนมากก็จะเป็นเหมือนได้ซ้อมแบบเทคนิคหรือว่าการตีอะไรแบบนี้ค่ะได้ฝึกความเร็วแบบอีกระดับนึงก็ถือว่าแบบเป็นการพัฒนาสกิลค่ะ
4: ได้เก่งขึ้นแบบเป็นกลุ่มอ่ะครับว่ามีเพื่อนๆอยู่ในอคาเดมี่ด้วยกันแล้วก็แบบซ้อมด้วยกันตีด้วยกันอย่างเงี้ยก็แบบได้เห็นความพัฒนาของเพื่อนกับตัวเองขึ้นไปด้วยกันเรื่อยๆครับสําหรับแทนว่าจําเป็นค่อนข้างเยอะพอสมควรครับเพราะว่าคือถ้าเกิดไม่มีน็อกเกอร์เนี่ยคนที่แบบอยากเล่นตั้งแต่เด็กเงี้ยครับเขาก็ไม่รู้ว่าจะตีกับใครอะไรยังไงแต่ถ้าเกิดมีน็อกเกอร์ก็คือเขาแบบเหมือนยื่นมือเข้าไปช่วยแล้วบอกอันนี้ไงมาตีกับผมสิแล้วแบบมันจะได้แบบเก่งไวขึ้นอย่างเงี้ย
5: ส่วนมากน็อกเกอร์ก็จะเป็นคนที่แบบฝีมือดีกว่าถ้าเราได้ซ้อมกับคนที่ฝีมือดีเราก็จะแบบพัฒนาขึ้นไปด้วยค่ะ
1: ถ้าเป็นอาชีพอ่ะจะไม่ค่อยมีหรอกครับใช่เพราะว่าถ้าเป็นระดับโลกอ่ะผมคิดว่าคุยว่ามีแต่ว่าถ้าเป็นไทยอ่ะอาจจะไม่ได้งบสูงขนาดที่จะมีน็อกเกอร์มีทีมงานแบบครบสำหรับนักกีฬาคนๆนึงเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคู่ซ้อมมากกว่าสมมุตินักกีฬาคนนี้นักกีฬา A นักกีฬา B ก็โค้ชเดียวกันก็อาจจะซ้อมด้วยกันเลยช่วยๆกันซ้อมใช่จะไม่ถึงกับแบบว่าจะมีน็อกเกอร์ส่วนตัวเลยจะไม่ค่อยมีพอเราเป็นน็อกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยเราจะต้องเอาลูกค้าหรือว่านักกีฬาหลักใช่มั้ยครับสมมุติว่าเราเป็นนักกีฬาอย่างเงี้ยสมมุติวันนี้เราตีไม่ดีฟีลลิ่งไม่ดีอย่างเงี้ยอาจจะทิ้งก็ได้เพราะพรุ่งนี้เรามีซ้อมใหม่พอเราเป็นน็อกเกอร์เนี่ยถ้าเราตีไม่ดีอ่ะเราตีมีลูก2ลูกเราต้องรีบเปลี่ยนแล้วเพราะว่าลูกค้ารอตีกับเราอยู่นักกีฬารอซ้อมแบบฝึกนี้อยู่เราจะตีทิ้งตีขว้างไม่ได้เราต้องรีบกลับมามีสมาธิรีบกลับมาตีให้ได้ฟีลดีไม่ดีไงก็ต้องทําให้ได้ให้สําเร็จให้ได้จะทิ้งไม่ได้จะมีความกดดันอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าสมมติเราทําได้ไม่ดีอ่ะวันพรุ่งนี้เขาจะไม่จ้างเราก็ได้นะนักกีฬาไม่เกี่ยวนักกีฬาพวกนี้ก็มาซ้อมต่อเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับ
4: เป้าหมายภายในสิ้นปีนี้ของแทนก็คืออยากได้แต้มของอาชีพ ือเริ่มแข่งแล้วครับเริ่มแข่งอาชีพแล้วแต่ว่าคือยังไม่สามารถเก็บแต้มได้ว่าแต่รอบมันก็ยากต้องเก็บประสบการณ์ไปก่อนเริ่มจากอันนี้ก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยแบบสร้างแผนต่อไปเรื่อยๆแต่ว่าสิ้นปีนี้คือแต้มอาชีพครับ
5: มีความฝันที่แบบอยากเป็นนักกีฬาระดับโลกแต่ว่าตอนนี้ก็แบบตั้งเป้าหมายไว้ให้แบบใกล้ตัวเองก่อนก็คืออยากติดทีมชาติภายในปีหน้า
3: วันนี้ยิ่งได้เล่นถึงแม้ว่าตอนโต้กันไปโต้กันมาอะไรเงี้ยผมจะทำเสียเยอะแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าแบบการเล่นกับน้องๆแล้วก็เล่นกับพี่คงแบบวันนี้คือสนุกมากคือทุกคนใจดีคือผมว่าสุดท้ายแล้วการเล่นกีฬามันไม่ใช่แค่เราอยากเอาชนะแต่ว่าวันนี้ผมรู้สึกว่าผมมาที่เนี่ยผมเจอคนที่เขาแบบโอเพ่นไมด์ได้ที่เขาแบบใจดีที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยทำให้เราเจอมิตรภาพใหม่ๆเราเองก็ได้รู้จักบทบาทของการเป็นน็อกเกอร์ได้เห็นความสำคัญของหน้าที่ตรงนี้ของอาชีพตรงนี้ที่มีอยู่ที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเป็นอีกวันที่รู้สึกว่าแฮปปี้กับการได้มาตีเทนนิสมากๆนะครับแล้วก็ใครที่ดูอยู่ก็อยากลองหรือว่าเคยลองแล้วไม่ได้ตีนานแล้วนะครับก็ลุกไปที่สนามเลยครับแล้วก็ไปเล่นเทนนิสกัน

0: รู้หรือไม่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเพื่อทำหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะในปัจจุบันมีอยู่หลายรูปแบบแต่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีลักษณะเป็นหน่วยงานทางปกครองที่สามารถถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้มี2ประเภทคือ 1. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติเช่นการรถไฟแห่งประเทศไทยการประปาส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและ2รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาเช่นองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรเป็นต้นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

วันนี้คุกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์

0: ภอจามนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านดอนยางอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะเราจะพาผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของคนกับตาลและภูมิปัญญาการเพิ่มมูลค่าของตาลด้วยการทำจาวตาลค่ะจาวตาลนั้นนะคะมีขั้นตอนมากมายหลายอย่างให้เราได้เรียนรู้กันที่สำคัญสามารถนำมาทำขนมที่อร่อยด้วยซึ่งจุดเริ่มต้นก่อนที่จะเป็นจาวตาลนั้นก็จะเริ่มจากการไปเก็บลูกตาลสุกๆกันมาซะก่อนค่ะ
1: ที่เรามาเก็บลูกตาลกันนะคะจริงๆคุณลุงบอกว่ามาเก็บในนาที่มันแบบพื้นที่แห้งๆแบบเนี้ยที่มันยังไม่มีข้าวเนี่ยคือจะเก็บง่ายค่ะเพราะว่ามองไปเนี่ยจะเห็นเลยว่าลูกตาลร่วงอยู่นะคะเพราะว่ามันเป็นสีดำตัดกับเนี่ยพื้นแห้งๆแบบนี้เลยนะคะนี่อย่างอันนั้นคือเห็นเลยนี่ตรงนี
2: ้มันแห้งแล้วใช้ได้อยู่เล็กหน่อยนี่ก็มี
0: ตาลที่เราเก็บมาวันนี้จะเลือกลูกตาลสุกที่เพิ่งหล่นจากต้นใหม่ๆแต่ว่าลูกนี้นั้นดูเหมือนว่าจะหล่นมานานมากแล้วล่ะค่ะ
3: นี่มันงอกแล้ว
2: มันงอกแล้วคือยังไงคะค
3: ุณมันล้นลงมากเลยนี่ใครมาเก็บไหมอ่ะมันงอกเลย
2: มันงอกคือมันแห้งแล้ว
3: อ๋อนี่
2: อ๋อคือตาลที่เรามาเก็บเนี่ยอันนี้คือยังไม่งอกยังไม่สุกมันแค่สุกเฉยๆลูกนี้ที่หยิบขึ้นมาเนี่ยนะคะคือมันเป็นตาลที่มันแห้งไปหมดแล้วเนาะคุณลุงคือต่างจากลูกนี้เลยลูกนี้คือเป็นเนื้อตาลสุกนะคะเป็นลูกตาลสุกที่แบบมันหล่นจากใต้ต้นน้ำหนักเนี่ยก็ต่างกันอันนี้จะหนักกว่าเพราะเหมือนเขายังมีเนื้อมีความชุ่มชื้นอยู่เนาะแต่นี้คือมันแห้งไปแล้วค่ะเนี่ยหมวกตรงหมวกตาลอะไรก็คือหลุดไปหมดแล้วนะคะแล้วก็นี่ตรงนี้ที่คุณลุงดึงขึ้นมาเนี่ยก็คือรากเนี่ยมันแทงลงไปในดินแล้วแบบนี้นะคะเราจะไม่เก็บไปเพราะว่าจาวตาลข้างในเนี่ยมันเล็กมากมันจะกลายเป็นต้นไปหมดแล้วค่ะ
0: ตาลสุกเมื่อหล่นจากต้นลงมานานแล้วนะคะก็จะเริ่มแห้งหากต้นไหนได้น้ําได้ฝนก็จะเริ่มงอกรากค่ะเม็ดตาลที่เริ่มงอกรากแล้วเนี่ยด้านในก็จะเริ่มเกิดจาวตาลแล้วนะคะแต่ชาวบ้านจะไม่นิยมเก็บตาลที่มีรากงอกตามธรรมชาติแบบนี้ไปนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะได้จาวตาลที่ไม่สมบูรณ์ฝ่อเม็ดรีบหรือบางทีก็เสียไปเลยก็มีค่ะยิ่งถ้าเริ่มเกิดเป็นต้นด้วยแล้วด้านในก็จะไม่เหลือจาวตาลแล้วล่ะค่ะ
2: นาเนี่ยเดินมาไกลเลยคุณลุงมองเห็นแต่ไกลเลยตรงนี้มีลูกตาลอยู่บนต้นโอ้นี่คุณลุงโอ้ตาลต้นนี้เตี้ยเนาะคุณลุงแต่ว่ามีลูกมีลูกเต็มเลยอ้าวอย่างนั้นคุณลุงไม่เอาเหรอคะ
3: นี่
2: เอา
3: ลูกมันเล็ก
2: อ๋อมันเล็กเอาเล็กมากเราก็ไม่เอาหรอคุณลุง
3: ลูกเล็กมากก็ไม่เอา
2: ทำไมอ่ะ
3: เพราะว่าประโยชน์มันน้อยอ่ะไปงอกมันน้อยเนี่ย
2: เนาะแล้วอย่างนี้

0: าไปได้ไหมหรือว่าไม่เอาเอาเหรออันนี้เราเอาออกใช่ไหมเพราะว่าตัวจาวมันเล็กนี่ค่ะ
1: จาวมันเล็ก
0: เนี่ยอย่างนี้คือมันมี
1: ก็แต่ว่าเอาเนื้อไปก็ยี้ได้นะเนี่ย
0: อ๋อคือถ้าสมมติว่าคนเก็บเนื้ออยากได้เอาไปทำเนื้อขนมตาลอันนี้คือเก็บแต่เราเอามาทำจาวตาล
1: ทำจาวตาลไม่เก็บ
0: ไม่เก็บนี่ให้ดูนะคะอันนี้ลูกเล็กกิ้วริ้วเลยจะเป็นกระท้อนอยู่แล้วไม่เป็นลูกตาลอันนี้มันมาจากต้นตาลนี่คุณลุงบอกตาลสาวเหรอคะ
1: ตาลสาว
0: ตาลสาวคือแบบ
1: เพิ่งจะออกปี2ปีเนี่ยถึงลูกเล็ก
0: แต่อย่างที่เราไปเก็บกันก่อนหน้านี้ที่ลูกใหญ่คือ
1: ตาลยาย
0: ตาลยาย
1: เขาเรียกตาลยาย
0: อันนี้ตาลหลานอันนั้นตาลยายนี่เดี๋ยวพี่จะให้ดูนะคะเปรียบเทียบที่คุณลุงบอกว่าอันนี้คือตาลสาวลูกแบบนี้แล้วมาดูลูกของตาลยายค่ะเห็นนะ1 2 3ลูกนี่มันต่างเลยคุณลุงตอนแรกหนูเก็บไปเพลินๆคุณลุงบอกอันนี้ไม่เอาหนูก็เสียดายแล้วทำไมไม่เอาข้างในมันก็มีเม็ดอะไรเงี้ยพอมาเทียบกันจริงค่ะ
2: ลูกตาลสุกที่เลือกเก็บไปทำจาวตาลนั้นจะต้องเลือกลูกใหญ่ๆนะคะเพราะว่าจาวตาลที่ทำได้ก็จะมีขนาดใหญ่สวยแล้วก็สมบูรณ์ค่ะส่วนลูกตาลสุกบางลูกเห็นแหว่งๆแบบนี้นะคะเพราะว่าโดนวัวกินไปค่ะถ้าหากดูแล้วว่ายังไม่แห้งมากไม่มีรากงอกแล้วก็เม็ดตาลนั้นมีขนาดใหญ่ถึงแม้ว่าจะไม่มีเนื้อตาลแล้วนะคะถ้าจะทำจาวตาลก็สามารถเก็บไปเพาะได้ค่ะลูกตาลสุกที่ชาวบ้านไปเก็บมาบางส่วนจะนำมาขายที่บ้านของแม่แฉบค่ะมาที่นี่นะคะเราจะได้เห็นว่าลูกตาลมีประโยชน์ในทุกๆส่วนตั้งแต่เนื้อสีเหลืองหอมๆของตาลที่นำมาปอกเปลือกเพื่อนำมายีเอาแต่เนื้อตาลเพื่อนำไปทำขนมตาลค่ะ
3: เราจะเอาตรงเปลือกส่วนที่ดำๆออกแบบนี้นะคะซึ่งเวลานั้นอย่าผ่าเข้าไปลึกมากใช่ไหมแม่เดี๋ยวเนื้อตาลม
4: ัน
3: จะเนื้อตาลมันจะหลุดติดออกไปด้วยนะคะ
4: ใช่
3: ปุ๊บอย่างนี้ได้แล้วไหมคะ
5: ได้แล้ว
3: แล้วมือฉีดอันนี้เป็นลูกตาลสุกนะคะนี่สุกจัดงอมๆเลยแล้วก็กลิ่นนี่คือแบบหอมมากหอมกลิ่นตาลค่ะอย่างนี้นี่เรากินได้ไหมจ๊ะแม่ตอนที่มันยัง
6: อย่างเงี้ยอยู
7: ่ได้
6: กินได้
7: กินได้นะ
3: แม่บอกว่าชิมได้เดี๋ยวมันชิมเลยชิมเนื้อตาลสดๆแบบนี้เลยเนื้อมันจะแบบครีมๆค่ะแล้วก็รสชาตินี่จะเป็นหวานหวานหอมๆตาลแล้วก็จะมีขมขมขมขมแบบหวานๆขื่นๆแล้วก็จะมีความเปรี้ยวด้วย
2: ปอกเปลือกแล้วนะคะเขาจะมาปั่นแยกเนื้อกับเม็ดออกจากกันส่วนเนื้อจะนำไปกรองให้ได้เนื้อตาลล้วนๆเรียกว่าตาลยีค่ะส่วนเม็ดโหนดหรือว่าเม็ดตาลที่ถูกแยกออกมานั้นนะคะเขาจะใส่กระสอบเตรียมเอาไว้ซึ่งเม็ดโหนดหรือว่าเม็ดตาลที่เห็นนี่แหละค่ะเป็นสิ่งสำคัญในการทำจาวตาลค่ะตอนนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะกลับมาดูกันต่อว่าตาลที่ถูกยีจนเหลือแต่เม็ดแบบนี้จะนำไปเพาะเป็นจาวตาลด้วยวิธีการแบบไหนติดตามได้สักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาดูภูมิปัญญาการเพาะจาวตาลกันที่ชุมชนบ้านดอนยางอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะเม็ดโหนดหรือว่าเม็ดตาลนั้นหลังจากที่เราแยกเนื้อออกไปแล้วจะถูกนำมาแช่น้ำทิ้งไว้15วันเพื่อให้เม็ดนั้นมีความชุ่มชื้นค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะนำขึ้นมาพักเอาไว้แล้วก็ใช้ฟางคลุมซึ่งหากแดดแรงเกินไปเขาก็จะมีการรดน้ำด้วยทุกๆ 3-5 วันนะคะไม่นานเม็ดโหนดนั้นก็จะเริ่มงอกรากออกมาระยะนี้นั้นจะเป็นระยะที่เริ่มเกิดจาวตาลขึ้นมาด้านในแล้วค่ะซึ่งเมื่ออายุครบ45วันหลังจากเรานำขึ้นมาเพาะนะคะก็จะเกิดรากที่มีขนาดใหญ่แบบนี้ค่ะ
3: เม็ดโหนดที่ครบ45วันแล้วนะคะก็
4: จะ
3: เอามาแม่เรียกว่าอะไรจ๊ะ
4: งอก
3: ตรงนี้อันนี้คือง
4: อกมนุษย์เอาไว้วัวกิน
3: งอกโหนดงอกก็คือรากถูกมั้ยแม่
4: ใช่เพราะได้เขาก็มาเอาไว้ไปวัวกิน
3: เหมือนที่หนูเห็นที่ใต้ต้นอ่ะมันจะเป็นรากแบบเล็กๆเลยนะแม่ที่มันงอกออกมาที่คุณลุงบอกใช้ไม่ได้อ่ะแต่อันเนี้ยรากมันใหญ่อย่างเงี้ยเน
4: า
3: ะแม
4: ่นี่มันเหมือนตะวันหลุดนํามั้งแหละมันลุ้นม้านะมันโดนแหงๆม
3: ัน
4: เกณ
0: อ๋อคืออันที่เราเจอในทุ่งนานั่นคือมันไม่ได้ลดน้ำมันก็จะแห้งๆแก่น
4: ๆ
0: แต่นี่คือเราตั้งใจเพาะมันก็จะใหญ่อย่างนี้เลยอันนี้คืออันที่ผ่างอกแล้ว
4: ตัดงอกออกแล้ว
0: ตัดงอกออกแล้วจากงอกที่ยาวๆเนี่ยหนูขอดูอันที่ยังไม่ตัด
4: เพราะงอกอวนไปนี่แล้วนะ
0: จ้ะ
4: เพราะนั่นน่ะเขาจะเรียกว่าเทียน
0: เทียน
4: เนี่ยเทียนออกมาพันนี่นะเนี่ยแล้วต่อไปอ
0: ่ะ
4: เขาจะมีรากแล้วเนี่ยเขาจะแตกมาแล้วมีใบเนี่ยถ้าว่าไม่ตัดนะมันจะงอกเป็นต้นหมดเลยแล้วก็จาวนี้มันก็เสียต่อไปอ่ะถ้าไม่ตัดรากออกเนี่ย
2: แท่งแหลมๆสีขาวๆที่แม่เรียกว่าเทียนนั้นก็คือหน่ออ่อนที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าด้านในของเม็ดหน่อนั้นเริ่มเกิดจาวตาลแล้วนะคะจาวตาลนั้นจริงๆแล้วก็คือหัวของหน่ออ่อนต้นตาลค่ะถ้าเราไม่ตัดรากสารอาหารจะถูกนำไปเลี้ยงต้นจนจาวตาลด้านในนั้นค่อยๆฝ่อค่ะเพราะฉะนั้นการตัดว่าตัดงอกนั้นนะคะต้องตัดเมื่ออายุนั้นเหมาะสมนั่นก็คือ45วันจะได้จาวตาลที่อยู่ในระยะที่สมบูรณ์ค่ะส่วนการตัดรากนั้นก็ต้องไม่ตัดให้ติดกับเม็ดเกินไปเพราะว่าจะทำให้จาวตาลด้านในเน่าแต่ว่าจะปล่อยให้รากนั้นยาวออกมาพอประมาณค่ะเม็ดโหนดที่ตัดงอกหรือว่าตัดรากแล้วเนี่ยยังไม่สามารถที่จะผ่านำจาวตาลด้านในออกมากินได้นะคะแต่ว่าเขาจะต้องพักเอาไว้อีก30วันค่ะชาวบ้านจะนำเม็ดโหนดที่ตัดรากเนี่ยใส่กระสอบเรียงๆกันไว้นะคะจนกว่าจะได้อายุเรียกว่ากว่าจะได้กินจาวตาลนั้นนะคะทั้งแช่ทั้งเพาะและยังต้องมาพักทิ้งไว้อีก30วันรวมๆแล้วนะคะใช้เวลาถึง90วันเลยทีเดียวค่ะหลังจากที่เพาะจาวตาลจนได้อายุแล้วนะคะขั้นตอนต่อมานั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกเหมือนกันนั่นก็คือการกระเทาะกระดองหรือว่ากะลาออกค่ะขั้นตอนนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่ต้องใช้ผู้มีประสบการณ์ค่ะ

0: คาดแล้วคาด
1: เคยขาดพลาดแล้วมั้งคะ
0: เคย
1: แล้วทำไงอ่ะคุณลุง
0: แล้วคาดนะ
1: ฮะ
0: ไม่คาดดูดิเนี่ยๆๆแล้วยิ่งนี่มั้ย
1: อุ๊ยดู
2: กว่าจะได้จาวตาลมากินนั้นไม่ง่ายเลยนะคะไหนจะต้องกระเทาะกะลาตาลออกให้เหลือแต่เนื้อด้านในแข็งๆแบบนี้ซึ่งเนื้อแบบนี้นี่ก็ยังต้องเอาไปผ่าออกอีกต้องบอกเลยว่าแข็งมากๆซึ่งเจ้าจาวตาลที่เราต้องการก็อยู่ด้านในนี้ละค่ะ
3: นี่อันนี้มันจะให้ดูนะคะในกะละมังนี้มีแต่จาวตาลเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอันนี้คุณป้าก็จะเป็นแผนกสุดท้ายและคือการเฉาะจาวตาลมาให้ดูลักษณะก่อนนี่อันนี้คือจาวตาลที่อยู่ข้างในนะคะสีก็จะเป็นสีแบบคลีนๆขาวๆเหลืองๆแบบนี้นะคะแล้วก็เบามากคล้ายกับจาวมะพร้าวเลยนี่สังเกตนะคะเวลาคุณป้าเฉาะก็จะเอาผลเนี่ยตัวกะลาเนี่ยพลิกแล้วก็ด้านข้างเฉาะเอามีดฟันลงไปรอบๆแล้วก็ปึ๊บเปิดออกมาผ่าครึ่งโอ้นี่นี่จาวตาลทรงดีสีดีนะคะไม่มีกลิ่นเนาะหนูกัดเลยนะหวานแล้วแม่หวานมันคล้ายๆกับจาวมะพร้าวแต่ว่าจาวมะพร้าวจะนิ่มกว่านุ่มกว่าหน่อยอันนี้มันจะแห้งๆสักๆนี่แต่หวานอร่อยค่ะไม่ต้องเชื่อมแล้วแม่อร่อยมาก
2: จาวตาลสดที่เฉาะขายกันนี้นะคะส่วนใหญ่จะมีแม่ค้ามาซื้อไปทำขนมหวานซึ่งที่นิยมที่สุดก็คือจาวตาลเชื่อมค่ะส่วนจานอร่อยจากจาวตาลของเราช่วงหน้านั้นนะคะจะเป็นขนมโบราณของชาวเพชรบุรีส่วนจะน่ากินขนาดไหนสักครู่กลับมาชมกันต่อค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะวัตถุดิบของเราวันนี้นะคะมาจากตาลตะโนดนอกจากขนมตาลที่ทำจากเนื้อตาลสุกที่หลายคนคุ้นเคยแล้วยังมีจาวตาลเชื่อมที่สายหวานต้องถูกใจแน่นอนค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะน้องมินนี่จะชวนคุณผู้ชมมาทำขนมโบราณจากจาวตาลนั่นก็คือจาวตาลทอดหรือว่าตะโนดทอดหรือเรียกสั้นๆแบบชาวเพชรบุรีนั่นก็คือโนดทอดนั่นเองค่ะ
3: แม่แป้งสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีจ
3: ้
4: า
3: แม่แป้งก็เป็นแม่ครัวทำขนมไทยทำขนมหวานอยู่แล้วใช่ไหมคะแม่แต่อย่างจาวตาลอย่างเงี้ยคนเพชรบุรีเราทำอะไรกินกันบ้างคะ
4: เขาจะทำตาลทอด
3: ทำตาลทอด
4: แล้วก็เชื่อมแล้วแกงบวชได้ด้วย
3: คนเพชรก็จะนิยมทำเป็นของหวานหมดเลย
4: ใช่
3: แล้วอย่างนี้ก่อนที่เราจะทำกันนี่เราต้องทำอะไร
4: มาล้างให้เหมือกมันออกให้หมดอะเหมือกของข้าวแม่เพี้ย
3: ค่ะ

0: เราไม่ล้างหรอแม่มันจะเป็นยังไง
1: มันก็ติดเมือกอยู่เพราะเนี่ยมันจะไม่ดีทอดๆแล้วอ่ะมันจะดำ
0: อ๋อไอ้เมือกเนี่ยถ้าเกิดว่าเราล้างไม่หมดมันก็จะดำ
1: ไอ้แป้งเนี่ยมันจะดำร้อยขึ้นมา
0: จ้ะ
1: มันไม่สวย

0: พื่อให้น้ำตาลเนี้ยมันเข้าไง
1: เจ้าตาลที่ล้างสะอาดและผ่าครึ่งแล้วนะคะจะนำมาต้มในน้ำร้อนเพื่อไล่ไขสีขาวๆที่ติดอยู่กับเจ้าตาลออกอีกครั้งและหลังจากเมื่อต้มไปสักพักแล้วนะคะสังเกตว่าเจ้าตาลนั้นเริ่มมีสีเหลืองใสขึ้นแล้วก็ยุบตัวลงเราจะตักมาพักใส่น้ำเย็นเพื่อให้ยังคงสีเหลืองสวยค่ะ
2: เดี๋ยวต่อไปเราจะมาเชื่อมเจ้าตาลกันนะคะนอกจากเจ้าตาลที่ต้มสุกแล้วเนี่ยก็จะมีน้ำตาลตะโหนดแล้วก็จะมีหัวกะทิด้วยอันนี้เราต้องยังไงต่อจ๊ะแม่
0: เทหัวกะทิใส
2: ่เทหัวกะทิใส่เลยเราใส่หัวกะทิให้มันหอมหอมมันมันนี่
0: จ้ะแ
2: ม
0: ่เอาน้ำตาลใส
2: ่ที่นี่เราใช้เป็นน้ำตาลตะโหนดเลยเนาะ
0: จ้ะ
2: อย่างหนูเคยเห็นอย่างเงี้ยแม่ตัวเจ้าตาลเชื่อมที่มันจะเป็นสีเหลืองสว่างสว่างสีเหลืองทองทองมันไม่เขาใช้น้ำตาลตะโหนดแบบนี้
0: เปล่าเปล่าใช้น้ำตาลทราย
2: อ๋อใช้น้ำตาลทราย
0: สีมันออกไข่ไข่เนี่ยแกงฟนีนิดนึงอะ
2: ค่ะ
0: มันเขาใช้น้ำตาลทรายเนี่ยเขาเรียกกันว่าตะโหนดเชื่อม
2: อ
0: ันนี้มันตะโหนดทอดใช้น้ำตาลข้นนี่แหละมันอร่อยประกัน
2: ใช้น้ำตาลข้นคือน้ำตาลตะโหนดอร่อยกว่า
0: อร่อยฟ้า
2: แล้วเวลาสีต้มออกมามันจะเป็น
0: สีแดง
2: สีแดง
0: ออกมาสีแดง
2: อ่ะเดี๋ยวเราได้เห็นนะคะ
0: อันนี้ใช้เวลานานให้น้ำตาลมันเข้าตะโหนดไง
2: ค่ะน้ำตาลมันเข้าเนื
0: ้อ
2: ต้องต้มจนน้ำที่เห็นนี่คืองวดเข้าไปในตัว
0: ก็เหลือนิดหน่อยคือเอาไว้หนวดแตง
2: จ้าเดี๋ยวระหว่างรอเมื่อกี้มิ้นกักเอาไว้ชิ้นหนึ่ง
0: ลองชิมดิ
2: เดี๋ยวขอชิมนะคะอันนี้เป็นเจ้าตาลที่เราต้มสุกมาอร่อยแม
0: ่อร่อยนิ่ม
2: คราวเนี้ยหนูว่ามันเหมือนมันต้มเหมือนพวกแบบมันเทศต้มอะไรเงี้ยแต่ว่าเนื้อความแน่นมันจะไม่แน่นเท่ามันหรอกมันจะมีความแบบฟูๆใหญ่ๆแบบเจ้าตา
0: เนื้อมันแน่นมันมัน
2: แต่คือมันหอมแล้วก็หวานนิดด้วยอร่อยค่ะ
1: เจ้าตาลที่เชื่อมกับกะทิและน้ำตาลตะโหนดนี้นะคะเราจะเชื่อมไปเรื่อยๆจนกว่าเจ้าตาลนั้นจะเริ่มเปลี่ยนสีและลักษณะของเจ้าตาลที่เชื่อมใช้ได้แล้วจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอมแดงแบบนี้ค่ะเจ้าตาลที่เชื่อมกับน้ำตาลตะโหนดแล้วตัวโหนดทอดเองนั้นจะต้องนำมาชุบแป้งทอดค่ะซึ่งแป้งที่จะใช้จะเป็นแป้งข้าวเหนียวค่ะ
0: ทีนี้เอาหัวกะทิลง
2: ใส่น้ำนิดหน่อยเน
0: า
2: ะ
0: ใส่หัวกะทิใส่น้ำนิดหน่อยแล้วใส่หัวกะทิ
2: แล้วก็นวดให้เข้ากันก่อน
0: ตัว
2: น้ำตาลที่เราเช
0: ื่อ
2: มเมื่อกี้นี้เราเชื่อมเจ้าตาลที่เราเหลือไว้นะแม่น้อง
0: อีกหน่อย
2: จ้ะ
0: อ้าวพอ
2: โอเคในแป้งนี่แม่จะผสมตัวน้ำที่เราเชื่อมเจ้าตาลไว
0: ้
2: ทำไมเราไม่ใช้น้ำตาลตะโหนดใหม่อะคะแม่ทำไมเราถึงใช้น้ำที่เราใช้เชื่อม
0: ก็มันไม่หอมไงเอาน้ำตาลดิบมานะน้ำตาลตะโหนดที่เราไม่ได้ต้มเนี่ยเขาเรียกน้ำตาลดิบ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ถ้าเราต้มแล้วมันทานอันนี้แล้วนะเขาเรียกน้ำตาลซุป
2: ก็คือจะหอมกว่าแล้วเราก็ใส่กะท
0: ิแล้วก็ใส่
2: จ้ะก็ไม่เสียเปล่าแล้วก็ใช้ต่อ
0: ใช้ต่อ
2: ให้ม
0: ัน
2: มีรสชาติโอเคนี่คือตัวเจ้าตาลที่เราแบบเชื่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสีเป็นอย่างที่แม่บอกเลยคือพอตัวเจ้าตาลที่ใช้น้ำตาลตะโหนดนะคะสีเขาจะออกเป็นน้ำตาลแดงๆเนาะเนี่ยเดี๋ยวหนูชิมเลยมันหวานฉ่ำตอนแรกหนูคิดว่ามันจะแบบหวานแหลมๆหวานปี๊ดๆหวานแสบคอแต่ไม่คือมันหวานละมุนหนูว่าถ้าเทียบกับเจ้าตาลเชื่อมที่หนูบอกแม่ที่มันเป็นสีเหลืองๆอ่ะอันนั้นน่ะหนูว่าจะหวานแหลมกว่า
0: ก็มันขอใช้น้ำตาลทรายไงอันนั้นน่ะ
2: แต่อันนี้คือหวานละม
0: ุ
2: น
0: อันนี้มันแฉมตาลเมืองขนเพชรอ่ะน้ำตาลตะโหนดอ่ะมันจะหวานกลมกล่อม
2: หอมมันด้วยค่ะอร่อยมาก
1: ตอนนี้น้ำมันนั้นเริ่มที่จะร้อนแล้วนะคะเราจะเริ่มขั้นตอนของการทอดโหนดกันแล้วค่ะ
0: ไฟปานกลางอ่ะไฟพอลงใหม่ๆเนี่ยต้องออนแล้วก็พอเราจะได้เนี่ยต้องให้ไฟแรงน้อยถ้าทอดกระเตาแก๊สนะ
2: ค่ะ
0: แต่ทอดนี้เดี๋ยวต้องใส่ไฟเพราะว่ามันไม่ต้องอมน้ำมัน
2: น่ากินมากเลยเนี่ยอุ้ยมันพองเลยเนาะเราดูต้องให้มันเหลืองทั่วๆกันเน
0: า
2: ะถ้าขาวๆเดี๋ยวแป้งมันสุก
0: ใช่
2: จ้ะ

0: ี้ปกติคนที่นี่เขากินกันแบบมีเทศกาลแน
1: ่ก็มันสมมุติว่าเราอยากกินเราก็ทำกินได
0: ้จ้ะ
1: โดยมาเขาจะทำบุญทำบุญมังกระทินมังอะไรมังแบบเนี้ยทอดกระทินป่าเขาจะทอดไปช่วยทำงานแล้วใครเขามีงานใกล้ก็จะให้ไอ้เนี้ยไปทำ
0: ก็คือแบบเทศกาลงานบุญ
1: งานบุญอะงานบุญอะไรๆแบบเนี้ยบ้านไปช่วยกันแต่งานวัดนะ
0: ถ้าเกิดว่าปกติคนที่นี่ก็ทำกินกันอยู่แล้วแหละถ
1: ้
0: าเกิดว่าแบบทุกเทศกาลงานบุญนี่คือต้องมีโหนดทอด
1: เขาก็โหนดทอดนี่เขาชอบกันเนี้ย
0: จ้ะ
1: เนี้ยเลื่อมชัยในแนวเนี้ย
0: โหนดทอดร้อนๆพร้อมชิม

0: ร้อยแล้วนะคะโหนดทอดแต่ว่าแม่ทำนี่เป็นขนมตาลมาให้ด้วยนะคะแล้วก็มีอันนี้เป็นจ่าวตาลเชื่อมแต่ว่าใช้เป็นน้ำตาลทรายโหนดทอดกรอบๆร้อนๆเลยมันกรอบนอกนุ่มในมากเลยแม่แล้วข้างในที่เป็นตัวตาลเชื่อมอ่ะตัวจาวตาลเชื่อมอ่ะคือมันฉ่ำมันได้ความกรอบจากแป้งข้างนอกแล้วแป้งข้างในก็คือจะแบบหนุบหนูหนับหนับแล้วตัวแป้งคือมีรสชาติหวานด้วยเพราะว่าเราใส่ตัวน้ำตาลที่เราเชื่อมจาวไปอร่อยมากค่ะกรอบนอกนุ่มในดีมากคือแบบว่ามันไม่หวานเกินไปค่ะหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราใช้น้ำตาลตะโหนดตัวนี้มันเลยกลมกล่อม
1: หวานกลมกล่อม
0: มันฉ่ำชื่นใจมากค่ะรสชาติคือต้องประมาณนี้แหละ
1: หวานมาก
0: หวานมากแม่ต่างเลยค่ะหนูว่าตัวจาวตาลเชื่อมนี่คือเชื่อมน้ำตาลตะโหนดมันหวานจริงแต่ว่ามันหวานแบบกลมกล่อมแต
1: ่
0: อ
1: ัน
0: น
1: ี
0: ้อันนี้คือมันหวานแบบหวานแสบคอเลย
1: อันนู้นอร่อยฟ้า
0: จ้าแต่อันนี้สำหรับคนชอบกินหวานแน่นอนสำหรับคุณผู้ชมที่ดูอยู่นะคะแล้วสนใจอยากได้เนื้อตาลสุกปลูกเนื้อตาลยีที่บ้านแม่แฉมนี่เขาก็ห่วยนะคะรวมไปถึงจาวตาลสดแล้วก็จาวตาลเชื่อมแบบที่มินกินก็มีขายเหมือนกันก็สามารถติดต่อได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ได้เลยนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะแม่ครัวของเราก่อนเลยขอบคุณแม่แป้งนะคะขอบคุณค่ะที่มาทำขนมให้มินกินอร่อยมากนะคะรวมไปถึงขอบคุณชาวบ้านบ้านดอนยางด้วยนะคะขอบคุณลุงเลี้ยงนะคะแล้วก็ขอบคุณแม่แฉมด้วยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้นะคะตามเพจของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ได้ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะแม่อร่อยมาก มินลองนะคะเนี่ยแข็งแล้วหนูไม่กล้าลงมีดหนักด้วยหนูกลัวพลาดไม่ได้จาวตาเราได้เนื้อหนูแทนAmarin TV
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อน

0: ร้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโก
1: อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
3: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: สวัสดีครับผมสุรศักดิ์นามเผ่านะครับหรือที่เด็กๆเรียกว่าครูขวัญนะครับเป็นครูประจำชั้นของน้องมะลินะครับอยู่ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่2ที่บ้านน้องมะลิก็คือเรื่องของสภาพที่ทรุดโทรมครับมีปลวกนะครับกัดกินโดยเฉพาะบริเวณบันไดบ้านนะครับซึ่งเป็นปัญหาหนักเลยที่น้องเขาต้องเดินขึ้นลงไปบนบ้านนะครับซึ่งเป็นอันตรายกับเด็กโดยเฉพาะเป็นผู้หญิงด้วยครับอันตรายมากที่บ้านน้องเขาอยู่กัน3คนครับเป็นผู้หญิงทั้ง3เลยครับอยู่กับยายแล้วก็พี่สาวอีก1คนครับตอนที่ส่งข้อมูลไปยังเพจ Facebook จะรบกวนนะครับให้ทางรายการมาช่วยเหลือในการซ่อมบำรุงบันไดนะครับให้สามารถกลับมาใช้ได้ดีอย่างดังเดิม
1: แต่ก่อนนี้มันจะรุดไปข้างหนึ่งแล้วเจ้ามันห้อยตรงเต่งไปแล้วเจ้าแต่ก่อนขึ้นลงตั้งแต่บันไดรุดก็เลยลงมาอยู่ข้างล่างเจ้ากลัวเพราะว่าตั้งบอสน่ะเวลาขึ้นน่ะเคยไม่มันหักมันละสองสามรอบละลงขาแล้วเจ้าก็เลยฝาใหญ่ว้าลงมาทำกับข้าวอย่างข้างล่างเป็น
2: ท่านผู้ชมครับช่างประจำบ้านปีนี้นะครับเราออนทัวร์กันไปหลายจังหวัดแล้วนะปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นที่เพิ่งผ่านไปแล้วก็ยังคงทิ้งร่องรอยความเจ็บปวดไปที่บ้านเราก็ไปจัดการซ่อมแซมให้นะฮะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดอะไรบ้าง
3: ระยองนะคะแล้วก็อยุธยาด้วย
2: วันนี้เรายังอยู่ที่จังหวัดแพร่นะครับมีคุณครูท่านหนึ่งนะฮะส่งเรื่องเข้ามาว่ามีบ้านนึงที่เขาเดือดร้อนอยู่ต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะอย่าลืมนะคุณผู้ชมครับใครที่อยู่จังหวัดไหนแล้วจังหวัดนั้นมีเรื่องของงานช่างที่อยากจะซ่อมแซมหรือว่ามีงานคราฟที่อุ๊ยช่างประจำบ้านน่าจะไปเห็นกับตา
3: ใช่
2: ไหมไปดูไปนำเสนอให้จังหวัดนั้นได้แบบว่ารู้สึกว่าอุ๊ยมันมีความภาคภูมิใจอ
3: ่
2: ะ
3: ใช่สร้างมูลค่าให้ชุมชนหรืออะไรก็แล้วแต่อยากให้มีคนได้รู้จักสิ่งนี้มากขึ้นในจังหวัดของเรา
2: ทำยังไงครับน้องทิพย์ครับ
3: ก็สามารถส่งเรื่องเข้ามาได้เลยนะคะทางแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านค่ะ
2: ถูกต้องทั้งอินบ็อกซ์ก็ได้คอมเมนต์ก็ได้นะฮะแอดมินของเราก็รอรับเรื่องอยู่แล้วก็ถ้าเกิดว่ามันได้จำนวนเยอะพอนะเราก็จะรวบรวมทำเป็นทริปแล้วก็ไปออกทริปเป็นแบบนี้อีกนะฮะครั้งนี้แพร่เต็มอิ่มเลย1เทปเต็มๆต่อจากนี้ครับเราจะมาซ่อมแซมบ้านของน้องและคุณยายที่อยู่ด้วยกันนะคือตอนนี้เป็นบ้านไม้นั่นแหละแล้วก็แบบว่าม ีความทรุดโทรม
3: ทรุดโทรมมากทรุดโทรมมากค่ะแล้วมันก็ไปถึงเรื่องของความปลอดภัยต่างๆด้วยเห็นมีบอกว่าเป็นบันไดทางขึ้นเนาะคุณยายก็อายุมากแล้วด้วยนะ
2: แล้วหนักเลยคือปัญหาหนักมากแต่เราก็ได้รับความกรุณาจากมานาวูดนะฮะคุณปอยนะก็เข้ามาช่วยเหลือคุณปอยนั่นก็คือเป็นคนที่ทำเรื่องของมานาวูดทำเรื่องของประตูไม้สักนะฮะ
3: แล้วก็โครงสร้างบ้านต่างๆด้วยไม่ใช่แค่ประตูบันไดเสาอะไรต่างๆผนังต
2: ่
3: างๆ
2: พอเรายิงปัญหานี้ไปคุณปอยก็อาสาจะมาช่วยเราซึ่งต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยทั้งคุณปอยแล้วก็มานาวูดด้วยนะครับวันนี้คุณปอยก็อยู่ที่บ้านแล้วแล้วก็น่าจะมีการจัดการปัญหาโน่นนี่เกี่ยวกับบ้าน
3: วันนี้ก็เข้ามาดูเข้ามาเริ่มการดำเนินการและว่าจะซ่อมแซมยังไง
2: ไปเชิญครับ

0: 就好了，好吧？
1: 那个当木锅，当木锅，ตัวนี้กัน。ตั้งวงกบประตูใส่ไม้ไอ้ข้าวบนข้าวข้างแล้วก็ตีฝาข้างนะ
0: ทำไมเขาต้อง

0: เนี่ยส่วนวงกบประตูก่อนครับ
1: มันต้องใส่วงกบประตูกันอันห้อยใส่เป็นฝาบ่ได้ใส่วงกบประตูแล้วก็ใส่ฝาแล้วติดประตูแต่บาดไปด้วย

0: ันนี้บรรพาไว้ก่อนแล้วประกอบตั้งทีหลัง
1: อ๋อซ้อไปเฉย
0: ใช่ใช่ประกอบคือว่าเราตั้งแล้วเราไม่ต้องมาไล่เฉาะมันเฉาะยากกว่า
1: อ๋อก็คือซ้อไปก่อน
0: ใช่ใช่
2: แล้วก็ไปมันยาก
1: ถ้าเราตั้งขึ้นมันยาก
0: ใช่ใช่มันแล้วแต่ละเคาะนี่มันไม่มีโครงมันแต่คอนต่อไม้ไป
1: ข้
0: าง
1: โอเคค่ะโอเค
3: สี่ครับสี่ร่องครับ
0: ใช่ครับใช่ใส่สามตัวก็ได้แต่สี่ตัวมันจะดีกว่าข้างในกว่า
3: แล้วเราต้องซ้อมตัวประต
0: ู
3: ด้วยไหมคะ
0: ซ้อมครับทำเหมือนกันนะ
3: ก็คือซ้อมตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ได้ติดตั้ง
0: ประตูต้องปักก่อนครับปักให้ได้ตามรูปแบบนี้ตามวงกบก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมา

0: ันนี้วงกบวางตรงนี
1: ้อันนี้คือตัวรับวงกบ
0: ส่วนรับวงกบแล้วไอ้ตัวนี้จะเป็นลูกขั้นตีฝาอย่างน้อยก็3อัน1 2 3แล้วไม่ยาวบนอีกอัน
1: ไม่ยาวบนว่าอะไร
0: ไม่ยาวทับวงกบเปิดข้างในแต่ประตูต้องสูงกว่าพื้นอย่างน้อยก็ประมาณเซนหรือ2เซนเขาพื้นไม่เท่ากันครับ
2: ก่อนที่จะมาถึงเนี่ยก็คือมีทีมช่างเข้ามาทำการรื้อแล้วก็ทำการซ่อมบำรุงไปบางจุดแล้ว
3: เพราะว่าคือบางส่วนมันอาจจะรอไม่ได้จริงๆนะบางส่วนมันอาจจะ
2: ฝาเนี่ยหายไปเลย3แผ่น
3: เขาก็รีบจัดการให้ก่อนเลย
2: จัดการก่อนดีกว่านะครับส่วนเรื่องของบันไดเนี่ยก็คือโอ้โห
3: ใจเย็นใจเย็นพลิกอ๋อตรงนี้คือเหมือนเขาวางไว้เฉยๆนะคุณฮ่องเต้คุณมันไม่ได้ล็อกอะไรนี
2: ่ปลอดภัยไหมเนี่ยเหมือนได้ฝึกบาลานทุกวัน
3: ไม่กล้าขึ้นไปพร้อมกัน2คนนะ
2: ก็คืออันนี้กล้องตั้งศูนย์ตรงแล้วนะครับกล้องคือไม่ได้มีความสูบลูกน้ำกล้องไม่ได้เสียแต่ว่าเอียงจริงๆนะฮะนี่คือลาดลงอย่างนี้เลยนะเอียงลาดลงอย่างนี้เลยนี่คือวงกบเก่าที่เราเลือกมานะครับซึ่งก็คือมีสภาพของปลวกที่กินนะครับแล้วก็ตัวความเก่าต่างๆ
3: ลง
2: ตะป
3: ู
2: ที
3: ่
2: ม
3: ัน
2: คลอนแล้วใช่ใช่ใช่ต้องทิพย์ช่วย
3: พูดหันไม่ถูกเลยอะลงมาจ้ะ
2: โอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยดีกว่านะครับต้องซ่อมกันอีกเยอะเลย
3: ค่ะ

0: ในส่วนของฝาไม้อันใหม่ที่เราทำเนี่ย
1: ค
0: ือทางมานาวูดก็คือให้ไม้แดงมาเลยนะเป็นฝาไม้แดงเลยนะครับ
1: คือไม้ใหม่มาเลยนะ
0: เพราะเป็นไม้เก่าเป็นไม้แดงเก่าซึ่งเขามาใส่ผิวใหม
1: ่
0: ก็คือแห้งแข็งแรงแน่นอนเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับซึ่งโอ้ก็ต้องขอบคุณจริงๆเลยนะฮะส่วนบันไดที่เรายืนอยู่ตอนนี้มันเอียงมากเลยเพราะนั้นเดี๋ยวอาจจะต้องมีการยกออกไปเพื่อไปปรับระดับต่างๆใหม่เพื่อเอามาวางใหม่ทีแล้วมันจะได้เดินขึ้นได้แบบปลอดภัย
1: แต่จริงตัวไม้นี่มันยังดูแข็งแรงมากอยู่นะดู
0: ใช่ใช่ใช่
1: คือโครงสร้างการยึดอ่ะมันดูไม่ค่อยแข็งแรงแต่ตัวไม้เองอ่ะดูแข็งแรงมาก
0: จริงเราเพราะนั้นแนวทางที่เราคุยกับช่างก็คืออาจจะใช้ไม้ตัวนี้แหละในการเอามาอะแดปเพื่อ
1: ใช้ในบันไดก็ใช้
0: ใช่ใช้ได้
1: ไหนแบบผุแล้วหักก็
0: เปลี่ยนตามสภาพนั่งงานนะครับ

0: เอาละเอาละ
1: เป็นพื้นครับโดนน้ำผุเนี่ยโดนน้ำโดนปวกเลยนะ
2: พื้นไม้พื้นบ้านเหรอคร
1: ับ ใช่ครับใช่ครับพื้นบ้านเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่ครับ
3: ไปงดไปวนแล้วไปงด
1: หลังชิ้นเลยชิ้นโอเคได้เจาะรูตอกไปเลย

0: รื้อบันไดใหม่แล้วก็พื้นล่างชั้นพักเรือเดี๋ยวเราเอาไปปรับไปรีดบันไดใหม่รีดลูกนอนใหม่นะครับแล้วก็เอาไม้ตัวนี้เปลี่ยนไม้ใหม่ไม้นี่เปลี่ยนใหม่แล้วก็พื้นล่างก็เปลี่ยนใหม
1: ่แค่อันเดิม
0: ลูกนอนแค่อันเดิมแต่ตัวคานเนี่ยคานบันไดเนี่ยใช้ตัวใหม
2: ่บันไดบ้านที่โดนถอดไปเรียบร้อยนะครับก็ไปจัดการโมดิฟายให้มันเรียกว่าโครงสร้างมันแข็งแรงเพราะว่าตัวที่รับบันไดคานรับบันไดมันผุหมดแล้ว
3: นะ
2: ต้องมาทำใหม่นะครับอะไรก็แล้วแต่
3: เราก็เอาบันไดใหม่มาให้
2: ก็คือมันบันไดใหม่ที่จะมาใช่เหรอวะ
3: ไม
2: ่
3: ใช
2: ่ปีไม่ได้ผูปีขึ้นทุกวันนี้ไม่ไหวแข็งแรงตายเลยนะฮะอันนี้ก็คือตีรัดรอบโครงสร้างเดิมนี่เขามีการตั้งลูกน้ำด้วย
3: ให้เห็นว่ารอบนี้จะไม่เบี้ยวแล้วนะ
2: ฉากเลยไม่ว่ายังไงก็ตามฉากเลยแล้วก็
3: เสาใช้เสาเดิม
2: ใช่แล้วก็ตั้งโครงขึ้นไปอย่างนี้แล้วก็เป็นบันไดปกตินั่นแหละนะครับซึ่งก็ทำการขัดเปิดหน้าไม้เรียบร้อยหมดแล้วจากไม้ที่แบบว่ามีตำหนงตำหนีอะไรก็ทำการขัดเปิดไม้เดิมดีนะ
3: ดียังดีอยู่เลย
2: ดีเลยหนาด้วย
3: หนามากเอาหน้าไปนิดนึงก็ยังคงแข็งแรงใช้งานได้ดีอยู
2: ่อาจจะเป็นลูกนอนบันไดที่ระยะน้อยหน่อยระยะเหยียบน้อยหน่อยแต่ว่า20เซนอ่ะก็โอเคนะแต่ว่าเนื่องจากว่าอย่างที่บอกแหละไม่มีตัว
3: มันไม่มีลูกตั้งมาปิดไว้นะคะก็ไม่เป็นไร
2: โอเคอยู่

0: นี่คือบันไดจากบ้านน้อง
1: ใช่ค่ะใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม้เดิมเหรอ
1: ไม้เดิมค่ะเรารื้อมาค่ะ
0: เฮ้ยแล้วคือโอ้โหปอย
2: ไม้เดิมเขาดูดีมาก
1: กองนี้เนี่ยเราจะเห็นร่องรอยเห็นไหมคะว่าเนี่ยคือผ่านฝนผ่านแดดมาหลายปีแล้วอ
0: ันนี้เห็นเลย
2: นี่คือรอยตะปูที่
1: ใช่เราจะปูที่ติดตั้งไว
0: ้แล้วก็นี่
1: ก
0: ็ลื้อออกมา
1: แล้วเรามาเปิดหน้าไม้ใหม
0: ่เออโอ้โห
1: วัสดุไม้มันคือวัสดุที่เราสามารถเขาเรียกว่าอะไรแมนเทนแนนซ์ได้ตลอด
0: ใช่ใช
2: ่คือ
0: ถ้าเกิดเป็นภาษาดีไซน์เขาเรียกรีแวมป
1: ์
0: ทำให้ดูเหมือนใหม่อีกครั้ง
1: ใช่ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม้เนี่ยมันจะเก่าก็ด้วยพื้นผิวมันโดนแดดโดนฝนโดนนี่สีด่าง
1: ใช่
0: ถ้าเปิดหน้าไม้ใหม่ทารักษาเนื้อไม้ใหม่มันก็เหมือนไม้ใหม่เลยนะ
1: ถูกต้องค่ะ
0: เออพวกไม้เก่าเนี่ยอย่างที่บอกว่าประตูเราเนี่ยเป็นไม้เก่าหมดเลย
2: ค่ะ
0: คือแล้วเราเอามาจัดการมันก็ดูเหมือนใหม่เลย
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: หลักการน่าจะคล้ายๆกัน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วนี่คือเราต้องทำสีอะไรไหม
1: จริงๆการทำสีมันเป็นขั้นตอนของการรักษาเนื้อไม้ค่ะไม่ให้น้ำซึมเข้าไปในเนื้อไม่ให้ไม้มันผุ
0: ครับจริงๆอันนี้ไม่ทำอะไรเลย
1: อันนี้ยังไม่ทำอะไรเลย
0: เปิดหน้าไม้อย่างเดียว
1: เปิดอย่างเดียว
2: ดิบๆเลย
0: คุณสีตรงนี้กับสีตรงนี้ต่างกันมากนะอันนี้ก็สีเนื้อไม้จริง
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะ
1: ใช่
0: นี่ไม้อะไร
1: อันนี้ไม้แดงค่ะ
0: ไม้แดง
1: เน
0: ื้อแข็งจัดเลยนะฮะเนื้อแข็งจัดเลยทนมาได้ขนาดนี้นะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะไปติดตั้งยังไงอะครับ
1: เดี๋ยวคือโครงสร้างของน้องก็คือที่ใช้งานได้จริงๆคือตัวขั้นค่ะลูกนอน
0: ลูกนอน
1: แต่โครงสร้างที่เป็นแม่บันไดด้านล่างที่รับลูกอันนั้นผุหมดแล้ว
0: อ๋อผุหมดแล้ว
1: เราก็จะเปลี่ยนเอาไม้ที่เรามีเนี่ยไปเปลี่ยนให้มัน
0: นี่คือไม้เรา
1: ใช่ใช
0: ่ไม้แดงเหมือนกัน
1: ไม้แดงเหมือนกัน
2: ไม่ต่างกันเลยค
1: ่
2: ะ
1: ใช
2: ่
1: ใช่แล้วของน้องที่ใช้ได้เราจะอันไหนที่ใช้ได้เราจะยังคงสภาพใช้ของเดิมค
0: ่
1: ะ
0: ก็แปลว่าน้องจะได้บันไดบ้านใหม่ที่แข็งแรงแล้วก็โครงเนี่ยไม่ผุ
1: ใช่ถูกต้อง
0: แล้วก็ตั้งระดับให้ตรงจะได้เดินแล้วไม่ต้องเดินอย่างนี้ขึ้นบ้านนะฮะเรื่องของลูกนอนนี่เขาเรียกลูกนอนบันไดเนี่ยประกอบด้วยลูกนอนกับลูกตั้งนะครับลูกนอนลูกตั้งแล้วก็ตัวโครงบันไดลูกนอนเนี่ยคือตัวที่เราเหยียบนั่นแหละนะซึ่งปกติระยะลูกนอนเนี่ยจะประมาณ25-30เซนประมาณเน
2: า
0: ะ
2: สบายๆก็30มันจะได้แบบว่าเต็มๆเออ
0: ซึ่งอันเนี้ยไม่ถึง30เซนแน
1: ่ตอนนี้ประมาณ20เซนค่ะ
0: 20เซนคือเล็กนะแต่ว่าด้วยความที่ตัวบ้านนั้นอ่ะมันไม่มีลูกตั้ง
1: มันเป็น
0: ลูกนอนแล้วก็มีโครงรับเพราะฉะนั้นเท้ามันจะสอไปได้หน่อยนึงก
1: ็
0: คือพอเหยียบได้นั่นแหละนะครับ
2: ก็คือเท้าถ้าสมมติปกติมีลูกตั้งเท้ามันจะชนแล้ว
0: ใช่ถูกต้อง
2: ชนมันเหยียบไม่ได้แต่อันนี้ไม่มี
0: ก็เลย
2: ไม่ต้องกว้างขนาดนั้น
0: ไม่ต้องกว้างก็ได้ใช่
1: ใช
0: ่ตัวลูกนอนลูกตั้งเรามีปรับขนาดอะไรใหม่ไหมฮะ
1: ไม่ถึงของน้องใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช
1: ่ไม่ได้ปรับเลยค่ะ
0: ไม่ปรับเลยเน
1: า
0: ะคงไว้เหมือนเดิม
1: แค่คงไว้แล้วก็มาปรับหน้าปรับผิวปรับให้มันได้ขนาดที่มันสวยงาม
0: โอเคปรับ
1: แต่ง
0: ฉากต่างๆ
1: ใช่ใช่
0: okay.
1: ใช่
0: คือเราทำบันไดด้วยใช่ไหม
1: เราทำบันไดด้วยทำบันไดด้วยเราจะทำเป็นไม้สักเป็นหลักค่ะแล้วก็ขนาดหลักๆของเราจะอยู่ที่ประมาณ30เซน
0: ขอโทษนะ
2: หลัก
0: ๆอันนี้ป่ะ
1: อันนี้อันนี้อันนี้อันนี้ขั้นนี้ลองมาเทียบกับของน้อง
2: สวยงามอันนี้ไงมันก็จะต่างกันพอสมควร
0: เห็นไหมเห็นไหมนี่อันนี้คือนี่ต่างเลยต่างเยอะต่าง10เซนอ่ะแล้วก็อันนี้ก็คือหนาพอๆกันเน
1: า
0: ะ
1: หนาประมาณนิ้วครึ่ง
0: นิ้วครึ่ง
1: นิ้วครึ่ง3เซนครึ่งค
0: ่
1: ะ
0: ไม้บันไดนี่เป็นอะไรที่ใหญ่ต้องใหญ่แน่นเนาะ
1: ใช่ใช
2: ่ค่ะมันจะแข็งแรงเลยแหละบันไดเนี่ย
1: แล้วจริงๆถ้าเป็นไม้จะปลอดภัยกว่าวัสดุอื่นเพราะมันจะไม่ลื่นนะ
0: เออใช่
1: แล้วก็อุณหภูมิเนาะเวลาหน้าไปกับอันนี้มันก็จะดูแบบ
0: สบายเท้า
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: เห็นบอกว่าตรงประตู
1: ประตูเราเปลี่ยนให้ด้วยทำผนังให้ใหม่ด้วยประตูเนี่ยจริงๆมีจุดนึงที่ช่างเขาขอปรับเปลี่ยนให้เพราะว่าเป็นการเปิดออกดึงเข้าหาตัวตอนเข้าบ้าน
0: ประตูเดิมมาเปิดออก
1: เวลาเดินขึ้นไปในปั๊บพอเราเปิดออกปั๊บเราต้องถอยหลัง
0: เราก็จะตึงๆไปอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ตอนนี้เราจะปรับค่ะระวังแผนว่าเราจะปรับกับให้ประตูเปิดเข้าบ้าน
0: จะได้ปลอดภัยไม่ต้องงงตัวไปข้างหลัง
2: มันไม่มีพื้นที่ให้ถอยแล้วมันเป็นบันไดแล้วก็เป็นประตูเลย
1: ใช่ใช่ใช
0: ่โอเคด้วยความปลอดภัยและการใช้งานนะครับจะได้เวิร์กแล้วก็กลับด้านประตูเสีย
1: ใช่แล้ว
0: นะฮะให้มันเปิดเข้ามาในบ้านจะได้ปลอดภัยกับคนที่เดินเข้าบ้านด้วย
1: คร
0: ับโอเคทั้งนั้นเดี๋ยวเราไปติดตั้งกันเนาะ
1: ค่ะ

0: เอาล่ะตอนนี้เราก็อยู่กับคุณปอยที่หน้าบ้านที่เราได้กระทำการไปแล้วสักส่วนใหญ่เลยแต่ว่าตรงนี้คือชานพักบันไดที่เราทำใหม่เนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคจะให้คุณปอยรีแคปหน่อยแล้วกันว่าเราทำอะไรกับบ้านนี้บ้างครับ
1: ก็มีทำชานพักใหม่ค่ะทำโครงรับบันไดใหม่ค่ะตัวแม่บันได
0: ครับผมแม่บันไดใหม
1: ่ค่ะแล้วก็ขั้นบันไดจะมีเพิ่มบางส่วนแล้วไหนที่ใช้ได้ก็ใช้ของเดิมค่ะ
0: เออใช้ไม้เดิมที่ยังใช้ได้อยู่เป็นไม้แดง
1: สวยเลยใช
0: ่สวยเลยหนาด้วย
1: ใช่
0: แล้วก็มาใช้เหมือนเดิมเลยนะครับก็เป็นลูกบันไดเดิม
1: ค่ะ
2: แล้วก็ขยับมีอะไรอีกข้างบนน
1: ี้ขยับขึ้นไปก็เปลี่ยนผนังให้ใหม่ค่ะที่ผุไปค่ะก็เปลี่ยน
0: ฝาใหม่ใหม่ใหม่หมดเลยเออ
1: ค่ะ
0: แล้วก็
1: ประตู
0: วงกบ
1: วงกบเปลี่ยนใหม่เหมือนกัน
0: ใหม่หมดเลย
1: ประตูเดิมเนี่ยดึงออกเนาะที่คุยกันก็คือดึงออกมันอันตราย
0: คุณผู้ชมนึกภาพออกแล้วเนาะคือถ้าขึ้นไปปุ๊บดึงออกปุ๊บต้องโน้มตัวไปข้างหลังเพื่อหลบประตูก่อนแล้วก็เข้าบ้านเพราะอันตรายมากถ้าโน้มไม่ดีนี่คือกิ้งเลย
2: ใช่หรือต้องแบบเปิดเสร็จแล้วปุ๊บต้องลงมาลงมาก่อนป
0: ุ๊
2: บแล้วก็ขึ้นแล้วขึ้นไปแล้วต้องเอื้อมมาปิดประตูอีก
0: นะผมว่าเราเห็นภาพแล้วนะ
2: เดี๋ยวให้เดี๋ยวผมไม่เห็น
0: เออนะเห็นภาพเห็นภาพ
2: เราต้อง
0: เออนั่น
2: ๆตอนนี้คืออันนี้เปิดเข้าไปข้างในนี่ติดประตูแล้วแต่เปิด
1: เรียบร้อยเรียบร้อยค่ะเปิดข้างในเก็บไปเรียบร้อยเดินขึ้นไปก็คือเปิดแล้วก็ก้าวเข้าบ้านได้เลย
0: สบายปลอดภัยแล้วก็ใช้งานได้สะดวกขึ้นฟังก์ชันนอกขึ้นนะครับมีอะไรไหม
1: มีข้างในมีพื้นที่ผุค่ะ
0: พื้นก็ผุ
2: เปลี่ยนผุเปลี่ยนด้วย
1: เปลี่ยนพื้นบางจุดค่ะเป็นจุดๆไปค่ะ
0: เมื่อกี้คือคุยกับปอยนอกกล้องก็คือปอยถามว่าพี่ทำทั้งหลังได้ไหมมันน่าทำอยู่นะเอาจริงอ่ะ
2: แต่ว่าเปลี่ยนแค่ตรงนี้มันก็จะแบบไหนๆก็มันจะดีอยู่ฝั่งเดียวเน
0: า
2: ะ
0: เ
2: ปลี่ยน
0: ไม่เป็นไรแล้วกันถือว่ารู้จักกันแล้วดูแลกันไป
1: ใช่
0: เออเนาะก็ต้องขอบคุณคุณครูขวัญที่ส่งเรื่องเข้ามานะครับบางทีน้องอาจจะแทงเรื่องเข้าไปไม่ถึงเราอะไรเงี้ยแล้วก็
2: แทงเรื่องเข้าไปไม่ถึงฟังดูแบบว่าดูแทงเรื่อง
0: ราชการเนี่ย
1: ใช่
0: ต้องแทงเรื่องให้มันถูกทางไงถ
1: ู
0: กไหมแต่ว่าก็นั่นแหละครับก็ขอบคุณมากๆเลยที
1: ่
0: มาช่วยเหลือเราช่วยเหลืออะไรทางรายการด้วยแล้วก็ช่วยเหลือน้องๆแล้วก็คุณยายด้วยเนาะ
1: ยินดีค่ะ
0: ครับ

0: ตอนนี้จะเป็นกำลังจะเสริมบันไดช่วงล่างครับ
1: แล้วความสูงจากพื้นเราต้องการเท่าไหร่
0: อันนี้ก็น่าจะอยู่ที่ราวๆ60เซนครับ
1: ก็คือเอามาจากตัวเสาเดิม
0: ใช่ครับอันนี้เราจะยึดจากเสาเดิม
1: อ๋อล้อจากเสาเดิมไป
0: ใช่ครับ

เดี๋ยวไปดูกันครับว่าหลังจากที่คุณปอยและทีมมาอาวุธมาเนรมิตบ้านหลังนี้แล้วสุดท้ายแล้ว after จะเป็นอย่างไรไปดู

0: ในแต่ละขั้นจะมีการคำนวณยังไงครับบันได
1: ก็ต้องคำนวณตามตัวนอนนะครับมันกว้างเท่าไหร่แล้วก็หาองศาให้ระยะความสูงมันได้ประมาณ18เซนและความสูงของแต่ละขั้นนะครับมันก็จะไล่ตามกันมาครับ
0: แล้วอย่างบันไดนี้ระยะห่างแต่ละขั้นประมาณเท่าไหร่ครับ
1: โดยปกติแล้วจะ12นิ้วความกว้างความลึกนะแต่ความสูงเนี่ย18เซนรวมสูงสุดแล้วประมาณ22
0: แล้วไอ้บันไดนี่เห็นว่าเขาไม่ให้มีเลขคู่หรือเลขคี่นะครับ
1: เลขคู่ครับส่วนใหญ่จะให้ลงเลขคี่หมดครับ
0: อีกขั้นก็ได้แต่ต้อง
1: กี่ขั้นก็ได้แต่ครับ
0: ถ้าบอกว่าบันไดส่วนใหญ่ทุกบ้านก็คือเลขคี่หมด
1: ใช่ครับต้องเป็น

0: ณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กปัญหาใหญ่กรุณาส่งเข้ามาในคอมเมนต์ในอินบ็อกซ์เพจ Facebook ช่างประจำบ้านได้เลยนะครับทีมเราก็จะคอยรับเรื่องอยู่นะครับพบกับรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะครับวันเสาร์ 10:30 ถึง 11:00 นนะครับทางอมรินทร์ TV HD ช่อง 34นะครับวันนี้ผมน้องน้ำทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: อมรินทร์ TV
3: มุ่งมั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า allcloud หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรม

สวัสดีค่ะเรามาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569กันค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือและภาคตอนออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะสำหรับพายุดีเพรสชันคูจิระบริเวณตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มอ่อนกำลังลงเป็นยอมความกดอากาศต่ำในระยะต่อไปหากใครที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวควรตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือและภาคตอนออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตอนตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำปางแพร่ตากอุตรดิตถ์ษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตอนออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตอนออกรวมทั้งชายฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตอนออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง

สำหรับวันนี้ขอให้ประชาชนในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: แม่วันนี้เราลงไปเล่นที่ลานบ้านกันเถอะแม่แม่
1: อืมอ้าวสวัสดีชนุตะวันมาเล่นกับเมฆสินะ
0: ค่ะแต่แม่ผมจะเล่นเกมเครื่องใหม่ไม่สนใจเลยเครื่องเก่ายังดีอยู่ไม่เห็นต้องซื้อใหม่เลย
2: เธอไม่รู้อะไรถ้าไม่เล่นใหม่ก็อดเล่นเกมใหม่ๆนะสิ
0: โหแค่เกมที่มีแม่ก็เล่นไม่หมดแล้วนะ
1: ไม่ไหวเลยเมฆนี่คุณพ่อคุณแม่ต้องเสียเงินไปเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้เมฆยังหาเงินเองไม่ได้น่าจะช่วยกันอดออมนะหากวันหนึ่งเกิดปัญหาขึ้นมาเราจะได้มีเงินสำรองไว้เหมือนเงินถุงแดงยังไงล่ะ
0: เงินถุงแดงคืออะไรคะ
1: พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงปราดเปรื่องในทางกฎหมายการค้าและการปกครองทรงสะสมพระราชทรัพย์ส่วนหนึ่งที่เป็นผลกำไรจากการทำการค้าตั้งแต่ทรงรับราชการในรัชกาลที่2บรรจุใส่ถุงแดงเก็บรักษาไว้ในกำปั่นเหล็ก
0: โหแล้วท่านสะสมเงินถุงแดงไว้ได้เท่าไหร่แล้วคะ
1: พระราชทรัพย์ที่ทรงสะสมไว้มีอยู่ 40,000 ชั่งแปลงเป็นเงินไทยตอนนี้ก็ร่วมพันล้านบาทเลยนะทรงขอไว้สำหรับงานสร้างและซ่อมแซมพระอารามที่ค้างอยู่เพียง 10,000 ชั่งและพระราชทานส่วนที่เหลือ 30,000 ชั่งให้เป็นเงินแผ่นดินสำหรับพระเจ้าแผ่นดินองค์ต่อๆไปได้ใช้บริหารบ้านเมืองต่อมาในสมัยรัชกาลที่5เกิดวิกฤตการณ์ปากน้ำรศ .112 ที่รัฐบาลฝรั่งเศสได้ยกเรือรบมาปิดปากอ่าวสยามไว้ก็ได้เงินถุงแดงเนี่ยละช่วยรักษาประเทศไทยเป็นเอกราชจนถึงทุกวันนี
2: ้อะไรเนี่ยตะวันอย่าบังเราสิ
0: ประตูวิเศษเปิดแล้วไปกันได้น้องแม
2: ่โถ
3: สมัยรัชกาลที่5
0: ท่าทางกำลังเครียดกันน่าดู
2: โถเอ้ยไม่ได้เรื่องเลย
0: มาเล่นเกมอะไรตอนนี้เมฆนู่นดูสิเขากำลังคุยอะไรกันอยู
4: ่เพื่อยุติปัญหารัฐบาลสยามต้องจ่ายเงินชดเชยค่าปฏิกรรมสงครามให้กับรัฐบาลฝรั่งเศสเป็นเงิน3ล้านฟรังเป็นอันดับแรก
5: เราจะยินยอมจ่ายเงินบางส่วนตามที่ท่านขอมาแต่ท่านต้องถอนสมอและออกมาจากน่านน้ำสยาม

สงสัยนี่จะเป็นตอนที่เราได้ใช้เงินถุงแดงในการกู้วิกฤตการณ์รส.112แน่เลย

0: ู่คะเงิน3ล้านฟรังในสมัยนั้นถ้าคิดเป็นเงินตอนนี้น่าจะมีมูลค่าเท่าไหร่คะ
1: ขอลองคิดดูก่อนนะน่าจะประมาณ400ล้านบาทเห็นจะได
2: ้400ล้าน
1: นี่ไงล่ะเด็กๆภาพเงินในถุงแดง
3: เป็นรูปนกจริงๆด้วยนี่เป็นเงินประเทศอะไรเหรอคะคุณปู
1: ่นี่เป็นเหรียญเม็กซิโกจ้ะเป็นเงินตรามาตรฐานของการค้าระหว่างประเทศในขณะนั้นปู่อยากให้เมฆได้รู้จักอดออมเพื่อความมั่นคงของอนาคตนะลูกนะที่เงินถุงแดงในรัชกาลที่3ได้รักษาประเทศให้เป็นเอกราชในรัชกาลที่5จนเราได้อยู่สุขสบายมาจนถึงทุกวันนี
3: ้เข้าใจแล้วครับคุณปู
4: ่แม้รัชกาลที่3จะเป็นถึงพระมหากษัตริย์ผู้มีพระปรีชาในด้านการค้าขายมีเงินทองมากมายแต่ท่านก็นึกถึงประเทศและประชาชนมาก่อนประโยชน์ส่วนตนหากไม่ได้เงินถุงแดงที่ท่านออมรักษาแผ่นดินเอาไว้ไม่รู้ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร

0: โอ้ยโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวเจ็บเจ็บโอ้จะฆ่ากันแล้วไงเนี่ย
1: คุณปู่พวกเรามาช่วยแล้วพี่จะทำอะไรคุณปู่ปล่อยคุณปู่เดี๋ยวนี้นะ
2: สงสัยจะพาเราไปวัดโพแน่ๆเลย
1: ไปกันเถอะ
2: พวกเรามาดูรูปปั้นฤาษีดัดตนนะคะอยู่ตรงไหนล่ะคะ
3: ตามหลวงตามาสิหลวงตาจะได้บอกเล่าประวัติให้ฟัง

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินทรุดมนุษย์เสี่ยงภัย
1: ราดหน้าที่โรงเรียนเนี่ยอร่อยจังฉันว่าไม่มีที่ไหนอร่อยเท่าเลยจริงๆนะฉันจัดไป3จานเลยล่ะ
0: ทวบนั่นแน่กินข้าวกลางวันกันอิ่มแล้วล่ะสิดูสิกระดุมเสื้อตึงกันทุกคนเลย
1: อ้าว BLTV ไปไงมาไงเนี่ย
0: พอดีเบื่อๆก็เลยแวะมาหาพวกนายตอนพักกลางวันเนี่ยล่ะแล้วอะตอมไปไหนล่ะ
2: เห็นว่าไปเข้าห้องน้ำน่ะให้พวกเรารอหน้าโรงอาหารเนี่ยล่ะ
1: กินอะไรกันต่อดีล่ะ

0: ็มเลย
1: มาแล้วมาแล้วไหนไหนได้ยินใครบอกว่าไม่อิ่มนะก็ต้นกล้าไงล่ะจะใครที่ไหนขาประจำเลยกินเท่าไหร่ก็ไม่เคยอิ่ม ไม่อิ่มไม่ใช่ปัญหาเพราะวันนี้ฉันจะเป็นเจ้ามือเลี้ยงขนมพวกนายเอง
2: เฮ้ยเสียอะตอมตัวจริงไปรวยมาจากไหนครับเสีย
1: ก็เมื่อวันหยุดที่ผ่านมาฉันช่วยแม่ทำงานบ้านนิดหน่อยแม่ก็เลยให้ค่าขนมเพิ่มมานะ
2: ฮะไหนไหนได้มาเยอะเลยเหรอขอดูหน่อยสิฮึบอ่ะนี่แน่ฮี
1: ่ต้นกล้าเหรียญหล่นหมดแล้วหายไปไหนเหรียญหนึ่งเนี่ยช่วยกันมองหาสินู่นเหรียญกลิ้งไปนู่นแล้ว
2: อาตอมฉันขอโทษนะ
1: ต้นกล้านายเนี่ยนะสร้างเรื่องตลอดเลยมาช่วยกันหาเหรียญก่อนเถอะ
2: พวกเราฉันว่าเหรียญตกลงไปตรงช่องนี้นะ
1: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ
3: ่
1: ะ
3: ไหนไหนให้ฉันดูหน่อยสิ
1: โหนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
4: แผ่นดินทรุดตัว
1: เราควรไปบอกครูกันก่อนดีไหม
2: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
1: แผ่นดินทรุดเนี่ยคืออะไรเหรอ DLTV
3: นายถามถูกคนแล้วแผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงอย่างช้าๆเกิดจากการสูบน้ำบาดาลจากชั้นหินอุ้มน้ำขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนน้ำในช่องว่างของชั้นหินอุ้มน้ำที่ถูกสูบขึ้นมาใช้ได้ทันทำให้เกิดช่องว่างเป็นสาเหตุทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงนะ
5: เด็กๆพ่อเอามาห่างๆก่อนนะรู้แจ้งผอ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วถ้าที่ครูเห็นก็น่าจะใช่ภัยพิบัติแผ่นดินทรุดตัวนะ
1: ครูครับ DLTV บอกพวกเราว่าการสูบน้ำบาดาลมาใช้เยอะเกินไปก็ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้หรือว่าในพื้นที่บริเวณโรงเรียนหรือใกล้เคียงมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะเกินไปเหรอครับครู
5: จริงๆแล้วแผ่นดินทรุดมีสาเหตุจากปัจจัยอื่นๆได้อีกนะการสูบน้ำบาดาลมาใช้เป็นจำนวนมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนได้ทันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้นอกจากนี้แผ่นดินทรุดยังสามารถเกิดได้จากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินพวกการก่อสร้างอาคารที่มีการตอกเสาเข็มบวกกับแรงดันน้ำใต้ดินที่ลดลงทำให้ดินตะกอนที่อยู่ลึกลงไปจากผิวดินที่เป็นดินประเภทไม่แข็งตัวอย่างดินเหนียวหรือดินทรายจึงเป็นเหตุทำให้เกิดการทรุดตัวของแผ่นดินได้เช่นกันและยังมีสาเหตุอื่นอีกนะอย่างการที่มีรถบรรทุกของหนักเกินไปวิ่งผ่านเป็นจำนวนมากหรือมีการก่อสร้างหลายๆระบบหลายๆจุดอยู่ในบริเวณเดียวกันอย่างมีการวางท่อประปาหรือแม้แต่ท่อประปาแตกจนน้ำประปารั่วซึมเข้ามาในใต้ดินก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะที่ทำให้แผ่นดินทรุดได้ด้วยเช่นกัน
1: ถ้าอย่างนั้นเมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
5: ใช่แล้วล่ะเพราะผลกระทบจากแผ่นดินทรุดสร้างความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือนไม่ว่าจะเป็นการทรุดตัวลงของแผ่นดินหรือการเกิดการแตกร้าวของแผ่นดินก็ตามบางครั้งก็มีผลต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆหรือเป็นเหตุที่ทำให้ต้องเกิดการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยเลยก็ได้นะเพราะการที่แผ่นดินทรุดตัวลงอาจทำให้พื้นที่ที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเกิดความเสียหายอย่างมากซึ่งอาจเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่มากขึ้นได้ด้วยนะ
6: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับเดี๋ยวอยู่ตรงนี้กันนะอย่าเพิ่งเข้าไปให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อน
7: พี่เจ้าหน้าที่ครับแล้วแผ่นดินทรุดอย่างนี้โรงอาหารของโรงเรียนจะพังไหมครับ
5: เบื้องต้นถ้าเกิดแผ่นดินทรุดตัวแบบนี้อาจจะไม่ได้สร้างผลกระทบกับฐานรากและตัวโรงอาหารจนเกิดอันตรายก็ได้นะยังไงก็ต้องขอตรวจสอบอย่างละเอียดดูอีกทีก่อนแต่ที่เห็นตอนนี้นะพื้นใต้โรงอาหารจะเป็นโพรงกลายเป็นพื้นที่รับน้ำท่วมขังและเป็นที่อาศัยอย่างดีของสัตว์เลื้อยคลานมีพิษต่างๆพี่คิดว่าหลังจากนี้ก็ควรแก้ไขด้วยการปิดช่องว่างรอบๆโรงอาหารที่เกิดจากการทรุดตัวของแผ่นดินให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันเรื่องน้ำท่วมขังและเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษนะจ๊ะ
7: พี่ครับไอ้ประเทศไทยเนี่ยเกิดแผ่นดินทรุดบ่อยไหมครับ
5: สำหรับประเทศไทยบริเวณพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีสถิติการทรุดตัวของแผ่นดินตามธรรมชาติแต่ละปีค่อนข้างสูงเพราะพื้นดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวที่อ่อนตัวมีอัตราการทรุด

0: ตัวระหว่าง 0.001 ถึง 4 เซนติเมตรต่อปีเลยนะ
1: พี่เจ้าหน้าที่ครับแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการศึกษาเตรียมตัวรับมือกับเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างเหรอครับ
0: จริงๆแล้วที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ทำการศึกษาสำรวจสภาพของแต่ละพื้นที่อยู่เสมอว่ามีลักษณะที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินทรุดมากน้อยเพียงใดและมีการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับแนวทางรับมือและวิธีป้องกันรวมทั้งให้ทราบถึงอันตรายที่จะตามมาด้วยนะสำหรับการสร้างบ้านและต่อ

0: ระบบจัดการน้ำที่ดีควรใช้น้ำผิวดินในการนำมากินมาใช้แล้วต้องมีการจัดสรรการใช้น้ำบาดาลให้เหมาะสมด้วยส่วนการป้องกันการทรุดตัวของแผ่นดินทำได้แค่เพียงการชะลอเท่านั้นนะเราจึงต้องใช้การวางแผนและการออกแบบทางวิศวกรรมมาช่วยในการป้องกันและรับมือการเกิดแผ่นดินทรุดตัวนี้นั่นเอง
1: ถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยแผ่นดินทรุดก็ไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ simat.org มีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
2: รับทราบตามนั้น
1: เดี๋ยวจะเข้าไปอ่านข้อมูลเรื่องนี้เพิ่มเติมและจะได้หาความรู้เรื่องอื่นๆเพิ่มได้อีกด้วยไง
0: พี่ว่าตอนนี้เด็กๆกลับขึ้นห้องเรียนก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะแล้วเดี๋ยวรอฟังความคืบหน้าจากครูและจากโรงเรียนนะเด็กๆ
2: ครับขอบคุณครับอดกินขนมฟรีเลยเรา
1: แผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงเกิดจากการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินและการทรุดตัวตามธรรมชาติเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงหากพบเห็นการทรุดตัวของแผ่นดินให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีแล้วรีบออกห่างจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
2: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ย
1: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะ
2: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องไทยทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลาง

้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

กปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาวประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: รู้หรือไม่หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองเฉพาะเรื่องหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองในบางเรื่องเช่นเรื่องการควบคุมดูแลมาตรฐานการประกอบวิชาชีพอาทิแพทยสภาสภาทนายความสภาวิศวกรหรือเรื่องการจัดทำบริการสาธารณะบางประเภทที่ใช้เงินลงทุนสูงและต้องใช้ผู้ที่ชำนาญเป็นพิเศษเช่นสำนักงานช่างรังวัดเอกชนสัตว์ท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเป็นต้นหน่วยงานในลักษณะนี้ถือเป็นหน่วยงานทางปกครองประเภทหนึ่งที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับเมื่อตอนที่แล้วเราได้ทำความรู้จักกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มีชื่อว่าสึนามิกันไปแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเติมวิตามินในการทำให้ตัวเองปลอดภัยจากภัยพิบัติต่างๆกันครับครู
1: คร
0: ับ ครูช่วยลำดับเหตุการณ์นึกย้อนการเกิดสึนามิให้เพื่อนๆทางบ้านฟังอีกครั้งได้ไหมครับ
1: ได้เลยครับนี่ครับจานที่หนึ่งครับแรงสั่นสะเทือนแล้วก็ทำให้เกิดขึ้นยักษ์ครับพี่ซุปมีการสั่นสะเทือนอยู่ใต้ผิวน้ำครับมันทำให้เกิดการยกตัวของน้ำมวลน้ำมหาศาลทำให้เป็นคลื่นยักษ์ซูชิครับ
0: ไม่ใช่ครับ
1: สึนามิครับ
0: สึนามิถูกต้องครับและวันนี้นะครับพี่ซุปก็มีคำแนะนำมาเพื่อพวกเราทุกคนรอดปลอดภัยจากภัยพิบัติต่างๆครับนั่นก็คือกล่องหัวใจกล่องนี้ครับ
1: เมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆนะครับ

0: นจะศึกษาครับว่าภัยพิบัติเนี้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงฉันจะเอาตัวรอดยังไงแล้วภัยพิบัติเนี้ยมันชื่ออะไรครับ
1: สำหรับการซ้อมหนีภัยจะทำให้เราปลอดภัยเหมือนการเรียนหนังสือค่ะเราตั้งใจทำแบบฝึกหัดเราก็จะเก่งค่ะที่ญี่ปุ่นเขามีการซ้อมรับมือกับแผ่นดินไหวอยู่เสมอเสมอค่ะ
2: การจัดกระเป๋ายังชีพเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนควรทำนะครับโดยในกระเป๋านั้นจะต้องเป็นสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นด้วยเช่นอาหารยารักษาโรคเอกสารสำคัญของใช้ส่วนตัวสิ่งของพวกนี้สามารถช่วยเราได้ในยามฉุกเฉินครับส่วนพวกเกมกดทีวีพัดลมพวกนี้ไม่ต้องเอาไปนะครับเพราะว่าไม่จำเป็นครับเมื่อเกิดภัยพิบัติเราอาจจะตั้งตัวไม่ทันครับแต่สิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องตั้งสติไม่ตกใจลำดับความคิดวิธีเอาชีวิตรอดปลอดภัยตามที่เราได้ซักซ้อมไว้นะครับ
0: เราไม่ควรตกใจนะคะเพราะถ้าตกใจเนี่ยอาจจะทำให้เราเนี่ยไม่รอดได้ครับเราต้องทำตามที่เราซ้อมมาด้วยนะครับซิไม่มีแล้วครับ
1: เมื่อเกิดภัยขึ้นมาจริงๆเราต้องตั้งสติแล้วก็ทำตามที่เราซ้อมไว้ค่ะแบบนี้ปลอดภัยแน่นอนค่ะ
2: เราต้องทำความรู้จักกับป้ายเตือนภัยต่างๆเช่นป้ายหนีไฟป้ายจุดรวมพลป้ายทางออกรวมทั้งเบอร์โทรศัพท์ต่างๆต้องจำให้ขึ้นใจนะครับไม่ใช่แค่191อย่างเช่นเบอร์ของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็คือ192เบอร์นี้ก็ควรจำให้แม่นครับหลังเหตุการณ์ภัยพิบัติผ่านไปไม่ได้หมายความว่าอยากจะอยู่ในความสงบและปลอดภัยนะครับการไม่วางใจและตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งจึงเป็นเรื่องที่เราลืมไม่ได้ครับ
0: เราต้องไม่วางใจครับจนกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะประกาศครับว่าปลอดภัยแล้วจริง
1: ๆเมื่อเราได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่นเราก็ควรจะช่วยเหลือผู้อื่นเท่าที่เราจะทำได้ค่ะ
2: เราต้องคอยติดตามข่าวสารต่างๆอย่างใกล้ชิดครับเพื่อจะได้ทราบข้อมูลข่าวสารความคืบหน้าของสถานการณ์นั้นๆเพื่อเตรียมรับมือต่อไปครับและวันนี้วิตามินข่าวก็มีสิ่งที่น้องๆและครอบครัวสามารถทำได้ง่ายๆและทำได้ทันทีมาฝากนั่นก็คือวิธีการจัดเตรียมกระเป๋าอย่างชีพครับหนูมาลีมีกระเป๋าไว้แผ่นดินไว้หยิบใช้ทันทีหนูมาลีมีกระเป๋าไว้จัดอย่างไรจำไว้ให้ดีจัดกระเป๋ายึดหลักตามปัจจัย4บวกกับของที่จำเป็นต้องใช้เอาไฟใช้มาก็อย่าลืมถามเอกสารสำคัญอย่าลืมเอาไปวางกระเป๋าไว้ที่เราหยิบง่ายๆวางไว้ที่จับไปหลบแผ่นดินไหว
3: ใช่
2: มันตรวจของในกระเป๋าให้เราพร้อมใช้
3: ถูกต้อง
2: เกิดแผ่นดินไหวก็ไม่กลัวหนูมาลีเตรียมกระเป๋าไว้แผ่นดินไว้หยิบใช้ทันทีหนูมาลีเตรียมกระเป๋าไว้แผ่นดินไม่ไหวภัยอื่นก็มีปลอดภัยไว้ก่อนท่านผู้ชมสามารถติชมรายการและชมรายการย้อนหลังพร้อมทั้งร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆของวิตามินข่าวได้ผ่านทาง Facebook ของเรานะครับเพื่อลุ้นรับเสื้อยืดวิตามินข่าวทุกสัปดาห์เลยครับ

0: ข้าวอ้อยและยางพาราถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของภาคอีสานแม้ว่าปัจจุบันจะมีเกษตรกรปลูกพืชอินทรีย์และทำไร่ผสมผสานเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งการทำเกษตรเชิงท่องเที่ยวก็กระจายไปตามชุมชนต่างๆนอกเหนือจากผักข้าวและอ้อยแล้วยังมีผลผลิตที่เริ่มมีการเพาะปลูกเพิ่มขึ้นทำรายได้ให้กับเกษตรกรชาวอีสานเช่นกันทั้งยังได้ชื่อว่าเป็นสายพันธุ์ออริจินอลอีสานอีกด้วยสิ่งนั้นก็คือกาแฟครับ
1: กาแฟเป็นอะไรที่ทำให้เราเข้าถึงง่ายไม่ใช่แค่สวยคุณต้องทำรสชาติให้อร่อย
2: เขาบอกว่าปลูกไม่ได้หรอกปลูกไม่ได้หรอกถ้าไม่ได้ลงกับมือไม่ได้ปลูกเองไม่ทำเราจะรู้ได้ไงว่ามันไม่ได้
3: จะมีสักเมนูนึงที่มันเกิดขึ้นที่ร้านเราแล้วมันจะเป็นแบบว่าเมนูที่ลูกหลานหรืออนาคตเนี่ยเขายังกินอยู่ใช้อยู่แล้วเอนจอยกับมันอยู่อะ

0: าแฟเครื่องดื่มสุดฮิตที่มีกระแสความนิยมไปทั่วทุกมุมโลกขอกาแฟหลายท่านสนุกกับการที่ได้ลองเทสโน้ตและสัมผัสอโรมาของเมล็ดกาแฟหลากหลายบางก็ขึ้นเหนือลงใต้เพื่อชิมกาแฟเพราะสภาพแวดล้อมดินและความชื้นล้วนแล้วแต่มีผลทำให้เมล็ดกาแฟแตกต่างเพื่อเรียกหานักชิมกาแฟให้ไปพิสูจน์ความนิยมในการดื่มกาแฟที่มากขึ้นนี้ทำให้เกิดแรงกระตุ้นด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในเมืองไทยมาหลายปีอย่างกิจกรรมเมืองกาแฟเวิร์กช็อปหรือการแข่งขันด้านกาแฟมีร้านกาแฟในต่างจังหวัดเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งแต่ละที่ต่างมีกาแฟแนะนำของท้องถิ่นเป็นเมนูชูโรงเช่นเดียวกับที่อีสานครับที่เป็นพื้นที่ที่ปลูกกาแฟได้ทั้งอาราบิก้าและโรบัสต้าคุกเคาน์เตอร์ครั้งนี้จะพาไปพบกับ2เมนูฟิวชั่นกาแฟที่หวังว่าจะเป็นเมนูที่ให้คุณผู้ชมปักหมุดไปชิมและสนุกกับกาแฟอีสานด้วยกันนะครับเมนูแรกของวันนี้ไปกันที่จังหวัดขอนแก่นณไร่กาแฟนายจันทร์ของคุณปอนหนุ่มสถาปนิกผู้อยากทำร้านกาแฟที่บ้านโดยเริ่มจากการทดลองเพาะเมล็ดเพื่อให้ปลูกในสภาพแวดล้อมของอีสานได้เรียกได้ว่าเป็นนักสู้ผู้บากบั่นจนปลูกกาแฟในพื้นที่ที่อีสานได้สำเร็จนี่แหละครับ
1: สวัสดีครับผมปอนนะครับไร่นายจันทร์ครับหรือว่าคาเฟนคาเฟ่ครับผมเสน่ห์อีสานใช่ไหมครับสำหรับผมนะผมคิดว่าเสน่ห์อีสานคือผู้คนแล้วก็การกินวัฒนธรรมการอยู่อะไรเงี้ยครับก็เป็นอะไรที่มีเสน่ห์เพราะว่าหลายคนที่เป็นต่างชาติเองที่แวะเวียนเข้ามาหรือที่รู้จักเขาก็หลงรักกับวัฒนธรรมหรือว่าไม่ว่าจะเป็นผู้คนอะไรเงี้ยครับที่มีความน่ารักเป็นเอกลักษณ์ของคนอีสานครับเดิมเราทำงานอยู่งานประจำแต่ว่าสิ่งที่ finally at the end หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะทำจริงๆอะครับคือเราเริ่มจากความชอบก่อนหน้านี้ก็ลองหลายอย่างครับเพื่อที่จะทำให้เราเอาตัวเองกลับมาอยู่บ้านได้โดยที่สามารถประกอบธุรกิจหรืออะไรที่มันอยู่ได้ครับเพราะว่ากาแฟเป็นอะไรที่ทำให้เราเข้าถึงง่ายคนทั่วไปรับรู้ได้ง่ายอะไรเงี้ยครับนั่นก็คือเหตุที่ทำให้เราอยากกลับมาในพื้นที่แล้วก็มาพัฒนาสิ่งที่มันมีอยู่ในชุมชนด้วยแล้วก็พื้นที่ของเราเรามีแพชชั่นกับเรื่องนี้มากเรารู้สึกว่าคือการกลับมามันไม่ใช่แค่การมาปลูกกาแฟคือมันมาสร้างแพชชั่นให้กับคนที่อยู่ในพื้นที่ว่าการดึงคนเข้ามาในพื้นที่แล้วสามารถพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์การเกษตรได้อะไรเงี้ยครับอย่างน้อยเราเกิดมาเราควรจะแชร์ลิงอะไรบนพื้นที่บนบริบทที่เรามาอยู่ได้บ้างอะไรเงี้ยครับเป็นความภูมิใจของเราเองที่เราสามารถปลูกได้บนพื้นที่ของอีสานสายพันธุ์ก็เป็นอาราบิก้านะครับคาติมอร์แล้วก็จะมีโรบัสต้าด้วยคือทดลองปลูกหลายอย่างมากแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาราบิก้าเพราะอาราบิก้ามีอโรมาที่หอมกว่าโรบัสต้าแต่โรบัสต้าจะมีความเข้มอะไรเงี้ยครับส่วนเทสโนตเนี่ยส่วนใหญ่จะออกเป็นนัตตี้ครับเป็นออกเป็นถั่วเป็นอะไรเงี้ยก็จะเป็นเทสโนตแบบนั้นครับผมชื่อเมนูถ้าเป็นภาษาอีสานเขาเรียกว่าสัมปะปีคือถ้าภาษาอีสานคือการรวมกันเหมือนแกงสัมปะปีอะไรเงี้ยก็คือเหมือนแกงเห็ดที่แบบเอาเห็ดนู่นเห็ดนี่เอาฟักอะไรเงี้ยมารวมกันเรามีเมนก็คือเป็นกาแฟแต่การที่เทสโนตของเราเป็นนัตตี้เราควรที่จะอัดอะไรที่มันเป็นเทสเจอร์ที่เราสามารถเคี้ยวได้มีกลิ่นอะไรที่เป็นอโรมาของนัตตี้เพิ่มเข้าไปอีกเพื่อความชัดเจนและความเป็นอรรถรสในการดื่มเข้าไปด้วยแล้วก็คือจะเป็นเมนูที่เกี่ยวกับถั่วอะไรเงี้ยครับวัตถุดิบนะครับอย่างลูกกระบอกเนี่ยแถวนี้ก็เยอะมีต้นกระบอกเยอะคือเราไปเดินตลาดป่ามาแล้วเราเจอลูกกระบอกมันจะมีความกรอบมีความหอมแล้วก็บางคนอาจจะกินเข้าไปแล้วแบบเจอเท็กเจอร์อะไรที่มันแบบได้เคี้ยวที่มันแตกต่างจากถั่วทั่วไปครับ

เมนูสำปะปิเนี่ยมันจะต้องมีวัตถุดิบ1 2 3แล้วก็พอมันมีความเป็นนัตตี้อะครับด้วยเทสโน้ตของความหอมเราก็เลยแอดความเป็นข้าวคั่วเข้าไปเราก็เอาข้าวไปคั่วจากนั้นก็บดคือกลิ่นก็ไม่ได้แอดเข้าไปเยอะจนถึงขั้นมันเป็นแบบเนื้อเจลอะไรขนาดนั้นแต่ดึงกลิ่นที่เป็นเหมือนชาข้าวครับเข้าไปอยู่ในเบสของข้างล่างเป็นเลเยอร์ของข้างล่างของเมนูนี้ครับ

กติก็ใช้แมชชีนบดทั่วไปนี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องที่ใช้มือเครื่องที่ใช้อะไรเงี้ยมันมีเสน่ห์ของมันเราก็เลยใช้เครื่องกดแมนนวลในการกดช็อตนั้นออกมาครับผม

ก็จะได้มีกลิ่นหอมเหมือนข้าวเหมือนโฮจิฉะอะไรเงี้ยครับแล้วมีความเป็นนมแล้วมีความเป็นอัลมอนด์จากกระบอกอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีกลิ่นซินนามอนเพิ่มเข้าไปเพื่อเพิ่มอโรมาให้กับเมนูนี้ครับ

0: เมนูหลากหลายที่เกิดขึ้นเนี่ยตอนแรกอยากจะเปิดแค่ขายกาแฟดริปเพราะเรารู้สึกว่าเราอินกับกาแฟแล้วก็สเปเชียลตี้มากๆอะไรเงี้ยครับการกินกาแฟดริปมันเป็นอรรถรสที่การได้คุยกันกลายเป็นกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายมากอันนี้ก็รู้สึกว่าจะได้กลุ่มตั้งแต่วัยรุ่นไปจนถึงผู้ใหญ่เลยอะไรเงี้ยครับเพราะส่วนใหญ่ช่วงเนี้ยผู้ใหญ่หรือว่าวัยเกษียณมาเที่ยวเยอะเหมือนกันก็จะมีความชอบเป็นถั่วเป็นอะไรเงี้ยครับก็จะชอบสำหรับผมนะครับผมคิดว่าเมนูฟิวชั่นสำคัญขนาดไหนมันอยู่ที่บริบทโดยรอบของเมืองขอนแก่นคือคนเมืองคนต้องการฟาซิลิตี้หรืออะไรต่างๆที่เป็นคนเมืองซึ่งเนี่ยเขารับรู้อยู่แล้วว่าสิ่งนี้มันคืออะไรการพรีเซนเทชันแบบนี้มันคืออะไรสิ่งที่เรานำเสนอออกไปเนี่ยเขาเก็ตพอเขาเก็ตปุ๊บเนี่ยมันเลยไหลไปต่อได้ง่ายเมื่อคนเข้าใจในบริบทในจังหวัดนั้นๆทำให้มันเพิ่ม value ขึ้นไปได้อีกกลุ่มคนทุกวันนี้มีการเสพสื่อเยอะมีการดูภาพจาก Instagram จาก Facebook เสพสื่อ social media ซึ่งตัวเนี้ยเป็น presentation แรกที่เขาเห็นหลังจากนั้นเป็นเรื่องของรสชาติและว่าไม่ใช่แค่สวยคุณต้องทำรสชาติให้อร่อยสวยอร่อยด้วยดึงคนมาได้แล้วทำให้เราสามารถพัฒนาวัตถุดิบต่างๆในชุมชนที่จะไปเสิร์ฟกับกลุ่มลูกค้าเราเนี่ยเหมือนกันกับกาแฟที่อยู่ได้ทุกที่แต่ว่าเราต้องเลือกวัตถุดิบที่เราคิดว่าเราอยากจะเสิร์ฟจริงๆเราอยากจะพรีเซนต์ออกไปจริงๆครับผม
1: สัมปปิหรือสัมมปิในภาษาอีสานแปลว่าสารพัดการรวมทุกสิ่งทุกอย่างไว้ด้วยกันเหมือนกับการนำส่วนผสมทั้งเมล็ดกาแฟซอสนมน้ำเชื่อมสูตรพิเศษของทางร้านและเติมความหอมมันด้วยเม็ดกระบอกที่เรียกได้ว่าเป็นอัลมอนด์ของอีสานจนได้เมนูกาแฟที่มีมิติ

0: ความละมุนหลายชั้นและลงตัวคอกาแฟที่ชื่นชอบกลิ่นหอมถั่วบอดี้ปานกลางต้องชอบสัมปะปิแก้วนี้แน่นอนครับสำหรับอุตสาหกรรมย่างกาแฟนั้นถือเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่สร้างเมล็ดเงินมหาศาลในประเทศและมีทิศทางเติบโตมาโดยตลอดแต่สำหรับภาคอีสานนั้นยังมีพื้นที่ที่ถือว่าเป็นแหล่งปลูกกาแฟใหญ่เป็น2อันดับต้นๆของภาคอีสานนั่นก็คือจังหวัดเลยและอุดรธานีครับแน่นอนว่ากว่าจะปลูกสำเร็จนั้นต้องผ่านอุปสรรคจนเกิดคำถามที่ว่าสิไปต่อหรือสิพอสำนีแต่ด้วยความพยายามที่ทำให้เกิดกาแฟประจำจังหวัดอุดรธานีก็เป็นไปได้ด้วยมือของผู้ชายคนนี้ที่อำเภอนายุงจังหวัดอุดรธานีครับ
1: ก่อนหน้านี้เขาปลูกกาแฟกันนิดหน่อยครับคนละต้น2ต้นแล้วมันไม่มีใครทำจริงๆจังๆเรากินกาแฟใช่ไหมฮะผมอ่ะเวลาขับรถเนี่ยจะไปซื้อกาแฟกินเสร็จแล้วอ่ะมันแต่กาแฟเราก็ปลูกได้ที่ไร่เราก็มีนั่นก็เลยทำให้เราเป็นจุดประกายว่าเราปลูกเยอะๆแล้วเราลองมาทำกาแฟกินเองสินั่นแหละครับเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมศึกษาเรื่องกาแฟตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเขาบอกว่าปลูกไม่ได้หรอกปลูกไม่ได้หรอกถ้าไม่ได้ลงกับมือไม่ได้ปลูกเองไม่ได้ลงมือทำเราจะรู้ได้ไงว่ามันไม่ได้ทดลองปลูกอยู่3ปี2ปีนั้นปรากฏไม่ประสบความสำเร็จเอาจนประสบความสำเร็จให้ได้มันมีอาราบิก้าอาราบิก้าเนี่ยเอามาจากเพชรบูรณ์แล้วก็โรบัสต้าโรบัสต้าเนี่ยซื้อมาจากทางชุมพรแล้วพอเรามาปลูกในพื้นที่ของเราได้10กว่าปี18ปี20ปีเนี่ยรู้สึกว่ามันแตกต่างจากต้นแม่ของทางชุมพรผลมันก็โตขึ้นขวบขึ้นผมก็เลยทำเหมือนกับวิจัยด้วยตัวเองอะเนาะแล้วก็ไปเทียบกับสายพันธุ์อื่นๆก็เลยว่าอุ้ยมันไม่เหมือนเราก็ตั้งชื่อของเราได้สิก็เลยกลายเป็นโรบัสต้านายุงหนึ่งครับก็เป็นสายพันธุ์แรกของอีสานพอทำประสบความสำเร็จเนาะแรกๆอะชาวบ้านก็ยังไม่มาปลูกนะครับจนผู้ว่าเห็นว่าเอ้ยอุดรปลูกกาแฟได้แล้วก็มาชักชวนผมให้ไปเปิดเป็นแบรนด์นายุงคอฟฟี่โดยรวมกลุ่มทั้งจังหวัดหลังจากนั้นก็เดินตลาดก็ออกตลาดออกประชาสัมพันธ์ส่วนตัวผมก็ออกมาเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้กาแฟเพื่อถ่ายทอดความรู้เนี่ยให้กับเกษตรกรผู้ที่เขาปลูกกาแฟไม่มากผมก็ถ่ายทอดความรู้ให้เขา

ต้นนี้ก็เป็นต้นที่สมบูรณ์สุดอายุอยู่ประมาณ6ปีนะครับเขาแตกทรงพุ่มออกด้านข้างทำให้เขาติดผลดกผลผลิตสูงสุดเก็บก็ง่ายกาแฟในแปลงเดียวกันความหวานไม่เท่ากันแต่ละต้นต้องมีคาดเคลื่อนอย่างต้นนี้เคยวัดได้อยู่23บิกก็ไม่หวานเท่าไหร่แต่ถ้าต้นข้างล่างโน้นน่ะมีต้นชำๆอ่ะวัดได้30บิกหวานสุดถ้ามันมีความหวานเยอะเวลาเราไปทำโฟเสตเนี่ยกาแฟที่กินไปอ่ะแล้วมันจะมีรสหวานตามอ่ะเขาเรียกว่ามันสมบูรณ์ที่สุดมันจะมีรสหวานบางที่อ่ะเวลาไปกินกาแฟมันจะมีรสฝาดใช่ไหมฮะอันนั้นอ่ะกาแฟที่ไม่สมบูรณ์ความหวานของเขาน้อยแล้วทำโฟเสตออกมาเหมือนกับเวลาการบ่มไม่ได้มันก็จะมีรสฝาดติดออกมาต้นนี้อ่ะมันสุกพอเหมาะพอดีที่จะเก็บไปทำโฟเสตได้แล้วไม่เกิน3วันเราต้องเก็บเพราะไม่งั้นอ่ะผลเขาจะแห้งพอแห้งเกินไปเนี่ยไปทำโฟเสตยากเริ่มสุกก็จะเป็นพฤศจิกาก็เก็บไปถึงเดือนมกราเพราะเขาจะเริ่มสุกต้นที่สุกก่อนก็จะเป็นอย่างนี้ต้นที่ยังไม่สุกก็จะเขียวๆอยู่เพราะฉะนั้นเราก็จะเก็บต้นที่สุกค่อยๆเก็บไปเรื่อยเวลาเก็บโรบัสต้าเนี่ยเขาก็จะรูดเลยคือเก็บเลยโรบัสต้าจะต่างจากอาราบิก้าก็คือเวลาที่เขาติดลูกแล้วเขาจะไม่ออกที่เดิมเราก็เลยสามารถที่จะรูดได้หรือหักกิ่งได้กาแฟอีสานโรบัสต้าอร่อยนะร้านกาแฟเนี่ยอยู่ในพื้นที่อย่างเงี้ยเซิร์ชขึ้นปุ๊บก็เจอผมเลยแล้วเขาก็ทดลองสั่งไปกินแล้วเขาบอกว่าไม่แพ้ทางเหนืออย่างเงี้ยร้านกาแฟก็เลยนิยมใช้ของผม

0: าแฟโรบัสต้านายูงเนี่ยหรือสายพันธุ์โรบัสต้าทุกพื้นที่นะครับต้องคั่วให้อร่อยที่สุดจะอยู่ที่ระดับมีเดียมพลัสเพราะว่ามันจะไม่ติดเปรี้ยวพอไม่ติดเปรี้ยวเนี่ยรสชาติกาแฟความหวานจะออกมาไวหรือจะคั่วมีเดียมดาร์กเพื่อกินให้เข้มขึ้นหรือจะคั่วดาร์กเพื่อไปทำกาแฟเย็นอร่อยได้หมดคันนี้แต่อย่าคั่วต่ำหรืออ่อนกว่ามีเดียมพลัสเพราะจะทำให้รสชาติเนี่ยเพี้ยนไปได้คือโปรไฟล์ที่ร้านเราหรือว่าที่ศูนย์เราเนี่ยครับผมจะทำมีโปรไฟล์ไดโฟเซตเนี่ยจะทำเข้าโรงงานเพราะมันทำง่ายแล้วส่วนวอสเนี่ยเราจะเอามาขายที่ร้านจะยกระดับขึ้นมาหน่อยก็เป็นหมักยีสต์บางคนเขาก็มาเจอผมในเพจเพราะผมก็จะมีเพจมาเจอเพจเขาก็ทักมาเขาก็มาศึกษาอย่างเป็นกลุ่มวิสาหกิจที่มาศึกษาบางทีไม่มีค่าใช้จ่ายเราก็จะสอนให้ผมอ่ะคิดแค่ว่าผมเพิ่มพันธมิตรมากกว่าที่ผมแชร์ไปผมสอนไปบางคนน่ะก็มาเอาความรู้ไปฟรีๆก็เราสร้างมิตรภาพของกาแฟเราไม่ถือว่าคนที่ไปคั่วขายอันนั้นคือคู่แข่งไม่ใช่เรียกว่าจอยๆกันพันธมิตรกันและทุกที่อย่าคิดว่าปลูกไม่ได้พื้นที่ไหนที่มีต้นไม้ปลูกได้หมดครับเพราะกาแฟก็คือต้นไม้ชนิดหนึ่งอย่าคิดว่าปลูกไม่ได้หรอกไม่ได้ผลหรอกถ้าไม่ได้ลองอย่าไปตัดสินใจครับ
1: และเมนูที่2ของวันนี้เป็นเมนูที่ได้เมล็ดกาแฟจากอำเภอนายูงมารังสรรค์แหวรสชาติเข้มข้นหนักแน่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของร้าน Dose Factory โดยความตั้งใจของคุณนิ่มที่เป็นความพิเศษของกาแฟอุดรนำเสนอเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของอีสานที่น่าสนใจทีเดียวครับ
2: สวัสดีค่ะชื่อนิ่มนวรัตน์คู่วจนกุลค่ะตอนนี้เป็นเจ้าของร้านโดสเอสเปรสโซแล้วก็โดสแฟคทอรี่จังหวัดอุดรธานีค่ะสำหรับอีสานนิ่มก็เป็นคนอีสานโดยกำเนิดเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าความมีเสน่ห์ของคนอีสานคือคนอีสานเป็นคนจริงใจแล้วก็มีความเฟรนลี่ค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ตัดสินใจกลับมาอยู่อุดรกลับมาอยู่บ้านของตัวเองอะค่ะยิ่งรู้สึกว่าเปิดมุมมองใหม่ๆโอกาสใหม่ๆเห็นมุมที่คนอีสานรุ่นใหม่กลับมาอยู่บ้านแล้วมาทำธุรกิจอะไรที่มันมีความเป็นตัวเองสูงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราได้ออกไปข้างนอกเราไปเจอสิ่งที่มันแบบเอ้ยมันดีมีความพิเศษอย่างเงี้ยค่ะเช่นเราไปเริ่มทำกาแฟที่ออสเตรเลียเราก็ไปได้เรียนรู้เรื่องการคั่วเราได้ไปเรียนรู้เรื่องการทำกาแฟที่มันรสชาติดีจากตัวกาแฟค่ะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเรากลับมาทำให้คนที่บ้านกินดีไหมเรารู้สึกว่ากาแฟมันอร่อยได้ด้วยตัวมันไม่ต้องเติมน้ำตาลแล้วก็ไม่ต้องมีนมข้นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจกลับจากซิดนีย์เพื่อมาทำร้านกาแฟที่อุดรธานีค่ะพอเราอยู่ไปเรื่อยๆเราก็เลยเห็นการเติบโตของวงการกาแฟเห็นการพัฒนากาแฟของเมืองไทยค่ะมีกาแฟนายูงเกิดขึ้นเราใช้ความรู้ตรงนี้ค่ะเอามาเบรนเอามาคั่วแล้วทำกาแฟให้มันเป็นกาแฟอีสานที่เป็นรสชาติอินเตอร์ได้คือมาผสมกับกาแฟไทยแล้วก็เอามาทำเป็นเบรนที่ชื่อว่าอีสานเบนค่ะเมนูวันนี้ก็จะมีอีสานเบรนที่เป็นฮอตลาเต้แล้วก็ไอลาเต้ค่ะจุดเด่นของเมนูที่เรานำเสนอวันนี้ก็จะมีความเข้มอันนี้คือเป็นเอกลักษณ์ที่ชัดเจนนิ่มอยากที่จะคีปไว้เพราะว่าคนที่ทานกาแฟเนี่ยอยากที่จะได้การตื่นความสดชื่นจากการที่ได้ทานกาแฟก็เลยคิดว่าอันเนี้ยคือจุดเด่นที่เราควรที่จะรักษาไว้แล้วก็เอามาทวิสต์เอามาเบรนกับกาแฟไทยก็เลยจะได้ความเข้มแต่ละมุนอันนี้ก็คือเป็นจุดเด่นของกาแฟตัวนี้ค่ะถ้าเป็นอีสานเบรนลาเต้ร้อนนะคะก็จะใช้เมล็ดอีสานเบรนแล้วก็ทำเป็นดับเบิลริชช็อตซึ่งจะเป็นช็อตที่ลักษณะคล้ายๆหัวกะทิจะได้ความเข้มความหวานความละมุนของช็อตกาแ

0: แล้วก็สตรีมนมให้เป็นครีมมี่มันวาวแล้วก็ผสมแค่ช็อตกาแฟกับนมเนี่ยแหละค่ะให้เข้ากันอย่างดีใช้กระบวนการเทลาเต้อาร์ตนะคะแล้วก็ทำลายโรเซต้าให้สวยงามอันนี้ก็คือจะทำให้กาแฟเนี่ยมีความเข้มหอมนุ่มละมุนแล้วก็สวยงามด้วยตาด้วยค่ะส่วนอีสานไอซ์ลาเต้ตัวนี้นิ่มดัดแปลงแล้วก็ทวิสต์คือใช้นมแค่เป็นนมสดพาสเจอไรส์เลยค่ะแล้วก็ใช้น้ำแข็งก้อนกลมๆเพื่อที่จะอยากจะให้ความเป็นน้ำแข็งเนี่ยไม่ละลายเข้ามาในกาแฟเยอะมากแล้วก็เอาไปแช่ให้เย็นเย็นจัดๆอันนี้ก็จะทำให้ความเป็นครีมม่าเป็นอีสานไอซ์ลาเต้แบบที่มีความเข้มและละมุนอยู่ในแก้วเดียวกันค่ะเมนูนี้เป็นเมนูที่เราเน้นกระบวนการกินที่สร้างความสนุกยกช็อตแรกมันจะได้ความเข้มของกาแฟแล้วจะมีความนุ่มตามเข้ามาตอนท้ายอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอควงแก้วเล็กน้อยรสชาติก็จะนวลขึ้นค่ะมันเหมือนเป็นสุนทรียะในการดื่มในจุดที่นิ่มเข้ามาอยู่ในวงการน่าจะ10กว่าปีเนี่ยค่ะคือการกินกาแฟของมนุษย์โลกเนี่ยคือเยอะขึ้นตลอดเวลานิ่มก็เลยมองว่าคือจุดนี้น่าจะเป็นการจุดประกายเล็กๆของจังหวัดหรือว่าของเมืองที่มันสามารถที่จะส่งต่อไปให้เกษตรกรมันก็อาจจะมาทดแทนแล้วเพิ่มรายได้เพิ่มความภาคภูมิใจของเกษตรกรได้ด้วยค่ะเคยตั้งคำถามว่าใครคิดน้ำกระเจี๊ยบน้ำเก๊กฮวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าความเป็นฟิวชั่นเนี่ยมันเกิดขึ้นตามช่วงยุคช่วงสมัยณปัจจุบันที่เราอยู่ตอนนี้ความฟิวชั่นความอะแดปมันสูงมากแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าการที่เรายึดโยงความเป็นอีสานของเราบวกกับความเป็นทันสมัยมันเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการพัฒนาถ้ามันจะมีสักเมนูหนึ่งที่มันเกิดขึ้นที่ร้านเราแล้วมันจะเป็นแบบว่าเมนูที่ลูกหลานหรืออนาคตเนี่ยเขายังกินอยู่ใช้อยู่แล้วเอนจอยกับมันอยู่อ่ะก็รู้สึกว่าสิ่งนี้มันก็เป็นสิ่งที่จะทำให้เราแบบภูมิใจได้นะที่เราได้สร้างอะไรใหม่ๆขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: การเลือกเมล็ดกาแฟนายุงจังหวัดอุดรมาฟิวชั่นกับเมล็ดกาแฟที่เชียงรายและผ่านการคั่วในสไตล์ออสซี่ทำให้ได้กาแฟที่มีรสเข้มหนักแน่นหวานกากน้ำตาลและโกโก้เหมาะสำหรับคอกาแฟเย็นและกาแฟนมเรียกความสดชื่นและตื่นตัวได้เป็นอย่างดีเลยแหละครับสำหรับคอกาแฟแล้วหลายคนอาจจะยกให้เมล็ดกาแฟอาราบิก้าคือที่สุดแห่งรสชาติใช่ไหมล่ะครับแต่สำหรับเมล็ดโรบัสต้าที่อีสานกับ2เมนูในวันนี้ต่างก็มีเอกลักษณ์ชัดเจนทั้งเมนูสัมปะปิที่หอมกลิ่นถั่วนัวมันหรือเมนูอีสานเบลนด์ที่รสชาติคล้ายโกโก้ล้วนเกิดจากความตั้งใจในการศึกษาและทำความเข้าใจตัวเมล็ดกาแฟเป็นอย่างดีจนทำให้ได้กาแฟอีสานที่โดดเด่นมีลูกเล่นไม่แพ้เมล็ดในภาคอื่นๆเลยล่ะครับในวันนี้เราได้เห็นความพยายามในการสร้างพื้นที่ให้คนรู้จักกับกาแฟอีสานมากยิ่งขึ้นให้เป็นประตูสู่อีสานอีกหนึ่งบานที่พร้อมต้อนรับนักชิมนักท่องเที่ยวและคอกาแฟมาสัมผัสความเข้มของกาแฟที่ขอนแก่นและอุดร นี่แหละครับในครั้งหน้าเราจะพาไปดูเมนูจากวัตถุดิบที่เป็นจิตวิญญาณของคนอีสานที่ทุกบ้านต้องมีติดไว้และบ่งบอกถึงความมั่นคงทางอาหารของคนอีสานได้ดีที่สุดจะเป็นเมนูอะไรนั้นติดตามได้ในรายการ Cook Culture

0: ่รายการราชพฤกษ์คลาสรูมวันนี้นะคะเราจะพามาตามหาความลับที่ซ่อนอยู่ภายใต้รูปร่างและสีสันที่มากมายหลากหลายของแมลงสิ่งมีชีวิตที่มีประชากรเยอะที่สุดบนโลกใบนี้ค่ะไปเลย
1: แมลงหลากหลายชนิดมีสีสันที่สดใสเพื่อล่อและดึงดูดเพศตรงข้ามเข้ามาผสมพันธุ์และบางชนิดสีสันที่โดดเด่นยังเป็นเหมือนสัญลักษณ์เพื่อป้องกันตัวเองจากศัตรูตัวฉกาจเช่นสีสันของมวนแดงหนอนในกลุ่มดอกรักที่กินพืชอาหารที่เป็นยางทำให้มันมีพิษในตัวเองรวมไปถึงสีสันของแมลงบางชนิดยังบอกได้ถึงเพศของมันอีกด้วยเช่นสีสันของปีกผีเสื้อบางชนิดสีสันเหลืองดำบนตัวผึ้งหรือตัวต่อเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าอันตรายและในแมลงบางชนิดกับเลือกที่จะมีสีสันที่ไม่โดดเด่นกลมกลืนไปกับธรรมชาติรอบตัวเพื่อเป็นการอำพรางตัวเองจากศัตรูที่จะเข้ามาทำร้ายและเพื่อผลประโยชน์ในการหาอาหารตัวอย่างก็คือตั๊กแตนหลายชนิดมักมีขนาดรูปร่างตลอดจนสีบนลำตัวที่เหมือนหรือใกล้เคียงในพื้นที่ที่ออกหากินนอกจากสีสันที่หลากหลายของแมลงเหล่านี้ยังมีลวดลายที่ช่วยให้มันป้องกันและอำพรางตัวเองได้อย่างแนบเนียนเลยตัวอย่างเช่นลวดลายบนลำตัวของผีเสื้อกลางคืนหลายชนิดเช่นมอสเหยี่ยวหัวกะโหลกที่มีรูปร่างบนหลังเหมือนหัวกะโหลกคอยข่มขวัญได้เป็นอย่างดีนอนของมอสจรวดลายพางที่มีผิวหนังคล้ายดวงตาตัวโตของสัตว์ใหญ่ปีกด้านล่างของผีเสื้อใบไม้ใหญ่ที่มีสีสันลวดลายเหมือนใบไม้แห้งไม่มีผิด
0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ insects i n s e c t sinsects แปลว่าแมลง butterfly b u t t e r f l y butterfly ผีเสื้อ moth m o t h moth แปลว่าผีเสื้อกลางคืนสีสันและลวดลายเหล่านี้ช่วยให้เราจำแนกชนิดของแมลงที่มีมากมายบนโลกใบนี้เพื่อการศึกษาและการอนุรักษ์ค่ะตอนต่อไปเราจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับแมลงให้ลงลึกไปกว่านี้สงสัยใช่ไหมล่ะว่าแมลงแต่ละชนิดทำไมถึงมีหน้าตาแปลกประหลาดแบบนี้รอติดตามชมตอนต่อไปเลยค่ะ

เรียนท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านนะครับกับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยุทธถาวรานุรักษ์นะครับวันนี้มาคุยกับท่านเรื่องการสื่อสารโดนใจเอ๊ะทำไมเราต้องสื่อสารโดนใจด้วยหากบังเอิญ

สนใจเห็นไหมครับมันเป็นเพลงที่โดนใจกลุ่มคนที่เกิดในช่วงGeneration X ถูกไหมฮะช่วงปี2507จนถึง2524มันโดนใจใครบางคนที่ทำให้เขาสามารถคล้อยตามไปกับการพูดของเราได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เวลาอาจารย์อยากจะพูดสื่อสารให้โดนใจโดนใจในที่นี้ก็คือทำให้คนฟังคล้อยตามเราเชื่อเรานะฮะปฏิบัติตามเราหรือได้รับกำลังใจจากการสื่อสารของเราเพราะฉะนั้นเวลาเราจะพูดให้มันโดนใจเนี่ยเราต้องทำยังไงนะฮะหลายคนเนี่ยตั้งคำถามเหมือนกันว่าในโลกยุคดิจิทัลในขณะนี้ที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งวุ่นวายสับสนหลายคนเนี่ยเจอภาวะโควิดเข้าไปนะครับการสื่อสารที่ผ่านเครื่องมือการสื่อสารเท่านั้นเนี่ยก็จะทำให้คนกับคนเนี่ยคุยกันบางทีไม่อาจจะรู้เรื่องนักนะครับเพราะฉะนั้นการสื่อสารโดนใจวันนี้มีทริคมีเทคนิคอยู่สัก 4-5 เทคนิคที่จะเอามาคุยกับน้องๆให้น้องๆได้ฟังกันนะครับ5เทคนิคนี้มีอะไรบ้าง1เราเรียกว่าจั่วหัวเรื่องเด่นนะฮะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจั่วหัวเรื่องเด่นได้เราจะทำให้คนเนี่ยตามเราเวลาเราไปดูใน Twitter ไปดูใน Googleนะครับมีคำสำคัญที่อยู่ในช่วงเวลาที่คนสนใจถ้าเราจั่วหัวเรื่องของเราให้เด่นขึ้นเนี่ยนะครับคนก็จะสนใจเรานะเราหัดใช้คำของคนที่เป็นไปตามวัยนะเช่นเราคุยกับวัยรุ่นเราก็อาจใช้คำของเขานะครับใช้คำว่าแกงใช้คำว่าปังบุรีเย่คำอีกหลายคำเลยนะครับที่อยู่ในหัวเรื่องต่างๆตอนนี้นะฮะต่อมาเราสร้างประเด็นที่น่าสนใจจั่วเรื่องเด่นมีประเด็นที่น่าสนใจประเด็นที่น่าสนใจคือเราต้องรู้จักพูดในสิ่งที่คนฟังอยากจะฟังมากกว่าการที่เราอยากจะพูดอะไรนะฮะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยากจะพูดอะไรให้พยายามไปดูบริบทของเวลาในขณะนี้ด้วยว่าเขาอยากจะฟังเรื่องอะไรอยู่บ้างนะครับจั่วเรื่องเด่นประเด็นสนใจใช้กลวิธีที่หลากหลายในการสื่อสารนะครับเดี๋ยวจะมาขยายความกันนะมีสไตล์เป็นของตัวเองแล้วก็เป็นกันเองกับคนฟังนะครับนะอาจารย์ย้ำใหม่นะ5ทริคตอนนี้ที่กำลังคุยว่าจะทำยังไงให้สื่อสารโดนใจ 1. จั่วหัวเรื่องเด่น 2. ประเด็นน่าสนใจ 3.ใช้กลวิธีที่หลากหลาย 4. มีสไตล์เป็นของตัวเองและ 5. เป็นกันเองกับคนฟังเอาล่ะเราไปดูเลยจั่วเรื่องเด่นนี่เป็นยังไงเมื่อกี้อาจารย์พูดไปเบื้องต้นแล้วว่าเราสามารถที่จะหาคำต่างๆมาทำให้เรามีหัวเรื่องที่เด่นขึ้นนะครับเช่นเราจะไปดูคำติดเทรนด์ต่างๆเทรนด์ใน Twitter เทรนด์ใน Google เทรนด์ของคนที่ฟังเราเป็นแบบไหนตอนนี้ถ้าเราไปพูดให้กลุ่มคนสูงวัยฟังเทรนด์ของคนสูงวัยที่กำลังสนใจอยู่เนี่ยเป็นคำว่าอะไรบ้างกลุ่มวัยรุ่นสนใจคำว่าอะไรบ้างกลุ่มคนที่เป็นวัยกลางคนสนใจคำว่าอะไรบ้างนะครับสมมุติว่าเราจะลงชุมชนพูดเรื่องสวัสดิการของรัฐเราก็ต้องพูดเงินผู้สูงอายุเห็นไหมครับมันก็ต้องใช้คำของเขาเลยเงินผู้สูงอายุเบี้ยคนพิการเห็นไหมครับเวลาเราจะไปพูดกับกลุ่มเด็กและเยาวชนฟังเราก็ต้องพูดคำว่าตาสพศใช่ไหมฮะเราต้องพูดคำของเขาเลยที่เขากำลังฟังอยู่เพราะฉะนั้นเทรนอะไรอยู่ในช่วงเวลานี้ต้องเกาะติดคำพวกนี้เอาคำพวกนี้มาเป็นหัวเรื่องของเราต่อมาต้องหาคำที่โดนใจคำที่โดนใจเหล่านี้เราต้องรู้ว่าภาวะของคนในขณะนี้เขาอยู่ในบริบทของอารมณ์แบบไหนคนในตอนนี้อยู่ในภาวะเครียดเราก็อาจจะต้องมีคำที่เดาใจเขาว่าพูดหน่อยหนึ่งว่าตอนนี้ทุกคนกำลังเครียดโควิดใช่ไหมครับโควิดตอนนี้สามารถที่จะมียามาช่วยรักษาโควิดได้แล้วนะครับท่านทราบไหมครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราฉีดวัคซีนตอนนี้เ
เราสามารถที่จะไปไหนมาไหนได้แล้วโควิดอาจจะทำให้พวกเราเจอกับเหตุการณ์มากมายแต่กำลังใจหลังจากนี้นะครับวิธีการหลังจากนี้ก็จะมาอีกมากอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นคือเดาบริบทของคนอารมณ์ของคนตอนนั้นได้เวลาเราเดาใจได้เนี่ยเราจะผลิตคำที่โดนใจใช่ไหมอย่างเด็กในภาคใต้อาจจะชอบศิลปินไม่รู้ทำปรือได้แค่ยอบแลข้าวไปแก่ก็ไม่กล้ารักเกิดจากใจเราพยายามเอาคำที่เขาร้องกันอยู่ในหมู่บ้านเขาเนี่ยเขาร้องเพลงมหาวิทยาลัยวัวชนเราก็จะเอามาร้องใช่ไหมเราอยากจะให้กำลังใจพี่น้องน้องเยาวชนพี่น้องชาวมุสลิมที่ภาคใต้เรารู้อยู่แล้วศิลปินในดวงใจเขาคือลาบานูนใช่ไหมเราอยากจะโดนใจเขาเราก็อาจจะร้องเพลงลาบานูนบ้างก็ได้ก็ไม่เป็นไรเมื่อเกิดมาอย่างนี้ก็มีเท่าที่มีก็ทำมันให้ดีพลังงานจนใช่ไหมฮะครูจำไม่ค่อยแม่นนะครับเราก็ทำให้เขาโดนใจคำว่าโดนใจในที่นี้มันอาจจะผลิตออกมาเป็นเพลงมันอาจจะผลิตออกมาเป็นคำในเพลงคำในคอมพิวเตอร์คำที่เขาคิดอยู่นะฮะคำที่เขาเจออยู่ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นคำเหล่านี้หาได้คนสนใจเรื่องอะไรอย่าลืมพูดนะครับตอนนี้คนสนใจเรื่องที่ขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งเลยคือน้องลิซ่ามาประเทศไทยไม่ได้มาภูเก็ตไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นเราก็อาจจะพูดประเด็นที่คนสนใจในการนำเรื่องเราก็ได้ว่าถ้าน้องลิซ่ามาไม่ได้มีเงิน100ล้านท่านคิดว่ารัฐบาลควรจะทำอะไรต่อครับอะไรอย่างเงี้ยคือสร้างประเด็นให้ขบคิดต่อนะมันก็จะโดนใจเขาคือเราเอาบริบทหรือเอากระแสตัวนั้นมาพูดนะครับต้องใช้คำที่สามารถขยายความต่อได้อ่ะดีนะคำที่ขยายความต่อได้เช่นท่านรู้ไหมครับว่าคำว่าตาสหมายถึงอะไรท่านรู้ไหมครับว่าคำว่าพอสอหมายถึงอะไรอย่างนี้เป็นต้นคือมันก็จะดึงความน่าสนใจของการสื่อสารเนี่ยในช่วงต้นๆมาได้นะฮะเพราะฉะนั้นท่านลองไปพิจารณาดูนะแล้วอย่าลืมพูดในสิ่งที่คนฟังรอฟังนั่นหมายความว่าเวลาไปพูดที่ไหนในแต่ละครั้งให้เดาไปเลยว่าคนฟังก็อยากฟังอะไรอะไรเป็นประโยชน์ของคนฟังคนฟังไม่ได้มีเวลามากเขาอยากจะหยิบมือถือขึ้นมาดูนะเขาอยากจะกลับบ้านไปทำกับข้าวใช้เวลาส่วนตัวกับแฟนกับคนรักเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนฟังอยากฟังสาระสำคัญคนฟังฟังได้ประมาณ 15-17 นาทีเพราะฉะนั้นอะไรที่คนฟังอยากฟังต้องเดาไปให้ขาดนักศึกษาอาจจะไปพูดเรื่องการทำการท่องเที่ยวชุมชนต้องพูดเลยองค์ประกอบการท่องเที่ยวชุมชนคืออะไร1 2 3 4นะครับเร็วๆสั้นๆกระชับได้ใจความนะครับคนฟังก็อยากฟังเหล่านี้แล้วก็เขาก็จะได้กลับไปทำงานอื่นๆต่อนะครับนี่คือทริคการจั่วหัวเรื่องของเราให้เด่นๆเนาะวันนี้เราจะพูด3เรื่องเท่านั้นเองการท่องเที่ยวชุมชนมีองค์ประกอบอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นยกตัวอย่างเข้าไปทีนี้อาจารย์คิดว่าเราคงมีเวลามากมายที่จะไปศึกษาเรื่องพวกนี้ต่อนะครับอาจารย์อยากจะให้พวกเรามาดูอีกเรื่องนึงเวลาเรากำหนดประเด็นที่น่าสนใจอะไรคือประเด็นที่น่าสนใจเหมือนกันเมื่อกี้คำอะไรติดเทรนด์ประเด็นอะไรเป็นประเด็นที่อยู่ในกระแสตอนนี้นะครับประเด็นอะไรที่เราเฝ้าสังเกตการอย่าด่วนตัดสินบางทีเราด่วนตัดสินไปแล้วเนี่ยเวลาเราพูดออกไปแล้วกลายเป็นโทษนะในสิ่งที่พูดออกไปไม่ได้กลายเป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นต้องดูนะอะไรที่คนฟังจะต้องกลับไปถกเถียงต่อคิดต่อนะครับเราลองดูประเด็นพวกนี้อะไรที่ไม่นอกเรื่องจั่วหัวไว้เรื่องรักโลกลดโลกร้อนเรามาพูดเรื่องการฆ่าเสือดำคนละเรื่องเพราะฉะนั้นจั่วไว้เรื่องอะไรต้องพูดในเรื่องนั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นอะไรบ้างที่เป็นประเด็นน่าสนใจประเด็นอะไรที่อยู่ในกระแสประเด็นอะไรที่อยู่ในเรื่องที่จั่วไว้แล้วประเด็นอะไรที่เราเฝ้าสังเกตมาเรื่อยๆตาม

ความจริงเข้ามาเรื่อยๆอย่าพูดความคิดเห็นล้วนๆให้พูดว่าข้อที่จริงมาจากแหล่งไหนแหล่งไหนแหล่งไหนแล้วการพูดในแต่ละครั้งมันจะทำให้คนเชื่อมากขึ้นนะครับให้คนฟังก็ตกเถียงต่อคิดต่อได้นะครับนี่คือประเด็นที่น่าสนใจต่อไปครับใช้วิธีที่หลากหลายนะหลายคนเนี่ยใช้กลวิธีที่เร้าอารมณ์นะเคยเห็นใช่ไหมครับคือตอนนี้เราก็พยายามที่จะสร้างประเด็นที่เร้าอารมณ์เนาะหลายคนเลือกข่าวมาพูดนะครับหลายคนเลือกเร้าอารมณ์แบบใช้กวีนะอันนี้ก็เป็นยุคหนึ่งที่เรานิยมกันเหมือนกันนะทุกวันนี้ศึกไกลยังไม่ห่วงแต่วันสวงคือศึกใกล้ไล่ข่มเหงเมื่อคนไทยหันมาฆ่ากันเองแล้วจะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟังพยายามที่จะเร้าปลุกระดมอ่ะอาจารย์ไม่ได้สอนให้พวกคุณไปอยู่บนท้องถนนอย่างเดียวนะแต่ว่าอาจารย์อยากจะให้คุณใช้การสื่อสารเนี่ยเผื่อว่าไปลงอบต. อบจ. เทศมนตรีนะก็ใช้ได้นะคนก็ยังใช้กันอยู่คือนอกจากกลอนแล้วเขาพูดคำขวัญกันด้วยเคยเห็นไหมผมตั้งใจที่จะทำความดีเพื่อแผ่นเขาพูดมอตโต้สิ่งเหล่านี้มันทำให้เราอารมณ์ของคนต่อมาดึงคนฟังเข้ามาเป็นพวกอันนี้เขาก็ใช้กันเยอะมากนะครับวันนี้รู้สึกดีมากเลยที่ได้เดินเข้ามาในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมแห่งนี้เชื่อแน่ว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้จะปลูกฝังพวกเราเหมือนปลูกฝังอาจารย์ให้ผูกพันและทำความดีเพื่อสังคมคือเอาเราเข้าไปอยู่ในส่วนหนึ่งของหัวใจคนฟังนะครับนะหลายคนเลยนักการเมืองหลายคนที่เวลาจะสื่อสารเรื่องนี้เห็นไหมฮะเขาก็พยายามที่จะพูดด้วยภาษาถิ่นนั้นนะพยายามพูดใต้พยายามแล่งตายมั่งพยายามอู้กำเมืองพยายามเว้าลาวนะอันนี้คือการที่เราดึงคนฟังเข้ามาเป็นพวกเนาะหรือเราเจอวัยรุ่นแล้วเราไม่ได้ยินเสียงกรี๊ดเสียงกราดจากบรรดาญาติๆที่ห่างหายกันปีหนึ่งโยแล้วก็แร็ปบอกก็ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นคือเราเจอใครเราก็ทำให้เขาเป็นพวกเราอะเนาะตาสไหมวันนี้ตาสไหมน้องๆ นักเรียนตาสไหมฮะอะไรอย่างเงี้ยเราทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้อยู่ห่างไกลจากเราเขาเป็นพวกเดียวกับเราการสื่อสารของเราก็จะง่ายขึ้นย่อยง่ายขึ้นเพราะคนฟังรู้สึกว่าเราเป็นมิตรกับเขานะครับกลยุทธ์ที่เล่าเพียง3ข้อก็น่าสนใจนะคือข้อมูลมันมีเยอะมากใช่ไหมครับแต่เราสามารถสรุปออกมาสัก3เรื่องวันนี้พี่ไม่พูดมากเลยพี่พูดกับน้องสัก3เรื่องเรื่องที่1 น้องตามข่าวหรือยังที่คนเก็บขยะที่ชายหาดชะอำเก็บขยะเสร็จแล้วแทนที่จะเอาไปทิ้งในที่ที่ควรจะทิ้งกลับขุดหลุมฝังกลบที่ชายหาดนั้นเลยเป็นข่าวไปทั่วโลกเลยครับใน CNN ก็ทำข่าวข่าวที่2ที่พี่อยากจะรีวิวตอนนี้เป็นข่าวบันเทิงน้องดูหัวหน้าฮงไหมครับสรุปเรื่องของหัวหน้าฮงไปถึงไหนแล้วครับเขามีความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนหนึ่งแล้วเขาบังคับให้ทำแท้งจริงหรือเปล่าครับประเด็นที่3ที่อยากจะพูดก็คือน้องแอนชิลีน้องแอนชิลีรู้จักกันหรือเปล่าครับคนที่ได้รับรางวัลล่าสุดในการประกวดMUT นะครับปีล่าสุดนะเขาประกาศเรื่องของการที่ภาคภูมิใจในรูปร่างและเรือนร่างของตัวเองประมาณนี้ครับคือพยายามพูดคำสัก 2-3 ประเด็นที่มันอยู่ในกระแสแล้วชวนให้เขาติดตามอันนี้อาจารย์พูดเรื่องข่าวโดยทั่วไปนะฮะเรื่องตั้งคำถามและยิงคำตอบกลยุทธ์นี้คนก็ใช้บ่อยนะครับเราทำยังไงเราถึงจะกลายเป็นคนสุขภาพดีอ้าวพร้อมครับพร้อมครับพร้อมครับก็ชวนคนก็คุยนะเอ้า1ออกกำลังกายถูกไหมครับ2ทำอารมณ์ให้แจ่มใส3กินอาหารที่ทำให้เราสุขภาพแข็งแรง3ออครบเลยอะไรเงี้ยคือหลายคนก็ใช้วิธีการนี้คือเดาไปก่อนว่าคนฟังเขาจะฟังเรื่องอะไรบ้างแล้วก็ตอบคำถามไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับอีกกลวิธีหนึ่งเราเรียกว่ากลวิธีเล่นสลับเล่านะฮะเล่นสลับเล่าก็คือหากว่าใครกำลังสบายจงปรบมือพลันปังปังแล้วก็เล่า1เรื่องอย่างนี้เป็นต้นเล่นเกม1เกมแล้วก็เล่า1เรื่องนะอยากจะสอนนักศึกษาอยากจะทำเรื่องประเด็นปัญหาสังคมกับน้องๆเยาวชนนักศึกษาก็เอาหนังสือพิมพ์ลงให้เขาเลยแล้วก็ให้เขาเอาข่าวต่างๆภาพข่าวต่างๆมาตัดแปะนะมาตัดแปะในกระดาษ

แผ่นใหญ่แล้วให้เขาเล่าเรื่องอาชญากรรมที่เจอในหน้าหนังสือพิมพ์เห็นไหมฮะเล่นสลับเล่าเล่นสลับเล่าโปรเจกต์พวกนี้นะการสื่อสารพวกนี้เนี่ยกำลังมาแรงมากในยุคนี้นะครับอาจารย์ย้ำอีกทีนะกลวิธีหลากหลายอาจารย์พูดแค่

สร้างคำตอบไปเรื่อยๆ5เล่นสลับเล่านะครับต่อมาอาจารย์อยากจะให้พวกเราเวลาขึ้นไปสื่อสารเนี่ยเป็นตัวของตัวเองนะครับเรามองกระจกแล้วเนี่ยเราไม่ได้เป็นศิลปินดาราไม่ได้เป็นณเดชน์ยาย่าไม่ได้เป็นเคนภูมิแต่เราก็เป็นตัวของเราแล้วเราสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากตัวของเราได้ถ้านักศึกษาตามอินฟลูเอนเซอร์ตอนนี้เขาไม่ได้เป็นคนอื่นเลยนะครับเขาเป็นตัวของตัวเองพิมรีพายก็เป็นพิมรีพายบังซันก็เป็นบังซันนะแม่ฉันจะได้กินกุ้งพ่อฉันจะได้กินกุ้งแม่ฉันจะได้กินปลาอินทรีใช่ไหมพิมรีพายก็คุณลูกค้าขาคุณลูกค้าขาแล้วก็กิ้งกิ้งกิ้งกิ้งคือทุกคนเป็นตัวของตัวเองหมดเลยการเป็นตัวของตัวเองในบริบทของกาลเทศะนะครับจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะโลดแล่นอยู่ในการสื่อสารที่ภาคภูมิใจนะฮะเราเป็นคนอื่นไม่ได้ในขณะที่เรากำลังสื่อสารอยู่นะครับเรามีรากฐานมาจากอะไรนะอาจารย์เป็นคนตายเวลาแรงอาจารย์ก็พยายามแรงภาษาตายได้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราไปคุยกับคนฟังที่เป็นคนใต้ทั้งหมดการสื่อสารด้วยภาษาใต้อาจจะประสบความสำเร็จมากกว่าการสื่อสารด้วยภาษากลางก็เป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นดูคนฟังดูบริบทวัฒนธรรมที่เราเจอนะครับแล้วก็เป็นตัวของเราเองได้เลยนะแล้วตัวเองนี่แหละนะครับอัตลักษณ์พวกเรานี่แหละจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้เราสื่อสารโดนใจได้นะครับเราเก่งเรื่องเพลงลูกทุ่งเราก็เอาเพลงลูกทุ่งมาเป็นการสื่อสารได้นะน้องเคยฟังไหมครับปิดไฟใส่กลอนจะเข้ามุ้งนอนแล้วคิดถึงใบหน้านั่งเขียนจดหมายแล้วรีบทิ้งไปละโรงงานทอผ้างงกับการสื่อสารนี้ไหมครับอาจจะตั้งคำถามงงการสื่อสารไหมครับปิดไฟแล้วนะแล้วเขียนจดหมายได้ไงครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นคือพยายามเอาสไตล์ที่เราเป็นเนี่ยนะฮะเข้าไปทำให้อยู่ในเรื่องของการพูดนั้นอาจารย์ชอบร้องเพลงมากเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็สอนไปร้องเพลงไปเราอยากให้กำลังใจใครสักคนหนึ่งเราอาจจะบอกว่าใจ

0: ต้องเอ่ยคำ
1: เห็นไหมเราก็พยายามบอกเขาด้วยเพลงเราเห็นคนร้องไห้หรือเราอยากจะ empower เขาให้กำลังใจเขาก็บอกจำได้ไหมวันแรกที่เราเกิดมาเราร้องไห้มันสื่อความหมายว่าเราจะก้าวต่อไปบนโลกใบนี้เนื้อเพลงอาจจะไม่ตรงกับศิลปินมากแต่ว่าเรามีอารมณ์แบบนี้เราชอบการสร้างparticipation หรือการมีส่วนร่วมของผู้ฟังเราก็ให้เขามี participation มีส่วนร่วมกับเรานะเราเนี่ยปรบมือ5ครั้ง1 2 3 4 5แล้วก็ทำไปกับเขาอาจารย์คิดว่าการสื่อสารที่โดนใจเราต้องมีความเป็นตัวของเราเองนะครับมันจะทำให้เราประสบความสำเร็จในการสื่อสารแล้วกลยุทธ์สุดท้ายก็คืออย่าลืมเป็นมิตรกับคนฟังนะครับในชีวิตของเราเนี่ยเราเจอคน3กลุ่มเท่านั้นเองคนกลุ่มแรกคือคนที่อายุมากกว่าเราคนกลุ่มที่2คือคนที่เป็นเพื่อนเราอายุเท่าเราและคนกลุ่มที่3คือคนที่อายุน้อยกว่าเราเวลาเราเจอคนกลุ่มต่างๆแล้วเราไม่ทำให้เขาผิดหวังในการสื่อสารในแต่ละครั้งเนี่ยอาจารย์คิดว่าท่านจะประสบความสำเร็จในการสื่อสารนะฮะนะสมมติว่าท่านต้องไปคุยกับคนที่เป็นคนสูงวัยนะครับท่านรู้นี่นะคนสูงวัยเป็นยุคคุณพ่อคุณแม่ยุคคุณตาคุณยายของเราเขาอาจจะเกิดในช่วงที่เราเรียกกันทางวิชาการว่าเป็น Generation B คือ2489จนถึงปี2507คนกลุ่มนี้เนี่ยใช้ตาใช้หูใช้ปากใช้ร่างกายมามากแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่เขาอยากจะได้ยินในการสื่อสารก็คือการพูดด้วยการเสียงที่ถ้อยคำที่ฟังชัดนะเสียงชัดเจนกระชับแล้วก็ชัวร์นะเพราะฉะนั้นเราก็รู้ว่าคนกลุ่มผู้สูงวัยเนี่ยต้องการเสียงดังฟังชัดใช่ไหมเพราะว่าเขาต้องใช้หูอย่างโฟกัสนะเพราะฉะนั้นเราพวกเราเนี่ยต้องเห็นไหมเวลาเราเจอคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่เราอาจจะต้องใช้คำพูดใช้หน้าใช้ตาของเราให้เสียงดังฟังชัดใช่ไหม

หรือเวลาเราเขียนหนังสือให้คนกลุ่มนี้เราอาจจะต้องเขียนตัวใหญ่หน่อยเพื่อให้คนกลุ่มผู้สูงวัยเนี้ยรับสารอย่างชัดเจนนะครับคนกลุ่มอายุเท่าเราก็แคร์เขาหน่อยเอาใจใส่เขาหน่อยใช่ไหมครับเดาใจเขาหน่อยเขาอยากได้อะไรเขาพอจะแลกเปลี่ยนในสิ่งที่เป็นความสุขร่วมกันได้ไหมอย่าเอาแต่ใจตัวเองเวลาคบกับเพื่อนก็ต้องจริงใจใช่ไหมอย่าเอาแต่ใจตัวเองใช่ไหมนะก็ถามเขานิดนึงอยากกินอันนี้ไหมนะอ๋อไม่อยากกินอันนี้แล้วอยากกินอะไรลองหาประโยชน์ที่เราจะคุยกับเขาได้นะครับแล้วสุดท้ายก็คือคนกลุ่มที่อายุน้อยๆเนี่ยลองดูว่าเขาสนใจอะไรอยู่เราเอาตัวเราไปสนใจเหมือนเขาได้ไหมแล้วค่อยๆพูดนะครับเพราะฉะนั้นเป็นมิตรกับคนฟังอ่ะดีที่สุดนะครับเริ่มต้นจากความรักกันแหละดีที่สุด love before learn ทำให้รักก่อนแล้วค่อยเรียนรู้ด้วยกัน loveBefore teach ทำให้รักก่อนแล้วค่อยสอน Love before speech ทำให้รักก่อนแล้วค่อยพูดนะฮะเพราะฉะนั้นให้เวลากับการสร้างความสัมพันธ์ไปเลยในช่วงแรกๆเวลาเราขึ้นพูดเวลาเราขึ้นพูดที่ไหนเนี่ยจะสื่อสารให้โดนใจเนี่ยทำการบ้านเกี่ยวกับคนฟังไปให้ครบว่าคนฟังเป็นกลุ่มคนที่เป็นช่วงอายุเท่าไหร่เป็นคนเพศใดเป็นคนที่มีภูมิลำเนามาจากอะไรระดับการศึกษาเป็นอย่างไรเขาสนใจเรื่องอะไรกันอยู่นะครับเขาตอนนี้ในบริบทของเขากำลังคล้ายๆกับโฟกัสเรื่องอะไรคือเขาดูเทรนด์ใน Twitter เรื่องอะไรอยู่พยายามหยิบยกคำเหล่านี้เพื่อจะเดาใจเขาว่าเขาคิดอะไรอยู่เขาอยากฟังคำว่าอะไรนะเพราะฉะนั้นคนฟังทุกคนเนี่ยที่มาฟังเราเนี่ยเขารู้สึกว่าเรารู้ดีเขารู้สึกว่าเขาอยากจะได้คุณค่าจากการฟังในแต่ละครั้งเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเรานอกจากรู้ว่าเขาเป็นใครคนฟังเป็นใครคนฟังต้องการอะไรคนฟังมีประโยชน์อย่างไรจากการฟังเรานะครับคนฟังสนใจอะไรอยู่แล้วคนฟังจะมีส่วนร่วมกับเราได้ที่จุดไหนบ้างให้พยายามทำการบ้านเกี่ยวกับคนฟังนี้ไปให้มากแล้วเราจะประสบความสำเร็จเป็นการสื่อสารโดนใจในทุกๆครั้งเอาละครับอาจารย์พูดไป5ประเด็นเท่านั้นเองนะครับประเด็นที่อาจารย์อยากจะทำให้พวกเราได้กลายเป็นคนสื่อสารที่ทำให้ใครๆก็ฟังแล้วโอ้โหมันโดนอ่ะคนคนนี้สื่อสารแล้วโดนใจอ่ะนะมีอยู่5เรื่องอะไรบ้างครับ5เรื่องอะไรบ้างครับอ้าว1อย่าลืมจั่วหัวเรื่องให้เด่น2อย่าลืมหาประเด็นที่คนกำลังสนใจนะครับขึ้นมาเรียงร้อยในการพูดของเรา3ใช้กลวิธีที่หลากหลาย4มีสไตล์เป็นของเราเองอย่าไปเป็นคนอื่นเป็นตัวของเราเองเป็นตัวของเราเอง5เป็นกันเองกับคนฟังนะอาจารย์พูดช้าๆนะจั่วหัวเรื่องเด่นประเด็นน่าสนใจใช้กลวิธีที่หลากหลายมีสไตล์เป็นของตัวเองแล้วก็เป็นกันเองกับคนฟังแล้วอาจารย์เชื่อนะครับว่าคนที่ฝึกเรื่อยๆ practice makes perfect ฝึกทำแบบนี้เรื่อยๆฝึกที่จะสนใจมากกว่าเรื่องที่เราอยากจะพูดอ่ะสนใจบริบทสนใจคนฟังสนใจเทรนด์สนใจกระแสสนใจความรู้สึกของผู้คนสนใจสิ่งที่เป็นบริบทการสื่อสารด้วยนะครับแล้วก็สร้างเรื่องจากบริบทการสื่อสารที่สอดคล้องกับความรู้สึกของคนในขณะนั้นเราจะกลายเป็นนักสื่อสารที่สร้างการสื่อสารแบบโดนใจอย่างแน่นอนขอบคุณครับ

รู้หรือไม่ราชการส่วนภูมิภาคเป็นระบบบริหารราชการแผ่นดินที่ราชการส่วนกลางมอบอำนาจสั่งการบางส่วนให้แก่เจ้าหน้าที่ของตนที่ส่งไปปฏิบัติงานประจำเขตการปกครองต่างๆของประเทศโดยหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคได้แก่จังหวัดและอำเภอรวมทั้งส่วนราชการที่กระทรวงกรมต่างๆจัดตั้งขึ้น

0: พื่อปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่างๆให้ครอบคลุมทั่วประเทศเช่นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหน่วยงานเหล่านี้เป็นหน่วยงานทางปกครองประเภทหนึ่งที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: เรื่องมันนี่กับคนรุ่นใหม่

0: ตอนที่8เช็คอินเส้นทางการเงิน
1: อ้าวมีทำอะไรอยู่ล่ะ
2: อยากมีเงินล้าน
1: ถ้าโมแต่นั่งฝันจะได้เงินล้านเมื่อไหร่ล่ะลงมือกันเลยดีกว่าถ้าเปรียบเทียบเป้าหมายเงินเก็บ1ล้านบาทเหมือนกับการเดินทางไปเชียงใหม
2: ่อ๋อแสดงว่าเป้าหมายคือเชียงใหม่ใช่ไหมนะ
1: แต่ก่อนอื่นเรามาเช็คก่อนว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนถ้าเราไม่มีเงินเก็บก็เหมือนกับเราอยู่กรุงเทพจะเดินทางไปเชียงใหม่แต่ถ้าเรามีเงินเก็บ 300,000 บาทก็เหมือนกับเราอยู่นครสวรรค์จะเดินทางไปเชียงใหม่มีเงินเก็บจะถึงเป้าหมายก่อน
2: ถ้าอยากไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นต้องทำไงล่ะ
1: ก็พอมีทางเป็นไปได้นะวิธีแรกที่ทำได้คือต้องเดินทางด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นการเดินทางด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นคือเปลี่ยนจากเก็บเงินฝากธนาคารไปเป็นลงทุนในตราสารหนี้
2: อยากไปถึงเป้าหมายให้เร็วกว่านั้นอีกต้องทำยังไงล่ะครับ
1: ก็ต้องเปลี่ยนวิธีการเดินทางเป็นไปด้วยเครื่องบินซึ่งเปรียบได้กับการนำเงินไปลงทุนในหุ้นได้ผลตอบแทนสูงขึ้นยิ่งทำให้ไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้น
2: อ๋อรู้แล้วการไปถึงเป้าหมายมีได้หลายวิธีต้องเลือกวิธีที่เหมาะกับเรา
1: เก็บเงินฝากธนาคารลงทุนในตราสารหนี้ลงทุนในหุ้น

0: พนักงานบริษัทหรือมนุษย์เงินเดือนส่วนใหญ่ก็ใฝ่ฝันที่อยากจะทำงานในบริษัทใหญ่ๆที่มีชื่อเสียงและมีความมั่นคงนะคะเพราะว่านอกจากจะได้รับประสบการณ์ที่หลากหลายแล้วยังมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานมากขึ้นอีกด้วยแต่สิ่งสำคัญที่สุดที่มนุษย์เงินเดือนอย่างเราไม่ควรมองข้ามในการเลือกทำงานกับบริษัทต่างๆก็คือสวัสดิการที่เราควรได้รับหรือสิทธิประโยชน์ของมนุษย์เงินเดือนนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะมนุษย์เงินเดือนเนี่ยนะคะนอกเหนือจากทำงานเพื่อรับเงินเดือนที่เป็นรายได้ประจำในแต่ละเดือนแล้วนะคะหลายคนก็เลือกทำงานในองค์กรที่มีสวัสดิการหรือว่าสิทธิประโยชน์ที่ดีกับเราในฐานะมนุษย์เงินเดือนค่ะคำถามก็คือเรารู้หรือเปล่าว่าสวัสดิการที่เราพึงจะใช้สิทธินั้นมีอะไรบ้างวันนี้เราจะมาหาคำตอบเรื่องนี้กันค่ะตอนนี้นะคะเราจะชวนคุณผู้ชมมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของมนุษย์เงินเดือนนะคะซึ่งจะไปคุยกับบล็อกเกอร์ท่านหนึ่งนะคะที่เขียนเรื่องนี้มากว่า3ปีแล้วนะคะแล้วก็มีแฟนๆเนี่ยติดตามมากทีเดียวเดี๋ยวมาคุยกันนะคะกับอาจารย์สุมนจากเมธาค่ะซึ่งเป็นกรรมการผู้ของบริษัทการจัดการธุรกิจจำกัดสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีครับ
0: ก่อนอื่นอยากให้อาจารย์แนะนำตัวเองก่อนนะคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกับงานเขียนอาจารย์บ้างแต่ว่ายังไม่เคยเห็นตัวเป็นๆ วันนี้เรามาคุยกับอาจารย์เลยนะคะตอนนี้อาจารย์ทำหน้าที่กรรมการผู้จัดการของที่การจัดการธุรกิจใช่ไหมคะเล่าถึงเนื้องานให้ฟังหน่อยสิคะ
2: เนื้องานหลักๆนะครับก็จะเป็นที่ปรึกษาทางด้านการบริหารค่าจ้างเงินเดือนการวางระบบสวัสดิการต่างๆนะครับรวมทั้งก็เป็นวิทยากรให้กับองค์กรเอกชนหลายๆแห่งด้วยครับ
0: ก่อนหน้านี้นะคะอาจารย์ทำอะไรมาก่อนที่จะมานั่งตำแหน่ง MD ที่นี่คะ
2: ตั้งแต่จบปริญญาตรีมา
0: ค่
2: ะก็ไปทำหน้าที่เป็นมนุษย์เงินเดือนนะเป็นเจ้าหน้าที่สินเชื่ออยู่ที่กสิกรไทยจากนั้นก็ย้ายงานไปอยู่ไฟแนนซ์น
0: ะ
2: พอไฟแนนซ์มีปัญหาเรื่องต้มยำกุ้ง
0: ปี40ตอนนั้น
2: ครับผมก็ย้ายงานอีกคราวนี้ไปอยู่โรงงานทำน้ำตาลของเพื่อน
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะครับ
0: ก็คือทำมา3พาร์ทเลย
2: ใช่
0: แบงค์ไฟแนนซ์แล้วก็อยู่โรงงาน
2: ถูกครับ อยู่ในโลกของทางด้านสายการเงินเป็นหลัก
0: ค่ะ
2: จะพัดจัดผูมาตอนนั้นโรงงานเนี่ยต้องบอกว่าอยู่ต่างจังหวัดค่อนข้างจะเรียกว่าชนบทนิดนึง นะครับคุณพ่อก็เลยชวนออกปากชวนมาทำงานด้วยกันสินะครับแรกๆผมก็ไม่อยากทำจนกระทั่งครั้งนึงเนี่ยไปเจอนายเก่าของพ
0: ่
2: อที่รู้จักกันมาก่อนนะครับนายเก่าเขาก็เลยกระชิบกระซิบนะครับเฉลยบอกว่าจริงๆเนี่ยที่พ่อชวนอยากให้มาทำงานที่นี่เนี่ยเพราะว่าอยากให้อยู่ใกล
0: ้
2: ไม่อยากให้ลูกเนี่ยทำงานไกลๆ
0: ค่ะครับจะได้อยู่ใกล้ๆคิดถึงว่างั้นเถอะนะคะก็เลยตัดสินใจมาทำงานที่นี่
2: ใช่
0: แล้วทำไมตอนแรกถึงบอกว่าไม่อยากจะมาดูเรื่องของการจัดงานธุรกิจล่ะคะ
2: เรียนตรงๆว่าตอนเรียนปริญญาตรีเนี่ยไม่ค่อยประทับใจวิชาทางด้าน HR สักเท่าไหร่นะมองว่ามันเป็นวิชาที่น่าเบื่อแล้วมันไม่ค่อยมีแก่นอะไรที่มันเป็นหลัก
0: แต่ตอนนี้พอมาทำได้โอ้โหกว่า10ปีแล้วเหมือนกันใช่ไหมคะความคิดเราเปลี่ยนไปไหม
2: ต้องบอกว่ายิ่งทำยิ่งเปลี่ยนเราพบว่าตัวงานจริงๆเนี่ยมันก็จริงๆมันก็มีหลัก
0: ค่ะ
2: นะครับมันสามารถแอพพลายได
0: ้
2: แล้วต้องบอกว่างานในการบริหารจัดการคนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ท้าทาย น่าสนุก1คนก็1ปัญหา1เรื่อง
0: ค่ะ
2: นะครับ
0: แล้วกลับมาถามตัวเองก็ได้นะคะว่าเวลาเราทำงานเนี่ยเรามีปัญหากับงานหรือมีปัญหากับคนมากกว่ากันคำตอบส่วนใหญ่ก็บอกว่าก็กับคนนะคะนี่คือที่มานะคะของบริษัทนี้ที่เข้าไปช่วยจัดการคำถามก็คือตอนที่คุณสุมนเนี่ยเขียนบล็อกนะคะ3ปีเนี่ยเขียนเกี่ยวกับเรื่องของมนุษย์เงินเดือนสวัสดิการการใช้ชีวิตในองค์กรนะคะการทำงานหรือแม้แต่เรื่องของสิ่งที่ควรรู้นะคะเรานำเรื่องเหล่านี้มาจากอะไรถึงมาแบ่งปันผ่านบล็อกของ OK Nation นะคะ
2: ส่วนใหญ่นะครับจะมาจากเรื่องที่ว่าประสบการณ์จริงที่เราไปเจอมากกว่า
0: ค่ะ
2: นะครับก็เก็บเอาเกร็ดพวกนี้มาเล่า
0: เช่นอะไรบ้างคะเรื่องที่ถือว่าได้รับความนิยมมากๆเลยในบล็อกของเรา
2: อย่างเช่นเรื่องของวิธีการขึ้นเงินเดือนอะไรพวกนี
0: ้
2: นะครับก็จะมีคนติดตามมาตลอดนะครับหรือบางครั้งไปเขียนนอกเรื่องไปนิดนึงอย่างเช่นวิธีการเลือกใช้บัตรเครดิตนะครับ
0: คนก็ชอบด้วย
2: คนก็ชอบด้วยนะติดตามอ่านเนี่ยเป็นหมื่นๆครั้ง
0: ค่ะอย่างวิธีการขึ้นเงินเดือนเนี่ยบอกเคล็ดลับให้หน่อยได้มั้ยคะเผื่อใครดูอยู่แล้วแบบอยากรู้จังเลย
2: เคล็ดลับนะครับจริงๆต้องเรียนว่ามันไม่ลับหรอก เรื่องของเงินเดือน
0: ค่ะ
2: นะครับจริงๆสิ่งสำคัญคือคนที่ทำหน้าที่ขึ้นเงินเดือนเนี่ยต้องเข้าใจหลักที่มาก่อนว่าทำไมถึงขึ้นเงินเดือนให้ลูกน้อง
0: ค่ะ
2: แล้วก็สามารถอธิบายเหตุผลได้
0: แล้วถ้าเราเป็นมนุษย์เงินเดือนแล้วอยากได้ขึ้น

0: เนี่ยสิ่งที่เราจะต่อรองกับนายจ้างเนี่ยคืออะไรคะ
1: เราต้องกลับมามุมมองในมุมของนายจ้างก่อน
0: ว่าจริ
1: งๆใช่ฮะจริงๆนายจ้างอยากได้อะไรเราพยายามสร้างผลงานที่ดีแล้วก็ต้องเรียนตรงๆว่าต้องให้มาที่เขาคาดไว้ด้วย
0: นายจ้างเองก็ต้องคิดถึงลูกน้องด้วยเหมือนกันนะคะนี่คือสิ่งที่เราบริหารจัดการให้อยู
1: ่
0: บทบาทหน้าที่ของบริษัทเนี่ยนะคะทางด้านของคุณสมวนเองอาจารย์เนี่ยก็ดูแลอย่างเต็มที่เพราะว่าเป็น MD แล้วแล้วก็เป็นหุ้นส่วนด้วยใช่ไหมคะบริษัทนี้เนี่ยดำเนินการมากี่ปีแล้วคะ
1: ปีนี้ขึ้นเป็นปีที่30นะครับ
0: ส่วนใหญ่ลูกค้าของเรานี่เป็นใครคะ
1: ปัจจุบันจะเป็นบริษัทขนาดกลางที่กำลังจะก้าวกระโดดเป็นบริษัทโต
0: หัวใจเวลาเขามาถามเราเนี่ยหลักๆก็คือไม่พ้นเรื่องของคนใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องครับ
0: ปัญหาที่พบเจอบ่อยๆเนี่ยหรือว่าสิ่งที่เขาให้เราไปจัดการนี่คืออะไรบ้างคะ
1: ปัญหาที่เจอบ่อยก็คือเรื่องของพวกเงินเดือนมนุษย์เงินเดือนเลยนะครับเวลาที่เขาโตมาจากบริษัทกิจการขนาดเล็กเนี่ยก็โตมาเรื่อยๆไม่มีระบบไม่มีระเบียบอะไรนะครับนึกอยากจะขึ้นเงินเดือนยังไงก็ขึ้นนึกอยากจะกำหนดเงินเดือนยังไงก็กำหนดปัญหาเกิดขึ้นก็คือว่าเงินเดือนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่เป็นความลับพนักงานก็รู้กันฮะแล้วก็เกิดการอิจฉาอะไรกันบ้างบางคนก็งอนลาออกซะเลยน
0: ะ
1: องค์กรก็มีปัญหาว่าต้องมานั่งหาคนมานั่งแก้ปัญหาพวกนี้
0: แล้วเวลาเราแก้ปัญหาให้กับองค์กรที่บอกว่าเป็นขนาดกลางเพื่อจะโตไปเป็นขนาดใหญ่เนี่ยปัญหานี้จุดสำคัญที่จะทำให้คลายปมได้คืออะไรคะ
1: เราก็จะต้องเข้าไปช่วยวิเคราะห์ปัญหาก่อนนะครับว่าปัญหาเนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากความคาดหวังของนายจ้างที่เยอะเกินไปหรือเปล่าหรือว่าเกิดจากความคาดหวังของลูกจ้างที่เยอะเกินไปจากนั้นเราก็ค่อยมาวางเกี่ยวกับพวกระบบเงินเดือนต่างๆกำหนดเป็นโครงสร้างเงินเดือนอะไรพวกนี้ขึ้นมา
0: มีแบบแผนที่ชัดเจนก็สามารถพูดคุยได้นะคะแล้วก็ทำความเข้าใจทั้งในฝั่งของคนที่เป็นระดับล่างระดับกลางแล้วก็บรรดาผู้บริหารด้วย
1: ถูกต้องครับ
0: ใช่ไหมคะเวลาพูดถึงเรื่องมนุษย์เงินเดือนเนี่ยนะคะนอกเหนือจากปัญหาเรื่องเงินเดือนแล้วสิ่งที่จะเจอตามมาที่เขาชอบมาปรึกษาเราเนี่ยมีประเด็นอะไรอีกบ้างคะ
1: บางครั้งก็จะมีประเด็นในเรื่องของสวัสดิการต่างๆนะครับบางคนก็มาปรึกษาว่าตอนนี้ลูกน้องคนนึงกำลังจะไปเรียนต
0: ่
1: อลูกน้องบอกว่าอยากทำงานด้วยเรียนไปด้วยเพราะว่าถ้าเรียนอย่างเดียวเนี่ยก็ไม่มีตังค์ใช้
0: ขาดรายได้
1: ครับขาดรายได้
0: ถูก
1: ถามเจ้านายถ้าอย่างนี้จะทำยังไงดีเจ้านายบางคนก็บอกว่าอ่ะงั้นให้ลาไปเรียนได้เฉพาะตอนเย็นลูกน้องก็มีปัญหาอีกบอกว่าบางวันเนี่ยต้องไปตอนบ่ายเพราะว่ามีสอบใช้ลาป่วยแทนได้ไหมเราลูกน้องคนนี้ฉลาดนะครับไปศึกษามาบอกว่าลาป่วยเนี่ยลาได้30วันต่อปี
0: ก็ใช้สิทธิ์ไป
1: ใช่พยายามจะใช้สิทธิ์ต้องเรียนตรงๆว่ามันเป็นการใช้สิทธิ์ที่ผิดวิธีเข้าข่ายว่าโกหกนายจ้างถือว่านายจ้างอาจจะตีความว่าเป็นการผิดทางวินัยมีสิทธิ์ที่จะให้ออกได
0: ้ก็ต้องระวังด้วยเหมือนกัน
1: ถูกครับ
0: ค่ะเขาก็เข้ามาปรึกษาแล้วก็ให้ความเห็นแล้วก็คำแนะนำไป
1: ถูกครับ
0: ทางแก้ของเรื่องนี้คืออะไรคะ
1: ทางแก้ของเรื่องนี้คือต้องให้สองฝ่ายมาคุยกันตรงๆผมก็แนะนำฝ่ายนายจ้างว่างั้นเรียกลูกจ้างมาคุยดีกว่
0: าน
1: ะครับคุณอย่าใช้ลาป่วยเลยนะครับมาดั้งดูพวกลาพักร้อนดีไห
0: ม
1: พอลาพักร้อนเนี่ยบริษัทให้อยู่manageตรงนี้ดีกว่านะครับแล้ววันไหนถ้าจำเป็นต้องออกจากงานเร็วนิดนึงนะครับนายจ้างก็หลับตาสักข้างหนึ่งแล้วกันแต่ว่าการหลับตาครั้งนี้คุณต้องคุยกับลูกจ้างคนอื่นด้วยให้ลูกจ้างคนอื่นรู้นะคนนี้ที่ออกจากงานได้เร็วนิดนึงโดยนายจ้างไม่ด่าเนื่องจากว่าเขาไปเรียนต่อ
0: ก็ต้องทำความเข้าใจไม่ใช่แค่เรื่องของคนสองคน
1: ใช่แบบนี้นายจ้างก็ได้ใจของลูกจ้างด้วยโอ้ยนายใจดีนะให้เรียนต่อลูกจ้างก็ชอบ
0: ค่ะนี่เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะแล้วก็เรื่องสวัสดิการของมนุษย์เงินเดือนจริงๆมีมากกว่านี้มากเดี๋ยวอาจารย์สุพลจะเล่าให้เราฟังนะคะว่าในมุมของตอนที่ตัวเองเป็นลูกจ้างกับตอนที่ตัวเองเนี่ยมาดูแลลูกจ้างให้กับองค์กรหลากหลายองค์กรเนี่ยสวัสดิการอะไรที่เราควรรู้ที่เราละเลยไปหรือว่าที่เราเนี่ยยังไม่รู้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อในเงินทองต้องวางแผนค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่อนาคตไกล
0: กลับมาคุยกันต่อนะคะในช่วงที่2นะคะช่วงแรกเรารู้กันไปแล้วว่าปัญหาหลักของเรื่องเงินเดือนเนี่ยก็คือเรื่องเงินเดือนเนี่ยแหละค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องนี้นะคะหนึ่งสิ่งที่ทำให้หลายคนเข้ามาทำงานในบริษัทหรือว่าองค์กรต่างๆก็คือเรื่องสวัสดิการด้วยเพราะว่าจะอยู่กับเราไปเรื่อยๆจนหมดอายุงานวันนี้เดี๋ยวอาจารย์จะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าแล้วสวัสดิการอะไรที่เราพึงรู้บ้างแต่ก่อนอื่นอาจารย์บอกว่าต้องดูเรื่องเงินเดือนก่อนนี่แหละเพราะเรื่องเงินเดือนเนี่ยก็มีนัยยะที่มากกว่าแค่ เงินเดือนเท่านั้นด้วยมีอะไรบ้างคะ
1: ต้องเรียนตรงๆว่าคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนจริงๆก็อยากได้เงิน
0: ถู
1: กไหมครับสิ่งที่อยากจะฝากไปยังมนุษย์เงินเดือนทั้งหลายก็คือตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้าไปคุยกับบริษัทนะครับคุยกันให้ชัดเจนก่อนว่านอกเหนือจากเงินเดือนแล้วบริษัทให้อะไรอีก
0: เช่นอะไรบ้างคะ
1: นะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเราไปเป็นพนักงานผลิตในโรงงานนะครับบางที่เขาก็ให้เบี้ยขยันคุณมาทำงานทุกวันนะครับไม่สายไม่กลับก่อนได้ตังค์เพิ่มอีกนะเราก็ต้องรู้กติกาตรงนั้น
0: บางทีไม่รู้แล้วก็เสียสิทธิ์ไปโดยใช่เหต
1: ุถูกครับ
0: แล้วมาถึงเรื่องสวัสดิการกันบ้างดีกว่านะคะมีหลายสวัสดิการเลยตอนที่เราทำงานอยู่ก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลานะคะเรื่องของการปรับขึ้นเงินเดือนต่างๆนะคะมีคำแนะนำยังไงบ้างในแต่ละสเต็ป
1: อันแรกเนี่ยเราต้องศึกษาก่อนนะครับว่าวันลาที่บริษัทให้ในแต่ละประเภทมีอะไรบ้างบางบริษัทจะมีลาไปแต่งงานให้ก็มีนะครับเราต้องศึกษาว่าเขาให้ด้วยเงื่อนไขอะไรให้กี่วันแล้วก็ใช้ประโยชน์ตรงนั้นให้มันถูกต้อง
0: นอกจากวันลาแล้วเรื่องนึงที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือเรื่องของโบนัสการขึ้นเงินเดือนเนี่ยพอเข้าช่วงปลายปีแล้วหลายคนก็เริ่มคิดแล้วว่าเอ๊ะปีนี้จะเป็นยังไงนะได้โบนัสกลางปีหรือเปล่าแล้วเงินเดือนปลายปีจะได้ปรับขึ้นไหมโบนัสปลายปีจะเป็นยังไงเรื่องนี้เนี่ยสวัสดิการเหล่านี้เนี่ยเป็นข้อตกลงร่วมตั้งแต่วันแรกแล้วมีการเปลี่ยนแปลงได้ใช่ไหมคะ
1: ถ้าเกิดกรณีเป็นข้อตกลงนะครับต้องดูว่าข้อตกลงตรงนั้นเนี่ยมีเงื่อนไขลึกยังไงด้วยนะครับบางแห่งที่มีสหภาพแรงงานก็จะมีข้อตกลงพวกเกี่ยวกับโบนัสอยู
0: ่
1: เขาอาจจะตกลงกันแล้วว่าจ่ายนะปีละ5เดือนเป็นเวลา3ปีพอหลังจากจบ3ปีนั้นค่อยมาคุยกันอีกรอบนึงต้องดูเงื่อนไขตรงนี
0: ้แต่สุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
1: ในกรณีถ้าเกิดนายจ้างไปตกลงกับสหภาพแรงงานแล้วนะครับผลประกอบการเป็นยังไงก็ตามก็ต้องดำเนินการตามข้อตกลง
0: นอกจากนี้ก็มีสวัสดิการอื่นๆด้วยนะคะอย่างเช่นประกันสังคมนะคะแล้วก็เรื่องของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือว่า Provident Fund บางแห่งก็มีบางแห่งก็ไม่มีนะคะแล้วก็บางที่เนี่ยก็อาจจะมีสวัสดิการอะไรเพิ่มเติมให้กับพนักงานมีคำแนะนำยังไงเกี่ยวกับเรื่องการใช้สิทธิ์เหล่านี้บ้างคะ
1: อันแรกเนี่ยครับในฐานะมนุษย์เงินเดือนเนี่ยควรที่จะทำความเข้าใจสิทธิ์พวกนี้ก่อนว่าเรามีสิทธิ์เรื่องอะไรมากน้อยขนาดไหนนะครับไม่งั้นเราจ่ายเงินไปเปล่าอย่างเช่นในกรณีประกันสังคมนะครับผมเชื่อว่าบริษัทส่วนใหญ่เนี่ยจะหักแล้วก็ส่งให้พนักงานก็เรียกว่ากำกืนฝืนทนนะครับกฎหมายบังคับให้หักก็ต้องหักแต่ที่เจอส่วนใหญ่คือพนักงานไม่รู้ว่าหักไปแล้วจะมีโอกาสใช้สิทธิ์ได้อย่างไร
0: ใช่เหมือนบอกเอาไปทำไม750บาทต่อเดือนเสร็จแล้วก็ไม่รู้เอาไปไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆสิทธิ์เยอะเหมือนกัน
1: ใช่
0: เช่นอะไรบ้างคะที่เราควรรู้
1: เช่นสมมติว่าตอนที่เราออกจากงานนะครับแล้วยังหางานใหม่ทำไม่ได้จริงๆประกันสังคมก็มีเงินช่วยเหลืออยู่ก้อนหนึ่งนะครับเพียงแค่เราไปลงทะเบียนกับเขาว่าตอนนี้เราเป็นผู้ว่างงานอยู
0: ่
1: เขาก็จะมีกองทุนประกันการว่างงานมาช่วยเราในช่วงนี้ได
0: ้ประมาณสัก3เดือนเดือนนึงก็หลายพันเหมือนกันนะคะสัก3 4
1: ก็ยังดีกว่าไม่ได้
0: ใช่ครับ
1: ในบางกรณีคุณแม่คลอดบุตรประกันสังคมจริงๆเขาก็มีเงินช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูบุตรให้เดือนนึงอาจจะไม่กี่ร้อยแต่ว่าก็ดีกว่าไม่
0: ม
1: ีโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดเราเป็นเงินมนุษย์เงินเดือนที่ฐานเงินเดือนน้อยผู้นี้ก็ยังมีคุณค่าอยู่
0: ใช่ค่ะและอย่างกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือว่า Provident Fund ล่ะคะ
1: ก็ต้องไปดูว่าบริษัทที่เราอยู่เขาให้เท่าไหร่ด้วยโดยปกตินะครับนายจ้างจะสมทบให้กับสิ่งที่เราออมไปสิ่งที่ผมเห็นหลายๆคนคือก็คือว่าพยายามออมในอัตราที่ต่ำที่สุดเพื่อให้เหลือเงินกลับบ้านเยอะที่สุด
0: แต่จริงๆแล้วเป็นยังไงคะ
1: จริงๆแล้วอยากให้พวกเรามองยาวไปอีกนิดนึงอนาคตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อาจจะไม่แน่นอนนะครับเราอาจจะมีจังหวะที่อาจจะต้องว่างงานไม่ว่าเราออกไปด้วยตัวเองหรือว่าเขาให้ออกจากเกษียณอะไรพวกนี้นะครับ Provident Fund พวกนี้มีบทบาทนะช่วยเลี้ยงดูเราได้เยอะมาก
0: ใช่ค่ะบางคนตั้งตัวได้จาก Provident Fund เลยเป็นหลักแสนหลักล้านก็
1: ม
0: ีนะคะดังนั้นก็อย่าละเลยสิทธิ์ของตัวเองทีนี้มาสิทธิ์สุดท้ายสมมติว่าเราเนี่ยทำงานมาถึงระดับหนึ่งต้องออกจากงานไม่ว่าจะด้วยการเปลี่ยนงานการเกษียณอายุนะคะหรือว่าบางคนอาจจะโดนไล่ออกก็
1: ม
0: ีสิทธิ์ที่ควรรู้สำหรับการออกจากงานมีอะไรบ้างคะ
1: อันแรกเลยนะครับกรณีลาออกเองก่อนนะครับถ้าเราออกไปแล้วนะครับยังไม่มีงานทำอย่างที่ผมเล่าให้ฟังแล้วกองทุนประกันสังคมก่อนก้อนหนึ่งทางด้าน Provident Fund นะครับมีให้คุณเลือก2ทางทางแรกคือคุณข ขอเบิกเงินก้อนตรงนั้นออกมาได
0: ้
1: เงินก้อนที่คุณเก็บเข้ากองทุนบวกด้วยผลประโยชน์ต่างๆที่กองทุนให้มาส่วนของนายจ้างอันนั้นต้องไปดูกติกาของกองทุนหลายๆแห่งนะครับบอกว่าคุณต้องทำงานอย่างน้อยเท่านี้ปีถึงจะได้ทั้งหมดเราต้องศึกษาตรงนี้ก่อนที่จะลาออก
0: ค่ะไม่ใช่ได้ทุกปีนะคือทำงานไม่กี่วันออกไม่ได้
1: ถูกครับบางแห่งอย่างสมมติว่าเขาบอกว่าต้องทำงานอย่างน้อย10ปีจะได้ส่วนของนายจ้างทั้งหมด
0: ใช่ใช
1: ่แล้วคุณมาลาออกในปีที่9กับ11เดือน
0: เสียได้เสียได้แต่ว่าส่วนของเราได้อยู่แล้วทำให้ประโยชน์ด้วย
1: แต่ว่าส่วนของนายจ้างซึ่งเรียกว่าเท่ากับส่วนของเรามันเท่ากับคุณหายเงินหายไปครึ่งหนึ่งเลย
0: ต้องเช็คดีๆจะลาออกเนี่ยก็ต้องดูด้วยนะคะว่า Provident Fund เราใกล้ได้สิทธิ์เต็มร้อยของส่วนนายจ้างหรือเปล่า
1: ใช่
0: ถ้าใกล้แล้วอดทนนิดนึงน
1: ะ
0: เขาสามีให้เราแล้ว
1: ครับ
0: นั่นคือส่วนของการลาออกเองนะคะมาอีกกรณีหนึ่งบ้าง
1: กรณีให้ออกนะครับตามกฎหมายเนี่ยก็บริษัทจะต้องมีเงินชดเชยให้ก้อนหนึ่งนะครับเอาไว้รอระหว่างที่หางานใหม่ส่วนของ Provident Fund อันนี้ต้องกลับไปดูเงื่อนไขบางแห่งเขาก็อาจจะมีเงื่อนไขของกองทุนเขาบอกว่าถ้าเกิดให้ออกนะส่วนของนายจ้างจะไม่ได้ได้เฉพาะส่วนของตัวเองที่เก็บเอาไว
0: ้ค่ะ
1: ซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดใครเก็บไว้ตั้งแต่ต้นในอัตราที่เยอะคุณก็มีเงินสำรองไว้ใช้เยอะขึ้น
0: ค่ะแล้วถ้าประกันสังคมล่ะคะถ้าถูกให้ออกเราจะได้ส่วนของการชดเชยการว่างงานหรือเปล่า
1: ก็ยังได้อยู
0: ่
1: ครับแต่ว่าเราต้องไปแจ้งประกันสังคมให้ทราบ
0: ค่ะสุดท้ายมาดูเรื่องของการออกเนื่องจากเกษียณอายุบ้าง
1: ออกเนื่องจากเกษียณอายุเนี่ยครับกฎหมายก็กำหนดไว้เหมือนกันว่านายจ้างต้องจ่ายชดเชยให้ก้อนหนึ่งก่อนแล้วนอกเหนือจากเงินชดเชยตามกฎหมายแล้วเนี่ยเรายังได้ส่วนของ Provident Fund ด้วยถ้าเกิดบริษัทมีนะครับเราได้เต็
0: ม
1: ๆทั้งส่วนของเราเองทั้งส่วนของนายจ้าง
0: ค่ะแล้วถ้ามนุษย์เงินอยากจะวางแผนการเงินนะคะในฐานะที่เราคุยกับนายจ้างลูกจ้างเยอะมากเลยนะคะหลายองค์กรเลยเนี่ยมีคำแนะนำกับคนเหล่านี้ยังไงเขายังมองประเด็นเรื่องของการวางแผนการเงินของมนุษย์เงินเดือนเนี่ยต่างไปจากสิ่งที่ควรเป็นในรูปแบบไหนบ้าง
1: อยากให้มองยาวๆนะครับทุกวันนี้ที่ผมเห็นส่วนใหญ่คือพอเช้ามาก็ก้มหน้าก้มตาทำงาน
0: ค่ะ
1: เย็นลงก็ไปชลากินข้าวกับเพื่อน
0: ปาร์ตี้
1: ปาร์ตี้เรื่อยๆเงินทองไม่ค่อยเหลืออยากให้เราออมหัดออมนะครับ Provident Fund เนี่ยเป็นเครื่องมือที่ดีในการบังคับตัวเองให้ออม
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะนายจ้างก็ช่วยหักให้เรานะครับนอกจากนี้เนี่ยครับผลตอบแทนต้องเรียนตรงๆว่าสูงกว่าไปฝากเงินเองคุณออมไปเข้า Provident Fund เนี่ย100บาทนายจ้างก็สมทบให้100บาท
0: ค่ะ
1: เท่าตัวเลยแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าเอา100บาทของเราเนี่ยไปฝากธนาคารนะครับปัจจุบันนี้ได้อย่างเก่งก็แค่บาทเดียว
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นทำ Provident Fund ดีกว่า
0: ค่ะอย่างนั้นเนี่ยสวัสดิการต่างๆนะคะเราควรรู้ไว้นะคะแล้วก็ควรสอบถามกับทาง HR ตั้งแต่วันแรกๆที่เราเข้าทำงานเลยแต่ว่าถ้าเราเข้าทำงานมาระยะนึงแล้วดูรายการบอกว่าอยากจะเข้าไปดูจังว่าเรามีสวัสดิการอะไรที่เรายังไม่รู้อยู่บ้างก็อย่าลืมไปสอบถามแล้วก็ใช้สิทธิ์ให้เต็มที่นะคะแล้วก็ที่สำคัญอาจารย์บอกไว้เสมอว่าต้องดูระยะยาวนะคะอย่าคิดแค่ว่าเราหาวันนี้กินวันนี้มีเงินใช้ทุกเดือนเพราะว่ามีความมั่นคงในฐานะมันนี่เงินเดือนอยู่แล้วแต่อย่าลืมว่าอายุทำงานเราก็จำกัดนะคะถึงสัก55หรือ60เนี่ยเขาก็ให้เราเกษียณจากการทำงานแล้วอายุก็ยืนขึ้นกว่าจะไปถึง80 90ปีเดี๋ยวนี้คนสมัยนี้อายุยืนด้วยวัฒนาการทางการแพทย์ดีก็ต้องเตรียมเผื่อไว้อีก20 30ปีที่เหลือของชีวิตด้วยการวางแผนการเงินที่ดีที่สุดของมนุษย์เงินก็คือการใช้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือว่า Provident Fund นั่นเองนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณครับเก็บออมเงินทองต้องวางแผ
0: นเผื่ออนาคตไกลหลังจากเราฟังมุมมองของที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคลอย่างอาจารย์สุมวลไปแล้วนะคะคราวนี้มาฟังมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถึงคำแนะนำสิทธิประโยชน์ที่มนุษย์เงินเดือนพึงรู้กันบ้างค่ะ
3: ค่ะวันนี้คุณใช้สิทธิ์ของมนุษย์เงินเดือนคุ้มหรือยังคะเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยจริงๆเราก็มีสิทธิประโยชน์สิทธิพิเศษหลายอย่างนะคะถ้าเรามองกันในแง่ของการวางแผนการเงินเนี่ยก็ต้องดูให้รอบคอบจริงๆคนจะทำอะไรให้ประสบความสำเร็จได้นะคะการหาข้อมูลนะคะการมีข้อมูลครบถ้วน ป็นเรื่องที่สำคัญมนุษย์เงินเดือนก็เหมือนกันนะคะก็ต้องศึกษาข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์กับการวางแผนการเงินของตัวเองให้รอบคอบเช่นกันนะคะอย่างเช่น1 นะคะสำคัญมากเลยเราต้องศึกษาสวัสดิการของที่ทำงานนะคะที่ทำงานที่เราทำอยู่ไม่ว่าเราจะเพิ่งมาเริ่มทำหรือทำมานานแล้วก็ตามก็ต้องศึกษานิดนึงนะคะเข้าใจว่ามนุษย์เงินเดือนที่เริ่มเข้ามาทำงานใหม่ๆอาจจะไม่ได้สนใจสวัสดิการอะไรของที่ทำงานมากมายก็อยากให้

0: ไปศึกษานะคะสำคัญก็คือจะมีสวัสดิการเรื่องสุขภาพใช่ไหมคะอย่าคิดว่าเรายังเด็กอยู่เราคงจะไม่เจ็บป่วยไข้ไม่สบายนะคะก็ศึกษาไว้ก่อนนะคะหาข้อมูลไว้เผื่อมันมีเหตุฉุกเฉินหรือเจ็บป่วยขึ้นมาก็จะได้ไม่ลำบากนะคะไม่งั้นบางทีเนี่ยเราก็พบว่าคนส่วนใหญ่เข้าไปในโรงพยาบาลก็จ่ายค่ารักษาพยาบาลอะไรไปแล้วก็มาเบิกทีหลังบางทีทำเอกสารอะไรไม่ครบก็จะไม่สามารถเบิกได้เราก็จะเสียประโยชน์ไปโดยที่ไม่ควรจะเสียใช่ไหมคะหรือเขามีสวัสดิการด้านการเงินอะไรไหมธรรมชาตินะคะหลายองค์กรเนี่ยจะมีสหกรณ์ออมทรัพย์จะบอกว่าสหกรณ์ออมทรัพย์เนี่ยมันเป็นแหล่งผลิตดอกผลทางการเงินที่สำคัญของมนุษย์เงินเดือนเลยนะคะแล้วมันจะช่วยเราให้มีวินัยในการออมด้วยอันถ้าถามพี่ส่วนตัวเนี่ยนะคะก็มองว่าที่ไหนมีสหกรณ์ออมทรัพย์นะคะให้หักเงินเดือนตัวเองเนี่ยเก็บไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เท่าที่จะเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของเราเพราะมันจะไปเข้าสูตร pay yourself first อะค่ะเวลามีเงินเนี่ยสิ่งที่ควรทำก็คือออมเงินก่อนใช้เงินใช่ไหมคะงั้นการออมเงินก่อนใช้เงินด้วยการให้สหกรณ์ออมทรัพย์ตัดเงินเดือนเราไปเลยเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ดีมากนะคะแล้วก็ธรรมชาติเนี่ยดอกเบี้ยหรือเงินปันผลของสหกรณ์ออมทรัพย์เนี่ยค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับผลตอบแทนข้างนอกนะคะแต่ก็มีข้อควรระวังนิดนึงว่าโดยธรรมชาติของเงินปันผลสหกรณ์เนี่ยมันจะเป็นลักษณะผลตอบแทนที่ไม่ทบต้นนะฮะงั้นพอแต่ละปีเราได้ปันผลออกมาแล้วก็อาจจะต้องหาทางวางแผนที่อื่นด้วยนะคะแต่แน่ๆคือมันจะช่วยให้เรามีวินัยทางการเงินที่ดีมากนะคะแล้วก็อีกอันนึงสำคัญจะนึกไม่ถึงนะคะองค์กรส่วนใหญ่ในปัจจุบันเนี่ยจะส่งเสริมให้พนักงานได้พัฒนาตัวเองได้เรียนต่อได้ศึกษาต่อทั้งในประเทศต่างประเทศตรงนี้ถ้าเราศึกษาเราก็จะมีโอกาสมีลู่ทางในการพัฒนาตัวเองมันไม่ใช่แค่ตัวเราไม่ใช่แค่องค์กรนะคะแต่มันก็จะช่วยให้ทุกอย่างมันพัฒนาขึ้นในแง่ขององค์ความรู้นะคะก็จะเป็นสวัสดิการที่น่าสนใจที่เราจะต้องไปสืบไปศึกษาต่อให้ดีนะคะข้อ2ก็คืออันนี้เราต้องวางแผนตัวเราเองให้ดีนะคะคือพอเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยแน่นอนเราโดนทุกเดือนก็คือโดนหักภาษีใช่ไหมคะจากเงินได้ที่เราจะได้เราก็ต้องหาวิธีการบริหารจัดการวางแผนภาษีของตัวเราเองให้ดีเราจะบอกว่าเราเพิ่งเริ่มทำงานเงินเดือนน้อยเราจะวางแผนภาษีได้ยังไงจริงๆแล้วมันมีทางเลือกมีตัวช่วยเยอะแยะมากมายนะคะในการวางแผนภาษีเรื่องง่ายๆนะคะสมมุติเราเงินไปซื้อกระเป๋า1ใบนะคะหรือเข็มขัดเท่ๆ1เส้นรองเท้าเก๋ๆสัก1คู่จริงๆตรงนี้ถ้าเราแปลงเป็นเงินลงทุนนะคะไปลงทุนกองทุนรวมซึ่งปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ใช้เงินเยอะนะคะหลายท่านที่มีข้อมูลก็จะทราบว่าเราสามารถลงทุนในกองทุนรวมนะคะโดยเฉพาะถ้าเป็นกองทุนรวมที่ช่วยประหยัดภาษีอย่าง RMF LTF แล้วเนี่ยมันง่ายมากเราไปได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการหรือง่ายๆเดินเข้าไปได้ในทุกธนาคารเลยนะคะเขาก็จะมีบริการตรงนี้อยู่ก็ตัดจากเงินเดือนเราได้เลยอันนี้ก็เป็นอีกทางนึงที่ช่วยให้เราบริหารจัดการเงินเดือนเราได้นะคะซึ่งเริ่มต้นเนี่ยนะคะเริ่มต้นใช้เงินน้อยมากเริ่มต้นเปิดบัญชีอาจจะแค่ 1,000 แล้วก็ให้เขาหักเงินเดือนรายเดือนเราเนี่ยขั้นต่ำก็คือ500บาทในถ้าใครเงินเดือนมากอยากใช้เงินน้อยๆก็ให้หักเยอะขึ้นนะฮะก็ไปเลือกกองที่มีระดับความเสี่ยงเหมาะสมกับเราแล้วก็หักเงินเดือนลงไปเลยแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรมากนะฮะอันนี้เป็นวิธีการง่ายๆที่จะบังคับตัวเราเองให้มีเงินลงทุนทุกเดือนนะคะโดยเฉพาะมนุษย์เงินเดือนนะคะไม่งั้นเราจะเผลอนะคะเราจะเผลอง่ายมากนะคะข้อ3ก็คือธรรมชาติเนี่ยมนุษย์ทำงานคนทำงานเราก็จะมีสวัสดิการจากกองทุนประกันสังคมอันนี้ก็เป็นอีกกองทุนหนึ่งนะคะที่เราควรจะต้องหาข้อมูลไว้นะคะซึ่งเขาก็จะมีสวัสดิการหลายด้านนะคะก็ต้องลองศึกษาดูแต่นี้หลายคนอาจจะเข้าใจว่าเขามีแค่เรื่องเจ็บป่วยไข้ไม่สบายนะคะจริงๆแล้วเขามีสิทธิประโยชน์หลายด้านก็ศึกษาข้อมูลให้ดีนะคะเราจะได้ใช้ประโยชน์จากมันได้เต็มที่แล้วก็4นะคะต้องดูอันนี้สำคัญเลยถ้าบริษัทไหนมีเนี่ยก็คือตัวกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยดีตรงที่ไม่ใช่เงินเราคนเดียวนะคะนายจ้างหักเงินเราไปใส่ไว้ในกองทุนเป็นเงินสะสมใช่ไหมคะแล้วนายจ้างก็มีส่วนของเงินสมทบเข้ามาด้วยแล้วเราไม่ใช่มีแค่เงินของเราคนเดียวแต่มีส่วนสมทบของนายจ้างด้วยแล้วก็มีบริษัทจัดการซึ่งเขาก็มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์สำคัญเขามีข้อมูลเรื่องการลงทุนดีๆกว่าเราเขาจะมาบริหารจัดการเงินให้เรานะคะนั้นเราก็จะได้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือถ้าถามพี่ส่วนตัวเนี่ยมองว่าควรจะหักเงินลงในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เยอะที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เพราะอะไรคะยิ่งถ้าเราเริ่มต่ออายุน้อยๆเนี่ยนะคะเงินก้อนนี้เป็นเงินก้อนที่เราควรจะเก็บไว้ใช้ในวัยเกษียณใช่ไหมคะก็คือจะเป็นเงินการลงทุนระยะยาวเลยก็คือเพื่อที่หลังเกษียณเราจะได้ไม่ลำบากนะคะจริงๆคนไทยปัจจุบันนะคะมีข้อมูลที่น่ากังวลก็คือว่าคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยแก่ก่อนรวยนะคะแก่ก่อนรวยแต่นี้ตัวกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็จะช่วยเราป้องกันปัญหานี้ได้นะคะงั้นแก่เราก็จะมีสวัสดิการก้อนนี้ที่มั่นคงคอยดูแลเราในยามเกษียณทำงานหนักมาตลอดชีวิตนะคะจนถึงวัยเกษียณไม่เหลืออะไรเลยนี่มันก็จะเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากนะคะแล้วก็จะบอกว่าไม่มีใครดูแลเราจริงๆในเรื่องการเงินนะคะเราต้องบริหารจัดการตัวเองให้ได้จริงๆไม่ว่าคุณจะเป็นใครอะนะคะโดยเฉพาะมนุษย์เงินเดือนเนี่ยก็ต้องระมัดระวังตัวเองใช้ประโยชน์จากสิทธิประโยชน์ที่มีอยู่รอบๆตัวให้คุ้มค่าให้เต็มที่นะคะเราจะได้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่ประสบความสำเร็จนะคะมีความมั่นคงทางการเงินค่ะ
1: เห็นไหมคะว่าเราเป็นมนุษย์เงินเดือนนอกเหนือจากต้อง

วางแผนการเงินแล้วเนี่ยต้องรู้สิทธิประโยชน์ของเราแล้วก็ใช้มันให้เต็มที่ด้วยนะคะเพราะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรรายได้มากน้อยแค่ไหนการวางแผนการเงินก็ไม่ใช่เรื่องยากไม่มีคำว่าสายคุณก็ทำได้มาร่วมเรียนรู้ก่อนสายเพื่ออนาคตทางการเงินที่สดใสได้นะคะกับรายการเงินทองต้องวางแผนค่ะหรือว่าจะติดตามรายการเพิ่มเติมก็ได้นะคะที่เว็บไซต์ set.or.th/education ค่ะวันนี้ฝนและทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระรหัสบดีที่6สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 8:54 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จ

พระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยครั้งที่64ณชั้น8อาคารสิรินทรานุสรณ์60พรรษาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีนายเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาดไทยอุปนายกสภาสถาบันพร้อมทั้งอธิการบดีสถาบันและคณะเฝ้าทูลองพระบาทและเข้าประชุมโดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิการพิจารณาข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยมาด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงานประจำในสถาบันรายการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ2567ใช้จ่ายในปีงบประมาณ2569ถึง2570การขออนุมัติผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์และผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์การเสนอบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและแจ้งกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยประจำปีการศึกษา2568เวลา 17:39 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดประวัตินิเวศวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครในพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธนาคาธิบดีศรีวิสุทธิเวศในการนี้ทรงจุดธูปเทียนขึ้นนมัสการบูชาพระพุทธชินสีห์พระประธานพระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงคมทรงศีลมีสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเป็นประธานจุดเทียนชัยพระสงฆ์สิบรูปเจริญคาถาจุดเทียนชัยและเจริญชัยมงคลคาถาพระสงฆ์ห้ารูปนั่งปลุกอธิษฐานจิตและพระสงฆ์สี่รูปสวดภาณวานพระพุทธนาคาธิบดีศรีวิสุทธิเวชจัดสร้างโดยราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกแห่งประเทศไทยในวาระครบ30ปีแห่งการสถาปนาและครบ60ปีราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกแห่งประเทศไทยมีขนาดหน้าตักกว้าง5นิ้วความสูงองค์พระ21เซนติเมตรความสูงรวมพังพาน39เซนติเมตรเป็นพระพุทธรูปปางนาคปลกประกอบด้วยมนต์สารมงคลที่มีความงดงามทางพุทธศิลป์และเปี่ยมด้วยความหมายทางธรรมแห่งการปกปักคุ้มครองสะท้อนถึงความร่มเย็นเป็นสุขความมั่นคงเพื่อเป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธาของชาวออร์โธปิดิกได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานนามพระพุทธรูปดังกล่าวมีความหมายว่าพระพุทธรูปปางนาคปลกซึ่งประทานสิริมงคลแก่การแพทย์อันบริสุทธิ์สะอาดและพระราชทานพระราชอนุญาตให้เชิญอักษรนมาภิไธยสทประดับที่ผ้าทิพย์พระพุทธรูปเพื่อความเป็นสิริมงคลองค์พระพุทธรูปประทับขัดสมาธิราบบนบัลลังก์ดอกบัวแสดงถึงความสงบวิเวกและการบรรลุธรรมขั้นสูงพญามุจลินนาคราชขดลำตัวซ้อนการเป็นฐานรองรับองค์พระลำตัวพญานาคเรียงประสานกันเป็นลวดลายสื่อถึงพลังแห่งความดีและการคุ้มครองที่แผ่ขยายอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเหนือองค์พระมีพญามุจลินนาคราชเจ็ดเศียรแผ่พังพานปกคลุมเหนือพระเศียรเพื่อปกป้องจากลมฝนและพยันตรายทั้งปวงสะท้อนถึงการปกปักรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมให้พ้นจากอุปสรรคด้านหลังพระพุทธรูปประดับสัญลักษณ์ธรรมจักรและอักษรแทนโพชฌงค์7อันเป็นธรรมเครื่องตรัสรู้7ประการได้แก่สติธรรมาวิจยะวิริยะปิติปัสสัทธิสมาธิและอุเบกขาการจัดสร้างพระพุทธรูปบูชามี5แบบได้แก่สีแดง31องค์สีน้ำตาลสีขาวสีเขียวและสีฟ้าอย่างละ60องค์
ส่วนพระขนาดห้อยคอมี4แบบคือเนื้อทองคำเนื้อเงินเนื้อสามกษัตริย์และเนื้อทองแดงผู้สนใจติดต่อที่ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปีดิกแห่งประเทศไทยหมายเลขโทรศัพท์0 271

16543637หรือ0972312880ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เพื่อนำรายได้ไปสนับสนุนการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อตลอดจนส่งเสริมการวิจัยการพัฒนานวัตกรรมการให้บริการทางการแพทย์และการเรียนการสอนด้านศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเปิดชมรม To Be No. 1และศูนย์เพื่อนใจ To Be No. 1ในสถานศึกษาและทรงติดตามการดำเนินโครงการ To Be No. 1ของจังหวัดอ่างทองวันนี้เวลา 20:32 นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังโรงเรียนวิเศษชัยชาญตันติวิทยาภูมิอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองเป็นโรงเรียนประจำอำเภอปัจจุบันมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6จำนวน 1,467 คนในการนี้ทรงเปิดชมรม To Be No. 1และศูนย์เพื่อนใจ To Be No. 1ของโรงเรียนพร้อมทั้งทอดพระเนตรกิจกรรมของสมาชิกบีนัมเบอร์วันอาทิการสร้างลวดลายผ้ารวงทองผ้าลายอัตลักษณ์ประจำจังหวัดอ่างทองโคดดิ้งกิจกรรมสร้างสุขและสร้างรายได้ให้สมาชิกซึ่งได้ออกแบบภาพพิมพ์แบบซับลิเมชันและใช้โปรแกรมแคนวาออกแบบภาพตกแต่งผลิตภัณฑ์ของใช้เช่นแก้วน้ำการประดิษฐ์เครื่องประดับศิราภรณ์และถนิมพิมพ์พาภรณ์การปั้นตุ๊กตาชาววังและประดิษฐ์ดอกไม้จากเกล็ดปลาโดยศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันมีบริการให้คำปรึกษาทั้ง walk in และ phone in เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงเช้าพักกลางวันและหลังเลิกเรียนมีสมาชิก To Be No. 1เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆตามความสนใจและความถนัดทันทีผลสำเร็จของชมรม To Be No. 1สมาชิกได้แสดงความสามารถเกิดความภาคภูมิใจได้เป็นคนเก่งและคนดีมีเป้าหมายในชีวิตมีจิตอาสาและได้รับการยอมรับในสังคมส่วนแกนนำได้ฝึกการทำงานเป็นทีมมีภาวะผู้นำกล้าแสดงออกรู้จักรับฟังความคิดเห็นตามระบอบประชาธิปไตยจากนั้นทรงติดตามการดำเนินโครงการ To Be No. 1ของจังหวัดอ่างทองที่ดำเนินโครงการมาเป็นเวลา24ปีส่งผลให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่เกิดค่านิยมที่ถูกต้องมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อมั่นเกิดความภาคภูมิใจในตนเองทั้งสร้างและพัฒนาเครือข่ายชมรมอย่างต่อเนื่องเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนปัจจุบันมีสมาชิกทวีนัมเบอร์วันอายุ 6-24 ปีจำนวน 58,976 คนคิดเป็นร้อยละ 98.52 มีอำเภอทวีนัมเบอร์วันครบทุกอำเภอมีชมรมทวีนัมเบอร์วันสถานศึกษา56แห่งในชุมชน278แห่งในสถานประกอบการ18แห่งในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน1แห่งในเรือนจำ1แห่งและในสำนักงานคุมประพฤติ1แห่งโอกาสนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินเข้าโครงการ To Be No. 1จากนั้นพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทองรวมทั้งสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทองเพื่อให้เกิดความมุ่งมั่นเลิกเสพและเกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้อย่างถาวรทำพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกโครงการ To Be No. 1ของจังหวัดอ่างทองที่นอกจากสมาชิกของโรงเรียนนี้จะมีสมาชิกจากสถานศึกษาในพื้นที่เช่นโรงเรียนสตรีอ่างทองวิทยาลัยเทคนิคอ่างทองและโรงเรียนโพทองจินดามณีต่อจากนั้นทรงยืนแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาร่วมกับสมาชิก To Be No. 1แล้วทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ต To Be No. 1ซึ่งเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be No. 1 Idol รุ่นที่16ร่วมกับแสดงคอนเสิร์ตด้วยโดยจังหวัดอ่างทองเป็นจังหวัดทองเป็นปีที่2สมาชิก To Be No. 1จังหวัดอ่างทองเป็นเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be No. 1ระดับประเทศรุ่นที่4จำนวน2คนรุ่นที่8จำนวน2คนและรุ่นที่15จำนวน1คนได้รับรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองจำนวน2คนรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองจำนวน1คนและนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด To Be No. 1จำนวน1คน

พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเด็จพระราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมหาราชวังเวลา 19:00 นพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆหนึ่งในเวลา 11:00 นหม่อมเจ้าทิคำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประเสริฐพรวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปโดยวันนี้นายอัธนิติดิษฐะอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 7:00 นเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 17:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีเป็นผู้แทนพระองค์ไปปลูกต้นพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรพระราชทานณวัดชูจิตธรรมารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้เวลา 9:20 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีเป็นผู้แทนพระองค์ไปปลูกต้นพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรพระราชทานณวัดชูจิตธรรมารามอำเภอบางน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรมีความหมายว่าพระศรีมหาโพธิพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามแก่ต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่นำเมล็ดพันธุ์มาจากต้นพระศรีมหาโพธิ์เมืองพุทธคยาประเทศอินเดียซึ่งเป็นสถานที่ตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อต้นพระศรีมหาโพธิปริสถานณที่แห่งใดเปรียบดังสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทับณที่แห่งนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญไปปลูกเพื่อความเป็นสิริมงคลให้พุทธศาสนิกชนได้เคารพสักการะบูชาวัดชูจิตธรรมารามสังกัดคณะสงฆ์นิกายธรรมยุทธเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญตั้งชื่อวัดเพื่อเป็นเกียรติแก่วงศ์สกุลชูจิตารมผู้ถวายที่ดินเพื่อจัดสร้างวัดเมื่อปี2520ปัจจุบันมีพระเทพเมธีวชิรดีโลกภัยจิตอุตมะธรรมโมดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสและเป็นวิทยากรเผยแผ่หลักสูตรธรรมะพระราชทานธรรมะนาวาวังภายใต้โครงการพระราชดำริธรรมะนาวาวังในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยวัดเป็นศูนย์กลางการเผยแผ่

สูตรธรรมพระราชทานธรรมนาวาวังตั้งแต่ปี2567เพื่อให้สาธุชนผู้ใฝ่ธรรมและผู้มีความทุกข์ที่ไม่สามารถหาที่พึ่งทางใจได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้หลักสัจศาสตร์เพื่อความพ้นทุกข์และนำไปปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวันองคมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการโรงพยาบาลชุม

พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิรัฐเวชานุกูลเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติประจำปีงบประมาณ2569ภายใต้แนวคิดพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติสู่โรงพยาบาลรมณียสถานตามศาสตร์พระราชากรีนฮอสพิทอลโดยมีว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขกรรมการมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลผู้แทนหน่วยแพทย์อาสาผู้อำนวยการโรงพยาบาลและบุคลากรจากโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติทั้ง11แห่งรวมถึงภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกว่า200คนการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคม2569เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ11แห่งภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงสาธารณสุขที่มุ่งยกระดับระบบบริการสุขภาพของประเทศให้มีคุณภาพมาตรฐานปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืนโดยน้อมนำศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการมุ่งให้เป็นโรงพยาบาลรมณียสถานกรีนฮอสพิทอลจีเป็นโรงพยาบาลที่มากกว่าการรักษาพยาบาลแต่เป็นศูนย์กลางการดูแลสุขภาวะของประชาชนและชุมชนอย่างแท้จริงมีความร่มรื่นทันสมัยสะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนและสามารถดูแลประชาชนได้อย่างครอบคลุมทั้งด้านร่างกายจิตใจสังคมและสิ่งแวดล้อม

องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์และโรงเรียนที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ให้การสนับสนุนในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬและจังหวัดหนองคายวันนี้ช่วงเช้าพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนสังวานวิทย์1อำเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงกาฬซึ่งเป็นโรงเรียนที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ให้การสนับสนุนเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาแห่งแรกที่ได้รับพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์จากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและมีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดป้ายโรงเรียนพร้อมพระราชทานชื่อโรงเรียนว่าสังวานวิทย์1ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3แบบไปกลับมีนักเรียน203คนครูและบุคลากร22คนมีนายศักไกรภาสุธรเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนมุ่งมั่นพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมนำพัฒนาศักยภาพครูในการมอบองค์ความรู้แก่นักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพอาทิกิจกรรมจินตคณิตที่มูลนิธิสนับสนุนให้บรรจุในหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษาซึ่งช่วยเสริมสร้างทักษะการคิดคำนวณแก่เด็กโดยเฉพาะกลุ่มที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดีชมรมสารพัดช่างที่ได้รับจากเย็บผ้าและเครื่องปริ้นพระราชทานเพื่อฝึกทักษะการปักเย็บและสกรีนเครื่องแต่งกายต่างๆเป็นพื้นฐานความรู้ให้นักเรียนสามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริงและชุมนุมดนตรีศิลป์สังวาลได้รับการจัดสรรงบประมาณพระราชทานในการจัดซื้อเครื่องดนตรีตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ดนตรีพื้นถิ่นเช่นการเล่นโปงลางอันเป็นอัตลักษณ์และมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของทางภาคตะวันออกเชียงเหนือให้คงอยู่สืบไปโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่นักเรียนด้วยช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนประชานุเคราะห์27อำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6เป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบอยู่ประจำปัจจุบันมีนักเรียน689คนมีครูและบุคลากร99คนมีนายสันติสกุลเดชเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนด้านการเรียนการสอนดำเนินโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้โดยประเมินระดับปัญหาของเด็กและแต่ละกลุ่มแก้ไขด้วยการสอนเสริมและจัดให้มีแกนนำประจำหอพักแบบรุ่นพี่สอนน้อง

มีกิจกรรมจากสารที่รับเอาไม้ไผ่จากชุมนุมจากชุมชนมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จากสารอาทิกระเป๋าที่รองแก้วช่วยฝึกสมาธิความอดทนและกิจกรรมชุมนุมอื่นๆที่มูลนิธิให้การสนับสนุนเครื่องมือพระราชทานเช่นเครื่องตัดสติกเกอร์เครื่องขึ้นรูปชิ้นงานสามมิติและจากเย็บผ้าสามารถผลิตชิ้นงานมาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนและจำหน่ายสร้างรายได้เสริมแก่นักเรียนนอกจากนี้โรงเรียนยังให้ความสำคัญในด้านสุขภาพสนับสนุนให้มีทีมกีฬามวยปล้ำเพื่อให้เด็กหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ดูมีนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ในการแข่งขันสุราษฎร์ธานีเกมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41ประจำปี2569และมีนักเรียนได้รับคัดเลือกเป็นนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทย U17 เข้าร่วมแข่งขันเอเชียนยูธเกมประจำปี2569ด้วยโอกาสนี้องคมนตรีเยี่ยมชมห้อง AI Club พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นในการใช้ AI ให้เป็นไปตามหลักจริยธรรมโดยยึดหลักความเป็นธรรมความโปร่งใสความปลอดภัยและเคารพสิทธิมนุษยชนเพื่อป้องกันผลกระทบเชิงลบต่อสังคมจากนั้นเชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัทสหยูเนียนจำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่มได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดได้แก่วัดรัชดาทิฏฐานวัดบางนานอกวัดปฐุมมนารามวัดศรีเอี่ยมวัดกำแพงบางแวกกรุงเทพมหานครวัดใหญ่บางปรากฏวัดสุขันธาวาสจังหวัดสมุทรปราการสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าตรายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัท AIA จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครวัดต่างๆศรีสะเกษได้แก่วัดสว่างวารีรัตนารามวัดละอ่อวัดบ่อแก้ววัดลัทธิวนารามวัดปรือคันวัดมหาพุทธารามและวัดนนท์เพ็กสวดมาติกาสันตปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.ทัพเรือภาคที่1มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครบริษัทน็อตบริกจำกัดคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนามหานครมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชรุ่นที่12และบริษัท CS and Agrosys จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบางนาในกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.สมาคมญี่ปุ่นในประเทศไทยชุมนุมสหกรณ์ทางทหารชุมนุมสหกรณ์ทหารจำกัดสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือสกพอบริษัทโคนิกเอนจิเนียริ่งจำกัดและมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทอง4รูป
คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลร้องบัวแดงจังหวัดเชียงใหม่เทศบาลนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนตัดหวายจังหวัดสงขลาสมาคมนุบาศึกแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์โรงเรียนกาญจนาพิเศษวิทยาลัยนครปฐมบ้านไบทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิวชิราวุฒิวิทยาลัยบริษัทสหยูเนี่ยนจำกัดมหาชนบริษัทพิบูลชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอมจำกัดคณะผู้บริหารและบุคลากรสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: แม่วันนี้เราลงไปเล่นที่ลานบ้านกันเถอะแม่แม่
1: อืมอ้าวสวัสดีชนุตะวันมาเล่นกับเมฆสินะ
0: ค่ะแต่แม่ผมจะเล่นเกมเครื่องใหม่ไม่สนใจเลยเครื่องเก่ายังดีอยู่ไม่เห็นต้องซื้อใหม่เลย
2: เธอไม่รู้อะไรถ้าไม่เล่นเครื่องใหม่ก็อดเล่นเกมใหม่ๆนะสิ
0: โหแค่เกมที่มีแม่ก็เล่นไม่หมดแล้วนะ
1: ไม่ไหวเลยเมฆนี่คุณพ่อคุณแม่ต้องเสียเงินไปเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้เมฆยังหาเงินเองไม่ได้น่าจะช่วยกันอดออมนะหากวันหนึ่งเกิดปัญหาขึ้นมาเราจะได้มีเงินสำรองไว้เหมือนเงินถุงแดงยังไงล่ะ
0: เงินถุงแดงคืออะไรคะ

0: ระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงปราดเปรื่องในทางกฎหมายการค้าและการปกครองทรงสะสมพระราชทรัพย์ส่วนหนึ่งที่เป็นผลกำไรจากการทำการค้าตั้งแต่ทรงรับราชการในรัชกาลที่2บรรจุใส่ถุงแดงเก็บรักษาไว้ในกำปั่นเหล็ก
1: โหแล้วท่านสะสมเงินถุงแดงไว้ได้เท่าไหร่เหรอคะ
0: พระราชทรัพย์ที่ทรงสะสมไว้มีอยู่ 40,000 ชั่งแปลงเป็นเงินไทยตอนนี้ก็ร่วม 1,000 ล้านบาทเลยนะทรงขอไว้สำหรับงานสร้างและซ่อมแซมพระอารามที่ค้างอยู่เพียง 10,000 ชั่งและพระราชทานส่วนที่เหลือ 30,000 ชั่งให้เป็นเงินแผ่นดินสำหรับพระเจ้าแผ่นดินองค์ต่อๆไปได้ใช้บริหารบ้านเมืองต่อมาในสมัยรัชกาลที่5เกิดวิกฤตการณ์น้ำรศ .112 ที่รัฐบาลฝรั่งเศสได้ยกเรือรบมาปิดปากอ่าวสยามไว้ก็ได้เงินถุงแดงเนี่ยละช่วยรักษาประเทศไทยเป็นเอกราชจนถึงทุกวันนี
2: ้อะไรเนี่ยตัววะอย่าบังเราสิ
1: ประตูวิเศษเปิดแล้วไปกันได้ลุงแม
2: ่โ
3: อสมัยรัชกาลที่5
1: โอ้ฮะทางกำลังเครียดกันน่าดู
2: โถเอ้ยไม่ได้เรื่องเลย
1: มาเล่นเกมอะไรตอนนี้แม่นู่นดูสิเขากำลังคุยอะไรกันอยู
4: ่เพื่อยุติปัญหารัฐบาลสยามต้องจ่ายเงินชดเชยค่าปฏิกรรมสงครามให้กับรัฐบาลฝรั่งเศสเป็นเงิน3ล้านฟรังเป็นอันดับแรก
5: เราจะยินยอมจ่ายเงินบางส่วนตามที่ท่านขอมาแต่ท่านต้องถอนสมอและออกมาจากน่านน้ำสยาม

0: คุณปู่คะเงิน3ล้านฟรังในสมัยนั้นถ้าคิดเป็นเงินตอนนี้น่าจะมีมูลค่าเท่าไหร่คะ
1: ปู่ขอลองคิดดูก่อนนะน่าจะประมาณ400ล้านบาทเห็นจะได
0: ้400ล้าน
1: นี่ไงล่ะเด็กๆภาพเงินในถุงแดง
2: เป็นรูปนกจริงๆด้วยนี่เป็นเงินประเทศอะไรเหรอคะคุณปู่
1: นี่เป็นเหรียญเม็กซิโกจ้ะเป็นเงินตรามาตรฐานของการค้าระหว่างประเทศในขนาดนั้นปู่อยากให้เมฆได้รู้จักอดออมเพื่อความมั่นคงของอนาคตนะลูกนะที่เงินถุงแดงในรัชกาลที่3ได้รักษาประเทศให้เป็นเอกราชในรัชกาลที่5จนเราได้อยู่สุขสบายมาจนถึงทุกวันนี
2: ้เข้าใจแล้วครับคุณปู
3: ่แม้รัชกาลที่3จะเป็นถึงพระมหากษัตริย์ผู้มีพระปรีชาในด้านการค้าขายมีเงินทองมากมายแต่ท่านก็นึกถึงประเทศและประชาชนมาก่อนประโยชน์ส่วนตนหากไม่ได้เงินถุงแดงที่ท่านออมรักษาแผ่นดินเอาไว้ไม่รู้ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร

0: โอ้ยโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวเจ็บเจ็บโอ้จะฆ่ากันแล้วไงเนี่ย
1: คุณปู่พวกเรามาช่วยแล้วพี่จะทำอะไรคุณปู่ปล่อยคุณปู่เดี๋ยวนี้นะสงสัยจะพาเราไปวัดโพแน่ๆเลยไปกันเถอะพวกเรามาดูรูปปั้นฤาษีดัดตนนะคะอยู่ตรงไหนล่ะคะ
2: ตามหลวงตามาสิหลวงตาจะได้บอกเล่าประวัติให้

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมธีรนัยมีชัยนะครับเราเจอกันทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลาบ่าย 3:30 นถึง 4:00 นทางช่องไทย PBS นะครับและคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้รับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ครับส่วนวันนี้เรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยมีตัวอย่างอะไรกันบ้างชมก่อนเลยครับฟื้นแหล่งท่องเที่ยวสุ่มปลายักษ์สร้างจากไม้ไผ่เป็นตลาดสินค้าชาวบ้านจังหวัดสุพรรณบุรีหลังปิดตัวช่วงโควิด-19 ไก่ย่างไม้หัวลิงเอกลักษณ์หนึ่งเดียวของจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยสูตรหมักไก่สมุนไพรจากท้องถิ่นตักดันเป็นของดีประจำตำบลสรรษณีพลอยวิไลพาชมการสร้างรายได้เสริมด้วยการเพาะพันธุ์ต้นกระบองเพชรแบบเนื้อเยื่อหลังเกษียณจังหวัดนครสวรรค์พิธีกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของความเชื่อเพื่อความสุขความสบายใจครับที่คนรุ่นหลังเนี่ยพยายามที่จะรักษาเอาไว้ให้คนรุ่นใหม่ๆได้มาศึกษากันนะครับอย่างพิธีกรรมที่จังหวัดราชบุรีครับของชาวมอญลุ่มน้ำแม่กลองเนี่ยที่เรียกว่าปล่อยโอนตรายนะครับหรือพิธีลอยเคราะห์เพื่อขับไล่สิ่งไม่ดีออกไปก็พยายามรักษาไว้เช่นกันครับชาวบ้านและเยาวชนตำบลคุ้งพยอมอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีครับมารวมตัวกันที่วัดตาลปากลัดเพื่อช่วยกันปั้นตุ๊กตารูปคนและสัตว์ที่ทำมาจากแป้งนะครับเพื่อใช้ในพิธีลอยเคราะห์ที่ภาษามอญเรียกกันว่าปล่อยโอนตรายการปั้นตุ๊กตานี้ถือเป็นส่วนสำคัญที่สุดเลยนะครับเริ่มจากการนำแป้งข้าวเจ้ามานวดผสมกับน้ำอุ่นจากนั้นก็ปั้นเป็นตุ๊กตารูปคนรูปสัตว์ต่างๆนะครับเพื่อใช้แทนตัวคนและสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในหมู่บ้านพร้อมกับตกแต่งตุ๊กตาคนด้วยเศษผ้าต่างๆเพื่อเรียนแบบการแต่งกายของคนครับจากนั้นจึงทำกระบาลขึ้นมา2ชุดนะครับเพื่อเส้นผีเจ้าทุ่งเจ้าท่าเจ้าป่าเจ้าเขาโดยนำกาบกล้วยมาต่อทำเป็นแพกันปูด้วยใบตองประดับตกแต่งด้วยดอกไม้ครับแล้วก็นำกระทงใส่อาหารคาวหวานประกอบไปด้วยข้าวสุกก๋วยเตี๋ยวผัดขนมบัวลอยกล้วยดิบลูกยอหั่นเป็นแว่นใบยอหั่นฝอยเหล้าขาวบุหรี่หมากพลูแล้วก็นำตุ๊กตาที่ปั้นทั้งหมดนะครับใส่ลงไปโดยมีโต้งหรือว่าเจ้าพิธีจะเป็นผู้เชิญปาโนกหรือว่าพ่อปู่มาเข้าสู่พิธีครับเพื่อขับไล่เสนียดจันไรแล้วก็พูดผีร้ายนายสุวัตอภิกันตะสิรินายกอบต.คุ้งพยอมเล่าว่าชาวบ้านในพื้นที่ตำบลคุ้งพยอมส่วนหนึ่งก็เป็นกลุ่มชาวไทยเชื้อสายมอญนะครับเข้ามาตั้งรกรากอยู่ริมฝั่งแม่น้ำแม่กลองตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์กันมีศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและความเชื่อที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและก็ผีสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นนะครับหนึ่งในพิธีกรรมเก่าแก่ก็คือปล่อยโอนตรายครับซึ่งชาวบ้านก็เชื่อกันว่าเป็นการขับไล่สิ่งไม่ดีต่างๆให้ออกไปจากครอบครัวสัตว์เลี้ยงและก็ถิ่นที่อยู่อาศัยแต่สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปครับพิธีนี้ก็ค่อยๆเลือนหายไปตามกาลเวลาอบต.คุ้งพยอมจึงมีแนวคิดรื้อฟื้นเพื่อให้ลูกหลานนะครับได้ตระหนักและก็เรียนรู้ตลอดจนเพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมด้านความเชื่อโดยจัดให้มีขึ้นหลังช่วงวันลอยกระทงครับ
1: การประเพณีลอยเคราะห์นี่ครับทางมอญเขาเรียกลอยพองลอยปล่อยพองโอนตรายนะฮะอันเป็นประเพณีวัฒนธรรมเก่าแก่ดั้งเดิมของชุมชนชาวมอญคือเป็นความเชื่อที่มีมาตั้งแต่โบราณกาลแล้วว่าคนเราในปีหนึ่งเราจะมีการ

0: สะเดาะเคราะห์ต่อชะตาอะไร ก็ตามที่ไม่ดีในชีวิตเนี่ยเราก็จะมาสะเดาะเคราะห์วันนี้ของสมาชิกในครอบครัวหรือทุกคนทั่วไปอย่างน้อยที่สุดมันก็เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจนะครับของคนรุ่นเก่าๆที่สืบทอดกันมา
1: หลังจากทำพิธีเสร็จนะครับชาวบ้านจะนำกระบาลไปวางที่บริเวณทางสามแพร่ง1ชุดแล้วก็นำไปลอยในแม่น้ำอีก1ชุดนะครับชาวบ้านเขาเชื่อกันว่าถ้าหากทำแล้วเนี่ยพูดผีร้ายเหล่านี้ครับจะไม่มารบกวนให้เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรกันก็ทำให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขให้กับคนในครอบครัวและก็ในชุมชนด้วยครับต่างชุมชนเองเขาก็ตั้งเป้าว่าจะจัดพิธีกรรมแบบนี้ให้ได้เป็นประจำทุกปีนะครับเพื่อให้ทั้งคนที่อยู่ในพื้นที่เองลูกหลานในพื้นที่แล้วก็คนนอกอย่างนักท่องเที่ยวเนี่ยได้มาชมหลังเทศกาลลอยกระทงกันด้วยครับพาคุณผู้ชมนะครับไปดูการฟื้นแหล่งท่องเที่ยวที่เคยโดดเด่นอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับเป็นสุ่มปลายักษ์สร้างด้วยไม้ไผ่ขนาดใหญ่ครับแต่ว่าปิดตัวไปช่วงโควิด-19ตอนนี้รื้อฟื้นแล้วก็ซ่อมแซมกันใหม่ครับภายในสุ่มปลาเนี่ยเป็นตลาดขายของเข้าไปเที่ยวกันได้ตอนนี้เปิดตัวอย่างเป็นทางการเป็นแลนด์มาร์คใหม่อีกครั้งครับสุ่มปลายักษ์กลับมาฟื้นคืนชีพอีกครั้งนะครับหลังจากต้องปิดตัวไปครั้งนี้ฟื้นฟูใหม่กลับมาสร้างสีสันให้กับชุมชนบ้านต้นตาลอำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีครับโดยปั้นแลนด์มาร์คบ้านต้นตาลให้คืนกลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งมีนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดพิธีครับพร้อมกับผู้นำชุมชนและก็ชาวบ้านมาร่วมงานจำนวนมากณนะตลาดน้ำสะพานโค้งสุ่มปลายักษ์สุ่มปลานี้นะครับคุณผู้ชมเกิดขึ้นครั้งแรกเนี่ยตอนปี2560ครับตอนนั้นผู้นำชุมชนนายกอบต.ต้นตาลพร้อมชาวบ้านกว่า100คนก็นำไม้ไผ่นับหมื่นลำมาสร้างสุ่มปลายักษ์ด้วยอิงจากวิถีชุมชนชาวบ้านที่อยู่ริมน้ำท่าจีนนะครับประกอบอาชีพหาปลาเลี้ยงชีพกันมาอย่างยาวนานก็เลยสร้างสุ่มปลายักษ์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนนะครับสูงตั้ง20เมตรครับคุณผู้ชมทุกวันหยุดเนี่ยชาวบ้านจะนำสินค้าที่ผลิตจากฝีมือของชาวบ้านเองมาขายสร้างอาชีพให้กับชุมชนนะครับแล้วก็เป็นจุดแลนด์มาร์คดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมอย่างมากมายจนปี63ไปเจอโควิดและปี64ก็เจอน้ำท่วมกับพายุใหญ่จนสุ่มปลานั้นพังทลายลงมาครับด้วยความริเริ่มครั้งใหม่ครั้งนี้ของนายภูวนาถจารุภูมิกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาลนะครับและความเข้มแข็งของผู้นำที่คิดฟื้นคืนสุ่มปลายักษ์ก็มีงบประมาณก่อสร้างจากอบจ.สุพรรณบุรีมา 3,500,000 บาทนะครับแล้วก็อบต.ต้นตาลอีก 1,500,000 รวมเป็น 5,000,000 บาทมาสร้างสุ่มปลายักษ์กลับคืนมาครับมีโครงสร้างเป็นเหล็กมีไม้ไผ่ประกบเพิ่มความแข็งแรงนะครับแล้วก็เสร็จไปเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแล้วก็เปิดให้ท่องเที่ยวกันไปแล้วนะครับสร้างตลาดน้ำสุ่มปลายักษ์ขึ้นมาแบบนี้ตอนนี้มีนักท่องเที่ยวแล้วก็คณะทัวร์เดินทางมาเที่ยวชมและซื้อสินค้าจากชุมชนซึ่งสุ่มปลายักษ์นะครับจะเปิดให้เที่ยวชมทุกวันส่วนตลาดที่ขายของนะครับจะเปิดวันเสาร์วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์หลังพิธีเปิดก็มีการแสดงเพลงพื้นบ้านเพลงอีแซวการแสดงรำของนักเรียนแล้วก็มีร้านค้ามาเปิดเป็นถนนคนลานเดินนะครับมีร้านค้าชุมชนของชาวบ้านเนี่ยในอำเภอ2พี่น้องกว่า100ร้านค้าครับมาเปิดร้านขายของกันหลากหลายมีน้ำดื่มขนมหวานอาหารต่างๆหลายรายการให้ไปเที่ยวกันนะครับตลาดนี้เปิดนะครับในวันเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วบอกว่าเปิดตลอด24ชั่วโมงกันได้ไปซื้อของกันนะครับถ้าเป็นวันหยุดส่วนวันธรรมดาก็ไปท่องเที่ยวดูบรรยากาศรอบๆได้ครับส่วนอีกแห่งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมเป็นตลาดสินค้าของชุมชนเหมือนกันนะครับเปิดพื้นที่เพื่อให้ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเอาของมาขายกันจุดประสงค์นะครับเพื่อสร้างรายได้แล้วก็ให้ชุมชนได้รู้จักการพึ่งพาภายในชุมชนด้วยกันเองนะครับไม่ต้องไปซื้อของไกลหรือว่าเปิดโอกาสให้กลุ่มทุนใหญ่กว่านี้เข้ามาทำรายได้แต่ว่าให้ชาวบ้านได้สร้างงานกันเองครับที่นี่มีชื่อว่าครัวใบโหนดศูนย์รวมสินค้าเกษตรนะครับตั้งอยู่ริมถนนสายสิงหนครระโนดพื้นที่ตำบลชิงโคอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาครับมีทั้งร้านอาหารเพื่อสุขภาพตลาดเกษตรให้ชาวบ้านในพื้นที่นำสินค้าในชุมชนมาวางขายกันเปิดมาตั้งแต่ช่วงการระบาดโควิด-19 นะครับที่ช่วงนั้นการค้าขายการประกอบอาชีพก็ทำกันลำบากนะครับชาวบ้านก็นำสินค้าที่มีมาวางขายสร้างรายได้กันแล้วก็เปิดต่อเนื่องจากวันนั้นถึงวันนี้เลยครับครัวใบโหนดเป็นทรัพย์สินของกลุ่มออมทรัพย์รวมตัวกันอยู่7กลุ่มนะครับในอำเภอสิงหนครนำเงินที่เก็บไว้เนี่ยมาซื้อที่ดินเพื่อทำกิจกรรมส่งเสริมอาชีพสร้างการเรียนรู้กัน โดยเฉ

0: เพราะการเปิดตลาดสีเขียวหลายชุมชนนะครับให้ชาวบ้านนำสินค้าทั้งพืชผักผลไม้ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เน้นย้ำว่าต้องเป็นสินค้าปลอดสารเมนูอาหารพื้นถิ่นขนมพื้นบ้านมาสร้างเงินหมุนเวียนในชุมชนกันนะครับลดการพึ่งพาสินค้าจากกลุ่มทุนจนวันนี้มีสมาชิกกลุ่มกว่า 7,000 คนแล้วครับ
1: ทีนี้การขายของตลาดนี้มีจุดเน้นก็คือเป็นการสร้างเงินหมุนเวียนให้เกิดขึ้นในชุมชนเงินหมุนเวียนแม่ค้าหลายๆรายได้เงินไปก็จะไปประกอบอาชีพแล้วก็ไปใช้จ่ายในครอบครัวก็เงินก็จะได้หมุนเวียนมันต่างกับร้านสะดวกซื้อนะฮะถ้าร้านสะดวกซื้อเงินจะไม่หมุนเวียนดังนั้นไอ้นี้เราประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหรือชุมชนเขาได้มีความรู้ตรงนี้ค่ะก็คือถ้าต้องการเงินหมุนเวียนในชุมชนเราก็มาช่วยกันสร้างตลาดชุมชนไม่ว่าจะเป็นตลาดนัดทั่วไปก็เป็นเงินหมุนเวียน
0: สินค้าที่นำมาขายครับชาวบ้านแต่ละรายเนี่ยจะนำสินค้าที่ปรุงเองปลูกเองมาขายรายนึงเขาไม่ได้เอามาขายเยอะนะครับแต่ก็สามารถสร้างรายได้เข้าครัวเรือนโดยที่ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางสามารถแวะซื้อได้เป็นประจำทุกวันเลยครับในช่วงที่มีกิจกรรมแล้วก็มีความรู้ต่างๆที่มาออกร้านกันเนี่ยก็จะมีเครือข่ายบริเวณรอบๆเนี่ยก็มาช่วยส่งเสริมเรื่องของการทำกิจกรรมเหมือนกันนะครับก็เป็นการทำให้ครัวใบหนวดที่นี่พื้นที่ตรงนี้มีความเข้มแข็งมากขึ้นแล้วก็เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวสามารถไปช้อปปิ้งสินค้าชาวบ้านกันครับพูดถึงไก่ย่างกันบ้างครับเมนูนี้มีขายทั่วทั้งประเทศไทยอยู่แล้วนะครับแต่ว่าที่จะพาคุณผู้ชมไปดูอันนี้เป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครครับอยู่ที่บุรีรัมย์เอกลักษณ์ตั้งแต่สูตรของน้ำหมักไก่ก็เป็นเอกลักษณ์ของที่นี่เพราะว่าใช้สมุนไพรที่ชาวบ้านเขาปลูกเองนะครับรวมถึงไม้หนีบไก่ย่างคุณผู้ชมก็ไม่ใช่ไม้ธรรมดาทั่วไปด้วยครับไก่ย่างไม้หัวลิงที่ตำบลโคกลางอำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์รับรองได้ว่าไม่เหมือนใครครับและกำลังได้รับการส่งเสริมจากอบต.โคกลางอำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์ทั้งการพัฒนาสูตรแล้วก็ยกระดับให้เป็นของดีของเด่นประจำตำบลนะครับเป็นการส่งเสริมอาชีพให้ชาวบ้านให้สามารถทำได้ตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำไปจนถึงปลายน้ำเอกลักษณ์ของเมนูนี้เริ่มจากไก่ครับใช้ไก่บ้านในชุมชนจากหมู่บ้านตำบลโคกลางนะครับเพราะว่าชาวบ้านจะเลี้ยงไก่พื้นเมืองหรือว่าไก่บ้านเอาไว้กินกันเองอยู่แล้วก็สนับสนุนให้ชาวบ้านในพื้นที่ทำไก่ย่างขายกันเพื่อส่งเสริมให้ชาวบ้านมีรายได้ส่วนเครื่องหมักปรุงไก่ครับอันนี้ก็มาจากกลุ่มสมุนไพรที่ทางอบต.ให้การสนับสนุนเป็นน้ำหมักสูตรพิเศษด้วยและนี่ครับไม้หนีบไก่ย่างอันนี้ไม่ใช่ไม้ธรรมดาคุณผู้ชมแต่เป็นไม้หัวลิงก็คือต้นสมุนไพรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับอยู่ในบริเวณลำมาดซึ่งเป็นลำน้ำสายหลักที่ไหลผ่านมาจากพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาแล้วก็ไหลผ่านมายังพื้นที่อำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผู้คนในพื้นที่เนี่ยเขารู้จักกันเป็นอย่างดีมีชื่อสามัญเรียกว่าแฟบน้ำแล้วก็มีชื่อเรียกแตกต่างกันไปเฉพาะถิ่นนะครับอย่างถ้าภาคใต้เนี่ยเขาจะเรียกกันว่าแฟบหูลิงส่วนผลเนี่ยขนาดเท่าหัวแม่มือมีสีเขียวครับมีรสเปรี้ยวออกผลในช่วงหน้าแล้งนะครับชาวบ้านมักจะนำผลอ่อนมาจิ้มกินกับพริกเกลือหรือว่าจิ้มน้ำพริกก็ได้หรือจะนำไปปรุงใส่ในเมนูอาหารอย่างแกงเลียงแกงส้มก็รสชาติดีไม่น้อยครับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เลยบูรณาการกับความร่วมมือกับชาวบ้านนะครับตั้งแต่คนที่เลี้ยงไก่บ้านกลุ่มที่ทำสมุนไพรและก็ชาวบ้านที่ประกอบอาชีพย่างไก่ขายกลายเป็นไก่ย่างไม้หัวลิงของดีตำบลโคกลางอำเภอลำไตรมาสนะครับเบื้องต้นเนี่ยราคาจะอยู่ที่ตัวละ140บาทไปจนถึง150บาทขึ้นอยู่กับน้ำหนักไก่ครับที่ส่วนใหญ่ก็จะใช้ขนาดตัวสักประมาณไม่เกิน 1.5 กิโลกรัมนะครับเพราะว่าขนาดกำลังพอดีเนื้อไก่จะมีความหอมมันแล้วก็อร่อยด้วยครับ
2: มันมีคุณสมบัติอีกคือมีรสเปรี้ยวพอเราเอามาย่างเนี่ยยางที่มันออกเนี่ยนะยางไม้ที่ออกเนี่ยมันจะได้กลิ่นหอมของไม้หัวลิงนะมันมีคุณสมบัติทีเนี้ยเราก็เลยว่าเลือกไก่ย่างไม้หัวลิงเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ประจำตำบลโคกกลางของเราก็ส่งเสริมมาให้ในส่วนของสำนักปลัดของสวัสดิการชุมชนของอบต.เนี่ยได้พัฒนาค้นสูตรกับภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าเราหมักไก่เนี่ยด้วยอะไรถึงจะอร่อยเราก็เลยไปมองเห็นว่าเรามีกลุ่มสมุนไพร ซึ่งกลุ่มสมุนไพรเราก็ส่งเสริมอยู่

0: สมุนไพรต่างๆที่เราส่งเสริมนะมาทำเป็นเครื่องปรุง
1: ในอนาคตนะครับจะพัฒนาแล้วก็ส่งเสริมให้เป็นของดีประจำตำบลเพื่อสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านในชุมชนนะครับขอยืนยันในความอร่อยที่ว่าใครได้ลองกินแล้วก็ต้องติดใจกันอย่างแน่นอนนะครับและอยากจะให้ผู้บริโภคได้กินไก่ย่างที่เป็นไก่บ้านแท้ๆในราคาที่ไม่แพงแล้วก็อุดมไปด้วยคุณค่าจากสมุนไพรนะครับตอนนี้ถ้าใครอยากชิมนะครับต้องติดต่อที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางนะครับมีเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้044666273นะครับแต่ว่าตอนนี้ไก่ย่างไม้หัวลิงยังไม่ได้วางขายที่ไหนอย่างเป็นทางการนะครับเขากำลังคิดค้นพัฒนากันอยู่ต้องสั่งจองเป็นออเดอร์ไปครับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับประสบความสำเร็จในการวิจัยแล้วก็ไปสกัดสารสำคัญที่ออกมาจากใบมะม่วงครับแล้วก็เอาไปทำเป็นเซรั่มใช้บำรุงผิวหน้าได้อย่างคุณภาพดีเลยนะครับแถมเป็นการลดเรื่องของขยะวัตถุดิบต่างๆที่เหลือจากภาคการเกษตรไม่ต้องไปเผาทิ้งให้เกิดมลพิษด้วยครับทีมนักวิจัยศูนย์วิจัยของพลาสมาและลำอนุภาคคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค้นพบนะครับว่าในใบมะม่วงเนี่ยมีสารสำคัญที่ชื่อว่าแมงติเฟอรินเป็นสารต้านอนุมูลอิสระประสิทธิภาพสูงนะครับจึงพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เซรั่มของคนไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.ปองพันธ์สุคำหนึ่งในทีมวิจัยด้านการสกัดสารสำคัญจากพืชด้วยเทคโนโลยีพลาสมาซึ่งนี่เป็นเทคโนโลยีสะอาดนะครับที่กลุ่มประเทศทางยุโรปเขามีการใช้อย่างแพร่หลายในทางการแพทย์และก็การสกัดสารสำคัญจากพืชต่างๆเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และความงามก็พยายามศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับพืชท้องถิ่นของไทยครับที่มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาสูงแต่ว่าพืชนั้นยังไม่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจซึ่งมีมากกว่าพันชนิดเลยครับและก็พบว่าใบมะม่วงเนี่ยก็เป็นหนึ่งในพืชที่น่าสนใจครับและใบมะม่วงก็มักจะร่วงหล่นเป็นวัสดุเหลือทิ้งในภาคการเกษตรอยู่แล้วกระทั่งนะครับพัฒนาสำเร็จเป็นผลิตภัณฑ์เซรั่มแมงจิเฟอร่าแอนตี้ริงเคิลออกวางจำหน่ายเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาครับ
2: ศึกษาค้นคว้าว่าใบมะม่วงมีสารอะไรเลยค่ะเราพบว่าเมื่อสกัดสารจะได้สารหลากหลายชนิดซึ่งสารดังกล่าวค่ะที่มีฤทธิ์ที่น่าสนใจก็คือตัวสารที่ชื่อว่าแมงจิเฟอรินซึ่งเขานะคะมีฤทธิ์เป็นสารซูเปอร์แอนตี้ออกซิแดนต์ที่ช่วยในการลดการอักเสบช่วยลดการเสื่อมชราของผิวแล้วก็ทำให้ผิวกระจ่างใสลดการเกิดแผลแล้วก็ลดการเกิดเชื้อแบคทีเรียบนผิวหนังค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงข้อสัมพันธ์ของเขาคือเขาช่วยในเรื่องของการสมานแผลได้ด้วยค่ะเราก็เลยนำตัวใบมะม่วงมาสกัดให้ได้สารแมงจิเฟอรินที่มีประสิทธิภาพเป็นซูเปอร์แอนตี้ออกซิแดนต์ค่ะ
1: ตอนนี้จากการทดสอบเซรั่มตัวนี้ครับในกลุ่มตัวอย่างในกลุ่มผู้ใช้เนี่ยก็ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีนะครับนอกจากเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับใบมะม่วงแล้วก็ยังเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันเพราะว่าลดปริมาณใบมะม่วงที่ต้องถูกนำไปกำจัดทิ้งด้วยการเผาในแต่ละปีครับก็เปลี่ยนเป็นเอามาใช้เป็นวัตถุดิบในการสกัดสารสำคัญตัวนี้ออกมาแทนครับเบื้องต้นเซรั่มตัวนี้นะครับคุณผู้ชมมีวางขายอยู่ที่อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับมีนักประชาสัมพันธ์ศูนย์ป่าไม้นครสวรรค์คนหนึ่งนะครับคุณผู้ชมสร้างรายได้เสริมด้วยการเพาะพันธุ์กระบองเพชรขึ้นมาโดยการเพาะพันธุ์ที่ว่านี้ครับใช้วิธีในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อครับซึ่งข้อดีก็คือทำให้ต้นที่ได้เนี่ยจะเหมือนกับต้นแม่ทุกประการเลยครับแล้วก็สามารถผลิตได้จำนวนมากด้วยนี่เป็นการหารายได้เสริมหลังเกษียณของเขานะครับไปติดตามกันกับคุณสรรสนีพลอยวิไลครับ
3: นำต้นกระบองเพชรที่สมบูรณ์มาเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อทำให้พี่พีรศักดิ์โตติยะหรือพี่ใหม่นักประชาสัมพันธ์ศูนย์ป่าไม้นครสวรรค์สามารถขยายพันธุ์ต้นกระบองเพชรได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพสูงผลิตได้จำนวนมากในระยะเวลาอันรวดเร็วที่สำคัญยังได้ต้นกระบองเพชรที่มีลักษณะเหมือนกับต้นแม่ตามที่ต้องการแข็งแรงและทนทานพี่ใหม่ปลูกกระบองเพชรเป็นอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้หลังเกษียณโดยเริ่มเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกระบองเพชรเมื่อปี2562ศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเองภายใต้สวนนครสวรรค์กระบอง

0: พชร
1: เราได้คอนแทคกับทางมหาลัยที่ทำโมนิเยอร์ด้วยแล้วก็มีทางอาจารย์ที่วิทยาเกษตรนครสวรรค์เนี่ยเขาทำโมนิเยอร์ก็เลยขอความรู้จากเขาด้วยแล้วก็มาประยุกต์ใช้เอาครับ
0: ทำไมเราถึงอยากจะเพาะเนื้อเยื่อเองคะพี่
1: การเพาะเยื่อมีมันเป็นเรื่องที่ท้าทายครับเนื่องจากการเพาะเยื่อมันต้องใช้ความรู้เยอะแล้วก็ใช้เงินลงทุนสูงแล้วก็มันท้าทายตรงที่ว่าไม้ตัวไหนที่มันทํายากมันสามารถทําได้ในแลบซึ่งหลายตัวเราก็ทําได้ตัวนี้มีไม้ในแลบอยู่ประมาณ300กว่ารหัสซึ่งเป็นไม้ที่แข่พันได้ยากในพื้นที่ปกติซึ่งกระบองเพชรที่ทั่วไปที่อยู่ในแลบตัวนี้ที่เราท็อปอยู่ในแลบเนี่ยหลายๆตัวมันออกดอกแค่ปีละครั้งออกดอกปีละครั้งปุ๊บมันก็เจอปัญหาว่าดอกบานไม่พร้อมกันกับสมเกสรยากทําจํานวนยากมันก็เลยเป็นที่มาว่าเอ้ยเราต้องใช้เทคนิคอื่นในการขยายพันธุ์ก็คือมามองที่เพาะเยื่อ
0: การเพาะเลี้ยงในเยื่อพืชพี่น้ําบอกว่าต้องใช้ต้นทุนสูงทั้งเงินและเวลามีความเสี่ยงควรคิดวิเคราะห์ข้อมูลก่อนตัดสินใจทําและต้องเลือกสายพันธุ์ที่ดีต้องเป็นพืชที่ขยายพันธุ์ยากในสภาพอากาศปกติและเลือกพืชที่ต้องการจำนวนมากอุปกรณ์ในการเพาะเนื้อเยื่อจะต้องปลอดเชื้อค่ะหลังจากเพาะเนื้อเยื่อแล้วจะนำกระบองเพชรวางไว้ในห้องแลบประมาณ1เดือนครึ่งไปถึง2เดือนเมื่อมีขนาด 1.5 ซมจึงจะนำจำหน่ายค่ะแต่ละเดือนมียอดส่งขายประมาณ800ถึง900ต้น
1: เราเป็นหุ้นส่วนครับลงทุนด้วยเพราะว่าเขาลงทุนด้วยเขาต้องการทําที่ทําจมหนกมาเราก็เลยต้องเราก็เขาใส่ประสบการณ์จากเราที่เราเรียนด้านพอนิเยอร์มาก็ใช้ตรงนี้มาเป็นประสบการณ์ในการทํางานก็เราก็ทําผลิตต้นไม้ส่งให้เขาตามจํานวนที่เขาต้องการแล้วก็สิ่งต้นไม้ที่เขาอยากทําก็จะส่งออเดอร์มาแล้วเราก็จะศึกษาแล้วว่าตัวไหนที่ควรทําไม่ควรทําเพราะว่าประสบการณ์เรามันบอกว่าเราจะรู้ว่าไม้ตัวไหนมันความมีความยากง่ายแค่ไหนอะไรเงี้ยเราก็จะแนะนําเขา
0: อันนี้คือส่งออกต่างประเทศด้วยใช่มั้ยคะ
1: อันนี้แล้วแต่เขาเลยครับแต่ส่วนใหญ่จะส่งต่างประเทศก็จะเป็นพวกยุโรปอเมริกาไต้หวันจีนตัวนี้อันนี้เกิดจากการกลายพันธุ์ในแลบที่เราใช้ฮอร์โมนนะครับมันเกิดการเป็นคริสตัต้าซึ่งกับไม้ประดับเนี่ยมันทําให้ไม้มีมูลค่าสูงขึ้นอาจจะเป็น10เท่า20เท่าแล้วแต่สายพันธุ์ซึ่งก็เป็นข้อได้เปรียบของเราแล้วก็เสร็จปุ๊บเราออกไปปุ๊บแล้วก็มาทําราคาอีกทีนึงแล้วก็เช็คตลาดอีกทีนึง
0: ต้นกระบองเพชรที่นี่มีหลากหลายสายพันธุ์การดูแลจะเน้นเพิ่มแสงให้มีแดดประมาณร้อยละ50ค่ะเพื่อให้ต้นไม้สังเคราะห์แสงได้มากจะได้ต้นที่สวยส่วนดินที่ปลูกเป็นสูตรเฉพาะของที่นี่ค่ะรดน้ําแล้วดินแห้งไวเวลาเติมปุ๋ยต้นไม้สามารถดึงอาหารไปใช้ได้เลยทําให้ต้นไม้เจริญสมบูรณ์สีสวยหนามใหญ่และดอกใหญ่ค่ะ
1: ดูแลครับส่วนอันดับแรกครับ1หาตำแหน่งให้แสงให้ต้นไม้ก่อนครับแสงอย่างแรกคือแนะนําก็คือต้องแสดงความคลิกแล้วแสงที่ลงมากระทบต้นไม้อยู่ประมาณ
0: 50%
1: แล้วก็แดดทั้งวันยิ่งดีแต่ถ้าแสงขั้นต่ําก็คือ4ชั่วโมงคือเหมาะกับการเติบโตแต่ถ้าต้องการให้ออกดอกก็ต้อง6ชั่วโมงขึ้นประมาณนั้นถ้าแดดทั้งวันจะดีมากเพราะว่าต้นไม้ส่งเคราะห์แสงได้ดีจะได้ดีมากคือแล้วก็จะทําให้ต้นไม้โตสม่ําเสมอ
0: เห็นบอกว่าดินปลูกของเรานี่ผสมอะไรนะปลาหรือพี
1: ่เป็นปุ๋ยปลาเป็นสูตรที่เราเรียนเกษตรมาแล้วก็อาจารย์ที่สอนมาเขาสังเกตจากต้นปลาเวลาเขาทําปลาแล้วเลือดปลาหรือต่างๆที่มันไปกับต้นไม้ครับต้นไม้ต้นนั้นจะใบใหญ่รากงอกงามก็เลยเอาปลามาหมักซื้อปลามานะครับมาหมักตามกระบวนการแล้วก็ประมาณ1ปีเราก็จะได้ปุ๋ยปลาเราก็ทําเป็นปุ๋ยดินออกมาแล้วก็มาผสมซึ่งตัวเนี้ยเห็นชัดมากเวลาเปรียบเทียบกับดินสูตรเดิมครับคือรากจะฟูมาก
0: พามาดูกระบองเพชรของที่นี่บ้างค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์เลยเพราะว่าตัวนี้อายุ10ปีแล้วก็เป็นตัวที่สุดในสวนเลย
1: ใช่ครับ
0: ทำไมถึงแพงสุดคะตัวนี้พี
1: ่1เต้าใหญ่ครับเป็นลูกผสมอันนี้เต้าเนี่ยปกติช้างทั่วไปประมาณ 4-5 เซนแต่เนี่ยคือ7เซนครึ่งแล้วก็ฟอร์มใหญ่ปกติฟอร์มจะไม่ใหญ่มากครับแล้วก็ตัวนี้คือข้อดีคือเป็นหนามสีน้ำตาลหนามสีน้ำตาลแล้วก็เป็นทรงใหญ
0: ่พันอะไรคะอย่างนี
1: ้คอลิเฟนท่าบูมเบม่ากรีนครับ
0: แล้วก็ยังมีตัวนี้ด้วยใหญ่เหมือนกัน
1: ใช่ครับอันนี้เป็นลูกผสมที่สวนครับชื่อไพรงามตัวนี้ลักษณะเด่นคือดอกเป็นสีขาวแล้วก็ขอบเป็นสีภูเข้ม มันก็เลยลูกค้าตลาดต้องการมากซึ่งตรงนี้เราทำหน่อออกมาจากตัวนี้ออกมาขายตลาดหลักคือไม่พอขายคริสตาต้าด่างซึ่งมันด่างตอนโตครับอันนี้ก็ตัวนี้ไม่ได้ขายครับเพราะว่ามันหายากมากแล้วก็เป็นไอ้พวกหนามกุดหรือตันชิไตตันไตตันก็อย่างนี้ตัวธรรมดาแล้วก็นี่ตัวด่าง
0: ประสบการณ์การปลูกกระบองเพชรมากว่า20ปีทำให้พี่น้ำมีความเชี่ยวชาญและได้แบ่งปันความรู้ให้กับนักเรียนนักศึกษาเปิดพื้นที่ให้เด็กๆได้มาฝึกประสบการณ์พี่น้ำยังได้รับรางวัลพระราชทานยกย่องเป็นสมาชิกศิษย์เก่าอกท.ดีเด่นระดับชาติเมื่อปี2565ค่ะ
1: โอ้ดีใจมากดีใจมากที่เป็นตัวแทนศิษย์เก่าของวิทยาเกษตรนครสวรรค์แล้วก็ได้รับการคัดเลือกแล้วก็ได้ไปมีโอกาสได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพครับครั้งเดียวในชีวิตก็ถ้าตั้งใจทำอะไรคิดจะทำอะไรก็ตั้งให้ตั้งใจเต็มที่ครับศึกษาไปเต็มที่เพราะว่าบางทีเรายังไปไม่สุดถ้าเราไปสุดแล้วถ้ามันไม่ไหวจริงก็ค่อยว่าจริงแต่แล้วเราไปเรียนยังไม่สุดขอไปสุดเราจะรู้ว่าเราต้องเรียนรู้อะไรมากแล้วก็เอาตรงนั้นน่ะมันเป็นความรู้ที่เรามีตรงนั้นน่ะอันนี้คือสุดยอดของการทำธุรกิจต่างๆก็ไม่คิดว่าจะบูมขนาดนี้คือครั้งแรกที่อันนี้เล่าฟังคือผมมาไปขายที่ตลาดนัดหน้าค่ายแล้วก็ช่วงนั้นน่ะผมทำกระบองเพชรที่มีดอกเป็นเจ้าแรกของประเทศไทยแล้วทำไฮบริดออกมาแล้วคัดเลือกสายพันธุ์แล้วทำลูกผสมซึ่งดอกก็ใหญ่ๆแล้วเสร็จปุ๊บเราก็ผมไปวางทั้งตะกร้าผมว่าบานๆ3ตะกร้าพอไปวางปุ๊บผมขายได้ภายในขายได้ 3,000 บาทภายในครึ่งชั่วโมงคือลูกค้าเหมาเลยฮะผมก็เลยขอโชว์ไว้ก่อนได้ไหมเพื่อจะได้คุยลูกค้าอะไรเงี้ยเขาก็ฝากไว้ก็พอหลังจากนั้นปุ๊บมันก็เลยเป็นแรงบันดาลใจให้เราเฮ้ยเราต้องทำต่อนะเพราะว่ามันไปได้แน่หลังจากนั้นก็ยังมีลูกค้าเข้ามาซื้อมาที่สวนมาซื้อทั้งปิดทั้งส่ง
0: ยินดีให้คำแนะนำแบบไม่ห่วงวิชาค่ะทั้งในเรื่องของการปลูกและการตลาดหรือถ้าอยากจะสั่งสินค้าก็สามารถสั่งผ่านออนไลน์ได้ที่เพจนครสวรรค์แคคตัสซึ่งพี่น้ำก็ทำหน้าที่ไลฟ์สดขายกระบองเพชรเองด้วยค่ะ
2: ส่วนใครที่อยากไปศึกษาวิธีการเพาะเลี้ยงพันธุ์แบบนี้หรือว่าอยากได้ต้นกระบองเพชรสวยๆหน้าตาแปลกๆไม่เหมือนใครก็มีเบอร์ไว้ให้อุดหนุนกันนะครับ0817855120ครับและปีนี้เรานะครับปิดท้ายกันด้วยที่จังหวัดพิจิตรนะครับคุณผู้ชมพาไปดูการบวชนาคที่เป็นเอกลักษณ์ของที่นี่เรียกกันว่าแห่หงบวชนาคนะครับก็มีคติสอดแทรกในเรื่องของความอดทนและก็ความสามัคคีด้วยไปดูกันว่าเขาบวชกันยังไงครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ที่ขึ้นอยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันได้ใหม่ครับเจอกันพรุ่งนี้เวลาเดิมบ่าย 3:30 น.วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ

ช่วงวัยเรียนของเด็กๆ เป็นช่วงวัยของการเจริญเติบโตทั้งขนาดของร่างกายความสูงกล้ามเนื้อทุกสัดส่วนและการเติบโตของสมองทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้ร่างกายพร้อมสำหรับการทำกิจกรรมในการพัฒนาทักษะชีวิตนั่นเองครับและปัจจัยสำคัญของการพัฒนาทั้งมวลนั่นก็คืออาหารครับหมายถึงอาหารที่ดีอาหารที่ปลอดภัยและอาหารที่เหมาะสมกับช่วงวัยของเด็กๆครับจึงเกิดเป็นการจัดสรรโภชนาการอาหารกลางวันเพื่อเด็กไทยของเราขึ้นแต่การคัดสรรอาหารที่ถูกหลักโภชนาการให้ถูกต้องเป๊ะๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากใช้ได้เลยนะครับแต่ที่ผ่านมาเราก็ได้เห็นแล้วว่าแม่พิมพ์พ่อพิมพ์ของชาติได้ใส่ใจและทุ่มเทกับเรื่องนี้มาตลอดครับแม้ว่าเงินสนับสนุนจากทางภาครัฐจะมีน้อยไปหน่อยแต่คุณครูทุกโรงเรียนก็คิดหาวิธีแก้ไขปัญหาพร้อมกับสร้างสรรค์วิธีการจัดการเรื่องอาหาร

0: ับรายการอาหารจานสุกวันนี้มาที่โรงเรียนบ้านโคกจำเริญนะครับจังหวัดสุรินเรามาดูกันครับว่าอาหารจานสุกของที่นี่หน้าตาเป็นอย่างไรครับแต่เดินมาตั้งนานไม่เห็นเจอใครเลยโทษครับโทษครับพี่ครับ
1: ครับผม
0: ครับรบกวนนิดนึงครับที่ดับเครื่องหน่อยครับพี่
2: ครับผม
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผม
0: พอดีผมจะมาถ่ายทำรายการนะครับได้ข่าวว่าที่นี่มันมีโคกจำเริญโมเดล 5 อ.เกี่ยวกับเรื่องอาหารกลางวันไม่ทราบว่าผมจะต้องไปคุยกับใครครับ
2: คุยกับผมก็ได้ครับ
0: อ๋อแต่ว่าพี่นี่เป็นเกษตรกรที่มาดูแลโครงการนี้อยู่เนาะ
2: ครับก็ไม่เชิงครับแต่ผมเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนที่นี่ครับ
0: ท่านผู้อำนวยการ
2: ครับผมผู้อำนวยการ
0: สว
2: ั
0: สด
2: ี
0: คร
2: ับ สวัสดีคร
0: ับ
2: ผม
0: ไม่ทราบว่าผู้อำนวยการทำไมปลอมตัวมาหารักแท้ล่ะครับแต่งตัวมาขับรถนี
2: ่อ๋อวันนี้เราจะทำแปลงผักเตรียมให้นักเรียนได้ปลูกครับก็เลยลงมือด้วยตัวเองครับผม
0: อ๋อปกติพอก็มาลงมือด้วยตัวเองอยู่บ้างอยู่แล้ว
2: ครับผมร่วมกับเกษตรกรในชุมชนของเราครับผม
0: โอ้โหคุณผู้ชมครับท่านผอโรงเรียนกระโดดลงมาลุยเองอย่างนี้แปลว่าโครงการที่นี่ต้องไม่ธรรมดาแน่เลยงั้นเดี๋ยวเราไปพูดคุยรายละเอียดกันหน่อยดีไหมครับ
2: ครับขอเรียนเชิญที่ห้องเลยครับ
0: โอ้ครับผมไปกันครับเชิญเชิญครับเชิญครับแหมท่านผอ.พรางตัวเสนียนเลยนะครับเนี่ยผมละตกกระจายหมดครับนึกว่าเป็นพี่เกษตรกรในพื้นที่มาช่วยไถแปลงดินเพาะปลูกให้โรงเรียนทำมัดทำแมงมากเลยครับท่านผอ.และนี่ก็คือท่านผอ.ทวินบุญเจียมครับท่านผู้ชมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกจำเริญผู้ที่ดำเนินการโครงการอาหารกลางวันโคกจำเริญโมเดล 5 อ.ที่รายการอาหารจานสุกมาตามหานั่นเองครับเอาเป็นว่าผมให้ท่านผอ.ทวินพักเรื่องไถดินไว้ก่อนครับเพราะว่าเรามีเรื่องต้องคุยกันครับ

0: พออไปไหนนะไหนบอกให้มารอตรงนี
1: ้อุ้ย
0: โอ้โหพออครับ
1: ครับ
0: แม่เต็มยศเลยไม่ทราบคุณพี่ขับรถไถตะกี้ไปไหนแล้วล่ะครับเนี่ย
2: ครับผมไปเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวครับผมมาทำหน้าที่เป็นครูครับผม
0: อ๋อแม่ดังนั้นเอาละครับต้องคุยกันเป็นงานเป็นการนิดนึงนะครับ
2: ครับ
0: เรามาพูดคุยกันถึงโครงการอาหารกลางวันของที่โรงเรียนนะครับที่มาที่ไปเป็นยังไงครับ
2: โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนก็คือเราทำปกติธรรมดาเหมือนโรงเรียนทั่วไปครับแต่ว่าที่นี่ส่วนใหญ่จะเพิ่มเติมตรงที่ว่าเรามีชุมชนมาช่วยในการจัดทำอาหารกลางวันในโรงเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปลูกผักสวนครัวไม่ว่าจะเป็นการเตรียมแปลงต่างๆเพราะที่นี่เป็นนักเรียนชั้นอนุบาลจนถึงป.6น
0: ัก
2: เรียนจะเล็กๆอาจจะทำแปลงไม่ค่อยไหวจึงให้ชุมชนมามีส่วนร่วมในการทำอาหารกลางวันในตรงนั้นครับผม
0: หมายความว่าผู้ปกครองมาช่วยทำปลูกผักอะไรพวกนี้อย่างเงี้ยเหรอฮะ
2: ใช่ครับ
0: เดินเข้ามาในโรงเรียนจะเห็นเลยนะครับว่าเป็นฐานการเรียนรู้ต่างๆเนี่ยที่มาที่ไปยังไงครับผอ.ครับ
2: อ๋ออันนี้ครับเรื่องของฐานเรียนรู้ที่โรงเรียนบ้านโคกจำเริญได้เข้าโครงการเด็กไทยแก้มใสตั้งแต่ปี2560ครับผมซึ่งในโครงการเด็กไทยแก้มใสนั้นจะมีอยู่8องค์ประกอบ
0: ครับผม
2: ซึ่งเราก็ทำกิจกรรมนั้นทุกองค์ประกอบ
0: ทุกองค์ประกอบเลย8อย่างเลย
2: 8อย่างเลยครับผม
0: เราก็เลยได้มาเป็นศูนย์การเรียนรู้
2: ใช่ครับใช่ครับตั้งแต่อันแรกเลยก็คือเกษตรในโรงเรียน
0: ครับ
2: ในเกษตรนั้นก็จะมีเรื่องของการปลูกผักสวนครัวการประมงการเลี้ยงไก่การเพาะเห็ดประมาณนี้ครับนี่คืออันแรกครับอันที่2สหกรณ์สหกรณ์เดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าสหกรณ์นักเรียนครับไม่ได้เป็นสหกรณ์โรงเรียนแต่เป็นสหกรณ
0: ์ของนักเรียน
2: ใช่ครับนักเรียนเป็นคนดําเนินการสหกรณ์มีอยู่3อย่างอ
0: ัน
2: แรกก็คือสากลร้านค้า
0: ครับ
2: เราก็มีขายของธรรมดาปกติแต่เราไม่ขายขนมกรุบกรอบไม่ขายไอศครีมประมาณนี้เราไม่ขาย
0: ครับผม
2: หนึ่งสากลที่2คือสากลออมทรัพย์อันที่3ก็คือการจัดบริการอาหารกลางวันนี่คือไฮไลท์ของเรานะครับที่เอาผลผลิตนะจากที่เกษตรเราก็มาทำอาหารกลางวันจัดบริการอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นภาวะอะไรต่างๆเราก็ได้ทานข้าวทานอะไรปกติธรรมดา
0: ก็คือโดยสรุปย่อๆก็คือว่าทั้ง8อย่างเนี่ยเราทำอย่างครบถ้วนสมบูรณ
2: ์
0: นะครับทำให้เราเนี่ยได้กลายเป็นศูนย์การเรียนรู
3: ้ศูนย์การเรียนรู้ของผอ.ทวินนี่นะครับถือว่าทำออกมาได้ผลดีทีเดียวเลยนะครับคุณผู้ชมเพราะมีคณะคุณครูจากโรงเรียนต่างๆทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดเข้ามาเยี่ยมชมเข้ามาศึกษาดูงานโครงการอาหารกลางวันโคกจำเริญโมเดล5อเรื่อยๆเลยนะครับเป็นการกระจายความรู้กระจายโนฮาวออกไปให้เกิดประโยชน์กับน้องๆ นักเรียนโรงเรียนอื่นๆด้วยแต่ยังไม่หมดครับโคกจำเริญยังมีจุดเด่นอีกเยอะครับไปฟังกันต่อเลย Go
0: แต่จุดเด่นนะครับของที่นี่ก็คือว่า8อย่างเนี่ยเรามีการนำมาวิเคราะห์สังเคราะห์แล้วก็ย่อยลงมาเหลือเป็นโมเดลของเรา5อ
2: ใช่ครับผม
0: คืออะไรบ้างครับอ
2: ันนี้คือใน5อของเราคือเราพยายามสรุปสิ่งที่เป็นสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดเพื่อที่จะเป็นโมเดลของโรงเรียนนะครับนวัตกรรมของโรงเรียนอันแรกก็คือองค์ความรู
4: ้
2: องค์ความรู้ก็คือว่าเราให้ผู้ปกครองและนักเรียนและคุณครูเนี่ยทำไงจะมีองค์ความรู้ในการที่จะทำเรื่องของอาหารกลางวันทำเรื่องของสุขภาพอะไรต่างๆเหล่านี
0: ้เราต้องให้ความรู้เขาก่อน
2: ใช่ให้ความรู้ก่อนโดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตานีมามีส่วนเกี่ยวข้องในการให้ความรู้ในตรงนี้ด้วย
0: ก็คือไม่ใช่แค่ชุมชนนะครับแต่ว่าหน่วยงานอื่นๆรพสตนี่ก็เข้ามาช่วยเราด้วย
2: ใช่ครับผมให้ความรู้ของเราสองก็คืออาหารเสริม
0: อาหารเสริม
4: ข้อ2อาหารเสริม
2: นะอาหารเสริมของเราก็คือมีนมอาหารเสริมน
0: ม
2: ที่นี่ได้รับอาหารเสริมนมที่เป็นนมพาสเจอไรส์ครับ
0: เป็นนมถุงนมพาสเจอไรส์
2: ใช่ครับเด็กชอบมากครับทุกเช้าเด็กก็จะมารับไปเสร็จแล้วเราก็ไปดื่มเสร็จแล้วก็มาทิ้งที่เดิมคืน
0: เอามาคืน
2: ใช่ครับมันจะเก็บส่วนนั้นอันที่2ก็คืออาหารเช้าอาหารเสริมนะครับอาหารเช้าก็คือที่นี่เนื่องจากว่าเรามีเด็กที่มีภาวะทุพโภชนาการเราก็เลยดูแลอาหารเช้าของเด็กที่มีภาวะเตี้ยกับผ
0: อม
2: และก็ส่วนหนึ่งก็คือเด็กที่ไม่ได้รับประทานอาหารเช้ามาโรงเรียน
0: เพราะว่าไม่ใช่เด็กทุกคนที่คุณพ่อคุณแม่จะมีเวลาทำอาหารเช้า
2: ใช่ครับเด็กบางคนผู้ปกครองก็มัวแต่จัดกิจกรรมทำอย่างอื่นไปนะครับผมอันที่3ก็คืออาหารกลางวันนี่เอง
4: โอ๊ะ3อาหารกลางวัน
2: ที่นี่อาหารกลางวันนั้นเราทำเป็นระบบครับโดยมีเมนูอาหารไทยสกูลลันช์นะครับซึ่งโรงเรียนสปท.ทั่วไปก็ดำเนินการ
0: ทำตามนี
2: ้ใช่ครับในทุกไทยสกูลลันช์นั้นมันจะมีประโยชน์อยู่2อย่างอย่างน้อยๆนะครับก็คือเราทราบสารอาหาร
0: ที่จะได้รับ
2: ใช่ครับใน12อย่างนั้นที่เด็กนักเรียนจะได้รับอันที่2ก็คือเราสามารถที่จะซื้อวัตถุดิบตามจำนวนของนักเรียนที่เขาคำนวณมาให้ในตรงนั้น
0: ง่ายเป็นสูตรที่สำเร็จมาแล้วง่าย
2: ใช่ครับ

0: อีกอ่อนหนึ่งก็คือการออกกำลังกายที่นี่จะพานักเรียนออกกำลังกายเป็นประจำครับผมโดยเฉพาะที่เป็นวันอังคารที่เขามีชุดพละและก็วันพฤหัสบดีที่เขามีชุดกีฬาสีนะครับก็จะออกกำลังกายโดยเราเอาเด็กแกนนำนักเรียนมาเป็นแกนนำข้างหน้าแล้วนักเรียนทุกชั้นทุกคนได้ทำต่างครับ
1: ออกกำลังกายกันทุกคนนะคร
0: ับ ใช่ครับใช่ครับ
1: เหลืออ.สุดท้าย
0: อ.สุดท้ายก็คือการออกแบบการเรียนรู้นี่คือสิ่งที่เป็นจุดสำคัญที่สุดอันหนึ่งก็คือครูต้องออกแบบการรู้ให้กับเด็กนักเรียนยกตัวอย่างเช่นการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ในช่วงของเวลา15นาฬิกาถึง16นาฬิกาของทุกวันครับ
1: โอ้ครับ
0: ก็คือในวันจันทร์วันพุธวันศุกร์ก็จะลงพื้นที่เกษตรนะวันอังคารกับวันพฤหัสเด็กก็จะลงเต็มสนามเรื่องของการออกกำลังกายครับผมนี่คือโมเดล5อของโรงเรียนบ้านโคกจำเริญครับ
1: ก็เรียกว่าโคกจำเริญโมเดลของเรานะครับ5อนะครับผมสรุปนะฮะองค์ความรู้
0: ครับผม
1: อาหารเสริมนะครับอาหารกลางวัน

0: บทการปรุงงานเรามีโรงครัวและโรงอาหารสำหรับที่จะไปดำเนินการอยู่ตรงนั้นได้เลยครับผม
1: ซึ่งมีอาจารย์ที่เป็นคนออกแบบเมนูเลือกเมนูด้วยใช่ไหมครับ
0: มีคุณครูผู้ดูแลเรื่องของอาหารกลางวันและคุณครูที่ดูแลระบบไทยสกูลลันนะครับในตรงนั้นด้วยนะครับพร้อมที่จะดำเนินการจัดทำอาหารกลางวันในล่วงหน้า
1: ตรงนู้น
0: ครับ
1: เมนูนะครับยังไงขอบคุณท่านผอ.มากนะครับเดี๋ยว
0: ผม
1: ขออนุญาตไปชิมอาหารฟรีเอ้ยไม่ใช่ฮะขอไปดูกระบวนการในการปรุงอาหารสักเล็กน้อยก่อนนะครับ
0: ได้เลยครับผมยินดีครับผม
1: สบายแล้วครับอิ่มแน
0: ่ครับ
2: นี่แค่5ออนะครับยังได้ครบถ้วนขนาดนี้ถ้าเป็น20ออ30ออแล้วก็โอ้โหกิจกรรมคงเยอะไม่หวาดไม่ไหวแน่ๆครับเมื่อครู่นี้เราได้ฟังเรื่องของวัตถุดิบอาหารกลางวันที่ได้ความร่วมมือจากผู้ปกครองและชาวบ้านบ้านใกล้เรือนเคียงมาบ้างแล้วนะครับตอนนี้ผมจะพาไปคุยกับพวกเขาแบบตัวเป็นๆกันเลยครับว่าไอ้เรื่องการให้ความร่วมมือกับโรงเรียนเนี่ยพวกพี่ๆเขาทำยังไงกันบ้าง
1: ตอนนี้ครับเราอยู่กับผู้ปกครองนะครับที่ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนเป็นอย่างดีคุณพี่อะไรบ้างครับ
3: ดอกอ้อสืบสนค่ะ
1: พี่อ้อเนาะเรียกพี่อ้อเนาะ
4: ทองใบกวยสำราญค่ะ
1: ชื่อเล่นว่า
4: สาวค่ะ
1: ไม่ใช่แอนนี่แอนเนอร์อะไรนะ
4: สาว
1: พี่อ้อพี่สาวแล้วก
5: ็รอยพิมพ์หนูซับค่ะ
1: ชื่อเล่นว่าก
5: ั๊กค่ะ
1: เอาอีกทีนึงชื่อเล่นกั๊ก
4: กั๊ก
1: กั๊ก
4: ค่ะ
1: วันนี้แบบจะไปก็ไม่ไปจะมาก็ไม่มานะกั๊กเอาไว้อย่างเงี้ยนะอ๋อโอเคแต่ละท่านเนี่ยนะครับก็ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในเรื่องของการจัดเตรียมวัตถุดิบรวมไปถึงเรื่องของการเตรียมเรื่องโภชนาการให้เด็กๆนะครับอย่างพี่อ้อมาช่วยอะไรอยู่บ้างครับ
3: เอาข้าวมาส่งโรงเรียนทุกปีเลยค่ะ
1: มาทุกปีมาให้เลยเหรอครับ
3: แล้วแต่ปีไหนข้าวได้เยอะปีไหนข้าวได้น้อยค
1: ่
3: ะ
1: ก็เอามามอบให้เพราะว่ามีลูกเรียนอยู่นี่มั้ย
3: ค่ะมีหลาน
1: มีลูกด้วยมีหลานด้วยโอ้โห3รุ่นเลยนะครับอยู่ที่นี่น
3: ะ
1: ส่วนใหญ่ก็ลูกหลานก็เรียนที่นี่กันมาเป็นศิษย์เก่ากันมานะทางนี้มา
4: ปุ๋ยค่ะ
1: ปุ๋ย
4: ค่ะ
1: ยังไงที่บ้านผลิตปุ๋ยขาย
4: เลี้ยงวัวค่ะ
1: เลี้ยงวัวอยู่แล้ว
4: ใช่ค่ะ
1: แล้วปุ๋ยแล้วก็อึวัวอึควายเนี่ยเนาะก็มาบริจาคอยู่แล้วแล้วที่บ้านทำเกษตรอยู่ด้วยไหม
4: มีทำค่ะ
1: ปุ๋ยพวกนี้เราก็ใช้อยู่ด้วย
4: ใช่ค่ะเราก็ต้องใช้ตามทุ่งในทุ่งนาด้วย
1: ก็แปลว่าจริงๆเนี่ยถึงไม่เอามาให้โรงเรียนเนี่ยเราก็มีที่ของเราต้องใช้อยู่แล้ว
4: มีอยู่แล้วค่ะ
1: ยังไงก็แทบจะไม่พออยู่แล้วแต่เราเลือกที่จะสละของที่เราแทบจะไม่พออยู่แล้วมาให้โรงเรียนด้วย
4: เพื่อลูกหลานของเราในอนาคต
1: เพราะคนมีลูกหลานเรียนอยู่นี่ด้วยไหม
4: มีค่ะมีหลาน
1: ฉะนั้นเนี่ย ให้มาปุ๊บคนที่กินก็ลูกเราหลานเราทั้งนั้นนะอ้าวกั๊กนะครับเดี๋ยวมีพี่น้องที่โต๊ดอะไรด้วยไหม
5: ไม่ค
1: ่
5: ะ
1: ไม่มีนะ ทางนี้เขาข้าวทางนี้เขาปุ๋ยเรามาดูอะไร
5: ผ
1: ัก
5: ค่ะ
1: ผักยังไงอ่ะ
5: ก็ส่งให้โรงเรียนค่ะ
1: ที่บ้านก็ปลูกอยู
5: ่ปลูกค่ะ
1: ส่วนใหญ่เป็นผักอะไรครับ
5: ผักกาดผักกะหล่ำผักชี
1: ผักกาดกะหล่ำผักชีแล้วก็ทางโรงเรียนนี่ก็มีการปลูกอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามีเท่านี้ไม่พอกินแน่ทางโรงเรียนเนาะไม่ใช่เท่านี้นะครับยังมีผู้ปกครองอีกจำนวนมากนะครับไม่ใช่แค่มาให้เป็นของนะลงแรงด้วยเพราะว่าเด็กอนุบาลละอ่อนตอนแต่นเนาะทำเองก็ไม่ไหวก็มาช่วยนี่แหละครับอีกหนึ่งความร่วมมือที่ทำให้เกิดอาหารจานสุกที่โรงเรียนแห่งนี้ครับ

0: แอบไปแอบอยู่หนึ่งคนนะครับอีกหนึ่งคนครับที่เป็นเรี่ยวแรงสำคัญนะครับเด็กๆเรียกว่า
1: ปาเตียค่ะ
0: ชื่อจริงคือ
1: กัญญพัฒน์สาแก้วค่ะ
0: นะครับไม่ได้เอาปุ๋ยไม่ได้เอาผักอะไรมาให้แต่เอาแรงมาให้ยังไงครับเรื่องราวนานหรือยังที่มาช่วยเขาทำนี
1: ่ตั้งแต่ปี59แล้วค่ะ
0: ตั้งแต่ปี59 7ปีนะที่มาช่วยทำทำส่วนใหญ่ทำอะไรบ้างครับ
1: ก็ตั้งแต่เริ่มทำแปลงแล้วก็หว่านเมล็ดดูแล
0: ทำแปลงหว่านเมล็ดนะครับแล้วก็เด็กๆทั้งหลายก็จะมีหน้าที่ในการดูแลสิ่งที่เราช่วยเริ่มต้นเอาไว้ให
1: ้ทำเป็นแบบอย่างให้เขาว่าทำอย่างนี้อย่างนี้นะ
0: เป็นตัวอย่างเขาเรียกว่าให้เด็กเห็นเป็นตัวอย่างเด็กจะได้ทำต่อได้ทำไมต้องมาช่วยอ่ะ
1: เด็กๆยังแม้ว่าประสบการณ์เขายังไม่มีนะคะแล้วก็อีกอย่างการใช้อุปกรณ์มันจะ
0: กลัวว่าจะเกิดอันตราย
1: ก็คอยช่วยดูแลคุณ
0: มีลูกเรียนอยู่นี่อ่ะดิ
1: มี2คน
0: 2คนนะนี่จิตใจคนเป็นแม่เนาะก็อยากจะให้ลูกมาช่วยนะครับแต่ไม่ใช่ว่าทำให้อย่างเดียวให้เขาเรียนรู้แล้วทำเองเป็นด้วยในอนาคต
1: ทำเองเป็นกลับไปบ้านก็ทำค่ะ
0: อันนี้แหละครับสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับยอดเยี่ยมมากครับเย้ขอบคุณครับ
2: เป็นความร่วมมือที่อบอุ่นมากเลยนะครับทั้งผู้ปกครองและชาวบ้านในชุมชนที่รักลูกรักหลานในชุมชนตนเองทั้งหมดทั้งมวลในส่วนของผู้ปกครองและชาวบ้านมีอย่างนึงครับที่ผมเห็นชัดเจนมากๆครับนั่นก็คือความสามัคคีกันครับเขามีเป้าหมายร่วมกันอย่างชัดเจนว่าจะต้องช่วยกันดูแลลูกหลาน

0: ันของเราต้องเสียสละช่วยกันไม่แบ่งแยกนะครับแต่ว่าแบ่งปันครับคนนั้นมีข้าวก็จัดข้าวมาคนนี้มีปุ๋ยก็ยกปุ๋ยมาปลูกผักคนไหนมีแรงก็ลงมือลงแรงช่วยจัดการงานต่างๆรักลูกห่วงหลานร่วมกันสร้างโภชนาการจริงไหมล่ะครับแล้วตอนนี้นะครับก็ใกล้เวลาอาหารกลางวันของน้องนักเรียนแล้วครับเราไปดูในครัวกันบ้างครับว่าเขาเตรียมอาหารเตรียมเมนูอะไรให้เด็กๆกินกันในวันนี้คนนี้ประธานโทษนะครับครูจุ๋มหรือเปล่าครับ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้สวัสดีคร
1: ับ
0: นี่แหละครับครูจุ๋มนะครับซึ่งเป็นผู้ดูแลเรื่องอาหารกลางวันของที่นี่อยู่ใช่ไหมครับต้องถามอย่างนี้ก่อนอีท่าไหนครับถึงมาดูแลตำแหน่งนี้
1: อ๋อเนื่องจากครูคนเก่าเกษียณค่ะ
0: ครับผม
1: แล้วก็เป็นครูที่อยู่นานก็จะแบบรู้เกี่ยวกับพื้นเพหรือว่าชุมชนว่ามีวัตถุดิบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้มาเป็นครูอาหารกลางวัน
0: ถ้าอย่างนั้นนะครับครูจุ๋มครับแต่ละวันในเมนูที่เราเลือกมาในเราเลือกมาจากไหนอะครับ
1: ก็จากการสำรวจความต้องการของเด็กค่ะในแต่ละชั้นนะคะเราจะสอบถามอย่างเงี้ยค่ะแต่ละชั้นว่าเขาต้องการอยากทานอะไรอย่างเงี้ยเราก็จัดเรียงลำดับตามความชอบของเด็กมากสุดเงี้ย
0: แต่ไม่ใช่ว่าชอบอันนี้ก็ทำอันนี้ซะทุกวัน
1: อ๋อไม่ค่ะเราก็จะปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะ
0: ก็คือต้องให้ได้รับสารอาหารครบถ้วนแล้วก็อะไรครับฝึกนิสัยให้สามารถกินของที่ไม่ชอบก็ต้องฝึกด้วยเนาะ
1: ฝึกให้เด็กที่ไม่ชอบทานผักก็หันมาทานผักแบบนี้ค่ะ
0: เมนูยอดฮิตครับโหวตครั้งไหนได้ที่1ตลอด
1: ก็จะเป็นข้าวมันไก่อะค่ะ
0: ข้าวมันไก่
1: แล้วก็มีส้มตำไก่ทอดแล้วอีกอันหนึ่งก็คือแกงฟักทองค่ะ
0: แกงฟักทองเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นยังไงมาถึงทุกวันนี้พอใจหรือยังครับกับเมนูที่มีเด็กๆเสียงตอบรับมาพอใจไหมครับ
1: พอใจค่ะเพราะว่าเห็นจากสีหน้าเด็กๆก็คือเขามีความสุขในการรับประทานนี้ค่ะอาจจะมากกว่าที่บ้านด้วยซ้ำไปค่ะที่โรงเรียนค่ะ
0: ดังนั้นครูจุ๋มทำหน้าที่นี้เป็นเหมือนแม่พระที่สร้างความหวังให้เด็กๆว่าเที่ยงนี้จะมีของอร่อยอะไรกินกันนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้ววันนี้โรงเรียนเรามีอะไรกินครับครูจ
1: ุ๋มอ๋อเป็นต้มจับฉ่ายค่ะกับหลนปลาทูค่ะ
0: โอ้โหผักล้วนๆครับมาดูกันครับว่าศึกครั้งนี้ต้มจับฉ่ายกับเด็กๆใครจะแพ้ใครจะชนะแต่ฝากท้องด้วยคนนะครับ
1: ยินดีมากค่ะ
0: ครับผมคุณผู้ชมครับต้มจับฉ่ายเนี่ยนะครับเป็นอาหารธรรมดาทั่วๆไปที่เราเห็นกันมาตั้งแต่เด็กแต่ในความธรรมดานั้นจับฉ่ายเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเยอะมากเลยนะครับจริงๆครับไม่ได้โม้ดูสิครับมีผักเยอะไหมล่ะแล้วการที่เอาผักปริมาณขนาดนี้มาต้มมาเคี่ยวก็จะทำให้ผักนิ่มกินง่ายเหมาะกับน้องๆวัยเรียนมากนะครับอีกเรื่องนึงก็คือจับฉ่ายจะช่วยระบบการย่อยอาหารให้ทำงานได้ดีขึ้นแล้วยังมีทั้งแคลเซียมเกลือแร่วิตามิน B12 แล้วก็โปรตีนจากหมูแถมยังได้แลคโตบาซิลัสจากซีอิ๊วและเต้าเจี้ยวอีกด้วยครับเห็นไหมล่ะครับแค่ผักต้มชื่อง่ายๆแต่คุณค่าไม่ธรรมดาแล้วยังเป็นผักรสหวานทานง่ายด้วยครับเชื่อผมหรือยังล่ะครับว่าไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไม่ธรรมดา
2: ขณะนี้เวลา12:00 น. now at 12:00
3: ได้เวลาพักรับประทานอาหารกลางวันแล้วค่ะนักเรียนอย่าลืมล้างมือให้สะอาดก่อนและหลังรับประทานอาหารด้วยนะคะ
4: It's time to have lunch. Don't forget to wash your hands before and after have lunch.

0: วายเฮ้ยเพื่อนเรานั่งกับเพื่อนได้เปล่าได้ไงเพื่อนเพื่อนชื่ออะไรฮะเพื่อนชื่อแจ็คโอเคกับข้าวโรงเรียนเพื่อนชอบกินอะไรกันฮะสุกี้โรงเรียนเรามีสุกี้เลยเหรอมีบ่อยไหมแล้วชอบกินอะไรแจ็คอ้าวอีนี่เรียนแบบเพื่อนเฮ้ยเพื่อนไม่กินกล้วยเหรอไหนกินให้ดูนะเพื่อนดูเกรงๆอ่ะ
1: ไม่ได้เป๊ะครับ
2: กำลังจะเข้าปากแล้วครับจะเข้าปากแน่แล้วเข้าไปเรียบร้อยครับว่าเยี่ยมจริงๆครับจะตื่นเต้นไปไหนเนี่ย คุณผู้ชมครับกล้วยที่น้องเขากินเนี่ยเป็นกล้วยน้ำว้าครับคือมันโดนน้ำแล้วก็เลยร้องว้าก็เลยกลายเป็นกล้วยน้ำว้าคิดว่าเชื่อได้ไหมครับอย่าเชื่อเลยครับผมมั่วเอาครับแต่ที่ไม่มั่วก็คือประโยชน์ทางโภชนาการของกล้วยครับกล้วยน้ำว้านี่นะครับเขามีสารอาหารและวิตามินอยู่มากก็จะมีวิตามิน A วิตามิน B6 วิตามิน C ธาตุเหล็กแมงกานีสแมกนีเซียมวิตามินพวกนี้นะครับช่วยเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจช่วยปรับปรุงการทำงานของระบบทางเดินอาหารและคุมระดับคอเลสเตอรอลได้ด้วยครับแต่การกินกล้วยน้ำว้าก็มีข้อควรระวังเหมือนกันนะครับเพราะเจ้ากล้วยน้ำว้าเนี่ยเขามีน้ำตาลในตัวเองสูงครับถ้ากินมากเกินไปน้ำตาลในเลือดจะพุ่งเอาได้นะครับทำให้เสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานได้ฉะนั้นควรกินเอาแค่พอดีครับก็ประมาณ1ลูกหรือ2ลูกต่อวันก็พอแล้วครับเรียกว่ากินเป็นยาบำรุงร่างกายอะไรทำนองนั้นล่ะครับโครงการ5ออของโรงเรียนบ้านโคกจำเริญเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของน้องๆ นักเรียนได้ดีเลยล่ะครับเป็นการรวบรวมสร้างเสริมทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตไปพร้อมๆกันใช้งานแบบควบคู่กันไปและที่ชัดเจนเลยก็เรื่องโภชนาการของน้องๆ นี่แหละครับที่มีทั้งบรรดาครูอาจารย์และผู้ปกครองช่วยกันทำให้ออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบเด็กๆได้อิ่มท้องพร้อมกับถูกหลักโภชนาการนี่แหละครับอาหารจานสุขของเราสุขที่ได้กินสุขที่ได้ให้สุขกายสุขใจสุขภาวะทางโภชนาการที่ดีนั่นเองครับ
3: อาหารจานสุขของผมคือผัดผักคะน้าที่คุณยายผมปลูกเพาะเองครับ
4: อาหารจานสุขของหนูคือข้าวผัดฝีมือคุณแม่อร่อยมากๆเลยค่ะ

วันนี้เวลาของรายการอาหารจานสุกหมดลงแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าตอนนี้ผมขอไปลองขับรถไถไถหน้าดินรอปลูกผักก่อนนะครับเป็นไงครับหน่วยก้านพอได้ไหมครับอ่ะจ๊ะอ่ะจ๊ะอ่ะจ๊ะปั๊บสวัสดีครับ

0: ครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชา Interprofessional Education หรือ IPE Mahidol Model ภายใต้ยุทธศาสตร์ Transformative Education สร้างการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงเป็นหนึ่งในนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดลโดยเน้นระบบการเรียนการสอนแบบเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวิชาชีพที่มีการบูรณาการทั้งภายในวิชาชีพและระหว่างวิชาชีพทำให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีความรู้ทักษะและความสามารถที่สอดคล้องกับสภาพความต้องการในระบบสาธารณสุขตามสภาพการปัจจุบันและอนาคตซึ่งเป็นไปตามความจำเป็นและความต้องการที่แท้จริงของชุมชนและประชาชนโดยในตอนนี้เป็นตอนสุดท้ายซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาชุมชนของน้องๆ นักศึกษาหลังจากการสำรวจชุมชนผ่านการจัดตลาดนัดสุขภาพซึ่งเป็นการให้ความรู้ด้านสุขภาพกับชุมชนเพื่อให้ชาวบ้านรู้ถึงวิธีป้องกันการเจ็บป่วยและลดภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาพทั้งด้านกายและจิตใจให้แข็งแรง
1: สำหรับโครงการนี้นะคะก็จะเป็นโครงการที่จุดประสงค์ให้นักศึกษาในแต่ละสาขาได้มาศึกษาร่วมกันได้เรียนรู้ร่วมกันแล้วก็ได้ใช้ชีวิตร่วมกันสิ่งใดที่ทำให้เกิดประโยชน์กับชุมชนตรงนั้นเนี่ยต้องเป็นจุดมุ่งหมายที่สำคัญของการศึกษาแบบนี้ด้วยชุมชนก็จะได้ประโยชน์จากโครงการนี้และสิ่งสำคัญคือความต่อเนื่องทำอย่างไรให้โครงการนี้มีความต่อเนื่องเพื่อชุมชนจะได้มีความสัมพันธ์กับนักศึกษาทางมหาวิทยาลัยอย่างยืนนานนะคะ
0: พิธีเปิดตลาดนัดสุขภาพได้รับเกียรติจากคุณสาริกาวรหารรองนายแพทย์สาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีให้โอวาทกับนักศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข
2: นักศึกษาเขาตั้งใจนะคะจัดบูธนะคะตลาดนัดสุขภาพนะคะเป็นจุดเริ่มต้นนะคะก็อยากให้พวกเราเนี่ยเข้ามาดูมาชมแล้วก็มาใช้บริการนะคะนักศึกษาก็จะได้ฝึกงานไปด้วยนะคะนั่นก็ในวันนี้นักศึกษาคงอยู่ทั้งวันนะคะถ้าเกิดพวกเราที่ชุมชนนะคะดูรับบริการแล้วกลับไปบ้านก็ไปบอกต่อๆนะคะยังมีเวลาที่จะมาอุดหนุนนักศึกษานะคะนักศึกษาเขาจะได้แบบกลับไปแล้วไปขยายผลนะคะแล้วก็การทำงานปีนี้นะคะเขาก็ประเมินผลด้วยนะคะว่าหลังจากที่นักศึกษาลงมาฝึกงานแบบนี้แล้วเนี่ยได้ประโยชน์อะไรบ้างนะคะก็อาจจะได้มีโครงการครั้งถัดไปนะคะแต่ถ้าเกิดไม่ได้รับความร่วมมือในชุมชนนะคะเราก็ต้องกลับมาประเมินอีกนะคะว่าเรามีส่วนที่ขาดบกพร่องตรงไหนที่จะต้องเติมเต็มนะคะเพราะเราต้องช่วยกันนะคะทั้งชุมชนด้วยแล้วก็นักศึกษานะคะก็อยากให้เกิดความร่วมมือนะคะในชุมชนนะคะให้มันดีค่ะวันนี้อยากมาดูว่าชวนน้องๆมาว่าเวลาที่เราทำงานเนี่ยให้บริการกับชุมชนไปพอทำงานไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราจะถึงทางตันนึกไม่ออกว่าเอ๊ะวันนี้พรุ่งนี้เนี่ยเราจะคิดงานอะไรให้บริการให้กับประชาชนอีกมันถึงทางตันนะคะพอเด็กจบใหม่มาปุ๊บเราก็อยากจะดูเด็กรุ่นใหม่เขาจะมีแนวคิดใหม่ๆนะคะบวกกับเทคโนโลยีที่เขาอยู่ในยุค ของเขานะคะแล้วเขาเนี่ยจะมาพรีเซนต์ตรงเนี้ยได้ยังไงนะคะแล้วเราจะเติมเต็มได้ยังไงก็ขอขอบคุณนะคะนักศึกษาทุกท่านนะคะที่ลงมาในช่วงการฝึกงานนี้นะคะนักศึกษาก็จะได้ไปมากได้ไปน้อยนะคะแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนแต่วันหนึ่งเมื่อวันเวลาผ่านไปนะคะวันเวลาผ่านไปอายุประมาณขนาดพี่เนี่ย น้องก็จะรีคอร์ดระหว่างที่ทำงานไปก็จะรีคอร์ไปเรื่อยๆนึกถึงสมัยที่ตอนเรียนแล้วได้มาฝึกงานได้มาอยู่ในชุมชนวันนี้อาจจะยังไม่เข้าใจนะว่าทำไมอาจารย์ให้ลงมาที่นี่นะแต่เป็นโอกาสที่ดีมากเลยที่น้องๆได้ลงมาได้มาเรียนรู้การอยู่ร่วมกันแล้วอยู่ในชุมชนแบบนี้นะคะแต่ตอนรุ่นพี่ไม่ได้มีโอกาสอย่างนี้นะพอจบมาแล้วลงทำงานเลยลงมาแบบคนตาบอดอ่ะจะไปยังไงจะทำยังไงนะแต่อย่างเงี้ยคือมาแล้วพอได้เห็นภาพแล้วนะคะก็พอวันที่ไปทำงานเราก็จะนึกถึงนะคะนึกถึงตรงนี้แหละแล้วก็ได้เอาประสบการณ์ตรงนี้ไปต่อยอดหรือว่าคิดในการทำงานถัดไปนะคะ

0: ตลาดนัดสุขภาพเป็นการจัดแสดงโครงการที่จะใช้ในการแก้ปัญหาสุขภาพของชุมชนเช่นการบริการทำหมันสัตว์เลี้ยงบริการให้คำปรึกษาและการกายภาพบำบัดการอบรมให้ความรู้ด้านสมุนไพรการตรวจฟันการจัดนิทรรศการทันตกรรมการคัดกรองโรคเบื้องต้นและการให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาด้านสุขภาพอีกด้วย
1: สำหรับซุ้มที่1ที่เป็นซุ้มคัดกรองเบื้องต้นสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังนะคะก็คือเราจะมีกิจกรรมโดยจะมีผู้ป่วยส่วนใหญ่ผู้ป่วยที่เข้ามาในซุ้มนี้ส่วนแรกจะเป็นผู้ป่วยสูงอายุค่ะแล้วเข้ามาเราก็จะทำการวัดน้ำหนักวัดรอบเอวว่ามีโรคอ้วนไหมแล้วก็มีการวัดส่วนสูงแล้วจากนั้นเราก็จะพาเขาไปวัดความดันค่ะแล้วจากนั้นเราก็จะมีการซัก

0: ประวัติด้วยเพื่อที่จะได้รู้ว่าเขาเนี่ยมีโรคประจำตัวอะไรบ้างจะได้ส่งไปแต่ละจุดให้คำปรึกษาแนะนำค่ะก็จะมีส่วนใหญ่ๆโรคที่เราจะพบกันเยอะก็คือจะเป็นโรคความดันเบาหวานหัวใจที่ผู้ป่วยที่นี่เป็นกันเยอะค่ะแล้วก็จะมีอีกส่วนนึงก็คือจะเป็นส่วนของการตรวจการได้ยินค่ะตรวจการได้ยินจะเป็นแค่การตรวจเบื้องต้นก็คือเราจะตรวจสภาพช่องหูด้านนอกว่าผู้ป่วยมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าแล้วก็ให้คำปรึกษาเบื้องต้นได้ค่ะจากนั้นจะมีส่วนของการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาการพูดอาจจะเป็นเด็กก็ได้ค่ะที่มากับผู้สูงอายุอย่างเช่นจะมีปัญหาพูดล่าช้ากับพูดไม่ชัดค่ะแล้วก็จะมีอาจารย์เขามาตั้งซุ้มเป็นปัญหาเรื่องปรึกษาเสียงแหบด้วยค่ะ
1: จากผลคัดกรองนะคะหนูขออนุญาตเรียกคุณป้าเนาะค่ะคุณป้าก็มีเรื่องของอ้วนนิดหน่อยไม่เป็นไรเกินมานิดหน่อยก็กินมะม่วงใช่ไหมคะเนี่ยใช่กินมะม่วงใช่ก็กินเยอะนิดหน่อยไม่เป็นไรเนาะอายุ51เนาะไม่เป็นอะไรโอเคค่ะดีแต่ว่าเสี่ยงเป็นเพราะความดันเพราะเรามีพ่อแม่เป็นใช่ไหมคะแล้วก็กินรสอาหารรสเค็มเนาะเสี่ยงเป็นความดันโลหิตสูงนะคะหนูอยากให้ทำสองอย่างก็คือไปหาหมอตรวจสุขภาพประจำปีเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะเป็นเมื่อไหร่ถูกไหมคะเราก็ต้องไปหาหมอเพื่อที่ว่าคัดกรองเบาหวานก็คือเจาะปลายนิ้วใช่ไหมคะแล้วก็ความดันโลหิตสูงก็คือวัดความดันถูกไหมคะเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมเรามีครอบครัวเป็นเราก็มีปัจจัยเสี่ยง
2: ซุ้มต่อไปเป็นซุ้มจากคณะกายภาพบำบัดและหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิตจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลที่จะมาให้ความรู้ด้านกายภาพบำบัดและการนวดไทยแบบฤาษีดัดตน

0: ก็ซุ้มนี้นะครับเป็นซุ้มเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุนะครับก็จะมีคณะในซุ้มนี้ทั้งหมด3คณะหลักๆนะครับก็จะเป็นพยาบาลนะครับจะทําหน้าที่ในส่วนของซับประวัติผู้ป่วยนะครับแล้วก็ถัดมานะครับเราก็จะส่งต่อให้ส่วนของตรวจร่างกายนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นการทํางานของคณะกายภาพบําบัดในการตรวจร่างกายปัญหาของผู้ป่วยนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะส่งต่อไปยังแพทย์แผนไทยประยุกต์ครับเขาก็จะทําในส่วนของวันนี้อย่างวันนี้นะครับก็จะทําในการยืดกล้ามเนื้อแบบฤทธิ์เสือตนครับกายภาพบําบัดเนี่ยเรามองว่าเป็นการฟื้นฟูและการป้องกันนะครับเราไม่ได้ทําแค่แบบว่าฟื้นฟูผู้ป่วยหลังผ่าตัดอย่างเดียวแต่ว่าเราทําในส่วนของการป้องกันการบาดเจ็บต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นแล้วผมคิดว่ามันค่อนข้างมีความสําคัญเพราะว่าในการที่เราจะบาดเจ็บหรือว่าการที่เราได้รับอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาแบบว่าลืมไปว่าเขาต้องมาทํากายภาพบําบัดแล้วมันจะทําให้ถ้าเขายิ่งมาเขามาช้าจะทําให้การที่เขาฟื้นตัวกลับมาเป็นปกติเนี่ยช้าลงกายภาพบําบัดจะให้คําแนะนําให้คำปรึกษาในส่วนของตรงนี้เป็นการแก้ไขจากต้นเหตุนะครับก็อยากให้ทุกคนมองเห็นกายภาพบำบัดวิชาชีพนี้มากขึ้นเพิ่มมากขึ้นครับวันนี้เป็นอะไรมาครับ
1: ก็มาตรวจโรคทั่วไปอย่างเงี้ยจ
0: ้ะอ๋อเห็นในนี้บอกว่าเป็นปวดเข่าใช่ไหมครับ
1: ปวดเข่า
0: อาการเป็นยังไงบ้างครับปวดเข่า
1: ก็มันจะบวมแล้วก็ปวด
0: เดี๋ยวผมขอดูเข่าหน่อยนะครับขออนุญาตเปิดเข่าเป็นสองข้างเลยไหมครับ
1: สองข้างค่ะ
0: เป็นสองข้างเลยนะครับเดี๋ยวลองคุณป้านะครับลองยกลองตีลองยกขาขึ้นมายกได้สุดหรือยังครับ
1: ได้
0: ส
1: ุ
0: ดแค่นี
1: ้
0: ปวดไหมครับตอนนี
1: ้มันก็ตึงกันนะมันจะปั๊บเน
0: ี่
1: ย
0: โอเคครับลองขับเดี๋ยวผมลองตรวจดูนะครับป้าป้าพิงตามสบายเลยเนาะปวดไหมครับตอนนี
1: ้ก็ตึงอะ
0: ตึง
1: ถ้ายกสูงไปยกก็มือเดี๋ยวจะบอกครับเวนเยอะเดี๋ยวป้าจะบอก
0: โอเคมันตึงไปทั้งตัวเลยไหม
1: มันแค่ตรงนี้อะ
0: ตึงข้างหลังไป
1: โคตรข้อนั้นเนี่ย
0: ปวดไหมครับป้า
1: เจ็บมันเนี่ย
0: เจ็บเลยใช่ไหมครับเจ็บไหม
1: ไม่เจ็บเท่าไหร่แต่เมื่อกี้ไปโดนตรงไหนเจ็บป้าเนี่ยตรงนั้นอะ
0: ตรงนี้เจ็บเลยใช่ไหมครับโอเคตรวจอีกครั้งเนาะ
1: จ้ะ
0: ป้าปล่อยตามสบายนะครับ
1: ครั้งนี้มันก็ไม่แป๊บเหมือนครั้งนี้หรอกแต่มันเบียดไม่ออก
0: แต่ก็เจ็บอยู่นี่เจ็บไหมครับ
1: ไม่เจ็บ
0: อันนี้เจ็บไหมครับ
1: ไม่เจ็บมันเลยเจ็บเลยมั้ง
0: นี่เจ็บไหม
1: ไม่เจ็บ
0: ไม่เจ็บใช่ไหมครับเฮ้ยโอเคครับ
1: ตอนนี้ว่ามันงอไม่ได้มันเป็นนานนี่เป็น10กว่าปีแล้วนะ
0: ปกติข้อเข่าเราจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: พอเป็นอย่างนี้เสร็จปั๊บเวลาเราอายุมากขึ้นอย่างเงี้ยครับกล้ามเนื้อมันก็จะความแข็งแรงมันจะลดลงเนาะมันก็จะทําให้ข้อเข่าเนี่ยมันเข้ามาชิดติดกันแบบนี้นะครับแล้วเวลาป้าเดินอย่างเงี้ยครับมันก็จะสีกันมันจะทําให้กระดูกมันถลอก

0: แล้วก็เป็นข้อเข่าเสื่อมแล้วมันจะทำให้ปวดนะครับก็ของผมเนี่ยกายภาพบำบัดนะครับก็คิดว่าจะเป็นการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อรอบเข่านะครับมันจะทำให้กล้ามเนื้อกระชับแล้วก็จะทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยมีแรงพยุงข้อเข่าขึ้นมามากขึ้นแล้วจะทำให้เวลาป้าเดินอย่างเงี้ยกระดูกมันจะสีกันน้อยลงก็จะลดอาการปวดได้นะครับก็จะเป็นการให้การออกกำลังกายนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะให้ป้าออกกำลังกาย3ท่านะครับโอเคเดี๋ยวเป็นท่าแรกนะครับป้าเดี๋ยวให้ป้ายกขาขึ้นมาอ่ะแล้วทำค้างไว้10วินาทีนับไปด้วยนะครับพยายามอย่ากั้นหายใจเนาะอ่ะลองทำดูครับอ่ะ3 4 5
1: 6 7 8 9 10
0: แล้วก็ลงสลับข้างข้างนี้ด้วย
1: 1 2 3 4 5 67 8 9 10
0: โอเคนะครับท่านี้ก็จะช่วยทำให้กล้ามเนื้อบริเวณนี้แข็งแรงมากขึ้นมันก็จะช่วยพยุงข้อเข่าขึ้นมานะครับแต่อีกท่านึงนะครับก็จะเป็นท่านี้นะครับให้คุณป้าหาขวดน้ำหรือว่าปากกาหรือว่าอะไรก็ได้ผ้าก็ได้นะครับหนีบไว้พยายามหนีบไว้อย่างนี้หนีบไว้อ่ะอย่าให้มันหล่นพยายามหนีบไว้แล้วป้าก็พิงตามสบายเลยแล้วแบบพยายามยกขาขึ้นนิดนึงนิดเดียวเอาเท่าที่ทำได้นะครับแต่ว่าพยายามหนีบอันนี้ไว้อย่าให้มันหล่นแล้วก็นับ1ถึง10นะครับ1
1: 2 3 4 5
0: 6 7
1: 8 9 10
0: แล้วก็ลงก็ทำแบบนี้อันนี้เป็นท่าที่2นะครับท่าสุดท้ายนะครับเวลาป้านอนอะไรอย่างเงี้ยครับก็ป้าจะเหยียดขาตรงใช่ไหมครับเวลานอนกับเตียงกับพื้นอะไรอย่างเงี้ยป้าพยายามกดเข่ามาที่มือผมกดเข่ามาที่มือผมกดขาลงมาที่มือเอาเท่าที่ได้แม่เอาเกงกล้ามเนื้อเองโอเคทำอย่างนี้ทำค้างไว้10นับ1ถึง10เหมือนกัน1
1: 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0: แล้วก็ผ่อนอันนี้เป็น3ท่านะครับที่ผมให้ไปก็จะทำให้กล้ามเนื้อข้อเข่าแข็งแรงมากขึ้นนะครับก็จะช่วยทำให้ลดอาการปวดแล้วก็จะเป็นการลดการใช้ยาเวลาป้าปวดป้าจะกินยาใช่ไหมครับ
1: จ้ะ
0: เดี๋ยวผมจะวาดเอาไว้ท่าแรกนะครับเป็นท่าที่ผมให้ป้าทำที่ยกขาขึ้นมาแล้วก็ค้างไว้ยกค้างไว้10วินาทีนะครับอันนี้เป็นท่าที่2ก็คือให้ป้าหนีบขวดน้ำไว้ตรงนี้ระหว่างขาเนี่ยนะครับและพยายามอย่าให้ขวดน้ำหล่นนะครับแล้วก็ยกค้างไว้10วินาทีนะครับท่าสุดท้ายเมื่อกี้ก็คือเป็นท่าที่ให้ผมให้ป้ากดเข่าชิดกับพื้นให้ไม่ได้มากที่สุดนะครับก็แล้วก็ค้างไว้10วิค้างไว้10วินาทีเหมือนกันอันนี้ก็จะช่วยทำให้กล้ามเนื้อตรงนี้กล้ามเนื้อรอบเข่าแข็งแรงมากขึ้นมันก็จะช่วยพยุงข้อเข่าเนาะนะครับก็เดี๋ยวให้ป้านะครับทำเช้าเย็นครั้งละ10ก็คือ10 10 10ทำตอนเช้าถ้าป้าตื่นมาเช้าป้าก็ทำบางวันทำท่าไหนก่อนก็ได้ครับแล้วแต่สะดวกเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือพยายามอย่ากั้นหายใจนะครับเพราะป้าเป็นโรคหัวใจด้วยเนาะถ้ากั้นหายใจมันจะทำให้เหนื่อยง่ายแล้วก็ทำให้หน้ามืดเลือดไปไหลเวียนทั่วร่างกายไหมนะครับเดี๋ยวป้าลองทำดูนะครับประมาณ 2-3 นาทีจะเริ่มเห็นผลป้าจะเริ่มปวดเข่าน้อยลงแล้วก็จะเริ่มกินยาน้อยลงนะครับก็ในฐานะที่ผมเป็นนักศึกษาคณะกายภาพบำบัดนะครับก็หลังจากที่ได้ทำการตรวจร่างกายชาวบ้านอะไรมาพอสมควรนะครับก็พบว่าชาวบ้านที่นี่เขาประกอบอาชีพทำไร่ส่วนมากนะครับแล้วก็รับจ้างเขาก็จะมีปัญหาในเรื่องปวดหลังแต่ถ้าคนผู้สูงอายุ 60-70 อย่างเงี้ยครับเขาจะมีอาการข้อเข่าเสื่อมอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นโรคที่เกิดขึ้นได้ในคนวัยนี้นะครับ70-80ก็สำหรับคำแนะนำที่ผมให้ไปนะครับก็จะเป็นการออกกำลังกายด้วยตัวเองที่บ้านนะครับก็จะเป็นท่าง่ายๆครับเป็นการเสริมสร้างกล้ามเนื้อเพิ่มความแข็งแรงอะไรเงี้ยนะครับทางกายภาพบำบัดแล้วก็ในผู้สูงอายุอย่างเงี้ยเขาถ้าให้ท่าเขาไปเนี่ยเขาก็จะลืมง่ายใช่ไหมครับผมก็วาดเป็นตัวหนังสือง่ายๆให้เขาเข้าใจได้อะไรเงี้ยครับก็ให้เขาทำที่บ้านได้ง่าย
1: ๆเป็นตะหัวเข่าเนี่ยหกล้มพูดตรงๆเลยว่าเมื่อก่อนทำนาที่อ่างทองนะหาบข้าวบนคันนาแล้วเราตกคันนาก็เป็นนิดหน่อยก็ไม่สนใจอายุตอนนั้นยังน้อยอยู่พอแก่ตัวก็คือคนนำงานหนักคือหนักตั้งแต่เกิดแล้วมาทำไร่นี่ก็หนักอีกก็เป็นอย่างนี้เนี่ยลูกหลายคน

0: ขอบคุณที่น้องๆได้มาช่วยที่นี่เพราะคนที่นี่ก็คนแก่เยอะก็ไม่ต้องไปโรงพยาบาลก็สะดวกทุกอย่างที่มานี่ก็ได้หมดช่วงเวลาไม่นานก็ ไปโรงพยาบาลก็ต้องไปหลายจุดบางวันก็ไม่จบเลยใช่ไหมเราต้องไปตรงนั้นตรงนั้นมานี่ก็ดีเลยน้องมานี่ก็ดี
1: ก็วันนี้ก็รู้สึกดีว่าแบบเหมือนตัวเองมีประโยชน์แบบได้ทำอะไรได้เห็นกันแล้วก็ได้เห็นการทำงานของเพื่อนด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ได้เห็นชาวบ้านบางครั้งเวลาเราอธิบายบางอย่างให้กับชาวบ้านรู้เนี่ยบางทีเขาไม่ค่อยเข้าใจแต่ว่าเหมือนอย่างน้อยเขาได้รับรู้เพราะแบบเวลาเขาไปโรงพยาบาลอะไรเงี้ยครับเขาจะไม่มีใครมาอธิบายอะไรแบบนี้ให้เขาแต่ว่าพอเขารับรู้เหมือนแบบเขาเพิ่งรู้ว่าเขาเพิ่งเข้าใจว่าตัวเองเป็นอะไรอย่างแท้จริงอะครับเพราะส่วนมากถ้าเขาปวดหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะกินยาอย่างเดียวแต่พอเราอธิบายไปอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าเขาจะอาจจะไม่เข้าใจทั้งหมดแต่ว่าอย่างน้อยเขาได้รู้ว่าความจริงมันคืออะไรปัญหาที่แท้จริงมันคืออะไรเราก็รู้สึกดีอะครับที่ได้แบบอธิบายได้ทำให้ใครคนหนึ่งเข้าใจตัวเองมากขึ้นนั่นเองครับ
2: ค่ะก็ตลอด10วันที่ได้มาร่วมโครงการ IPE คือหนูก็ไม่เคยไปค่ายอาสาที่นานขนาดนี้มาก่อนนะคะก็รู้สึกดีใจมากแล้วก็ตอนที่แบบเขาพาไปลงชุมชนใช่ไหมคะก็คือมันเหมือนเวลาเราเรียนที่มหาลัยอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นแค่ทฤษฎีหรือว่าจะเจอผู้ป่วยที่เดินเข้ามาหาเราเองโดยที่เราไม่รู้ว่าถ้าเราไปตามบ้านหรือว่าไปออกชุมชนอย่างเงี้ยผู้ป่วยหรือว่าสภาพผู้ป่วยแต่ละคนก็อาจจะต่างกันกับที่เขามาโรงพยาบาลอยู่แล้วค่ะก็แบบได้เห็นเยอะแล้วก็แบบตามชุมชนที่เป็นชนบทอย่างนี้คือเขาค่อนข้างที่จะอัธยาศัยดีแล้วก็ให้ความร่วมมือดีอะค่ะก็ทำให้แบบได้เรียนรู้อะไรต่างๆเยอะมากเลยก็รู้สึกดีใจมากค่ะ
3: โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชามีเป้าหมายโครงการเพื่อสร้างและพัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมตลอดจนระบบการศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาชีพสุขภาพให้สอดคล้องกับความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนและระบบสาธารณสุขของประเทศรวมทั้งพลวัตของปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันและอนาคต
4: กรณีที่นักศึกษามีมหาวิทยาลัยมหิดลมีโครงการ IPE นะครับที่พานักศึกษามานะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เป็นนวัตกรรมที่น่าสนับสนุนนะครับเหตุผลง่ายๆผมคิดว่าการที่นักศึกษามาในพื้นที่นี้นะครับมันก็ได้สัมผัสความจริงของการดูแลนะครับตั้งแต่เรื่องของชีวิตของประชาชนเขาดำรงชีวิตกันอย่างไรมีอะไรที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพนะครับแล้วก็ประชาชนเนี่ยนะได้ดำเนินการจัดการแก้ปัญหากันอย่างไรมีความจำเป็นเพราะว่าวิชาชีพต่างๆนั้นเนี่ยถ้าอยู่กันคนละมุมนะครับอยู่คนละส่วนกันเนี่ยมันก็ดูได้เฉพาะวิชาชีพเช่นหมอจะสั่งยารักษาโรคแต่เวลามาอยู่ตรงนี้เนี่ยความเป็นชุมชนเป็นชาวบ้านเนี่ยมันไม่สามารถจะแยกว่าอันนี้เป็นของวิชาชีพนั้นวิชาชีพนี้โดยที่สำคัญก็คือการมองและการเข้าใจปัญหานี่มันเชื่อมโยงกันหมดระหว่างเรื่องของการดำรงชีวิตวิถีชีวิตของคนนะครับปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคภัยแค่เจ็บตลอดจนแบบแผนการรักษาตัวเองหรือการดูแลตัวเองมันเชื่อมโยงกันหมดนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่นักศึกษาจำเป็นที่จะต้องมาได้เห็นและสัมผัสพื้นที่ครับ
3: ซุ้มต่อไปชาวบ้านจะได้รับความรู้จากคณะเวชศาสตร์เขตร้อนเกี่ยวกับโรคพยาธิได้แก่อันตรายที่เกิดจากโรคพยาธิวิธีการป้องกันโรคพยาธิโดยมีการจัดแสดงตัวอย่างพยาธิชนิดต่างๆให้ชาวบ้านได้รับชม
5: ตัวอ่อนของพยาธิเนี่ยมันจะอยู่ตามพื้นดินหลังจากที่ชาวบ้านหรือคนไข้ที่มีตัวแก่เนี่ยไปถ่ายไว้ตัวไข่มันก็จะพัฒนากลายเป็นตัวอ่อนตัวอ่อนมันจะไปเจอตัวโตอยู่ในดินเป็นตัวอ่อนระยะติดต่อถ้าเกิดชาวบ้านเดินเท้าเปล่านะครับอย่างเช่นว่าเราออกไร่ออกนาไปทำไร่ทำนาอะไรต่างๆเนี่ยเราไม่ใส่รองเท้าตัวอ่อนพยาธิเนี่ยมันแข็งแรงมากเลยมันใช้ผิวหนังเข้าไปได้เลยฮะใช้เข้าผิวหนังเข้าสู่กระแสโลหิตกระแสน้ำเหลืองนะฮะไปหัวใจไปปอดแล้วก็ถูกกลืนกลับเข้ามาเป็นตัวเต็มวัยในร่างกายได้อีกนะครับอันนี้ก็ทำให้คนไข้เนี่ยเป็นโรคได้ง่ายในชุมชนของเราเราเคยมาตรวจอุจจาระให้ชาวบ้านที่พื้นที่นี้เหมือนกันเราเคยเจอพยาธินี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับพยาธิปาก
6: เดี๋ยวต้องไปที่ลูกหลาน
5: ใช่เด็กๆอ่ะ

0: ด็กๆจะเป็นเยอะเพราะเด็กๆเวลาเล่นบอลใช่ไหมเตะบอลเตะอะไรพวกนี้ก็จะไม่ได้ใส่
1: แล้วหลานจะชอบเตะบอลเลย
0: ครับ
1: แล้วจะไปหลานเน
0: ี่
1: ยหลาน
0: ไปบอกให้ใส่รองเท้าเวลาเดินย่ำดินย่ำโคลนเงี้ยให้ใส่รองเท้านะครับเล่นดินเล่นโคลนเงี้ยเด็กๆให้ใส่รองเท้าเติมทั้งคุณป้าสามีด้วยเวลาออกไปทำไร่มันไร่อะไรพวกนี้ก็ใส่รองเท้าซะ
1: แต่ฉันสบายเลยอ่ะ
0: ดีครับดีครับ
2: นอกจากนั้นคณะเภสัชศาสตร์ได้มาให้ความรู้เรื่องการใช้ยาอย่างถูกต้องและปลอดภัยเช่นโทษของการกินยาชุดการกินยาก่อนอาหารการกินยาหลังอาหารการกินยาก่อนนอนและวิธีการเก็บรักษายาที่ถูกต้องและเหมาะสม
3: คนที่ไปหาหมอในทางอนามัยเป็นหลักใช่ไหมครับ
1: ใช่
3: ก็ยาชุดเนี่ยจะให้ความรู้เป็นพื้นฐานแล้วกันนะครับว่ายาชุดเนี่ยมันเป็นยังไงคุณพี่เคยเห็นยาที่แบบใส่ซองแล้วแบบมียาหลายตัวอยู
1: ่เคยอ่ะ
3: เขาเรียกว่ายาชุดนะครับก็คือยาเนี่ยมันจะอันตรายในระดับหนึ่งเพราะว่าเหมือนแบบเขาใส่ยาแรงๆมาให้เรารู้สึกว่าเออกินแล้วหายกินแล้วดีสเตียรอยเนี่ยเมื่อใช้นานๆเนี่ยจะเกิดอาการเนี่ยติดเชื้อง่ายหน้าบวมคุณพี่ลองสังเกตดูถ้าแบบคนใช้สเตียรอยเนี่ยหน้าจะบวมหลังจะมีหนองออกมาเหมือนไขมันไปสะสมอยู่นะครับแล้วก็ติดเชื้ออาจจะติดเชื้อง่ายกับเพราะอาหารทะลุง่ายนะครับแล้วก็ยาแก้อักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยเนี่ยใช้นานๆก็จะมีอาการที่เป็นโรคไตหรือว่าทำให้ไตวายได้อันนี้ให้เป็นความรู้ไว้เผื่อมีคนใช้อยู่ก็ไปแนะนำเขาได้อันนี้ก็จะเป็นวิธีการกินยาที่ถูกต้องนะครับก็อย่างที่รู้กันก็จะมียาก่อนอาหารยาหลังอาหารแล้วก็ยาก่อนนอนที่เราใช้เป็นประจำยาก่อนอาหารเนี่ยควรแนะนำให้กินก่อนอาหารประมาณ30นาทีแล้วค่อยกินอาหารนะครับส่วนยาหลังอาหารเนี่ยกินอาหารแล้วก็ทิ้งเว้นระยะไว้สัก30นาทีหรือ1ชั่วโมงเนี่ยเราค่อยกินยาจะได้ผลได้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเรากินอาหารไปแบบกินยาทันทีแล้วกินอาหารเนี่ยยาเหมือนไปกับอาหารมันจะรบกวนกันทำให้ดูดซึมยาไม่ค่อยดีส่วนยาก่อนนอนเนี่ยในกรณีนี้หมายถึงอ่ะยาก่อนนอนคือเมื่อเราต้องการนอนหลับระยะยาวไม่ใช่แบบนอนกลางวันอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับก็คือเฉพาะก่อนนอนที่จะนอนหลับระยะยาวก็คือควรกินก่อนเข้านอนทันทีนะครับนอกจากนี้ก็ยังมียาหลังอาหารทันทีแล้วก็ยาก่อนอาหารทันทีอันนี้ยาเป็นยาพิเศษหน่อยก็คือกินพร้อมอาหารได้เลยเหมือนยาเช่นยาครอบแก้ปวดอย่างเงี้ยยามันจะกัดกับคอครับมันต้องมีเหมือนมีอาหารไปรองรับมันอยู่ครับก็เลยต้องกินหลังอาหารทันทีส่วนวิธีการเก็บรักษานะครับก็ส่วนใหญ่นะครับยาทั่วไปเนี่ยก็ปิดฝาให้สนิทเก็บให้พ้นแสงแดดแล้วก็เก็บที่ไม่อับชื้นนะครับเก็บในอุณหภูมิห้องด้วยอย่าให้ร้อนเกินไปถ้าร้อนเกินไปยาอาจจะหลอมได้เลยครับส่วนยาหยอดตาเนี่ยจะเจอบ่อยเมื่อใช้แล้วเราจะมาเก็บไว้เพราะว่ามันยังไม่หมดเก็บไว้นานโดยทั่วไปเนี่ยหลังเปิดใช้แล้วควรไม่เกิน1เดือนถ้าเกิน1เดือนแล้วต้องทิ้งแล้ว
2: ซุ้มต่อไปเป็นซุ้มจากคณะทันตแพทยศาสตร์โดยมีการตรวจสุขภาพช่องปากเบื้องต้นการจัดทำบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพปากและฟันและมีการสอนการแปรงฟันที่ถูกต้องให้กับชาวบ้านอีกด้วย
4: ที่แปลงก็คือต้องจับแปลงจับแรงเนี้ยวางแล้วก็เอาผลด้านเนี้ยครับด้านที่อยู่ใกล้กว่าวางลงไปอย่างนี้แล้วก็เอียงกดให้มีความรู้สึกว่ามันเข้าไปที่ร่องฟันนะครับแล้วก็กดเข้าไปเอียงประมาณ45องศานะครับแล้วก็ค่อยๆขยับประมาณเหมือนกับว่าเออนิดๆนะครับไม่ต้องเยอะประมาณ1ซี่ฟันกำลังดีแล้วก็ถูไปประมาณ15ครั้งนะครับถูแบบสั้นๆอย่างนี้เลยเสร็จปั๊บให้เราปัดลง2ที1 2คือเหมือนกับว่าตรงเนี้ยเราเคลียร์พวกคราบที่ฟันออกมาจากใต้ร่องเหงือกแล้วครับเสร็จแล้วเราก็ปัดมันออกให้มันดูดออกไปครับเสร็จแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนอย่างเงี้ยครับไปเรื่อยๆจนทั่วทั้งปากอันนี้คือด้านหน้าใช่มั้ยเหมือนกันด้านล่างก็เหมือนกันหมดเรียบร้อยเสร็จปั๊บเราก็เข้าไปอยู่ที่ด้านในที่ด้านในนะครับถ้าเกิดว่าเป็นฟันพวกฟันข้างหลังเนี่ยใช้วิธีเดียวกันครับก็คือวางแล้วก็เอียงให้ได้45องศาแล้วก็ปัดถูสั้นๆนะครับ15ครั้งถ้าครั้งเสร็จปั๊บปัดออก2ครั้งให้ที่ฟันต่อไปเหมือนกันครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นฟันหน้าบนกับหน้าล่างเนี่ยเราใช้วิธีอื่นก็คือเราเข้าไปแปรงอีกมันคงไม่สะดวกใช่มั้ยเราใช้วิธีการแปรงเข้าไปธรรมดาอย่างนี้เลยครับแล้วก็เหมือนกันไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็จุดอันสุดท้ายครับที่คนส่วนมากมักจะลืมก็คือตรงส่วนฟันที่สุดท้ายครับตรงประมาณส่วนแถวๆนี้ครับก็แล้วแต่ว่าจะเข้าไปปัดยังไงที่สำคัญก็คือแปรงต้องแบบนุ่มหน่อยนึงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดแปรงแข็งมากๆเนี่ยพอเข้าไปโดนร่องเหงือกหรือว่าตรงช่องว่างระหว่างฟันเนี่ยครับมันทำให้เกิดการแบบบาดเจ็บแล้วก็อาจจะเสียชีวิต
5: ครับผมก็วันนี้นะครับทางคณะทันตแพทยศาสตร์มหาลัยมหิดลก็จะมาทำการตรวจโรคให้กับคนในชุมชนนี้นะครับก็โดยผมไล่ตั้งแต่เดินเข้าไปก่อนเลยละกันพอเดินเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะมีการรอคิวก่อนใช่ไหมครับตอนที่รอคิวเนี่ยก็

0: เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็ได้มีการทำสิ่งที่ว่า OSI ก็คือเหมือนกับว่าเป็นการสอนเขาว่าเขาควรดูแลสุขภาพช่องปากยังไงให้แบบดีแล้วก็ไม่เกิดโรคต่างๆที่จะตามมาครับแล้วนอกจากนั้นตรงป้ายเนี่ยก็จะมีป้ายบอกเกี่ยวกับวิธีการเหมือนกับว่าเลือกวัสดุอุดฟันการเลือกฟันปลอมหรือว่าการฝังรากเทียมอะไรอย่างนี้ด้วยครับผมเสร็จแล้วพอเข้ามาโซนหลังคือโซนที่เหมือนกับว่าเป็นการตรวจสุขภาพช่องปากเบื้องต้นโดยอันนี้มีทันตแพทย์นักศึกษาทันตแพทย์จากชั้นปี6มาทำการตรวจให้ครับก็จะเป็นการตรวจว่าสุขภาพช่องปากของเราเป็นยังไงบ้างมีฟันผุไหมมีโรคปริทันก็คือโรคเหงือกร่นลงไปยังไงหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดว่ามีปัญหาพวกนี้เราก็จะเขียนเหมือนกับว่าจะมีรุ่นน้องมาจดบันทึกไว้ในใบบัตรสุขภาพครับแล้วก็ส่งให้ทางสถานีอนามัยหรือว่าโรงพยาบาลรักษาต่อไปครับในชุมชนนี้ครับพอจะเป็นโรคที่เรียกว่าโรคปริทันเยอะปริทันก็คือเป็นโรคที่เหมือนกับว่าเหงือกร่นไปเรื่อยๆปั๊บพอถึงจุดนึงเนี่ยกระดูกตรงที่อยู่ที่ฟันมันปักอยู่เลยครับมันจะค่อยร่นตามลงไปด้วยซึ่งส่งผลให้ฟันอาจจะหลุดออกมาได้ซึ่งที่ปัญหานี้เกิดขึ้นนะครับเป็นเพราะว่าที่สถานีอนามัยเขาครับมีแพทย์อยู่3คนแต่ว่าไม่มีทันตแพทย์อยู่เลยก็เลยเข้าถึงการขูดหินปูนได้ยากพอเข้าสู่การขูดหินปูนได้ยากเนี่ยมันก็จะเป็นผลทำให้พวกเศษอาหารอะไรสามารถไปติดอยู่ตรงร่องเหงือกได้ง่ายครับแล้วมันก็ทำให้เกิดโรคที่เรียกว่าโรคปริทันขึ้นคือมันเหมือนกับว่าทำให้เหงือกอักเสบครับแล้วก็สารอักเสบก็จะไปค่อยๆกัดกระดูกลงไปก็รู้สึกดีครับที่ว่าได้มาเห็นบรรยากาศที่แตกต่างจากในเมืองไปเพราะอยู่ในคณะก็ได้เห็นแบบโรคคล้ายๆโรคแบบนึงอันนี้ก็ได้เห็นโรคอีกแบบนึงแล้วก็ได้เข้าใจว่ายังมีแบบผู้ที่ขาดโอกาสในการได้รับการรักษาทางทันตกรรมที่แบบถูกสุขลักษณะแล้วก็ได้มาตรฐานอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ขึ้นต้นมาเป็นชีวิตคนนะครับมันก็ต้องมีการเจ็บป่วยต้องมีการล่มหายตายจากนะครับปัญหาอยู่ที่ว่าถ้าเราเข้าใจมันเนี่ยนะครับเราจะเรียกว่าดำรงรักษาสภาพของความสุขและการมีชีวิตที่ดีนะครับแน่นอนครับเรื่องของการเจ็บป่วยเนี่ยก็มันก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าถ้าถามเป็นชนิดของโรคเนี่ยความสำคัญก็คงเป็นโรคเรื้อรังนะครับเป็นโรคที่เรียกว่าอยู่กับวิถีชีวิตอยู่กับผู้คนเบาหวานความดันโรคมะเร็งหัวใจนะครับนอกจากนั้นก็คงเป็นโรคติดต่อทั่วไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่าการที่จะทำให้ปัญหาเหล่านี้เนี่ยนะครับหมดไปเนี่ยก็คงจะต้องทำความเข้าใจนะครับว่าสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับชีวิตของประชาชนกันอย่างไรนะครับ
2: เป้าหมายโครงการในระยะยาวของโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาคือเพื่อการศึกษาและการวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและระบบบริการสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อช่วยพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้น
3: ที่มาของการจัดขึ้นเป็นที่เรียกว่าตลาดนัดสุขภาพอันนี้เป็นกิจกรรมสำหรับชาวบ้านเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมนะคะได้มีความเชื่อมความสัมพันธ์กันระหว่างนักศึกษาและชาวบ้านโดยการที่นักศึกษาก็จะให้ความรู้ในด้านต่างๆให้กับชาวบ้านชาวบ้านก็มารับบริการทางด้านสุขภาพก็จะมีการตรวจสุขภาพนะคะก็จะตรวจหูนะคะแล้วก็ทางด้านสุขภาพทั่วไปก็จะมีคำแนะนำในเรื่องโรคอ้วนโรคความดันโรคเบาหวานนะคะทางคณะเวชศาสตร์เขตร้อนก็ได้มาอธิบายในเรื่องของตัวชื่อโรคต่างๆมีทางกายภาพก็ได้มาสอนวิธีกายภาพในโรคต่างๆโรคปวดเมื่อยโรคอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในส่วนของทางทันตกรรมนะคะก็มาตรวจช่องฟันทางเภสัชก็ได้มาลงในเรื่องของสมุนไพรมาจัดอบรมเลยนะคะจัดอบรมเป็นคอร์สเลยนะคะในเรื่องของสมุนไพรที่จะทำเป็นยาต่างๆหรือว่าเมฟแม้กระทั่งเป็นสารประคบที่เอามาใช้ประคบนะคะในส่วนของแพทย์แผนไทยก็เข้ามาดูแลในเรื่องของการรักษาการดูแลทางด้านร่างกายของชุมชนนี้ค่ะของคนในชุมชนนี
4: ้ก็วันนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาสาธิตการห่อรูปประคบเนาะนะครับรูปประคบนี้ก็จะไว้ใช้ในเรื่องของในการแก้ปวดเมื่อยต่างๆนะครับพี่เบี้ยป้าก็มีสมุนไพรในนี้แล้วเนาะอันนี้สมมุติเป็นยาเนาะก็เอาวางไว้ตรงนี้นะครับเราจับสี่มุมครับผมจับสี่มุมเข้ามาหากันเนาะอย่างนี้นะครับเอาให้เท่ากันเนาะแล้วก็เอาให้ตัวยามอยู่ตรงกลางนะครับอยู่ตรงกลางยางจากนั้นนะครับจับครับผม
5: จับเลย
4: จับมาเลยครับ
5: วันนี้มันจะลูกเล็กหน่อยนะคะปกติจะเต็มไม้เต็มมือเล็กหน่อย
4: จัดให้

0: ันอยู่ตรงกลางเนาะจัดให้มันอยู่ตรงกลางนะครับให้มันจัดให้มันเป็นกลมๆเนาะกลมย่างกลมแล้วนะก็จากนั้น
1: ทุกคนมีเชือกนะคะ
0: มีเชือกนะคะ
2: ครับครับซึ่ง
3: ไม่มีเชือก
0: จากนั้นนะครับเอาทบเชือกค่ะเป็นทบอย่างนี้เนาะนะครับทบกันเข้าหากันนะตอนนั้นนะครับก็เอามาพันเลยครับ
3: แล้วก
0: ็สอดเอาเข้าไปครับแล้วก็ดึงให้มันตึงๆดึงให้มันตึงๆนะครับได้ยังตึงยังฮะจากนั้นเราจะมาทำการเก็บชายผ้ากันนะครับก็เอาขึ้นมานะเก็บแบบสามเหลี่ยมขึ้นมาเลยครับแล้วมันก็จะมีด้านที่มันใหญ่แล้วก็เล็กอะครับเลือกให้ดีๆจากนั้นนะครับก็เราจะพับจากบนนะครับลงมาเนาะ1ชั้นก็พับลงมาครึ่งนึงเลยนะครับก็พับให้มันเกินลงมานิดนึงนะครับเวลาประคบเนี่ยมันจะได้ไม่คอเนาะพับมาครึ่งนึงเนาะพับมา2ครึ่งเนาะแล้วก็ให้มันเกินลงมานิดนึงเนาะอย่างนี้นะครับจากนั้นเราก็จะทําการเก็บ2ฝั่งนะครับก็เราจะมีเก็บ2อย่างเนาะก็คือทําการม้วนปกตินะครับพลิกกับอีกฝั่งนึงก่อนนะครับไอ้ด้านนี้ที่มันเกิดใช่ป่ะพลิกกับอีกฝั่งนึงแล้วก็ทําการม้วนนะครับม้วนนะครับก็จะมี2แบบเนาะก็คือจะเป็นม้วนแบบจะเป็นม้วนมาทั้งอันเลยหรือว่าจะเป็นม้วน2แบบเอามาเข้าหากันนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะสอนเอาให้มันเข้ามาหากันจะง่ายกว่าเนาะนะครับได้เลยครับสวยมากจากนั้นนะเห็นเชือก2อันเปล่าเห็นเชือก2อันเปล่าเราจะทําการแบบควายอ่ะม้วนขึ้นไปเลยครับม้วนขึ้นไปเลยฮะใช่ตอนนั้นก็ม้วนลงมาเนาะไอ้ตรงเชือกที่เหลือเนี่ยเราจะเก็บหรือว่าเราจะตัดเข้าไปก็ได้นะครับได้แล้วเนาะก็อย่างที่บอกไปก็ไปเอาไปนึ่งเนาะหรือว่าแบบจะไปพรมน้ําหรือว่าไปนึ่งในหม้อปกติก็ได้นะครับจากนั้นเนี่ยพอเราจะใช้ลูกประคบเนี่ยก็มีผ้าเอาผ้ามาชุบน้ําก่อนเนาะแล้วก็บิดให้หมาดนะครับแล้วก็มาทําการห่อลูกประคบห่ออีกชั้นนึงสมเป็นผ้าเนาะห่อลูกประคบอีกชั้นนึงเพื่ออะไรเพื่อว่าเวลาลูกประคบมันร้อนเกินไปเนี่ยเราสามารถที่จะมีผ้าอีกชั้นนึงที่สามารถรองได้จากนั้นเรามาทดสอบก่อนใช้เรามาทดสอบก่อนว่ามันร้อนเกินไปหรือเปล่าโดยทดสอบที่อะไรท้องแข่นะฮะถ้ามันใช้ได้แล้วเนี่ยเราก็เอาไปประคบเลยนะฮะก็บริเวณที่ปวดเมื่อยต่างๆนะครับเวลาประคบเนี่ยไม่ใช่ว่าจิ้มๆๆหนีเนาะแบบอย่างนี้นะครับนิดนึงอย่างนี้เนาะเหมือนแบบเป็นการครึงอ่ะครึงหน่อยๆออกแรงนิดนึงครึงไปเรื่อยๆนะฮะครับผมข้อควรระวังของการใช้ลูกประคบ
3: ไม่ทำให้ร้อนเกินไป
0: ไม่ทำให้ร้อนเกินไปอย่างแรกอันที่2คือไม่ใช้กับบริเวณที่เป็นแผลเปิดหรือว่าบริเวณที่มีบาดแผลเนาะเพราะฉะนั้นไม่ให้แผลเนี่ยติดเชื้อได้ง่ายนะครับอีกพวกหนึ่งที่ต้องระวังก็คือผู้ป่วยในเรื่องของโรคเบาหวานอัมพาตรวมถึงพวกความดันโลหิตสูงด้วยนะฮะพวกนี้ก็พวกเบาหวานแล้วก็อัมพาตเนี่ยระบบปลายประสาทเขาไม่ค่อยดีเนาะเวลาเราทําการประคบเนี่ยบางทีเราแบบทดสอบของเราแล้วว่าเขาแบบว่าเราแบบโอเคแล้วแต่เขาบอกว่าไม่ค่อยร้อนแล้วถ้าเกิดเราไปเพิ่มให้ร้อนมากขึ้นผิวตรงนั้นเขาก็จะไม่เพราะฉะนั้นอย่าลืมข้อควรระวังตรงนี้ด้วยนะครับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการครั้งในการอบรมพี่มิ้วสมอครั้งนี้เนี่ยอย่างแรกเลยก็คือพี่มิ้วสมอเนี่ยมีความรู้ในเรื่องของสมุนไพรเนี่ยมากขึ้นแน่นอนนะฮะแล้วก็รวมถึงอันที่2เลยก็คือพี่มิ้วสมอเนี่ยก็จะมีอาชีพติดตัวนะครับผมเพราะว่าสิ่งต่างๆที่มาสอนเนี่ยมันเก็บได้ยาวนานรวมถึงพี่มิ้วสมอเนี่ยไปแจกจ่ายความรู้ตรงนี้ให้กับชาวบ้านทั่วไปเอาความรู้ตรงนี้มาใช้ประโยชน์กับชีวิตประจําวันได้มากขึ้นนะครับผมก็คือสามารถสร้างรายได้จากการอบรมในครั้งนี้เนี่ยให้มีรายได้อีกทางหนึ่งเข้ามาได้ครับผม
4: ครับสำหรับน้ำมันไผ่ที่เราจะทำในวันนี้นะครับก็เป็นมีสรรพคุณในการรักษาแก้อาการปวดเมื่อยนะครับเพราะว่าสมุนไพรไทยของเราเนี่ยในตำรับเนี่ยเราจะใส่ไผ่กับขมิ้นชันเนาะซึ่งแบบมีฤทธิ์ในการรักษาการปวดเมื่อยพวกกล้ามเนื้อเวลาทาก็จะมีสีเหลืองลักษณะอย่างนี้เวลาเราทำเนี่ยเราก็จะเอามาทอดเนาะให้พวกสารสำคัญอย่างเงี้ยออกมากับพวกน้ำมันที่เราทอด
5: แล้วน้ำมันไปใช
4: ้ใช่แล้วเราก็น้ำมันไปใช้ในการรักษาอาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อนะครับสามารถทานได้ไหมครับไม่ได้เพราะเป็นยาใช้ภายนอกเท่านั้นนะครับก็หลังจากที่เราทอดมาได้เป็นสีเหลืองๆนี้เราก็จะเอาออกเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเราทอดต่อไปมันก็จะไหม้ทําให้น้ํามันเรามีกลิ่นเหม็นไหม้แล้วก็เราก็ใส่อะไรต่อไปครับหลังจากที่ใส่ไผ่กับขมิ้นการ

0: พูพอใส่กันพูเสร็จแล้วก็เอาไปกองด้วยผ้าขาวบางแล้วก็ใส่กะลาบูก็จะได้เป็นน้ำมันไพรถ้าเกิดเราทำแบบเยอะๆอย่างเงี้ยเราสามารถทำขายได้นะครับเพราะว่าเป็นความรู้ทางภูมิปัญญาไทยแล้วก็เป็นแบบสมุนไพรไทยที่ทุกคนชื่นชอบด้วยหลังจากที่เราทอดมาได้สักระยะเวลาหนึ่งนะครับมันก็สังเกตเห็นว่าไพรนี่มันจะเหลืองกรอบแล้วก็มีลักษณะเหลืองกว่าปกตินะครับเราก็จะเอาลงเนาะตักไพรลงมานี่ให้เหลือแต่น้ำมันเอาไว้ระวังไหม้นะครับหลังถ้าเกิดเราทอดไว้นานๆจากนั้นเราก็ใส่กันพูลงไปเนาะให้มีกลิ่นของกันพูแล้วก็กันพูเนี่ยมีฤทธิ์ในการรักษาการปวดและทำให้แบบว่ารู้สึกชาๆนิดนึงด้วยทำให้มันรักษาการปวดได้ดีขึ้นนะครับดับแก๊สนิดนึงหลังจากเราใส่กันพูอะไรไปแล้วเนี่ยเราก็จะเอามากรองด้วยผ้าขาวบางเนาะเพื่อที่จะให้มันเป็นลักษณะน้ำมันที่ใสมากขึ้นเพราะว่าน้ำมันที่เราทอดเนี่ยมันจะมีผงเศษเล็กๆเป็นตะกอนอยู่เราก็จะเทลงไปในผ้าขาวบางนี้นะครับหลังจากที่เราเทแล้วเราก็จะได้น้ำมันคลายของเราที่เป็นลักษณะใสนะครับกะลาบูเราใส่เพื่ออะไรนะครับ
1: แต่งกลิ่นค่ะแล้วก็ให้ความเย็นนะคะเพราะว่าคือตัวของน้ำมันอะเวลาทาเนี่ยมันจะไม่ระบายความร้อนเราก็เลยต้องใช้แบบตัวที่มันให้ความเย็นนะคะไปช่วยเพราะไม่งั้นเราจะรู้สึกแบบไม่สบายผิวอะค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับน้ำมันไพรเนี่ยจะมีลักษณะเป็นสีเหลืองเพราะว่าเป็นสีเหลืองของสมุนไพรขมิ้นชันกับไพรนะครับเวลาทาก็จะมีลักษณะเป็นสีเหลืองๆแบบนี้ครับผมหลังจากทาแล้วเราก็จะอาจจะนวดเบาๆบริเวณที่ปวดเมื่อยก็จะเห็นเป็นสีเหลืองของสมุนไพรน้ำมันไพรนะครับก็จะเป็นรักษาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกตามข้ออะไรอย่างนี้เราสามารถทาได้ทั่วร่างกายของเราที่เป็นบริเวณปวดเมื่อยและฟกช้ำนะครับ
2: มีความรู้สึกว่าได้ความรู้แล้วก็มีการผสมที่เราถูกวิธีค่ะเพราะการผสมสมุนไพรต้องมีการถูกวิธีด้วยแล้วก็มีการห่ออย่างถูกวิธีผสมโดยที่แบบว่าเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องว่าเวลาวิธีการผสมเป็นยังไงค่ะมีประโยชน์มากค่ะมีประโยชน์กับตัวเราเองเพราะตัวเราเองก็คิดว่าทุกวันนี้เราก็ใช้วิธีการซื้อโดยง่ายแล้วก็สมุนไพรเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อชุมชนเรามากเลยเพราะเวลาเรามีของในชุมชนเราแล้วเราเอามาคิดเอามาทำแล้วก็เอามาเป็นอะไรอะสินค้าโอท็อปในหมู่บ้านก็ได
3: ้ที่สำคัญอีกอันหนึ่งนะคะที่สำคัญอันหนึ่งวันนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ทางผู้นำชุมชนได้บอกกับเราตั้งแต่ช่วงแรกที่เรามาสำรวจชุมชนก็คือทางหน่วยสัตวแพทย์เพราะว่าที่นี่สัตว์ต่างๆโดยเฉพาะสุนัขเยอะมากและสุนัขเนี่ยบางส่วนก็จะเป็นสุนัขที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันบางส่วนก็ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันงั้นการควบคุมจะลำบากก็เลยมีกิจกรรมของนักสัตวแพทย์เพื่อทำหมันนะคะสุนัขซึ่งวันนี้ก็มีชาวบ้านนะคะนำสุนัขมาทำหมันเยอะเลยเพราะนี้เพื่อควบคุมประชากรนะคะเพราะว่าถ้าควบคุมประชากรแล้วการที่สุนัขจะไม่ได้รับการฉีดวัคซีนมันก็จะค่อยๆลดลงก็ทำให้การควบคุมทางด้านโรคระบาดจากสัตว์ต่างๆเนี่ยลดน้อยลงไปด้วยค่ะ

วันนี้ก็เป็นกิจกรรมทำหมันสุนัขและแมวเพศผู้นะคะซุ้มนี้เราก็จัดขึ้นเพื่อฉีดวัคซีนแล้วก็ทำหมันให้สัตว์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อที่เราจะได้ควบคุมจำนวนประชากรแล้วก็ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งเป็นโรคสัตว์สู่คนที่อันตรายมากค่ะจริงๆเรื่องของการทำหมันเนี่ยในต่างจังหวัดแล้วเนี่ยจะค่อนข้างเข้าถึงได้ยากเพราะว่าปศุสัตว์เนี่ยมีคนไม่พอค่ะคือว่าปศุสัตว์จังหวัดอาจจะมีสัตวแพทย์ประจำอยู่แค่ท่านหรือ2ท่านก็จะไม่สามารถเข้ามาทำหมันได้ทั่วถึงเราก็เลยต้องเข้ามาช่วยในส่วนนี้ค่ะแล้วก็เรื่องของโรคพิษสุนัขบ้าก็คือทางปศุสัตว์อาจจะจัดวัคซีนลงมาฉีดแต่ว่าชาวบ้านเขาก็จะมีการออกไปทำไร่ในช่วงกลางวันซึ่งก็เป็นเวลาราชการนะคะเราถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสที่จะเข้ามาตรงนี้ได้เราก็ทำแทนปศุสัตว์ได้ด้วยค่ะสำหรับเรื่องของการทำหมันแล้วก็ฉีดวัคซีนนะคะก็คือทำหมันเนี่ยเราจะเน้นการควบคุมประชากรเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยเขาจะมีการ

0: ควบคุมประชากรโดยการฉีดยาคุมแต่ว่ายาคุมกำเนิดเนี่ยมันจะส่งผลเสียต่อสัตว์คือถ้าเกิดว่าเป็นสัตว์ตัวเมียเนี่ยจะทำให้เกิดอาการมดลูกอักเสบเป็นหนองหรือภาษาของแพทย์เราเรียกว่าไพโอเมทราคืออาการนี้จะเจ็บปวดทรมานมากจากที่ว่ามดลูกเนี่ยอาจจะมีขนาดเท่าหลอดยาคูมันจะขยายใหญ่ได้เข้าแบบเท่าขวดหรือว่าเท่าแบบนิ้วเราเลยอะไรเงี้ยค่ะมันจะทำให้สัตว์เจ็บปวดทรมานมากเราก็จะสนใจเรื่องของเวลแฟร์เรื่องสวัสดิภาพสัตว์ค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของจำนวนประชากรถ้าเกิดว่าจำนวนประชากรมากก็อาจจะก่อความรำคาญหรือว่าอาจจะไปติดโรคมาได้ถ้าเกิดโรคพิษสุนัขบ้าก็ที่เป็นโรคสัตว์สู่คนจริงๆแล้วไม่ใช่แค่สุนัขนะคะที่ติดพิษสุนัขบ้าได้แมวสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆสามารถติดพิษสุนัขบ้าได้หมดและถ้าเกิดว่ามากัดคนคือมันอยู่ในน้ำลายอะค่ะถ้าเกิดมากัดคนแล้วก็สามารถติดเชื้อพิษสุนัขบ้าได้แล้วก็เป็นโรคที่รักษาไม่หายคือเป็นเชื้อไวรัสนะคะแล้วก็จะทำให้คนถึงแก่ชีวิตได้ค่ะ
1: สำหรับหน้าที่ของเราในวันนี้ก็คือมา1ฉีดวัคซีนพิษสุนัขโดยเฉพาะเรื่องโรคพิษสุนัขบ้านะครับให้กับชุมชน2ก็คือการทำมาทำหมันสุนัขและแมวตัวผู้นะครับเพื่อ1ก็คือควบคุมประชากรแล้วก็ลดปัญหาเรื่องโรคระบาดจากสัตว์สู่คนบางอย่างที่ร้ายแรงเช่นโรคพิษสุนัขบ้าครับ
2: ยาต้องเตรียมสมมุติว่าเขาใช้ได้5เราต้องเตรียมมา5แต่ใช้จริงอาจจะไม่ถึง5แล้วที่เหลือก็ค่อยๆไต่เตะไปจนกว่าจะหลับถ้าเกิด10กิโลใช้ 4cc เมื่อกี้ที่บอกแล้ว 5cc ถ้า20กิโล 10cc ก็ประมาณนั้นหมาจะหนักประมาณ15ที่เนี่ยก็หนักประมาณ15กิโลก็ใช้ได้ประมาณ
3: 4cc
2: ประมาณ 7.5cc ก็บ้องครึ่งจับง่ายๆแล้วนั่นเร็ว
3: ๆพี่แซมคะแล้วทำไมเราต้องไปรูดด้วยอะคะ
2: เพื่อลดหรือว่าเจือจางปริมาณยาสลบที่จะให้ลดอัตราเสี่ยงการให้ยาสลบเกินขนาดเพราะว่ายาสลบที่เราให้เราจะให้เพื่อ True Effect ก็คือให้ถึงระดับที่เขาหลับพอดีซึ่งยาที่มาจากขวดความเข้มข้นมันค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นก็ลดโอกาสที่เขาจะหลับลึกเกินความจำเป็นลงสำหรับน้องเนี่ยก็อาจจะยังไม่มีประสบการณ์มากเพราะฉะนั้นก็จะมอบหมายงานในส่วนของการเตรียมการผ่าตัดอย่างเช่นการเตรียมการโกนขนการเตรียมพื้นที่ที่จะทำการผ่าตัดการทำการปลอดเชื้อบนตัวสัตว์ก่อนการผ่าตัดแล้วก็การเฝ้าระวังหรือว่าเฝ้าติดตามสัตว์หลังจากการพักในช่วงของการพักฟื้นหลังสลบนะครับให้ทุกอย่างเป็นไปโดยราบรื่นก็พี่ก็ฝากด้วยโอเคเดี๋ยวรอดูตัวต่อไป

0: การตัดสินใจที่มาที่นี่นะคะก็รู้สึกว่าคิดถูกมากค่ะว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็เราได้ทำงานใกล้ชิดมากแล้วก็มีอาจารย์คอยชี้แนะอยู่แบบ2คนนะคะคือแบบอยู่กัน2คนอาจารย์ก็บอกเลยว่าต้องทำยังไงก็คิดว่าประสบการณ์แบบนี้หาไม่ได้แม้แต่ในห้องเรียนก็ยังมีนักเรียน 4-5 คนนะคะคิดว่าเราที่สุดแล้วค่ะ
1: โดยส่วนตัวรู้สึกว่าเป็นโอกาสดีของพวกเขาของพวกนักศึกษาที่จะได้มีโอกาสนำความรู้จากห้องเรียนเนี่ยได้นำมาใช้จริงในพื้นที่ที่ต้องการรับความรู้แล้วก็ต้องการการช่วยเหลือต้องการการสนับสนุนจากเราซึ่งแน่นอนว่าประสบการณ์เหล่านี้จะเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้นักศึกษาเหล่านี้มีโอกาสนำสิ่งที่ได้จากค่ายนี้นะครับนำไปใช้กับอนาคตนำไปใช้กับวิชาชีพของตัวเองนะครับทั้งคณะสัตวแพทย์แล้วก็คณะอื่นด้วยครับ
2: การสร้างสัมพันธภาพที่ดีและการเข้าใจบริบทชุมชนเป็นพื้นฐานในการทำงานกับชุมชนเนื่องจากแต่ละชุมชนมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่รวมทั้งมีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกันการเก็บข้อมูลชุมชนในมิติต่างทั้งลักษณะทางกายภาพสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมการเมืองสุขภาพของชุมชนรวมทั้งโครงสร้างองค์กรชุมชนและทุนทางสังคมต่างๆจะทำให้เห็นภาพรวมของชุมชนและเข้าใจบริบทชุมชนอย่างแท้จริงซึ่งจะนำไปสู่การเข้าใจปัญหาและการแก้ไขปัญหาชุมชนที่ยั่งยืนซึ่งเป็นความมุ่งหวังของโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชา Inter Professional Education หรือโครงการ IPE
3: สิ่งที่สำคัญเลยนะคะสิ่งที่ได้รับจากโครงการนี้เนี่ยพบว่านักศึกษาได้เข้ามาอยู่ร่วมกันนะคะแล้วเขามี

สิ่งที่ประทับใจร่วมกันอาจารย์ก็เช่นเดียวกันค่ะอาจารย์กับนักศึกษาตอนนี้เนี่ยแทบจะเรียกว่าอยู่รวมกันเป็นมหิดลไม่ใช่เป็นแต่ละส่วนงานไม่ใช่เป็นแต่ละสาขาแต่ว่าอยู่ในนามของมหิดลแล้วการที่เขาทำกิจกรรมร่วมกันในวันนี้วันที่

0: เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยต่อไปนะคะในการพัฒนาการศึกษาของทางมหาวิทยาลัยค่ะมารวมกันเป็นโครงการ
1: สหสาขาถ่ายทอดวิชาท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลของโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาได้ที่กองบริหารการศึกษาสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์02-849-4560-99หรือทางเว็บไซต์ www.op.mahidol.ac.th/or

0: บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติ

0: โลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำนึงที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสด็จที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
1: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก

พนักงานขับรถขนขยะของกรุงเทพมหานครขับรถประสบอุบัติเหตุเป็นเหตุให้รถราชการเสียหายต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมให้กรุงเทพมหานครหรือไม่ข้อแท้จริงในคดีนี้มีอยู่ว่านายดำเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งขับรถขนขยะสังกัดสำนักงานเขตแห่งหนึ่งวันหนึ่งนายดำได้ขับรถขนขยะที่เปียกน้ำคลักๆมาเต็มคันรถทำให้รถมีน้ำหนักบรรทุกมากที่สำคัญนายดำขับรถมาแต่ส่วนไม่มีคนช่วยแลท่าและต้องขับรถลงสะพานที่สูงชันโดยเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับรถไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้โครงและคองรถที่ยกตัวทั้งเก็บขยะไปคล้องกับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรังกับเสาไฟฟ้าลาวทำให้เสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเกงรถขนขยะยุบเสียหายสำนักงานเขตจึงมีคำสั่งให้ไดดำชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความรับผิดทางละเมิดให้แก่กรุงเทพมหานครจำนวน 100,000 บาทภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งนายดำเห็นว่าสำนักงานเขตทำพันนี้ไม่ทอกก็เลยมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขตดังกล่าวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ.พ. 13/2566ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการที่นายดำขับรถขนขยะที่เปียกน้ำคลักๆมาเต็มคันรถซึ่งมีน้ำหนักมากและนายดำเองก็ขับรถมาแต่ส่วนไม่มีคนช่วยแลทางแล้วยังต้องขับรถลงสะพานที่สูงชันซึ่งเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้แค้นหยอกทั้งขยะของรถไปคล้องกับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรังกับเสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเกงรถขนขยะยุบเสียหายถือเป็นการกระทำโดยประมาทแต่เมื่อพิเคราะห์สภาพการติดตั้งสายโทรศัพท์บริเวณที่เกิดเหตุมีการวางพาดข้ามฝั่งถนนเนื้อบริเวณทางโค้งซึ่งไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนพฤติการของนายดำยังไม่ถึงขั้นเป็นการกระทำด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเหลออย่างร้ายแรงนายดำจึงไม่ต้องรับผิดในผลแห่งการกระทำละเมิดดังกล่าวตามมาตรา8วรรค1ประกอบกับมาตรา10วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขต

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับหมออ้อยครับ
1: น้องคนดีค่ะ
0: ครับผมวันนี้เนี่ยผมแล้วก็น้องคนดีเนี่ยจะพาท่านผู้ชมมาดูสวนหินที่สวยงามมากพร้อมทั้งดอกไม้นานาพันธุ์อีกที่ยังมีสัตว์ป่าด้วยนะครับน้องคนดีรู้ไหมครับว่าที่นี่ที่ไหน
1: ไม่รู้ค่ะ
0: ที่นี่เนี่ยก็คืออุทยานหินล้านปีและฟาร์มจระเข้พัทยาครับน้องคนดี
1: มาดูเรื่องจระเข้เหรอคะ
0: ใช่ครับวันนี้จะพาน้องคนดีแล้วก็ท่านผู้ชมเนี่ยไปดูจระเข้สายพันธุ์ต่าง
1: ๆท่านผู้ชมค่ะหนูกับหมออ้อยเนี่ยค่ะจะมาเจาะลึกเรื่องจระเข้เลยค่ะว่าทั้งนิสัยมีอาการป่วยยังไงดูยังไงโอ้โหเยอะแยะเลยค่ะแบบเจาะลึกเลยค่ะ
0: ใช่แล้วครับน้องคนดีเรื่องจระเข้เนี่ยมีเรื่องที่น่าสนใจอีกเยอะแยะเต็มไปหมดท่านผู้ชมทางบ้านนะครับคอยติดตามชมให้ดีแล้วครับวันนี้สนุกแน่นอนเพราะสัตว์พูดไม่ได
1: ้ถึงต้องมี Animal Speak
0: ถ่ายรูปด้วยถ่ายรูปป่ะ
1: รูปป้าเหมือนคนเลยอ่ะ
0: ด้วยเหมือนคนเลย
1: ถ่ายรูปหน่อย
0: คนดีใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล
2: ้หมวยแจ้น้องคนดีหมวยแจ้น้องคนดี
0: ว่าน้องคนดีพี่จะแนะนำไม่รู้จักดีกว่านี่ไม่ใช่ลูกปั้น
1: อ้าวเหรอ
0: ครับนี่คนนี้พี่ป๋องนี่น้องคนดีนะครับ
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับวันนี้เราจะรู้เรื่องอะไรเนี่ยก็สามารถถามพี่ป๋องได้เลยพี่ป๋องจะแนะนำทุกอย่างที่น้องคนดีอยากจะรู้เกี่ยวกับจระเข
1: ้ค่ะหนูอยากถามว่าจระเข้เนี่ยค่ะมันมีกี่ประเภทคะ
2: มี2ประเภทใหญ่ๆค่ะมีจระเข้น้ำจืดและจระเข้น้ำเค็ม
1: แล้วเราจะดูยังไงอะคะว่าจระเข้น้ำเค็มกับน้ำจืดมันแยกกันยังไงคะ
2: ปกติดูได้ทางกายภาพแต่ถ้าให้ดีเราไปดูของจริงๆกันเลยดีกว่า
0: วันนี้นะครับผมเชื่อว่าพี่ป๋อง

0: ้องตอบคำถามน้องคนเดียวประมาณ100คำถามแน่นอน
1: ยินดีเลยครับยินดีอย่างยิ่ง
2: เฮ้ยทำไมมันใหญ่เนี่ยหนูนับไม่หมดเลยน่ะแล้วในนี้มีกี่ตัวคะ
3: ในบ่อนี้มีร่วมๆอยู่ 5,000 ตัวครับ
0: บ่อเนี่ยฮะ
2: 5,000 ตัว
3: บ่อนี้น้ำเค็มหมดเลยครับ
0: น้ำเค็ม
3: เป็นบึงพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่มีน้ำเค็มเยอะที่สุดตอนนี
2: ้แล้วลักษณะนิสัยของจระเข้เนี่ยค่ะมันมีอะไรบ้างอะคะ
3: โดยปกติจระเข้ลักษณะนิสัยเลยเป็นสัตว์ที่ขี้ระแวงความดุร้ายของเขานี่ก็คือการระแวงนี่แหละเขาคือถ้าเขาสงสัยอะไรเขาต้องจู่โจมก่อน
0: ตกใจ
3: ตกใจง่าย
0: ครับ
3: ถ้าบ่อเนี้ยจะมีเจ้าบ่ออยู่3ตัวถ้าบ่อเล็กลงมาหน่อยส่วนมากจะมีอยู่ตัวเดียวเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปดูที่เจ้าถิ่นเขาอยู่ดีกว่าแล้วเดี๋ยวไปอธิบายว่าเขาอยู่กันยังไงแบ่งกันยังไง
0: เจ้าถิ่นจะมีที่เฉพาะเขาใช่ไหม
3: มีที่เฉพาะของเขาเลย
0: โอเคงั้นเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับ
2: ไปกันค่ะ
3: นี่ครับทั้งหมดมี3ตัว
0: ครับ
3: มีเวิร์กนี้แล้วก็เวิร์กที่เรายืนอยู่เมื่อกี
0: ้
3: ครับผมแล้วก็ที่ไอเรือนแพตรงนั้น
0: ครับ
3: ครับผม
0: เขาจะแบ่งที่กันเลยใช่ไหมสามตัวนี
3: ้แบ่งที่กันเลยแต่ตัวที่ใหญ่สุดในบ่อนี้ก็คือเวิร์กของเวิร์กนี
0: ้
3: ควบคุมอาณาเขตเยอะสุดเขาปกครองกันดีนะฮะก็คือถ้าตัวเล็กเกิดกัดกันเนี่ยแล้วเขาว่ายน้ำไปเนี่ยจะต้องแยกหยุดกันดีเลย
0: มันหัวหน้าดูแลลูกน้อง
3: ใช่ใช่ครับเจ้าถิ่นที่อยู่ในบ่อนี้วัดเมื่อ10กว่าปีก่อนนะครับได้4เมตรกว่า
2: ทำไมเวลาจระเข้เขาต้องว่ายน้ำเป็นคู่ด้วยคะ
3: คือจระเข้ถ้าว่ายน้ำเป็นคู่ถ้าเป็นตัวผู้ตัวเมียเขาจะเกี้ยวกันจะเริ่มเกี้ยวทำให้เขาชอบ
0: จีบ
3: กัน
0: จระเข้จีบกัน
3: ก่อนที่ตัวเมียจะให้เข้าใกล้เนี่ยเขาต้องโชว์ให้ดูก่อนว่าฉันเนี่ยเป็นตัวผู้ที่มีความแข็งแรงมีพันธุ์ที่ดีเขาจะโชว์พลังด้วยการทำให้กล้ามเนื้อสันหลังของเขาเนี่ยเกิดการสั่นในน้ำก็คือเกล็ดมันจะดีดขึ้นแล้วน้ำนี่ก็จะกระเด็นขึ้นเลยที่สำคัญก็คือเขาจะชูปากขึ้นมาตั้งแต่ในน้ำนิดนึงแล้วก็งับปากแรง
0: ๆอ๋อให้ได้ยินเสียงว่าการกัดของเขานี่แข็งแรงอยู่กับฉันเนี่ยฉันสามารถหาเหยื่อให้เธอได้
3: ใช่ประมาณนั้นคือโดยปกติคนทั่วไปนี่เห็นว่าจระเข้เป็นนักล่า
0: ดุร้าย
3: ใช่
0: ดุร้ายมุมมองผมว่ากลัวเพราะว่าในหนังก็จระเข้ก็มีแต่กัดคนฆ่าสัตว์โอ้โหน่ากลัว
3: แต่อีกมุมนึงอ่ะจระเข้เป็นสัตว์ที่มีสังคมสูงมีครอบครัวแล้วก็เป็นสัตว์ที่เวลาเลือกคู่มีความโรแมนติกสูงด้วย
2: โรแมนติก
3: คือในการจีบกันในการเกี้ยวเขามีการโอบกอดปกติถ้าเป็นสัตว์ดุร้ายเขาต้องใช้กำลัง
0: เข้าสู
3: ้กำลังเข้าสู้หักหามน้ำใจของตัวเมียแต่จระเข้ไม่เป็นอย่างนั้น
0: ไม่เป็นอย่างนั้น
2: กินอะไรอะคะ
0: ไหน
2: กินมันตุ่นตุ่นเหมือน
0: กินอะไรเนี่ย
2: หมออ้อยตดเปล่า
0: หมอไม่ได้ตดหมอรู้แล้วใครตดพี่ป๋องหรือเปล่า
3: ตดพี่ป๋องเหม็นกว่านี้อีกตดพี่ป๋องเหม็นกว่านี้อีก
2: โอ้ย
0: ผมว่าไม่ใช่สินตดหรอครับพี่ป๋องมันเป็นกลิ่นอะไรฮะ
3: เมื่อวานจระเข้เพิ่งทานอาหารไปเป็นการขับลมของเขา
0: ก็แสดงว่าหลังจากกินอาหารเนี่ยก็จะมีการ
3: เลอ
0: ออกมา
3: ใช่ครับ
2: แล้วไก่เราเนี่ยค่ะวันนึงจระเข้ต้องกินกี่ชิ้นนะคะ
3: คือจระเข้โดยปกติกินประมาณ5วันนะครับที่นี่ครับผม
0: 5วันครั้ง
3: บ่อนี้ให้อยู่ประมาณ7ตัน
0: จระเข้ 5,000 ตัว
3: ครับผม
0: 7ตัน
3: ครับ
0: แล้วตรงเวิร์กทรายตรงนั้นคือเวิร์กที่เขาทำอะไรกันฮะ
3: ทำเผื่อไว้ให้เขาหาทรายเพื่อจะมาสร้างรังครับ
0: อ๋อ
3: ก็จระเข้เขาจะใช้ทรายเนี่ยในการวางไข่น้องคนดีรู้ไหมจระเข้วางไข่ยังไง
2: ไม่รู้อ่ะเหมือนเต่าป่ะคะขุดรูแล้วก็วางไข
3: ่
2: แล้วก
3: ็
2: ก
3: บใช่คล้ายๆกัน
2: เหรอ
3: คล้ายกันมากเขาจะใช้หาง
2: ค่อยๆขุด
3: กวาดก่อนกวาดให้เป็นเหมือนจอมปลวกเลยกวาดให้เป็นจอมปลวกแล้วใช้ขาหลังขุดขุดเสร็จแล้วก็ไข่ไว้ไข่ทิ้งไว้ว่าประมาณสัก70ถึง72วันใครจะเข้าไปใกล้รังของเขาก็จะขึ้นมากัด
0: ห่วงไข
3: ่ห่วงไข่ครับพอหลังจากนั้นเขาจะมาคาบลูกของเขาเนี่ยลงไปในน้ำความเป็นแม่ของเขาก็จบเพียงแค่นั้นจบแล้ว
0: ตัวใครตัวมันละคราวนี
3: ้
0: ลูกจระเข้จะรอดหรือจะตายไม่สนละ
3: ไม่สน
0: ก็ต้องอาศัยโชคในการหาอาหาร
3: ใช่ครับที่เขาเดินอยู่เนี่ยกันเขากำลังจะไปเก็บไข่จระเข
0: ้ครับ
3: ครับผม
0: แม่ดูร้ายมากเมื่อกี้ที่เราฟังก็คนหนึ่งที่ถือไม้นี่คือป้องกัน
3: ป้องกัน
0: ที่ต้องเก็บไข่ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าการฟักเองในธรรมชาติเนี่ยหนึ่งก็คือเราไม่สามารถรู้ได้ว่าจะฟักหมดหรือเปล่า
3: ใช่
0: ไหมฮะแล้วก็ไม่รู้ว่าไข่จะเน่าหรือเปล่าการที่เก็บไข่ขึ้นมาฟักเองเนี่ยก็คือเป็นการทำให้โอกาสรอดของจระเข้มากขึ้นเราจะได้ลูกเกือบ 100%
3: 90 กว่าเปอร์เซ็นต์
0: ใช่ไหมครับเกือบร้อย
3: 90 กว่าถ้าธรรมชาติเคยทำอยู่เคยทดลอง
0: กี่เปอร์เซ็นต์ฮะ
3: ประมาณ10%
0: 10%
3: ใช่ครับ
0: ใหญ่กว่าใหญ่กว่าไข่ไก่ไหม
3: นี่เป็นวิธีที่จับไข่อย่างถูกต้องที่คุณหมอจับ
0: บ
3: างคนดีรู้ไหมเขาไข่จระเข้นี่เขาห้ามพลิกนะ
0: พวกนี้เวลาพลิกปุ๊บเนี่ยตัวอ่อนมันจะโดนทับแล้วก็ตายคือไข่ไก่เนี่ยแม่ไก่มันจะพลิกได้
3: เขาจะพลิกของเขาเอง
0: แต่ว่าพวกสัตว์เลี้ยงข้าเนี่ยเขาฝังกบปุ๊บจะไม่ยุ่งเลยไข่จะไม่มีการพลิกอีกเลยจนกว่าจะฟักออกมาเป็นตัวคราวนี้ถ้าเราไปจับแล้วเราพลิกซ้ายพลิกขวาโดยที่เราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันอยู่ยังไงเนี่ยหยิบออกมาปุ๊บเราก็หมุนดูเงี้ยอย่างเงี้ยไข่อาจจะไม่ฟักละไข่อาจจะตายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจับไข่ของสัตว์เลี้ยงข้าเนี่ยต้องระมัดระวัง
2: ทำไมมันเยอะจังคะ
3: ยังไม่เยอะปกติที่นี่เฉลี่ยอยู่ที่ 35-98 ฟองแม่เดียวการกำหนดเพศของจระเข้โดนกำหนดโดยอุณหภูมินะครับคุณหมอ
0: ครับ
3: ทีนี้ด้านอุณหภูมินี่ต้องให้คุณหมออธิบาย
0: คือโดยปกติแล้วในจระเข้นะเพศเขาเนี่ยถ้าอุณหภูมิสูงจระเข้จะฟักออกมาเป็นเพศผู้เยอะกว่าเพศเมียคราวนี้ถ้าอุณหภูมิต่ำก็จะได้เพศเมียมากกว่าเพศผู้ซึ่งจุดอุณหภูมิที่เราบอกก็คือประมาณ31องศา
3: ใช่ครับ
0: ถ้ามากกว่า31องศาขึ้นไปไข่ที่ฟักออกมาก็จะกลายเป็นตัวผู้เยอะตัวเมียน้อยแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าในต่างประเทศที่อุณหภูมิเย็นสัก25องศาเงี้ยไข่จระเข้เนี่ยก็จะเป็นตัวเมียมากกว่าตัวผู้แต่อย่างน้อยเนี่ยถ้าเราเก็บไข่มาเนี่ยเราสามารถกำหนดเพศได้ว่าเราอยากให้มีเพศเมียเยอะขึ้นนะเพราะเรามีเพศผู้เยอะแล้ว
3: เ
0: ราก็สามารถกำหนดได้ตรงนี้มันถือว่าเป็นข้อดีของการเก็บไข่ออกมานะครับหนักไหมหนักไหมหนักเนาะ
2: นี่ค่ะไข่จระเข้หนูได้จับด้วยดูสิ
0: ก็เป็นบ่อจระเข้น้ำจืด
3: ครับผมบ่อสายพันธุ์บึงบัวระเพ็ดครับ
0: ครับก็สืบเชื้อสายมาจากบึงบัวระเพ็ดนั่นเอง
3: ครับผมเป็นที่เขาให้การยอมรับว่าเป็นจระเข้สายพันธุ์น้ำจืดที่มีรูปร่างที่สวยที่สุดในโลก
0: คือได้สัดส่วนไว
3: ้ได้สัดส่วนใช่ครับ
2: มันก็เหมือนกันนะคะระหว่างน้ำเค็มกับน้ำจืดแล้วเราดูไง
0: ไม่เหมือนสิไม่เหมือนสิไม่งั้นจะเรียกน้ำเค็มน้ำจืดได้ยังไงมันมีความแตกต่างกันใช่ไหมครับพี่ป๋อง
3: ครับผมถ้าดูทางกายภาพความแตกต่างก็คือดูง่ายๆเลยจระเข้น้ำจืดนี่ต้นคอของเขาจะมีปุ่มอยู
0: ่
3: ระหว่างต้นคอนะ
0: ครับ
3: ถ้าน้ำเค็มจะไม่มี
0: น้ำเค็มจะเรียบนะฮะ
3: เรียบๆจะมีปุ่มเล็กๆแทนนะครับผม
0: ครับ
3: แล้วขนาดความยาวของตัวถ้าขนาดตัวเท่ากันน้ำเค็มจะยาว
0: ขนาดตัวเท่ากันหมายถึงว่าหางอะไรจะยาวกว่า
3: จะยาวกว่าแล้วก็รูปร่างลักษณะของน้ำเค็มจะเรียวกว่า
0: น้ำจืดจะป้อมๆนิดน
3: ึงป้อมๆกว่าครับผม
0: แล้วอุปนิสัยเนี่ยความดุร้ายนี่น้ำเค็มจะดุกว่าน้ำจืดใช่ไหมฮะ
3: ดุกว่าคุณหม
0: อ
2: แล้วที่นี่มีกฎยังไงบ้างอะคะ
3: กฎเวลามาเที่ยวมาอยู่ใกล้บ่อจระเข้ใช่ไหมครับหนึ่งก็คือดูแลทรัพย์สินของเราไม่ให้ร่วงลงไปสองก็คือโดยเฉพาะเศษขวดกระป๋อง
0: ถุงพลาสติก
3: ประเภทพวกนี้ห้ามโยนอะไรลงไป
0: น้องๆทางบ้านเนี่ยก็อย่านะเวลาไปเที่ยวสวนสัตว์เนี่ยอย่าพยายามโยนเหรียญหรือว่าทำสิ่งแปลกปลอมลงไปในกรงสัตว์นะเพราะว่าอันตรายทั้งนั้น
3: ใช่แล้วครับผมคือบางทีเนี่ยนักท่องเที่ยวโยนสิ่งแปลกปลอมเหรียญนี่มันแบนเขาไม่สามารถกัดได้บางอย่างใช่ครับพอมันเป็นพวกกระป๋องพวกอะไรเนี่ยเขาสามารถกัดได
0: ้
3: คร
0: ับโอ้นี่บ่อจระเข
4: ้บ่อโชว์จระเข้ครับ
0: ก็เดี๋ยวเราจะมาดูโชว์ที่บ่อนี้ใช่ไหมครับ
4: ใช่แล้ว
0: น้องคนดีกลัวเปล่า
2: ไม่กลัวค่ะ
0: งั้นเดี๋ยวไปดูโชว์ดูครับว่าจะสนุกขนาดไหน
4: ใช่เลยครับ
0: โอเคไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไ
5: ปไปไปไปไปไปไปไปไปไป
6: ดูนะครับดูนะ
7: รู้ไปเนี่ยดับกินเปิดเปียไปบนตักแม่หลอดสีสักก็ไม่รู้ไปดูบ่ไปบ่อะไรไปบนอะไรเจอตักกันเลยย้ำมาบอกไปบ่
3: ในบ่อโชว์เลยตอนนี้ที่เข้ามาได้นี่ต้องดูแลควบคุมเป็นอย่างดีโดยที่มีพี่ผู้ชำนาญงาน
0: จระเข้พวกนี้อันตรายเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะกัดแล้วเมื่อไหร่
3: ใช่ครับ
0: ทำอะไรแล้วเมื่อไหร
3: ่
0: เมื่อกี้เป็นไงครับน้องคนดีที่น้องคนดีดูโชว์ไปรู้สึกไงบ้าง
2: โอ้ยตื่นเต้นมากค่ะเมื่อกี้แอบไปหลบหลังหมอด้วย
0: ทำไมไม่กล้าดูล่ะ
2: กลัวงับ
0: อ๋อเพราะเวลาเขาแสดงโชว์ก็น่าตื่นเต้นนะฮะมีการคัดเลือกยังไงครับเวลา
4: คัดเลือกจระเข้มา
6: คือคนคัดเลือกจริงก็คือผู้ที่เป็นอาจารย์อยู่ที่นี่จะเป็นผู้คัดเลือก
4: ครับ
6: ที่สำคัญเลยคือต้องแข็งแรง
4: ครับแข็งแรง
6: อุปนิสัยเนี่ยจะแตกต่างโดยคนทั่วไปจะคิดว่าต้องเอาตัวที่เชื่องเชื่องนิ่งๆ
4: ใช่ใช่ใช่
6: คือเคล็ดลับของแต่ละที่ไม่เหมือนกัน
4: ครับ
6: แต่อย่างที่นี่เนี่ยอาจารย์สุทัศน์คำอ่อนสา
4: ครับ
6: ท่านจะคัดเลือกตัวที่แข็งแรงแล้วก็ดุคือเอาที่อุปนิสัยดุร้ายเข้าไว้คือท่านมองว่าดูนิสัยง่ายคือคนดุอาจจะนิสัยจะผงผางเข้าง่ายก็คือถ้าเขานิ่งเขาก็จะนิ่งใจดีก็คือใจดีเลยอะไรเงี้ยครับ
4: ตัวนี้คือถือว่าดุ
6: ดุครับ
4: ดุ
2: พี่เขาเอาหัวเข้าไปในปากของจระเข้นะคะทำไมมันไม่กัดอะคะ
6: โดยปกติแล้วการเอาหัวหยอดเข้าไปปกติเขากัด
4: ปกติเขากัด
6: โดยการที่อาจารย์ผู้ที่ฝึกฝนเขาฝึกฝนมาระดับหนึ่งฝึกจระเข้นะฮะส่วนคนโชว์ก็จะฝึกที่ว่าเราจะมองจระเข้ยังไงให้ออกว่าอารมณ์นี้เขาจะกัดแล้วตอนที่เราหยอดก็แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเขาจะเปลี่ยนอารมณ
4: ์
6: นี่ที่สำคัญทีนี้ถ้าบุคคลทั่วไปที่ว่าไม่มีความรู้ด้านนี้เลยอยู่คุณพลาดไปไม่รู้เลยว่าเขามีอารมณ์ไหน มันก็ความผิดพลาดก็จะสูง
4: ก็ต้องอยู่ที่จระเข้ด้วยหนึ่งอย่างอยู่ที่คนโชว์ด้วย
6: อยู่คนโชว์ด้วย
4: ให้ขาดว่าจระเข้คิดอะไรอยู่
6: ใช่ครับ
4: ส่วนที่เขาฝึกแล้วไม่ค่อยเชื่องเนี่ยเพราะว่าสมองเขามีขนาดเล็ก
6: เล็กด้วย
4: เล็กเพราะสัตว์เลี้ยงคานในส่วนใหญ่แล้วสมองเขาจะไม่ใหญ่มากถ้าเทียบกับตัวเขาเท่าไหร่
6: ครับผมครับ
2: พี่ป๋องเคยเป็นคนแสดงเก่าใช่ไหมแล้วเคยมีบาดแผลจากการโดนงับบ้างไหมคะ
6: มีค่ะ
2: ขอดูหน่อยนะได้ไหมคะ
6: ครับได้ครับ
4: นิ้วครบเปล่าดูนิ้วนี้ก่อนครบเปล่านิ้ว
2: ก็ครบนะก็ครบครบนะ
4: นี่ยังมีแผลอยู่นะ
2: ใช่มีแผลนิดหน่อย
4: เห็นไหมอ๋อ
2: นี่ไง
4: พี่ป๋องนี่หว่าว่าโดนอะไรมาพี่มือโดนอะไรมาครับพี่ป๋อง
6: พี่มือนี่โดนอุบัติเหตุจากจระเข้กัดเอานิ้วหักครับหักทะลุฝ่ามือขึ้น
4: ตรงคอดีกว่าน้องคนเดียวรู้ยังตรงคอ
2: ไปโดนอะไรมา
6: เวลาเห็นไหมเวลานักแสดงหยอดหัวเนี่ยเวลาหยอดหัวข้างนี้ฟันของจระเข้ข้างล่างจะโดนตรงนี้พอดีเลยเนี่ยแผลเนี่ยเกิดจากภรรยาพี่ป๋องตีเอาภรรยาพี่ป๋องตีเอาตรวจดูความแข็งแรงตรวจสุขภาพของลูกจระเข้กัน
2: บ่อนี้ใช่ไหมคะ
6: ใช่บ่อนี้นะครับผมนี่เป็นลูกจระเข้ของปีที่แล้วปีนี้ครบขวบลงพอดีครับคือจระเข้นี่ช่วงปีแรกจะต้องดูเขาจะค่อนข้างจะมีโรคไปเพศโรคเชื้อราอะไรเนี่ย
4: คร
6: ับเชื้อราที่ติดทางส่วนมากจะติดทางตา
4: อ๋อครับ
6: ครับผมมันเป็นไขมันที่ไปเกาะตลอดเวลาจากเศษอาหารจากอะไรเนี่ยหมักกันทีนี้ถ้ามีพวกนี้ขึ้นมาก็จะเกิดเชื้อราที่ตาแล้วก็เข้าไปอยู่ในกระแสเลือดของเขา
4: จระเข้เด็กเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะป่วยได้ง่ายกว่าจระเข้โตเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงขวบปีแรกเนี่ยก็ต้องคอยดูแล
6: ใช่ครับ
4: เขาเยอะหน่อยพอจระเข้ป่วยเนี่ยแล้วก็ถ้าเกิดสมมติตายไปก็ต้องมีการผ่าซากคุณหมอเคยผ่าซากตัวเงินตัวทองอยู่ทีนึงก็พบว่าข้างในมันมีความผิดปกติอะไรเต็มไปหมดเลยอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเกิดสมมติว่าเวลาจระเข้ตายไปเวลาเราผ่าซากปุ๊
6: บ
4: เราจะเจอวิกฤตที่เราอาจจะคิดไม่ถึงเช่นมีพยาธิอยู่ในปอด มีเนื้องอกอยู่ในตับอะไรเงี้ยเราก็จะสามารถรู้ได้ว่าอ๋อมันเกิดความผิดปกติตรงนี้นะจะต้องป้องกันยังไงทำให้ตัวอื่นที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยไม่ต้องเสียชีวิตจากสาเหตุที่ตัวอื่นตายไปก็เป็นการเหมือนกับช่วยตัวอื่นด้วยนะครับ
6: เราจะต้องจับจระเข้ใช้มือเปล่าจับอันตรายหน่อยแต่เราจะไม่ช็อตเพราะเราอยากจะรู้ความจริงว่าเขาแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงเราก็ต้องใช้มือเปล่าๆเนี่ยจับถ้าเป็นการช็อตก็ทำให้เขาอาจจะเป็นหมันได
4: ้แต่ก็โดยปกติจระเข้เล็กเราก็ใช้มือเปล่าจับอยู่แล้ว
6: ใช่
4: ถ้าเกิดไซส์โตขึ้นมาหน่อยที่ทำอันตรายคนได้เนี่ยที่อื่นเขาอาจจะกลัวกันเอาไฟช็อตบ้างฉีดยาบ้างอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมฮะ
6: แต่ที่นี่ใช้เชือกคล้อง
4: เชือกคล้อง
6: ครับผมเหมือนคาร์บอย
4: จะเป็น
6: ครับผมเคยจับใหญ่สุด4เม็ดกว่าๆเหมือนกัน
2: โอ้โหอยู่กันเต็มเลยค่อยๆนะครับเฮ้ย
4: ดุเหมือนกันจระเข้ตัวเล็กก็ดุนะไม่ใช่ไม่ดุนะ
6: ดำน้ำแล้วง่ายครับจระเข้ยิ่งน้ำเค็มยิ่งจับง่ายท่านเห็นไหมดุนะกัดนะเนี่ย
4: กัดคราวนี้เวลาตรวจสุขภาพเนี่ยเราก็จะดูทั่วไปก่อนนะครับอย่างเช่นดูช่องปากซิว่าช่องปากเป็นยังไงบ้างมี

0: เลือดออกหรือเปล่าหรือมีอะไรหรือเปล่าพอเขาอ้าปากดูลักษณะฟันนะครับโอเคในช่องปากดูดีหมดเสร็จแล้วคราวนี้จะตรวจอื่นละ
1: ครา
0: วนี้เราต้องปิดปากเขาก่อนเพื่อความปลอดภัยนะครับเราก็จะมาดูตามบริเวณตำแหน่งหนังต
1: าน
0: ะฮะเพราะว่าบางทีเนี่ยเวลาเจอพวกเชื้อราหรือการติดเชื้อเนี่ยตรงบริเวณหนังตาหรือว่าบริเวณในตาเนี่ยจะมีความขุ่นผิดปกติไปแล้วอาจจะมีฝ้าขาวๆขึ้น
1: ใช่ครับต้องเลยครับคุณหมออ
0: ันนี้ก็โอเคอันนี้เป็นหนังตาที่3เวลาก็ปิดตาเนี่ยจะมีเยื่อบางๆปิดไว
1: ้
0: คือจระเข้เวลาลงน้ำเนี่ยเขาไม่ได้ปิดตาตลอดเขาจะลืมตาแล้วก็มีหนังตาอีกอันนึงมาคลุมไว้ทำให้เขาสามารถมองเห็น
1: ใช่ครับ
0: สิ่งที่อยู่บนบกได
1: ้
0: แล้วก็ดูตามตัวว่าตามตัวเนี่ยมีรอยแผลอะไรหรือเปล่า
2: หนูขอจับบ้างได้ไหมคะ
0: ก็รูปๆได้รูปๆได
2: ้นี่อุ้ยมันนุ่มมากเลยค่ะ
0: เนี่ยแล้วก็จะดูตามเนี่ยครับดูตามตัวตามขาดูตามหางอะไรเงี้ยเพราะส่วนใหญ่โรคที่เห็นในจระเข้ชัดๆเนี่ยตรวจร่างกายก็คือผิวหนังเขาจะแสดงอาการค่อนข้างชัดเจนถ้ามีปื้อเลือดออกมีจ้ำแดงอันนี้คือผิดปกตินะครับที่เราจะสังเกตเห็นหลักๆอีกอันนึงก็คือข้างนอกอาจจะดูปกติแต่กินอาหารน้อยลงอันนี้โหยากละเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอาจจะต้องมีการตรวจเลือดอาจจะต้องมีการตรวจทางแลบอื่นๆได้ไปหมดเลยนะฮะอันนี้คือต้องตรวจด้วย
2: ตัวนี้ถือว่าน่ารักมาก
0: ตัวนี้ถือว่าโอเคนะฮะ
2: แล้วตัวที่ไม่สบายดูยังไงอะคะ
1: เดี๋ยวจับให้ดูดีกว่
0: า
1: ตัวที่ไม่สบาย
0: ครับ
1: เจนเย็นลูก
0: คราวนี
1: ้
0: ตัวป่วย
1: เป็นสีละ
2: โอ้โหมีเสียงร้องด้วย
0: คราวนี้ก็ลองดูคร่าวๆก็จะมีอะไรบ้างก็ตรงบริเวณตาเขานิดนึงฮะ
1: ครับผม
0: ตาเห็นไหมที่มีลักษณะขุ่นๆตานี่ก็จะออกชมพูนิดนึงเป็นตาที่3เห็นไหมจะใสๆแต่ตัวนี้ก็จะเริ่มขุ่นขึ้นเริ่มขุ่นขึ้นนิดหน่อยอันนี้ก็คงจะต้องให้ยานะครับก็แล้วแต่ว่าจะต้องรักษายังไงก็ขึ้นอยู่กับเชื้อโรคด้วยแล้วแต่โรคก็รักษาไม่เหมือนกัน
1: นี่ก็ผิดปกติครับ
0: ก็เริ่มแดงเสพนิดนึงครับ
1: เสพ
0: อันนี้ก็คือบ่งบอกถึงภาวะติดเชื้อนั่นแหละนะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวด้านท้องฮะด้านท้องเป็นยังไงบ้างด้านท้อง
2: นิดหน่อย
0: อันนี้เป็นปุ่มเนี่ยติดเชื้อเนี่ยบวมละ
1: ครับผมครับ
0: อันนี้ก็คือตัวที่ป่วยก็รักษาอยู
1: ่นี่เป็นโรคที่เกิดจากธรรมชาติของเขา
0: ครับ
1: ครับผมเดี๋ยวไงเดี๋ยวจะมีอีกโรคนึงที่เกิดจากสิ่งที่มนุษย์ยัดเยียดให้เขา
0: โอ้โหจระเข้ตัวเบลอเลยอ่ะ
2: ใหญ่มากอ่ะ
3: คุณหมอครับนี่ท่านประธาน
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีคร
1: ับ หมอครับ
0: ตัวใหญ่มากนะครับเนี่ย
1: ตัวนี้อายุ30กว่าปีประมาณ35ปีฮะ
0: คงน่าจะสัก4เมตรกว่าได้นะครับเนี่ย
1: ตัวนี้มัน4เมตร20ครับ
0: 4เมตร20
1: อันนี้เป็นจระเข้น้ำเค็มนะ
0: ครับสาเหตุการที่จระเข้ตัวนี้เสียชีวิตมันเกิดจากอะไรครับ
1: คือมันเกิดจากนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวนะครับเขาก็นี่ฮะขวดนี่นะครับ
0: ครับ
1: เขาเปิดแล้วก็เอาฝานี่ให้กินก่อน
0: เอาโยนฝา
1: โยนไปจระเข้เนี่ยเห็นคนแล้วมันจะอ้าปาก
0: อ๋อครับใช่ครับ
1: โยนลงไปนะ
0: ก็คือพยายามเหมือนกับเล่นกิน
1: แล้วก็กินอันนี้กินเสร็จเขาก็โยนลงไปแล้วก็จะมีขวดน้ำพอกินเสร็จก็โยนลงไปนะครับ
0: จะเคก็นึกว่าเป็น
1: ตัวนี้นะครับนี่ของตัวนี้นะครับมีอย่างนี้นะ
0: ฮะไอ้ตัวนี้ฮะ
1: ครับแล้วก็มีนี่ฮะที่ผ่าท้องออกมาเนี่ยมันจะมีหินด้วย
0: ภาพถ่ายตอนที่เขาเสียชีวิตใช่ไหมฮะตอนนี้มี
1: หินด้วย
0: มีหินแล้วก็
1: โยนหินลงไปด้วยนะครับ
0: มีแก้วที่แตกนะฮะ
1: ครับ
0: มันงับอาจจะ
1: แตกแล้วไปบาด
0: มีถุงพลาสติก
1: ครับ
0: แล้วก็มีฝา
1: ครับ
0: โอ้มีหลายอย่างนะครับเนี่ย
1: ครับไม่อยู่ในนี
0: ้ควรจะอยู่ในท้องจระเข้นะฮะ
1: ก็มันอันตรายนะครับผมก็อยากจะฝากไว้ด้วยว่านักท่องเที่ยวทุกคนที่ไปเที่ยวที่ไหนก็แล้วแต่นะฮะสวนสัตว์เนี่ยขอความกรุณาเลยนะครับว่าถ้าเรานำสิ่งเหล่านี้ไปให้จระเข้กินเนี่ยตายครับตายลูกเดียว
0: มันก็เหมือนกับสัตว์อื่นทั่วไปครับไม่เฉพาะจระเข้นะครับคราวที่แล้วที่ผมไปเห็นมาก็ยังมีจำเต่าทะเลได้ไหมครับที่มีถุงพลาสติกอยู่ในท้องเต่าทะเลอะไรเงี้ยที่เขากินเข้าไปนึกว่าเป็นแมงกะพรุนอย่างเงี้ยก็คือเหมือนกันฮะน้ำมือคนเหมือนกันคือทำร้ายสัตว์ทางอ้อมจระเข้ตัวนี้เนี่ยประกอบไว้โชว์นักท่องเที่ยวครับท่านประธาน
1: ครับประกอบไว้เพื่อมอบให้คุณหมอให้มหาวิทยาลัยไปเพื่อการศึกษาให้กับเยาวชน
0: ครับถ้าเกิดทางมหาวิทยาลัยไม่โดนเนี่ยได้จระเข้ตัวนี้ไปก็คงดีมากนะครับเพราะว่านักศึกษาเนี่ยก็จะได้เรียนกายวิภาคนะครับว่ากระโหลกที่เราพูดกันในห้องเรียนเห็นภาพจากสไลด์ก็ไม่เหมือนเห็นของจริงนี่ถือว่าเป็นความโชคดีของมหาวิทยาลัยไม่โดนที่ท่านประธานอนุเคราะห์จระเข้ตัวนี้ให้เรานะครับ วันนี้นะครับก็ผมแล้วก็น้องคนดีต้องขอขอบคุณท่านประธานส่วนแล้วก็
4: พี่ป๋องมากนะครับที่ให้ความรู้แล้วก็พาเราเที่ยวชมอุทยานแล้วก็ฟาร์มจระเข้วันนี้รายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการ Animal Speak เพราะสัตว์พูดไม่ได
2: ้ถึงต้องมี
5: Animal Speak

0: พี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะจากตอนที่แล้วพี่ฝนพาน้องๆไปรู้จักว่าไม้ดอกไม้ประดับคืออะไรแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะไม้ดอกไม้ประดับนั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมดินถ้าเราปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาจใส่ใบก้ามปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและกัดดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่องหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่ๆควรทำร่มบังแดดให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ seedling seedling seedling แปลว่าต้นกล้า weedWEED weed แปลว่าวัชพืช pest PEST pest แปลว่าศัตรูพืชเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆเรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: รู้หรือไม่ตอนยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์เมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

ไม่ถือว่าเห็นแก่ตัวคือให้มีจิตอยากจะช่วยที่เรียกว่ากรุณากรุณาคือความสงสารอยากจะช่วยแต่มันสุดวิสัยที่เราจะต้องจะช่วยแล้วก็ต้องวางอุเบกขาวางอุเบกขาคือวางใจเป็นกลางว่าทุกคนมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งมีกรรมเป็นที่อาศัยใครทำกรรมใดก็ได้กรรมนั้นเราไม่ซ้ำเติมแต่ไม่ได้ต้องวางอุเบกขาคือวางใจเป็นกลางอย่างเที่ยงธรรมว่าเขาสร้างเหตุมาอย่างนี้ผลเขาก็ได้รับอย่างนี้เราก็อยากจะช่วยสุดๆแต่มันเกินวิสัยเพราะมันเป็นกฎแห่งกรรมที่เขาก็ทำเอาไว้เพราะนั้นการวางใจเป็นกลางเนี่ยเรียกว่าอุเบกขาพรหมวิหารไม่ซ้ำเติมก็พอแล้วเพียงแค่เราช่วยไม่ได้เราก็มองด้วยใจกรุณาสงสารขอให้เขาพ้นจากทุกข์แต่เราทำได้แค่นี้เพราะฉะนั้นไม่ถือว่าเห็นแก่ตัวเจริญพร

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ดูนี่คือรายการซื้อเก่งรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนที่คุณจะไปซื้อสินค้าอะไรสักหนึ่งอย่างนะครับวันนี้สินค้าจะเป็นอะไรก่อนอื่นรู้จักผมก่อนครับผมชื่อเอ็ดดี้นะครับสำหรับใครที่ไม่เคยดูซื้อเก่งของเรานะครับผมเป็นพิธีกรเดี๋ยวจะพาคุณผู้ดูเนี่ยไปดูข้อมูลสินค้าในวันนี้กันเพราะอย่างที่รู้ครับเงินเนี่ยมันหายากจะซื้ออะไรสักอย่างเนี่ยนะครับคิดให้ดีก่อนซื้อแล้วก็เช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายครับสินค้าที่ในวันนี้รายการซื้อเก่งเราจะมาให้ข้อมูลกับคุณผู้ดูนะครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับไม้ถูพื้นครับคุณผู้ดูอาจจะสงสัยว่าไม้ถูพื้นมันมีแตกต่างกันด้วยหรือคือตอนผมอ่านสคริปต์ครั้งแรกก็แปลกใจเหมือนกันครับว่าไม้ถูพื้นมันมีหลายประเภทด้วยเหรอแต่มันก็มีหลายประเภทจริงๆครับแล้วคุณผู้ดูก็อาจจะคิดต่อว่าเอ้าแล้วแต่ละประเภทมันก็แค่ถูพื้นมั้งมันจะไปต่างกันตรงไหนล่ะตอนแรกผมคิดว่ามันไม่ต่างครับแต่ว่าทางรายการซื้อเก่งได้เชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทำความสะอาดมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทำความสะอาดอยู่จริงๆครับผู้เชี่ยวชาญด้านการทำความสะอาดเนี่ยเขาจะเก่งกว่าคนทั่วไปยังไงอะแล้วเขาจะรู้อะไรเยอะกว่าเราเหรอนี่มันบ้านเรานะแต่เขารู้เยอะกว่าคุณจริงๆครับเพราะผมได้นั่งคุยกับเขาแล้วเมื่อกี้และที่สำคัญคือเขาบอกว่าไม้ถูพื้นมันต่างกันจริงๆครับพี่เดี๋ยวไปดูกันครับว่ามันต่างกันยังไงอย่างที่บอกครับคุณผู้ดูผู้เชี่ยวชาญด้านการทำความสะอาดมีอยู่จริงและตอนนี้เขานั่งอยู่ข้างๆผมแล้วครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: แนะนำตัวเองเลยครับ
2: ค่ะชื่อมัณฑนาอรัญมาศนะคะเป็นเจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรจากบริษัทรับทำความสะอาดค่ะ
1: อย่างที่เห็นครับ

0: ไม้ถูพื้นมีหลายแบบจริงๆด้วยและที่เราเลือกมาเพื่อให้ข้อมูลคุณผู้ดูในวันนี้นะครับไม่ได้เลือกแบบใกล้มือก็หยิบมาเจอที่ร้านอะไรก็หยิบมั่วๆมาเราอิงจากอันดับความนิยมนะครับจากเว็บไซต์ที่จัดอันดับความนิยมไม้ถูพื้นครับผมคุณผู้ดูเราเริ่มกันยังไงดีครับคุณกวางครับ
1: งั้นขอเริ่มที่ตัวแรกเลยนะคะเป็นไม้ถูพื้นแบบทริปล็อกก็คือลักษณะตัวไม้กับผ้าจะสามารถแยกกันได้ถ้าเมื่อไหร่ที่ผ้าสกปรกเนี่ยสามารถเปลี่ยนแค่ตัวผ้าถอดซักหรือจะซื้อใหม่มาเปลี่ยนก็ได้ใช้งานง่าย
0: ต่อไปอันไหนต่อดีครับ
1: แบบที่2ตัวนู้นเลยค่ะจะเป็นถังตัวเนี้ยให้ความสะดวกกับเราในเรื่องของเราไม่ต้องไปบิดผ้าซึ่งน้ำที่เราถูบ้านมาแล้วเนี่ยสกปรกเราจุ่มลงไปแล้วก็ใช้เท้าเหยียบปั่น
0: สมมติว่ามิดแล้วกันนะครับคุณผู้ดู
1: พยายามให้ตัวผ้าลงไปในถังทั้งหมดเพื่อที่เวลาเรากดปั่นเนี่ยน้ำสกปรกจะไม่กระจายออกมาใช่ค่ะ
0: เวลาใช้
1: จ
0: ิโอเคครับความรู้สึกดีเหมือนกันนะครับใครชอบขี่มอเตอร์ไซค์น่าจะชอบตัวนี้ครับ
1: ต่อมาคล้ายๆกันค่ะถูกพัฒนาขึ้นมาอีกรูปแบบนึงก็คืออันนี้จะเป็นไม้ม็อบพร้อมถังปั่นแบบ2ถังแยกกันต้องบอกก่อนว่าตัวไม้ม็อบเนี้ยมันสามารถทั้งถูทั้งกวาดได้ค่ะใช่ทีนี้ถ้าเกิดเราเริ่มจากปกติเราก็จะกวาดก่อนแล้วค่อยถูทีนี้ถ้าเกิดเราไม่อยากใช้ไม้กวาดเราก็ใช้ตัวนี้ค่ะหน้าตามันจะแบนๆอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถใช้มันกวาดฝุ่นได้พอเสร็จปุ๊บพอกวาดฝุ่นมันก็จะติดตรงเนี้ยใช่ไหมคะเต็มเลยแล้วก็จะเอามายัดลงช่องที่เป็นฝั่งแห้งเพื่อรูดฝุ่นออกก่อนหลุดแล้วค่ะหลุดเลยตัวนี้ต้องบอกก่อนว่ามันจะมีหลายแบบค่ะการที่ผ้ากับไม้จะติดกันเนี่ยอย่างเนี้ยจะเป็นลักษณะตีนตุ๊กแกอาจจะมีปัญหาเรื่องแบบ
0: เวลาเสียบลงไปมันจะยู่หน่อย
1: หลุดออกมาแน่นอนแล้วก็มีอีกแบบนึงคือเป็นลักษณะสวมเข้าไปเลยเหมือนลักษณะเหมือนเป็นชิ้นเดียวกันไม่สามารถแบบดึงออกได้โดยง่าย
0: เพราะฉะนั้นเวลาเราเสียบลงไปเพื่อเอาฝุ่นออกก็จะดีกว่าโอ้แสดงว่า1ประเภทของเขานี่ก็มีเกรดที่ต่างกันออกไปด้วยโอเคครับต่อไปอันสุดท้ายครับอันนี
1: ้ค่ะตัวนี้จะเป็นลักษณะหัวม็อบเนี่ยเขาจะเป็นฟองน้ำค่ะหลักๆจริงๆเขาเกิดมาเพื่อซับน้ำคนจะไม่ค่อยนิยมนำไปถูพื้นเท่าไหร่เพราะว่าเพราะถ้านำฟองน้ำไปถูพื้นน่ะมันจะมีความฝืดมันจะถูไม่ไปมันจะถูไม่ลื่นเหมือนถ้าเป็นผ้าลองดูค่ะมันจะดันๆพับๆไปเลยใช่ค่ะแต่ว่าต้องบอกก่อนนิดนึงถ้าซื้อมาเลยครั้งแรกแหละแกะกล่องมาตัวฟองน้ำเขาจะแข็งค่ะก็แนะนำให้ไปแช่น้ำก่อนให้มันนุ่ม
0: แสดงว่านี้ทีมงานของเราได
1: ้
0: ได้ไปจุดตามมาแล้ว
1: พร้อมใช้งานใช่ค่ะแล้วเราก็ทำอย่างนี้ค่ะขออนุญาตนี่ปึ้งรีดน้ำออกมาจะน้ำจะออกมาอย่างที่เห็น
0: อันนี้ก็จะเป็นข้อมูลพื้นฐานของแต่ละแบบเขาแล้วทีนี้ข้อดีข้อเสียแต่ละอย่างล่ะครับเราเริ่มจากอันนี้ก่อนใดก็ได้ครับ
1: ข้อดีข้อเสียก็อย่างที่แจ้งไปเมื่อกี้คือตัวนี้เขาจะไม่เหมาะกับการถูพื้นแห้งเขามีหน้าที่หลักๆคือเขาเก็บน้ำ
0: ตัวนี้ต่อ
1: แบบต่อมาก็คือใช้งานง่ายค่ะไม่ได้ซับซ้อนไม่ได้มีระบบแล้วก็ด้วยความที่ตัวผ้าเขาเป็นผ้าฝ้ายเนี่ยมันจะหลงเหลือขุยผ้าเวลาพื้นแห้งยิ่งถ้าพื้นสีเข้มเราจะเห็นขุยผ้าชัดเจนเลยเวลาพื้นแห้งค่ะ
0: ต่อไปนี่แหละครับ
1: แบบถังพอลักษณะมีการมีอุปกรณ์อื่นนอกจากแค่ไม้กับผ้าม็อบเนี่ยตัวอุปกรณ์อื่นเราก็ต้องดูว่าตัวถังเขาผลิตจากวัสดุอะไรจะทนทานไหมเพราะเราต้องใช้แรงกดแรงปั่นแรงเหวี่ยงสมมุติถ้าเราถูบ้านทุกวันวันละ 2-3 รอบเราก็ต้องเลือกวัสดุที่มันแบบแข็งแรงทนทานนิดนึงใช่เพราะเราใช้งานเขาเยอะอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้จะบอกอีกนิดนึงค่ะข้อความพิเศษของเขาแป๊บนึงค่ะความพิเศษของเขาตัวหัวเนี่ยเขาจะหมุนได
0: ้เกือบจะรอบ
1: เขาจะหมุนได้ใช่สามารถเข้าซอกมุม
0: เก็บฝุ่นได้ดี
1: ใช่เก็บฝุ่นได้ดีเข้าได้ทุกซอกอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะ
0: อย่างสุดท้ายคร
1: ับ ต่อไปเนี่ยก็คือไม่ต้องแยกถังน้ำหิ้วถังน้ำมือนึงหิ้วไม้ม็อบมือนึงเราสามารถ

0: ถ้าหิ้วถังเดียวมีทั้งน้ำทั้งไม้พร้อมถูพร้อมซักได้ในถังเดียวเลยแล้วก็ไม่ต้องเอามือไปบิดผ้าเพราะว่าน้ำที่ถูพื้นมาแน่นอนสกปรกมือเราก็จะเลอะมีเชื้อโรคไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ต้องอย่างที่บอกพอนอกเหนือจากไม้ม็อบกับตัวผ้ามันมีอุปกรณ์อื่นเสริมที่เป็นถังจะเห็นว่าส่วนใหญ่ละแทบจะทุกยี่ห้อเลยจะเป็นถังพลาสติกมันก็แน่นอนมันสามารถถ้าวางไว้ตากแดดมันกรอบมันแตกมันหักได้ง่ายแท่นเหยียบถ้าเกิดเหยียบแบบกระหน่ำเหยียบก็อาจจะพังได้ง่ายเช่นเดียวกันอยู่ที่การใช้งานค่ะ
1: ทีนี้ครับคุณผู้ดูพูดไปอย่างนี้บางทีอาจจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวเราลองไปทดลองใช้กันจริงๆเดี๋ยวเราไปดูกันว่าผู้เชี่ยวชาญของเราจะมีความเห็นอย่างไรเมื่อเอาไปใช้ในสถานการณ์จริงครับการทดสอบประสิทธิภาพแบบง่ายๆนะครับอย่างที่1จะเห็นได้ว่าตรงนี้เรามีขวดน้ำอยู่4ขวดนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาไม้ถูพื้นแต่ละแบบเนี่ยมาลองถูดูว่าอันไหนเนี่ยถูไปแล้วเหนื่อยสุดแล้วต้องดื่มน้ำเยอะที่สุดไม่ใช่อย่างนั้นครับคุณผู้ดูเราจะใช้น้ำเนี่ยนะครับมาใช้ในการทดสอบว่าไม้ถูพื้นแต่ละแบบเขาดูดซับน้ำได้ดีหรือว่าไม่ดีต่างกันยังไงนะครับเราเริ่มมาไหนก่อนดีครับ
0: อันแรกเลยค่ะเบสิกได้เลยต้องเทน้ำให
1: ้ก็คือต้องเช็ดน้ำให้หมดในปริมาณที่เท่ากันนะครับคือทุกขวดจะเราจะเติมเอาไว้เท่ากันนะครับเริ่มจากแบบอมตะนิรันดร์การก่อนครับ
0: เริ่มเลยนะคะเทหมดขวดเลยนะคะคือถ้าน้ำเยอะลักษณะเนี้ยก็คือพยายามเก็บน้ำให้มันเข้ามาในผ้าให้หมดก่อนแล้วเราค่อยเก็บรายละเอียดรอบๆทีนี้ถ้าเกิดถูๆไปรู้สึกว่าถูไปทำไมน้ำเท่าเดิมก็ต้องไปบิดเพื่อให้เขาเอาน้ำเดิมออกแล้วเตรียมรับน้ำใหม่เข้าไปอะค่ะ
1: อ๋อโอเคครับแสดงว่าตอนนี้เขารับน้ำเข้าไปจนอิ่มตัวเขาแล้วเพราะฉะนั้นต้องเอาไปบิด
0: ใช่ค่ะรู้สึกว่าซับน้ำได้ดีขึ้นกว่าเมื่อกี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับกว่าก่อนที่เราจะเอาไปบิด
0: ค่ะเริ่มหมาดแล้วค่ะเรียบร้อย
1: โอเคครับและนี่ก็คือไม้ม็อบแบบคลิปหนีบนะครับแบบอันที่1อมตะนิรันดร์การนะครับที่ทุกบ้านน่าจะมีอยู่ปริมาณน้ำ1ขวดเล็กเนี่ยนะครับเราใช้การถูประมาณ2รอบนะครับโดยที่ถูเสร็จไปปั๊บพอเขาอิ่มตัวเนี่ยคือรับน้ำเข้าไปไม่ได้แล้วเราก็ไปบิดนะครับแล้วก็กลับมาเหนื่อยใช้ได้ครับ
0: มือสกปรกด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับนี่ดีว่าเราเป็นน้ำที่เป็นน้ำก๊อกนะครับซึ่งถ้าเป็นซอสเป็นน้ำหวานหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็จะเหนียวมือหรือเปล่านั่นแสดงว่าคุณต้องเพิ่มเวลาพอบิดเสร็จปั๊บคุณอาจจะต้องล้างมืออีกกลับมาเช็ดใหม่อีกรอบนึง

0: ต่อไปเราทดสอบตัวไหนดีครับคุณกวาง
1: ตัวนี้เลยค่ะใกล้เคียงกัน
0: ญาติพี่น้องของเขานะครับอันนี้เป็นแบบว่าต้นตระกูลของเขานะครับอันนี้ก็พัฒนาขึ้นมา
1: น้ำหนึ่งขวดเท่ากันนะคะ
2: เฮ้ยผมรู้สึกได้ว่าอันนี้เขา
1: ดูดน้ำดีกว่า
2: ดูดน้ำดีเหมือนกันนะครับ
1: เวลาถูเนี่ยเขาจะไม่กระจายไปเหมือนอันนั้นนะคะมันสามารถถูแล้วแบบทำเป็นวงๆเพื่อไม่ให้ความเปียกกระจายไปรอบๆได
0: ้
1: นะคะคือเราเหมือนจะควบคุมได้ง่ายกว่า
2: และที่สำคัญคือ1รอบเนี่ยเหมือนจะได้แล้วนะครับ
1: ค่ะ
2: คืออาจจะยังไม่แห้งโดยสมบูรณ์แต่ว่าก็ดีกว่าผู้พี่ของเขานะครับในรอบแรกทันทีและเมื่อเราสะบัดน้ำออกนะครับ
1: ค่ะพอรู้สึกหมาดแล้วเราก็มาเช็ดส่วนที่เหลือต่อได
0: ้ครับ
1: ค่ะ
0: ผมว่าโอเคละจะแห้งกว่าตัวแรกด้วยซ้ำนะครับ
2: yeah.
0: เนี่ยที่ดูตอนนี้คือสามารถแบบ
1: แห้งเลย
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นสำหรับตัวที่2นะครับแบบมีที่เหยียบแล้วหมุนได้เนี่ยผมสรุปได้ว่าหมาดน้ำ1ครั้งเท่ากันกับตัวแรกแต่แม้ว่าจำนวนการบิดผ้าจะเท่ากันนะครับแต่ว่า1สะดวกกว่าเพราะว่าคุณไม่ต้องไปบิดเองไม่ต้องออกแรงอะไรมากเสียบแล้วเหยียบใช้แรงน้อย2

0: ือตั้งแต่รอบแรกครับที่คุณวนและดูดน้ำเนี่ยคือเขาเก็บน้ำได้มากกว่าแม้ว่าจะเป็นผ้าเขาเรียกว่าผ้า
1: โคไฟเบอร
0: ์ที่ทางคุณกวางบอกว่าอาจจะเก็บน้ำได้ไม่ดีเท่าผ้าฝ้ายแต่ปรากฏว่าเมื่อเราเอามาทดสอบจริงๆเฮ้ยเก็บน้ำใช้ได้อยู่เหมือนกันเอาละครับเดี๋ยวเราเป่าพื้นให้แห้งสักพักนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปทดสอบไม้ถูพื้นตัวต่อไปครับอันที่3ผมขออนุญาตเป็นอันนี้ครับ
1: ได้ค่ะ
0: เพราะว่าผมเกรงไว้ว่าอันนี้เนี่ยคอนเทนต์เยอะแน่ๆนะครับผม
1: ลำบากแน่ๆค่ะอันนี้เป็นหัวฟองน้ำค่ะเทน้ำเลยนะคะตัวนี้อย่างที่เกริ่นไว้ว่าเขาเกิดมาเพื่อการซับน้ำเป็นยังไงบ้างคะ
0: เพราะฉะนั้นเหมือนโกงเลยครับนี่รูดมาประมาณ 4-5 ครั้งเนี่ย
1: ค่ะ
0: ปึ๊บโ
1: อ้ง่ายกว่าไหมคะที่จะต้องมานั่งบิด
0: เยอะ
1: แบบตัวแรก
0: ครับนี่จะเรียกว่าเสร็จแล้วก็ได้นะครับ
2: wow.
0: ตัวนี้เนี่ยต้องเรียกว่าถ้าเรื่องเวลาเนี่ยเร็วที่สุดกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาเลยครับแล้วก็ประหยัดแรงมากๆในเรื่องของการซับน้ำอย่างเดียวนะครับ yeah. เหมือนเขาเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็เหมือนเอาลิงเอากวางเอาปลาทองมาแข่งกันปีนต้นไม้ครับลิงมันก็ชนะแน่ๆอยู่แล้วครับแต่คือชนะขาดจริงๆเพราะฉะนั้นงานซับน้ำเนี่ยต้องให้อันนี้เขาเลยครับสรุปสำหรับเจ้าตัวซับน้ำเนี่ยแหละครับคือ 1. รวดเร็วว่องไวแล้วก็สะดวกสบายเพราะว่าเขามีคันโยกสำหรับการบีบน้ำออกและใช้การบีบน้ำออกทั้งหมดแค่1ครั้งเหมือนกันนะครับแต่สิ่งนึงที่น่าสนใจก็คือด้วยความที่ว่าเขาซับน้ำได้ดีมันก็เลยกลายเป็นว่าเขาดูดเข้าไปเร็วแล้วมันก็จะ
1: เต็มเร็ว
0: มันก็เต็มเร็วซึ่งถ้าน้ำที่ปริมาณเยอะกว่านี้หรือว่าคุณกวาดชานบ้านคุณก็อาจจะเกิดการว่าถูไป 4-5 รอบปั๊บมันก็เต็มแล้วคุณก็ต้องไปบีบน้ำออกบีบน้ำออกเป็นอย่างนี้นะครับอันสุดท้ายครับอันนี้น่าสนใจแน่ๆอคติเลยครับคุณผู้ดูผมบอกเลยการซับน้ำอันนี้เนี่ยน่าจะไม่สู้คนอื่นแน่ๆครับแต่เราก็ต้อง
1: ลอง
0: ทดลองก่อนครับ
1: ค่ะพอได้อยู่เหมือนกันนะคะแต่จะลำบากตอนรีดน้ำออกนี่แหละ
0: ใช่ครับ1ครับคือคุณไม่สามารถจุ่มลงไปมั่วๆได้เหมือนกับตัวนี้นะครับคุณต้องจัดท่าทางเขาให้ถูกต้องด้วยซึ่งลองคิดดูว่าถ้าน้ำมันสกปรกแล้วก็คุณแตะไปแล้วครับ1โอ้โหออกอย่างเห็นได้ชัดเลยฮะคุณผู้ชมทั้งน้ำนะครับแล้วก็ทั้งตัวผ้านะครับออกมาด้วยกันเลยตอนนี้

0: เรียบร้อย
1: ปัญหาเลยนะครับคือถ้าคุณเลือกซื้อแบบนี้เนี่ยให้เลือกซื้อแบบเป็น
0: มาพร้อมกันในตัวคือภาพมีความติดกับไม้
1: แต่อย่างว่าครับเราจะใช้อคติมาตัดสินไม่ได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตัวเขาเองผมว่าก็ไม่ได้เกิดมาเพื่อการซับน้ำ
0: ค่ะ
1: จริงๆแล้วเขาเกิดมาเพื่ออะไรครับ
0: จริงๆเขาเกิดมาเพื่อเข้าซอกซอนค่ะตามใต้เฟอร์นิเจอร์ต่าง
1: ๆเ
0: พราะว่าหัวเขาแบนใช่ค่ะ
1: เอางี้คุณครูครับผมยอมแพ้ดีกว่าผมว่าตอนนี้ก็ซับน้ำกันแล้วประมาณ5รอบนะครับแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยก็เริ่มไปแล้วไอ้ตัวหัวเนี่ยก็เริ่มไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการทดลองเรานะครับที่ใช้ไม้ม็อบแบบนี้นะครับก็เหมือนการเอาพ่อครัวมาวิ่งแข่งมั้งครับเพราะว่าจริงๆแล้วเขาก็เก่งในเรื่องอื่นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผ่านไปดีกว่าครับ

การทดลองที่2ครับเป็นเรื่องของการขจัดคราบสกปรกครับซึ่งคราบที่เราเลือกมาใช้ในวันนี้เนี่ยคือซีอิ๊วดำครับทีนี้เราก็เลยคิดว่าเราจะใช้ไซลิงครับดูดขึ้นมาประมาณ5มิลลิลิตรแล้วกันครับโอ้โหตอนนี้เราได้ซีอิ๊วดำมาแล้วนะครับประมาณ5มิลลิลิตรนะครับแล้วเราจะฉีดเข้าลงบนแผ่นกระเบื้องอย่างนี้ครับแล้วเดี๋ยวทีมงานของรายการเรานะครับก็จะทำให้เขาแห้งกลายเป็นคราบแห้งก่อนนะครับแล้วเราค่อยใช้ไม้ถูพื้นแต่ละประเภทมาใช้ทอออก

0: ซึ่งทางทีมงานได้หมาดน้ำไว้ให้แล้วครับคุณผู้ดูอาจจะเห็นว่ารอยแต่ละอันเนี่ยมันกระจายอาจจะกว้างไม่เท่ากันนะครับอันนี้คือทีมงานของทางรายการซื้อเก่งเราพยายามสุดชีวิตแล้วนะครับเพื่อให้เขาใกล้เคียงกันที่สุดแต่ว่ามันก็ได้ประมาณนี้แหละครับอย่าลืมนะครับนี่เป็นการทดลองแบบง่ายๆนะครับถ้าอยากได้เยอะกว่านี้เราอาจจะต้องเข้าแลบนะครับยังไงบริจาคเข้ามาได้นะครับเบอร์บัญชีของรายการไม่มีครับไม่มีครับผมล้อเล่นนะครับ
1: ก็เดี๋ยววิธีวัดก็คือถูไปและกลับเราจะนับเป็น1
0: โอเค
1: จะได้ดูว่าแต่ละไม้ต้องถูไปกลับกี่รอบใช่ก็จะชัดโอเคเริ่มที่รอยแรกนะคะค่อนข้างจะเหนียวนิดนึงค่ะ
0: 1
1: รอบ2
0: 2ครับโอ้นี่ก็เกือบหายหมดแล้วนะครับ
1: จะเหลือตามขอบนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราเก็บรอบ3
0: 3และ4รอบไปกลับนะครับผมคิดว่าใช้ได้
1: ค่ะไม่น่าเหลือคราบแล้วค
0: ่
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นแบบคลิปล็อกเนี่ยนะครับ4รอบไปกลับเท่านั้นเองนะครับก็ทำให้คราบสะอาดจากการมองด้วยตาเปล่านะครับเราจะไม่เอากล้องจุลทรรศน์ลงไปอะไรอย่างนั้นแล้วนะครับต่อไปคราบที่2ใช้อันไหนดีครับ
1: นี่เลยค่ะ
0: โอเค
1: ตามลำดับเมื่อกี้อย่างที่บอกเมื่อกี้ไม้เนี้ยเขามีวงกลมเราก็ควรถูเป็นวงกลมอ่ะ
0: 1
1: รอบโอเค
0: สองวงสามวง
1: หมดไหมคะ
0: หมดนะครับเพราะฉะนั้นเราให้3วงนะครับตัวต่อไปครับน่าจะเป็นตัวนี
1: ้ต่อไปจุดที่สาม
0: หนึ่งโอ้เกือบหมดแล้วครับปึ๊บ2
1: หมดไหมคะ
0: จริงๆเนี่ยมันเหลือแต่มันเหลือน้อยมากๆนะครับผมถือว่าหมดก็ยังได้นะครับเพราะว่ามันเหลือแค่เนี่ย
1: ก็คือถ้ามองใกล้ถึงจะเห็น
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นนะครับไม้แบบซับน้ำเนี่ยแค่2รอบไปกลับเนี่ยนะครับถือว่าสะอาดใช้ได้แล้วครับเลขมันเรียงมาขนาดนี้ใช่ไหมครับเด็กแมวของเราเนี่ยนะครับอาจจะรอบเดียวจบเลยก็ได้นะครับคุณกวางครับเชิญครับ
1: คุณค่ะเริ่มเลยนะคะรอบแรก
0: ไปเฮ้ยเฮ้ยกลับเอ้ยน่าสนใจ
1: หายไปเกือบครึ่งเลยนะคะเนี่ย
0: ไปแล้วกลับผมถือว่าสะอาดครับและที่สำคัญคือเขาสะอาดกว่าแบบซับน้ำด้วยซ้ำไปครับโอ้เอาละครับได้เวลาเฉิดฉายของเขาแล้วทีนี้เขาทำคะแนนได้2รอบไปกลับเหมือนกับตัวซับน้ำนะครับแต่สิ่งที่ผมเห็นจากการทดลองคือเจ้าไม้ถูพื้นอินดี้ตัวนี้เนี่ยนะครับเขาเหมือนออกแรงน้อยกว่าใช่ไหมครับไม่ยากเท่ากับตัวซับน้ำแล้วก็คราบเนี่ยจะเหลือรอยอยู่นิดนิดหน่อยหน่อยนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยไปหมดเลยนะครับ

0: ผมคิดว่าเขาก็มีความสามารถแตกต่างกันออกไปซึ่งไม่ใช่ว่า1บ้านควรจะเลือกแค่1ไม้ด้วยซ้ำไป
1: ใช่จริงๆอยากแนะนำให้เลือกให้เหมาะกับประเภทของงานที่เราจะทำ
0: ซะมากกว่า
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อแต่ถ้าสังเกตดีๆก็คือ3ตัวนี้เหมือนจะเป็นงานภายในซะมากกว่า
1: ค่ะ
0: แล้วตัวนู้นก็จะเป็นงานภายนอกหรืองานหนักๆน้ำเยอะๆซะมากกว่าถ้าพูดถึงในบ้านเจ้า3ตัวนี้ครับก็แล้วแต่คุณผู้ดูจะเลือกแล้วว่าจะเป็นยังไงแต่ผมฝากไว้1อย่างที่เราอาจจะไม่ได้ทดสอบในวันนี้ก็คือเรื่องของการซอกซอนเข้าไปใต้ตู้ใต้เตียงอะไรต่างๆเพราะว่าคนที่เก่งที่สุดก็น่าจะเป็นเจ้าตัวนี้แล้วเรื่องราคาล่ะครับคุณกวางพอจะทราบไหมครับว่าแต่ละตัวเขาอันไหนถูกแพงกว่ากัน
1: เรื่องราคาก็ถ้าเกิดเป็นพูดถึงความมาตรฐานความเบสิกตัวแรกก็คือจะราคาย่อมเยาที่สุดเพราะว่าง่ายๆเลยมีแค่ด้ามกับตัวผ้าค่ะตัวที่2ตัวที่3ถัดมาเนี่ยจะเริ่มมีถังเข้ามาและมีระบบการหมุนการปั่นราคาตรงนั้นก็จะเพิ่มขึ้นมาตามค่ะส่วนตัวที่3อันนี้จะเห็นว่าปลายด้ามเขาเป็นฟองน้ำซึ่งแน่นอนก็
0: เพาะเจาะจง

0: ว่าต้องเป็นรุ่นที่เทียบด้วยกันได
1: ้ค่ะ
0: ทีนี้ก็แล้วแต่ไลฟ์สไตล์ของคุณแล้วล่ะครับเหมือนกับสินค้าทุกๆแบบที่ทางรายการซื้อเก่งของเราเอาข้อมูลมาให้ครับส่วนใหญ่เราต้องดูตัวเราด้วยว่าเฮ้ยเราใช้เขาแบบไหนเรามีงบประมาณเท่าไหร่เวลาที่เราใช้เป็นยังไงแล้วก็เราจะเจอคราบแบบไหนด้วยซ้ำครับเราก็ต้องไปพิจารณาตรงนั้นก่อนรู้เราแล้วค่อยมารู้เขานะครับเราจะได้เลือกของที่ดีที่สุดจะได้คุ้มกับเงินในกระเป๋าคุณที่จ่ายออกไปให้เขาด้วย ยังไงวันนี้ขอขอบคุณคุณกวางมากครับที่มาให้ความรู้นะครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่ผมนั่งคุยกับคุณกวางมีหลายๆอย่างเป็นเทคนิคในการทำความสะอาดที่คนทั่วไปไม่รู้อ่ะคือเราก็ไถๆถูๆไปอย่างนั้นเองคุณกวางจะบอกว่าอุ๊ยอันนั้นถ้าจะทำให้ง่ายขึ้นทำอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้นะคะเอาเป็นว่าถ้าคราวหน้าเรามีอุปกรณ์ทำความสะอาดอะไรอีกเชิญคุณกวางอีกนะครับ
1: ดีค่ะขอบคุณค่ะ
0: สำหรับวันนี้รายการซื้อเก่งของเราก็ลากันไปก่อนนะครับสำหรับเรื่องของไม้ถูพื้นนะครับคราวหน้ารายการของเราจะเอาข้อมูลสินค้าอะไรมามอบให้กับคุณผู้ดูเพื่อประกอบการตัดสินใจรอติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ตอน6ข้อดีของระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ศาลปกครองได้พัฒนาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนทั้งผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีได้แก่การดึงข้อมูลที่มีในระบบมาใช้ได้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือจัดทำขึ้นใหม่คือการที่ระบบร่างเอกสารให้อัตโนมัติโดยผู้ใช้งานไม่ต้องกรอกรายละเอียดซ้ำเช่นในการร่างคำฟ้องจะดึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ฟ้องคดีที่กรอกรายละเอียดไว้แล้วตอนลงทะเบียนมาใส่ไว้ในร่างคำฟ้องโดยอัตโนมัติทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่ต้องเสียเวลากรอกรายละเอียดนั้นซ้ำอีกครั้งการนำระบบอัตโนมัติมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารเมื่อผู้ฟ้องคดีหรือผู้ถูกฟ้องคดีพิมพ์เนื้อความลงในระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์แล้วระบบจะนำเนื้อความดังกล่าวประมวลลงในเอกสารคำฟ้องหรือคำให้การโดยอัตโนมัติการให้คำแนะนำและตัวอย่างในแต่ละขั้นตอนเพื่อช่วยเหลือการใช้งานในการร่างคำฟ้องหรือคำให้การผู้ใช้งานอาจต้องการแนบเอกสารหลักฐานประกอบร่างคำฟ้องหรือคำให้การนั้นๆซึ่งเอกสารที่จะแนบในระบบได้จะต้องเป็นไฟล์รูปแบบ PDF/A หรือ JPEGและรูปแบบ Word เท่านั้นซึ่งหากท่านเตรียมไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF ไว้แล้วก็นำมาแปลงเป็นรูปแบบ PDF/A ในระบบได้เลยเพียงแค่ทำตามขั้นตอนที่บอกไว้ในระบบเท่านั้นการรับส่งเอกสารต่างๆอย่างรวดเร็วและแม่นยำเมื่อผู้ใช้งานยื่นเอกสารหรือแนบไฟล์เอกสารประกอบคำฟ้องหรือคำให้การผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ระบบจะสอบทานจำนวนไฟล์จำนวนหน้าของเอกสารเพื่อยืนยันว่าข้อมูลถูกต้องหรือไม่และเมื่อผู้ใช้งานยืนยันการยื่นเอกสารแล้วเอกสารและไฟล์เอกสารแนบนั้นจะถูกส่งตรงมาที่ศาลปกครองโดยทันทีการแจ้งตอบรับหรือการแจ้งเตือนในกรณีที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือคู่กรณียื่นเอกสารคำคู่ความคำขอต่างๆระบบจะส่งอีเมลตอบรับไปยังผู้ยื่นเอกสารเพื่อยืนยันการยื่นเอกสารนั้นนอกจากนี้ยังมีการแจ้งเตือนคู่กรณีผ่านทางอีเมลเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นส่งถึงคู่กรณีการชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยการชำระผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตชำระโดยหักบัญชีธนาคารและชำระผ่านทางอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งหรือหากผู้ฟ้องคดีต้องการชำระค่าธรรมเนียมศาลด้วยการขอใบแจ้งการชำระเงินหรือ bill payment เพื่อนำไปชำระผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยตู้ ATM หรือส่งแคชเชียร์เช็คตั๋วแลกเงิน draft ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ศาลปกครองก็ได้เช่นกันการฟ้องคดีปกครองผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ช่วยทำเรื่องที่ยุ่งยากและเสียเวลาให้เป็นเรื่องง่ายและสะดวกรวดเร็วกว่าที่คิดถ้ายังไม่ลองก็ยังไม่รู้มาลองใช้ระบบกันเถอะนะคะเพียงแค่เข้ามาที่เว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th จากนั้นคลิกที่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองโดยตรงทาง litigation.admincourt.go.thหากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อ

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ครัวพี่สตังซีซั่น3ชีวิตหวานๆกับภัตตาคารบ้านทุ่งวันนี้เรามีเรื่องราวของขนมหวานประเภทน้ำกะทิมาฝากซึ่งเมนูแรกที่เราจะปรุงกันในวันนี้นะครับสตังชอบรับประทานมากเลยครับกับเมนูที่มีชื่อว่าบัวลอยไข่หวานมาเริ่มต้นลุยกันเลยครับ

0: ันเพื่อต้องการเอาน้ำสีม่วงสวยตามต่อด้วยจัดการต้มกระเจี๊ยบแดงแล้วจัดแจงปอกลิตรฟักทองคว้านเอาเมล็ดออกหั่นไว้เป็นชิ้นๆนำพาเผือกมาปอกหั่นไว้เป็นชิ้นเช่นกัน
1: และอีกหนึ่งส่วนผสมในวันนี้ที่สตังจะใช้นั่นก็คือมันม่วง
0: เตรียมเทน้ำใส่ซึ้งนำพาวัตถุดิบทุกอย่างไปนึ่งให้สุกนำใบเตยมาล้างให้สะอาดก่อนจะลงคมหั่นต่อจากนั้นจึงนำมาปั่นผสมน้ำเปล่าปั่นไปให้ละเอียด

ออกด้วยผ้าขาวบางอีกรอบขันบีบเอาเฉพาะน้ำเขียวมรกตตอนนี้ฟักทองมันม่วงและเผือกที่นึ่งไว้ก็สุกใช้ได้แล้วล่ะครับนำพามาบี้บดกดให้เนื้อเนียนแหลกละเอียดขั้นตอนต่อไปจึงรีดปอกมะพร้าวน้ำหอมก่อนจะเฉาะแยกพักไว้ตามไปจึงนำมาขูดกับมือแมวให้กลายเป็นชิ้นแบบนี้เตรียมผสมแป้งข้าวเหนียวตามไปคือแป้งมันลงใส่ในมันม่วงก่อนจะเติมใส่คือน้ำลอยดอกมะลิจัดการนวดผสมแป้งกับวัตถุดิบจนครบทั้ง6สี

0: ายจึงมาเตรียมปั้นลูกบัวลอยปั้นไปจนกว่าจะครบทุกสีเตรียมต้มน้ำนำมาคั้นกะทิ
1: หัวใจของขนมหวานประเภทน้ำกะทิเนี่ยอยู่ที่กะทินี่แหละครับเพราะว่าถ้าเราคั้นกะทิสดๆแบบนี้นะครับเราจะได้ความข้นความหวานความมันและกลิ่นความหอมจากกะทิที่เราคั้นสดใหม่แบบนี้เวลาเรานำไปปรุงเมนูขนมหวานต่างๆก็จะได้ความหวานมันหอมนั่นเองครับ
0: จัดการคั้นไปทั้งส่วนหัวและหางกะทิเตรียมลิดปอกเปลือกขิงก่อนจะหั่นชิ้นเตรียมไว้ต่อจากนั้นจึงนำหางกะทิลงกระทะตามไปคือขิงจัดการตอกไข่เป็ดลงไปต้มให้สุกในส่วนของขิงสดนั้นจะช่วยลดกลิ่นความคาวของไข่เป็ดนั่นเองครับแล้วตั้งกระทะเตรียมต้มน้ำเมื่อน้ำเดือดจึงนำเม็ดบัวลอยลงไปลวกให้สุกสังเกตได้ว่าสีสันจะเข้มสวยขึ้นมา

ก่อนจะตักมาพักไว้ในน้ำเปล่าจากนั้นจึงตั้งกระทะเทหางกะทิลงใส่ตามไปคือหัวกะทิน้ำตาลทรายเกลือน้ำตาลตะโนดเคี่ยวไปให้ละลายตามต่อได้คือใบเตยเมื่อน้ำเชื่อมเดือดอีกรอบจึงส่งมอบเม็ดบัวลอยลงใส่ตามไปคือชิ้นมะพร้าวอ่อนปิดท้ายด้วยไข่เป็ดเพียงแค่นี้ก็เสร็จน่ารับประทานไหมล่ะครับ

รสชาติความอร่อยของบัวลอยไข่หวานมีความมันหอมจากกะทิเม็ดบัวลอยเนียนนุ่มชุ่มฉ่ำด้วยน้ำตาลประสานความอร่อยด้วยเนื้อมะพร้าวและไข่เป็ดเด็ดโดนใจเมื่อกัดเข้าไปผสมประสานนานๆจะได้ทำรับประทานโดนใจจริงๆเลยล่ะครับ

0: มาลุยต่อกับขนมหวานเมนูที่2ในวันนี้มีชื่อว่าปลากิมไข่เต่าครับได้เวลามาลุยกันเลยครับในสมัยโบราณนะครับเขาจะใช้เฉพาะแค่แป้งข้าวเจ้านะครับแต่ในยุคปัจจุบันนี้มีการผสมแป้งข้าวเหนียวลงไปด้วยนะครับเพื่อจะช่วยทำให้ตัวปลากิมไข่เต่านะครับมีความเหนียวนุ่มน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นและก็ใส่แป้งมันด้วยครับ
1: คลุกเคล้าให้แป้งผสมเข้า

0: กัน
1: อันนี้คือเทียนอบขนมโดยเฉพาะนะครับซึ่งถ้าเรามองก็จะมีลักษณะที่แตกต่างจากเทียนที่เราไว้จุดไหว้พระนะครับเพราะว่าจะมีลักษณะถ้ามองแนวนี้ก็เป็นครึ่งวงกลมถ้าคุณผู้ชมมองแนวนี้ก็จะเป็นรูปตัว C นะครับและที่สำคัญก็คือจะมีไส้ทั้งสองด้านไส้เทียนอบขนมเนี่ยทำมาจากฝ้ายนะครับส่วนตัวเทียนเนี่ยคือใช้ขี้ผึ้งมาผสมกับกำยานนะครับเวลาที่จุดอบขนมแล้วเนี่ยก็จะเกิดกลิ่นความหอมเราจะมาอบแป้งไว้ก่อนนะครับเราจะจุดปลายเทียนทั้งสองด้านหลังจากนั้นก็หาภาชนะที่ทนความร้อนนะครับเอามาใส่ไว้ในหม้อแบบนี้ปล่อยให้ยอดเทียนขึ้นสูงก่อนนะครับแล้วเราก็นำใส่ลงไปแบบนี้แล้วเราก็ปล่อยแป้งให้อบควันเทียนอยู่ประมาณสัก1ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราไปลุยขั้นตอนต่อไปกัน
0: เตรียมต้มน้ำเพื่อนำมาคั้นเอากะทิ

0: นำพาแป้งที่อบควันเทียนลงกะละมังตามไปคือน้ำปูนใสและน้ำลอยดอกมะลิ
1: เราจะละลายแป้งด้วยน้ำปูนใสแล้วก็น้ำลอยดอกมะลินะครับคุณสมบัติของน้ำปูนใสเนี่ยจะทำให้ตัวปลากิมไข่เต่านะครับมีความเด้งนุ่มนะครับและมีการรัดตัวมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนน้ำลอยดอกมะลิเนี่ยมันจะเพิ่มกลิ่นความหอมครับในตำราแม่ครัวหัวปลาของท่านผู้หญิงเปลี่ยนภาสกรวงศ์นะครับได้บันทึกไว้ว่าน้ำปูนใสเนี่ยมีส่วนช่วยในการดึงให้กลิ่นความหอมออกมาด้วยซึ่งสันนิษฐานว่าในยุคสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้ใช้แป้งข้าวเจ้าแบบสำเร็จรูปเหมือนทุกวันนี้ก็คือจะใช้ข้าวเจ้าเนี่ยครับอย่างเช่นข้าวหอมมะลิเนี่ยเอามาแช่น้ำแล้วก็หลังจากนั้นค่อยๆเอาข้าวที่แช่น้ำเนี่ยไปตำให้ละเอียดหลังจากนั้นก็ค่อยเอาไปกวนเพราะฉะนั้นน้ำปูนใสเนี่ยก็อาจจะมีคุณสมบัติในการช่วยดึงกลิ่นความหอมของข้าวเจ้าที่เราเอามาทำขนมนั่นเองครับ
0: จากนั้นจึงนำพาแป้งที่ผสมไว้เทใส่กระทะ
1: เคล็ดลับนะครับหลังจากที่เราใส่แป้งลงไปในกระทะให้เราใช้ไฟอ่อนๆ นะครับแล้วที่สำคัญต้องคอยกวนคนอยู่เรื่อยๆมิฉะนั้นแล้วแป้งจะนอนก้นอาจจะทำให้ไหม้แล้วก็เกิดกลิ่นที่มันไม่หอมขึ้นมานะครับเกิดกลิ่นไหม้นั่นเองฮะดังนั้นกวนไปจนกว่าแป้งจะเหนียวหนืดได้ที่นะครับเราจะกวนให้แป้งเหนียวหนืดพอประมาณแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปปั้นลูกครับไม่ต้องให้มันเหนียวจนเกินไปนะครับประมาณนี้เรียบร้อยแล้วครับ
0: ขั้นตอนต่อไปจึงได้เวลานวดแป้ง
1: หลังจากที่เรากวนแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเราจะทำการนวดแป้งนะครับโดยที่เราจะใช้แป้งนวลเนี่ยมาโรยบนเขียงก่อนนะครับถ้าเราใช้แป้งมัน1ช้อนเราก็จะใช้แป้งข้าวเจ้า1ช้อนนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามันยังร้อนอยู่เนี่ยเราก็กดๆไปเรื่อยๆก่อนนะครับแล้วถ้าหายร้อนเราก็นวดให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับเริ่มหายร้อนละนวดด้วยมือได้เลยยิ่งนวดให้แป้งเนียนเข้ากันมากเท่าไหร่นะครับเวลาที่เราไปปั้นลูกไปปั้นตัวปลากิมแล้วก็ไก่เต่าก็จะแบบปั้นง่ายครับ
0: จัดการนวดแป้งไปจนกว่าจะหมด

0: หลังจากที่เรานวดแป้งได้ที่แล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็นำมาปั้นตัวปลากิมโดยการที่จะทำให้มีลักษณะปลายแหลมๆนะครับแล้วก็ยาวๆแต่ไม่ต้องตัวใหญ่มากนะครับนี่ประมาณนี้ใช้ได้แล้วครับแต่ว่าของสตางค์ตัวปลากิมนะครับตรงกลางอาจจะป่องหน่อยเพราะว่ามือของสตางค์ตรงนี้มันบุ๋มและเวลาที่มันถูๆครับมันก็จะทำให้แป้งตรงกลางมันป่องเหมือนสตางค์ป่องกลาง
1: กว่าจะปั้นให้ตัวปลากิมออกมาสวยได้ก็ไม่ง่ายต้องตั้งใจกันแบบนี้ละครับ
0: นี่สวยงาม
1: จากนั้นได้เวลาปั้นไข่เต่าไปลุยกันเลยครับ
0: ส่วนขั้นตอนในการปั้นไข่เต่านะครับอย่างแรกเราก็ต้องคลึงแป้งให้กลมเมื่อเราได้แป้งกลมแบบนี้แล้วนะครับก็พยายามขยายด้านข้างให้มันออกแนวรีรีนะครับนี่แบบนี้นะครับซึ่งก็จะลักษณะละไม้คล้ายกับไข่ของเต่านั่นเองครับในยุคปัจจุบันเราจะหาไข่เต่าในรูปทรงแบบนี้เนี่ยกินค่อนข้างยากเพราะว่ามันต้องใช้ระยะเวลาโดยเฉพาะการปั้นตัวปลากิมนะครับค่อนข้างที่จะใช้ระยะเวลาและก็ความละเอียดเลยละครับนี่เดี๋ยวเรามาลุยปั้นแป้งกันให้หมดทีมงานกำลังช่วยสตางค์ปั้นอยู่ครับ

รียมละลายน้ำแข็งใส่กะละมังจากนั้นจึงตั้งกระทะต้มน้ำให้เดือดเมื่อน้ำเดือดจึงนำตัวแป้งปลากิมลงไปลวกลวกไปให้สุกเราจะสังเกตได้ว่าถ้าแป้งสุกจะลอยตัวขึ้นมาจากนั้นจึงตักมาน็อกในน้ำเย็น

0: ขั้นตอนต่อไปจึงเทกะทิลงกระทะตามไปคือน้ำตาลทรายและเกลือเคี่ยวให้ละลายตามต่อได้คือใบเตยต่อจากนั้นจึงนำไข่เต่าลงใส่เคี่ยวไปให้เข้ากันกับน้ำกะทิเคี่ยวไปให้ทุกอย่างงวดข้นเพียงแค่นี้ก็เสร็จแล้วล่ะครับจากนั้นจึงนำน้ำตาลตะโหนดลงไปเคี่ยว
1: ในส่วนที่เรากำลังจะปรุงน้ำเชื่อมของหม้อปลากิมนะครับเคล็ดลับก็คือว่าเราจะต้องเอาน้ำตาลตะโหนดนะครับมาเคี่ยวไฟเคี่ยวให้เขาเรียกว่าน้ำตาลไหม้ไฟเล็กน้อยก็จะเกิดกลิ่นหอมกลิ่นไหม้เล็กน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดเราเคี่ยวไปน้ำตาลไหม้มากเกินไปอันนี้ก็อาจจะมีกลิ่นที่ไหม้รุนแรงเวลาที่เรารับประทานปลากิมเข้าไปก็จะรู้สึกถึงกลิ่นไหม้ที่มันมากเกินไปไม่อร่อยนะครับ
0: เมื่อน้ำตาลงวดได้ที่จึงตักเติมใส่คือน้ำลอยดอกมะลิตามไปคือหัวกะทิใส่ใบเตยช่วยเพิ่มกลิ่นความหอมเมื่อน้ำตาลเคี่ยวเดือดอีกรอบจึงส่งมอบตัวปลากิมลงใส่ปล่อยให้ความหวานประสานเข้าสู่ตัวแป้งเคี่ยวไปจนกว่าจะงวดข้นได้ที่เพียงแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วล่ะครับรสชาติปลากิมไข่เต่าอร่อยไม่เบาหวานมันเข้มข้นด้วยหัวกะทิส่วนตัวแป้งปลากิมและไข่เต่าก็มีความเหนียวหนึบหนุบเด้งนุ่มสู้ลิ้นอร่อยน่ากินหอมกลิ่นน้ำตาลเคี่ยวลองทำรับประทานดูนะครับรับประกันว่าจะติดใจแบบนี้ล่ะครับ

มาลุยต่อกับเมนูที่3ในวันนี้นะครับสตังมีอุปกรณ์พิเศษสตังได้รับเอื้อเฟื้ออุปกรณ์ชิ้นนี้มาจากคุณยายประคองซึ่งเป็นคุณยายของน้องนิดเป็น Exclusive Producer รายการภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับคุณยายเคยใช้อุปกรณ์ชิ้นนี้ในการทำขนมมาแล้ววันนี้คุณยายไม่อยู่แล้วนะครับแต่ว่ามรดกชิ้นนี้ก็ยังคงส่งต่อให้ลูกให้หลานวันนี้สตังจะเอามาโชว์ให้ผู้ชมได้ดูนะครับว่าวิธีการทำขนมที่สตังกำลังจะทำด้วยอุปกรณ์หลายรูจะออกมาน่าดูอย่างไรมาลุยกันเลยครับ

0: ด้วยการตักน้ำลอยดอกมะลิลงไปต้มในกระทะตามไปคือน้ำตาลทราย
1: หลังจากที่เราใส่น้ำตาลทรายลงไปนะครับเคล็ดลับเราไม่จำเป็นต้องคนนะครับปล่อยให้น้ำตาลทรายละลายตัวเองจนหมดนะครับแต่ว่าเราจะต้องเปิดไฟอ่อนๆเท่านั้นนะครับ
0: เมื่อน้ำตาลละลายจนหมดจากนั้นจึงเติมใส่คือหัวกะทิใบเตยและเกลือเคี่ยวไปให้เดือดอีกรอบจากนั้นจึงเตรียมติดตั้งอุปกรณ์ DIY หาได้ง่ายๆภายในบ้านนี่แหละครับ
1: อุปกรณ์ชิ้นนี้หาได้ทุกบ้านนะครับถ้าบ้านคุณผู้ชมมีเก้าอี้ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนลักษณะทรงสูงแบบนี้ก็สามารถเอามาเป็นอุปกรณ์ DIY ในการช่วยทำเมนูสลิ่มได้นะครับอันนี้สตางค์กลัวมันเลื่อนก็เลยอยากจะมัดให้มันแน่นเราจำเป็นจะต้องเตรียมอุปกรณ์ในการที่จะกดแป้งให้เรียบร้อยก่อนนะครับเพราะว่าหลังจากนี้เมื่อเรากวนแป้งเสร็จเนี่ยแป้งจะแบบค่อนข้างที่จะแข็งตัวไวมากนะครับเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นจะต้องนำมากดในทันทีเพื่อให้แป้งเป็นเส้นได้สวยและถ้าเกิดว่าห่างความสูงกับน้ำที่รองรับอยู่เนี่ยมันยิ่งมีระยะห่างกันมากเส้นก็จะยาวนั่นเองครับ
0: เทน้ำเย็นลงในโถเตรียมไว้รอ
1: น้ำที่เราเอามาเทนะครับต้องเป็นน้ำที่เย็นจัดแต่ว่าต้องไม่มีก้อนน้ำแข็งอยู่ภายในนะครับในขั้นตอนของการผสมแป้งนะครับเรายังไม่จำเป็นจะต้องเปิดแก๊สนะครับให้เราเทส่วนผสมคือแป้งแล้วก็น้ำเปล่าวันนี้สตังเลือกใช้สีจากธรรมชาตินั่นก็คือสีเขียวจากน้ำใบเตยนะครับแลดูก็พาสเทลสวยงามครับสตังจะละลายแป้งเพื่อสำหรับในการกดเพียง1ครั้งนะครับถ้าเกิดว่าเรายังไม่ชำนาญนะครับก็ไม่ควรละลายแป้งเยอะเพราะว่าเวลาที่แป้งมันเหนียวใสแล้วเอาไปกดเนี่ยในระหว่างที่เรากดมันก็ออกยากอยู่แล้วนะครับในส่วนนี้ก็จะแห้งและยิ่งกดยากอาจจะเสียแป้งนะครับถ้าเกิดว่ามือใหม่ยังไม่คล่องนะครับค่อยๆผสมแป้งเพื่อสำหรับใช้กดเพียง1ครั้งนะครับแล้วเดี๋ยวครั้งต่อไปเราค่อยผสมใหม่ครับจะได้ไม่เสียแป้งตอนนี้พร้อมจุดไฟแล้วครับหลังจากจุดไฟเนี่ยจะใช้เวลาเคี่ยวอยู่ไม่เกิน5นาทีเขาก็จะเหนียวแล้วครับ
0: เคี่ยวไปไม่นานแป้งก็เริ่มเหนียวใสใช้ได้แล้วล่ะครับจากนั้นจึงนำไปใส่ในแม่พิมพ์ตัวกดได้เวลาออกแรงกดกันแล้วล่ะครับใช้แรงกดไปให้แป้ง

0: ออกมามากที่สุด
1: วิธีการกดนะครับเราจะต้องออกแรงจนหัวสั่นกันเลยครับและให้เรากดน้ำหนักลงแบบสม่ำเสมอนะครับให้เส้นเขายาวมากที่สุดแล้วน้ำที่เราแช่เนี่ยควรจะเป็นน้ำเย็นจัดแต่ห้ามมีน้ำแข็งนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเส้นไปโดนน้ำแข็งจะเกิดการหงิกงอนะครับกว่าจะได้กินสุดยอดเรียบร้อยถ้าเกิดว่าคนที่ยังกดไม่เป็นเนี่ยแป้งที่อยู่ในกระทะตอนนี้ก็อาจจะแข็งตัวนะครับเพราะฉะนั้นสตางค์ก็เลยเลือกที่จะกดทีละครั้งนะครับเราก็จะได้เส้นสวยแบบนี้เลยครับนี่เลือกได้เราจะเอาเส้นเล็กหรือเส้นใหญ่นะครับเลือกได้ตามขนาดของกระบอกกดนะครับ
0: จัดการทำซ้ำแบบเดิมอีกรอบไปลุยกันเลยครับ

0: โดยปกติทั่วไปเรามักจะพบเจอขนมซาลิมนะครับซึ่งจะมี3สีสีเขียวคืออาจจะได้จากใบเตยหรือว่าน้ำหวานสีเขียวส่วนสีชมพูเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้น้ำหวานสีแดงนะครับเติมเข้าไปและเมื่อผสมกับแป้งก็จะออกมาเป็นสีชมพูน่ารักสวยเลยครับและอีกสีหนึ่งก็คือสีขาวซึ่งได้จากน้ำลอยดอกมะลินั่นเองครับใส่น้ำหวานสีแดงเข้าไปในกลิ่นหอมหอมเลยครับสีสวยด้วยหลังจากนี้เราจะมาจุดไฟกัน
1: ขั้นตอนในการกดสตางค์ออกแรงจนหมดเหนื่อยกันเลยล่ะครับ

มาถึงท้ายคือสีที่3นะครับซึ่งเราจะไม่ใช้สีอื่นผสมลงไปใช้เพียงแค่น้ำลอยดอกมะลิผสมกับแป้งสีที่ออกมาก็จะเป็นสีขาวนั่นเองครับโดยปกติทั่วไปที่เราเห็นสลิ่มนะครับก็มักจะมี3สีคือสีเขียวสีชมพูและก็สีขาวครับ

0: เมื่อกดจนหมดเราก็จะได้เส้นสลิ่มสวยงามแบบนี
1: ้เทียนอบขนมที่เราเคยใช้อบขนมแล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องทิ้งนะครับถ้าเราจะนำมาใช้ใหม่เราเพียงแค่ตัดไส้ดำมันออกนะครับแล้วก็จะได้ไส้เทียนใหม่แบบนี้แล้วเราก็สามารถจุดอบขนมต่อใช้ได้ไปจนกว่าจะหมดไส้เทียนนะครับสูตรนี้เป็นสูตรดั้งเดิมของคุณยายประคองนะครับคุณยายบอกว่าเวลาที่เราได้เส้นมาแบบนี้แล้วเนี่ยคุณยายจะเอามาอบควันเทียนด้วยเพื่อเพิ่มกลิ่นความหอมมากยิ่งขึ้นครับเดี๋ยวเราจะรอให้เปลวเทียนมันลุกโชติช่วงสักครู่นะครับหลังจากนั้นก็จะดับเปลวเทียนแล้วก็จะเกิดควันแล้วปล่อยให้อบเส้นสลิ่มของเราสักประมาณครึ่งชั่วโมงก็พร้อมรับประทานแล้วครับ
0: ส่วนน้ำเชื่อมเราก็จะอบควันเทียนให้หอมเช่นกันได้เวลามาทดสอบรสชาติโดยจะตักเส้นสลิ่มลงใส่ตามไปคือน้ำตาลเชื่อมเพิ่มความเย็นสดชื่นด้วยน้ำแข็งรสชาติชื่นใจไม่ต้องบอกทั้งหวานทั้งหอมพร้อมความมันอร่อยเข้ากันกับน้ำแข็งใสเย็นชื่นใจน่ารับประทานควันเทียนมันช่างหอมนานแทรกซึมอยู่ในเนื้อขนมเย็นชื่นอุราสุขสมอร่อยสดชื่นกันเลยล่ะครับ

มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้สตังขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามที่เราร่วมกันปรุงเมนูอาหารในวันนี้สัปดาห์หน้ากลับมาพบกับครัวพี่สตังชีวิตหวาน

กับภัตตาคารบ้านทุ่งจะพามาเรียนรู้เรื่องราวของขนมหวานประเภทไหนคุณผู้ชมโปรดติดตามนะครับวันนี้สตางค์และทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมเทียนไตรมีชัยนะครับเราเจอกันทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลาบ่ายสามโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็นทางช่องไทย PBS นะครับและคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้รับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ครับส่วนวันนี้เรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยมีตัวอย่างอะไรกันบ้างชมก่อนเลยครับฟื้นแหล่งท่องเที่ยวสุ่มปลายักษ์สร้างจากไม้ไผ่เป็นตลาดสินค้าชาวบ้านจังหวัดสุพรรณบุรีหลังปิดตัวช่วงโควิด-19ไก่ย่างไม้หัวลิงเอกลักษณ์หนึ่งเดียวของจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยสูตรหมักไก่สมุนไพรจากท้องถิ่นตักดันเป็นของดีประจำตำบลสรรสนีพลอยวิไลพาชมการสร้างรายได้เสริมด้วยการเพาะพันธุ์ต้นกระบองเพชรแบบเนื้อเยื่อหลังเกษียณจังหวัดนครสวรรค์พิธีกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของความเชื่อเพื่อความสุขความสบายใจครับที่คนรุ่นหลังเนี่ยพยายามที่จะรักษาเอาไว้ให้คนรุ่นใหม่ๆได้มาศึกษากันนะครับอย่างพิธีกรรมที่จังหวัดราชบุรีครับของชาวมอญลุ่มน้ำแม่กลองเนี่ยที่เรียกว่าปล่อยโอนตรายนะครับหรือพิธีลอยเคราะห์เพื่อขับไล่สิ่งไม่ดีออกไปก็พยายามรักษาไว้เช่นกันครับชาวบ้านและเยาวชนตำบลคุ้งพยอมอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีครับมารวมตัวกันที่วัดตาลปากลัดเพื่อช่วยกันปั้นตุ๊กตารูปคนและสัตว์ที่ทำมาจากแป้งนะครับเพื่อใช้ในพิธีลอยเคราะห์ที่ภาษามอญเรียกกันว่าปล่อยโอนตรายการปั้นตุ๊กตานี้ถือเป็นส่วนสำคัญที่สุดเลยนะครับเริ่มจากการนำแป้งข้าวเจ้ามานวดผสมกับน้ำอุ่นจากนั้นก็ปั้นเป็นตุ๊กตารูปคนรูปสัตว์ต่างๆนะครับเพื่อใช้แทนตัวคนและสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในหมู่บ้านพร้อมกับตกแต่งตุ๊กตาคนด้วยเศษผ้าต่างๆเพื่อเรียนแบบการแต่งกายของคนครับจากนั้นจึงทำกระบาลขึ้นมา2ชุดนะครับเพื่อเส้นผีเจ้าทุ่งเจ้าท่าเจ้าป่าเจ้าเขาโดยนำกาบกล้วยมาต่อทำเป็นแพกันปูด้วยใบตองประดับตกแต่งด้วยดอกไม้ครับแล้วก็นำกระทงใส่อาหารคาวหวานประกอบไปด้วยข้าวสุกก๋วยเตี๋ยวผัดขนมบัวลอยกล้วยดิบลูกยอหั่นเป็นแว่นใบยอหั่นฝอยเหล้าขาวบุหรี่หมากพลูแล้วก็นำตุ๊กตาที่ปั้นทั้งหมดนะครับใส่ลงไปโดยมีโต้งหรือว่าเจ้าพิธีจะเป็นผู้เชิญปาโนกหรือว่าพ่อปู่มาเข้าสู่พิธีครับเพื่อขับไล่เสนียดจันไรแล้วก็พูดผีร้าย

0: นายสุวัฒน์อภิกันตะสิรินายกอบต.คุ้งพยอมเล่าว่าชาวบ้านในพื้นที่ตำบลคุ้งพยอมส่วนหนึ่งก็เป็นกลุ่มชาวไทยเชื้อสายมอญนะครับเข้ามาตั้งรกรากอยู่ริมฝั่งแม่น้ำแม่กลองตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์กันมีศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและความเชื่อที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาผีสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นนะครับหนึ่งในพิธีกรรมเก่าแก่ก็คือปล่อยโอนตรายครับซึ่งชาวบ้านก็เชื่อกันว่าเป็นการขับไล่สิ่งไม่ดีต่างๆให้ออกไปจากครอบครัวสัตว์เลี้ยงแล้วก็ถิ่นที่อยู่อาศัยแต่สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปครับพิธีนี้ก็ค่อยๆเลือนหายไปตามกาลเวลาอบต.คุ้งพยอมจึงมีแนวคิดรื้อฟื้นเพื่อให้ลูกหลานนะครับได้ตระหนักแล้วก็เรียนรู้ตลอดจนเพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมด้านความเชื่อโดยจัดให้มีขึ้นหลังช่วงวันลอยกระทงครับ
1: การประเพณีลอยคอนี่ครับทางมอญเขาเรียกลอยพองลอยปล่อยพองโอนตรายนะฮะอันเป็นประเพณีวัฒนธรรมเก่าแก่ดั้งเดิมของชุมชนชาวมอญคือเป็นความเชื่อที่มีมาตั้งแต่โบราณกาลแล้วว่าคนเราในปีหนึ่งเราจะมีการสะเดาะข้อต่อชะตาอะไร ก็ตามที่ไม่ดีในชีวิตเนี่ยเราก็จะมาสะเดาะข้อวันนี้ของสมาชิกในครอบครัวหรือทุกคนทั่วไปอย่างน้อยที่สุดมันก็เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจนะครับของคนรุ่นเก่าๆที่สืบทอดกันมา
0: หลังจากทำพิธีเสร็จนะครับชาวบ้านจะนำกระบาลไปวางที่บริเวณทางสามแพร่ง1ชุดแล้วก็นำไปลอยในแม่น้ำอีก1ชุดนะครับชาวบ้านเขาเชื่อกันว่าถ้าหากทำแล้วเนี่ยพูดผีร้ายเหล่านี้ครับจะไม่มารบกวนให้เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรกันก็ทำให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขให้กับคนในครอบครัวและก็ในชุมชนด้วยครับต่างชุมชนเองเขาก็ตั้งเป้าว่าจะจัดพิธีกรรมแบบนี้ให้ได้เป็นประจำทุกปีนะครับเพื่อให้ทั้งคนที่อยู่ในพื้นที่เองลูกหลานในพื้นที่แล้วก็คนนอกอย่างนักท่องเที่ยวเนี่ยได้มาชมหลังเทศกาลลอยกระทงกันด้วยครับพาคุณผู้ชมนะครับไปดูการฟื้นแหล่งท่องเที่ยวที่เคยโดดเด่นอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับเป็นสุ่มปลายักษ์สร้างด้วยไม้ไผ่ขนาดใหญ่ครับแต่ว่าปิดตัวไปช่วงโควิด-19ตอนนี้รื้อฟื้นแล้วก็ซ่อมแซมกันใหม่ครับภายในสุ่มปลาเนี่ยเป็นตลาดขายของเข้าไปเที่ยวกันได้ตอนนี้เปิดตัวอย่างเป็นทางการเป็นแลนด์มาร์คใหม่อีกครั้งครับสุ่มปลายักษ์กลับมาฟื้นคืนชีพอีกครั้งนะครับหลังจากต้องปิดตัวไปครั้งนี้ฟื้นฟูใหม่กลับมาสร้างสีสันให้กับชุมชนบ้านต้นตาลอำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีครับโดยปั้นแลนด์มาร์คบ้านต้นตาลให้คืนกลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งมีนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดพิธีครับพร้อมกับผู้นำชุมชนและก็ชาวบ้านมาร่วมงานจำนวนมากณตลาดน้ำสะพานโค้งสุ่มปลายักษ์สุ่มปลานี้นะครับคุณผู้ชมเกิดขึ้นครั้งแรกเนี่ยตอนปี2560ครับตอนนั้นผู้นำชุมชนนายกอบต.ต้นตาลพร้อมชาวบ้านกว่า100คนก็นำไม้ไผ่นับหมื่นลำมาสร้างสุ่มปลายักษ์โดยอิงจากวิถีชุมชนชาวบ้านที่อยู่ริมน้ำท่าจีนนะครับประกอบอาชีพหาปลาเลี้ยงชีพกันมาอย่างยาวนานก็เลยสร้างสุ่มปลายักษ์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนนะครับสูงตั้ง20เมตรครับคุณผู้ชมทุกวันหยุดเนี่ยชาวบ้านจะนำสินค้าที่ผลิตจากฝีมือของชาวบ้านเองมาขายสร้างอาชีพให้กับชุมชนนะครับแล้วก็เป็นจุดแลนด์มาร์คดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมอย่างมากมายจนปี63ไปเจอโควิดและปี64ก็เจอน้ำท่วมกับพายุใหญ่จนสุ่มปลาน้ำพังทลายลงมาครับด้วยความเริ่มครั้งใหม่ครั้งนี้ของนายภูวนาถจารุภูมิกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาลนะครับและความเข้มแข็งของผู้นำที่คิดฟื้นคืนสุ่มปลายักษ์ก็มีงบประมาณก่อสร้างจากอบจ.สุพรรณบุรีมา 3,500,000 บาทนะครับแล้วก็อบต.ต้นตาลอีก 1,500,000 รวมเป็น 5,000,000 บาทมาสร้างสุ่มปลายักษ์กลับคืนมาครับมีโครงสร้างเป็นเหล็กมีไม้ไผ่ประกบเพิ่มความแข็งแรงนะครับแล้วก็เสร็จไปเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแล้วก็เปิดให้ท่องเที่ยวกันไปแล้วนะครับสร้างตลาดน้ำสุ่มปลายักษ์ขึ้นมาแบบนี้ตอนนี้มีนักท่องเที่ยวแล้วก็คณะทัวร์เดินทางมาเที่ยวชมและซื้อสินค้าจากชุมชนซึ่งสุ่มปลายักษ์นะครับจะเปิดให้ชมทุกวันส่วนตลาดที่ขายของนะครับจะเปิดวันเสาร์วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์หลังพิธีเปิดก็มีการแสดงเพลงพื้นบ้านเพลงอีแซวการแสดงรำของนักเรียนแล้วก็มีร้านค้ามาเปิดเป็นถนนคนลานเดินนะครับมีร้านค้าชุมชนของชาวบ้านเนี่ยในอำเภอ2พี่น้องกว่า100ร้านค้าครับมาเปิดร้านขายของกันหลากหลายมีน้ำดื่มขนมหวานอาหารต่างๆหลายรายการให้ไปเที่ยวกันนะครับตลาดนี้เปิดนะครับในวันเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วบอกว่าเปิดตลอด24ชั่ว

0: มองกันได้ไปซื้อของกันนะครับถ้าเป็นวันหยุดส่วนวันธรรมดาก็ไปท่องเที่ยวดูบรรยากาศรอบๆได้ครับส่วนอีกแห่งนึงนะครับคุณผู้ชมเป็นตลาดสินค้าของชุมชนเหมือนกันนะครับเปิดพื้นที่เพื่อให้ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเอาของมาขายกันจุดประสงค์นะครับเพื่อสร้างรายได้แล้วก็ให้ชุมชนได้รู้จักการพึ่งพาภายในชุมชนด้วยกันเองนะครับไม่ต้องไปซื้อของไกลหรือว่าเปิดโอกาสให้กลุ่มทุนใหญ่กว่านี้เข้ามาทำรายได้แต่ว่าให้ชาวบ้านได้สร้างงานกันเองครับที่นี่มีชื่อว่าครัวใบโหนดศูนย์รวมสินค้าเกษตรนะครับตั้งอยู่ริมถนนสายสิงหนครระโนดพื้นที่ตำบลชิงโคอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาครับมีทั้งร้านอาหารเพื่อสุขภาพตลาดเกษตรให้ชาวบ้านในพื้นที่นำสินค้าในชุมชนมาวางขายกันเปิดมาตั้งแต่ช่วงการระบาดโควิด-19นะครับที่ช่วงนั้นการค้าขายการประกอบอาชีพก็ทำกันลำบากนะครับชาวบ้านก็นำสินค้าที่มีมาวางขายสร้างรายได้กันแล้วก็เปิดต่อเนื่องจากวันนั้นถึงวันนี้เลยครับครัวใบโหนดเป็นทรัพย์สินของกลุ่มออมทรัพย์รวมตัวกันอยู่7กลุ่มนะครับในอำเภอสิงหนครนำเงินที่เก็บไว้เนี่ยมาซื้อที่ดินเพื่อทำกิจกรรมส่งเสริมอาชีพสร้างการเรียนรู้กันโดยเฉพาะการเปิดตลาดสีเขียวหลายชุมชนนะครับให้ชาวบ้านนำสินค้าทั้งพืชผักผลไม้ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เน้นย้ำว่าต้องเป็นสินค้าปลอดสารเมนูอาหารพื้นถิ่นขนมพื้นบ้านมาสร้างเงินหมุนเวียนในชุมชนกันนะครับลดการพึ่งพาสินค้าจากกลุ่มทุนจนวันนี้มีสมาชิกกลุ่มกว่า 7,000 คนแล้วครับ
1: ทีนี้การขายของตลาดนี้มีจุดเน้นก็คือเป็นการสร้างเงินหมุนเวียนให้เกิดขึ้นในชุมชนเงินหมุนเวียนแม่ค้าหลายๆรายได้เงินไปก็จะไปประกอบอาชีพแล้วก็ไปใช้จ่ายในครอบครัวก็เงินก็จะได้หมุนเวียนมันต่างกับร้านสะดวกซื้อนะฮะถ้าร้านสะดวกซื้อเงินจะไม่หมุนเวียนดังนั้นไอ้นี้เราประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหรือชุมชนเขาได้มีความรู้ตรงนี้ค่ะก็คือถ้าต้องการเงินหมุนเวียนในชุมชนเราก็มาช่วยกันสร้างตลาดชุมชนไม่ว่าจะเป็นตลาดนัดทั่วไปก็เป็นเงินหมุนเวียน
0: สินค้าที่นำมาขายครับชาวบ้านแต่ละรายเนี่ยจะนำสินค้าที่ปรุงเองปลูกเองมาขายรายนึงเขาไม่ได้เอามาขายเยอะนะครับแต่ก็สามารถสร้างรายได้เข้าครัวเรือนโดยที่ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางสามารถแวะซื้อได้เป็นประจำทุกวันเลยครับในช่วงที่มีกิจกรรมแล้วก็มีความรู้ต่างๆที่มาออกร้านกันเนี่ยก็จะมีเครือข่ายบริเวณรอบๆเนี่ยก็มาช่วยส่งเสริมเรื่องของการทำกิจกรรมเหมือนกันนะครับก็เป็นการทำให้ครัวใบโหนดที่นี่พื้นที่ตรงนี้มีความเข้มแข็งมากขึ้นแล้วก็เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวสามารถไปช้อปปิ้งสินค้าชาวบ้านกันครับพูดถึงไก่ย่างกันบ้างครับเมนูนี้มีขายทั่วทั้งประเทศไทยอยู่แล้วนะครับแต่ว่าที่จะพาคุณผู้ชมไปดูอันนี้เป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครครับอยู่ที่บุรีรัมย์เอกลักษณ์ตั้งแต่สูตรของน้ำหมักไก่ก็เป็นเอกลักษณ์ของที่นี่เพราะว่าใช้สมุนไพรที่ชาวบ้านก็ปลูกเองนะครับรวมถึงไม้หนีบไก่ย่างคุณผู้ชมก็ไม่ใช่ไม้ธรรมดาทั่วไปด้วยครับไก่ย่างไม้หัวลิงที่ตำบลโคกลางอำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์นะครับรับรองได้ว่าไม่เหมือนครับและกำลังได้รับการส่งเสริมจากอบต.โคกลางอำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์ทั้งการพัฒนาสูตรแล้วก็ยกระดับให้เป็นของดีของเด่นประจำตำบลนะครับเป็นการส่งเสริมอาชีพให้ชาวบ้านให้สามารถทำได้ตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำไปจนถึงปลายน้ำเอกลักษณ์ของเมนูนี้เริ่มจากไก่ครับใช้ไก่บ้านในชุมชนจากหมู่บ้านตำบลโคกลางนะครับเพราะว่าชาวบ้านจะเลี้ยงไก่พื้นเมืองหรือว่าไก่บ้านเอาไว้กินกันเองอยู่แล้วก็สนับสนุนให้ชาวบ้านในพื้นที่ทำไก่ย่างขายกันเพื่อส่งเสริมให้ชาวบ้านมีรายได้ส่วนเครื่องหมักปรุงไก่ครับอันนี้ก็มาจากกลุ่มสมุนไพรที่ทางอบต.ให้การสนับสนุนเป็นน้ำหมักสูตรพิเศษด้วยตอนนี้ครับไม้หนีบไก่ย่างอันนี้ไม่ใช่ไม้ธรรมดาคุณผู้ชมแต่เป็นไม้หัวลิงก็คือต้นสมุนไพรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับอยู่ในบริเวณลำมาดซึ่งเป็นลำน้ำสายหลักที่ไหลผ่านมาจากพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาแล้วก็ไหลผ่านมายังพื้นที่อำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผู้คนในพื้นที่เนี่ยเขารู้จักกันเป็นอย่างดีมีชื่อสามัญเรียกว่าแฟบน้ำแล้วก็มีชื่อเรียกแตกต่างกันไปเฉพาะถิ่นนะครับอย่างถ้าภาคใต้เนี่ยเขาจะเรียกกันว่าแฟบหูลิงส่วนผลเนี่ยขนาดเท่าหัวแม่มือมีสีเขียวครับมีรสเปรี้ยวออกผลในช่วงหน้าแล้งนะครับชาวบ้านมักจะนำผลอ่อนมาจิ้มกินกับพริกเกลือหรือว่าจิ้มน้ำพริกก็ได้หรือจะนำไปปรุงใส่ในเมนูอาหารอย่างแกงเลียงแกงส้มก็รสชาติดีไม่น้อยครับ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เลยบูรณาการกับความร่วมมือกับชาวบ้านนะครับตั้งแต่คนที่เลี้ยงไก่บ้านกลุ่มที่ทำสมุนไพรแล้วก็ชาวบ้านที่ประกอบอาชีพย่างไก่ขายกลายเป็นไก่ย่างไม้หัวลิงของดีตำบลโคกลางอำเภอลำไตรมาสนะครับเบื้องต้นเนี่ยราคาจะอยู่ที่ตัวละ140บาทไปจนถึง150บาทขึ้นอยู่กับน้ำหนักไก่ครับที่ส่วนใหญ่ก็จะใช้ขนาดตัวสักประมาณไม่เกิน 1.5 กิโลกรัมนะครับเพราะว่าขนาดกำลังพอดีเนื้อไก่จะมีความหอมมันแล้วก็อร่อยด้วยครับ
2: มันมีคุณสมบัติอีกคือมีรสเปรี้ยวพอเราเอามาย่างเนี่ยยางที่มันออกเนี่ยนะยางไม้ที่ออกเนี่ยมันจะได้กลิ่นหอมของไม้หัวลิงนะมันมีคุณสมบัติทีเนี้ยเราก็เลยว่าเลือกไก่ย่างไม้หัวลิงเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ประจำตำบลโคกกลางของเราก็ส่งเสริมมาให้ในส่วนของสำนักปลัดของสวัสดิการชุมชนของอบต.เนี่ยได้พัฒนาค้นสูตรกับภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าเราหมักไก่เนี่ยด้วยอะไรถึงจะอร่อยเราก็เลยไปมองเห็นว่าเรามีกลุ่มสมุนไพรซึ่งกลุ่มสมุนไพรเราก็ส่งเสริมอยู่ก็เอาสมุนไพรต่างๆที่เราส่งเสริมนะมาทำเป็นเครื่องปรุง
0: ในอนาคตนะครับจะพัฒนาแล้วก็ส่งเสริมให้เป็นของดีประจำตำบลเพื่อสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านในชุมชนนะครับขอยืนยันในความอร่อยที่ว่าใครได้ลองกินแล้วก็ต้องติดใจกันอย่างแน่นอนนะครับและอยากจะให้ผู้บริโภคได้กินไก่ย่างที่เป็นไก่บ้านแท้ๆในราคาที่ไม่แพงแล้วก็อุดมไปด้วยคุณค่าจากสมุนไพรนะครับตอนนี้ถ้าใครอยากชิมนะครับต้องติดต่อที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางนะครับมีเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้044666273นะครับแต่ว่าตอนนี้ไก่ย่างไม้หัวลิงยังไม่ได้วางขายที่ไหนอย่างเป็นทางการนะครับเขากำลังคิดค้นพัฒนากันอยู่ต้องสั่งจองเป็นออเดอร์ไปครับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับประสบความสำเร็จในการวิจัยแล้วก็ไปสกัดสารสำคัญที่ออกมาจากใบมะม่วงครับแล้วก็เอาไปทำเป็นเซรั่มใช้บำรุงผิวหน้าได้อย่างคุณภาพดีเลยนะครับแถมเป็นการลดเรื่องของขยะวัตถุดิบต่างๆที่เหลือจากภาคการเกษตรไม่ต้องไปเผาทิ้งให้เกิดมลพิษด้วยครับทีมนักวิจัยศูนย์วิจัยฟิสิกส์ของพลาสมาและลำอนุคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค้นพบนะครับว่าในใบมะม่วงเนี่ยมีสารสำคัญที่ชื่อว่าแมงติเฟอรินเป็นสารต้านอนุมูลอิสระประสิทธิภาพสูงนะครับจึงพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เซรั่มของคนไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.ปองพันธ์สุขคำหนึ่งในทีมวิจัยด้านการสกัดสารสำคัญจากพืชด้วยเทคโนโลยีพลาสมาซึ่งนี่เป็นเทคโนโลยีสะอาดนะครับที่กลุ่มประเทศทางยุโรปเขามีการใช้อย่างแพร่หลายในทางการแพทย์และก็การสกัดสารสำคัญจากพืชต่างๆเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และความงามก็พยายามศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับพืชท้องถิ่นของไทยครับที่มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาสูงแต่ว่าพืชนั้นยังไม่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจซึ่งมีมากกว่าพันชนิดเลยครับและก็พบว่าใบมะม่วงเนี่ยก็เป็นหนึ่งในพืชที่น่าสนใจครับและใบมะม่วงก็มักจะร่วงหล่นเป็นวัสดุเหลือทิ้งในภาคการเกษตรอยู่แล้วกระทั่งนะครับพัฒนาสำเร็จเป็นผลิตภัณฑ์เซรั่มแมงจิเฟอร่าแอนตี้ริงเคิลออกวางจำหน่ายเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาครับ
3: ศึกษาค้นคว้าว่าใบมะม่วงมีสารอะไรเลยค่ะเราพบว่าเมื่อสกัดสารจะได้สารหลากหลายชนิดซึ่งสารดังกล่าวค่ะที่มีฤทธิ์ที่น่าสนใจก็คือตัวสารที่ชื่อว่าแมงจิเฟอรินซึ่งเขานะคะมีฤทธิ์เป็นสารซูเปอร์แอนตี้ออกซิแดนต์ที่ช่วยในการลดการอักเสบช่วยลดการเสื่อมชราของผิวแล้วก็ทำให้ผิวกระจ่างใสลดการเกิดแผลแล้วก็ลดการเกิดเชื้อแบคทีเรียบนผิวหนังค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงข้อสำคัญของเขาคือเขาช่วยในเรื่องของการสมานแผลได้ด้วยค่ะเราก็เลยนำตัวใบมะม่วงมาสกัดให้ได้สารแมงจิเฟอรินที่มีประสิทธิภาพเป็นซูเปอร์แอนตี้ออกซิแดนต์ค่ะ
0: ตอนนี้จากการทดสอบเซรั่มตัวนี้ครับในกลุ่มตัวอย่างในกลุ่มผู้ใช้เนี่ยก็ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีนะครับนอกจากเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับใบมะม่วงแล้วก็ยังเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันเพราะว่าลดปริมาณใบมะม่วงที่ต้องถูกนำไปกำจัดทิ้งด้วยการเผาในแต่ละปีครับก็เปลี่ยนเป็นเอามาใช้เป็นวัตถุดิบในการสกัดสารสำคัญตัวนี้ออกมาแทนครับ เบื้องต้นเซรั่มตัวนี้นะครับคุณผู้ชมมีวางขายอยู่ที่อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับมีนักประชาสัมพันธ์ศูนย์ป่าไม้นครสวรรค์คนหนึ่งนะครับคุณผู้ชมสร้างรายได้เสริมด้วยการเพาะพันธุ์กระบองเพชรขึ้นมาโดยการเพาะพันธุ์ที่ว่านี้ครับใช้วิธีในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อครับซึ่งข้อดีก็คือทำให้ต้นที่ได้เนี่ยจะเหมือนกับต้นแม่ทุก

0: รศักดิ์โตติยะหรือพี่ใหม่นักประชาสัมพันธ์ศูนย์ป่าไม้นครสวรรค์สามารถขยายพันธุ์ต้นกระบองเพชรได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพสูงผลิตได้จำนวนมากในระยะเวลาอันรวดเร็วที่สำคัญยังได้ต้นกระบองเพชรที่มีลักษณะเหมือนกับต้นแม่ตามที่ต้องการแข็งแรงและทนทานพี่ใหม่ปลูกกระบองเพชรเป็นอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้หลังเกษียณโดยเริ่มเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกระบองเพชรเมื่อปี2562ศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเองภายใต้สวนนครสวรรค์กระบองเพชร
1: เราได้คอนแทคกับทางมหาลัยที่ทำพอนิเยอร์ด้วยแล้วก็มีทางอาจารย์ที่วิทยาเกษตรนครสวรรค์เนี่ยเขาทำพอนิเยอร์ก็เลยขอความรู้จากเขาด้วยแล้วก็มาประยุกต์ใช้เอาครับ
0: ทำไมเราถึงอยากจะเพาะเนื้อเยื่อเองคะพี่
1: การพอนิเยอร์มีมันเรื่องเป็นเรื่องที่ท้าทายครับเนื่องจากการพอนิเยอร์มันต้องใช้ความรู้เยอะก็ใช้เงินลงทุนสูงแล้วก็มันท้าทายตรงที่ว่าไม้ตัวไหนที่มันทำยากมันสามารถทำได้ในแลบซึ่งหลายตัวเราก็ทำได้ตอนนี้มีไม้ในแลบอยู่ประมาณ300กว่ารหัสซึ่งเป็นไม้ที่แข่งพันได้ยากในพื้นที่ประกาศปกติซึ่งกระบองเพชรที่ทบทั่วไปที่อยู่ในแลบตัวนี้ที่เราท็อปอยู่ในแลบเนี่ยหลายๆตัวมันออกดอกแค่ปีละครั้งออกดอกปีละครั้งปุ๊บมันก็เจอปัญหาว่าดอกบานไม่พร้อมกันก็ส่งเกสรยากทําจํานวนยากมันก็เลยเป็นที่มาว่าเอ้ยเราต้องใช้เทคโนโลยีอื่นในการขยายพันธุ์ก็คือมามองที่พอนิเยื่อ
0: การเพาะเลี้ยงในเยื่อพืชพี่น้ําบอกว่าต้องใช้ต้นทุนสูงทั้งเงินและเวลามีความเสี่ยงควรคิดวิเคราะห์ข้อมูลก่อนตัดสินใจทําและต้องเลือกสายพันธุ์ที่ดีต้องเป็นพืชที่ขยายพันธุ์ยากในสภาพอากาศปกติและเลือกพืชที่ต้องการจำนวนมากอุปกรณ์ในการเพาะเนื้อเยื่อจะต้องปลอดเชื้อค่ะหลังจากเพาะเนื้อเยื่อแล้วจะนำกระบองเพชรวางไว้ในห้องแลบประมาณ1เดือนครึ่งไปถึง2เดือนเมื่อมีขนาด 1.5 เซนติเมตรจึงจะนำจำหน่ายค่ะแต่ละเดือนมียอดส่งขายประมาณ800ถึง900ต้น
1: เราเป็นหุ้นส่วนครับลงทุนด้วยเพราะว่าเขาลงทุนด้วยเขาต้องการทำที่ทำจำนวนมาเราก็เลยต้องเราก็เขาใส่ประสบการณ์จากเราที่เราเรียนด้านพอนิเยอร์มาก็ใช้ตรงนี้มาเป็นประสบการณ์ในการทำงานก็เราก็ทำผลิตต้นไม้ส่งให้เขาตามจำนวนที่เขาต้องการแล้วก็สิ่งต้นไม้ที่เขาอยากทำก็จะส่งออเดอร์มาแล้วเราก็จะศึกษาแล้วว่าตัวไหนที่ควรทำไม่ควรทำเพราะว่าประสบการณ์เรามันบอกว่าเราจะรู้ว่าไม้ตัวไหนมันความมีความยากง่ายแค่ไหนอะไรเงี้ยเราก็จะแนะนำเขา
0: อันนี้คือส่งออกต่างประเทศด้วยใช่ไหมคะ
1: อันนี้แล้วแต่เขาเลยครับแต่ส่วนใหญ่จะส่งต่างประเทศก็จะเป็นพวกยุโรปอเมริกาไต้หวันจีนเพราะตัวนี้อันนี้เกิดจากการกลายพันธุ์ในแลบที่เราใช้ฮอร์โมนนะครับมาเกิดการเป็นคริสตัตตาซึ่งกับไม้ประดับเนี่ยมันทำไม้มีมูลค่าสูงขึ้นอาจจะเป็น10เท่า20เท่าแล้วแต่สายพันธุ์ซึ่งก็เป็นข้อได้เปรียบของเราแล้วก็เสร็จปุ๊บเราออกไปปุ๊บแล้วก็มาทำราคาอีกทีนึงแล้วก็เช็คตลาดอีกทีนึง
0: ต้นกระบองเพชรที่นี่มีหลากหลายสายพันธุ์การดูแลจะเน้นเพิ่มแสงให้มีแดดประมาณร้อยละ50ค่ะเพื่อให้ต้นไม้สังเคราะห์แสงได้มากจะได้ต้นที่สวยส่วนดินที่ปลูกเป็นสูตรเฉพาะของที่นี่ค่ะรดน้ำแล้วดินแห้งไวเวลาเติมปุ๋ยต้นไม้สามารถดึงอาหารไปใช้ได้เลยทำให้ต้นไม้เจริญสมบูรณ์สีสวยหนามใหญ่และดอกใหญ่ค่ะ
1: ดูแลครับจนอันดับแรกครับ1หาตำแหน่งให้แสงให้ต้นไม้ก่อนครับแสงอย่างแรกคือแนะนำก็คือต้องแสดงความเครียดแล้วแสงที่ลงมากระทบต้นไม้อยู่ประมาณ
0: 50%
1: แล้วก็แดดทั้งวันยิ่งดีแต่ถ้าแสงขั้นต่ำก็คือ4ชั่วโมงคือเหมาะกับการเติบโตแต่ถ้าต้องการให้ออกดอกก็ต้อง6ชั่วโมงขึ้นประมาณนั้นถ้าแดดทั้งวันจะดีมากเพราะว่าต้นไม้ส่องขอแสงได้ดีจะได้ดีมากคือแล้วก็จะทําให้ต้นไม้โตสม่ําเสมอ
0: ค่ะเห็นบอกว่าดินปลูกของเรานี่ผสมอะไรนะปลาหรือพี
1: ่เป็นปุ๋ยปลาเป็นสูตรที่เราเรียนเกษตรมาแล้วก็อาจารย์ที่สอนมาเค้าสังเกตจากต้นปลาเวลาเค้าทําปลาแล้วเลือดปลาหรือต่างๆที่มันไปกับต้นไม้อ่ะครับต้นไม้ต้นนั้นน่ะจะใบใหญ่รากงอกงามก็เลยเอาปลามาหมักซื้อปลามานะครับมาหมักตามกระบวนการแล้วก็ประมาณ1ปีเราก็จะได้ปุ๋ยปลาเราก็ทําเป็นปุ๋ยดินออกมาแล้วก็มาผสมซึ่งตัวเนี้ยเห็นชัดมากเวลาเปรียบเทียบกับดินสูตรเดิมครับคือรากจะฟูมาก
0: พามาดูกระบองเพชรของที่นี่บ้างค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์เลยเพราะว่าตัวนี้อายุ10ปีแล้วก็เป็นตัวที่แพงที่สุดในสวนเลย
1: ใช่ครับ
0: ทำไมแพงสุดคะตัวนี้พี่

0: 1เต้าใหญ่ครับเป็นลูกผสมอันนี้เต้าเนี่ยปกติช้างทั่วไปประมาณ 4-5 เซนแต่เนี่ยคือ7เซนครึ่งแล้วก็ฟอร์มใหญ่ปกติฟอร์มจะไม่ใหญ่มากครับแล้วก็ตัวนี้คือข้อดีคือเป็นหนามสีน้ำตาลหนามสีน้ำตาลแล้วก็เป็นทรงใหญ
1: ่พันอะไรคะอย่างนี
0: ้คอลิเฟนท่าบูเบมากรีนครับ
1: แล้วก็ยังมีตัวนี้ด้วยใหญ่เหมือนกัน
0: ใช่ครับอันนี้เป็นลูกผสมที่สวนครับชื่อไพรงามตัวนี้ลักษณะเด่นคือดอกเป็นสีขาวแล้วก็ขอบเป็นสีภูเข้ม
1: ค่ะ
0: มันก็เลยลูกค้าตลาดต้องการมากซึ่งตรงนี้เราทำหน่อออกมาจากตัวนี้ออกมาขายตลาดราคาคือไม่พอขายคริสตาต้าด่างซึ่งมันด่างตอนโตครับอันนี้ก็ตัวนี้ไม่ได้ขายครับเพราะว่ามันหายากมากแล้วก็เป็นไอ้พวกหนามกุดหรือตันชิไตตันก็อย่างนี้ตัวธรรมดาแล้วก็นี่ตัวด่าง
2: ประสบการณ์การปลูกกระบองเพชรมากว่า20ปีทำให้พี่น้ำมีความเชี่ยวชาญและได้แบ่งปันความรู้ให้กับนักเรียนนักศึกษาเปิดพื้นที่ให้เด็กๆได้มาฝึกประสบการณ์พี่น้ำยังได้รับรางวัลพระราชทานยกย่องเป็นสมาชิกศิษย์เก่าอกท.ดีเด่นระดับชาติเมื่อปี2565ค่ะ
0: โอ้ดีใจมากที่เป็นตัวแทนศิษย์เก่าของวิทยาเกษตรนครสวรรค์แล้วก็ได้รับการคัดเลือกแล้วก็ได้ไปมีโอกาสได้รับโล่ประทานจากสมเด็จพระเทพครับครั้งเดียวในชีวิตก็ถ้าตั้งใจทําอะไรคิดจะทําอะไรก็ตั้งให้ตั้งใจเต็มที่ครับศึกษาไปเต็มที่เพราะว่าบางทีเรายังไปไม่สุดถ้าเราไปสุดแล้วถ้ามันไม่ไหวจริงก็ค่อยว่าจริงแต่แล้วเราไปเรียนยังไม่สุดขอไปสุดเราจะรู้ว่าเราต้องเรียนรู้อะไรมากแล้วก็เอาตรงนั้นน่ะมันเป็นความรู้ที่เรามีตรงนั้นน่ะอันนี้คือสุดยอดของการทำธุรกิจต่างๆก็ไม่คิดว่าจะบูมขนาดนี้คือครั้งแรกที่อันนี้เล่าให้ฟังคือผมมาไปขายที่ตลาดหน้าค่ายแล้วก็ช่วงนั้นอ่ะผมทำกระบองเพชรที่มีดอกเป็นเจ้าแรกของประเทศไทยแล้วทำไฮบริดออกมาแล้วคัดเลือกสายพันธุ์แล้วทำลูกผสมซึ่งดอกก็ใหญ่ๆแล้วเสร็จปุ๊บเราก็ผมไปวางทั้งตะกร้าผมว่าบานๆ3ตะกร้าพอไปวางปุ๊บผมขายได้ 3,000 บาทภายในครึ่งชั่วโมงคือลูกค้าเหมาเลยฮะผมก็เลยขอโชว์ก่อนได้ไหมเพื่อจะได้คุยลูกค้าอะไรเงี้ยเขาก็ฝากไว้ก็พอหลังจากนั้นปุ๊บมันก็เลยเป็นแรงบันดาลใจให้เราเฮ้ยเราต้องทำต่อนะเพราะว่ามันไปได้แน่หลังจากนั้นก็จะมีลูกค้าเข้ามาซื้อมาที่สวนมาซื้อทั้งปิดทั้งส่งแล้วจากนั้นก็มีคนชวนเราไปออกบูธออกตลาดนัดอะไรเงี้ยก็ไปได้เรื่อย
2: ๆใครที่อยากจะมาศึกษาดูงานเรื่องการปลูกกระบองเพชรพี่น้ำก็บอกว่ายินดีให้คำแนะนำแบบไม่ห่วงวิชาค่ะทั้งในเรื่องของการปลูกและการตลาดหรือถ้าอยากจะสั่งสินค้าก็สามารถสั่งผ่านออนไลน์ได้ที่เพจนครสวรรค์แคคตัสซึ่งพี่น้ำก็ทำหน้าที่ไลฟ์สดขายกระบองเพชรเองด้วยค่ะ
3: ส่วนใครที่อยากไปศึกษาวิธีการเพาะเลี้ยงพันธุ์แบบนี้หรือว่าอยากได้ต้นกระบองเพชรสวยๆหน้าตาแปลกๆไม่เหมือนใครก็มีเบอร์ไว้ให้อุดหนุนกันนะครับ0817855120ครับและปีนี้เรานะครับปิดท้ายกันด้วยที่จังหวัดพิจิตรนะครับคุณผู้ชมพาไปดูการบวชนาคที่เป็นเอกลักษณ์ของที่นี่เรียกกันว่าแห่หงบวชนาคนะครับก็มีคติสอดแทรกในเรื่องของความอดทนและก็ความสามัคคีด้วยไปดูกันว่าเขาบวชกันยังไงครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ที่ขึ้นอยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันได้ใหม่ครับเจอกันพรุ่งนี้เวลาเดิมบ่าย 3:30 นวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ

วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมล

ชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์

ช่วงวัยเรียนของเด็กๆ เป็นช่วงวัยของการเจริญเติบโตทั้งขนาดของร่างกายความสูงกล้ามเนื้อทุกสัดส่วนและการเติบโตของสมองทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้ร่างกายพร้อมสำหรับการทำกิจกรรมในการพัฒนาทักษะชีวิตนั่นเองครับและปัจจัยสำคัญของการพัฒนาทั้งมวล นั่นก็คืออาหารครับหมายถึงอาหารที่ดีอาหารที่ปลอดภัยและอาหารที่เหมาะสมกับช่วงวัยของเด็กๆครับจึงเกิดเป็นการจัดสรรโภชนาการอาหารกลางวันเพื่อเด็กไทยของเราขึ้นแต่การคัดสรรอาหารที่ถูกหลักโภชนาการให้ถูกต้องเป๊ะๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากใช้ได้เลยนะครับแต่ที่ผ่านมาเราก็ได้เห็นแล้วว่าแม่พิมพ์พ่อพิมพ์ของชาติได้ใส่ใจและทุ่มเทกับเรื่องนี้มาตลอดครับแม้ว่าเงินสนับสนุนจากทางภาครัฐจะมีน้อยไปหน่อยแต่คุณครูทุกโรงเรียนก็คิดหาวิธีแก้ไขปัญหาพร้อมกับสร้างสรรค์วิธีการจัดการเรื่องอาหารกลางวันขึ้นมาใหม่เพื่อให้น้องๆนักเรียนของเราได้กินและได้รับสารอาหารที่ถูกหลักโภชนาการนั่นเองครับ

0: ครับรายการอาหารจานสุกวันนี้มาที่โรงเรียนบ้านโคกจำเริญนะครับจังหวัดสุรินทร์เรามาดูกันครับว่าอาหารจานสุกของที่นี่หน้าตาเป็นอย่างไรครับแต่เดินมาตั้งนานไม่เห็นเจอใครเลยโทษครับโทษครับพี่ครับ
1: ครับผม
0: ครับรบกวนนิดนึงครับเดี๋ยวดับเครื่องหน่อยครับพี
2: ่ครับผม
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผม
0: พอดีผมจะมาถ่ายทำรายการนะครับได้ข่าวว่าที่นี่มันมีโคกจำเริญโมเดล 5 อ.เกี่ยวกับเรื่องอาหารกลางวันไม่ทราบว่าผมจะต้องไปคุยกับใครครับ
2: คุยกับผมก็ได้ครับ
0: อ๋อแต่ว่าพี่นี่เป็นเกษตรกรที่มาดูแลโครงการนี้อยู่เนาะ
2: ครับก็ไม่เชิงครับแต่ผมเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนที่นี่ครับ
0: ท่านผู้อำนวยการ
2: ครับผมผู้อำนวยการครับครับผม
0: ครับ
2: สวัสดีครับผม
0: ไม่ทราบว่าผู้อำนวยการทำไมปลอมตัวมาหารักแท้ล่ะครับแต่งตัวมาขับรถนี
2: ่อ๋อวันนี้เราจะทำแปลงผักเตรียมให้นักเรียนได้ปลูกครับก็เลยลงมือด้วยตัวเองครับผม
0: อ๋อปกติพอก็มาลงมือด้วยตัวเองอยู่บ้างอยู่แล้ว
2: ครับผมร่วมกับเกษตรกรในชุมชนของเราครับผม
0: โอ้โหคุณผู้ชมครับท่านผอโรงเรียนกระโดดลงมาลุยเองอย่างนี้แปลว่าโครงการที่นี่ต้องไม่ธรรมดาแน่เลย
2: ครับ
0: งั้นเดี๋ยวเราไปพูดคุยรายละเอียดกันหน่อยดีไหมครับ
2: ครับขอเรียนเชิญที่ห้องเลยครับ
0: โอ้ครับผมไปกันครับเชิญเชิญครับเชิญครับแหมท่านผอ.พรางตัวเสนียนเลยนะครับเนี่ยผมละตกกระจายหมดครับนึกว่าเป็นพี่เกษตรกรในพื้นที่มาช่วยไถแปลงดินเพาะปลูกให้โรงเรียนทะมัดทะแมงมากเลยครับท่านผอ.และนี่ก็คือท่านผอ.ทวินบุญเจียมครับท่านผู้ชมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกจำเริญผู้ที่ดำเนินการโครงการอาหารกลางวันโคกจำเริญโมเดล 5 อ.ที่รายการอาหารจานสุกมาตามหานั่นเองครับเอาเป็นว่าผมให้ท่านผอ.ทวินพักเรื่องไถดินไว้ก่อนครับเพราะว่าเรามีเรื่องต้องคุยกันครับ

0: ผอ.ไปไหนนะไหนบอกให้มารอตรงนี้อุ้ยโอ้โหผอ.ครับ
1: ครับ
0: แม่เต็มยศเลยไม่ทราบคุณพี่ขับรถไถตะกี้ไปไหนแล้วล่ะครับเนี่ย
2: ครับผมไปเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวครับผมมาทำหน้าที่เป็นครูครับผม
0: อ๋อแม่ฉะนั้นเอาละครับต้องคุยกันเป็นงานเป็นการนิดนึงนะครับ
2: ครับ
0: เรามาพูดคุยกันถึงโครงการอาหารกลางวันของที่โรงเรียนนะครับที่มาที่ไปเป็นยังไงครับ
2: โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนก็คือเราทำปกติธรรมดาเหมือนโรงเรียนทั่วไปครับแต่ว่าที่นี่ส่วนใหญ่จะเพิ่มเติมตรงที่ว่าเรามีชุมชนมาช่วยในการจัดทำอาหารกลางวันในโรงเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปลูกผักสวนครัวไม่ว่าจะเป็นการเตรียมแปลงต่างๆเพราะที่นี่เป็นนักเรียนชั้นอนุบาลจนถึงป.6น
0: ัก
2: เรียนจะเล็กๆอาจจะทำแปลงไม่ค่อยไหวจึงให้ชุมชนมามีส่วนร่วมในการทำอาหารกลางวันในตรงนั้นครับผม
0: หมายความว่าผู้ปกครองมาช่วยทำปลูกผักอะไรพวกนี้อย่างเงี้ยเหรอฮะ
2: ใช่ครับ
0: เดินเข้ามาในโรงเรียนจะเห็นเลยนะครับว่าเป็นฐานการเรียนรู้ต่างๆเนี่ยที่มาที่ไปยังไงครับผอ.ครับ
2: อ๋ออันนี้ครับเรื่องของฐานเรียนรู้ที่โรงเรียนมัธยมจำเริญได้เข้าโครงการเด็กไทยแก้มใสตั้งแต่ปี2560ครับผมซึ่งในโครงการเด็กไทยแก้มใสนั้นจะมีอยู่8องค์ประกอบ
0: ครับผม
2: ซึ่งเราก็ทำกิจกรรมนั้นทุกองค์ประกอบ
0: ทุกองค์ประกอบเลย8อย่างเลย
2: 8อย่างเลยครับผม
0: เราก็เลยได้มาเป็นศูนย์การเรียนรู้
2: ใช่ครับใช่ครับตั้งแต่อันแรกเลยก็คือเกษตรในโรงเรียน
0: ครับ
2: ในเกษตรนั้นก็จะมีเรื่องของการปลูกผักสวนครัวการประมงการเลี้ยงไก่การเพาะเห็ดประมาณนี้ครับนี่คืออันแรกครับอันที่2สหกรณ์
0: สหกรณ
2: ์สหกรณ์เดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าสหกรณ์นักเรียนครับไม่ได้เป็นสหกรณ์โรงเรียนแต่เป็นสหกรณ
0: ์ของนักเรียน
2: ใช่ครับนักเรียนเป็นคนดําเนินการสหกรณ์มีอยู่3อย่างอ
0: ัน
2: แรกก็คือสากลร้านค้า
0: คร
2: เราก็มีขายของธรรมดาปกติแต่เราไม่ขายขนมกรุบกรอบไม่ขายไอศครีมประมาณนี้เราไม่ขาย
0: เยี่ยมครับผม
2: สากลที่2คือสากลออมทรัพย์อันที่3ก็คือการจัดบริการอาหารกลางวันนี่คือไฮไลท์ของเรานะครับที่เอาผลผลิตนะจากที่เกษตรเราก็มาทำอาหารกลางวันจัดบริการอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นภาวะอะไรต่างๆเราก็ได้ทานข้าวทานอะไรปกติธรรมดา
0: ก็คือโดยสรุปย่อๆก็คือว่าทั้ง8อย่างเนี่ยเราทำอย่างครบถ้วนสมบูรณ
2: ์
0: นะคร
2: ับ
0: ทำให้เราเนี่ยได้กลายเป็นศูนย์การเรียนรู
3: ้ศูนย์การเรียนรู้ของผอ.ทวินนี่นะครับถือว่าทำออกมาได้ผลดีทีเดียวเลยนะครับคุณผู้ชมเพราะมีคณะคุณครูจากโรงเรียนต่างๆทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดเข้ามาเยี่ยมชมเข้ามาศึกษาดูงานโครงการอาหารกลางวันโคกจำเริญโมเดล5อเรื่อยๆเลยนะครับเป็นการกระจายความรู้กระจายโน้ตฮาวออกไปให้เกิดประโยชน์กับน้องๆ นักเรียนโรงเรียนอื่นๆด้วยแต่ยังไม่หมดครับโคกจำเริญยังมีจุดเด่นอีกเยอะครับไปฟังกันต่อเลย Go
0: แต่จุดเด่นนะครับของที่นี่ก็คือว่า8อย่างเนี่ยเรามีการนำมาวิเคราะห์สังเคราะห์แล้วก็ย่อยลงมาเหลือเป็นโมเดลของเรา5อ
2: ใช่ครับผม
0: คืออะไรบ้างครับอ
2: ันนี้คือใน5อของเราคือเราพยายามสรุปสิ่งที่เป็นสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดเพ
0: ื
2: ่อที่จะเป็นโมเดลของโรงเรียนนะครับนวัตกรรมของโรงเรียนอันแรกก็คือองค์ความรู
4: ้อ1องค์ความรู
2: ้องค์ความรู้ก็คือว่าเราให้ผู้ปกครองและนักเรียนและคุณครูเนี่ยทำไงจะมีองค์ความรู้ในการที่จะทำเรื่องของอาหารกลางวันทำเรื่องของสุขภาพอะไรต่างๆเหล่านี
0: ้เราต้องให้ความรู้เขาก่อน
2: ใช่ให้ความรู้ก่อนโดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตานีมามีส่วนเกี่ยวข้องในการให้ความรู้ในตรงนี้
0: ก็คือไม่ใช่แค่ชุมชนนะครับแต่ว่าหน่วยงานอื่นๆรพสต.นี่ก็เข้ามาช่วยเราด้วย
2: ใช่ครับผมให้ความรู้ของเราอันที่สองก็คืออาหารเสริม
0: อาหารเสริม
2: อาหารเสริมของเราก็คือมีนมอาหารเสริมน
0: ม
2: ที่นี่ได้รับอาหารเสริมนมที่เป็นนมพาสเจอไรส์ครับ
0: เป็นนมถุงนมพาสเจอไรส์
2: ใช่ครับเด็กชอบมากครับทุกเช้าเด็กก็จะมารับไปเสร็จแล้วเราก็ไปดื่มเสร็จแล้วก็มาทิ้งที่เดิมคืน
0: เอามาคืน
2: ใช่ครับมันจะเก็บส่วนนั้นอันที่2ก็คืออาหารเช้าอาหารเสริมนะครับ อาหารเช้าก็คือที่นี่เนื่องจากว่าเรามีเด็กที่มีภาวะทุพโภชนาการเราก็เลยดูแลอาหารเช้าของเด็กที่มีภาวะเตี้ยกับผอมและก็ส่วนหนึ่งก็คือเด็กที่ไม่ได้รับประทานอาหารเช้ามาโรงเรียน
0: เพราะว่าไม่ใช่เด็กทุกคนที่คุณพ่อคุณแม่จะมีเวลาทำอาหารเช้า
2: ใช่ครับเด็กบางคนผู้ปกครองก็หมดแต่จัดกิจกรรมทำอย่างอื่นไปนะครับผมอันที่สามก็คืออาหารกลางวันนี่เอง
4: โอ๊ะครับอาหารกลางวัน
2: ที่นี่อาหารกลางวันนั้นเราทำเป็นระบบครับโดยมีเมนูอาหารไทย

0: ูลันนะครับซึ่งโรงเรียนสพท.ทั่วไปก็ดำเนินการ
1: ดำเนินการตามนี
0: ้ใช่ครับในไทยสกูลันนั้นมันจะมีประโยชน์อยู่2อย่างอย่างน้อยๆนะครับก็คือเราทราบสารอาหาร
1: ที่จะได้รับ
0: ใช่ครับใน12อย่างนั้นที่เด็กนักเรียนจะได้รับอันที่2ก็คือเราสามารถที่จะซื้อวัตถุดิบตามจำนวนของนักเรียนที่เขาคำนวณมาให้ในตรงนั้น
1: ง่ายเป็นสูตรที่สำเร็จมาแล้วง่าย
0: ครับ

0: อีกอ่อนหนึ่งก็คือการออกกำลังกายที่นี่จะเป็นออกกำลังกายเป็นประจำครับผมโดยเฉพาะที่เป็นวันอังคารที่เขามีชุดพละแล้วก็วันพฤหัสบดีที่เขามีชุดกีฬาสีนะครับก็จะออกกำลังกายโดยเราเอาเด็กแกนนำนักเรียนมาเป็นแกนนำข้างหน้าแล้วนักเรียนทุกชั้นทุกคนได้ทำตามครับ
1: ออกกำลังกายกันทุกคนนะคร
0: ับ ใช่ครับใช่ครับ
1: เหลืออสุดท้าย
0: อสุดท้ายก็คือการออกแบบการเรียนรู
2: ้
0: นี่คือสิ่งที่เป็นจุดสำคัญที่สุดอันหนึ่งก็คือครูต้องออกแบบการรู้ให้กับเด็กนักเรียนยกตัวอย่างเช่นการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ในช่วงของเวลา15นาฬิกาถึง16นาฬิกาของทุกวันครับผมก็คือในวันจันทร์วันพุธวันศุกร์ก็จะลงพื้นที่เกษตรนะวันอังคารกับวันพฤหัสเด็กก็จะลงเต็มสนามเรื่องของการออกกำลังกายครับผมนี่คือโมเดล 5 อ ของโรงเรียนบ้านโคกจำเริญครับ
1: ก็เรียกว่าโคกจำเริญโมเดลของเรานะครับ 5 อ นะครับผมสรุปนะฮะองค์ความรู้
0: ครับผม
1: อาหารเสริมนะครับอาหารกลางวัน
0: ครับ
1: ออกกำลังกายแล้วก็ออกแบบการเรียนรู้นะครับแม่เป็นการย่อมาอย่างนี้ 5 อ เข้าใจง่ายเลยนะครับเด็กๆก็จะจำได้แล้วก็ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ด้วยนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วครับเราพูดถึงที่มาของวัตถุดิบแล้วนะครับพูดถึงที่มาของเมนูแล้วแล้วกระบวนการในการปรุงอาหารนี่เราทำกันอยู่ตรงไหนครับ
0: กระบวนการปรุงอาหารเรามีโรงครัวและโรงอาหารสำหรับที่จะไปดำเนินการอยู่ตรงนั้นได้เลยครับผม
1: ซึ่งมีอาจารย์ที่เป็นคนออกแบบเมนูเลือกเมนูด้วยใช่ไหมครับ
0: มีคุณครูผู้ดูแลเรื่องของอาหารกลางวันและคุณครูที่ดูแลระบบไทยสกูลลันนะครับในตรงนั้นด้วยนะครับที่พร้อมที่จะดำเนินการจัดทำอาหารกลางวันในล่วงหน้า
1: ตรงนู้น
0: ครับ
1: เมนูนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ยังไงขอบคุณท่านผอ.มากนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปชิมอาหารฟรีเอ้ยไม่ใช่ฮะขอไปดูกระบวนการในการปรุงอาหารสักเล็กน้อยก่อนนะครับ
0: ได้เลยครับผมยินดีครับผม
1: สบายแล้วครับอิ่มแน่
0: ครับ
3: นี่แค่5อนะครับยังได้ครบถ้วนขนาดนี้ถ้าเป็น20อ30อแล้วก็โอ้โหกิจกรรมคงเยอะไม่หวาดไม่ไหวแน่ๆครับเมื่อครู่นี้เราได้ฟังเรื่องของวัตถุดิบอาหารกลางวันที่ได้ความร่วมมือจากผู้ปกครองและชาวบ้านบ้านใกล้เรือนเคียงมาบ้างแล้วนะครับตอนนี้ผมจะพาไปคุยกับพวกเขาแบบตัวเป็นๆกันเลยครับว่าไอ้เรื่องการให้ความร่วมมือกับโรงเรียนเนี่ยพวกพี่ๆเขาทำยังไงกันบ้าง
1: ตอนนี้ครับเราอยู่กับผู้ปกครองนะครับที่ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนเป็นอย่างดีคุณพี่อะไรบ้างครับ
4: ดอกอ้อสืบสนค่ะ
1: พี่อ้อเนาะเรียกพี่อ้อเนาะ
5: ทองใบกวยสำราญค่ะ
1: ชื่อเล่นว่า
5: สาวค่ะ
1: ไม่ใช่แอนนี่แอนเนอร์อะไรนะ
5: สาว
1: พี่อ้อพี่สาวแล้วก
6: ็รอยพิมพ์หนูซับค่ะ
1: ชื่อเล่นว่าก
6: ั๊กค่ะ
1: เอาอีกทีนึงชื่อเล่นกั๊ก
5: กั๊ก
1: กั๊ก
5: ค่ะ
1: วันนี้แบบจะไปก็ไม่ไปจะมาก็ไม่มานะกั๊กเอาไว้อย่างเงี้ยนะอ๋อโอเคแต่ละท่านเนี่ยนะครับก็ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในเรื่องของการจัดเตรียมวัตถุดิบรวมไปถึงเรื่องของการเตรียมเรื่องโภชนาการให้เด็กๆนะครับอย่างพี่อ้อมาช่วยอะไรอยู่บ้างครับ
4: เอาข้าวมาส่งโรงเรียนทุกปีเลยค่ะ
1: มาทุกปีมาให้เลยเหรอครับ
4: แล้วแต่ปีไหนข้าวได้เยอะปีไหนข้าวได้น้อยค
1: ่
4: ะ
1: ก็เอามามอบให้เพราะว่ามีลูกเรียนอยู่นี่มั้ย
4: ค่ะมีหลาน
1: มีลูกด้วยมีหลานด้วยโอ้โห3รุ่นเลยนะครับอยู่ที่นี่นะส่วนใหญ่ก็ลูกหลานก็เรียนที่นี่กันมาเป็นศิษย์เก่ากันมานะทางนี้มา
5: ปุ๋ยค่ะ
1: ปุ๋ย
5: ค่ะ
1: ยังไงที่บ้านผลิตปุ๋ยขาย
5: เลี้ยงวัวค่ะ
1: เลี้ยงวัวอยู่แล้วแล้วปุ๋ยแล้วก็อึวัวอึควายเนี่ยเนาะก็มาบริจาคอยู่แล้วแล้วที่บ้านทำเกษตรอยู่ด้วยไหม
5: มีทำค่ะ
1: ปุ๋ยพวกนี้เราก็ใช้อยู่ด้วย
5: ใช่ค่ะเราก็ต้องใช้ตามทุ่งในทุ่งนาด้วย
1: ก็แปลว่าจริงๆเนี่ยถึงไม่เอามาให้โรงเรียนเนี่ย

0: เราก็มีที่ของเราต้องใช้อยู่แล้ว
1: มีอยู่แล้วค่ะ
0: ยังไงก็แทบจะไม่พออยู่แล้วแต่เราเลือกที่จะสละของที่เราแทบจะไม่พออยู่แล้วมาให้โรงเรียนด้วย
1: เพื่อลูกหลานของเราในอนาคต
0: เพราะคนมีลูกหลานเรียนอยู่นี่ด้วย
1: มั้ยมีค่ะมีหลาน
0: ฉะนั้นเนี่ย ให้มาปุ๊บคนที่กินก็ลูกเราหลานร้านนะอ้าวกั๊กนะครับเดี๋ยวมีพี่น้องที่โต๊ะอะไรด้วยมั้ย
2: ไม่ค
0: ่
2: ะ
0: ไม่มีนะทางนี้เขาข้าวทางนี้เขาปุ๋ยเรามาทำอะไร
2: ผ
0: ัก
2: ค่ะ
0: ผักยังไงอ่ะ
2: ก็ส่งให้โรงเรียนค่ะ
0: ที่บ้านก็ปลูกอยู
2: ่ปลูกค่ะ
0: ส่วนใหญ่เป็นผักอะไรครับ
2: ผักกาดผักกะหล่ำผักชี
0: ผักกาดกะหล่ำผักชีแล้วก็ทางโรงเรียนนี่ก็มีการปลูกอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามีเท่านี้ไม่พอกินแน่ทางโรงเรียนเนาะไม่ใช่เท่านี้นะครับยังมีผู้ปกครองอีกจำนวนมากนะครับไม่ใช่แค่มาให้เป็นของนะลงแรงด้วยเพราะว่าเด็กอนุบาลละอ่อนตอนแต่นเนาะทำเองก็ไม่ไหวก็มาช่วยนี่แหละครับอีกหนึ่งความร่วมมือที่ทำให้เกิดอาหารจานสุกที่โรงเรียนแห่งนี้ครับ

0: แหวไปแอบอยู่หนึ่งคนนะครับอีกหนึ่งคนครับที่เป็นเรี่ยวแรงสำคัญนะครับเด็กๆเรียกว่า
1: ปาเตียค่ะ
0: ชื่อจริงคือ
1: กัญญพัฒน์สาแก้วค่ะ
0: นะครับไม่ได้เอาปุ๋ยไม่ได้เอาผักอะไรมาให้แต่เอาแรงมาให
1: ้
0: ยังไงครับเรื่องราวนานหรือยังที่มาช่วยเขาทำนี
1: ่ตั้งแต่ปี59แล้วค่ะ
0: ตั้งแต่ปี59 7ปีนะที่มาช่วยทำส่วนใหญ่ทำอะไรบ้างครับ
1: ก็ตั้งแต่เริ่มทำแปลงแล้วก็หว่านเมล็ดดูแล
0: ทำแปลงหว่านเมล็ดนะครับแล้วก็เด็กๆทั้งหลายก็จะมีหน้าที่ในการดูแลสิ่งที่เราช่วยเริ่มต้นเอาไว้ให้
1: ก็ทำเป็นแบบอย่างให้เขาว่าทำอย่างนี้อย่างนี้นะ
0: เป็นตัวอย่างเขาเรียกว่าให้เด็กเห็นเป็นตัวอย่างเด็กจะได้ทำต่อได
1: ้
0: ทำไมต้องมาช่วยอ่ะ
1: เด็กๆยังแม้ว่าประสบการณ์เขายังไม่มีนะคะแล้วก็อีกอย่างการใช้อุปกรณ์มันจะ
0: กลัวว่าจะเกิดอันตราย
1: ก็คอยช่วยดูแลคุณครู
0: มีลูกเรียนอยู่นี่อ่ะดิ
1: มี2คน
0: 2คนนั่นไงนี่จิตใจคนเป็นแม่เนาะก็อยากจะให้ลูกมาช่วยนะครับแต่ไม่ใช่ว่าทำให้อย่างเดียวให้เขาเรียนรู้แล้วทำเองเป็นด้วยในอนาคต
1: ทำเองเป็นกลับไปบ้านก็ทำค่ะ
0: อันนี้แหละครับสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับยอดเยี่ยมมากครับเย้ขอบคุณครับ
2: เป็นความร่วมมือที่อบอุ่นมากเลยนะครับทั้งผู้ปกครองและชาวบ้านในชุมชนที่รักลูกรักหลานในชุมชนตนเองทั้งหมดทั้งมวลในส่วนของผู้ปกครองและชาวบ้านมีอย่างนึงครับที่ผมเห็นชัดเจนมากๆครับนั่นก็คือความสามัคคีกันครับเขามีเป้าหมายร่วมกันอย่างชัดเจนว่าจะต้องช่วยกันดูแลลูกหลานของเราเราต้องเสียสละช่วยกันไม่แบ่งแยกนะครับแต่ว่าแบ่งปันครับคนนั้นมีข้าวก็จัดข้าวมาคนนี้มีปุ๋ยก็ยกปุ๋ยมาปลูกผักคนไหนมีแรงก็ลงมือลงแรงช่วยจัดการงานต่างๆรักลูกห่วงหลานร่วมกันสร้างโภชนาการจริงไหมล่ะครับแล้วตอนนี้นะครับก็ใกล้เวลาอาหารกลางวันของน้องนักเรียนแล้วครับเราไปดูในครัวกันบ้างครับว่าเขาเตรียมอาหารเตรียมเมนูอะไรให้เด็กๆ กินกันในวันนี
0: ้คนนี้ประธานโทษนะครับครูจุ๋มหรือเปล่าครับ
3: ใช่ค่ะ
0: โอ้สวัสดีครับ
3: สวัสดีค
0: ่
3: ะ
0: นี่แหละครับครูจุ๋มนะครับซึ่งเป็นผู้ดูแลเรื่องอาหารกลางวันของที่นี่อยู่ใช่ไหมครับต้องถามอย่างนี้ก่อนอีท่าไหนครับถึงมาดูแลตำแหน่งนี้
3: อ๋อเนื่องจากครูคนเก่าเกษียณค่ะ
0: ครับผม
3: แล้วก็เป็นครูที่อยู่นานก็จะแบบรู้เกี่ยวกับพื้นเพหรือว่าชุมชนว่ามีวัตถุดิบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้มาเป็นครัวอาหารกลางวัน
0: ถ้าอย่างนั้นนะครับครูจุ๋มครับแต่ละวันในเมนูที่เราเลือกมาเนี่ยเราเลือกมาจากไหนอะครับ
3: ก็จากการสำรวจความต้องการของเด็กค่ะในแต่ละชั้นนะคะเราจะสอบถามอย่างเงี้ยค่ะแต่ละชั้นว่าเขาต้องการอยากทานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จัดเรียงลำดับตามความชอบของเด็กมากสุดเนี่ย
0: แต่ไม่ใช่ว่าชอบอันนี้ก็ทำอันนี้ซะทุกวัน
3: อ๋อไม่ค่ะเราก็จะปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะ
0: ก็คือต้องให้ได้รับสารอาหารครบถ้วนแล้วก็อะไรครับฝึกนิสัยให้สามารถกินของที่ไม่ชอบก็ต้องฝึกด้วยเนาะ
3: ฝึกให้เด็กที่ไม่ชอบทานผักก็หันมาทานผักแบบนี้ค่ะ
0: เมนูยอดฮิตครับโหวตครั้งไหนได้ที่ตลอด
3: ก็จะเป็นข้าวมันไก่อะค่ะ
0: ข้าวมันไก่
3: แล้วก็มีส้มตำไก่ทอดแล้วอีกอันหนึ่งก็คือแกงฟักทองค่ะ
0: แกงฟักทองเหรอ
3: ใช่ค่ะ
0: เป็นยังไงมาถึงทุกวันนี้พอใจหรือยังครับกับเมนูที่มีเด็กๆเสียงตอบรับมาพอใจไหมครับ
3: พอใจค่ะเพราะว่าเห็นจากสีหน้าเด็กๆก็คือเขามีความสุขในการรับประทานนี้ค่ะ
0: อ
3: าจจะมากกว่าที่บ้านด้วยซ้ำไปค่ะที่โรงเรียนค่ะ
0: ฉะนั้นครูจุ๋มทำหน้าที่นี้เป็นเหมือนแม่พระที่สร้างความหวังให้เด็กๆว่าเที่ยงนี้จะมีของอร่อยอะไรกินกันนะครับ
3: ค่ะ
0: แล้ววันนี้โรงเรียนเรามีอะไรกินครับครูจ
3: ุ
0: ๋ม
3: อ๋อเป็นต้มจับฉ่ายค่ะกับหลนปลาทูค่ะ
0: โอ้โหผักล้วนๆครับมาดูกันครับว่าศึกครั้งนี้ต้มจับฉ่ายกับเด็กๆใครจะแพ้ใครจะชนะแต่ฝากของด้วยคนนะครับ
3: ยินดีมากค่ะ
0: ครับผม
2: คุณผู้ชมครับต้มจับฉ่ายเนี่ยนะครับเป็นอาหารธรรมดาทั่วๆไปที่เราเห็นกันมาตั้งแต่เด็กแต่ในความธรรมดานั้นจับฉ่ายเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเยอะมากเลยนะครับจริงๆครับไม่ได้โม้ดูสิครับมีผักเยอะไหมล่ะแล้วการที่เอาผักปริมาณขนาดนี้มาต้มมาเคี่ยวก็จะทำให้ผักนิ่มกินง่ายเหมาะกับน้องๆวัยเรียนมากนะครับอีกเรื่องนึงก็คือจับฉ่ายจะช่วยระบบการย่อยอาหารให้ทำงานได้ดีขึ้นแล้วยังมีทั้งแคลเซียมเกลือแร่วิตามิน B12 แล้วก็โปรตีนจากหมูแถมยังได้แลคโตบาซิลัสจากซีอิ๊วและเต้าเจี้ยวอีกด้วยครับเห็นไหมล่ะครับแค่ผักต้มชื่อง่ายๆแต่คุณค่าไม่ธรรมดาแล้วยังเป็นผักรสหวานทานง่ายด้วยครับเชื่อผมหรือยังล่ะครับว่าไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไม่ธรรมดา
4: ขณะนี้เวลา 12:00 น. now at 12 o'clock
5: ได้เวลาพักรับประทานอาหารกลางวันแล้วค่ะนักเรียนอย่าลืมล้างมือให้สะอาดก่อนและหลังรับประทานอาหารด้วยนะคะ
6: It's time to have lunch. Don't forget to wash your hands before and after have lunch.

0: บายเฮ้ยเพื่อนเรานั่งกับเพื่อนได้เปล่าได้ไงเพื่อนเพื่อนชื่ออะไรฮะเพื่อนชื่อแจ็คโอเคกับข้าวโรงเรียนเพื่อนชอบกินอะไรกันฮะสุกี้โรงเรียนเรามีสุกี้เลยเหรอมีบ่อยไหมแล้วชอบกินอะไรแจ็คอ้าวอีนี่เรียนแบบเพื่อนเฮ้ยเพื่อนไม่กินกล้วยเหรอไหนกินให้ดูนะเพื่อนดูเกรงๆอ่ะ
1: ไม่ได้เป๊ะครับ
2: กำลังจะเข้าปากแล้วครับจะเข้าปากแน่แล้วเข้าไปเรียบร้อยครับว่าเยี่ยมจริงๆครับจะตื่นเต้นไปไหนเนี่ย คุณผู้ชมครับกล้วยที่น้องเขากินเนี่ยเป็นกล้วยน้ำว้าครับคือมันโดนน้ำแล้วก็เลยร้องว้าก็เลยกลายเป็นกล้วยน้ำว้าคิดว่าเชื่อได้ไหมครับอย่าเชื่อเลยครับผมมั่วเอาครับแต่ที่ไม่มั่วก็คือประโยชน์ทางโภชนาการของกล้วยครับกล้วยน้ำว้านี่นะครับเขามีสารอาหารและวิตามินอยู่มากก็จะมีวิตามิน A วิตามิน B6 วิตามิน C ธาตุเหล็กแมงกานีสแมกนีเซียมวิตามินพวกนี้นะครับช่วยเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจช่วยปรับปรุงการทำงานของระบบทางเดินอาหารและคุมระดับคอเลสเตอรอลได้ด้วยครับแต่การกินกล้วยน้ำว้าก็มีข้อควรระวังเหมือนกันนะครับเพราะเจ้ากล้วยน้ำว้าเนี่ยเขามีน้ำตาลในตัวเองสูงครับถ้ากินมากเกินไปน้ำตาลในเลือดจะพุ่งเอาได้นะครับทำให้เสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานได้ฉะนั้นควรกินเอาแค่พอดีครับก็ประมาณ1ลูกหรือ2ลูกต่อวันก็พอแล้วครับเรียกว่ากินเป็นยาบำรุงร่างกายอะไรทำนองนั้นล่ะครับโครงการ5อของโรงเรียนบ้านโคกจำเริญเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของน้องๆนักเรียนได้ดีเลยล่ะครับเป็นการรวบรวมสร้างเสริมทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตไปพร้อมๆกันใช้งานแบบควบคู่กันไปและที่ชัดเจนเลยก็เรื่องโภชนาการของน้องๆ นี่แหละครับที่มีทั้งบรรดาครูอาจารย์และผู้ปกครองช่วยกันทำให้ออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบเด็กๆได้อิ่มท้องพร้อมกับถูกหลักโภชนาการนี่แหละครับอาหารจานสุขของเราสุขที่ได้กินสุขที่ได้ให้สุขกายสุขใจสุขภาวะทางโภชนาการที่ดีนั่นเองครับ
3: อาหารจานสุขของผมคือผัดผักคะน้าที่คุณยายผมปลูกเพาะเองครับ
4: อาหารจานสุขของหนูคือข้าวผัดฝีมือคุณแม่อร่อยมากๆเลยค่ะ

ันนี้เวลาของรายการอาหารจานสุกหมดลงแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าตอนนี้ผมขอไปลองขับรถไถไถหน้าดินรอปลูกผักก่อนนะครับเป็นไงครับหน่วยก้านพอได้ไหมครับอ่ะไปละครับสวัสดีครับ

การยื่นอุทธรณ์ทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หากคู่กรณีไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นและประสงค์จะยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์สามารถยื่นอุทธรณ์ได้โดยยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองชั้นต้นที่มีคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นผู้ที่ประสงค์จะยื่นอุทธรณ์สามารถเข้าสู่ระบบได้โดยกรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือจะเข้าสู่ระบบผ่านไทยดีก็ได้เช่นกันค่ะโดยเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วคลิกเลือกศาลปกครองชั้นต้นจากนั้นคลิกยื่นคำอุทธรณ์แล้วเลือกอุทธรณ์คำพิพากษาในกรณียื่นอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคลิกยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งแล้วเลือกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งในกรณียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งเช่นคำสั่งไม่รับคำฟ้องเป็นต้นระบบจะให้ผู้ใช้งานคลิกเลือกศาลปกครองที่ต้องการยื่นคำอุทธรณ์กรอกหมายเลขคดีดำและหมายเลขคดีแดงหรือกรอกหมายเลขใดหมายเลขหนึ่งก็ได้เช่นกันจากนั้นคลิกเลือกฐานะของผู้ใช้งานแล้วคลิกปุ่มถัดไปเมื่อเข้าสู่หน้าการยื่นคำอุทธรณ์แล้วให้ผู้ยื่นอุทธรณ์ระบุวันเดือนปีที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งวันที่ศาลอ่านคำพิพากษากรอกรายคำอุทธรณ์หรือหากมีคำอุทธรณ์ที่ได้เตรียมไว้แล้วก็สามารถอัพโหลดไฟล์ได้เลยค่ะโดยเอกสารหลักฐานต่างๆที่จะอัพโหลดจะต้องเป็นไฟล์ในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEGและรูปแบบ Word เท่านั้นและหากเป็นคดีที่มีค่าธรรมเนียมศาลก็คลิกเลือกที่ช่องเป็นคดีมีทุนทรัพย์ซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลและดำเนินการชำระเงินในระบบโดยกรอกจำนวนทุนทรัพย์ที่ต้องการให้ชดใช้ระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมศาลให้โดยอัตโนมัติแต่หากต้องการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลก็คลิกที่เป็นคดีมีทุนทรัพย์แต่ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลการชำระค่าธรรมเนียมศาลให้คลิกเลือกชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลซึ่งอยู่ทางด้านขวามือเพื่อเลือกช่องทางการชำระเงินโดยจะชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-payment หรือขอใบแจ้งการชำระเงินเพื่อนำไปชำระด้วยวิธีการอื่นก็ได้เช่นการชำระด้วยเงินสดเช็ค cashier check ตั๋วแลกเงิน draft หรือชำระด้วยบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือบัตรอื่นใดในลักษณะเดียวกันณที่ทำการศาลปกครองหรือนำใบแจ้งการชำระเงินดังกล่าวไปชำระผ่าน ATM หรือเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยก็ได้เช่นกันค่ะหรือหากคดีที่ยื่นอุทธรณ์เป็นคดีที่ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลให้คลิกเลือกที่ช่องเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลจากนั้นคลิกที่ปุ่มถัดไประบบจะแสดงร่างคำอุทธรณ์ให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหากมีข้อแก้ไขให้คลิกปุ่มก่อนหน้าเพื่อกลับไปแก้ไขแต่หากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มยื่นคำอุทธรณ์แล้วกดยืนยันผู้ใช้งานจะได้รับอีเมลเพื่อยืนยันการยื่นคำอุทธรณ์เท่านี้ก็ถือว่าได้ยื่นคำอุทธรณ์ทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้วค่ะกรณีที่ผู้อุทธรณ์ต้องการแก้ไขคำอุทธรณ์ที่ได้ยื่นไปแล้วก็สามารถทำได้โดยคลิกเลือกยื่นคำอุทธรณ์และเลือกคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำอุทธรณ์จากนั้นกรอกรายละเอียดต่างๆตามขั้นตอนในระบบได้เลยแต่หากเป็นกรณีที่ศาลปกครองส

สูงสุดรับคำอุทธรณ์จากศาลปกครองชั้นต้นและออกหมายเลขคดีดำของศาลปกครองสูงสุดแล้วจะต้องคลิกเลือกที่ศาลปกครองสูงสุดและเลือกยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำอุทธรณ์ตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุดและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปได้เลยค่ะหากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปกครอง1355

0: ครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชา Interprofessional Education หรือ IPE Mahidol Model ภายใต้ยุทธศาสตร์ Transformative Education สร้างการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงเป็นหนึ่งในนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดลโดยเน้นระบบการเรียนการสอนแบบเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวิชาชีพที่มีการบูรณาการทั้งภายในวิชาชีพและระหว่างวิชาชีพทำให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีความรู้ทักษะและความสามารถที่สอดคล้องกับสภาพความต้องการในระบบสาธารณสุขตามสภาพการปัจจุบันและอนาคตซึ่งเป็นไปตามความจำเป็นและความต้องการที่แท้จริงของชุมชนและประชาชนโดยในตอนนี้เป็นตอนสุดท้ายซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาชุมชนของน้องๆ นักศึกษาหลังจากการสำรวจชุมชนผ่านการจัดตลาดนัดสุขภาพซึ่งเป็นการให้ความรู้ด้านสุขภาพกับชุมชนเพื่อให้ชาวบ้านรู้ถึงวิธีป้องกันการเจ็บป่วยและลดภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาพทั้งด้านกายและจิตใจให้แข็งแรง
1: สำหรับโครงการนี้นะคะก็จะเป็นโครงการที่จุดประสงค์ให้นักศึกษาในแต่ละสาขาได้มาศึกษาร่วมกันได้เรียนรู้ร่วมกันแล้วก็ได้ใช้ชีวิตร่วมกันสิ่งใดที่ทำให้เกิดประโยชน์กับชุมชนตรงนั้นเนี่ยต้องเป็นจุดมุ่งหมายที่สำคัญของการศึกษาแบบนี้ด้วยชุมชนก็จะได้ประโยชน์จากโครงการนี้และสิ่งสำคัญคือความต่อเนื่องทำอย่างไรให้โครงการนี้มีความต่อเนื่องเพื่อชุมชนจะได้มีความสัมพันธ์กับนักศึกษาทางมหาวิทยาลัยอย่างยืนนานนะคะ
0: พิธีเปิดตลาดนัดสุขภาพได้รับเกียรติจากคุณสาริกาวรหารรองนายแพทย์สาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีให้โอวาทกับนักศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข
2: นักศึกษาเขาตั้งใจนะคะจัดบูธนะคะตลาดนัดสุขภาพนะคะเป็นจุดเริ่มต้นนะคะก็อยากให้พวกเราเนี่ยเข้ามาดูมาชมแล้วก็มาใช้บริการนะคะนักศึกษาก็จะได้ฝึกงานไปด้วยนะคะนั่นก็ในวันนี้นักศึกษาคงอยู่ทั้งวันนะคะถ้าเกิดพวกเราที่อยู่ในชุมชนนะคะดูรับบริการแล้วกลับไปบ้านก็ไปบอกต่อๆนะคะยังมีเวลาที่จะมาอุดหนุนนักศึกษานะคะนักศึกษาเขาจะได้แบบกลับไปแล้วไปขยายผลนะคะแล้วก็การทำงานปีนี้นะคะเขาก็ประเมินผลด้วยนะคะว่าหลังจากที่นักศึกษาลงมาฝึกงานแบบนี้แล้วเนี่ยได้ประโยชน์อะไรบ้างนะคะก็อาจจะได้มีโครงการครั้งถัดไปนะคะแต่ถ้าเกิดไม่ได้รับความร่วมมือในชุมชนนะคะเราก็ต้องกลับมาประเมินอีกนะคะว่าเรามีส่วนที่ขาดบกพร่องตรงไหนที่จะต้องเติมเต็มนะคะงั้นเราต้องช่วยกันนะคะทั้งชุมชนด้วยแล้วก็นักศึกษานะคะก็อยากให้เกิดความร่วมมือนะคะในชุมชนนะคะให้มันดีค่ะวันนี้อยากมาดูว่าชวนน้องๆมาว่าเวลาที่เราทำงานเนี่ยให้บริการกับชุมชนไปพอทำงานไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราจะถึงทางตันนึกไม่ออกว่าเอ๊ะวันนี้

พรุ่งนี้เนี่ยเราจะคิดงานอะไรให้บริการให้กับประชาชนอีกมันถึงทางตันนะคะพอเด็กจบใหม่มาปุ๊บเราก็อยากจะดูเด็กรุ่นใหม่เขาจะมีแนวคิดใหม่ๆนะคะบวกกับเทคโนโลยีที่เขาอยู่ในยุคของเขานะคะแล้วเขาเนี่ยจะมาพรีเซนต์ตรงเนี้ยได้ยังไงนะคะแล้วเราจะเติมเต็มได้ยังไงก็ขอขอบคุณนะคะนักศึกษาทุกท่านนะคะที่ลงมาในช่วงการฝึกงานนี้นะคะนักศึกษาก็จะได้ไปมากได้ไปน้อยนะคะแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนวันหนึ่งเมื่อวันเวลาผ่านไปนะคะวันเวลาผ่านไปอายุประมาณขนาดพี่เนี่ย น้องก็จะรีคอร์ดระหว่างที่ทำงานไปก็จะรีคอร์ดไปเรื่อยๆนึกถึงสมัยที่ตอนเรียนแล้วได้มาฝึกงานได้มาอยู่ในชุมชนวันนี้อาจจะยังไม่เข้าใจนะว่าทำไมอาจารย์ให้ลงมาที่นี่นะแต่เป็นโอกาสที่ดีมากเลยที่น้องๆได้ลงมาได้มาเรียนรู้การอยู่ร่วมกันแล้วอยู่ในชุมชนแบบนี้นะคะแต่ตอนรุ่นพี่ไม่ได้มีโอกาสอย่างนี้นะพอจบมาแล้วลงทำงานเลยลงมาแบบคนตาบอดอะจะไปยังไงจะทำยังไงนะแต่อย่างเงี้ยคือมาแล้วพอได้เห็นภาพแล้วนะคะก็พอวันที่ไปทำงานเราก็จะนึกถึงนะคะนึกถึงตรงนี้แหละแล้วก็ได้เอาประสบการณ์ตรงนี้ไปต่อยอดหรือว่าคิดในการทำงานถัดไปนะคะ

0: ลาดนัดสุขภาพเป็นการจัดแสดงโครงการที่จะใช้ในการแก้ปัญหาสุขภาพของชุมชนเช่นการบริการทำหมันสัตว์เลี้ยงบริการให้คำปรึกษาและการกายภาพบำบัดการอบรมให้ความรู้ด้านสมุนไพรการตรวจฟันการจัดนิทรรศการทันตกรรมการคัดกรองโรคเบื้องต้นและการให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาด้านสุขภาพอีกด้วย
1: สำหรับซุ้มที่1ที่เป็นซุ้มคัดกรองเบื้องต้นสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังนะคะก็คือเราจะมีกิจกรรมโดยจะมีผู้ป่วยส่วนใหญ่ผู้ป่วยที่เข้ามาในซุ้มนี้ส่วนแรกจะเป็นผู้ป่วยสูงอายุค่ะแล้วเข้ามาเราก็จะทำการวัดน้ำหนักวัดรอบเอวว่ามีโรคอ้วนไหมแล้วก็มีการวัดส่วนสูงแล้วจากนั้นเราก็จะพาเขาไปวัดความดันค่ะแล้วจากนั้นเราก็จะมีการซักประวัติด้วยเพื่อที่จะได้รู้ว่าเขาเนี่ยมีโรคประจำตัวอะไรบ้างจะได้ส่งไปแต่ละจุดให้คำปรึกษาแนะนำค่ะก็จะมีส่วนใหญ่ๆโรคที่เราจะพบกันเยอะก็คือจะเป็นโรคความดันเบาหวานหัวใจที่ผู้ป่วยที่นี่เป็นกันเยอะค่ะแล้วก็จะมีอีกส่วนนึงก็คือจะเป็นส่วนของการตรวจการได้ยินค่ะตรวจการได้ยินจะเป็นแค่การตรวจเบื้องต้นก็คือเราจะตรวจสภาพช่องหูด้านนอกว่าผู้ป่วยมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าแล้วก็ให้คำปรึกษาเบื้องต้นได้ค่ะจากนั้นจะมีส่วนของการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาการพูดอาจจะเป็นเด็กก็ได้ค่ะที่มากับผู้สูงอายุอย่างเช่นจะมีปัญหาพูดล่าช้ากับพูดไม่ชัดค่ะแล้วก็จะมีอาจารย์เขามาตั้งซุ้มเป็นปัญหาเรื่องปรึกษาเสียงแหบด้วยค่ะ
2: จากคุณคัดกรองนะคะหนูขออนุญาตเรียกคุณป้าเนาะค่ะคุณป้าก็มีเรื่องของอ้วนนิดหน่อยไม่เป็นไรเกินมานิดหน่อยก็กินมะม่วงใช่ไหมคะเนี่ยใช่กินมะม่วงใช่ก็กินเยอะนิดหน่อยไม่เป็นไรเนาะอายุ51เนาะไม่เป็นอะไรโอเคค่ะดีแต่ว่าเสี่ยงเป็นเพราะความดันเพราะเรามีพ่อแม่เป็นใช่ไหมคะแล้วก็กินรสอาหารรสเค็มเนาะเสี่ยงเป็นความดันโลหิตสูงนะคะหนูอยากให้ทำสองอย่างก็คือไปหาหมอตรวจสุขภาพประจำปีเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะเป็นเมื่อไหร่ถูกไหมคะเออเราก็ต้องไปหาหมอเพื่อที่ว่าคัดกรองเบาหวานก็คือเจาะปลายนิ้วใช่ไหมคะแล้วก็ความดันโลหิตสูงก็คือวัดความดันถูกไหมคะเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมเรามีครอบครัวเป็นเราก็มีปัจจัยเสี่ยง
0: ซุ้มต่อไปเป็นซุ้มจากคณะกายภาพบำบัดและหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิตจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลที่จะมาให้ความรู้ด้านกายภาพบำบัดและการนวดไทยแบบฤาษีดัดตน

ก็ซุ้มนี้นะครับเป็นซุ้มเกี่ยวกับดูแลผู้สูงอายุนะครับก็จะมีคณะในซุ้มนี้ทั้งหมด3คณะหลักๆนะครับก็จะเป็นพยาบาลนะครับจะทำหน้าที่ในส่วนของซับประวัติผู้ป่วยนะครับแล้วก็ถัดมานะครับเราก็จะส่งต่อให้ส่วนของตรวจร่างกายนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นการทํางานของคณะกายภาพบําบัดในการตรวจร่างกายปัญหาของผู้ป่วยนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะส่งต่อไปยังแพทย์แผนไทยประยุกต์ครับเขาก็จะทําในส่วนของ

0: วันนี้อย่างวันนี้นะครับก็จะทำในการยืดกล้ามเนื้อแบบฤาษีเสือกตนครับกายภาพบำบัดเนี่ยเรามองว่าเป็นการฟื้นฟูและการป้องกันนะครับเราไม่ได้ทำแค่แบบว่าฟื้นฟูผู้ป่วยหลังผ่าตัดอย่างเดียวแต่ว่าเราทำในส่วนของการป้องกันการบาดเจ็บต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นแล้วผมคิดว่ามันค่อนข้างมีความสำคัญเพราะว่าในการที่เราจะบาดเจ็บหรือว่าการที่เราได้รับอุบัติเหตุอะไรเงี้ยบางทีเขาแบบว่าลืมไปว่าเขาต้องมาทำกายภาพบำบัดแล้วมันจะทำให้ถ้าเขายิ่งมาเขามาช้าจะทำให้การที่เขาฟื้นตัวกลับมาเป็นปกติเนี่ยช้าลงกายภาพบำบัดจะให้คำแนะนำให้คำปรึกษาในส่วนของตรงนี้เป็นการแก้ไขจากต้นเหตุนะครับก็อยากให้ทุกคนมองเห็นกายภาพบำบัดวิชาชีพนี้มากขึ้นเพิ่มมากขึ้นครับผมวันนี้เป็นอะไรมาครับ
1: ก็มาตรวจโรคทั่วไปอย่างนี้จ
0: ้
1: ะ
0: อ๋อเห็นในนี้บอกว่าเป็นปวดเข่าใช่ไหมครับ
1: ปวดเข่า
0: อาการเป็นยังไงบ้างครับปวดเข่า
1: ก็มันจะบวมแล้วก็ปวด
0: เดี๋ยวผมขอดูเข่าหน่อยนะครับขออนุญาตเปิดเข่าเป็น2ข้างเลยมั้ยครับ
1: 2ข้างค่ะ
0: เป็น2ข้างเลยนะครับเดี๋ยวลองคุณป้านะครับลองยกขาขึ้นมายกได้สุดหรือยังครับ
1: ได้แค่นี้
0: สุดแค่นี
1: ้
0: ปวดมั้ยครับตอนนี
1: ้มันก็ตึงอ่ะนะมันจะปั๊บเ
0: งี้ยโอเคครับลองครับเดี๋ยวผมลองตรวจดูนะครับป้าปั๊บพิงตามสบายเลยเนาะปวดไหมครับตอนนี
1: ้ก็ตึงอ่ะ
0: ตึง
1: ถ้ายกสูงไปยกมือเดี๋ยวจะพอจะเว้นเยอะเดี๋ยวป้าจะบอก
0: โอเคมันตึงไปทั้งตัวเลยไหม
1: มันแค่ตรงนี้อ่ะ
0: ตึงข้างหลังไป
1: โคตรตัดข้อนั้นเนี่ย
0: ปวดไหมครับป้า
1: เจ็บมันเนี่ย
0: เจ็บเลยใช่ไหมครับเจ็บไหม
1: ไม่เจ็บเท่าไหร่แต่เมื่อกี้มันไปโดนตรงไหนมันเจ็บป้าเนี่ยตรงนั้น
0: ตรงนี้เจ็บเลยใช่ไหมครับโอเคตรวจอีกครั้งเนาะ
1: จ้ะ
0: ป้าปล่อยตามสบายนะครับ
1: จ้ะครั้งนี้มันก็ไม่แป๊บเหมือนครั้งนี้หรอกแต่มันเหยียดไม่ออก
0: แล้วก็เจ็บอยู่นี่เจ็บไหมครับ
1: ไม่เจ็บ
0: อันนี้เจ็บไหมครับ
1: ไม่เจ็บมันเลยเจ็บเลยมั้ง
0: นี่เจ็บไหม
1: ไม่เจ็บ
0: ไม่เจ็บใช่ไหมครับเฮ้ยโอเคครับ
1: ตอนนี้ว่ามันงอไม่ได้มันเป็นนานนี่เป็น10กว่าปีแล้วนะ
0: ปกติข้อเข่าเราจะเป็นอย่างงี้ใช่มั้ยครับ
1: ค่ะ
0: พอเป็นอย่างงี้เสร็จปั๊บเวลาเราอายุมากขึ้นอย่างเงี้ยครับกล้ามเนื้อมันก็จะความแข็งแรงมันจะลดลงเนาะมันก็จะทําให้ข้อเข่าเนี่ยมันเข้ามาชิดติดกันแบบนี้นะครับแล้วเวลาป้าเดินอย่างเงี้ยครับมันก็จะสีกันมันจะทําให้กระดูกมันถลอกแล้วก็เป็นข้อเข่าเสื่อมแล้วมันจะทําให้ปวดนะครับก็ของผมเนี่ยกายภาพบําบัดนะครับก็คิดว่าจะเป็นการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบอกรอบเข่านะครับมันจะทําให้กล้ามเนื้อกระชับแล้วก็จะทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยมีแรงพยุงข้อเข่าขึ้นมามากขึ้นแล้วจะทําให้เวลาป้าเดินอย่างเงี้ยกระดูกมันจะสีกันน้อยลงก็จะลดอาการปวดได้นะครับก็จะเป็นการให้การออกกําลังกายนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะให้ป้าออกกําลังกาย3ท่านะครับโอเคเดี๋ยวเป็นท่าแรกนะครับป้าเดี๋ยวให้ป้ายกขาขึ้นมาอ่ะแล้วทำค้างไว้10วินาทีนับไปด้วยนะครับพยายามอย่ากั้นหายใจเนาะเราลองทำดูครับอ่ะ3 4 5
1: 6 7 8 9 10
0: แล้วก็ลงสลับข้างข้างนี้ด้วย
1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0: โอเคนะครับท่านี้ก็จะช่วยทำให้กล้ามเนื้อนี้แข็งแรงมากขึ้นมันก็จะช่วยพยุงข้อเข่าขึ้นมานะครับแต่อีกท่าหนึ่งนะครับก็จะเป็นท่านี้นะครับให้คุณป้าหาขวดน้ำหรือว่าปากกาหรือว่าอะไรก็ได้ผ้าก็ได้นะครับหนีบไว้พยายามหนีบไว้อย่างนี้หนีบไว้อ่ะอย่าให้มันหล่นพยายามหนีบไว้แล้วป้าก็พิงตามสบายเลยแล้วแบบพยายามยกขาขึ้นนิดนึงนิดเดียวเอาเท่าที่ทำได้นะครับแต่ว่าพยายามหนีบอันนี้ไว้อย่าให้มันหล่นแล้วก็นับ1ถึง10
1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0: แล้วก็ลงก็ทำแบบนี้อันนี้เป็นท่าที่2นะครับท่าสุดท้ายนะครับเวลาป้านอนอะไรอย่างเงี้ยครับก็ป้าจะเหยียดขาตรงใช่ไหมครับเวลานอนกับเตียงกับพื้นอะไรอย่างเงี้ยป้าพยายามกดเข่ามาที่มือผมกดเข่ามาที่มือผมกดขาลงมาที่มือเอาเท่าที่ได้แม่เอาเกงกล้ามเนื้อเองโอเคทำอย่างนี้ทำค้างไว้10นับ1ถึง10เหมือนกัน1
1: 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0: แล้วก็ผ่อน อันนี้เป็น3ท่านะครับที่ผมให้ไปก็จะทำให้กล้ามเนื้อเ

0: ข้อเข่าแข็งแรงมากขึ้นนะครับก็จะช่วยทำให้ลดอาการปวดแล้วก็จะเป็นการลดการใช้ยาเวลาแก้เวลาป้าปวดป้าจะกินยาใช่ไหมครับ
1: จ้ะ
0: เดี๋ยวผมจะวาดเอาไว้ท่าแรกนะครับเป็นท่าที่ผมให้ป้าทำที่ยกขาขึ้นมาแล้วก็ค้างไว้ยกค้างไว้10วินาทีนะครับอันนี้เป็นท่าที่2ก็คือให้ป้าหนีบขวดน้ำไว้ตรงนี้ระหว่างขาเนี่ยนะครับและพยายามอย่าให้มันให้ขวดน้ำหล่นนะครับแล้วก็ยกค้างไว้10วินาทีนะครับท่าสุดท้ายเมื่อกี้ก็คือเป็นท่าที่ให้ผมให้ป้ากดเข่าชิดกับพื้นให้ไม่ได้มากที่สุดนะครับก็แล้วก็ค้างไว้10วิค้างไว้10วินาทีเหมือนกันอันนี้ก็จะช่วยทำให้กล้ามเนื้อตรงนี้กล้ามเนื้อรอบเข่าแข็งแรงมากขึ้นมันก็จะช่วยพยุงข้อเข่าเนาะนะครับก็เดี๋ยวให้ป้านะครับทำเช้าเย็นครั้งละ10ก็คือ10 10 10ทำตอนเช้าถ้าป้าตื่นมาเช้าป้าก็ทำบางวันทำท่าไหนก่อนก็ได้ครับแล้วแต่สะดวกเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือพยายามอย่ากั้นหายใจนะครับเพราะป้าเป็นโรคหัวใจด้วยเนาะถ้ากั้นหายใจมันจะทำให้เหนื่อยง่ายแล้วก็ทำให้หน้ามืดเลือดไปไหลเวียนทั่วร่างกายไม่ทันนะครับเดี๋ยวป้าลองทำดูนะครับประมาณ 2-3 นาทีจะเริ่มเห็นผลป้าจะเริ่มปวดเข่าน้อยลงแล้วก็จะเริ่มกินยาน้อยลงนะครับก็ในฐานะที่ผมเป็นนักศึกษาคณะกายภาพบำบัดนะครับก็หลังจากที่ได้ทำการตรวจร่างกายชาวบ้านอะไรมาพอสมควรนะครับก็พบว่าชาวบ้านที่นี่เขาประกอบอาชีพทำไร่ส่วนมากนะครับแล้วก็รับจ้างเขาก็จะมีปัญหาในเรื่องปวดหลังแต่ถ้าคนผู้สูงอายุ 60-70 อย่างเงี้ยครับเขาจะมีอาการข้อเข่าเสื่อมอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นโรคที่เกิดขึ้นได้ในคนวัยนี้นะครับ 70-80ก็สำหรับคำแนะนำที่ผมให้ไปนะครับก็จะเป็นการออกกำลังกายด้วยตัวเองที่บ้านนะครับก็จะเป็นท่าง่ายๆครับเป็นการเสริมสร้างกล้ามเนื้อเพิ่มความแข็งแรงอะไรเงี้ยนะครับทางกายภาพบำบัดแล้วก็ในผู้สูงอายุเนี่ยเขาถ้าให้ท่าเขาไปเนี่ยเขาก็จะลืมง่ายใช่ไหมครับผมก็วาดเป็นตัวหนังสือง่ายๆให้เขาเข้าใจได้อะไรครับก็ให้เขาทำที่บ้านได้ง่าย
1: ๆเป็นตะหัวเข้าเนี่ยหกล้มพูดตรงๆเลยว่าเมื่อก่อนทำนาที่อ่างทองนะหาบข้าวบนคณาแล้วเราตกคณาก็เป็นนิดหน่อยก็ไม่สนใจอายุตอนนั้นยังน้อยอยู่พอแก้ตัวก็คือคนนำงานหนักคือหนักตั้งแต่เกิดแล้วมาทำไร่นี่ก็หนักอีกก็เป็นอย่างนี้เนี่ยลูกหลายคนขอบคุณที่น้องๆได้มาช่วยที่นี่เพราะคนที่นี่ก็คนแก่เยอะก็ไม่ต้องไปโรงพยาบาลก็สะดวกทุกอย่างที่มานี่ก็ได้หมดช่วงเวลาไม่นานก็ ไปโรงพยาบาลก็ต้องไปหลายจุดบางวันก็ไม่จบเลยใช่ไหมเราต้องไปตรงนั้นมานี่ก็ดีเลยน้องมานี่ก็ดี
0: ก็วันนี้ก็รู้สึกดีว่าแบบเหมือนตัวเองมีประโยชน์ แบบได้ทำอะไรได้เห็นกันแล้วก็ได้เห็นการทำงานของเพื่อนด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ได้เห็นชาวบ้านบางครั้งเวลาเราอธิบายบางอย่างให้กับชาวบ้านรู้เนี่ยบางทีเขาไม่ค่อยเข้าใจแต่ว่าเหมือนอย่างน้อยเขาได้รับรู้เพราะแบบเวลาเขาไปโรงพยาบาลอะไรเงี้ยครับเขาก็จะไม่มีใครมาอธิบายอะไรแบบนี้ให้เขาแต่ว่าพอเขารับรู้เหมือนแบบเขาเพิ่งรู้ว่าเขาเพิ่งเข้าใจว่าตัวเองเป็นอะไรอย่างแท้จริงนะครับเพราะส่วนมากถ้าเขาปวดหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะกินยาอย่างเดียวแต่พอเราอธิบายไปอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าเขาจะอาจจะไม่เข้าใจทั้งหมดแต่ว่าอย่างน้อยเขาจะได้รู้ว่าความจริงมันคืออะไรปัญหาที่แท้จริงมันคืออะไรเราก็รู้สึกดีอะครับที่ได้แบบอธิบายได้ทำให้ใครคนหนึ่งเข้าใจตัวเองมากขึ้นนั่นเองครับ
2: ค่ะก็ตลอด10วันที่ได้มาร่วมโครงการ IPE คือหนูก็ไม่เคยไปค่ายอาสาที่นานขนาดนี้มาก่อนนะคะก็รู้สึกดีใจมากแล้วก็ตอนที่แบบเขาพาไปลงชุมชนใช่ไหมคะก็คือมันเหมือนเวลาเราเรียนที่มหาลัยอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นแค่ทฤษฎีหรือว่าจะเจอผู้ป่วยที่เดินเข้ามาหาเราเองโดยที่เราไม่รู้ว่าถ้าเราไปตามบ้านหรือว่าไปออกชุมชนอย่างเงี้ยผู้ป่วยหรือว่าสภาพผู้ป่วยแต่ละคนก็อาจจะต่างกันกับที่เขามาโรงพยาบาลอยู่แล้วค่ะก็แบบได้เห็นเยอะแล้วก็แบบตามชุมชนที่เป็นชนบทอย่างนี้คือเขาค่อนข้างที่จะอัธยาศัยดีแล้วก็ให้ความร่วมมือดีอะค่ะก็ทำให้แบบได้เรียนรู้อะไรต่างๆเยอะมากเลยก็รู้สึกดีใจมากค่ะ
3: โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชามีเป้าหมายโครงการเพื่อสร้างและพัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมตลอดจนระบบการศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาชีพสุขภาพให้สอดคล้องกับความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนและระบบสาธารณสุขของประเทศรวมทั้งพลวัตของปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันและอนาคต
4: กรณีที่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลมีโครง

การ IPE นะครับที่ผ่านนักศึกษามานะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เป็นนวัตกรรมที่น่าสนับสนุนนะครับเหตุผลง่ายๆผมคิดว่าการที่นักศึกษามาในพื้นที่นี้นะครับมันก็ได้สัมผัสความจริงนะฮะของการดู

0: ภาพนะครับแล้วก็ประชาชนเนี่ยนะได้ดำเนินการจัดการแก้ปัญหากันอย่างไรมีความจำเป็นเพราะว่าวิชาชีพต่างๆนั้นเนี่ยถ้าอยู่กันคนละมุมนะครับอยู่คนละส่วนกันเนี่ยมันก็ดูได้เฉพาะวิชาชีพเช่นหมอจะสั่งยารักษาโรคแต่เวลามาอยู่ตรงนี้เนี่ยความเป็นชุมชนเป็นชาวบ้านเนี่ยมันไม่สามารถจะแยกว่าอันนี้เป็นของวิชาชีพนั้นวิชาชีพนี้โดยที่สำคัญก็คือการมองและการเข้าใจปัญหานี่มันเชื่อมโยงกันหมดระหว่างเรื่องของการดำรงชีวิตวิถีชีวิตของคนนะครับปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคภัยแค่เจ็บตลอดจนแบบแผนการรักษาตัวเองหรือการดูแลตัวเองมันเชื่อมโยงกันหมดนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่นักศึกษาจำเป็นที่จะต้องมาได้เห็นและสัมผัสพื้นที่ครับ
1: ซุ้มต่อไปชาวบ้านจะได้รับความรู้จากคณะเวชศาสตร์เขตร้อนเกี่ยวกับโรคพยาธิได้แก่อันตรายที่เกิดจากโรคพยาธิวิธีการป้องกันโรคพยาธิโดยมีการจัดแสดงตัวอย่างพยาธิชนิดต่างๆให้ชาวบ้านได้รับชม
2: ตัวอ่อนของพยาธิเนี่ยตามพื้นดินหลังจากที่ชาวบ้านหรือคนไข้ที่มีตัวแก่เนี่ยไปถ่ายไว้ตัวไข่มันก็จะพัฒนากลายเป็นตัวอ่อนตัวอ่อนมันจะไปเจอตัวโตอยู่ในดินเป็นตัวอ่อนระยะติดต่อถ้าเกิดชาวบ้านเดินเท้าเปล่านะครับอย่างเช่นเราออกไร่ออกนาไปทำไร่ทำนาอะไรต่างๆเนี่ยเราไม่ใส่รองเท้าตัวอ่อนพยาธิเนี่ยมันแข็งแรงมากเลยมันใช้ผิวหนังเข้าไปได้เลยฮะใช้เข้าผิวหนังเข้าสู่กระแสโลหิตกระแสน้ำเหลืองนะฮะไปหัวใจไปปอดแล้วก็ถูกกลืนกลับเข้ามาเป็นตัวเต็มวัยในร่างกายได้อีกนะครับอันนี้ก็ทำให้คนไข้เนี่ยเป็นโรคได้ง่ายในชุมชนของเราเราเคยมาตรวจอุจจาระให้ชาวบ้านที่พื้นที่นี้เหมือนกันเราเคยเจอพยาธินี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับพยาธิปาก
3: เดี๋ยวต้องไปที่ลูกหลาน
2: อ
3: ่ะ
2: ใช่เด็กอ่ะเด็กๆจะเป็นเยอะเพราะเด็กๆเวลาเล่นบอลใช่ไหมเตะบอลเตะอะไรพวกนี้เขาจะไม่ได้ใส่
3: แล้วหลานจะชอบเตะบอลเลย
2: ครับ
3: แล้วต้องไปหลานเนี่ยหลาน
2: ไปบอกให้ใส่รองเท้าเวลาเดินย่ำดินย่ำโคลนเงี้ยให้ใส่รองเท้านะครับเล่นดินเล่นโคลนเงี้ยเด็กๆให้ใส่รองเท้ารวมทั้งคุณป้าสามีด้วยเวลาออกไปทำไร่มันไร่อะไรพวกนี้ก็ใส่รองเท้าซะ
3: แต่ฉันสบายเลยอ่ะ
2: ดีครับ
1: นอกจากนั้นคณะเภสัชศาสตร์ได้มาให้ความรู้เรื่องการใช้ยาอย่างถูกต้องและปลอดภัยเช่นโทษของการกินยาชุดการกินยาก่อนอาหารการกินยาหลังอาหารการกินยาก่อนนอนและวิธีการเก็บรักษายาที่ถูกต้องและเหมาะสม
4: คนที่ไปหาหมอในทางอนามัยเป็นหลักใช่ไหมครับ
5: ใช่
4: ก็ยาชุดเนี่ยจะให้ความรู้เป็นพื้นฐานแล้วกันนะครับว่ายาชุดเนี่ยมันเป็นยังไงคุณพี่เคยเห็นยาที่แบบใส่ซองแล้วแบบมียาหลายตัวอยู่
5: เคย
4: เขาเรียกว่ายาชุดนะครับก็คือยาเนี่ยมันจะอันตรายในระดับหนึ่งเพราะว่าเหมือนแบบเขาใส่ยาแรงๆมาให้เรารู้สึกว่ากินแล้วหายกินแล้วดีสเตียรอยเนี่ยเมื่อใช้นานๆจะเกิดอาการเนี่ยติดเชื้อง่ายหน้าบวมคุณพี่ลองสังเกตดูถ้าแบบคนใช้สเตียรอยเนี่ยหน้าจะบวมหลังจะมีหนองออกมาเหมือนไขมันไปสะสมอยู่นะครับแล้วก็ติดเชื้ออาจจะติดเชื้อง่ายกับเพราะอาหารทะลุง่ายนะครับแล้วก็ยาแก้อักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยเนี่ยใช้นานๆก็จะมีอาการที่เป็นโรคไตหรือว่าทำให้ไตวายได้อันนี้ให้เป็นความรู้ไว้เผื่อมีคนใช้อยู่ก็ไปแนะนำเขาได้อันนี้ก็จะเป็นวิธีการกินยาที่ถูกต้องนะครับก็อย่างที่รู้กันก็จะมียาก่อนอาหารยาหลังอาหารแล้วก็ยาก่อนนอนที่เราใช้เป็นประจำยาก่อนอาหารเนี่ยควรแนะนำให้กินก่อนอาหารประมาณ30นาทีแล้วค่อยกินอาหารนะครับส่วนยาหลังอาหารเนี่ยกินอาหารแล้วก็ทิ้งเว้นระยะไว้สัก30นาทีหรือ1ชั่วโมงเนี่ยเราค่อยกินยาจะได้ผลได้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเรากินอาหารไปแบบกินยาทันทีแล้วกินอาหารเนี่ยยาเหมือนไปกับอาหารมันจะรบกวนกันทำให้ดูดซึมยาไม่ค่อยดีส่วนยาก่อนนอนเนี่ยในกรณีนี้หมายถึงเนี่ยยาก่อนนอนคือเมื่อเราต้องการนอนหลับระยะยาวไม่ใช่แบบนอนกลางวันอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับก็คือเฉพาะก่อนนอนที่จะนอนหลับระยะยาวก็คือควรกินก่อนเข้านอนทันทีนะครับนอกจากนี้ก็ยังมียาหลังอาหารทันทีแล้วก็ยาก่อนอาหารทันทีอันนี้ยาเป็นยาพิเศษหน่อยก็คือกินพร้อมอาหารได้เลยเหมือนยาเช่นยาครอบแก้ปวดอย่างเงี้ยยามันจะกัดกับคอครับมันต้องมีเหมือนมีอาหารไปรองรับมันอยู่ครับก็เลยต้องกินหลังอาหารทันทีนะครับส่วนวิธีการเก็บรักษานะครับก็ส่วนใหญ่นะครับยาทั่วไปเนี่ยก็ปิดฝาให้สนิทเก็บให้พ้นแสงแดดแล้วก็เก็บที่ไม่อับชื้นนะครับเก็บในอุณหภูมิห้องด้วยอย่าให้ร้อนเกินไปถ้าร้อนเกินไปยาอาจจะหลอมได้เลยครับส่วนยาหยอดตาเนี่ยจะเจอบ่อย เมื่อใช้แล้วเราจะมาเก็บไว้เพราะว่ามันยังไม่

0: เก็บไว้นานโดยทั่วไปเนี่ยหลังเปิดใช้แล้วควรไม่เกิน1เดือนถ้าเกิน1เดือนแล้วต้องทิ้งแล้ว
1: ซุ้มต่อไปเป็นซุ้มจากคณะทันตแพทยศาสตร์โดยมีการตรวจสุขภาพช่องปากเบื้องต้นการจัดทำบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพปากและฟันและมีการแปรงฟันที่ถูกต้องให้กับชาวบ้านอีกด้วย
2: ที่แปรงคือต้องจับไปจับแรงเนี้ยวางแล้วก็เอาขนด้านเนี้ยครับด้านที่อยู่ใกล้กว่าวางลงไปอย่างนี้แล้วก็เอียงกดให้มีความรู้สึกว่ามันเข้าไปที่ร่องฟันนะครับแล้วก็กดเข้าไปเอียงประมาณ45องศานะครับแล้วก็ค่อยๆขยับประมาณเหมือนกับว่าเออนิดๆนะครับไม่ต้องเยอะประมาณ1ซี่ฟันกำลังดีแล้วก็ถูไปประมาณ15ครั้งนะครับถูแบบสั้นๆอย่างนี้เลยเสร็จปั๊บให้เราปัดลง2ที1 2คือเหมือนกับว่าตรงเนี้ยเราเคลียร์พวกคราบที่ฟันออกมาจากใต้ร่องเหงือกครับเสร็จแล้วเราก็ปัดมันออกให้มันหลุดออกไปครับเสร็จแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนอย่างเงี้ยครับไปเรื่อยๆจนทั่วทั้งปากอันนี้คือด้านหน้าใช่มั้ยเหมือนกันด้านล่างก็เหมือนกันหมดเรียบร้อยเสร็จปั๊บเราก็เข้าไปอยู่ที่ด้านในที่ด้านในนะครับถ้าเกิดว่าเป็นฟันพวกฟันข้างหลังเนี่ยใช้วิธีเดียวกันครับก็คือวางแล้วก็เอียงให้ได้45องศาแล้วก็ปัดถูสั้นๆนะครับ15ครั้ง5ครั้งเสร็จปั๊บปัดออก2ครั้งให้ที่ฟันต่อไปเหมือนกันครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นฟันหน้าบนกับหน้าล่างเนี่ยเราใช้วิธีอื่นก็คือเราเข้าไปแปรงอีกมันคงไม่สะดวกใช่มั้ยเราใช้วิธีการแปรงเข้าไปธรรมดาอย่างนี้เลยนะครับครับชั้นล่างก็เหมือนกันไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็สุดอันสุดท้ายนะครับที่คนส่วนมากมักจะลืมก็คือตรงส่วนฟันซี่สุดท้ายครับตรงประมาณส่วนแถวๆนี้ครับก็แล้วแต่ว่าจะเข้าไปปัดยังไงที่สำคัญก็คือแปรงต้องแบบนุ่มหน่อยนึงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดแปรงแข็งมากๆเนี่ยพอเข้าไปโดนร่องเหงือกหรือว่าตรงช่องว่างระหว่างฟันเนี่ยครับมันทำให้เกิดการแบบบาดเจ็บแล้วก็อาจจะเสียชีวิต
3: ครับผมก็วันนี้นะครับทางคณะทันตแพทยศาสตร์มหาลัยมหิดลก็จะมาทำการตรวจโรคให้กับคนในชุมชนนี้นะครับก็โดยผมไล่ตั้งแต่เดินเข้าไปก่อนเลยแล้วกันพอเดินเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะมีการรอคิวก่อนใช่ไหมครับตอนที่รอคิวเนี่ยก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็ได้มีการทำสิ่งที่ว่า OSI ก็คือเหมือนกับว่าเป็นการสอนเขาว่าเขาควรดูแลสุขภาพช่องปากยังไงให้แบบดีแล้วก็ไม่เกิดโรคต่างๆที่จะตามมาครับแล้วนอกจากนั้นตรงป้ายเนี่ยก็จะมีป้ายบอกเกี่ยวกับวิธีการเหมือนกับว่าเลือกวัสดุอุดฟันการเลือกฟันปลอมหรือว่าการฝังรากเทียมอะไรอย่างนี้ด้วยครับผมเสร็จแล้วพอเข้ามาโซนหลังคือโซนที่เหมือนกับว่าเป็นการตรวจสุขภาพช่องปากเบื้องต้นโดยอันนี้มีทันตแพทย์นักศึกษาทันตแพทย์จากชั้นปี6มาทำการตรวจให้ครับก็จะเป็นการตรวจว่าสุขภาพช่องปากของเราเป็นยังไงบ้างมีฟันผุไหมมีโรคปริทันก็คือโรคเหงือกร่นลงไปยังไงหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดว่ามีปัญหาพวกนี้เราก็จะเขียนเหมือนกับว่าจะมีรุ่นน้องมาจดบันทึกไว้ในใบบัตรสุขภาพครับแล้วก็ส่งให้ทางสถานีอนามัยหรือว่าโรงพยาบาลรักษาต่อไปครับในชุมชนนี้ครับพอจะเป็นโรคที่เรียกว่าโรคปริทันเยอะปริทันก็คือเป็นโรคที่เหมือนกับว่าเหงือกร่นไปเรื่อยๆปั๊บพอถึงจุดนึงเนี่ยกระดูกตรงที่อยู่ที่ฟันมันปักอยู่เลยครับมันจะค่อยร่นตามลงไปด้วยซึ่งส่งผลให้ฟันอาจจะหลุดออกมาได้ซึ่งที่ปัญหานี้เกิดขึ้นนะครับเป็นเพราะว่าที่สถานีอนามัยเขาครับมีแพทย์อยู่3คนแต่ว่าไม่มีทันตแพทย์อยู่เลยก็เลยเข้าถึงการขูดหินปูนได้ยากพอเข้าสู่การขูดหินปูนได้ยากเนี่ยมันก็จะเป็นผลทำให้พวกเศษอาหารอะไรสามารถไปติดอยู่ตรงร่องเหงือกได้ง่ายครับแล้วมันก็ทำให้เกิดโรคที่เรียกว่าโรคปริทันขึ้นคือมันเหมือนกับว่าทำให้เหงือกอักเสบครับแล้วก็สารอักเสบก็จะไปค่อยๆกัดกระดูกลงไปก็รู้สึกดีครับที่ว่าได้มาเห็นบรรยากาศที่แตกต่างจากในเมืองไปเพราะอยู่ในคณะก็ได้เห็นแบบโรคคล้ายๆโรคแบบนึงอันนี้ก็ได้เห็นโรคอีกแบบนึงแล้วก็ได้เข้าใจว่ายังมีแบบผู้ที่ขาดโอกาสในการได้รับการรักษาทางทันตกรรมที่แบบถูกสุขลักษณะแล้วก็ได้มาตรฐานอะไรอย่างเงี้ยครับ
4: ขึ้นต้นมาเป็นชีวิตคนนะครับมันก็ต้องมีการเจ็บป่วยต้องมีการล้มหายตายจากนะครับปัญหาอยู่ที่ว่าถ้าเราเข้าใจมันเนี่ยนะครับเราจะเรียกว่าดำรงรักษาสภาพของความสุขและการมีชีวิตที่ดีนะครับนะแน่นอนครับเรื่องของการเจ็บป่วยเนี่ยก็มันก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าถ้าถามเป็นชนิดของโรคเนี่ยความสำคัญก็คงเป็นโรคเรื้อรังนะครับเป็นโรคที่เรียกว่าอยู่กับวิถีชีวิตอยู่กับผู้คนเบาหวานความดันโรคมะเร็งหัวใจนะครับนอกจากนั้นก็คงเป็นโรคติดต่อทั่วไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่าการที่จะทำให้ปัญหาเหล่านี้เนี่ยนะครับหมดไปคงจะต้องทำความเข้าใจนะครับว่าสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับชีวิตของประชาชนกันอย่างไรนะครับ
1: หมายโครงการในระยะยาวของโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาคือเพื่อการศึกษาและการวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและระบบบริการสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อช่วยพัฒนาสังคมและคุณภาพ

0: ชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้น
1: ที่มาของการจัดขึ้นเป็นที่เรียกว่าตลาดนัดสุขภาพอันนี้เป็นกิจกรรมสำหรับชาวบ้านเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมนะคะได้มีความเชื่อมความสัมพันธ์กันระหว่างนักศึกษาและชาวบ้านโดยการที่นักศึกษาก็จะให้ความรู้ในด้านต่างๆให้กับชาวบ้านชาวบ้านก็มารับบริการทางด้านสุขภาพก็จะมีการตรวจสุขภาพนะคะก็จะตรวจหูนะคะแล้วก็ทางด้านสุขภาพทั่วไปก็จะมีคำแนะนำในเรื่องโรคอ้วนโรคความดันโรคเบาหวานนะคะทางคณะเวชศาสตร์เขตร้อนก็ได้มาอธิบายในเรื่องของตัวชื่อโรคต่างๆมีทางกายภาพก็ได้มาสอนวิธีกายภาพในโรคต่างๆโรคปวดเมื่อยโรคอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในส่วนของทางทันตกรรมนะคะก็มาตรวจช่องฟันทางเภสัชก็ได้มาลงในเรื่องของสมุนไพรมาจัดอบรมเลยนะคะจัดอบรมเป็นคอร์สเลยนะคะในเรื่องของสมุนไพรที่จะทำเป็นยาต่างๆหรือว่าเมฟแม้กระทั่งเป็นสารประคบที่จะมาใช้ประคบนะคะในส่วนของแพทย์แผนไทยก็เข้ามาดูแลในเรื่องของการรักษาการดูแลทางด้านร่างกายของชุมชนนี้ค่ะของคนในชุมชนนี
2: ้ก็วันนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาสาธิตการห่อรูปประคบเนาะนะครับรูปประคบนี้ก็จะไว้ใช้ในเรื่องของในการแก้ปวดเมื่อยต่างๆนะครับพี่เบี้ยป้าก็มีสมุนไพรในนี้แล้วเนาะอันนี้สมมุติเป็นยาเนาะก็เอาวางไว้ตรงนี้นะครับเราจับสี่มุมครับผมจับสี่มุมเข้ามาหากันเนาะอย่างนี้นะครับเอาให้เท่ากันเนาะแล้วก็เอาให้มันอยู่ตรงเอาให้ตัวยามันอยู่ตรงกลางนะครับอยู่ตรงกลางยางจากนั้นนะครับจับครับผม
3: จับเลย
2: จับจับขึ้นมาเลยครับ
3: วันนี้มันจะลูกเล็กหน่อยนะคะปกติมันจะเต็มไม้เต็มมือลูกเล็กหน่อย
2: จัดให้มันอยู่ตรงกลางเนาะจัดให้มันอยู่ตรงกลางนะครับให้มันจัดให้มันเป็นกลมๆเนาะกลมยางกลมแล้วนะก็จากนั้น
3: ทุกคนมีเชือกนะคะ
2: มีเชือกนะคะ
3: ครับครึ่ง
2: จากนั้นนะครับเอาทบเชือกค่ะเป็นทบอย่างนี้เนาะนะครับทบกันเท่าหากันนะจากนั้นนะครับก็เอามาพันเลยครับ
4: แล้วก็สอด
2: เราเข้าไปครับแล้วก็ดึงให้มันตึงๆดึงให้มันตึงๆนะครับได้ยังตึงยังฮะจากนั้นเราจะมาทำการเก็บชายผ้ากันนะครับก็เอาขึ้นมานะเก็บแบบสามเหลี่ยมขึ้นมาเลยครับแล้วมันก็จะมีด้านที่มันใหญ่แล้วก็เล็กอะครับเลือกให้ดีๆจากนั้นนะครับก็เราจะพับจากบนนะครับลงมาเนาะ1ชั้นก็พับลงมาครึ่งนึงเลยนะครับก็พับให้มันเกินลงมานิดนึงนะครับเวลาประคบเนี่ยมันจะได้ไม่คอนเนาะพับมาครึ่งนึงเนาะพับมา2ครึ่งเนาะแล้วก็ให้มันเกินลงมานิดนึงเนาะอย่างนี้นะครับจากนั้นเราก็จะทำการเก็บ2ฝั่งนะครับก็เราจะมีเก็บ2อย่างเนาะก็คือจะเก็บทำการม้วนปกตินะครับพลิกกับอีกฝั่งหนึ่งก่อนนะครับไอ้ด้านนี้ที่มันเกิดใช่ป่ะพลิกกับอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ทำการม้วนนะครับม้วนนะครับก็จะมี2แบบเนาะก็คือจะเป็นม้วนแบบจะเป็นม้วนมาทั้งอันเลยหรือว่าจะเป็นม้วน2แบบเอามาเข้าหากันนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะสอนเอาให้มันเข้ามาหากันจะง่ายกว่าเนาะนะครับได้เลยครับสวยมากจากนั้นนะเห็นเชือก2อันเปล่าเห็นเชือก2อันเปล่าเราจะทําการแบบไขว้อ่ะม้วนขึ้นไปเลยครับม้วนขึ้นไปเลยฮะใช่จากนั้นก็ม้วนลงมาเนาะไอ้ตรงเชือกที่เหลือเนี่ยเราจะเก็บหรือว่าเราจะตัดเข้าไปก็ได้นะครับได้แล้วเนาะก็อย่างที่บอกไปก็ไปเอาไปนึ่งเนาะหรือว่าแบบจะไปพรมน้ําหรือว่าไปนึ่งในหม้อปกติก็ได้นะครับจากนั้นเนี่ยพอเราจะใช้รูปประคบเนี่ยก็มีผ้าเอาผ้ามาชุบน้ำก่อนเนาะแล้วก็บิดให้หมาดนะครับแล้วก็มาทำการห่อรูปประคบห่ออีกชั้นหนึ่งสมเป็นผ้าเนาะห่อรูปประคบอีกชั้นหนึ่งเพื่ออะไรเพื่อว่าเวลารูปประคบมันร้อนเกินไปเนี่ยเราสามารถที่จะมีผ้าอีกชั้นหนึ่งที่สามารถรองได้จากนั้นเรามาทดสอบก่อนใช้เรามาทดสอบก่อนว่ามันร้อนเกินไปหรือเปล่าโดยทดสอบที่อะไรท้องแข่นะฮะถ้ามันใช้ได้แล้วเนี่ยเราก็เอาไปประคบเลยนะฮะก็บริเวณที่ปวดเมื่อยต่างๆนะครับเวลาประคบเนี่ยไม่ใช่ว่าจิ้มจิ้มจิ้มหนีเนาะแบบหนีนะครับนิดนึงอย่างนี้เนาะเหมือนแบบเป็นการครึงอ่ะครึงหน่อย ออกแรงนิดนึงครึ่งไปเรื่อยๆนะฮะครับผมข้อควรระวังของการใช้

0: ก็ครบ
1: ไม่ทำให้ร้อนเกินไป
0: อย่างแรกอันที่สองคือไม่ใช้กับบริเวณที่เป็นแผลเปิดหรือว่าบริเวณที่มีบาดแผลเนาะเพราะฉะนั้นไม่ให้แผลเนี่ย
1: ติ
0: ดเชื้อได้ง่ายนะครับอีกพวกหนึ่งที่ต้องระวังก็คือผู้ป่วยในเรื่องของโรคเบาหวานอัมพาตรวมถึงพวกความดันโลหิตสูงด้วยนะฮะพวกนี้ก็พวกเบาหวานแล้วก็อัมพาตเนี่ยระบบปลายประสาทเขาไม่ค่อยดีเนาะเวลาเราทำการประคบเนี่ยบางทีเราแบบทดสอบของเราแล้วอะว่าเขาแบบว่าเราแบบโอเคแล้วอะแต่เขาบอกว่าไม่ค่อยร้อนอะแล้วถ้าเกิดเราไปเพิ่มให้ร้อนมากขึ้นผิวตรงนั้นเขาก็จะไหม้เพราะฉะนั้นอย่าลืมข้อควรระวังตรงนี้ด้วยนะครับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการครั้งในการอบรมพี่มิวสมอครั้งนี้เนี่ยอย่างแรกเลยก็คือพี่มิวสมอเนี่ยมีความรู้ในเรื่องของสมุนไพรเนี่ยมากขึ้นแน่นอนนะฮะแล้วก็รวมถึงอันที่2เลยก็คือพี่มิวสมอเนี่ยก็จะมีอาชีพติดตัวนะครับผมเพราะว่าสิ่งต่างๆที่มาสอนเนี่ยมันเก็บได้ยาวนานรวมถึงพี่มิวสมอเนี่ยไปแจกจ่ายความรู้ตรงนี้ให้กับชาวบ้านทั่วไปจะได้เอาความรู้ตรงนี้มาใช้ประโยชน์กับชีวิตประจำวันได้มากขึ้นนะครับผมก็คือสามารถสร้างรายได้จากการอบรมในครั้งนี้เนี่ยให้มีรายได้อีกทางนึงเข้ามาได้อ่ะครับผม
2: ครับสำหรับน้ำมันไผ่ที่เราจะทำในวันนี้นะครับก็เป็นมีสรรพคุณในการรักษาแก้อาการปวดเมื่อยนะครับเพราะว่าสมุนไพรไทยของเราเนี่ยในตำรับเนี่ยเราจะใส่ไผ่กับขมิ้นชันเนาะซึ่งแบบมีฤทธิ์ในการรักษาการปวดเมื่อยพวกกล้ามเนื้อเวลาทาก็จะมีสีเหลืองลักษณะอย่างนี้เวลาเราทำเนี่ยเราก็จะเอามาทอดเนาะให้พวกสารสำคัญอย่างเงี้ยออกมากับพวกน้ำมันที่เราทอด
3: แล้วเอาน้ำมันไปใช
2: ้ใช่แล้วเราก็น้ำมันไปใช้ในการรักษาอาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อนะครับสามารถทานได้ไหมครับ
3: ไม่
2: ได้เพราะเป็นยาใช้ภายนอกเท่านั้นนะครับก็หลังจากที่เราทอดมาได้เป็นสีเหลืองๆนี้เราก็จะเอาออกเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเราทอดต่อไปมันก็จะไหม้ทำให้น้ำมันเรามีกลิ่นเหม็นไหม้แล้วก็เราก็ใส่อะไรต่อไปครับหลังจากที่ใส่ภัยกับขมิ้นกันพูพอใส่กันพูเสร็จแล้วก็เอาไปกองด้วยผ้าขาวบางแล้วก็ใส่กะลาบูก็จะได้เป็นน้ำมันไผ่ถ้าเกิดเราทำแบบเยอะๆอย่างเงี้ยเราสามารถทำขายได้นะครับเพราะว่าเป็นความรู้ทางภูมิปัญญาไทยแล้วก็เป็นแบบสมุนไพรไทยที่ทุกคนชื่นชอบด้วยหลังจากที่เราทอดมาได้สักระยะเวลานึงนะครับมันก็สังเกตเห็นว่าที่มันจะเหลืองกรอบแล้วก็มีลักษณะเหลืองกว่าปกตินะครับเราก็จะเอาลงเนาะตักไพลงมานี่ให้เหลือแต่น้ำมันเอาไว้ระวังไหม้นะครับหลังถ้าเกิดเราทอดไว้นานๆจากนั้นเราก็ใส่กันพูลงไปเนาะให้มีกลิ่นของกันพูแล้วก็กันพูเนี่ยมีฤทธิ์ในการรักษาการปวดและทำให้แบบว่ารู้สึกชาๆนิดนึงด้วยทำให้มันรักษาการปวดได้ดีขึ้นนะครับดับแก๊สนิดนึงหลังจากเราใส่กันพูอะไรไปแล้วเนี่ยเราก็จะเอามากรองด้วยผ้าขาวบางเนาะเพื่อที่จะให้มันเป็นลักษณะน้ำมันที่ใสมากขึ้นเพราะว่าน้ำมันที่เราทอดเนี่ยมันจะมีผงเศษเล็กๆเป็นตะกอนอยู่เราก็จะเทลงไปในผ้าขาวบางนี้นะครับหลังจากที่เราเทแล้วเราก็จะได้น้ำมันคลายของเราที่เป็นลักษณะใสนะครับกะลาบูเราใส่เพื่ออะไรนะครับ
4: แต่งกลิ่นค่ะแล้วก็ให้ความเย็นนะคะเพราะว่าคือตัวของน้ำมันอะเวลาทานเนี่ยมันจะไม่ระบายความร้อนเราก็เลยต้องใช้แบบตัวที่มันให้ความเย็นนะคะไปช่วยเพราะมิฉะนั้นเราจะรู้สึกแบบไม่สบายผิวอะค
2: ่
4: ะ
2: ใช่ครับน้ำมันไพเนี่ยจะมีลักษณะเป็นสีเหลืองเพราะว่าเป็นสีเหลืองของสมุนไพรขมิ้นชันกับไพนะครับเวลาทาก็จะมีลักษณะเป็นสีเหลืองๆแบบนี้ครับผมหลังจากทาแล้วเราก็จะอาจจะนวดเบาๆบริเวณที่ปวดเมื่อยก็จะเห็นเป็นสีเหลืองของสมุนไพรน้ำมันไพรนะครับก็จะเป็นรักษาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกตามข้ออะไรอย่างนี้เราสามารถทาได้ทั่วร่างกายของเราที่เป็นบริเวณปวดเมื่อยและฟกช้ำนะครับ
5: มีความรู้สึกว่าได้ความรู้แล้วก็มีการผสมที่เราถูกวิธีค่ะเพราะการผสมสมุนไพรต้องมีการถูกวิธีด้วยแล้วก็มีการห่ออย่างถูกวิธีผสมโดยที่แบบว่าเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องว่าเวลาวิธีการผสมเป็นยังไงค่ะมีประโยชน์มากค่ะมีประโยชน์กับตัวเราเองเพราะตัวเราเองก็คิดว่าทุกวันนี้เราก็ใช้วิธีการซื้อโดยง่ายแล้วก็สมุนไพรเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อชุมชนเรามากเลยเพราะเวลาเรามีของในชุมชนเราแล้วเราเอามาคิดเอามาทำ

0: เอามาเป็นอะไรอะสินค้าโอท็อปในหมู่บ้านก็ได้ด้วยค่ะ
1: ที่สำคัญอีกอันนึงนะคะที่สำคัญอันนึงวันนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ทางผู้นำชุมชนได้บอกกับเราตั้งแต่ช่วงแรกที่เรามาสำรวจชุมชนก็คือทางหน่วยสัตวแพทย์เพราะว่าที่นี่สัตว์ต่างๆโดยเฉพาะสุนัขเยอะมากและสุนัขเนี่ยบางส่วนก็จะเป็นสุนัขที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันบางส่วนก็ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันงั้นการควบคุมจะลำบากก็เลยมีกิจกรรมของนักสัตวแพทย์เพื่อทำหมันนะคะสุนัขซึ่งวันนี้ก็มีชาวบ้านนะคะนำสุนัขมาทำหมันเยอะเลยเพราะนี้เพื่อควบคุมประชากรนะคะเพราะว่าถ้าควบคุมประชากรแล้วการที่สุนัขจะไม่ได้รับการฉีดวัคซีนมันก็จะค่อยๆลดลงก็ทำให้การควบคุมทางด้านโรคระบาดจากสัตว์ต่างๆเนี่ยลดน้อยลงไปด้วยค่ะ

0: วันนี้ก็เป็นกิจกรรมทำหมันสุนัขและแมวเพศผู้นะคะซุ้มนี้เราก็จัดขึ้นเพื่อฉีดวัคซีนแล้วก็ทำหมันให้สัตว์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อที่เราจะได้ควบคุมจำนวนประชากรแล้วก็ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งเป็นโรคสัตว์สู่คนที่อันตรายมากค่ะจริงๆเรื่องของการทำหมันเนี่ยในต่างจังหวัดแล้วเนี่ยจะค่อนข้างเข้าถึงได้ยากเพราะว่าปศุสัตว์เนี่ยมีคนไม่พอค่ะคือว่าปศุสัตว์อาจจะมีสัตวแพทย์ประจำอยู่แค่ท่านหรือ2ท่านก็จะไม่สามารถเข้ามาทำหมันได้ทั่วถึงเราก็เลยต้องเข้ามาช่วยในส่วนนี้ค่ะแล้วก็เรื่องของโรคพิษสุนัขบ้าก็คือทางปศุสัตว์อาจจะจัดวัคซีนลงมาฉีดแต่ว่าชาวบ้านเขาก็จะมีการออกไปทำไร่ในช่วงกลางวันซึ่งก็เป็นเวลาราชการนะคะเราถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสที่จะเข้ามาตรงนี้ได้เราก็ทำแทนปศุสัตว์ได้ด้วยค่ะสำหรับเรื่องของการทำหมันแล้วก็ฉีดวัคซีนนะคะก็คือทำหมันเนี่ยเราจะเน้นการควบคุมประชากรเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยเขาจะมีการควบคุมประชากรโดยการฉีดยาคุมแต่ว่ายาคุมกำเนิดเนี่ยมันจะส่งผลเสียต่อสัตว์คือถ้าเกิดว่าเป็นสัตว์ตัวเมียเนี่ยจะทำให้เกิดอาการมดลูกอักเสบเป็นหนองหรือภาษาของแพทย์เราเรียกว่าไพโอเมทราคืออาการนี้จะเจ็บปวดทรมานมากจากที่ว่ามดลูกเนี่ยอาจจะมีขนาดเท่าหลอดยาคูมันจะขยายใหญ่ได้เข้าแบบเท่าขวดหรือว่าเท่าแบบนิ้วเราเลยอะไรเงี้ยค่ะมันจะทำให้สัตว์เจ็บปวดทรมานมากเราก็จะสนใจเรื่องของเวลแฟร์เรื่องสวัสดิภาพสัตว์ค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของจำนวนประชากรถ้าเกิดว่าจำนวนประชากรมากก็อาจจะก่อความรำคาญหรือว่าอาจจะไปติดโรคมาได้ถ้าเกิดโรคพิษสุนัขบ้าก็ที่เป็นโรคสัตว์สู่คนจริงๆแล้วไม่ใช่แค่สุนัขนะคะที่ติดพิษสุนัขบ้าได้แมวสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆสามารถติดพิษสุนัขบ้าได้หมดและถ้าเกิดว่ามากัดคนคือมันอยู่ในน้ำลายอะค่ะถ้าเกิดมากัดคนแล้วก็สามารถติดเชื้อพิษสุนัขบ้าได้แล้วก็เป็นโรคที่รักษาไม่หายคือเป็นเชื้อไวรัสนะคะแล้วก็จะทำให้คนถึงแก่ชีวิตได้ค่ะ
1: สำหรับหน้าที่ของเราในวันนี้ก็คือมา1ฉีดวัคซีนพิษสุนัขโดยเฉพาะเรื่องโรคพิษสุนัขบ้านะครับให้กับชุมชน2ก็คือการทำมาทำหมันสุนัขและแมวตัวผู้นะครับเพื่อ1ก็คือควบคุมประชากรแล้วก็ลดปัญหาเรื่องโรคระบาดจากสัตว์สู่คนบางอย่างที่ร้ายแรงเช่นโรคพิษสุนัขบ้าครับยาต้องเตรียมสมมุติว่าเขาใช้ได้5เราต้องเตรียมมา5แต่ใช้จริงอาจจะไม่ถึง5แล้วที่เหลือก็ค่อยๆไต่เตะไปจนกว่าจะหลับถ้าเกิด10กิโลใช้ CCC เมื่อกี้ที่บอกแล้ว5 CC ถ้า20กิโล10 CC ก็ประมาณนั้นหมาจะหนักประมาณ15ที่เนี่ยก็หนักประมาณ15กิโลก็ใช้ได้ประมาณ
2: CC
1: ประมาณ 7.5 CC ก็บ้องครึ่งจับง่ายๆแล้วนั่นเร็วๆ
2: พ
1: ี่
2: แซมคะแล้วทำไมเราต้องไปรูดด้วยอะคะ
1: เพื่อลดหรือว่าเจือจางปริมาณยาสลบที่จะให้ลดอัตราเสี่ยงการให้ยาสลบเกินขนาดเพราะว่านะสลบที่เราให้เราจะให้เพื่อ True Effect ก็คือให้ถึงระดับที่เขาหลับพอดีซึ่งยาที่มาจากขวดความเข้มข้นมันค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นก็ลดโอกาสที่เขาจะหลับลึกเกินความจำเป็นลงสำหรับน้องเนี่ยก็อาจจะยังไม่มีประสบการณ์มากเพราะฉะนั้นก็จะมอบหมายงานในส่วนของการเตรียมการผ่าตัดอย่างเช่นการเตรียมการโกนขนการเตรียมพื้นที่ที่จะทำการผ่าตัดการทำการปลอดเชื้อบนตัวสัตว์ก่อนการผ่าตัดแล้วก็การเฝ้าระวังหรือว่าเฝ้าติดตามสัตว์หลังจากการพักในช่วงของการพักฟื้นหลังสลบนะครับให้ทุกอย่างเป็นไปโดยราบรื่นก็พี่ก็ฝากด้วยโอเคเดี๋ยวรอดูตัวต่อไป

0: การตัดสินใจที่มาที่นี่นะคะก็รู้สึกว่าคิดถูกมากค่ะว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็เราได้ทำงานใกล้ชิดมากแล้วก็มีอาจารย์คอยชี้แนะอยู่แบบ2คนนะคะคือแบบอยู่กัน2คนอาจารย์ก็บอกเลยว่าต้องทำยังไงก็คิดว่าประสบการณ์แบบนี้หาไม่ได้แม้แต่ในห้องเรียนก็ยังมีนักเรียน 4-5 คนนะคะคิดว่าเราที่สุดแล้วค่ะ
1: โดยส่วนตัวรู้สึกว่าเป็นโอกาสดีของพวกเขาของพวกนักศึกษาที่จะได้มีโอกาสนำความรู้จากห้องเรียนได้นำมาใช้จริงในพื้นที่ที่ต้องการรับความรู้แล้วก็ต้องการการช่วยเหลือต้องการการสนับสนุนจากเราซึ่งแน่นอนว่าประสบการณ์เหล่านี้จะเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้นักศึกษาเหล่านี้มีโอกาสนำสิ่งที่ได้จากค่ายนี้นะครับนำไปใช้กับอนาคตนำไปใช้กับวิชาชีพของตัวเองนะครับทั้งคณะสัตวแพทย์แล้วก็คณะอื่นด้วยครับ
2: การสร้างสัมพันธภาพที่ดีและการเข้าใจบริบทชุมชนเป็นพื้นฐานในการทำงานกับชุมชนเนื่องจากแต่ละชุมชนมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่รวมทั้งมีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกันการเก็บข้อมูลชุมชนในมิติต่างทั้งลักษณะทางกายภาพสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมการเมืองสุขภาพของชุมชนรวมทั้งโครงสร้างองค์กรชุมชนและทุนทางสังคมต่างๆจะทำให้เห็นภาพรวมของชุมชนและเข้าใจบริบทชุมชนอย่างแท้จริงซึ่งจะนำไปสู่การเข้าใจปัญหาและการแก้ไขปัญหาชุมชนที่ยั่งยืนซึ่งเป็นความมุ่งหวังของโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชา Interprofessional Education หรือโครงการ IPE
3: สิ่งที่สำคัญเลยนะคะสิ่งที่ได้รับจากโครงการนี้เนี่ยพบว่านักศึกษาได้เข้ามาอยู่ร่วมกันนะคะแล้วเขามีสิ่งที่ประทับใจร่วมกันอาจารย์ก็เช่นเดียวกันค่ะอาจารย์กับนักศึกษาตอนนี้เนี่ยแทบจะเรียกว่าอยู่ร่วมกันเป็นมหิดลไม่ใช่เป็นแต่ละส่วนงานไม่ใช่เป็นแต่ละสาขาแต่ว่าอยู่ในนามของมหิดลแล้วการที่เขาทำกิจกรรมร่วมกันในวันนี้วันที่จบวันที่จะสิ้นสุดโครงการนี้เป็นสิ่งที่หล่อหลอมจิตใจของนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันก็นับว่าเป็นสิ่งที่ เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยต่อไปนะคะในการพัฒนาการศึกษาของทางมหาวิทยาลัยค่ะ
2: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลของโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาได้ที่กองบริหารการศึกษาสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์02-849-4560-99หรือทางเว็บไซต์ www.op.mahidol.ac.th/or

0: ไก่กอและอาหารประจำถิ่นของปัตตานีที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นทั้งรสชาติที่กลมกล่อมหวานแตะลิ้นหอมเครื่องแกงรับประทานได้ทุกวัยและกรรมวิธีการปรุงที่ถ่ายทอดการทำจากรุ่นสู่รุ่นสามารถหาซื้อได้ตามชุมชนและตามเทศกาลงานสำคัญต่างๆในจังหวัดกอและมาจากภาษามาลายูถิ่นแปลว่ากลิ้งหรือพลิกไปพลิกมาไก่กอและจึงหมายถึงไก่ที่ชุบแกงหรือคลุกเคล้าเครื่องแกงแล้วนำไปปิ้งพลิกไปพลิกมาบนเตาถ่านเป็นชื่อที่บ่งบอกกรรมวิธีการปรุงที่มีลักษณะเฉพาะและจดจำชื่อเรียกได้ง่ายสิ่งสำคัญที่ทำให้ไก่กอและมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นคือน้ำแกงหรือน้ำราดที่เป็นสูตรดั้งเดิมใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในพื้นที่ทั้งหมดส่วนประกอบสำคัญคือน้ำกะทิและเครื่องแกงที่มีพริกแห้งหอมแดงขิงกระเทียมกะปิมะขามเปียกเกลือมาปั่นรวมกันจากนั้นนำมาเคี่ยวรวมกับน้ำกะทิใช้เวลาเคี่ยวประมาณ2ชั่วโมงคนทำจะต้องคนน้ำราดอย่างต่อเนื่องชิมรสชาติที่กลมกล่อมหวานติดลิ้นเคี่ยวจนเหนียวเมื่อนำไปราดไก่ขณะย่างจะทำให้ไก่มีความมันวาวน่ารับประทานนิยมรับประทานพร้อมข้าวเหนียวหรือหมี่ผัด
1: เริ่มตั้งแต่ใส่กะทิก่อนนี่กะทิ5โลนี่หัวกะทินี่กะทิ5โลใส่พร้อมกันเลยแล้วก็ใส่พริกถ้ากะทิ5โลพริก2โลบิสมิลลาห์พวกเครื่องแกงมาบดละเอียดเลยมีครบทุกอย่างในส่วนนี้ก็เทไปเลยแต่ก็คนเลยไฟต้องแรงหน่อยลูกไฟเบาไม่ได้นี่ต้องไฟน้ำตาลโลหนึ่งจบแค่นี้เองนาน2ชั่วโมงถ้ากระทะใหญ่อะถ้าเวลานิดเดียวนี่ชั่วโมงเดียวพริกนั้นจะมีเกลือในตัวแล้วไงต้องชิมก่อนถึงจะได้ใส่เกลือก็หวานปัตตานีของบ้านนาเราของบ้านเรานี่กะหวานแค่นี้ส่วนผสมแล้วก็ค้นไปค้นมาเป็นชั่วโมงหนึ่งพอสมควรได้ค้นไปค้นมาได้สุกพอดีเลยเสน่ห์ของมันแบบถ้าเวลากินซื้อเช้ากินเย็นนี่ไม่เสียกินเล่นก็ได้เด็กกินได้ยอมไม่เผ็ดวัยกลางคนวัยครอบครัววัยทำงานถ้าเด็กเกินก็ไม่ค่อยเท่าไหร่มีคนแล้วก็มีข้าราชการมีคนกรุงเทพแขกมาเลยแขกอะไรมีทุกคนเลยที่ขายดีที่สุดก็น่องกับหนังไก่มีปลาทูกอและแล้วก็มีหอยแครงกอและบางทีก็มีคนมาฝากทำปลาจะระเม็ดปลาอะไรทุกอย่างมาทำได้แต่ว่าส่วนที่มาทำของที่บ้านนี่ไก่พันไก่เนื้อแล้วก็ปลาทูกอและ3อย่างว่าเมนูว่าจะเพิ่มใหม่ว่าจะเป็นหมึกกอและ
0: ส่วนวิธีการย่างไก่นำไก่ที่หนีบกับไม้ไผ่มัดด้วยใบตองไปต้มจนนิ่มจากนั้นจึงนำมาย่างจนไก่สุกแล้วนำไก่มาจุ่มหรือราดน้ำแกงให้ทั่วเนื้อไก่นำไปย่างบนไฟอ่อนๆพลิกไปพลิกมาเพื่อให้เนื้อสัมผัสนุ่มเข้าถึงเนื้อในและกลิ่นหอมจากเครื่องแกง
1: เนี่ยจุดที่เลือกไก่กอและเนี่ยรากไก่อย่างนี้แหละเรียกว่าไก่กอและแล้วก็มาตั้งไฟก็เรียกว่าพอพลิกไปพลิกมาอย่างนี้เรียกว่ากอและกอและภาษาอินโดภาษาถิ่นเราพอภาษาไทยก็เรียกว่าพริกไปพริกมานี่แหละกอและไก่กอและ
0: แม้ไก่กอและจะเป็นอาหารที่รับประทานได้ทุกเวลาและเข้ากับทุกเพศทุกวัยแต่ในปัจจุบันนี้ยังหาคนรุ่นใหม่ที่สืบทอดกิจการได้ไม่มากนัก
2: ประเด็นสำคัญเลยอยากให้มีการถ่ายทอดสืบ

0: ทอดให้คนรุ่นใหม่นี่นะคะได้รับการถ่ายทอดสืบทอดจากครูภูมิปัญญาซึ่งตรงนี้ในกระบวนการถ่ายทอดตรงนี้อยากให้เยาวชนเกิดการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของไก่กอและซึ่งก่อนที่จะไปสู่การตระหนักอยากจะให้เยาวชนเนี่ยเกิดความรู้สึกมีทัศนคติที่ดีเห็นถึงความสำคัญของไก่กอและมีความภาคภูมิใจแล้วมันถึงจะไปเกิดการตระหนักมีส่วนร่วมในการช่วยกันห่วงแหนอนุรักษ์ให้คงอยู่ต่อไปในสังคมอย่าลืมว่าเยาวชนเป็นเจนใหม่ที่เป็นความหวังของสังคมที่จะนำไปสู่การถ่ายทอดองค์ความรู้ไก่กอและให้คงอยู่ต่อไปหรืออาจจะนำไก่กอและนี่ไปพัฒนาสร้างสรรค์ต่อยอดให้มันมีมูลค่ามีคุณค่าด้านจิตใจเพิ่มขึ้นนะคะคิดว่าชุมชนมีบทบาทสำคัญในการที่จะเชื่อมร้อยให้ภูมิปัญญาไก่กอและคงอยู่ต่อไปเอาง่ายๆไก่กอและมันจะเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนเชื่อมโยงกับประเพณีเชื่อมโยงกับอาหารที่เขารับประทานกันในชีวิตประจำวันหากคนในชุมชนยังบริโภคไก่กอและเป็นอาหารมื้อประจำวันนะคะไก่กอและก็จะไม่เกิดการสูญหายหรือคนในชุมชนช่วยกันประชาสัมพันธ์ช่วยกันโปรโมทได้ซื้อไก่กอและไปเป็นของฝากให้กับคนต่างถิ่นหรือเยาวชนในชุมชนเนี่ยถ่ายคลิปอะไรอัปโหลดในของดีในชุมชนตนเองนะคะซึ่งตรงนี้มันจะทำให้คนในชุมชนเนี่ยเกิดการรับรู้อัตลักษณ์ของตนเองว่าตัวเองเนี่ยในชุมชนของตนเองเนี่ยมีข้อดีมีสิ่งที่ดีๆอะไรบ้างนะคะที่จะใส่ทอดสู่สังคม
1: นายอารันสุขลิ้มนักพัฒนาชุมชนชำนาญการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองปัตตานีกล่าวว่าในทุกปีจะมีการจัดงานมหกรรมไก่กอและซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีทุกคนรู้จักอาหารชนิดนี้มากขึ้น
2: ทุกส่วนจะเข้ามาบูรณาการร่วมกันในการจัดกิจกรรมมหกรรมไก่กอและอันนี้จะจัดเป็นประจำทุกปีนะครับซึ่งต้องบอกว่าไก่กอและก็จะอยู่กับคู่กับมโหรสพจริงๆอยู่กับคู่กับกิจกรรมที่เชื่อมโยงกันนะครับให้เห็นว่าอันนี้มีการร้อยเรียงเรื่องของการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างการขับเคลื่อนทางการจัดการรายได้นะครับเรื่องของการยกระดับผลิตภัณฑ์เนี่ยให้เป็นที่รับรู้ของพี่น้องประชาชนมากขึ้นนะครับอันนี้สิ่งที่เทศบาลเราพยายามจะทำแล้วก็เชื่อมโยงให้เป็นส่วนหนึ่งร้อยเรียงกันเพื่อจะให้เศรษฐกิจของชุมชนเนี่ยได้ขับเคลื่อนไปได้นะครับอันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ที่เราช่วยดูแลอยู่นะครับ
1: ไก่กอและจึงถือเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของปัตตานีเป็นสูตรอาหารแท้ที่มีการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษมายาวนานกว่า100ปีและได้รับการยอมรับว่าเป็นอาหารชั้นเลิศที่ใครมาเยือนปัตตานีต้องได้ลองลิ้มชิมรสสักครั้ง

ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว

0: ข้าวอ้อยและยางพาราถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของภาคอีสานแม้ว่าปัจจุบันจะมีเกษตรกรปลูกพืชอินทรีย์และทำไร่ผสมผสานเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งการทำเกษตรเชิงท่องเที่ยวก็กระจายไปตามชุมชนต่างๆนอกเหนือจากผักข้าวและอ้อยแล้วยังมีผลผลิตที่เริ่มมีการเพาะปลูกเพิ่มขึ้นทำรายได้ให้กับเกษตรกรชาวอีสานเช่นกันทั้งยังได้ชื่อว่าเป็นสายพันธุ์ออริจินอลอีสานอีกด้วยสิ่งนั้นก็คือกาแฟครับ
1: กาแฟเป็นอะไรที่ทำให้เราเข้าถึงง่ายไม่ใช่แค่สวยคุณต้องทำรสชาติให้อร่อย
2: เขาบอกว่าปลูกไม่ได้หรอกปลูกไม่ได้หรอกถ้าไม่ได้ลงกับมือไม่ได้ปลูกเองไม่ได้ลงมือทำเราจะรู้ได้ไงว่ามันไม่ได้
3: จะมีสักเมนูนึงที่มันเกิดขึ้นที่ร้านเราแล้วมันจะเป็นแบบว่าเมนูที่ลูกหลานหรืออนาคตเนี่ยเขายังกินอยู่ใช้อยู่แล้วเอนจอยกับมันอยู่อะ

0: าแฟเครื่องดื่มสุดฮิตที่มีกระแสความนิยมไปทั่วทุกมุมโลกขอกาแฟหลายท่านสนุกกับการที่ได้ลองเทสโน้ตและสัมผัสอโรมาของเมล็ดกาแฟหลากหลายบางก็ขึ้นเหนือลงใต้เพื่อชิมกาแฟเพราะสภาพแวดล้อมดินและความชื้นล้วนแล้วแต่มีผลทำให้เมล็ดกาแฟแตกต่างเพื่อเรียกหานักชิมกาแฟให้ไปพิสูจน์ความนิยมในการดื่มกาแฟที่มากขึ้นนี้ทำให้เกิดแรงกระตุ้นด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในเมืองไทยมาหลายปีอย่างกิจกรรมเมืองกาแฟเวิร์กช็อปหรือการแข่งขันด้านกาแฟมีร้านกาแฟในต่างจังหวัดเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งแต่ละที่ต่างมีกาแฟแนะนำของท้องถิ่นเป็นเมนูชูโรงเช่นเดียวกับที่อีสานครับที่เป็นพื้นที่ที่ปลูกกาแฟได้ทั้งอาราบิก้าและโรบัสต้าคุกเคาน์เตอร์ครั้งนี้จะพาไปพบกับ2เมนูฟิวชั่นกาแฟที่หวังว่าจะเป็นเมนูที่ให้คุณผู้ชมปักหมุดไปชิมและสนุกกับกาแฟอีสานด้วยกันนะครับเมนูแรกของวันนี้ไปกันที่จังหวัดขอนแก่นณไร่กาแฟนายจันทร์ของคุณปอนหนุ่มสถาปนิกผู้อยากทำร้านกาแฟที่บ้านโดยเริ่มจากการทดลองเพาะเมล็ดเพื่อให้ปลูกในสภาพแวดล้อมของอีสานได้เรียกได้ว่าเป็นนักสู้ผู้บากบั่นจนปลูกกาแฟในพื้นที่ที่อีสานได้สำเร็จนี่แหละครับ
1: สวัสดีครับผมปอนนะครับไร่นายจันครับหรือว่าคาเฟนคาเฟ่ครับผมเสน่ห์อีสานใช่ไหมครับสำหรับผมนะผมคิดว่าเสน่ห์อีสานคือผู้คนแล้วก็การกินวัฒนธรรมการอยู่อะไรเงี้ยครับก็เป็นอะไรที่มีเสน่ห์เพราะว่าหลายคนที่เป็นต่างชาติเองที่แวะเวียนเข้ามาหรือที่รู้จักเขาก็หลงรักกับวัฒนธรรมหรือว่าไม่ว่าจะเป็นผู้คนอะไรเงี้ยครับที่มีความน่ารักเป็นเอกลักษณ์ของคนอีสานครับเดิมเราทำงานอยู่งานประจำแต่ว่าสิ่งที่ finally at the end หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะทำจริงๆอะครับคือเราเริ่มจากความชอบก่อนหน้านี้ก็ลองหลายอย่างครับเพื่อที่จะทำให้เราเอาตัวเองกลับมาอยู่บ้านได้โดยที่สามารถประกอบธุรกิจหรืออะไรที่มันอยู่ได้ครับเพราะว่ากาแฟเป็นอะไรที่ทำให้เราเข้าถึงง่ายคนทั่วไปรับรู้ได้ง่ายอะไรเงี้ยครับนั่นก็คือเหตุที่ทำให้เราอยากกลับมาในพื้นที่แล้วก็มาพัฒนาสิ่งที่มันมีอยู่ในชุมชนด้วยแล้วก็พื้นที่ของเรามีแพชชั่นกับเรื่องนี้มากเรารู้สึกว่าคือการกลับมามันไม่ใช่แค่การมาปลูกกาแฟคือมันมาสร้างแพชชั่นให้กับคนที่อยู่ในพื้นที่ว่าการดึงคนเข้ามาในพื้นที่แล้วสามารถพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์การเกษตรได้อะไรเงี้ยครับอย่างน้อยเราเกิด

เกิดมาเราควรจะแชร์ลิงอะไรบนพื้นที่บนบริบทที่เรามาอยู่ได้บ้างอะไรเงี้ยครับเป็นความภูมิใจของเราเองที่เราสามารถปลูกได้บนพื้นที่ของอีสานสายพันธุ์ก็เป็นอาราบิก้านะครับคาเทมอร์แล้วก็จะมีโรบัสต้าด้วยคือทดลองปลูกหลายอย่างมากแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาราบิก้าเพราะอาราบิก้ามีอโรมาที่หอมกว่าโรบัสต้าแต่โรบัสต้าจะมีความเข้มอะไรเงี้ยครับส่วนเทสโนตเนี่ยส่วนใหญ่จะออกเป็นนัตตี้ครับเป็นออกเป็นถั่วเป็นอะไรเงี้ยก็จะเป็นเทสโนตแบบนั้นครับผมชื่อเมนูถ้าเป็นภาษาอีสานเขาเรียกว่าสัมปะปิสัมปะปิคือถ้าภาษาอีสานคือการรวมกันเหมือนแกงสัมปะปิอะไรเงี้ยก็คือเหมือนแกงเห็ดที่แบบเอาเห็ดนู่นเห็ดนี่เอาฟักอะไรเงี้ยมารวมกันเรามีเมนก็คือเป็นกาแฟแต่การที่เทสมาเป็นนัตตี้เราควรที่จะอัดอะไรที่มันเป็นเทสเจอร์ที่เราสามารถเคี้ยวได้มีกลิ่นอะไรที่เป็นอโรมาของนัตตี้เพิ่มเข้าไปอีกเพื่อความชัดเจนและความเป็นอรรถรสในการดื่มเข้าไปด้วยแล้วก็คือจะเป็นเมนูที่เกี่ยวกับถั่วอะไรเงี้ยครับวัตถุดิบนะครับอย่างลูกกระบอกเนี่ยแถวเนี้ยก็เยอะมีต้นกระบอกเยอะคือเราไปเดินตลาดป่ามาแล้วเราเจอลูกกระบอกมันจะมีความกรอบมีความหอมแล้วก็บางคนอาจจะกินเข้าไปแล้วแบบเจอเทคเจอร์อะไรที่มันแบบได้เคี้ยวที่มันแตกต่างจากถั่วทั่วไปครับ

เมนูสำหรับปีเนี่ยมันจะต้องมีวัตถุดิบ1 2 3แล้วก็พอมันมีความเป็นนัตตี้อ่ะครับด้วยเทสโน้ตของความหอมเราก็เลยแอดความเป็นข้าวคั่วเข้าไปเราก็เอาข้าวไปคั่วจากนั้นก็บดคือกลิ่นก็ไม่ได้แอดเข้าไปเยอะจนถึงขั้นมันเป็นแบบเนื้อเจลอะไรขนาดนั้นแต่ดึงกลิ่นที่เป็นเหมือนชาข้าวครับเข้าไปอยู่ในเบสของข้างล่างเป็นเลเยอร์ของข้างล่างของเมนูนี้ครับ

กติก็ใช้แมชชีนบดทั่วไปนี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องที่ใช้มือเครื่องที่ใช้อะไรเงี้ยมันมีเสน่ห์ของมันเราก็เลยใช้เครื่องกดแมนนวลในการกดช็อตนั้นออกมาครับผม

ก็จะได้มีกลิ่นหอมเหมือนข้าวเหมือนโฮจิฉะอะไรเงี้ยครับแล้วมีความเป็นนมแล้วมีความเป็นอัลมอนด์จากกระบอกอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีกลิ่นซินนามอนเพิ่มเข้าไปเพื่อเพิ่มอโรมาให้กับเมนูนี้ครับ

เมนูหลากหลายที่เกิดขึ้นเนี่ยตอนแรกอยากจะเปิดแค่ขายกาแฟดริปเพราะเรารู้สึกว่าเราอินกับกาแฟแล้วก็สเปเชียลตี้มากๆอะไรเงี้ยครับการกินกาแฟดริปมันเป็นอรรถรสที่การได้คุยกันกลายเป็นกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายมากอันนี้ก็รู้สึกว่าจะได้กลุ่มตั้งแต่วัยรุ่นไปจนถึงผู้ใหญ่เลยอะไรเงี้ยครับเพราะส่วนใหญ่ช่วงเนี้ยผู้ใหญ่หรือว่าวัยเกษียณมาเที่ยวเยอะเหมือนกันก็จะมีความชอบเป็นถั่วเป็นอะไรเงี้ยครับก็จะชอบสำหรับผมนะครับผมคิดว่าเมนูฟิวชั่นสำคัญขนาดไหนมันอยู่ที่บริบทโดยรอบของเมืองขอนแก่นคือคนเมืองคนต้องการฟาซิลิตี้หรืออะไรต่างๆที่เป็นคนเมืองซึ่งเนี่ยเขารับรู้อยู่แล้วว่าสิ่งนี้มันคืออะไรการพรีเซนเทชันแบบนี้มันคืออะไรสิ่งที่เรานำเสนอออกไปเนี่ยเขาเก็ตพอเขาเก็ตปุ๊บเนี่ยมันก็เลยไหลไปต่อได้ง่ายเมื่อคนเข้าใจในบริบทในจังหวัดนั้นๆทำให้มันเพิ่มแวลูขึ้นไปได้อีกกลุ่มคนทุกวันนี้มีการเสพสื่อเยอะมีการดูภาพจากInstagram จาก Facebook เสพสื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยเป็น presentation แรกที่เขาเห็นหลังจากนั้นเป็นเรื่องของรส

0: ชาติแหละว่าไม่ใช่แค่สวยคุณต้องทำรสชาติให้อร่อยสวยอร่อยด้วยดึงคนมาได้แล้วทำให้เราสามารถพัฒนาวัตถุดิบต่างๆในชุมชนที่จะไปเสิร์ฟกับกลุ่มลูกค้าเราเนี่ยเหมือนกันกับกาแฟที่อยู่ได้ทุกที่แต่ว่าเราต้องเลือกวัตถุดิบที่เราคิดว่าเราอยากจะเสิร์ฟจริงๆเราอยากจะพรีเซนต์ออกไปจริงๆครับผม
1: สัมปปิหรือสัมมปิในภาษาอีสานแปลว่าสารพัดการรวมทุกสิ่งทุกอย่างไว้ด้วยกันเหมือนกับการนำส่วนผสมทั้งเมล็ดกาแฟซอสนมน้ำเชื่อมสูตรพิเศษของทางร้านและเติมความหอมมันด้วยเม็ดกระบอกที่เรียกได้ว่าเป็นอัลมอนด์ของอีสานจนได้เมนูกาแฟที่มีมิติความละมุนหลายชั้นและลงตัวคอกาแฟที่ชื่นชอบกลิ่นหอมถั่วบอดี้ปานกลางต้องชอบสัมปปิแก้วนี้แน่นอนครับสำหรับอุตสาหกรรมย่างกาแฟนั้นถือเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่สร้างเมล็ดเงินมหาศาลในประเทศและมีทิศทางเติบโตมาโดยตลอดแต่สำหรับภาคอีสานนั้นยังมีพื้นที่ที่ถือว่าเป็นแหล่งปลูกกาแฟใหญ่เป็น2อันดับต้นๆของภาคอีสานนั่นก็คือจังหวัดเลยและอุดรธานีครับแน่นอนว่ากว่าจะปลูกสำเร็จนั้นต้องผ่านอุปสรรคจนเกิดคำถามที่ว่าสิไปต่อหรือสิพอสำนีแต่ด้วยความพยายามที่ทำให้เกิดกาแฟประจำจังหวัดอุดรธานีก็เป็นไปได้ด้วยมือของผู้ชายคนนี้ที่อำเภอนายุงจังหวัดอุดรธานีครับ
2: ก่อนหน้านี้เขาปลูกกาแฟกันนิดหน่อยครับคนละต้น2ต้นแล้วมันไม่มีใครทำจริงๆจังๆเรากินกาแฟใช่ไหมฮะผมอ่ะเวลาขับรถเนี่ยจะไปซื้อกาแฟกินเสร็จแล้วอ่ะมันแต่กาแฟเราก็ปลูกได้ที่ไร่เราก็มีนั่นก็เลยทำให้เราเป็นจุดประกายว่าเราปลูกเยอะๆแล้วเราลองมาทำกาแฟกินเองสินั่นแหละครับเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมศึกษาเรื่องกาแฟตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเขาบอกว่าปลูกไม่ได้หรอกปลูกไม่ได้หรอกถ้าไม่ได้ลงกับมือไม่ได้ปลูกเองไม่ได้ลงมือทำเราจะรู้ได้ไงว่ามันไม่ได้ทดลองปลูกอยู่3ปี2ปีนั้นปรากฏไม่ประสบความสำเร็จเอาจนประสบความสำเร็จให้ได้มันมีอาราบิก้าเนี่ยเอามาจากเพชรบูรณ์แล้วก็โรบัสต้าเนี่ยซื้อมาจากทางชุมพรแล้วพอเรามาปลูกในพื้นที่ของเราได้10กว่าปี18ปี20ปีเนี่ยรู้สึกว่ามันแตกต่างจากต้นแม่ของทางชุมพรผลมันก็โตขึ้นอวบขึ้นผมก็เลยทำเหมือนกับวิจัยด้วยตัวเองอ่ะเนาะแล้วก็ไปเทียบกับสายพันธุ์อื่นๆก็เลยว่าเอ้ยมันไม่เหมือนเราก็ตั้งชื่อของเราได้สิก็เลยกลายเป็นโรบัสต้านายุง1ครับก็เป็นสายพันธุ์แรกของอีสานพอทำประสบความสำเร็จเนาะแรกๆอ่ะชาวบ้านก็ยังไม่มาปลูกนะครับจนผู้ว่าเห็นว่าเอ้ยอุดรปลูกกาแฟได้แล้วก็มาชักชวนผมให้ไปเปิดเป็นแบรนด์นายุงคอฟฟี่โดยรวมกลุ่มทั้งจังหวัดหลังจากนั้นก็เดินตลาดก็ออกตลาดออกประชาสัมพันธ์ส่วนตัวผมก็ออกมาเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้กาแฟเพื่อถ่ายทอดความรู้เนี่ยให้กับเกษตรกรผู้ที่เขาปลูกกาแฟไม่มากผมก็ถ่ายทอดความรู้ให้เขา

ต้นนี้ก็เป็นต้นที่สมบูรณ์สุดอายุอยู่ประมาณ6ปีครับเขาแตกทรงพุ่มออกด้านข้างทำให้เขาติดผลดกผลผลิตสูงสุดเก็บก็ง่ายกาแฟในเดียวกันความหวานไม่เท่ากันแต่ละต้นต้องมีคาดเคลื่อนอย่างต้นนี้เคยวัดได้อยู่23บิกก็ไม่หวานเท่าไหร่แต่ถ้าต้นข้างล่างโน้นน่ะมีต้นชำๆอ่ะวัดได้30บิกหวานสุดถ้ามันมีความหวานเยอะเวลาเราไปทําโฟเสตเนี่ยกาแฟที่กินไปอ่ะแล้วมันจะมีรสหวานตามอ่ะเขาเรียกว่ามันสมบูรณ์ที่สุดมันจะมีรสหวานบางที่อ่ะเวลาไปกินกาแฟมันจะมีรสฝาดใช่ไหมฮะอันนั้นอ่ะกาแฟที่ไม่สมบูรณ์ความหวานของเขาน้อยแล้วทำโฟเสตออกมาเหมือนกับเวลาการบ่มไม่ได้มันก็จะมีรสฝาดติดออกมาต้นนี้อ่ะมันสุกพอเหมาะพอดีที่จะเก็บไปทำโฟเสตได้แล้วไม่เกิน3วันเราต้องเก็บเพราะไม่งั้นอ่ะผลเขาจะแห้งพอแห้งเกินไปเนี่ยไปทำโฟเสตยากเริ่มสุกก็จะเป็นพฤศจิกาก็เก็บไปถึงเดือนมกราเพราะเขาจะเริ่มสุกต้นที่สุกก่อนก็จะเป็นอย่างนี้ต้นที่ยังไม่สุกก็จะเขียวๆอยู่เพราะฉะนั้นเราก็จะเก็บต้นที่สุกค่อยๆเก็บไปเรื่อยเวลาเก็บโรบัสต้าเนี่ยเขาก็จะรูดเลยคือเก็บโรบัสต้าจะต่างจากอาราบิก้าก็คือเวลาที่เขาติดลูกแล้วเขาจะไม่ออกที่เดิมเราก็เลยสามารถที่จะรูดได้หรือหักกิ่งได้กาแฟอีสานโรบัสต้าอร่อยนะร้านกาแฟเนี่ยอยู่ในพื้นที่อย่างเงี้ยเสิร์ชขึ้นปุ๊บก็เจอผมเลยแล้วเขาก็ทดลองสั่งไปกินแล้วเขาบอกว่าไม่แพ้ทางเหนืออย่างเงี้ยร้านกาแฟก็เลยนิยมใช้ของผม

0: กาแฟโรบัสต้านายูงเนี่ยหรือสายพันธุ์โรบัสต้าทุกพื้นที่นะครับต้องคั่วให้อร่อยที่สุดจะอยู่ที่ระดับมีเดียมพลัสเพราะว่ามันจะไม่ติดเปรี้ยวพอไม่ติดเปรี้ยวเนี่ยรสชาติกาแฟความหวานจะออกมาไวหรือจะคั่วมีเดียมดาร์กเพื่อกินให้เข้มขึ้นหรือจะคั่วดาร์กเพื่อไปทำกาแฟเย็นอร่อยได้หมดคันนี้แต่อย่าคั่วต่ำหรืออ่อนกว่ามีเดียมพลัสเพราะจะทำให้รสชาติเนี่ยเพี้ยนไปได้คือโปรไฟล์ที่ร้านเราหรือว่าที่ศูนย์เราเนี่ยครับผมจะทำมีโปรไฟล์ไดโฟเซตไดโฟเซตเนี่ยจะทำเข้าโรงงานเพราะมันทำง่ายแล้วส่วนวอสเนี่ยเราจะเอามาขายที่ร้านจะยกระดับขึ้นมาหน่อยก็เป็นหมักยีสต์บางคนเขาก็มาเจอผมในเพจเพราะผมก็จะมีเพจมาเจอเพจเขาก็ทักมาเขาก็มาศึกษาอย่างเป็นกลุ่มวิสาหกิจที่มาศึกษาบางทีไม่มีค่าใช้จ่ายเราก็จะสอนให้ผมอ่ะคิดกันว่าผมเพิ่มพันธมิตรมากกว่าที่ผมแชร์ไปผมสอนไปบางคนน่ะก็มาเอาความรู้ไปฟรีๆก็เราสร้างมิตรภาพของกาแฟเราไม่ถือว่าคนที่ไปคั่วขายอันนั้นคือคู่แข่งไม่ใช่เรียกว่าจอยๆกันพันธมิตรกันและทุกที่อย่าคิดว่าปลูกไม่ได้พื้นที่ไหนที่มีต้นไม้ปลูกได้หมดครับเพราะกาแฟก็คือต้นไม้ชนิดหนึ่งอย่าคิดว่าปลูกไม่ได้หรอกไม่ได้ผลหรอกถ้าไม่ได้ลองอย่าไปตัดสินใจครับ
1: และเมนูที่2ของวันนี้เป็นเมนูที่ได้เมล็ดกาแฟจากอำเภอนายูงมารังสรรค์เป็นกาแฟรสชาติเข้มข้นหนักแน่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของร้านโดสแฟคทอรี่โดยความตั้งใจของคุณนิ่มที่เป็นความพิเศษของกาแฟอุดรนำเสนอเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของอีสานที่น่าสนใจทีเดียวครับ
2: สวัสดีค่ะชื่อนิ่มนวรัตน์คู่วจนกุลค่ะตอนนี้เป็นเจ้าของร้านโดสเอสเปรสโซแล้วก็โดสแฟคทอรี่จังหวัดอุดรธานีค่ะสำหรับอีสานนิ่มก็เป็นคนอีสานโดยกำเนิดเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าความมีเสน่ห์ของคนอีสานคือคนอีสานเป็นคนจริงใจแล้วก็มีความเฟรนลี่ค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ตัดสินใจกลับมาอยู่ดอนกลับมาอยู่บ้านของตัวเองอะค่ะยิ่งรู้สึกว่าเปิดมุมมองใหม่ๆโอกาสใหม่ๆเห็นมุมที่คนอีสานรุ่นใหม่กลับมาอยู่บ้านแล้วมาทำธุรกิจอะไรที่มันมีความเป็นตัวเองสูงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราได้ออกไปข้างนอกเราไปเจอสิ่งที่มันแบบเอ้ยมันดีมีความพิเศษอย่างเงี้ยค่ะเช่นเราไปเริ่มทำกาแฟที่ออสเตรเลียเราก็ไปได้เรียนรู้เรื่องการคั่วเราได้ไปเรียนรู้เรื่องการทำกาแฟที่มันรสชาติดีจากตัวกาแฟค่ะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเรากลับมาทำให้คนที่บ้านกินดีไหมเรารู้สึกว่ากาแฟมันอร่อยได้ด้วยตัวมันไม่ต้องเติมน้ำตาลแล้วก็ไม่ต้องมีนมข้นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจกลับจากซิดนีย์เพื่อมาทำร้านกาแฟที่อุดรธานีค่ะพอเราอยู่ไปเรื่อยๆเราก็เลยเห็นการเติบโตของวงการกาแฟเห็นการพัฒนากาแฟของเมืองไทยค่ะมีกาแฟนายูงเกิดขึ้นเราใช้ความรู้ตรงนี้ค่ะเอามาเบรนด์เอามาคั่วแล้วทำกาแฟให้มันเป็นกาแฟอีสานที่เป็นรสชาติอินเตอร์ได้คือมาผสมกับกาแฟไทยแล้วก็เอามาทำเป็นเบรนด์ที่ชื่อว่าอีสานเบนค่ะเมนูวันนี้ก็จะ

ีสานเบรนที่เป็นฮอตลาเต้แล้วก็ไอลาเต้ค่ะจุดเด่นของเมนูที่เรานำเสนอวันนี้ก็จะมีความเข้มอันนี้คือเป็นเอกลักษณ์ที่ชัดเจนนิ่มอยากที่จะคีปไว้เพราะว่าคนที่ทานกาแฟเนี่ยอยากที่จะได้การตื่นความสดชื่นจากการที่ได้ทานกาแฟก็เลยคิดว่าอันนี้คือจุดเด่นที่เราควรที่จะรักษาไว้แล้วก็เอามาทวิสต์เอามาเบรนกับกาแฟไทยก็เลยจะได้ความเข้มแต่ละมุนอันนี้ก็คือ

0: แล้วก็สตรีมนมให้เป็นครีมมี่มันวาวแล้วก็ผสมแค่ช็อตกาแฟกับนมเนี่ยแหละค่ะให้เข้ากันอย่างดีใช้กระบวนการเทลาเต้อาร์ตนะคะแล้วก็ทำลายโรเซต้าให้สวยงามอันนี้ก็คือจะทำให้กาแฟเนี่ยมีความเข้มหอมนุ่มละมุนแล้วก็สวยงามด้วยตาด้วยค่ะส่วนอีสานไอซ์ลาเต้ตัวนี้นิ่มดัดแปลงแล้วก็ทวิสต์คือใช้นมแค่เป็นนมสดพาเจอร์ไลท์เลยค่ะแล้วก็ใช้น้ำแข็งก้อนกลมๆใหญ่ๆเพื่อที่จะอยากจะให้ความเป็นน้ำแข็งเนี่ยไม่ละลายเข้ามาในกาแฟเยอะมากแล้วก็เอาไปแช่ให้เย็นเย็นจัดๆอันนี้ก็จะทำให้ความเป็นครีมมากเป็นอีสานไอซ์ลาเต้แบบที่มีความเข้มและละมุนอยู่ในแก้วเดียวกันค่ะเมนูนี้เป็นเมนูที่เราเน้นกระบวนการกินที่สร้างความสนุกยกช็อตแรกมันจะได้ความเข้มของกาแฟแล้วจะมีความนุ่มตามเข้ามาตอนท้ายอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอควงแก้วเล็กน้อยรสชาติก็จะนวลขึ้นค่ะมันเหมือนเป็นสุนทรียะในการดื่มในจุดที่นิ่มเข้ามาอยู่ในวงการน่าจะ10กว่าปีเนี่ยค่ะคือการกินกาแฟของมนุษย์โลกเนี่ยคือเยอะขึ้นตลอดเวลานิ่มก็เลยมองว่าคือจุดนี้น่าจะเป็นการจุดประกายเล็กๆของจังหวัดหรือว่าของเมืองที่มันสามารถที่จะส่งต่อไปให้เกษตรกรมันก็อาจจะมาทดแทนแล้วเพิ่มรายได้เพิ่มความภาคภูมิใจของเกษตรกรได้ด้วยค่ะเคยตั้งคำถามว่าใครคิดน้ำกระเจี๊ยบน้ำเก๊กฮวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าความเป็นฟิวชั่นเนี่ยมันเกิดขึ้นตามช่วงยุคช่วงสมัยณปัจจุบันที่เราอยู่ตอนนี้ความฟิวชั่นความอะแดปมันสูงมากแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าการที่เรายึดโยงความเป็นอีสานของเราบวกกับความเป็นทันสมัยมันเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการพัฒนาถ้ามันจะมีสักเมนูนึงที่มันเกิดขึ้นที่ร้านเราแล้วมันจะเป็นแบบว่าเมนูที่ลูกหลานหรืออนาคตเนี่ยเขายังกินอยู่ใช้อยู่แล้วเอนจอยกับมันอยู่อ่ะก็รู้สึกว่าสิ่งนี้มันก็เป็นสิ่งที่จะทำให้เราแบบภูมิใจได้นะที่เราได้สร้างอะไรใหม่ๆขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: การเลือกเมล็ดกาแฟนายุงจังหวัดอุดรมาฟิวชั่นกับเมล็ดกาแฟที่เชียงรายและผ่านการคั่วในสไตล์ออสซี่ทำให้ได้กาแฟที่มีรสเข้มหนักแน่นหวานกากน้ำตาลและโกโก้เหมาะสำหรับคอกาแฟเย็นและกาแฟนมเรียกความสดชื่นและตื่นตัวได้เป็นอย่างดีเลยแหละครับสำหรับคอกาแฟแล้วหลายคนอาจจะยกให้เมล็ดกาแฟอาราบิก้าคือที่สุดแห่งรสชาติใช่ไหมล่ะครับแต่สำหรับเมล็ดโรบัสต้าที่อีสานกับ2เมนูในวันนี้ต่างก็มีเอกลักษณ์ชัดเจนทั้งเมนูสัมปะปิที่หอมกลิ่นถั่วนัวมันหรือเมนูอีสานเบลนด์ที่รสชาติคล้ายโกโก้ล้วนเกิดจากความตั้งใจในการศึกษาและทำความเข้าใจตัวเมล็ดกาแฟเป็นอย่างดีจนทำให้ได้กาแฟอีสานที่โดดเด่นมีลูกเล่นไม่แพ้เมล็ดในภาคอื่นๆเลยแหละครับในวันนี้เราได้เห็นความพยายามในการสร้างพื้นที่ให้คนรู้จักกับกาแฟอีสานมากยิ่งขึ้นให้เป็นประตูสู่อีสานอีกหนึ่งบานที่พร้อมต้อนรับนักชิมนักท่องเที่ยวและคอกาแฟมาสัมผัสความเข้มของกาแฟที่ขอนแก่นและอุดร นี่แหละครับในครั้งหน้าเราจะพาไปดูเมนูจากวัตถุดิบที่เป็นจิตวิญญาณของคนอีสานที่ทุกบ้านต้องมีติดไว้และบ่งบอกถึงความมั่นคงทางอาหารของคนอีสานได้ดีที่สุดจะเป็นเมนูอะไรนั้นติดตามได้ในรายการ Cook Culture

0: ยุคนี้อะไรอะไรเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อไหมว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
1: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ
0: ์ในโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซุปเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมองสองมือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินัลที่ Dive ไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่าตายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มูกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่พูดกันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวาตาร์ครีเอชั่นระดับนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้ที่เราปล่อยให้ AI วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินัลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้จริง
2: มุ่งมั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ ocloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า ocloud หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน

เรียนท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านนะครับกับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยุทธ ถาวรานุรักษ์นะครับวันนี้มาคุยกับท่านเรื่องการสื่อสารโดนใจเอ๊ะทำไมเราต้องสื่อสารโดนใจด้วยหาบัง

ห็นไหมครับมันเป็นเพลงที่โดนใจกลุ่มคนที่เกิดในช่วงGeneration X ถูกไหมฮะช่วงปี2507จนถึง2524มันโดนใจใครบางคนที่ทำให้เขาสามารถคล้อยตามไปกับการพูดของเราได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เวลาอาจารย์อยากจะพูดสื่อสารให้โดนใจโดนใจในที่นี้ก็คือทำให้คนฟังคล้อยตามเราเชื่อเรานะฮะปฏิบัติตามเราหรือได้รับกำลังใจจากการสื่อสารของเราเพราะฉะนั้นเวลาเราจะพูดให้มันโดนใจเนี่ยเราต้องทำยังไงนะฮะหลายคนเนี่ยตั้งคำถามเหมือนกันว่าในโลกยุคดิจิทัลในขณะนี้ที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งวุ่นวายสับสนหลายคนเนี่ยเจอภาวะโควิดเข้าไปนะครับการสื่อสารที่ผ่านเครื่องมือการสื่อสารเท่านั้นเนี่ยก็จะทำให้คนกับคนเนี่ยคุยกันบางทีไม่อาจจะรู้เรื่องนักนะครับเพราะฉะนั้นการสื่อสารโดนใจวันนี้มีทริคมีเทคนิคอยู่สัก 4-5 เทคนิคที่จะเอามาคุยกับน้องๆให้น้องๆได้ฟังกันนะครับ5เทคนิคนี้มีอะไรบ้าง1เราเรียกว่าจั่วหัวเรื่องเด่นนะฮะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจั่วหัวเรื่องเด่นได้เราจะทำให้คนเนี่ยตามเราเวลาเราไปดูใน Twitter ไปดูใน Googleนะครับมีคำสำคัญที่อยู่ในช่วงเวลาที่คนสนใจถ้าเราจั่วหัวเรื่องของเราให้เด่นขึ้นเนี่ยนะครับคนก็จะสนใจเรานะเราหัดใช้คำของคนที่เป็นไปตามวัยนะเช่นเราคุยกับวัยรุ่นเราก็อาจใช้คำของเขานะครับใช้คำว่าแกงใช้คำว่าปังบุรีเย่คำอีกหลายคำเลยนะครับที่อยู่ในหัวเรื่องต่างๆตอนนี้นะฮะต่อมาเราสร้างประเด็นที่น่าสนใจจั่วเรื่องเด่นมีประเด็นที่น่าสนใจประเด็นที่น่าสนใจคือเราต้องรู้จักพูดในสิ่งที่คนฟังอยากจะฟังมากกว่าการที่เราอยากจะพูดอะไรนะฮะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยากจะพูดอะไรให้พยายามไปดูบริบทของเวลาในขณะนี้ด้วยว่าเขาอยากจะฟังเรื่องอะไรอยู่บ้างนะครับจั่วเรื่องเด่นประเด็นสนใจใช้กลวิธีที่หลากหลายในการสื่อสารนะครับเดี๋ยวจะมาขยายความกันนะมีสไตล์เป็นของตัวเองแล้วก็เป็นกันเองกับคนฟังนะครับนะอาจารย์ย้ำใหม่นะฮะทริคตอนนี้ที่กำลังคุยว่าจะทำยังไงให้สื่อสารโดนใจ 1. จั่วหัวเรื่องเด่น 2. ประเด็นน่าสนใจ 3.ใช้กลและวิธีที่หลากหลาย 4. มีสไตล์เป็นของตัวเองและ 5. เป็นกันเองกับคนฟังเอาล่ะเราไปดูเลยจั่วเรื่องเด่นนี่เป็นยังไงเมื่อกี้อาจารย์พูดไปเบื้องต้นแล้วว่าเราสามารถที่จะหาคำต่างๆมาทำให้เรามีหัวเรื่องที่เด่นขึ้นนะครับเช่นเราจะไปดูคำติดเทรนด์ต่างๆเทรนด์ใน Twitter เทรนด์ใน Google เทรนด์ของคนที่ฟังเราเป็นแบบไหนตอนนี้ถ้าเราไปพูดให้กลุ่มคนสูงวัยฟังเทรนด์ของคนสูงวัยที่กำลังสนใจอยู่เนี่ยเป็นคำว่าอะไรบ้างกลุ่มวัยรุ่นสนใจคำว่าอะไรบ้างกลุ่มคนที่เป็นวัยกลางคนสนใจคำว่าอะไรบ้างนะครับสมมุติว่าเราจะลงชุมชนพูดเรื่องสวัสดิการของรัฐเราก็ต้องพูดเงินผู้สูงอายุเห็นไหมครับมันก็ต้องใช้คำของเขาเลยเงินผู้สูงอายุเบี้ยคนพิการเห็นไหมครับเวลาเราจะไปพูดกับกลุ่มเด็กและเยาวชนฟังเราก็ต้องพูดคำว่าตาสพศใช่ไหมฮะเราต้องพูดคำของเขาเลยที่เขากำลังฟังอยู่เพราะฉะนั้นเทรนอะไรอยู่ในช่วงเวลานี้ต้องเกาะติดคำพวกนี้เอาคำพวกนี้มาเป็นหัวเรื่องของเราต่อมาต้องหาคำที่โดนใจคำที่โดนใจเหล่านี้เราต้องรู้ว่าภาวะของคนในขณะนี้เขาอยู่ในบริบทของอารมณ์แบบไหนคนในตอนนี้อยู่ในภาวะเครียดเราก็อาจจะต้องมีคำที่เดาใจเขาว่าพูดหน่อยนึงว่าตอนนี้ทุกคนกำลังเครียดโควิดใช่ไหมครับโควิดตอนนี้สามารถที่จะมียามาช่วยรักษาโควิดได้แล้วนะครับท่านทราบไหมครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราฉีดวัคซีนตอนนี้
เราสามารถที่จะไปไหนมาไหนได้แล้วโควิดอาจจะทำให้พวกเราเจอกับเหตุการณ์มากมายแต่กำลังใจหลังจากนี้นะครับวิธีการหลังจากนี้ก็จะมาอีกมากอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นคือเดาบริบทของคนอารมณ์ของคนตอนนั้นได้เนาะเวลาเราเดาใจได้เนี่ยเราจะผลิตคำที่โดนใจใช่ไหมอย่างเด็กในภาคใต้อาจจะชอบศิลปินไม่รุยทำปรือได้แค่ยอบเละเข้าไปแค่ก็ไม่กล้ารักเกิดจากใจเราพยายามเอาคำที่เขาร้องกันอยู่ในหมู่บ้านเขาเนี่ยเขาร้องเพลงมหาวิทยาลัยวัวชนเราก็จะเอามาร้องใช่ไหมเราอยากจะให้กำลังใจพี่น้องน้องๆเยาวชนพี่น้องชาวมุสลิมที่ภาคใต้เรารู้อยู่แล้วศิลปินในดวงใจเขาคือลาบานูนใช่ไหมเราอยากจะโดนใจเขาเราก็อาจจะร้องเพลงลาบานูนบ้างก็ได้ก็ไม่เป็นไรเมื่อเกิดมาอย่างนี้ก็มีเท่าที่มีก็ทำมันให้ดีพลังงานจนใช่ไหมฮะครูจำไม่ค่อยแม่นนะครับเราก็ทำให้เขาโดนใจคำว่าโดนใจในที่นี้มันอาจจะผลิตออกมาเป็นเพลงมันอาจจะผลิตออกมาเป็นคำในเพลงคำในคอมพิวเตอร์คำที่เขาคิดอยู่นะฮะคำที่เขาเจออยู่ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นคำเหล่านี้หาได้คนสนใจเรื่องอะไรอย่าลืมพูดนะครับตอนนี้คนสนใจเรื่องที่ขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งเลยคือน้องลิซ่ามาประเทศไทยไม่ได้มาภูเก็ตไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นเราก็อาจจะพูดประเด็นที่คนสนใจในการนำเรื่องเราก็ได้ว่าถ้าน้องลิซ่ามาไม่ได้มีเงิน100ล้านท่านคิดว่ารัฐบาลควรจะทำอะไรต่อครับอะไรอย่างเงี้ยคือสร้างประเด็นให้ขบคิดต่อนะฮะมันก็จะโดนใจเขาคือเราเอาบริบทหรือเอากระแสตัวนั้นมาพูดนะครับต้องใช้คำที่สามารถขยายความต่อได้อ่ะดีนะคำที่ขยายความต่อได้เช่นท่านรู้ไหมครับว่าคำว่าตาสหมายถึงอะไรท่านรู้ไหมครับว่าคำว่าพศหมายถึงอะไรอย่างนี้เป็นต้นคือมันก็จะดึงความน่าสนใจของการสื่อสารเนี่ยในช่วงต้นๆมาได้นะฮะเพราะฉะนั้นท่านลองไปพิจารณาดูนะแล้วอย่าลืมพูดในสิ่งที่คนฟังรอฟังนั่นหมายความว่าเวลาไปพูดที่ไหนในแต่ละครั้งให้เดาไปเลยว่าคนฟังก็อยากฟังอะไรอะไรเป็นประโยชน์ของคนฟังคนฟังไม่ได้มีเวลามากเขาอยากจะหยิบมือถือขึ้นมาดูนะเขาอยากจะกลับบ้านไปทำกับข้าวใช้เวลาส่วนตัวกับแฟนกับคนรักเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนฟังอยากฟังสาระสำคัญคนฟังฟังได้ประมาณ 15-17 นาทีเพราะฉะนั้นอะไรที่คนฟังอยากฟังต้องเดาไปให้ขาดนักศึกษาอาจจะไปพูดเรื่องการทำการท่องเที่ยวชุมชนต้องพูดเลยองค์ประกอบการท่องเที่ยวชุมชนคืออะไร1 2 3 4นะครับเร็วๆสั้นๆกระชับได้ใจความนะครับคนฟังก็อยากฟังเหล่านี้แล้วก็เขาก็จะได้กลับไปทำงานอื่นๆต่อนะครับนี่คือทริคการจั่วหัวเรื่องของเราให้เด่นๆเนาะวันนี้เราจะพูด3เรื่องเท่านั้นเองการท่องเที่ยวชุมชนมีองค์ประกอบอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นยกตัวอย่างเข้าไปทีนี้อาจารย์คิดว่าเราคงมีเวลามากมายที่จะไปศึกษาเรื่องพวกนี้ต่อนะครับอาจารย์อยากจะให้พวกเรามาดูอีกเรื่องนึงเวลาเรากำหนดประเด็นที่น่าสนใจอะไรคือประเด็นที่น่าสนใจเหมือนกันเมื่อกี้คำอะไรติดเทรนด์ประเด็นอะไรเป็นประเด็นที่อยู่ในกระแสตอนนี้นะครับประเด็นอะไรที่เราเฝ้าสังเกตการอย่าด่วนตัดสินบางทีเราด่วนตัดสินไปแล้วเนี่ยเวลาเราพูดออกไปแล้วกลายเป็นโทษนะในสิ่งที่พูดออกไปไม่ได้กลายเป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นต้องดูนะอะไรที่คนฟังจะต้องกลับไปถกเถียงต่อคิดต่อนะครับเราลองดูประเด็นพวกนี้อะไรที่ไม่นอกเรื่องจั่วหัวไว้เรื่องรักโลกลดโลกร้อนเรามาพูดเรื่องการฆ่าเสือดำคนละเรื่องเพราะฉะนั้นจั่วไว้เรื่องอะไรต้องพูดในเรื่องนั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นอะไรบ้างที่

่เป็นประเด็นน่าสนใจประเด็นอะไรที่อยู่ในกระแสประเด็นอะไรที่อยู่ในเรื่องที่จั่วไว้แล้วประเด็นอะไรที่เราเฝ้าสังเกตมาเรื่อยๆตามความจริงเข้ามาเรื่อยๆอย่าพูดความคิดเห็นล้วนๆให้พูดว่าข้อที่จริงมาจากแหล่งไหนแหล่งไหนแหล่งไหนแล้วการพูดในแต่ละครั้งมันจะทำให้คนเชื่อมากขึ้นนะครับให้คนฟังก็ตกเถียงต่อคิดต่อได้นะครับนี่คือประเด็นที่น่าสนใจต่อไปครับใช้วิธีที่หลากหลายนะหลายคนเนี่ยใช้กลวิธีที่เร้าอารมณ์นะเคยเห็นใช่ไหมครับคือตอนนี้เราก็พยายามที่จะสร้างประเด็นที่เร้าอารมณ์เนาะหลายคนเลือกข่าวมาพูดนะครับหลายคนเลือกเร้าอารมณ์แบบใช้กวีนะอันนี้ก็เป็นยุคนึงที่เรานิยมกันเหมือนกันทุกวันนี้ศึกไกลยังไม่ห่วงแต่วันสวงคือศึกใกล้ไล่ข่มเหงเมื่อคนไทยหันมาฆ่ากันเองแล้วจะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟังพยายามที่จะเร้าปลุกระดมอาจารย์ไม่ได้สอนให้พวกคุณไปอยู่บนท้องถนนอย่างเดียวนะแต่ว่าอาจารย์อยากจะให้คุณใช้การสื่อสารเนี่ยเผื่อว่าไปลงอบต. อบจ. เทศมนตรีนะก็ใช้ได้นะคนก็ยังใช้กันอยู่คือนอกจากกลอนแล้วเขาพูดคำขวัญกันด้วยเคยเห็นไหมผมตั้งใจที่จะทำความดีเพื่อแผ่นดินเขาพูดมอตโต้สิ่งเหล่านี้มันทำให้เราอารมณ์ของคนต่อมาดึงคนฟังเข้ามาเป็นพวกอันนี้เขาก็ใช้กันเยอะมากวันนี้รู้สึกดีมากเลยที่ได้เดินเข้ามาในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมแห่งนี้เชื่อแน่ว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้จะปลูกฝังพวกเราเหมือนปลูกฝังอาจารย์ให้ผูกพันและทำความดีเพื่อสังคมคือเอาเราเข้าไปอยู่ในส่วนหนึ่งของหัวใจคนฟังนะครับนะหลายคนเลยนักการเมืองหลายคนที่เวลาจะสื่อสารเรื่องนี้เห็นไหมฮะเขาก็พยายามที่จะพูดด้วยภาษาถิ่นนั้นนะพยายามพูดใต้พยายามแล่งตายมั่งพยายามอู้กำเมืองพยายามเว้าลาวนะอันนี้คือการที่เราดึงคนฟังเข้ามาเป็นพวกเนาะหรือเราเจอวัยรุ่นแล้วเราไม่ได้ยินเสียงกรี๊ดเสียงกราดจากบรรดาญาติๆที่ห่างหายกันปีหนึ่งโยแล้วก็แร็ปบอกก็ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นคือเราเจอใครเราก็ทำให้เขาเป็นพวกเราอะเนาะตาสไหมวันนี้ตาสไหมน้องๆ นักเรียนตาสไหมฮะอะไรอย่างเงี้ยเราทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้อยู่ห่างไกลจากเราเขาเป็นพวกเดียวกับเราการสื่อสารของเราก็จะง่ายขึ้นย่อยง่ายขึ้นเพราะคนฟังรู้สึกว่าเราเป็นมิตรกับเขานะครับกลยุทธ์ที่เล่าเพียง3ข้อก็น่าสนใจนะคือข้อมูลมันมีเยอะมากใช่ไหมครับแต่เราสามารถสรุปออกมาสัก3เรื่องวันนี้พี่ไม่พูดมากเลยพี่พูดกับน้องสัก3เรื่องเรื่องที่1 น้องตามข่าวหรือยังที่คนเก็บขยะที่ชายหาดชะอำเก็บขยะเสร็จแล้วแทนที่จะเอาไปทิ้งในที่ที่ควรจะทิ้งกลับขุดหลุมฝังกลบที่ชายหาดนั้นเลยเป็นข่าวไปทั่วโลกเลยครับใน CNN ก็ทำข่าวข่าวที่2ที่พี่อยากจะรีวิวตอนนี้เป็นข่าวบันเทิงน้องดูหัวหน้าฮงไหมครับสรุปเรื่องของหัวหน้าฮงไปถึงไหนแล้วครับเขามีความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนหนึ่งแล้วเขาบังคับให้ทำแท้งจริงหรือเปล่าครับประเด็นที่3ที่อยากจะพูดก็คือน้องแอนชิลีน้องแอนชิลีรู้จักกันหรือเปล่าครับคนที่ได้รับรางวัลล่าสุดในการประกวดMUT นะครับปีล่าสุดนะเขาประกาศเรื่องของการที่ภาคภูมิใจในรูปร่างและเรือนร่างของตัวเองประมาณนี้ครับคือพยายามพูดคำสัก 2-3 ประเด็นที่มันอยู่ในกระแสแล้วชวนให้เขาติดตามอันนี้อาจารย์พูดเรื่องข่าวโดยทั่วไปนะฮะเรื่องตั้งคำถามและยิงคำตอบกลยุทธ์นี้คนก็ใช้บ่อยนะครับเราทำยังไงเราถึงจะกลายเป็นคนสุขภาพดีอ้าวพร้อมครับพร้อมครับพร้อมครับก็ชวนคนก็คุยนะเอ้า1ออกกำลังกายถูกไหมครับ2ทำอารมณ์ให้แจ่มใส3กินอาหารที่ทำให้เราสุขภาพแข็งแรง3ออครบเลยอะไรเงี้ยคือหลายคนก็ใช้วิธีการนี้คือเดาไปก่อนว่าคนฟังเขาจะฟังเรื่องอะไรบ้างแล้วก็ตอบคำถามไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับอีกกลวิธีหนึ่งเราเรียกว่ากลวิธีเล่นสลับเล่านะฮะเล่นสลับเล่าก็คือหากว่าใครกำลังสบายจงปรบมือพลันปังปังแล้วก็เล่า1เรื่องอย่างนี้เป็นต้นเล่นเกม1เกมแล้วก็เล่า1เรื่องนะอยากจะสอนนักศึกษาอยากจะทำเรื่องประเด็นปัญหาสังคมกับน้องๆเยาวชน

นักศึกษาก็เอาหนังสือพิมพ์ลงให้เขาเลยแล้วก็ให้เขาเอาข่าวต่างๆภาพข่าวต่างๆมาตัดแปะนะมาตัดแปะในกระดาษแผ่นใหญ่แล้วให้เขาเล่าเรื่องอาชญากรรมที่เจอในหน้าหนังสือพิมพ์เห็นไหมฮะเล่นสลับเล่าเล่นสลับเล่าโปรเจกต์พวกนี้นะการสื่อสารพวกนี้เนี่ยกำลังมาแรงมากในยุคนี้นะครับอาจารย์ย้ำอีกทีนะกลวิธีหลากหลายอาจารย์พูดแค่5กลวิธี1คือเร้าอารมณ์2คือเอาคนฟังเข้ามาเป็นพวก3เล่าเพียง 2-3 ประเด็นเท่านั้น4ยิงคำถามแล้วก็สร้างคำตอบไปเรื่อยๆ5เล่นสลับเล่านะครับต่อมาอาจารย์อยากจะให้พวกเราเวลาไปสื่อสารเนี่ยเป็นตัวของตัวเองนะครับเรามองกระจกแล้วเนี่ยเราไม่ได้เป็นศิลปินดาราไม่ได้เป็นณเดชน์ยาย่าไม่ได้เป็นเคนภูมิแต่เราก็เป็นตัวของเราแล้วเราสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากตัวของเราได้ถ้านักศึกษาตามอินฟลูเอนเซอร์ตอนนี้เขาไม่ได้เป็นคนอื่นเลยนะครับเขาเป็นตัวของตัวเองพิมรีพายก็เป็นพิมรีพายบังซันก็เป็นบังซันนะแม่ฉันจะได้กินกุ้งพ่อฉันจะได้กินกุ้งแม่ฉันจะได้กินปลาอินทรีใช่ไหมพิมพ์รีพายก็คุณลูกค้าขาคุณลูกค้าขาแล้วก็กิ้งกิ้งกิ้งกิ้งคือทุกคนเป็นตัวของตัวเองหมดเลยการเป็นตัวของตัวเองในบริบทของกาลเทศะนะครับจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะโลดแล่นอยู่ในการสื่อสารที่ภาคภูมิใจนะฮะเราเป็นคนอื่นไม่ได้ในขณะที่เรากำลังสื่อสารอยู่นะครับเรามีรากฐานมาจากอะไรนะอาจารย์เป็นคนตายเวลาแล้งอาจารย์ก็พยายามแล้งภาษาตายได้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราไปคุยกับคนฟังที่เป็นคนใต้ทั้งหมดการสื่อสารด้วยภาษาใต้อาจจะประสบความสำเร็จมากกว่าการสื่อสารด้วยภาษากลางก็เป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นดูคนฟังดูบริบทวัฒนธรรมที่เราเจอนะครับแล้วก็เป็นตัวของเราเองได้เลยนะแล้วตัวเองนี่แหละนะครับอัตลักษณ์พวกเรานี่แหละจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้เราสื่อสารโดนใจได้นะครับเราเก่งเรื่องเพลงลูกทุ่งเราก็เอาเพลงลูกทุ่งมาเป็นการสื่อสารได้นะน้องเคยฟังไหมครับปิดไฟใส่กลอนจะเข้ามุ้งนอนแล้วคิดถึงใบหน้านั่งเขียนจดหมายเรารีบทิ้งไปละโรงงานทอผ้างงกับการสื่อสารนี้ไหมครับอาจจะตั้งคำถามงงการสื่อสารไหมครับปิดไฟแล้วนะแล้วเขียนจดหมายได้ไงครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นคือพยายามเอาสไตล์ที่เราเป็นเนี่ยนะฮะเข้าไปทำให้อยู่ในเรื่องของการพูดนั้นอาจารย์ชอบร้องเพลงมากเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็สอนไปร้องเพลงไปเราอยากให้กำลังใจใครสักคนหนึ่งเราอาจจะบอกว่าใจ

ต้องเอ่ยคำเห็นไหมเราก็พยายามบอกเขาด้วยเพลงเราเห็นคนร้องไห้หรืออยากจะ empower เขาให้กำลังใจเขาก็บอกจำได้ไหมวันแรกที่เราเกิดมาเราร้องไห้มันสื่อความหมายว่าเราจะก้าวต่อไปบนโลกใบนี้เนื้อเพลงอาจจะไม่ตรงกับศิลปินมากแต่ว่าเรามีอารมณ์แบบนี้เราชอบการสร้างparticipation หรือการมีส่วนร่วมของผู้ฟังเราก็ให้เขามี participation มีส่วนร่วมกับเรานะเราเนี่ยปรบมือ5ครั้ง1 2 3 4 5แล้วก็ทำไปกับเขาอาจารย์คิดว่าการสื่อสารที่โดนใจเราต้องมีความเป็นตัวของเราเองนะครับมันจะทำให้เราประสบความสำเร็จในการสื่อสารแล้วกลยุทธ์สุดท้ายก็คืออย่าลืมเป็นมิตรกับคนฟังนะครับในชีวิตของเราเนี่ยเราเจอคน3กลุ่มเท่านั้นเองคนกลุ่มแรกคือคนที่อายุมากกว่าเราคนกลุ่มที่2คือคนที่เป็นเพื่อนเราอายุเท่าเราและคนกลุ่มที่3คือคนที่อายุน้อยกว่าเราเวลาเราเจอคนกลุ่มต่างๆแล้วเราไม่ทำให้เขาผิดหวังในการสื่อสารในแต่ละครั้งเนี่ยอาจารย์คิดว่าท่านจะประสบความสำเร็จในการสื่อสารนะฮะนะสมมุติว่าท่านต้องไปคุยกับคนที่เป็นคนสูงวัยนะครับท่านรู้นี่นะคนสูงวัยเป็นยุคคุณพ่อยุคคุณแม่ยุคคุณตาคุณยายของเราเขาอาจจะเกิดในช่วงที่เราเรียกกันทางวิชาการว่าเป็น Generation B คือ2089จนถึงปี2507คนกลุ่มนี้เนี่ยใช้ตาใช้หูใช้ปากใช้ร่างกายมามากแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่เขาอยากจะ

ได้ยินในการสื่อสารก็คือการพูดด้วยการเสียงที่ถ้อยคำที่ฟังชัดนะเสียงชัดเจนกระชับแล้วก็ชัวนะเพราะฉะนั้นเราก็รู้ว่าคนกลุ่มผู้สูงวัยเนี่ยต้องการเสียงดังฟังชัดใช่ไหมเพราะว่าเขาต้องใช้หูอย่างโฟกัสนะเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยต้องเห็นไหมเวลาเราเจอคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่เราอาจจะต้องใช้คำพูดใช้หน้าใช้ตาของเราให้เสียงดังฟังชัดใช่ไหมหรือเวลาเราเขียนหนังสือให้คนกลุ่มนี้เราอาจจะต้องเขียนตัวใหญ่หน่อยเพื่อให้คนกลุ่มผู้สูงวัยนี้รับสารอย่างชัดเจนนะครับคนกลุ่มอายุเท่าเราก็แคร์เขาหน่อยเอาใจใส่เขาหน่อยใช่ไหมครับเดาใจเขาหน่อยเขาอยากได้อะไรเขาพอจะแลกเปลี่ยนในสิ่งที่เป็นความสุขร่วมกันได้ไหมอย่าเอาแต่ใจตัวเองเวลาคบกับเพื่อนก็ต้องจริงใจใช่ไหมอย่าเอาแต่ใจตัวเองใช่ไหมนะก็ถามเขานิดนึงอยากกินอะไรไหมนะอ๋อไม่อยากกินอันนี้แล้วอยากกินอะไรลองหาประโยชน์ที่เราจะคุยกับเขาได้นะครับแล้วสุดท้ายก็คือคนกลุ่มที่อายุน้อยๆเนี่ยลองดูว่าเขาสนใจอะไรอยู่เราเอาตัวเราไปสนใจเหมือนเขาได้ไหมแล้วค่อยๆพูดนะครับเพราะฉะนั้นเป็นมิตรกับคนฟังอ่ะดีที่สุดนะครับเริ่มต้นจากความรักกันแหละดีที่สุด Love before learn ทำให้รักก่อนแล้วค่อยเรียนรู้ด้วยกัน Love before teach ทำให้รักก่อนแล้วค่อยสอน Love before speech ทำให้รักก่อนแล้วค่อยพูดนะฮะเพราะฉะนั้นให้เวลากับการสร้างความสัมพันธ์ไปเลยในช่วงแรกๆเวลาเราขึ้นพูดเวลาเราขึ้นพูดที่ไหนเนี่ยจะสื่อสารให้โดนใจเนี่ยทำการบ้านเกี่ยวกับคนฟังไปให้ครบว่าคนฟังเป็นกลุ่มคนที่เป็นช่วงอายุเท่าไหร่เป็นคนเพศใดเป็นคนที่มีภูมิลำเนามาจากอะไรระดับการศึกษาเป็นอย่างไรเขาสนใจเรื่องอะไรกันอยู่นะครับเขาตอนนี้ในบริบทของเขากำลังคล้ายๆกับโฟกัสเรื่องอะไรคือเขาดูเทรนด์ใน Twitter เรื่องอะไรอยู่พยายามหยิบยกคำเหล่านี้เพื่อจะเดาใจเขาว่าเขาคิดอะไรอยู่เขาอยากฟังคำว่าอะไรนะเพราะฉะนั้นคนฟังทุกคนเนี่ยที่มาฟังเราเนี่ยเขารู้สึกว่าเรารู้ดีเขารู้สึกว่าเขาอยากจะได้คุณค่าจากการฟังในแต่ละครั้งเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเรานอกจากรู้ว่าเขาเป็นใครคนฟังเป็นใครคนฟังต้องการอะไรคนฟังมีประโยชน์อย่างไรจากการฟังเรานะครับคนฟังสนใจอะไรอยู่แล้วคนฟังจะมีส่วนร่วมกับเราได้ที่จุดไหนบ้างให้พยายามทำการบ้านเกี่ยวกับคนฟังนี้ไปให้มากแล้วเราจะประสบความสำเร็จเป็นการสื่อสารโดนใจในทุกๆครั้งเอาละครับอาจารย์พูดไป5ประเด็นเท่านั้นเองนะครับประเด็นที่อาจารย์อยากจะทำให้พวกเราได้กลายเป็นคนสื่อสารที่ทำให้ใครๆก็ฟังแล้วโอ้โหมันโดนอ่ะคนคนนี้สื่อสารแล้วโดนใจอ่ะนะมีอยู่5เรื่องอะไรบ้างครับ5เรื่องอะไรบ้างครับอ้าว1อย่าลืมจั่วหัวเรื่องให้เด่น2อย่าลืมหาประเด็นที่คนกำลังสนใจนะครับขึ้นมาเรียงร้อยในการพูดของเรา 3. ใช้กลวิธีที่หลากหลาย 4. มีสไตล์เป็นของเองอย่าไปเป็นคนอื่นเป็นตัวของเราเองเป็นตัวของเราเอง 5. เป็นกันเองกับคนฟังนะอาจารย์พูดช้าๆนะจั่วหัวเรื่องเด่นประเด็นน่าสนใจใช้กลวิธีที่หลากหลายมีสไตล์เป็นของตัวเองแล้วก็เป็นกันเองกับคนฟังแล้วอาจารย์เชื่อนะครับว่าคนที่ฝึกเรื่อยๆ practice makes perfect ฝึกทำแบบนี้เรื่อยๆฝึกที่จะสนใจมากกว่าเรื่องที่เราอยากจะพูดอ่ะสนใจบริบทสนใจคนฟังสนใจเทรนด์สนใจกระแสสนใจความรู้สึกของผู้คนสนใจสิ่งที่เป็นบริบทการสื่อสารด้วยนะครับแล้วก็สร้างเรื่องจากบริบทการสื่อสารที่สอดคล้องกับความรู้สึกของคนในขณะนั้นเราจะกลายเป็นนักสื่อสารที่สร้างการสื่อสารแบบโดนใจอย่างแน่นอนขอบคุณครับ

คลาวด์ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์วิดีโอสตรีมมิ่งในยุคที่การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาแค่ปลายนิ้วสัมผัสเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์หรือ All Cloud คือศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาข้าราชการหรือประชาชนทั่วไปภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีบริการที่น่าสนใจมากมายทั้งการเรียนออนไลน์หรือ e-learning ซึ่งเปิดสอนหลากหลายวิชาทั้งเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับสารปกครองและคดีปกครองเฉพาะด้านต่างๆหรือสื่อการเรียนรู้ที่รวบรวมสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ motion graphic podcast infographic และสื่อรูปแบบอื่นๆมากมายให้เลือกชมตามความต้องการรวมถึงบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊กและระบบค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนที่สามารถอ่านหรือดาวน์โหลดได้อย่างสะดวกสบายบริการนี้มีขึ้นเพื่อรองรับทั้งนักอ่านที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือเล่มแบบดั้งเดิมและนักอ่านสายดิจิทัลที่นิยมอ่านผ่านอีบุ๊กให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามความถนัดและความสะดวกของแต่ละคนนอกจากนั้น All Cloud ยังมีอีกหนึ่งจุดเด่นที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้นั่นคือระบบดูถ่ายทอดสดซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงกิจกรรมสำคัญของศาลปกครองได้สะดวกและทันเหตุการณ์บริการนี้จะพาคุณไปร่วมรับชมการบรรยายการอบรมสัมมนาและกิจกรรมความรู้ต่างๆที่จัดโดยศาลปกครองได้แบบเรียลไทม์แค่เลือกช่องทางออกอากาศในหัวข้อที่สนใจก็รับชมได้ทันทีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถติดตามเหตุการณ์สำคัญได้โดยไม่ต้องรอและถ้าอยากทราบว่าจะมีการถ่ายทอดสดเรื่องใดบ้างในอนาคตก็สามารถตรวจสอบกำหนดการล่วงหน้าได้จากปฏิทินไลฟ์สตรีมมิ่งซึ่งอยู่บนหน้าเว็บไซต์ช่วยให้ไม่พลาดเนื้อหาที่สนใจแต่สำหรับใครที่พลาดชมในเวลาจริงก็ไม่ต้องกังวลเพราะ All Cloud มีบริการรับชมรายการย้อนหลังโดยเลือกที่เมนูดูถ่ายทอดสดหรือวิดีโอสตรีมมิ่งและคลิกเลือกรายการที่ต้องการรับชมย้อนหลังได้ทันทีทั้งหมดนี้ถ่ายทอดด้วยและเสียงคมชัดใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนรองรับการใช้งานทั้งบนคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตในรูปแบบเว็บไซต์ที่ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน All Cloud บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ทาง App Store หรือ Google Play คลิกเดียวเปิดโลกความรู้ All Cloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์เพราะกฎหมายปกครองเกี่ยวข้องกับทุกคนหากยังไม่เคยใช้งานลองเข้ามาสำรวจได้เลยวันนี้เรียนรู้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่กับสารปกครองผ่านระบบออนไลน์เข้าถึงสารปกครองแบบใกล้ชิดง่ายเพียงคลิกเดียวรู้หรือไม่สารปกครองเป็นองค์กรตุลาการแยกต่างหากจากศาลยุติธรรมทำหน้าที่ตัดสินคดีปกครองซึ่งก็คือข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายหนึ่งกับประชาชนอีกฝ่ายหนึ่งหรือเป็นข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันเองอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

นักวิจัยและพัฒนาอัญมณีเครื่องดับก็คือน่าจะเป็นนักวิจัยที่ทำงานในด้านศึกษาเชิงลึกของอัญมณีแร่โลหะมีค่าเพื่อจะนำความรู้เหล่านี้ไปเกิดการพัฒนาและสร้างผลงานให้เป็นที่ยอมรับและก็เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมอัญมณีในระดับชาติและก็ระดับนานาชาติครับ

0: อัญมณีและเครื่องประดับถือว่าเป็นสินค้าส่งออกอันดับ3ของประเทศไทยในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาส่งผลให้การยกระดับสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับจำเป็นอย่างมากเพื่อให้อัญมณีและเครื่องประดับของไทยสามารถสู้กับสินค้าจากประเทศต่างๆได้ในตลาดโลกและผู้ที่ทำหน้าที่นี้ให้สำเร็จได้ก็คือนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ
1: สวัสดีครับผมธนราศีพุ่นจันทร์ทำงานในตำแหน่งนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับของสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีเครื่องประดับก็คือนักวิชาการที่ทำหน้าที่ในการศึกษาค้นคว้านะครับแล้วก็ทดลองเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในข้อปฏิบัติการในการตรวจสอบโลหะมีค่าแล้วก็อัญมณีในการที่จะสร้างเกี่ยวกับองค์ความรู้แล้วก็นำองค์ความรู้หรือความเข้าใจนั้นมาพัฒนาต่อยอดนะครับหรือว่าสร้างเป็นนวัตกรรมสิ่งใหม่ขึ้นมาเพื่อให้ก่อให้เกิดสิ่งที่มีประโยชน์อุตสาหกรรมอัญมณีเครื่องประดับครับอาชีพนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีเครื่องประดับเนี่ยมีความสำคัญที่ว่าอาชีพนี้มีส่วนร่วมสำคัญในการสนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีนะครับให้แข็งแรงให้เกิดความมั่นคงยั่งยืนนะครับเพราะว่าอัญมณีและเครื่องประดับเนี่ยเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศอันดับ3แล้วก็นอกจากนี้อาชีพนี้มีส่วนสำคัญในการที่จะพัฒนาภูมิปัญญาที่เกิดจากพ่อค้าเนี่ยด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับให้เกิดองค์ความรู้แล้วก็องค์ความรู้นี้สามารถนำไปต่อยอดในระดับที่สูงขึ้นได้เสน่ห์ของอาชีพนี้ก็คือเป็นอาชีพที่ต้องใช้ความรู้วิชาการเฉพาะด้านนะครับซึ่งด้านนี้มีมหาลัยที่เปิดสอนเนี่ยอยู่ไม่กี่ที่อาชีพนี้คือต้องผ่านการบ่มเพาะแล้วก็เรียนรู้จากภาคธุรกิจนะครับและจากพ่อค้าจริงๆในวงการที่สำคัญคือต้องใช้ความรู้ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตัวบุคคล

จริงๆแล้วตอนเด็กคือความฝันที่อยากเป็นจริงๆจะเป็นเกี่ยวกับด้านที่เป็นนักพัฒนาเกี่ยวกับเครื่องยนต์กลไกหรือว่าอุตสาหกรรมด้านคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยครับแรงบันดาลใจในการมาเป็นนักวิจัยและพัฒนาอันนี้นี่และขึ้นระดับเนี่ยมันเกิดขึ้นตอนที่เราเนี่ยอยู่กับคนในวงการพลอยบ้านเราเนี่ยคือทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลอยอยู่แล้วก็คือเป็นพวกเกี่ยวกับเป่าเผาพลอยนะครับตอนนี้เราเริ่มมองเห็นว่าตัวนี้เป็นความรู้ที่มีไม่กี่คนที่เอาทำกันฉะนั้นเนี่ยส่วนเนี้ยมันสามารถพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้ได้และยิ่งเป็นพลอยที่เป็นธุรกิจหลักของประเทศที่มีคนทำอยู่ไม่มากแต่ว่าสร้างรายได้มหาศาลเราก็เลยคิดว่าส่วนเนี้ยน่าจะทำให้ชาติเนี่ยเกิดการพัฒนาได้ก็เลยสนใจที่จะนำส่วนเนี้ยมาศึกษาค้นคว้าแล้วก็รู้เกี่ยวกับมันให้ลึกจริงๆประวัติการศึกษานะครับก็เข้าเรียนปริญญาตรีนะครับในสาขาอัญมณีขึ้นระดับของมหาวิทยาลัยบูรพาสาขาเนี้ยมันเปิดสอนที่จันทบุรีนะครับผมก็ต้องไปเรียนที่จันทบุรีข้อดีของการเรียนจันทบุรีก็คืออยู่ในแหล่งที่เป็นตลาดพลอยเลยทำให้เราเรียนรู้ครบทั้งกระบวนการซื้อการขายการผลิตเครื่องประดับนะครับรวมถึงเทคนิคขั้นสูงในการวิเคราะห์อัญมณีแล้วก็เทคนิคอื่นๆในการสร้างเครื่องประดับขึ้นมานะครับจากนั้นเสร็จผมก็เกิดความอยากรู้อยากเห็นมากกว่าเดิมนะครับก็เลยได้เข้าศึกษาในระดับปริญญาโทในสาขาธรณีวิทยานะครับของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอัญมณีเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในธรณีวิทยานะครับซึ่งเราศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการเกิดพลอยนะครับกระบวนการในการที่เกิดการปรับปรุงคุณภาพของพลอยแล้วก็ศึกษาว่ามันการปรับปรุงคุณภาพเนี้ยมันเกิดจากอะไรและนำไปสู่อะไรซึ่งเราจะสามารถเพิ่มมูลค่าของพลอยเนี่ยได้ตรงและก็ถูกวิธีที่มันควรจะเป็นที่เลือกเรียนคณะอัญมณีก็เพราะว่าจริงๆแล้วคือเราสนใจจากการที่บ้านเราเนี่ยมีธุรกิจตัวนี้อยู่เราเองตอนแรกเราก็อาจจะไม่รู้ว่าชอบจริงๆหรือเปล่าแต่พอมาได้เรียนก็สามารถตอบได้เลยว่ามันเป็นสิ่งที่เราชอบที่สุดแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีที่มันทำให้ชีวิตเราสามารถที่จะค้นคว้าหรือว่าศึกษาต่อไปแล้วให้ชีวิตเรามีความสุขต่อไปได้ครับพวกการทำงานคร่าวๆก็ได้เข้ามาทำงานในเกี่ยวกับอัญมณีเริ่มจากการที่เป็นผู้ช่วยนักอัญมณีศาสตร์มาก่อนนะครับตั้งแต่สมัยเรียนปริญญาตรีพอจบปริญญาตรีเนี่ยก็มาทำงานในรูปแบบที่เป็นนักอัญมณีศาสตร์ที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบพลอยแล้วก็วิเคราะห์ชนิดเนี่ยครับจนถึงช่วงหนึ่งที่เราเริ่มเข้าเรียนปริญญาโทแล้วก็เลยผ่านตัวมาเป็นนักวิจัยที่ทำงานในพาร์ทไทม์อะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะมีความรู้ที่จะไปเพิ่มเติมจากการเรียนหลักของเราก็พอจบปริญญาโทก็ได้มาทำงานเป็นนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีขึ้นระดับแบบเต็มตัวนะครับจนถึงปัจจุบันก็รวมๆประมาณ6ปีผลงานที่ผ่านมานะครับตัวแรกก็เป็นการปรับปรุงคุณภาพพลอยในการเผาครับก็คือพลอยจันทบุรีเนี่ยมันมีหลายชนิดแต่มันมีพลอยตัวนึงที่เราพบว่าเขาไม่ค่อยใช้กันนะครับก็คือเป็นพลอยที่คุณภาพค่อนข้างต่ำเนี่ยผมก็เอาพลอยตัวนั้นเนี่ยมาแล้วก็ทำให้เกิดการปรับปรุงคุณภาพให้กลายเป็นไพลินแล้วก็เป็นบุษราคำได้ส่วนผลงานอีกตัวนึงเนี่ยก็เป็นการพัฒนาเทคนิคการตรวจสอบพลอยทับทิมจากประเทศโมซัมบิกนะครับซึ่งพลอยตัวนี้มันมีปัญหาตรงที่ว่าในอดีตเนี่ยการเผาพลอยเนี่ยมันจะเผาที่อุณหภูมิสูงนะครับฉะนั้นเนี่ยการเผาที่อุณหภูมิสูงเนี่ยสิ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในพลอยเนี่ยมันมีเยอะเราสามารถตรวจจับได้โดยตาเปล่าโดยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันเผาอุณหภูมิต่ำเนี่ยทำให้การเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันมีค่อนข้างน้อยมากฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยพัฒนาเทคนิคในการตรวจสอบพลอยตัวนี้ให้มีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถใช้งานหลากหลายจนตีพิมพ์ผลงานแล้วก็มีการนำไปใช้ในหลายๆห้องปฏิบัติการทั่วโลกครับปรัชญาส่วนตัวนะครับในการเป็นนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีขึ้นประดับเนี่ยก็คือพยายามพัฒนาให้ตัวเองรู้ลึกรู้จริงนะครับกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเสมอเพื่อให้ทันต่อความต้องการของอุตสาหกรรมทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรเพื่อให้องค์กรเกิดความน่าเชื่อถือนะครับส่วนนี้จะนำพาองค์กรให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาตินะครับแล้วก็สูงไปถึงระดับนานาชาตินอกจากนี้ต้องพยายามพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรหรือคนรอบข้างเนี่ยให้มีความรู้มีประสบการณ์เพื่อสร้างกลุ่มคนรุ่นใหม่นะครับที่จะสามารถนำความรู้เนี่ยไปพัฒนาให้เป็นประโยชน์ไปต่อยอดให้งานวิจัยมีด้านนี้มีประสิทธิภาพแล้วก็พยายามมองทุกอย่างให้เป็นโอกาสและมีความเป็นไปได้คำคมที่ใช้ในการทำงานต้องออกตัวก่อนว่าอันนี้ไม่ได้คิดขึ้นเองนะครับแต่ว่าใช้เรื่อยมาก็คือเราจะพยายามแสวงหาสิ่งที่เป็นเลิศในสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยความสำเร็จจะตามหาเราเองอันนี้ก็คือเป็นคำคมง่ายๆที่เราต
ระหนักแล้วก็คิดเสมอว่าเราต้องมุ่งเน้นไปที่ความเป็นเลิศในสิ่งที่เราทำอยู่สิ่งที่เราพยายามวิจัยพยายามค้นหา

0: ในปัจจุบันประเทศไทยไม่มีวัตถุดิบพอเพียงที่ใช้ในการผลิตเครื่องประดับโดยในปี2555ไทยมีการนำเข้าเครื่องเพชรพลอยอัญมณีเงินแท่งและทองคำจากต่างประเทศคิดเป็นมูลค่า 430,000 ล้านบาทนับเป็นรายการสินค้ารองจากน้ำมันดิบที่ไทยนำเข้ามากที่สุดเป็นอันดับ4
1: ขั้นตอนในการทำงานในสายอาชีพนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีเครื่องประดับนะครับส่วนใหญ่ก็คือเราจะอยู่ในห้องปฏิบัติการนะครับแล้วก็มีโอกาสบางโอกาสที่เราจะออกไปนอกสถานที่เพื่อไปเก็บตัวอย่างเก็บข้อมูลในภาคสนามนะครับภาคสนามเนี่ยก็เป็นแหล่งกำเนิดอัญมณีเราก็จะไปเก็บตัวอย่างมาเสร็จแล้วก็เอาตัวอย่างนั้นนะมาศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพแล้วก็คุณสมบัติทางเคมีหรือว่าทางอื่นๆที่เกี่ยวกับเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ซึ่งข้อมูลส่วนนี้จะสามารถช่วยเราในการวินิจฉัยหรือว่าทำให้เราเกิดการพัฒนาปรับปรุงวิธีที่เราใช้ตรวจสอบอัญมณีอยู่สุดท้ายแล้วเนี่ยข้อมูลส่วนนี้จะถูกนำมาดัดแปลงวิเคราะห์แล้วก็สรุปผลเพื่อจะสามารถให้ใช้ได้ในห้องปฏิบัติการนะครับขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยคือขั้นตอนที่เราต้องนำผลงานของเราเนี่ยทำให้เกิดการตีพิมพ์ซึ่งส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าเราต้องส่งผลงานเราเนี่ยไปเกิดการที่รีวิวนะครับทางวิทยาศาสตร์เขาก็จะมีกรรมการที่คอยตรวจตาแล้วก็คอยคอมเมนต์เกี่ยวกับข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นนะครับส่วนนี้ก็จะทำให้ผลงานของเราเนี่ยเกิดการยอมรับสุดท้ายแล้วเอาถูกเอาไปแชร์หลายครับนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีขึ้นประดับส่วนใหญ่ก็ทำงานร่วมกับนักวิจัยในสาขาต่างๆนะครับรวมถึงอาจารย์ตามมหาวิทยาลัยเนื่องจากว่าในด้านนี้มันสามารถประยุกต์ไปในด้านอื่นได้เช่นโลหะมีค่านะครับวัสดุศาสตร์หรือแม้กระทั่งธรณีวิทยาเนี่ยอาจารย์ในภาคส่วนต่างๆเนี่ยก็สามารถมีส่วนร่วมที่จะมาปรึกษาแล้วก็สร้างผลงานชิ้นใหม่ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับรวมถึงนิสิตนักศึกษาครับที่บางทีเข้ามาทำในลักษณะที่เป็นโปรเจกต์จบส่วนนี้ก็จะช่วยเติมเต็มให้นิสิตนักศึกษามีองค์ความรู้แล้วก็สามารถนำความรู้เนี่ยไปต่อยอดในสิ่งที่เองรักสิ่งที่เองชอบได้สำหรับคุณสมบัติที่ดีของการเป็นนักวิจัยและพัฒนาด้านอัญมณีเครื่องประดับนะครับก็คือ1คือต้องมีความอยากรู้อยากเห็นอยากพบเจอสิ่งใหม่ๆเสมอพูดง่ายเลยคือต้องมีแพชชั่น2ก็คือเป็นคนใจกว้างรับฟังความเห็นของผู้อื่น3ก็คือมีเป้าหมายที่ชัดเจน4ก็คือรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดนะครับ5ก็คือมีทักษะด้านการวางแผนแล้วก็การทำงานอย่างเป็นระบบ6ก็คือมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานนะครับและก็คนรอบข้างนะครับเพราะว่าส่วนนี้มันคือความสุขที่ได้มีสังคมที่ดีข้อที่7ก็คือมีทักษะในการเขียนงานวิจัยนะครับที่จะสามารถนำเสนอผ่านตัวอักษรเนี่ยได้ค่อนข้างดีสุดท้ายนะครับก็คือต้องมีความเชื่อมั่นแล้วก็คือสำคัญสุดคือต้องเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นครับ

การที่จะประสบความสำเร็จในสายอาชีพนักวิจัยและพัฒนาอันนั้นนี่คือระดับส่วนตัวแล้วผมเองยังคิดว่าตัวเองยังไม่ถึงจุดที่สำเร็จคือยังถือว่าตัวเองเนี่ยค่อนข้างเด็กเมื่อเทียบกับนักวิชาการรุ่นก่อนๆนะครับแต่ก็ถือว่าจุดที่อยู่เนี่ยเป็นไปตามแผนแล้วก็จุดที่คาดหวังไว้แต่ถ้าให้พูดถึงสิ่งที่ทำมาให้ถึงจุดนี้ก็ได้เป็นความกระตือรือร้นของตัวผมเองเนี่ยแหละครับที่อยากที่จะเรียนรู้ในทุกๆสิ่งนะครับไม่ว่าเป็นสิ่งที่สมหวังหรือสิ่งที่ผิดหวังคือเราเรียนรู้จากบุคคลต้นแบบได้นะครับแล้วก็พัฒนาสิ่งที่บกพร่องเนี่ยในตัวเราให้ดียิ่งขึ้นเส้นทางความก้าวหน้าของอาชีพนี้นะครับก็คืออาชีพนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีประดับเนี่ยเริ่มขึ้นจากการที่เราเป็นเจ้าที่ตรวจสอบยมณีนะครับเรารู้กระบวนการรู้วิธีในการตรวจสอบเราก็ต้องฟูมฟักนะครับความรู้ความสามารถต่างๆเพื่อเราสามารถตรวจสอบครอบคลุมทุกชนิดนะครับจนมาเป็นนักวิชาการนะครับซึ่งนักวิชาการยมณีเนี่ยก็จะทำงานเกี่ยวกับการตรวจสอบยมณีที่เชิงลึกยิ่งกว่าเดิมนะครับเราต้องรู้ลึกไปถึงขนาดที่พอยต์เม็ดนี้ผ่านการเผามาหรือไม่หรือว่าพอยต์เม็ดนี้ผ่านการปรับปรุงคุณภาพแบบใดมานะครับซึ่งส่วนนี้จะนำไปสู่อีกขั้นนึงคือในรูปแบบของนักวิจัยนะครับซึ่งนักวิจัยเนี่ยก็คือส่วนที่สำคัญเพราะว่าส่วนนี้เราจะใช้ความรู้พื้นฐานจากการที่เราเป็นนักวิชาการหรือว่าเป็นเจ้าที่ตรวจสอบมาก่อนเพื่อมาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลงานในงานของเรานะครับส่วนนี้ก็จะขึ้นไปสูงถึงระดับที่เป็นชำนาญการนะครับเชี่ยวชาญแล้วก็ไปสุดที่เชี่ยวชาญระดับสูงซึ่งเชี่ยวชาญระดับสูงเนี่ยก็จะสามารถที่จะผลิตผลงานที่มีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ผลิตผลงานที่สามารถตอบโจทย์ตลาดแล้วก็มีความได้รับการยอมรับค่อนข้างสูงสำหรับผลกระทบต่ออาชีพนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีขึ้นประดับนะครับส่วนใหญ่ก็คือเป็นเรื่องสุขภาพเล็กน้อยเพราะว่าอาชีพนี้ใช้สายตาค่อนข้างมากฉะนั้นเราต้องดูแลรักษาตาให้ดีครับอายุในการทำงานของนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีขึ้นประดับแทบไม่มีผลเลยครับเนื่องจากว่าอายุยิ่งมากเนี่ยยิ่งเป็นข้อดีเพราะว่ายิ่งมีประสบการณ์สูงแล้วก็มีข้อมูลในวงการนะครับรวมถึงคอนเนคชั่นก็มีมากตามด้วย

ัสดีค่ะหยกนะคะธัญธรสุขเกษมค่ะกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสาทมิตรสาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับอยู่ชั้นปีที่4ค่ะสำหรับการเรียนสาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับนะคะสำหรับหยกเลยให้ความอดทนค่ะให้ความตั้งใจที่มากขึ้นให้ความเข้าใจในการทำงานเพิ่มมากขึ้นค่ะถ้าเรียนจบแล้วนะคะก็อยากจะมีแบรนด์เล็กๆเป็นของตัวเองค่ะเราอยากเริ่มทำตั้งแต่ต้นเองเลยก็คือตั้งแต่การดีไซน์การหาวัตถุดิบแล้วก็การทำการตลาดเองเลยค่ะ

ำหรับสาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับนะคะมีความน่าสนใจอย่างยิ่งค่ะโดยเฉพาะเราจะมีการเรียนโดยทั้งเป็นทฤษฎีและปฏิบัติโดยตั้งแต่ปี1 นะคะเราจะให้น้องๆเนี่ยเข้าไปเลือกซื้อพลอยแล้วก็นำพลอยเม็ดนั้นเนี่ยมาขึ้นตัวเรือนในปีที่2และปีที่3เนี่ยเราจะได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงโดยเอาพลอยเซตนั้นเนี่ยไปขายและออกสู่ตลาดจริงในปีที่4ค่ะ

0: สวัสดีครับเต้จักริจจันทาทองครับศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรประสานมิตรคณะวิทยาศาสตร์สาขาอัญมณีและเครื่องประดับนิสิตปีที่3ครับสาขาอัญมณีและเครื่องประดับนะครับเรียนทุกเรื่องเกี่ยวกับอัญมณีและเครื่องประดับเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูพลอยนะครับรวมไปถึงวิชาที่เกี่ยวข้องกับmaterial นะครับวัสดุต่างๆนะครับรวมไปถึงการขายหน้าร้านจริงๆแล้วก็การฝึกให้เป็นผู้ประกอบการทางด้านจิวเวลรี่แรงบันดาลใจในการเลือกเรียนสาขาอัญมณีและเครื่องประดับนะครับต้องบอกว่าชอบอย่างเดียวคงไม่ได้ครับเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วนะครับเป็นคนที่มีความสนใจในเรื่องของงานศิลปะผมมองว่าจิวเวลรี่นะครับเป็นผลงานศิลปะอย่างหนึ่งที่มีคุณค่าไม่ว่าจะเป็นต่อผู้ที่ผลิตหรือว่าผู้ที่สวมใส่จึงอยากรู้ที่มาที่ไปนะครับไม่ว่าจะเป็นแรงบันดาลใจหรือว่าในการผลิตก็ตามนะครับก็เลยเลือกเรียนสาขานี้ครับความสุขและความภูมิใจในการเรียนสาขาอัญมณีและเครื่องประดับนะครับก็คือการได้ทำชิ้นงานออกมาในแต่ละชิ้นเนี่ยมีคนชอบแล้วก็มีคนชื่นชมในผลงานของเราครับถ้าจบจากสาขาอัญมณีและเครื่องประดับไปแล้วนะครับก็สามารถทำอาชีพได้ครอบคลุมเกี่ยวกับในเรื่องของจิวเวลรี่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกแบบเป็นดีไซเนอร์นะครับรวมไปถึงการขายหรือผู้ผลิตเครื่องประดับเองก็ตามนะครับรวมไปถึงการเป็นเจ้าของธุรกิจจิวเวลรี่ครับ
1: สวัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ขจีพร วงศ์ปรีดีประธานหลักสูตรอัญมณีและเครื่องประดับค่ะสำหรับตลาดในปัจจุบันนะคะทุกคนจะได้ยินกันอยู่ในยุคดิจิทัลยุคของ Creative Economies เนี่ยในหลักแล้วเนี่ยย้ายฐานมาที่เอเชียแปซิฟิกนะคะค่อนข้างจะมากแล้วก็ revenue ที่เกิดขึ้นในโลกเนี่ยจะถึงขั้นประมาณ 33% นะคะตลาดเนี่ยโตขึ้นอย่างเร็วมากนะคะแม้กระทั่งตลาดของในเชิงธุรกิจสร้างสรรค์นะคะของประเทศไทยเนี่ยก็โตขึ้นกว่า 10% นะคะแต่ว่าการโตของประเทศไทยเราก็ยังสามารถโตได้อีกเพราะว่าในเอเชียแปซิฟิกเนี่ยก็โตกันอยู่ในช่วงแล้วตั้งแต่ 10-20% เลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้านิสิตบุคลากรที่เข้ามาเรียนในสาขาอาชีพนี้นะคะก็สามารถที่จะผลักดันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศไทยนะซึ่งอัญมณีและเครื่องประดับเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในนั้นนะคะก็จะมีทิศทางที่สดใสนะคะแล้วก็ช่วยกันผลิตสินค้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มนักเรียนที่จะสอบเข้าหลักสูตรอัญมณีและเครื่องประดับนะคะเราคัดเลือกเด็กจากหลากหลายสาขานะคะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการที่เข้ามานะอย่างเช่น TCAS รอบหนึ่งนะคะเราจะคัดเด็กดีมีที่เรียนนะคะอันนี้เรียกว่าถ้าเป็นเด็กดีเนี่ยก็เดินเข้าได้เลยเด็กดีมีที่เรียนเราก็มาพร้อมพอร์ตโฟลิโอนะคะความสนใจทางด้านอัญมณีเครื่องประดับไม่ว่าจะเป็นสายวิทย์สายศิลป์เรียนได้หมดนะคะเกรดเฉลี่ยเนี่ยเราก็ถ้าผ่านมัธยมมาเราก็รับนะคะก็ขอให้แสดงว่าเป็นเด็กดีจริงๆแล้วโครงการที่2เนี่ยเป็นโครงการบัณฑิตศึกษาคนในTCASรอบ1นะคะอันนี้เราสามารถรับเด็กต่างชาติได้นะคะเด็กที่สอบเรียกว่าเรียนมาจากต่างประเทศแล้วอยากจะเข้ามาเรียนในระบบของเมืองไทยนะคะตรงนี้ก็สามารถเดินแทร็กนี้ได้เลยที่2นะคะจะเป็นTCAS 2นะคะ

ก็มี3โครงการนะคะก็จะเป็นโครงการแรกโครงการนักเรียนเขตพื้นที่7นะคะรับนิสิตในจังหวัดสระแก้วกับนครนายกนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์เนี่ยอยู่ในโควต้าเรียกได้ว่าเราทำบริการวิชาการนะคะเราก็รับนักเรียน

0: ส่วนโครงการผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านอัญมณีและเครื่องประดับนะคะก็จะเป็นเรียกได้ว่าเรารับนักเรียนเป็นจำนวนมากในโครงการนี้นะคะซึ่งจะต้องสอบความถนัดทางอัญมณีและเครื่องประดับนะคะตรงนี้ก็รับเด็กสายวิทย์แล้วก็สายศิลป์คำนวณ
1: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะอัญมณีสาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับมหาวิทยาลัยบูรพานอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
2: สำหรับน้องๆนะครับที่สนใจสาขาอัญมณีและเครื่องประดับนะครับเพียงแค่มีข้อมูลความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับจิวเวลรี่แล้วก็ฝึกทักษะทางด้านการออกแบบนิดหน่อยนะครับพี่เชื่อว่าน้องๆเนี่ยสามารถเข้าได้แน่นอนครับ
3: สำหรับน้องๆที่ยังค้นหาตัวเองไม่เจอนะคะอย่างแรกเลยก็คืออยากให้กล้าที่จะออกไปเผชิญโลกภายนอกก่อนค่ะน้องอาจจะไปลองทำงานจริงหรือลองไปศึกษาข้อมูลความรู้มาจริงๆก่อนว่าเราชอบหรือไม่ชอบที่จะเรียนรู้ในเรื่องนั้นๆเราสามารถเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆค่ะเพราะน้องยังอยู่ในขั้นตอนการค้นหามันก็สามารถมีโอกาสให้น้องได้เรียนรู้อยู่ใหม่ๆเรื่อยๆค่ะ

ความสุขของผมในการที่ได้เป็นนักวิจัยและพัฒนาอันนี้คือเรื่องหลักก็คือการที่ได้ทำงานที่มันมีความซับซ้อนนะครับเพราะส่วนนี้มันทำให้เราได้คิดได้วิเคราะห์นะครับในข้อมูลที่เรามีแล้วพออันไหนที่มันเป็นปัญหาที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะสามารถพยายามที่แก้ปัญหามันซึ่งปัญหาเนี่ยมันก็มักจะทำให้เราเก่งขึ้นมีประสบการณ์มากขึ้นเพื่อไปสามารถแก้ปัญหาในอีกปัญหาหนึ่งที่ยากขึ้นมากกว่าเดิมได้ความภาคภูมิใจในการทำงานอาชีพนักวิจัยและพัฒนาอันนี้เครื่องดับนะครับก็คือการที่ทำผลงานให้เกิดการพัฒนาซึ่งจะตอบสนองต่อเศรษฐกิจของประเทศนะครับแล้วก็มีส่วนในการเสริมสร้างอาชีพของคนในวงการยมนีนะขึ้นมาดับครับถ้าสมมติว่าอุตสาหกรรมมันเติบโตเนี่ยเราก็จะแอบคิดว่าเราเป็นส่วนหนึ่งในการที่งานวิจัยของเราเนี่ยได้เผยแพร่ออกไปแล้วก็ได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับพ่อแม่นะครับแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่ผลักดันแล้วก็ส่งเสริมเรามาตลอดนักวิจัยและพัฒนาด้านอัญมณีเครื่องดับนะครับให้อะไรกับสังคมบ้างหัวใจสำคัญเลยก็คือให้การพัฒนาตอบสนองต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศนะครับเนื่องจากว่าสินค้าด้านอัญมณีเครื่องดับเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ส่งออกที่สำคัญนะครับส่วนที่2ก็คือมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างอาชีพของคนในวงการนะครับให้สามารถมาทำงานในวงการนี้ได้แล้วก็พัฒนาต่อยอดไปได้มากมายครับ

ารพันเรื่องไกลเกี่ยขอพิพาทในคดีปกครองตอนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยตอนหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดคือต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ลาจ้าเกินสมควรเข้าสู่กระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทได้หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากนายสมชายได้รับความเดือดร้อนจากกิจการต่างๆที่ตั้งอยู่ในละแวกบ้านของนายสมชายได้แก่กิจการอู่ซ่อมรถที่ส่งเสียงดังกลิ่นเหม็นและควันพิษจากต่อไอเสียรถยนต์กิจการร้านอาหารสถานบันเทิงที่เปิดให้บริการดึกดื่นเปิดเพลงเสียงดังจนเจ้าบ้านบ่ได้รับบ่ได้นอนและกิจการหอพักที่ปล่อยน้ำเสียจนท่วมถนนสาธารณะและส่งกลิ่นเหม็นซึ่งทั้ง3กิจการได้สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้นายสมชายเป็นอย่างมากนายสมชายจึงร้องเรียนปัญหาดังกล่าวต่อนายกเทศมนตรีแต่เมื่อเวลาผ่านไปเนิ่นนานปัญหาความเดือดร้อนรำคาญเดิมๆก็ยังคงอยู่นายสมชายจึงฟ้องนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นคดีขึ้นสู่ศาลปกครอง

เมื่อคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นคู่กรณีทั้งสองฝ่ายประสงค์จะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้คดีถึงที่สุดโดยเร็วศาลจึงนัดหมายคู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาเจรจาประนีประนอมยอมความเพื่อหาข้อยุติในกรณีพิพาทร่วมกันหลังจากนายสมชายนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดได้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทร่วมกันแล้วผลปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยนายกเทศมนตรีตกลงจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการบ่ฮื้อมีการประกอบกิจการอู่ซ่อมรถที่บ่ชอบด้วยกฎหมายและหากพบปะว่ามีการลักลอบกิจการดังกล่าวแหมนายกเทศมนตรีจะดำเนินการตามมาตรการตามกฎหมายคือเสร็จสิ้นภายใน60วันนับแต่วันที่ตรวจพบเหตุดังกล่าวในส่วนของกิจการร้านอาหารสถานบันเทิงและกิจการหอพักติดตั้งอยู่บริเวณบ้านพักของผู้ฟ้องคดีเหตุความเดือดร้อนน้ำค้างนั่นเปิดนายกเทศมนตรีตกลงจะใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการตามกฎหมายคือเสร็จสิ้นภายใน60วันนับแต่วันที่มีคำพิพากษาตามยอมและผู้ว่าราชการจังหวัดจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496ในการกำกับดูแลคือนายกเทศมนตรีใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการกับผู้ประกอบกิจการข้างต้นอย่างเคร่งครัดทั้งนี้หากนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดผิดสัญญาทั้งสองฝ่ายคือถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและคือบังคับคดีได้ทันทีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติโดยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355

0: านมีนักเลงมาข่มขู่ทวงหนี้คนในหมู่บ้านเราอ่ะ
1: ไอ้เปี๊ยกรีบไปบอกเลยว่าตอนนี้เขามีกฎหมายคุ้มครองลูกหนี้แล้วถ้าเจ้าหนี้ส่งใครมาทวงหนี้จะต้องแนะนำตัวว่ามาจากรายไหนและลูกหนี้มีสิทธิ์ขอดูหลักฐานด้วยที่สำคัญเวลาจ่ายหนี้ไปก็ต้องขอหลักฐานไปด้วยล่ะอย่าลืมไปนันขาด
0: พวกมันชอบมาตอนดึกๆอ่ะบางคนโดนมันประจานด้วย
1: แบบนี้มันผิดกฎหมายและทวงหนี้ได้แค่วันละครั้งเท่านั้นและตามเวลาที่กำหนดด้วยห้ามดูหมิ่นข่มขู่หรือใช้ความรุนแรงและห้ามประจานด้วยนะ
0: แล้วถ้าเกิดโดนข่มขู่ใครจะช่วยเราได้บ้างอ่ะ
1: ก็ให้ไปแจ้งความได้หลายที่อย่างเช่นคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้หรือที่ว่าการอำเภอหรือสถานีตำรวจถ้าอยากได้รายละเอียดช่องทางติดต่อก็รีบสแกน QR นี่เลย

0: ามอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาที่ชุมชนบ้านลุงม่วงอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะแปลงผักสดๆงามๆที่เราเห็นนี้นะคะเป็นแปลงผักอินทรีย์ของคนในชุมชนค่ะช่วงเช้าๆแบบนี้นะคะก็จะเห็นว่าชาวบ้านเนี่ยเขาเริ่มลงแปลงมาถอนหญ้าบางคนก็เริ่มมีการปลูกรอบใหม่กันแล้วด้วยนะคะผักที่เราเห็นเนี่ยทั้งสดทั้งใหญ่และที่สำคัญนะคะเป็นผักที่ไม่มีการใช้สารเคมีเลยค่ะวันนี้วัตถุดิบของเรานั้นนะคะนอกจากจะเป็นผักอินทรีย์สดๆจากแปลงแล้วเราจะมีสูตรดองผักหรือว่าถ้าคนอีสานก็จะเรียกกันว่าส้มผักนั่นเองค่ะผักที่จะนำมาทำส้มผักนั้นนะคะสามารถใช้ได้หลากหลายชนิดค่ะแต่วันนี้นะคะเราจะเลือกเป็นผักที่นิยมนำมาดองกันนั่นก็คือผักกาดเขียวปลีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะยืนประจำแปลงเลยนะ
1: ค่ะ
0: ยืนกลางแปลงด้วยนะ
1: เนี่ย
0: ยืนตรงกลางเลยอันนี้เหรอคะ
1: เล็งไปแล้วค่ะเล็งไปแล้วที่มันสมบูรณ์พอดีที่จะเราไปทำส้มผัก
0: กอใหญ่มากนะคะกอใหญ่มากแต่จะเห็นว่าในแปลงนึงก็ไม่ได้ปลูกแต่ผักกาดเขียวเนาะ
1: ค่ะ
0: ก็มีกะหล่ำมีโหระพามีนู่นนี่นั่นผสมกันไปหมดเลยเน
1: า
0: ะ
1: เราตัดอันนี้ออกอันนี้ก็ขึ้นใหม
0: ่คือเก็บได้เรื่อย
1: ๆค่ะ
0: ให้ดูก่อนนะคะตัวผักกาดเขียวปลีเนี่ยใบคือมันดูกรอบมากอ่ะบางต้นอ่ะมันก็เริ่มเป็นปลีตรงกลางแล้วแต่บางต้นมันยังไม่เป็น
1: ค่ะ
0: อันนี้คือถ้าเกิดว่าจริงๆอายุที่เหมาะสมของเขาก็ควรจะแบบเป็นปลีไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วถ้าอย่างนี้จริงๆเรากินได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ก็ได้เหมือนกัน
1: ได้ค่ะ
0: แต่ว่าถ้าขายอาจจะไม่ค่อยได้ราคาเพราะมันเบาใช่ไหม
1: ค่ะที่เป็นปลีนั้นจะอร่อยกว่ามันจะแน่นกรอบอร่อยกว่า
0: จะได้ความกรอบเนาะ
1: ใช่
0: นี่ใบของผักกาดเขียวปลีนะคะหนึ่งเขียวใบค่อนข้างจะหนาแข็งแล้วก็ดูกรอบเนาะ
1: ค่ะ
0: คือมันฉุกหนูชิมได้ไหมนะ
1: ได้ค่ะ
0: ขอชิมนิดนึงนะคะอ๋อกลิ่นมันแรงกลิ่นมันมีความเหมือนพวกผักกาดหิ้นอะ
1: ใช่
0: ไหมใช่ไหมคะผักกาดหิ้นไหม
1: ค
0: ือกลิ่นมันจะมีความวาซาบินิดๆอะค่ะฉุนๆใช่มันมีความแบบพอเคี้ยวไปสักพักออกเผ็ดออกเผ็ดออกซ่าออกแบบฉุนๆแบบวาซาบิอะค่ะแบบนั้นเลยทีนี้ถ้าเกิดว่าเราตัดแต่ปลีเขาอะค่ะเขาจะแตกออกข้างๆเหมือนคะน้าไหมคะเหมือนกระหล่ำไหม
1: ไม่ค่ะมันจะนั้นไปเลย
0: ก็ตายเลยจบเลย
1: จบเลย
0: จะไม่มีการมาแตกข้างๆ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเวลาตัดก็คือจะตัดไปแต่ปลีก็ได้ตัดโคนต้นก็ได
1: ้ค่ะแล้วก็ปลูกอันใหม
0: ่
1: ต่อไป
0: โอเคหัวเบลอเทอร์เลยอ่ะ
1: เดี๋ยวตัดอันนี้ก่อนนะ
0: จ๋าอันไหนจ๊ะ
1: ตัวนี
0: ้อ๋อได้งั้นนะเพนตัดอันนี้เดี๋ยวหนูตัดอันนู้นติดโคนเลยไหมคะ
1: ติดเลยค่ะ
0: แต่ติดโคนเลยเนาะตอนนี้หนูก็ติดโคนอยู่เนี่ยพี่ปื้นเนี่ยนี่อ๋อโอ้ใหญ่มากยกกอเลยอันนี้นะคะก็คือผักกาดเขียวปลีทำผักส้มแซ่บๆเนาะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ขอดูนิดนึงนี่ตรงกลางเขาจะเป็นปลีแบบนี้กลมๆถ้าเราปล่อยเอาไว้นานนะคะเขาจะยิ่งปลีใหญ่หรือว่ามันจะเน่ามันจะฟอหรือมันจะยังไงนะเพน
1: มันจะมีดอกขึ้นสำหรับทำพันธุ์นะคะ
0: อ๋อก็คือเป็นพันธุ์แต
1: กหัวมันจะแตกออกแล้วก็เป็นดอกขึ้นมา
0: คือปลีมันก็จะแยกออกมาแล้วไม่กลมเป็นก้อนแล้วถูกไหมคะถ้าแก่เกินไปก็ต้องทำพันธุ์แล้ว
1: จ้ะมันก็เหนียวค่ะ
0: แล้วก็เหนียวด้วย
1: เท่านี้พอดีกรอบ
0: ได้ไม่ลงตะกร้าบานเบิกฟ้าเฉยรอยนี้รอยตัดไปแล้วเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: นี่เราจะเปิดอันนี้ให้ดูก่อนนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นปลีเนี่ยใหญ่แน่นเลยเต็มฝ่ามือเลยนะคะใบก็จะแบบว่าใบใหญ่ๆแบบโอบเอาไว้เวลาเราตัดก็ถึงโคนเลยเนาะอุ๊ยใบกรอบมากใบหลุดให้ดูใบก่อนนะคะดูใบดิใบใหญ่มากนี่เรียกผมหน้าเราไปเริ่มเพิ่มเลยอ่ะโอ้โหสมบูรณ์มากเลยอ่ะนี่คือไม่มีการใช้ปุ๋ยเคมีเร่งอะไรไม่มีเลยเนาะ
1: ไม่มีเลยแค่นี้ปลอดเลยไม่มีเลย
0: ทำเองหมักเองเลย
1: ใช่
0: ปุ๋ยทำเองด้วย
1: ทำเอง
0: งามงามผักเนี่ยผักงามคือคนเนาะ
1: อุ๊ยขอบคุณค่ะ
0: อุ๊ย
1: คนแก่แล้วแต่ว่าผักไม่แก่มันคนนะคะ
0: ผักไม่แก่นะคะอันนี้เป็นผักกาดเขียวฟรี
1: อันนี้ใบมันเนี่ยเราก็ไม่ทิ้ง
0: อวบๆเลยไม่เคยเก็บผักใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยเนี่ยใหญ่มากผัก กาดเขียวปีนั้นเป็นพืชตระกูลเดียวกันกับกะหล่ำดอกกะหล่ำปีนะคะมีแคลเซียมสูงและที่เห็นหัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะไม่มีการใช้สารเคมีเลยค่ะแต่ว่าจะใช้การดูแลโดยการบำรุงดินนะคะแล้วก็มีการใช้น้ำหมักแล้วก็ปุ๋ยหมักที่ชาวบ้านเขาทำกันเองค่ะนอกจากผักกาดเขียวปลีก้อนใหญ่ๆแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่ก่อนช่วงหน้าเราจะพาผู้ชมลงแปลงผักไปเก็บอีกหนึ่งอย่างมาทำส้มผักกันสักครู่เดี๋ยวค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะที่นี่เป็นแปลงผักอินทรีย์ที่ชาวบ้านในชุมชนบ้านลุงม่วงนั้นเขาปลูกร่วมกันนะคะผักที่นี่นะคะต้องบอกว่าแต่ละอย่างที่ปลูกนั้นงามมากๆซึ่งแต่ละฤดูเนี่ยเขาก็จะมีการปลูกผักสลับสับเปลี่ยนกันไปแต่ก็จะเน้นว่าจะปลูกผักที่เติบโตได้ดีในฤดูนั้นๆการดูแลนั้นก็จะเน้นปุ๋ยข้อปุ๋ยหมักที่ทำกันเองนะคะผักอินทรีย์เหล่านี้นะคะนอกจากชาวบ้านเขาจะรวมกลุ่มกันปลูกแล้วเนี่ยเขายังมีการรวมกลุ่มกันขายด้วยค่ะโดยทุกๆวันพฤหัสนะคะจะมีการแพ็คผักเนี่ยก็ส่งเข้ากรุงเทพเพื่อให้กับลูกค้าที่สั่งซื้อเอาไว้ลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าที่เน้นในเรื่องของการดูแลสุขภาพหรือว่าลูกค้าที่เป็นผู้ป่วยมะเร็งนอกจากนี้นะคะก็ยังมีส่งเข้าไปที่โรงพยาบาลเพราะว่าผักที่นี่นั้นนะคะมั่นใจได้ว่าปลอดภัยต่อผู้บริโภคและผู้ป่วยค่ะในส่วนของผักบางชนิดที่ไม่นิยมรับประทานสดมากนะเขาก็จะมีการนำมาแปรรูปนั่นก็คือการทำผักดองนอกจากผักกาดเขียวปลีแล้วนะคะยังมีผักอีกหนึ่งอย่างที่นิยมนำมาดองนั่นก็คือต้นหอมค่ะ
2: โอ้นี่คือหอมนี่อวบมากตรงนี้จะเป็นใบมันจะแน่นๆเนา
3: ะ
2: แต่ว่าอันนี้เนี่ยเราจะเริ่มเห็นว่าตรงโคนข้างล่างเขาอะค่ะเป็นหัวแบบหอมแดงขึ้นมาแล้วอะซึ่งอันเนี้ยที่เราเห็นอะมันเป็นหอมสองชนิดถูกไหมแม
3: ่ค่ะ
2: ก็คือตรงนี้เรียกว่า
3: หอมแดง
2: หอมแดงอันนั้นเรียกว่า
3: หอมแบ่ง
2: หอมแบ่งก็คือมันจะหัวไม่ได้โต
3: ค่ะ
2: ซึ่งเขาก็จะเน้นขายเป็น
3: ขายต้น
2: ขายต้นแต่อันนี้จะเน้น
3: ขายหัว
2: ขายหัว
3: ก
2: ็คือหอมแดงที่เราทำกับข้าวนี่แหละค่ะที่เนี่ยซึ่งใบของต้นหอมแดงอันนี้ก็สามารถเอาไปทำกับข้าวได้เหมือนกับหอมแบ่ง
3: ใช่
2: เหมือนกัน
3: แต่ว่าแม่ว่าหอมแดงรสชาติดีกว่าหอมแบ่ง
2: คนๆนะแม่เนาะ
3: จ้ะ
2: อุ๊ยโอเคนี่มาเป็นแบบนี้เลย
3: พอดีเลย
2: ใช่ไหมคะคือไม่ได้ใหญ่เกินไปแล้วถ้าใหญ่แดงๆอ้วนๆกินไม่ได้หรอแม่
3: ได
2: ้ก็ได้
3: แต่ว่าก็เสียดาย
2: คือทำได้เหมือนกัน
3: เสียดายไว้
2: เก็บไว้ขายดีกว่า
3: ไว้ขายดีกว่า
2: เดี๋ยวไปดูวิธีการดองผักกันค่ะชาวบ้านที่นี่จะมีการดองผักแบบปกติเราก็ดองกันเองถูกไหมคะดองกินกันเองอะไรอย่างนี้เนาะเจ้าของก็นะเจ้าของสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ้าของต้นหอมขอต้นหอมหน่อยนะจ๊ะแม่จ้า
0: นอกจากผักที่เราจะเก็บไปทำส้มผักแล้วนะคะเราจะเก็บผักสดๆไปด้วยไปกินคู่กับผลปลาย่างที่แม่จะทำให้ชิมค่ะหัวใหญ่ๆนะคะเดี๋ยวเราจะนำมาทำผักกาดดองกันหรือว่าที่ชาวบ้านที่นี่เรียกกันว่าส้มผักนั่นเองนะคะแม่แหล่จะเป็นคนทำให้ชิมเนาะแม่แหล่สวัสดีค่ะ
4: แ
0: ม่ของเราปลูกผักด้วยแล้วก็จะถ้ามันเยอะก็จะถนอมอาหารด้วยการดองนี่แหละเนาะให้ดูอีกทีนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมคุ้นเคยกับผักกาดดองเวลาที่เราเปิดกระป๋องผักกาดดองมาหรือว่าเวลาไปซื้อตามตลาดมันจะมาเป็นหัวที่มันแบบสีออกเหลืองๆส้มๆน้ำตาลเหี่ยวๆนี่คือหน้าตาของก่อนที่จะเป็นผักกาดดองแบบนั้นนะก็คือนี่แหละผักกาดเขียวปลีแต่ที่อื่นอาจจะไม่ใหญ่เท่าที่นี่นะที่นี่ย่าใหญ่เลยเท่ากระมังเลยเนี่ยดูดิเราวางไปคือปิดกระมังมิดเลยคือกาบเนี่ยกาบตรงนี้ของเขาอะก้านเขาอะแข็งมากนะคะแข็งแล้วก็หนาแล้วก็กรอบมากเห็นไหมพวกนี้เราดองได้ไหมคะ
4: ได้ดองพวกนี้แหละดอง
0: เออหรอพวกนี้ก็ดองแล้ว
4: ดอง
0: แต่จะไม่ค่อยให้มันติดไฟเยอะเท่าไหร่นะคะทำไมล่ะแม่
4: มันมีเยอะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วนี่คือหัวเดียวเต็มกระด้งผักที่ล้างสะอาด าดแล้วนะคะจะเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนของการทำส้มผักแล้วค่ะโดยเราจะเริ่มจากการโรยเกลือลงไปแม่บอกว่าเกลือนั้นนะคะต้องใช้เป็นเกลือเม็ดใหญ่จะอร่อยกว่าค่ะ
2: แล้วเราจะรู้ได้ไงคะว่าแบบผักประมาณนี้เราต้องใช้เกลือประมาณไหน
3: เราล้างน้ำเสร็จเราก็เอามือแปะๆดูว่ามันได้ไหม
2: เค็ม
3: ถ้าไม่เค็มมันก็เป็นเลวเปรี้ยวเลว
0: ผักที่เราเคล้าเกลือเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะทิ้งเอาไว้สักพักหนึ่งเพื่อให้ผักนั้นซึมน้ำเกลือจากนั้นก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการขยำผักเพื่อใช้สำหรับดองชาวบ้านจะเรียกกันว่าขันส้มค่ะ
2: เหมือนกับเป็นการบีบให้เกลือมันแบบซึมเข้าไปอีกทีนึงแต่ว่าเดี๋ยวเราก็ต้องล้างถูกไหมคะล้างเกลือออก
3: ปกติต้องตากแดดด้วย
2: อ๋อเหรอคะถ้าตากแดดแล้วมันจะต่างจากไม่ตากยังไงอะ
3: มันเห็ดง่าย
2: เห็ดง่ายคือหมาย
3: ทำง่าย
2: มันส้มเร็วหรือว่ามัน
3: ไม่ค่อยมุน
2: ไม่ค่อยเละ
3: อ๋อ
2: คือถ้ามันเหมือนว่าเราไปตากแดดอ่ะมันจะมีความเหนียวขึ้นนิดนึงถูกไหมคะแต่ถามว่ารสชาติมีผลไหม
3: ที่เก่าร
2: สชาติก็เหมือนกันคืออย่างเงี้ยมันอาจจะแบบขยำตอนกรอบๆมันอาจจะหักบ้างอะไรบ้างแต่ถ้าเกิดเอาไปตากไอ้สักหน่อยนึงโดนแดดเนี่ยมันเหมือนมันคล้ายๆใบตองที่มันตายนึ่งอะค่ะมันจะนุ่มตัวลง
3: มันจะนุ่มตัว
2: แต่รสชาติไม่ต่างกัน
3: ไม่ต่าง

0: ชิมได้ไหมเนี่ย
1: โอ้ยทำไมเขากินมาด้วย
2: หิน
0: อ
2: ื
0: มอืม
3: ทำเปลือย
4: เค็มเหรอใส่ไรเทีย
3: เขายังไม่ล้างออกชิมทำไมเนี่ย
0: ผักที่คั้นขยำจนผักนั้นเริ่มซึมน้ำเกลือแล้วนะคะเราจะบีบน้ำเกลือออกให้เสด็จน้ำเลยค่ะจากนั้นก็จะนำไปล้างน้ำสะอาดแล้วก็นำมาบีบไล่น้ำอีกรอบขั้นตอนนี้เราชิมได้นะคะถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าผักนั้นเค็มจัดเกินไปหรือว่าเกลือนั้นยังเป็นเม็ดๆเกล็ดๆเยอะเกินไปเนี่ยสามารถที่จะล้างน้ำได้อีกรอบนึงค่ะแต่ถ้าเกิดว่าล้างน้ำมากเกินไปเวลาดองออกมาเนี่ยผักก็จะรสชาติออกจืดไม่เปรี้ยวเค็มตามที่ต้องการค่ะอีก2 อย่างที่จะต้องใช้นะคะก็คือน้ำซาวข้าวแล้วก็น้ำส้มสายชูค่ะโดยครั้งนี้เราจะใช้น้ำส้มสายชูหมักนะคะแต่ว่าจะใช้แค่เล็กน้อยเท่านั้นนำไปผสมกับน้ำซาวข้าวค่ะน้ำส้มสายชูที่แม่ใส่ลงไปนี้เนี่ยไม่ได้เน้นให้ออกรสเปรี้ยวกับผักนะคะแต่ว่าเขาจะช่วยให้ผักนั้นกรอบแล้วก็เวลาดองเนี่ยจะไม่ขึ้นฝ้าขาวๆที่ขอบโหลด้วยค่ะ
5: พ่อคือแค่ช่วงแล้วเราก็ปิดฝาได้เลยถ้าแบบนี้วิธีการดองแบบนี้ค่ะเราใช้เวลาสักกี่วันมันถึงจะเริ่มเปรี้ยวเริ่มส้ม
0: 3 วันในส่วนของต้นหอมที่เราเก็บมาวิธีการดองนั้นนะคะเหมือนกันกับการทำผักกาดเขียวปลีเลยค่ะซึ่งก็ต้องนำมาขยำเกลือเหมือนกันนะคะแต่ว่าต้นหอมเนี่ยไม่ต้องขยำนานมากเหมือนกับผักกาดเขียวปลีค่ะ
5: เหมือนนวดจับเส้นเลยไม่เหมือนขยำหอมเลยเหมือนนวดจับเส้นแหละ
6: พร้อมไหมคะแค่นี
5: ้หนูจับประคับประคองไม่ให้มันหักแม่จับพับทีเดียว
0: ต้นหอมที่คั้นขยำแล้วนะคะเราจะนำมาล้างน้ำเกลือออกด้วยน้ำสะอาดค่ะจากนั้นก็จะเรียงใส่โหลดองและเทน้ำซาวข้าวที่เราผสมน้ำส้มสายชูเล็กน้อยลงไปวิธีการทำนะคะอย่างที่บอกว่าทุกขั้นตอนนั้นเหมือนกับการดองผักกาดเขียวปลีเลยละค่ะและต้นหอมที่เราเลือกนำมาดองวันนี้นะคะเป็นต้นหอมที่เริ่มมีหัวแล้วแม่บอกว่าเวลาที่ดองเสร็จแล้วเนี่ยจะได้รสชาติหวานกรอบของหัวหอมด้วยค่ะอีกหนึ่งอย่างนะคะที่ต้องให้ความสำคัญก็คือตอนที่เราวางหอมลงไปในโหลนี่แหละค่ะแม่บอกว่าเราจะต้องมัดเป็นกลุ่มๆก้อนๆกลมๆแบบนี้ค่ะเพราะว่าเวลาที่เราตักขึ้นมากินเนี่ยต้นหอมจะได้ไม่พันกันเป็นพวงขึ้นมาทำให้เรากินง่ายขึ้นนั่นเองค่ะ

0: นึ่งจานอร่อยยอดฮิตสำหรับผักกาดดองนะคะก็คือต้มจืดผักกาดดองค่ะเราได้แม่รีมาทำให้ชิมแม่รีสวัสดีค่ะตัวผักกาดดองที่เราเอามาทำตัวต้มจืดอะค่ะแม
1: ่
0: อันนี้มันต้องแบบดองแบบหลายวันไหม
1: หลายวันจ้ะเพราะว่า

0: ให้รสชาติมันกลมกล่อมมันจะเปรี้ยวนิดนึงแล้วก็ใบมันก็จีดแต่มันเป็นสีนี
1: ่ต้องให้มันเปลี่ยนสีจากเขียวๆก่อนเนาะให้มันแบบให้มันเปรี้ยวให้มันเค็มแบบจัดจ้านเลย
0: มันจะไม่ชิวมันจะไม่เห็นจะกินได้ง่าย
2: เปรี้ยวเค็มแล้วค่ะอันเนี้ยแต่ว่าคือมันจะเปรี้ยวแบบไม่แหลมแบบแหลมเหมือนเวลาเราเหมือนเวลาซื้อมาต้องไปล้างน้ำก่อนเพราะมันจัดมาก
0: อันนั้นเขา
2: อันนี้มันแบบมันจัดนะคะแต่ว่ามันจัดน้อยกว่า
0: ค่ะเพราะว่าเราธรรมชาติดิอันนี้
2: อร่อยแน่นอนแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะที่นอกจากรสชาติเขาจะแบบเปรี้ยวเค็มกำลังดีคือกรอบมากกรอบคือตอนทำเราไม่ได้ใส่อะไรที่แบบไม่ได้ใส่พวกสารอะไรเลยนะไม่มีเลยหมักแบบธรรมชาติแบบบ้านๆนี่แหละอร่อยมาก
3: ต้มจืดผักกาดดองวันนี้นะคะเราจะใส่ซี่โครงหมูค่ะเครื่องนั้นนะคะก็จะมีกระเทียมพริกไทยแล้วก็รากผักชีส่วนเครื่องปรุงก็จะมีน้ำตาลทรายแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะขั้นตอนแรกนั้นนะคะเราจะนำกระเทียมแล้วก็รากผักชีมาโขลกรวมกันให้แหลกค่ะ
2: ตัวกระเทียมรากผักชีแล้วก็พริกไทยแม่จะเอามาคลุกกับตัวซี่โครงหมูนะคะทำไมต้องเอามาคลุกอะคะแม่ไม่ใส่ลงไปในน้ำเลย
0: ให้มันเข้ากันแล้วก
2: ็
0: ด
2: ู
0: มูนจะจ้ะ
2: มันจะนัวเนาะ
0: จ้ะมันจะอร่อยถ้าเราใช้ไปคนละอย่างอันนี้มันจะเป็นคนละครั้งแล้วมันน้ำไม่อร่อย
2: คือถ้าแยกใส่อะแม่บอกว่าน้ำมันอาจจะไม่ค่อยแบบไม่น
0: ั
2: ว
0: ไม่นัวคือเราปรุงนั่นแหละแล้วก็เอาปรุงรสนิดนึง
2: ปรุงในนี้เลยเหรอคะ
0: จ้ะ
2: แม่ปรุงได้เลยแม่วางสากก่อนก็ได้นะ
0: ถือ
2: จานไปประหลัดขีกเลยซีอิ๊วขาวนะคะอันนี้แม่เขาจะปรุงในซี่โครงหมูไปเลยนะ
0: จ้ะ
2: หนูก็เคาๆหน่อยเนาะแต่น้ำตาลทรายยังไม่ต้องใส่มาใช่ไหมคะน้ำเดือดแล้วนะคะ
0: เดือดจน
2: แกเนี่ยเดือดจับเลยแม
0: ่ใส่ได้เลย
2: ใส่เลยเนาะ
0: จ้ะแม่ก็ใส่ไอ้ผักดาด
2: ดองไปเลยผักดองใส่เลยเหรอคะ
0: ใส่เลยจ้ะที่อร่อยมันจิตเข้ากันกระดูกมันต้องเปียกนะเน
2: า
0: ะ
2: ใส่หมูปุ๊บเนี่ยเราก็ใส่ผักกาดดองตามอะค่
0: ะ
2: ให้กับเวลาหมูที่มันค่อยๆสุกอ
0: ะ
2: ตัวน้ำผักกาดดองให้มันมีความเปรี้ยวเค็มอะมันก็จะเหมือนมันจะซึมหมูด้วยแต่ถ้าเราต้มให้หมูสุกก่อนแล้วค่อยใส่ผักกาดดองอะมันจะไม่ค่อยซึมแล้ว
0: ซึมจ้ะไม่อร่อยด้วย
2: เคล็ดลับเนี่ย
0: จ้ะ
3: ตอนนี้เราจะต้มกระดูกหมูแล้วก็ผักกาดดองไปเรื่อยๆนะคะเพื่อให้เขาเปื่อยค่ะระหว่างนี้นะคะเราจะมาเตรียมทำป่นปลาย่างกันค่ะวิธีการทำป่นปลาย่างนั้นง่ายมากนะคะซึ่งเครื่องก็จะมีปลาย่างนะคะพริกป่นเกลือมีหอมแดงกระเทียมใครชอบปลาร้านั้นก็สามารถที่จะใส่ได้ค่ะ
0: หอมกระเทียมกับปูกินเองได้ตลอด
2: ได้ตลอดเลยนะสิหอมคือสีสวยจ้ะที่ปลาเราโขลกจนแบบละเอียดแล้ว
0: ละเอียดจ้ะ
2: ใส่กระเทียมกับหอมแดงนะคะ
3: เครื่องปรุงต่อมาก็คือพริกป่นใครชอบเผ็ดมากหรือว่าเผ็ดน้อยก็ใส่ได้ตามต้องการเลยค่ะ
2: มากหลายทีเด็ดของเรานะคะก็คือน้ำปลาร้าต้มสุกถ้าเกิดไม่มีน้ำปลาร้าแม่บอกน้ำอุ่นก็ได้เน
0: า
2: ะ
0: ต้มสุก
2: ใส่ไปโลดปลาร้าหนูก็ชอบเด้อ
0: นั่นแหละถ้าชอบก็ใส่พร้อมอร่อยมากอ่ะ
2: อร่อยมากเลยนะอร่อยมากนัวแล้วอร่อยแล้วค่ะ
3: ป่นปลาย่างของเราตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของต้มจืดผักกาดดองของเราตอนนี้ก็เปื่อยได้ที่แล้วด้วยค่ะเราจะปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายแล้วก็ชิมรสชาติก่อนนะคะถ้าหากว่าชิมแล้วอ่อนเค็มเกินไปสามารถเติมซีอิ๊วขาวเพิ่มได้ค่ะ

กับข้าวของเรานะคะมีทั้งต้มจืดผักกาดดองแล้วก็มีป่นปลาย่างเนาะปลาแห้งเนาะมีส้มผักนะคะก็คือมีทั้งผักกาดดองแล้วก็หอมดอง

0: อกว่าอันนี้เนี่ยแม่เขาดองไว้ให้ก่อนหน้านี้เพื่อที่จะได้ดูว่าถ้าดองออกมาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่มาเป็นตุ้มๆเลยอ่ะนี่กินป่นไปย่างกับหอมดองก่อนป่นไปย่างนี่คือแซ่บมากมันแบบมันหอมมันเผ็ด
1: อร่อย
2: ปลาเลยดีเนี่ยตายยางอร่อยเนาะ
0: มันไม่เปรี้ยวเกินหรือว่าอันนี้กี่วันคะ
1: 4
0: วันมันมีความหวานในตัวมันเองด้วยเนาะหอมอ่ะ
2: หอม
0: และยิ่งกินโดนหัวมันนะคะหัวตรงจุกมันขาวๆอ่ะมันหวานเลยอร่อยมากนี่กินกับผักกาดดองบ้างนะคะ

0: เวลาเอามากินกับป่นอ่ะมันก็จะได้ความนัวอีกแบบนึงแต่ว่าเป็นผักกาดดองที่พอเอามาทำแกงจืดนะคะเอามาทำต้มจืดอร่อยเลยเพราะว่ารสของต้มจืดอ่ะมันไม่ได้ออกมาจนแบบเปรี้ยวเค็มโดดเกินไปถ้ากินกับป่นอาจจะต้องดองน้อยกว่านี้หน่อยถูกไหมคะแต่ถ้าเอามาต้มจืดนะอันเนี้ยอร่อยเลยน้ำคือนัวมากสูตรแม่เลยต้มพร้อมกันเลยแล้วมันแบบมันซึมน้ำทุกอย่างมันนัว
1: มันจะอร่อยนั่นแหละ

0: ับเปรี้ยวปากอยากกินส้มผักดองแบบนี้นะคะอร่อยมากบอกเลยเปรี้ยวกำลังดีนะคะสั่งได้เพราะว่าชาวบ้านเขาจะทำกันแบบเหมือนพรีออเดอร์เนาะก็คือเราสั่งมาปุ๊บเขาถึงจะทำเวลาส่งไปถึงเราก็จะได้เปรี้ยวกำลังดีอะไรแบบนี้หรือถ้าใครดูแล้วอยากจะได้ผักสดๆนะคะต้องบอกว่าเป็นผักอินทรีย์ 100% เพราะฉะนั้นเนี่ยปลอดภัยแล้วก็มั่นใจได้เลยรวมถึงผักที่เอามาดองด้วยนะคะต้องขอบคุณชาวบ้านนะคะที่ชุมชนบ้านลุงม่วงที่อำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยนะคะขอบคุณแม่เพนขอบคุณแม่แหล่ขอบคุณแม่ลีนะคะขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะที่มาช่วยกันดูแลผักตัดผักฝากทีมงานกลับบ้านด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสำหรับผู้ชมนะคะที่ดูตามอำเภอจานแล้วนะคะอยากให้โนให้พลูให้มินนี่นะคะไปตามอำเภอจานที่บ้านของตัวเองนะคะมีอาหารอร่อยอร่อยมีวัตถุดิบเด็ดๆนะคะทักทายเข้ามาบอกเราได้นะคะผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานค่ะแล้วก็วันนี้ตามอำเภอจานเราหมดเวลาลงแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณนะคะสั่งเลยค่ะผักที่นี่ปลอดภัยแน่นอนอวบๆด้วยถ้าเกิดว่าเป็นหอมแดงถ้าเอาไปทำผักดองเขาจะเรียกว่าส้มอะไร
1: เอาหอมไปทำส้มผักส้มผัก
0: ก็เรียกส้มผักเหมือนกัน
1: ส้มผักก็ว่ากันเอาข้าวหอมแดงไปขั้นส้มกินบ้องอย่างนี้นะเอาประกาศเขียวปีไปขั้นส้มกินน้องอย่างน
0: ี้
1: นะ
0: ไม่ได้พูดเฉพาะ
1: ท่านนี้ก็เข้าใจกันแล้วอย่างนี
2: ้อมรินทร์ทีวี

ตอนผู้ต้องหาถูกไฟคอกเสียชีวิตในห้องขังเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องหับพิษกับเจ้าข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่าเวลาประมาณตีสามปลายได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ห้องเก็บของกลางที่อยู่จั้นลุมของอาคารสถานีตำรวจภูธรแห่งหนึ่งเปลวไฟได้ลุกลามไปยังห้องควบคุมตัวผู้ต้องหาบนจั้นที่สองย่าคือผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวที่อยู่ในห้องขังถูกไฟคอกเสียชีวิตตึงมดในวันซึ่งเป็นผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวเปิ่นถูกจับในข้อหาขับขี่รถยนต์คณะเมาสุราลูกสาวของในวันหันว่าตัวเก่าและครอบครัวได้รับความเดือดร้อนเสียหายเพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจประมาทเลินเล่อปล่อยหื้อป่อของตัวเก่าเนี่ยถูกไฟคอกตายอยู่ในคุกลูกสาวของในวันเปิ่นมาป้อใจเปิ่นก็เลยนำคดีมาฟ้องศาลปกครองเจ้าคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดตีอ 57/2562ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้ในห้องควบคุมหรือห้องขังบนสถานีตำรวจเป็นการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่เวรยามประจำสถานีตำรวจเป็นผู้ดูแลตามระเบียบข้อบังคับและคำสั่งภายในของสำนักงานตำรวจแห่งชาติดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเข้าเวรยามจึงมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและอนามัยของผู้ต้องหา

0: ตีอยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวตลอดเวลาซึ่งเป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละนายตามที่กฎหมายกำหนดที่ต้องปฏิบัติเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าเวรยามอยู่ในขณะที่เกิดเพลิงไหม้เมื่อได้รีบไขกุญแจเปิดประตูห้องขังคือผู้ต้องหาออกมาอยู่ในจุดที่ปลอดภัยจนเป็นเหตุคือผู้ต้องหาทั้งหมดถูกไฟคอกเสียชีวิตการกระทำดังกล่าวจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดที่ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวลาจ้าเกินสมควรเมื่อเหตุดังกล่าวเป็นผลโดยตรงญาติคือในวันถูกไฟคอกเสียชีวิตในห้องขังสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดจึงต้องรับผิดต่อผู้เสียหายตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับมาตรา5วรรค1แห่งพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ.2539คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ลูกสาวของนายวานเจ้า
1: โอ้ช่วงนี้พวกเราหลายคนโดนเจ้าหนี้ฟ้องดำเนินคดีจนมีหมายศาลมาถึงบ้าน
2: โอ้ยเรื่องใหญ่แล้วนะหมอกำนันนะ
1: อย่าเพิ่งตกใจเราต้องตั้งสติให้ดีเพราะศาลท่านเป็นเพียงคนกลางเวลาที่เราได้หมายศาลที่ต้องดูก็คือ 1. หมายเลขคดี 2. สถานที่นัดให้ไปศาลไหน 3. ประเด็นที่ถูกฟ้อง 4. จำนวนเงินที่ฟ้องตรงกับสัญญาไหมและ 5. เจ้าหนี้ฟ้องในระยะเวลาหรือเปล่า
2: โอ้ยไปขึ้นโลกขึ้นศาลมาด่ากลัวนะบอกำนันนะ
1: จ้าก่อนนี่เปียกศาลท่านไม่ได้ดูแค่เรื่องเบี้ยวนี
3: ้
1: แต่ท่านดูความเป็นจริงด้วยนะที่สำคัญลูกหนี้เจรจาต่อรองการจ่ายหนี้ต่อหน้าศาลได้และส่วนมากศาลท่านก็จะช่วยไกลเกลี่ยให้แต่ว่าถ้าเราไม่ไปก็ถือว่าหนีศาลเสียสิทธิ์หมดโอกาสที่จะต่อสู้ยังไงล่ะ
2: ขนาดนั้นเชียวเหรอ
1: เออสิวะอย่าลืมนะพวกเราสำคัญมากเมื่อได้หมายให้ไปศาลกำนันหนวดขอเอาใจช่วยพวกเราทุกคนนะ
4: รู้หรือไม่ตอนการโต้แย้งตามขั้นตอนก่อนฟ้องคดีในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: สวัสดีครับผมสุรศักดิ์น้ำเผ่านะครับหรือที่เด็กๆเรียกว่าครูขวัญนะครับเป็นครูประจำชั้นของน้องมะลินะครับอยู่ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่2ที่บ้านน้องมะลิก็คือเรื่องของสภาพที่ทรุดโทรมครับมีปลวกนะครับกัดกินโดยเฉพาะบริเวณบันไดบ้านนะครับซึ่งเป็นปัญหาหนักเลยที่น้องเขาต้องเดินขึ้นลงไปบนบ้านนะครับซึ่งเป็นอันตรายกับเด็กโดยเฉพาะเป็นผู้หญิงด้วยครับอันตรายมากที่บ้านน้องเขาอยู่กัน3คนครับเป็นผู้หญิงทั้ง3เลยครับอยู่กับยายแล้วก็พี่สาวอีก1คนครับผมตอนที่ส่งข้อมูลไปยังเพจ Facebook จะรบกวนนะครับให้ทางรายการมาช่วยเหลือในการซ่อมบำรุงบันไดนะครับให้สามารถกลับมาใช้ได้ดีอย่างดังเดิม
1: แต่ก่อนนี้มันจะรุดไปข้างหนึ่งแล้วเจ้ามันห้อยตรงเต่งไปแล้วเจ้าแต่ก่อนขึ้นลงตั้งแต่บันไดรุดก็เลยลงมาอยู่ข้างหลังเจ้ากลัวเพราะว่าต้องบอสนะเวลาขึ้นน่ะเคยไม่มันหักมันละ 2-3 รอบละลงขาแล้วเจ้าก็เลยฝ่ายใหญ่กลัวลงมาทำกับข้าวอย่างข้างหลังไปเจ้า
2: ผู้ชมครับช่างประจำบ้านปีนี้นะครับเราออนทัวร์กันไปหลายจังหวัดแล้วนะปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นที่เพิ่งผ่านไปแล้วก็ยังคงทิ้งร่องรอยความเจ็บปวดไปที่บ้านเราก็ไปจัดการซ่อมแซมให้นะฮะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดอะไรบ้าง
3: ระยองนะคะก็อยุธยาด้วย
2: วันนี้เรายังอยู่ที่จังหวัดแพร่นะครับมีคุณครูท่านหนึ่งนะฮะส่งเรื่องเข้ามาว่ามีบ้านนึงที่เขาเดือดร้อนอยู
3: ่
2: ต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะอย่าลืมนะคุณผู้ชมครับใครที่อยู่จังหวัดไหนแล้วจังหวัดนั้นมีเรื่องของงานช่างที่อยากจะซ่อมแซมหรือว่ามีงานคราฟที่อุ๊ยช่างประจำบ้านน่าจะไปเห็นกับตา
3: ใช
2: ่ไหมไปดูไปนำเสนอให้จังหวัดนั้นได้แบบว่ารู้สึกว่าอุ๊ยมันมีความภาคภูมิใจอ
3: ่
2: ะ
3: ใช่สร้างมูลค่าให้ชุมชนหรืออะไรก็แล้วแต่อยากให้มีคนได้รู้จักสิ่งนี้มากขึ้นในจังหวัดของเรา
2: ทำยังไงครับน้องทิพย์ครับ
3: ก็สามารถส่งเรื่องเข้ามาได้เลยนะคะทางแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านค่ะ
2: ถูกต้องทั้งอินบ็อกซ์ก็ได้คอมเมนต์ก็ได้นะแอดมินของเราก็รอรับเรื่องอยู่แล้วก็ถ้าเกิดว่ามันได้จำนวนเยอะพอนะเราก็จะรวบรวมทำเป็นทริปแล้วก็ไปออกทริปเป็นแบบนี้อีกนะฮะครั้งนี้แพร่เต็มอิ่มเลย1เทปเต็มๆต่อจากนี้ครับเราจะมาซ่อมแซมบ้านของน้องและคุณยายที่อยู่ด้วยกันนะคือตอนนี้เป็นบ้านไม้นั่นแหละแล้วก็แบบว่าม
3: ี
2: ความ
3: ทรุดโทรมทรุดโทรมมากทรุดโทรมมากค่ะแล้วมันก็ไปถึงเรื่องของความปลอดภัยต่างๆด้วยเห็นมีบอกว่าเป็นบันไดทางขึ้นเนาะคุณยายก็อายุมากแล้วด้วย
2: ใช่แล้วหนักเลยคือปัญหาหนักมากแต่เราก็ได้รับความกรุณาจากมานาวูดนะฮะคุณปอยนะก็เข้ามาช่วยเหลือคุณปอยนั่นก็คือเป็นคนที่ทำเรื่องของมานาวูดทำเรื่องของประตูไม้สักนะฮะ
3: แล้วก็โครงสร้างบ้านต่างๆด้วยไม่ใช่แค่ประตูบันไดเสาอะไรต่างๆผนังต่างๆ
2: พอเรายิงปัญหานี้ไปคุณปอยก็อาสาจะมาช่วยเราซึ่งต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยทั้งคุณปอยแล้วก็มานาวูดด้วยนะครับวันนี้คุณปอยก็อยู่ที่บ้านแล้วแล้วก็น่าจะมีการจัดการปัญหาโน่นนี่เกี่ยวกับบ้าน
3: วันนี้ก็เข้ามาดูเข้ามาเริ่มการดำเนินการและว่าจะซ่อมแซมยังไง
2: ไปเชิญครับ

0: เดี๋ยวเขาจะง่ายกว่าเราครับ
1: เดี๋ยวจะตั้งวงกบตั้งวงกบตัวนี้กันตั้งวงกบประตูใส่ไม้ไอ้ข้าวบนข้าวข้างแล้วก็ตีฝาฝาข้างนะ
0: ทำไมเขาต้องเนี่ยส่วนวงกบประตูก่อนครับ
1: มันต้องใส่วงกบประตูกันอันเขาใส่เป็นฝาไม่ได้ใส่วงกบประตูแล้วก็ใส่ฝาแล้วติดประตูแต่บานไปด้วย

0: ที่บรรพาไว้ก่อนแล้วประกอบตั้งทีหลัง
1: อ๋อซ้อไปเฉย
0: ใช่ใช่ประกอบคือว่าเราตั้งแล้วเราไม่ต้องมาไล่เฉาะมันเฉาะยากกว่า
1: อ๋อก็คือซ้อไปก่อน
0: ใช่ใช่
2: แล้วก็ไปมันยาก
1: ถ้าเราตั้งขึ้นมันยาก
0: ใช่ใช่มันแล้วแต่ละเคาะเนี่ยมันไม่มีโครงมันตัดคอนต่อไม้ไปก็
1: โอเคค่ะโอเค

0: อันนี้เราต้องซ้อนทั้งหมดกี่รอบนะคะ
1: 4ครับ4รอบครับใช่ครับใช่ใส่3ตัวก็ได้แต่4ตัวมันจะดีกว่าง่ายกว่า
0: แล้วเราต้องซ้อมขึ้นตัวประตูด้วยไหมคะ
1: ซ้อมครับทำเหมือนกันนะ
0: ก็คือซ้อมตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ได้ติดตั้งของใคร
1: ประตูต้องปักก่อนครับปักให้ได้ตามรูปแบบนี้ตามวงกบก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมา

0: นี้วงกบวางตรงนี
1: ้อันนี้ตัวรับวงกบ
0: ส่วนรับวงกบแล้วไอ้ตัวนี้จะเป็นลูกขั้นตีฝาอย่างน้อยก็3อัน1 2 3แล้วไม่ยาวบนอีกอัน
1: ไม่ยาวบนแปลว่าอะไร
0: ไม่ยาวทับวงกบเปิดเข้าในแต่สูงกว่าพื้นอย่างน้อยก็ประมาณเซนหรือ2เซนเขาพื้นไม่เท่ากันครับ
2: ก่อนที่จะมาถึงเนี่ยก็คือมีทีมช่างเข้ามาทำการรื้อแล้วก็ทำการซ่อมบำรุงเป็นบางจุดแล้ว
3: เพราะว่าคือบางส่วนมันอาจจะรอไม่ได้จริงๆนะบางส่วนมันอาจจะ
2: ฝาเนี่ยหายไปเลย3แผ่น
3: เขาก็รีบจัดการให้ก่อนเลย
2: จัดการก่อนดีกว่านะครับส่วนเรื่องของบันไดเนี่ยก็คือโอ้โห
3: จะใจเย็นใจพลิกอ๋อตรงนี้คือเหมือนเขาวางไว้เฉยๆนะคุณฮ่องเต้คุณมันไม่ได้ล็อกอะไรนี่
2: ปลอดภัยไหมเนี่ยเหมือนได้ฝึกบาลานทุกวัน
3: ไม่กล้าขึ้นไปพร้อมกัน2คนนะ
2: ก็คืออันนี้กล้องตั้งศูนย์ตรงแล้วนะครับกล้องคือไม่ได้มีความสูบลูกน้ำกล้องไม่ได้เสียแต่ว่าเอียงจริงๆนะฮะนี่คือลาดลงอย่างนี้เลยนะเอียงลาดลงอย่างนี้เลยนี่คือวงกบเก่าที่เราเลือกมานะครับซึ่งก็คือมีสภาพของปลวกที่กินนะครับแล้วก็ตัวความเก่าต่างๆ
3: รวมถึง
2: ตะป
3: ู
2: ที
3: ่
2: ม
3: ัน
2: คลอนแล้ว
3: ใช่
2: ต้องทิพย์
3: ช่วยเดี๋ยวหันไม่ถูกเลยอะลงมาจ้ะ
2: โอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยดีกว่านะครับต้องซ่อมกันอีกเยอะเลย
3: ค่ะ

0: ในส่วนของฝาไม้อันใหม่ที่เราทำเนี่ย คือทางมานาวุฒิก็คือให้ไม้แดงมาเลยนะเป็นฝาไม้แดงนะครับ
1: คือไม้ใหม่มาเลยนะ
0: พอเป็นไม้เก่าเป็นไม้แดงเก่าซึ่งเขามาใส่ผิวใหม
1: ่
0: ก็คือแห้งแข็งแรงแน่นอนเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับซึ่งโอ้ก็ต้องขอบคุณจริงๆเลยนะฮะส่วนบันไดที่เรายืนอยู่ตอนนี้มันเอียงมากเลยเพราะนั้นเดี๋ยวอาจจะต้องมีการยกออกไปเพื่อไปปรับระดับต่างๆใหม่เพื่อเอามาวางใหม่ทีแล้วมันจะได้เดินขึ้นได้แบบปลอดภัย
1: แต่จริงตัวไม้นี่มันยังดูแข็งแรงมากอยู่นะดู
0: ใช่ใช่ใช่
1: คือโครงสร้างการยึดอ่ะมันดูไม่ค่อยแข็งแรงแต่ตัวไม้เองอ่ะดูแข็งแรงมาก
0: จริงเราเพราะนั้นแนวทางที่เราคุยกับช่างก็คืออาจจะใช้ไม้ตัวนี้แหละในการเอามาอะแดปเพื่อใช้เป็น
1: แรงก็ใช้
0: ใช่ใช้ได้
1: ไหนแบบผุแล้วหักก็
0: เปลี่ยนตามสภาพนั่งงานนะครับ

0: เอาละเอาละ
1: เป็นพื้นครับโดนน้ำผุเนี่ย
2: โดนน้ำโดนปลวกเลย
3: พื้นไม้พื้นบ้านเหรอคร
1: ับ ใช่ครับใช่ครับพื้นบ้านเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่ครับ
2: ไปงดไปวนแล้วไปงด
0: ดันชิ้นเลย
2: ชิ้นชิ้น
0: โอเคได้
1: เจาะรูตอกไปเลย

0: เรือเดี๋ยวเราเอาไปปรับไปรีดบันไดใหม่รีดลูกนอนใหม่นะครับแล้วก็เอาไม้ตัวนี้เปลี่ยนไม้ใหม่หมดไม้นี่เปลี่ยนใหม่แล้วก็พื้นล่างก็เปลี่ยนใหม
1: ่ใช้อันเดิม
0: ลูกนอนใช้อันเดิมแต่ตัวคานเนี่ยคานบันไดเนี่ยใช้ตัวใหม
2: ่บันไดโดนถอดไปเรียบร้อยนะครับก็ไปจัดการโมดิฟายให้มันเรียกว่าโครงสร้างมันแข็งแรงเพราะว่าตัวที่รับบันไดคานรับบันไดมันผุหมดแล้ว
3: นะ
2: ต้องมาทำใหม่นะครับอะไรก็แล้วแต่
3: แล้วก็เอาบันไดใหม่มาให้
2: ก็คือมันบันไดใหม่ที่จะมาให้ใช่เหรอวะ
3: ไม่ใช่
2: ปีไม่ได้ผุปีขึ้นทุกวันนี้ไม่ไหวแข็งแรงตายเลยนะฮะอันนี้ก็คือตีรัดรอบโครงสร้างเดิมนี่เขามีการตั้งลูกน้ำด้วย
3: ให้เห็นว่ารอบนี้จะไม่เบี้ยวแล้วนะ
2: ฉากเลยว่าอย่างไรก็ตามฉากเลยแล้วก็
3: เสาใช้เสาเดิม
2: ใช่แล้วก็ตั้งโครงขึ้นไปอย่างนี้แล้วก็เป็นบันไดปกตินั่นแหละนะครับซึ่งก็ทำการขัดเปิดหน้าไม้เรียบร้อยหมดแล้วจากไม้ที่แบบว่ามีตำหนงตำหนีอะไรก็ทำการขัดเปิดไม้เดิมดีนะ
3: ดียังดีอยู่เลย
2: ดีเลยหนาด้วย
3: หนามากเอาหน้าไปนิดนึงก็ยังคงแข็งแรงใช้งานได้ดีอยู
2: ่อาจจะเป็นลูกนอนบันไดที่ระยะน้อยหน่อยระยะเหยียบน้อยหน่อยแต่ว่า20เซนอ่ะก็โอเคนะแต่ว่าเนื่องแต่ว่าอย่างที่บอกแหละไม่มีตัว
3: มันไม่มีลูกตั้งมาปิดไว้นะคะก็ไม่เป็นไร
2: โอเคอยู่

0: นี่คือบันไดจากบ้านน้อง
1: ใช่ค่ะใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม้เดิมเหรอ
1: ไม้เดิมค่ะเรารื้อมาค่ะ
0: เฮ้ยแล้วคือโอ้โหปอย
2: ไม้เดิมเขาดูดีมาก
1: กองนี้เนี่ยเราจะเห็นร่องรอยเห็นไหมคะว่าเนี่ยคือผ่านฝนผ่านแดดมาหลายปีแล้วอ
0: ันนี้เห็นเลย
2: นี่คือรอยตะปูที่
1: ใช่รอยตะปูที่ติดตั้งไว
0: ้เราก็นี่คือ
1: รื้อออ
0: กมา
1: แล้วเราก็มารื้อแล้วเราก็มาเปิดหน้าไม้ใหม
0: ่เออโอ้โห
1: วัสดุไม้มันคือวัสดุที่เราสามารถเขาเรียกว่าอะไรแมนเทนแนนซ์ได้ตลอด
0: ใช่ใช่
2: แปลงโฉมแล้ว
0: ถ้าเกิดเป็นภาษาดีไซน์เขาเรียกรีแวมป
1: ์
0: ทำให้ดูเหมือนใหม่อีกครั้ง
1: ใช่ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม้เนี่ยมันจะเก่าก็ด้วยพื้นผิวมันโดนแดดโดนฝนโดนนี่สีด่าง
1: ใช่
0: ถ้าเปิดหน้าไม้ใหม่ทารักษาเนื้อไม้ใหม่มันก็เหมือนไม้ใหม่เลยนะ
1: ถูกต้องค่ะ
0: เออพวกไม้เก่าเนี่ยอย่างที่บอกว่าประตูเราเนี่ยเป็นไม้เก่าหมดเลย
2: ค่ะ
0: คือแล้วเราเอามาจัดการมันดูเหมือนใหม่เลย
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมหลักการน่าจะคล้ายๆกัน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วนี่คือเราต้องทำสีอะไรไหม
1: จริงๆการทำสีมันเป็นขั้นตอนของการรักษาเนื้อไม้ค่ะ
0: เออ
1: ไม่ให้น้ำซึมเข้าไปในเนื้อไม่ให้ไม้มันผุ
0: ครับจริงๆอันนี้ไม่ทำอะไรเลย
1: อันนี้ไม่ทำอะไรเลย
0: เปิดหน้าไม้อย่างเดียว
1: เปิดอย่างเดียว
2: ดิบๆเลย
0: คุณสีตรงนี้กับสีตรงนี้ต่างกันมากนะอันนี้ก็สีเนื้อไม้จริง
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะนี่ไม้อะไร
1: อันนี้ไม้แดงค่ะ
0: ไม้แดงเนื้อแข็งจัดเลยนะฮะเนื้อแข็งจัดเลยทนมาได้ขนาดนี้นะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะไปติดตั้งยังไงอะครับ
1: เดี๋ยวคือโครงสร้างของน้องก็คือที่ใช้งานได้จริงๆคือตัวขั้นค่ะลูกนอน
0: ลูกนอน
1: แต่โครงสร้างที่เป็นแม่บันไดด้านล่างที่รับอันนั้นผุหมดแล้ว
0: อ๋อผุหมดแล้ว
1: เราก็จะเปลี่ยนเอาไม้ที่เรามีเนี่ยไปเปลี่ยนให้ใหม่อัน
0: นี้คือไม้
1: เรา
0: ใ
1: ช่ใช
0: ่ไม้แดงเหมือนกัน
1: ไม้แดงเหมือนกัน
2: ไม่ต่างกันเลยค
1: ่
2: ะ
1: ใช
2: ่
1: ใช่แล้วของน้องที่ใช้ได้เราจะอันไหนที่ใช้ได้เราจะยังคงสภาพใช้ของเดิมค
0: ่
1: ะ
0: ก็แปลว่าน้องจะได้บันไดบ้านใหม่ที่แข็งแรงแล้วก็โครงเนี่ยไม่ผุ
1: ใช่ถูกต้อง
0: แล้วก็ตั้งระดับให้ตรง
1: ใช่
0: จะได้เดินแล้วไม่ต้องเดินอย่างนี้ขึ้นบ้านนะฮะเรื่องของลูกนอนนี่เขาเรียกลูกนอนบันไดเนี่ยประกอบด้วยลูกนอนกับลูกตั้งนะครับลูกนอนลูกตั้งแล้วก็ตัวโครงบันไดลูกนอนเนี่ยคือตัวที่เราเหยียบนั่นแหละนะซึ่งปกติระยะลูกนอนเนี่ยจะประมาณ25-30เซนประมาณเน
2: าะว่าเท้า30มันจะได้แบบว่าเต็มๆเออ
0: ซึ่งอันเนี้ยไม่ถึง30เซนแน
1: ่ตอนนี้ประมาณ20เซนค่ะ
0: 20เซนคือเล็กนะแต่ว่าด้วยความที่ตัวบ้านนั้นน่ะมันไม่มีลูกตั้ง
1: มันเป็น
0: ลูกนอนแล้วก็มีโครงรับเพราะฉะนั้นเท้าจะสอดไปได้หน่อยนึงก็คือพอเหยียบได้นั่นแหละนะครับ
2: ก็คือเท้าถ้าสมมติปกติมีลูกตั้งเท้าจะชนแล้ว
0: ใช่ถูกต้อง
2: เหยียบไปก็ชนมันเหยียบไม่ได้แต่อันนี้ไม่มีก็เลยไม่ต้องกว้างขนาดนั้น
0: ไม่ต้องกว้างขนาดนั้นก็ได้ใช่
1: ใช
0: ่ตัวลูกนอนลูกตั้งเรามีปรับขนาดอะไรใหม่ไหมฮะ
1: ไม่ถึงของน้องใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช
1: ่ไม่ได้ปรับเลยค่ะ
0: ไม่ปรับเลยเนาะคงไว้เหมือนเด
1: ิมแค่คงไว้แล้วก็มาปรับหน้าปรับผิวปรับให้มันได้ขนาดที่มันสวยงาม
0: โอเคปรับ
1: แต่ง
0: ฉากต่างๆ
1: ใช่ใช่
0: okay.
1: ใช่
0: คือเราทำบันไดด้วยถูกไหม
1: เราทำบันไดด้วยทำบันไดก็จะทำเป็นไม้สักเป็นหลักค่ะแล้วก็ขนาดหลักๆของเราจะอยู่ที่ประมาณ30เซน
0: ขอโทษนะ
2: หลัก
0: ๆอันนี้ป่ะ
1: อันนี้ขั้นนี้ลองมาเทียบกับของน้อง
2: สวยงามอันนี้ไงมันก็จะต่างกันพอสมควร
0: เห็นไหมเห็นไหมนี่อันนี้คือนี่ต่างเลยต่างเยอะต่าง10เซนอ่ะแล้วก็อันนี้ก็คือหนาพอๆกันเน
1: า
0: ะ
1: หนาประมาณนิ้วครึ่ง
0: นิ้วครึ่ง
1: นิ้วครึ่ง3เซนครึ่งค
0: ่
1: ะ
0: ไม้บันไดนี่เป็นอะไรที่ใหญ่ต้องใหญ่แน่นเนาะ
1: ใช่ใช
2: ่ค่ะมันจะแข็งแรงเลยบันไดเนี่ย
1: แล้วจริงๆถ้าเป็นไม้จะปลอดภัยกว่าวัสดุอื่นเพราะมันจะไม่ลื่นนะ
0: เออใช่
1: แล้วก็อุณหภูมิเนาะเวลาหน้าไปกับอันนี้มันก็จะดูแบบ
0: สบายเท้า
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: เห็นบอกว่าตรงประตู
1: ประตูเราเปลี่ยนให้ด้วยทำผนังให้ใหม่ด้วยประตูเนี่ยจริงๆมีอันจุดนึงที่ช่างเขาขอปรับเปลี่ยนให้เพราะว่าเป็นการเปิดออกดึงเข้าหาตัวตอนเข้าบ้าน
0: ประตูเดิมมาเปิดออก
1: เวลาเดินขึ้นไปในปั๊บพอเราเปิดออกปั๊บเราต้องถอยหลัง
0: เราก็จะตึงๆไปอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ตอนนี้เราจะปรับค่ะระวังแผนว่าเราจะปรับกับให้ประตูเปิดเข้าบ้าน
0: จะได้ปลอดภัยไม่ต้องงงตัวไปหลัง
2: มันไม่มีพื้นที่ให้ถอยแล้วมันเป็นบันไดแล้วก็เป็นประตูเลย
1: ใช่ใช่ใช
0: ่โอเคด้วยความปลอดภัยและการใช้งานนะครับจะได้เวิร์กแล้วก็กลับด้านประตูเสีย
1: ใช่แล้ว
0: นะฮะให้มันเปิดเข้าไปในบ้านจะได้ปลอดภัยกับคนที่เดินเข้าบ้านด้วย
1: ใช่
0: โอเคทั้งนั้นเดี๋ยวเราไปติดตั้งกันเนาะ
1: ค่ะ

0: เอาล่ะตอนนี้เราก็อยู่กับคุณปอยที่หน้าบ้านที่เราได้กระทำการไปแล้วสักส่วนใหญ่เลยแต่ว่าตรงนี้คือชานพักบันไดที่เราทำใหม่เนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคจะให้คุณปอยรีแคปหน่อยแล้วกันว่าเราทำอะไรกับบ้านนี้บ้างครับ
1: ก็มีทำชานพักใหม่ค่ะทำโครงรับบันไดใหม่ค่ะตัวแม่บันได
0: ค่ะผมแม่บันไดใหม
1: ่ค่ะแล้วก็ขั้นบันไดจะมีเพิ่มบางส่วนและไหนที่ใช้ได้ก็ใช้ของเดิมค่ะ
0: เออใช้ไม้เดิมที่ยังใช้ได้อยู่เป็นไม้แดง
1: สวยเลยใช
0: ่สวยเลยหนาด้วย
1: ใช่
0: แล้วก็มาใช้เหมือนเดิมเลยนะครับก็เป็นรูปบันไดเดิม
1: ค่ะ
2: แล้วก็ขยับมีอะไรอีกข้างบนน
1: ี้ขยับขึ้นไปก็เปลี่ยนผนังให้ใหม่ค่ะที่ผุไปค่ะก็เปล
0: ี่
1: ยน
0: ฝาใหม่ใหม่หมดเลยเออ
1: ค่ะ
3: แล้วก็
1: ประตู
3: วงกบ
1: เปลี่ยนใหม่เหมือนกัน
0: ใหม่หมดเลย
1: ประตูเดิมเนี่ยดึงออกเนาะที่คุยกันก็คือดึงออกมันอันตราย
0: คุณผู้ชมนึกภาพออกแล้วเนาะคือถ้าขึ้นไปปุ๊บดึงออกปุ๊บต้องโน้มตัวไปข้างหลังเพื่อหลบประตูก่อนแล้วก็เข้าบ้านเพราะอันตรายมากถ้าโน้มไม่ดีนี่คือกิ้งเลย
2: ใช่หรือต้องแบบเปิดเสร็จแล้วปุ๊บต้องลงมา
0: ลงมาก่อน
2: แล้วก็ขึ้นแล้วขึ้นไปแล้วต้องเอื้อมมาปิดประตูอย่างนี้อีก
0: ผมว่าคุณผู้ชมก็เห็นภาพแล้วนะ
2: เดี๋ยวให้เดี๋ยวผมไม่เห็น
0: เออเห็นภาพเห็นภาพ
2: เราต้อง
0: นั่น
2: ตอนนี้คืออันนี้เปิดเข้าไปข้างในนี่ติดประตูแล้วแต่เปิด
1: เรียบร้อยเรียบร้อยค่ะเปิดข้างในเก็บไปเรียบร้อยเดินขึ้นไปก็คือเปิดแล้วก็ก้าวเข้าบ้านได้เลย
0: สบายปลอดภัยแล้วก็ใช้งานได้สะดวกขึ้นฟังก์ชันนอลขึ้นนะครับมีอะไรไหม
1: มีข้างในมีพื้นที่ผุค่ะ
0: พื้นก็ผุ
2: เปลี่ยนด้วย
1: เปลี่ยนพื้นบางจุดค่ะเป็นจุดๆไปค่ะ
0: เมื่อกี้คือคุยกับปอยนอกกล้องก็คือปอยถามว่าพี่ทำทั้งหลังได้ไหมมันน่าทำอยู่นะเอาจริงอ่ะ
2: แต่ว่าเปลี่ยนแค่ตรงนี้มันก็จะแบบไหนๆก็มันจะดีอยู่ฝั่งเดียวเน
0: า
2: ะ
0: เ
2: ปลี่ย
0: นไม่เป็นไรแล้วกันถือว่ารู้จักกันแล้วดูแลกันไปเออเน
1: า
0: ะก็ต้องขอบคุณครูขวัญที่ส่งเรื่องเข้ามานะครับบางทีน้องอาจจะแทงเรื่องเข้าไปไม่ถึงเราอะไรเงี้ยแล้วก
2: ็แทงเรื่องเข้าไปไม่ถึงฟังดูแบบว่าดูแทงเรื่อง
0: เข้าไปใ
1: ช่ใช่
0: ต้องแทงเรื่องให้มันถูกทางไงถูกไหมแต่ว่าก็นั่นแหละครับก็ขอบคุณมากๆเลยที่มาช่วยเหลือเราช่วยเหลืออะไรทางไรแล้วก็ช่วยเหลือน้องๆแล้วก็คุณยายด้วยเนาะ
1: ยินดีค่ะ
0: ครับ

0: ตอนนี้กำลังทำอะไรอ
1: ันนี้จะเป็นการแต่งร่องครับบากข้างหน้าครับเพื่อแต่งหน้าหน้าชานให้มันเสมอกันครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นช่วงราวบันไดครับ

0: ตอนนี้จะเป็นกำลังจะเสริมบันไดช่วงล่างครับ
1: แล้วความสูงจากพื้นเราต้องการเท่าไหร่อ
0: ันนี้ก็น่าจะอยู่ที่ราวๆ60เซนครับ
1: ก็คือเอามาจากตัวเสาเดิม
0: ใช่ครับตอนนี้เราจะยึดจากเสาเดิม
1: อ๋อล้อจากเสาเดิมไป
0: ใช่ครับ

0: เดี๋ยวไปดูกันครับว่าหลังจากที่คุณปอยและทีมมาอาวุธมาเนรมิตบ้านหลังนี้แล้วสุดท้ายแล้ว after จะเป็นอย่างไร
1: ไปดู

0: และความสูงของแต่ละขั้นนะครับมันก็จะไล่ตามกันมาครับ
1: แล้วอย่างบันไดนี้ระยะห่างแต่ละขั้นประมาณเท่าไหร่ครับ
0: โดยปกติแล้วจะ12นิ้วความกว้างความลึกกันนะแต่ความสูงเนี่ย18เซนรวมสูงสุดแล้วประมาณ22
1: แล้วไอ้บันไดนี่เห็นว่าเขาไม่ให้มีเลขคู่หรือเลขคี่นะครับ
0: เลขคู่ครับส่วนใหญ่จะให้ลงเลขคี่หมดครับ
1: กี่ขั้นก็ได้แต่ต้อง
0: กี่ขั้นก็ได้แต่ครับ
1: ถ้าบอกว่าบันไดส่วนใหญ่ที่บ้านก็คือเลขคี่หมด
0: ใช่ครับ

0: ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กปัญหาใหญ่กรุณาส่งเข้ามาในคอมเมนต์ในอินบ็อกซ์เพจ Facebook ช่างประจำบ้านได้เลยนะครับแอดมินของเราก็จะคอยรับเรื่องอยู่นะครับพบกับรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะครับวันเสาร์ 10:30 ถึง 11:00 นะครับทางอมรินทร์ TV HD ช่อง 34นะครับวันนี้ผมน้องน้ำทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: อมรินทร์ TV
3: น้องๆเคยเห็นผีเสื้อกันบ้างหรือเปล่าคะผีเสื้อเป็นแมลงมีปีกที่มีสีสันสวยงามเรามักจะเห็นผีเสื้อบินวนอยู่รอบๆดอกไม้ต่างๆเพราะผีเสื้อจะกินน้ำหวานจากเกสรดอกไม้เป็นอาหารนั่นเองวันนี้เราจะมาสอนน้องๆวาดรูปผีเสื้อกันค่ะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะเริ่มจากวาดวงกลมเพื่อให้ได้เป็นใบหน้าของผีเสื้อกันก่อนเลยค่ะจากนั้นก็วาดเส้นตรงขึ้นไปแล้วม้วนปลายให้เป็นเส้นโค้งแบบนี้เพื่อทำเป็นหนวดทั้งสองข้างนั่นเองค่ะพอเสร็จแล้วเราก็ลงมาวาดดวงตาทั้งสองข้างโดยวาดเป็นทรงกลมและเติมหางตาเข้าไปโดยการวาดเส้นตรงสองเส้นขึ้นไปจากดวงตานะคะพอเราได้ดวงตาทั้งสองข้างแล้วก็อย่าลืมเติมปากของผีเสื้อกันด้วยนะคะจากนั้นเราก็มาวาดตัวผีเสื้อกันต่อเลยค่ะโดยน้องๆต้องวาดวงรีให้ยาวลงมาและวาดเส้นตรงลายขวางทั้งหมด3เส้นบนตัวผีเสื้อตามแบบนี้เลยนะคะต่อมาเรามาวาดปีกทั้งสองข้างกันดีกว่าค่ะเริ่มจากลากเส้นโค้งตั้งแต่ส่วนหัวของผีเสื้อลงมาที่ตัวผีเสื้อด้านล่างแบบนี้จะคล้ายกับการเขียนเลข3นั่นเองค่ะเห็นไหมคะวาดปีกผีเสื้อเสร็จแล้วข้างหนึ่งอย่าลืมวาดปีกอีกข้างหนึ่งให้เหมือนกันด้วยนะคะจากนั้นเราก็จะตกแต่งปีกผีเสื้อให้มีลวดลายสวยงามโดยการวาดวงกลมเล็กๆเข้าไปในปีกผีเสื้อแบบนี้หรือถ้าใครอยากจะวาดเป็นรูปหัวใจก็ทำได้เหมือนกันค่ะ

ขั้นตอนต่อไปเราจะมาระบายสีกันนะคะเพื่อให้ผีเสื้อของเราน่ารักขึ้นไปอีกค่ะเริ่มจากนำสีแดงระบายลงไปที่ปีกของผีเสื้อทั้งสองข้างหรือน้องๆสามารถเลือกสีที่ชอบแล้วระบายลงไปได้เต็มที่เลยนะคะ

พอเราได้ปีกที่สวยงามแล้วก็มาลงสีที่ตัวผีเสื้อกันดีกว่าค่ะเราจะใช้สีเหลืองระบายลงไปที่ตัวของผีเสื้อโดยน้องๆจะต้องระบายสีเหลืองแบบเว้นช่องว่างเอาไว้นะคะเพื่อจะได้สลับสีบนตัวผีเสื้อให้ออกมาน่ารักยิ่งขึ้นค่ะและนำสีเหลืองอีกเช่นกันค่ะระบายลงไปที่ใบหน้าของเจ้าผีเสื้อตัวนี้สุดท้ายอย่าลืมเอาสีแดงมาเติมเป็นปากของผีเสื้อนะคะและตกแต่งให้สวยงามตามชอบใจได้เลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะการวาดรูปผีเสื้อไม่ยากใช่ไหมคะน้องๆลองเอาไปฝึกวาดกันได้ง่ายๆเลย

ขาว่าคนมือร้อนปลูกต้นไม้ไม่ขึ้นไม่จริงหรอกนะเขาว่าคนไหนล่ะเขาที่ว่าเนี่ยเขาลูกไหนไม่มีคนมือร้อนคนมือเย็นไม่มีมีแต่คนมีความรู้มีความละเอียดเพียงพอที่จะปลูกต้นไม้ขึ้นแล้วเติบโตดีคนที่ปลูกต้นไม้ไม่ขึ้นก็คือ1ไม่มีความรู้ในการปลูก2ไม่มีความละเอียดอ่อนในการปลูกและการดูแลรักษาบำรุงรักษาตั้งแต่คุณเตรียมดินอย่างไรใช่ไหมนี่คือเรื่องใหญ่อันดับ1อันที่2เตรียมพืชอย่างไร2 3เนี่ยเลือกปลูกในช่วงเวลาที่เหมาะสมอันนี้เป็นความรู้ละเอียดลึกซึ้งคนเขาว่าที่ว่านี่คือคนที่เชี่ยวชาญจริงๆเขาจะบอกว่าวันที่แดดเยอะหมายถึงว่าพระอาทิตย์ขึ้นเร็วตกช้าเรียกว่าวันฟูนะวันฟูคือวันปลูกต้นไม้แล้วงอกงามดีวันจมคือวันพระอาทิตย์ขึ้นช้าตกเร็วมีเพราะอะไรต้นไม้เติบโตด้วยการสังเคราะห์แสงก็เลือกวันเวลาถูกเลือกสถานที่ถูกเลือกพันธุ์เหมาะสมกับพื้นที่นั้นๆและปลูกให้ถูกต้องอันนี้ต่างหากล่ะที่เรียกว่ามือเย็นไอ้มือเย็นมือร้อนมันไม่จริงหรอก

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ดูนี่คือรายการซื้อเก่งรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนที่คุณจะไปซื้อสินค้าอะไรสักหนึ่งอย่างนะครับวันนี้สินค้าจะเป็นอะไรก่อนอื่นรู้จักผมก่อนครับผมชื่อเอ็ดดี้นะครับสำหรับใครที่ไม่เคยดูซื้อเก่งของเรานะครับผมเป็นพิธีกรเดี๋ยวจะพาคุณผู้ดูเนี่ยไปดูข้อมูลสินค้าในวันนี้กันเพราะอย่างที่รู้ครับเงินเนี่ยมันหายากจะซื้ออะไรสักอย่างเนี่ยครับคิดให้ดีก่อนซื้อแล้วก็เช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายครับสินค้าที่ในวันนี้รายการซื้อเก่งเราจะมาให้ข้อมูลกับคุณผู้ดูนะครับก็ต้องเชื่อครับไม้ถูพื้นครับคุณผู้ดูอาจจะสงสัยว่าไม้ถูพื้นมันมีแตกต่างกันด้วยหรือคือตอนผมอ่านสคริปต์ครั้งแรกก็แปลกใจเหมือนกันครับว่าไม้ถูพื้นมันมีหลายประเภทด้วยเหรอแต่มันก็มีหลายประเภทจริงๆครับและคุณผู้ดูก็อาจจะคิดต่อว่าเอ้าแล้วแต่ละประเภทมันก็แค่ถูพื้นบ้างมันจะไปต่างกันตรงไหนล่ะตอนแรกผมคิดว่ามันไม่ต่างครับแต่ว่าทางรายการซื้อเก่งได้เชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทำความสะอาดมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทำความสะอาดอยู่จริงๆครับผู้เชี่ยวชาญด้านการทำความสะอาดเนี่ยเขาจะเก่งกว่าคนทั่วไปยังไงอะแล้วเขาจะรู้อะไรเยอะกว่าเราเหรอนี่มันบ้านเรานะแต่เขารู้เยอะกว่าคุณจริงๆครับเพราะผมได้นั่งคุยกับเขาแล้วเมื่อกี้และที่สำคัญคือเขาบอกว่าไม้ถูพื้นมันต่างกันจริงๆครับพี่เดี๋ยวไปดูกันครับว่ามันต่างกันยังไงอย่างที่บอกครับคุณผู้ดูผู้เชี่ยวชาญด้านการทำความสะอาดมีอยู่จริงและตอนนี้เขานั่งอยู่ข้างๆผมแล้วครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: แนะนำตัวเองเลยครับ
2: ค่ะชื่อมัณฑนาอรัญมาศนะคะเป็นเจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรจากบริษัทรับทำความสะอาดค่ะ
1: อย่างที่เห็นครับไม้ถูพื้นมีหลายแบบจริงๆด้วยและที่เราเลือกมาเพื่อให้ข้อมูลคุณผู้ดูในวันนี้นะครับไม่ได้เลือกแบบใกล้มือก็หยิบมาเจอที่ร้านอะไรก็หยิบมั่วๆมาเราอ้างอิงจากอันดับความนิยมนะครับจากเว็บไซต์ที่จัดอันดับความนิยมไม้ถูพื้นครับผมคุณผู้ดูเราเริ่มกันยังไงดีครับคุณกวางครับ
2: งั้นขอเริ่มที่ตัวแรกเลยนะคะเป็นไม้ถูพื้นแบบทริปล็อกก็คือลักษณะตัวไม้กับผ้าจะสามารถแยกกันได้ถ้าเมื่อไหร่ที่ผ้าสกปรกเนี่ยสามารถเปลี่ยนแค่ตัวผ้าถอดซักหรือจะซื้อใหม่มาเปลี่ยนก็ได้ใช้งานง่าย
1: ต่อไปอันไหนต่อดีครับ
2: แบบที่2ตัวนู้นเลยค่ะจะเป็นถังตัวเนี้ยให้ความสะดวกกับเราในเรื่องของเราไม่ต้องไปบิดผ้าซึ่งน้ำที่เราถูบ้านมาแล้วเนี่ยสกปรกเราจุ่มลงไปแล้วก็ใช้เท้าเหยียบปั่น
1: สมมติว่ามิดแล้วกันนะครับคุณผู้ดู
2: พยายามให้ตัวผ้าลงไปในถังทั้งหมดเพื่อที่เวลาเรากดปั่นเนี่ยน้ำสกปรกจะไม่กระจายออกมาใช่ค่ะ
1: เวลาใช
2: ้
1: ที่โอเคครับความรู้สึกดีเหมือนกันนะครับใครชอบขี่มอเตอร์ไซค์น่าจะชอบตัวนี้ครับ
2: ต่อมาคล้ายๆกันค่ะถูกพัฒนาขึ้นมาอีกรูปแบบนึงก็คืออันนี้จะเป็นไม้ม็อบพร้อมถังปั่นแบบ2ถังแยกกันต้องบอกก่อนว่าตัวไม้ม็อบเนี้ยมันสามารถทั้งถูทั้งกวาดได้ค่ะ oh. ใช่ทีนี้ถ้าเกิดเราเริ่มจากปกติเราก็จะกวาดก่อนแล้วค่อยถูทีนี้ถ้าเกิดเราไม่อยากใช้ไม้กวาดเราก็ใช้ตัวเนี้ยค่ะหน้าตามันจะแบนๆอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถใช้มันกวาดฝุ่นได้พอเสร็จปุ๊บพอกวาดฝุ่นมันก็จะติดตรงเนี้ยใช่มั้ยคะเต็มเลยแล้วก็จะเอามายัดลงช่องที่เป็นฝั่งแห้งเพื่อรูดฝุ่นออกก่อนหลุดแล้วค่ะหลุดเลยตัวนี้ต้องบอกก่อนว่ามันจะมีหลายแบบค่ะการที่ผ้ากับไม้จะติดกันเนี่ยอย่างเนี้ยจะเป็นลักษณะตีนตุ๊กแกอาจจะมีปัญหาเรื่องแบบ
1: เวลาเสียบลงไปมันจะยู่หน่อย
2: ออกมาแน่นอนแล้วก็มีอีกแบบนึงคือเป็นลักษณะสวมเข้าไปเลยเหมือนลักษณะเหมือนเป็นชิ้นเดียวกันไม่สามารถแบบดึงออกได้โดยง่าย
1: เพราะฉะนั้นเวลาเราเสียบลงไปเพื่อเอาฝุ่นออกก็จะดีกว่าอ๋อ โอ้แสดงว่า1ประเภทของเขามีเกรดที่ต่างกันออกไปด้วยอืมโอเคครับต่อไปอันสุดท้ายครับอันนี
2: ้ค่ะตัวนี้จะเป็นลักษณะหัวม็อบเนี่ยเขาจะเป็นฟองน้ำค่ะหลักๆจริงๆเขาเกิดมาเพื่อซับน้ำคนจะไม่ค่อยนิยมนำไปถูพื้นเท่าไหร่เพราะว่าเพราะถ้านำฟองน้ำไปถูพื้นน่ะมันจะมีความฝืดมันจะถูไม่ไปมันจะถูไม่ลื่นเหมือนถ้าเป็นผ้าลองดูค่ะมันจะดันๆพับๆไปเลยใช่ค่ะแต่ว่าต้องบอกก่อนนิดนึงถ้าซื้อมาเลยครั้งแรกอะแกะกล่องมาตัวฟองน้ำเขาจะแข็งค่ะก็แนะนำให้ไปแช่น้ำก่อนให้มันนุ่ม
1: แสดงว่านี้ทีมงานของเราได
2: ้
1: ได้ไปจับตามาแล้ว
2: พร้อมใช้งานใช่ค่ะแล้วเราก็ทำอย่างนี้ค่ะขออนุญาตนี่รีดน้ำออกมาจะน้ำจะออกมาอย่างที่เห็น
1: อันนี้ก็จะเป็นข้อมูลพื้นฐานของแต่ละแบบเขาแล้วทีนี้ข้อดีข้อเสียแต่ละอย่างล่ะครับเราเริ่มจากอันนี้ก่อนใดก็ได้ครับ
2: ข้อดีข้อเสียก็อย่างที่แจ้งไปเมื่อกี้คือตัวนี้เขาจะไม่เหมาะกับการถูพื้นแห้งเขามีหน้าที่หลักๆคือเขาเก็บน้ำ
1: ตัวนี้ต่อ
2: แบบต่อมาก็คือใช้งานง่ายค่ะไม่ได้ซับซ้อนไม่ได้มีระบบแล้วก็ด้วยความที่ตัวผ้าเขาเป็นผ้าฝ้ายเนี่ยมันจะหลงเหลือขุยผ้าเวลาพื้นแห้งยิ่งถ้าพื้นสีเข้มเราจะเห็นขุยผ้าชัดเจนเลยเวลาพื้นแห้งค่ะ
1: ต่อไปนี่แหละครับ
2: แบบถังพอลักษณะมีการมีอุปกรณ์อื่นนอกจากแค่ไม้กับผ้าม็อบเนี่ยตัวอุปกรณ์อื่นเราก็ต้องดูว่าตัวถังเขาผลิตจากวัสดุอะไรจะทนทานไหมเพราะเราต้องใช้แรงกดแรงปั่นแรงเหวี่ยงสมมุติถ้าเราถูบ้านทุกวันวันละ 2-3 รอบเราก็ต้องเลือกวัสดุที่มันแบบแข็งแรงทนทานนิดนึงใช่เพราะเราใช้งานเขาเยอะตัวนี้จะบอกอีกนิดนึงค่ะข้อความพิเศษของเขาแป๊บนึงค่ะ
1: ครับผม
2: ความพิเศษของเขาตัวหัวเนี่ยเขาจะหมุนได
1: ้เกือบจะรอบ
2: เขาจะหมุนได้ใช่สามารถเข้าซอกมุม
1: เก็บฝุ่นได้ดี
2: ใช่เก็บฝุ่นได้ดีเข้าได้ทุกซอกอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะ
1: อย่างสุดท้ายคร
2: ับ ต่อไปเนี่ยก็คือไม่ต้องแยกถังน้ำหิ้วถังน้ำมือนึงหิ้วไม้ม็อบมือนึงเราสามารถหิ้วถังเดียวมีทั้งน้ำทั้งไม้พร้อมถูพร้อมซักได้ในถังเดียวเลยแล้วก็ไม่ต้องเอามือไปบิดผ้าเพราะว่าน้ำที่ถูพื้นมาแน่นอนสกปรกมือเราก็จะเลอะมีเชื้อโรคไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ต้องอย่างที่บอกพอนอกเหนือจากไม้ม็อบกับตัวผ้ามันมีอุปกรณ์อื่นเสริมที่เป็นถังจะเห็นว่าส่วนใหญ่ละแทบจะทุกยี่ห้อเลยจะเป็นถังพลาสติกมันก็แน่นอนมันสามารถถ้าวางไว้ตากแดดมันกรอบมันแตกมันหักได้ง่ายแท่นเหยียบถ้าเกิดเหยียบแบบกระหน่ำเหยียบก็อาจจะพังได้ง่ายเช่นเดียวกันอยู่ที่การใช้งานค่ะ
1: ทีนี้ครับคุณผู้ดูพูดไปอย่างนี้บางทีอาจจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวเราลองไปทดลองใช้กันจริงๆเดี๋ยวเราไปดูกันว่าผู้เชี่ยวชาญของเราจะมีความเห็นอย่างไรเมื่อเอาไปใช้ในสถานการณ์จริงครับการทดสอบประสิทธิภาพแบบง่ายๆนะครับอย่างที่1จะเห็นได้ว่าตรงนี้เรามีขวดน้ำอยู่4ขวดนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาไม้ถูพื้นแต่ละแบบเนี่ยมาลองถูดูว่าอันไหนเนี่ยถูไปแล้วเหนื่อยสุดแล้วต้องดื่มน้ำเยอะที่สุดไม่ใช่อย่างนั้นครับคุณผู้ดูเราจะใช้น้ำเนี่ยนะครับมาใช้ในการทดสอบว่าไม้ถูพื้นแต่ละแบบเขาดูดซับน้ำได้ดีหรือว่าไม่ดีต่างกันยังไงนะครับเราเริ่มมาไหนก่อนดีครับ
2: อันแรกเลยค่ะเบสิกได้เลยต้องเทน้ำให้
1: ก็คือต้องเช็ดน้ำให้หมดในปริมาณที่เท่ากันนะครับคือทุกขวดจะเราจะเติมเอาไว้เท่ากันนะครับเริ่มจากแบบอมตะนิรันดร์กาลก่อนครับ
2: เริ่มเลยนะเทหมดคู่ขาคือถ้าน้ำเยอะลักษณะเนี้ยก็คือพยายามเก็บน้ำให้มันเข้ามาในผ้าให้หมดก่อนแล้วเราค่อยเก็บรายละเอียดรอบๆทีนี้ถ้าเกิดถูๆไปรู้สึกว่าถูไปทำไมน้ำเท่าเดิมก็ต้องไปบิดเพื่อให้เขาเอาน้ำเดิมออกแล้วเตรียมรับน้ำใหม่เข้าไปอะค่ะ
1: อ๋อโอเคครับแสดงว่าตอนนี้เขารับน้ำเข้าไปจนอิ่มตัวเขาแล้วเพราะฉะนั้นต้องเอาไปบิด
2: ใช่ค่ะรู้สึกว่าซับน้ำได้ดีขึ้นกว่าเมื่อกี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับกว่าก่อนที่เราจะเอาไปบิด
2: ค่ะเริ่มหมาดแล้วค่ะเรียบร้อย
1: โอเคครับและนี่ก็คือไม้ม็อบแบบคลิปหนีบนะครับแบบอันที่1อมตะนิรันดร์กาลนะครับที่ทุกบ้านน่าจะมีอยู่ปริมาณน้ำ 1ขวดเล็กเนี่ยนะครับเราใช้การถูประมาณ2รอบนะครับโดยที่ถูเสร็จไปปั๊บพอเขาอิ่มตัวเนี่ยคือรับน้ำเข้าไปไม่ได้แล้วเราก็ไปบิดนะครับแล้วก็กลับมาเหนื่อยใช้ได้ครับ
2: มือสกปรกด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับนี่ดีว่าเราเป็นน้ำที่เป็นน้ำก๊อกนะครับซึ่งถ้าเป็นซอสเป็นน้ำหวานหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็จะเหนียวมือหรือเปล่านั่นแสดงว่าคุณต้องเพิ่มเวลาพอบิดเสร็จปั๊บคุณอาจจะต้องล้างมืออีกกลับมาเช็ดใหม่อีกรอบนึง

0: ต่อไปเราทดสอบตัวไหนดีครับคุณกวาง
1: ตัวนี้เลยค่ะใกล้เคียงกัน
0: ญาติพี่น้องของเขานะครับอันนี้เป็นแบบว่าต้นตระกูลของเขานะครับอันนี้ก็พัฒนาขึ้นมา
1: น้ำหนึ่งขวดเท่ากันนะคะ
2: เฮ้ยผมรู้สึกได้ว่าอันนี้เขา
1: ดูดน้ำดีกว่า
2: ดูดน้ำดีเหมือนกันนะครับ
1: เวลาถูเนี่ยเขาจะไม่กระจายไปเหมือนอันนั้นนะคะมันสามารถถูแล้วแบบทำเป็นวงๆเพื่อไม่ให้ความเปียกกระจายไปรอบๆได
0: ้
1: นะคะคือเหมือนจะควบคุมได้ง่ายกว่า
0: และที่สำคัญคือ1รอบเนี่ยเหมือนจะได้แล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: คืออาจจะยังไม่แห้งโดยสมบูรณ์แต่ว่าก็ดีกว่าผู้พี่ของเขานะครับในรอบแรกทันทีและเมื่อเราสะบัดน้ำออกนะครับ
1: พอรู้สึกหมาดแล้วเราก็มาเช็ดส่วนที่เหลือต่อ
0: ได้ครับ
1: ค่ะ
0: ผมว่าโอเคละจะแห้งกว่าตัวแรกด้วยซ้ำนะครับ
3: yeah.
0: เนี่ยที่ดูตอนนี้คือสามารถแบบ
1: แห้งเลย
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นสำหรับตัวที่2นะครับแบบมีที่เหยียบแล้วหมุนได้เนี่ยผมสรุปได้ว่าหมาดน้ำ1ครั้งเท่ากันกับตัวแรกแต่แม้ว่าจำนวนการบิดผ้าจะเท่ากันนะครับแต่ว่า1สะดวกกว่าเพราะว่าคุณไม่ต้องไปบิดเองไม่ต้องออกแรงอะไรมากเสียบแล้วเหยียบใช้แรงน้อย2คือตั้งแต่รอบแรกครับที่คุณวนแล้วดูดน้ำเนี่ยคือเขาเก็บน้ำได้มากกว่าแม้ว่าจะเป็นผ้าเขาเรียกว่า
1: โคไฟเบอร์
0: ที่ทางคุณกวางบอกว่าอาจจะเก็บน้ำได้ไม่ดีเท่าผ้าฝ้ายแต่ปรากฏว่าเมื่อเราเอามาทดสอบจริงๆเฮ้ยเก็บน้ำใช้ได้อยู่เหมือนกันเอาละครับเดี๋ยวเราเป่าพื้นให้แห้งสักพักนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปทดสอบไม้ถูพื้นตัวต่อไปครับอันที่3ผมขออนุญาตเป็นอันนี้ครับ
1: ได้ค่ะ
0: เพราะว่าผมเกรงไว้ว่าอันนี้เนี่ยคอนเทนต์เยอะแน่ๆนะครับผม
1: ลำบากแน่ๆค่ะ อันนี้เป็นหัวฟองน้ำค่ะเทน้ำเลยนะคะตัวนี้อย่างที่เกริ่นไว้ว่าเขาเกิดมาเพื่อการน้ำเป็นยังไงบ้างคะ
0: เพราะฉะนั้นเหมือนโกงเลยครับนี่รูดมาประมาณ 4-5 ครั้งเนี่ย
1: ค่ะ
0: ปึ๊บโ
1: อ้ง่ายกว่าไหมคะที่จะต้องมานั่งบิด
0: เยอะ
1: แบบตัวแรก
0: เลยครับนี่จะเรียกว่าเสร็จแล้วก็ได้นะครับ
3: wow.
0: ตัวนี้เนี่ยต้องเรียกว่าถ้าเรื่องเวลาเนี่ยเร็วที่สุดกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาเลยครับแล้วก็ประหยัดแรงมากๆในเรื่องของการซับน้ำอย่างเดียวนะครับ
3: yeah.
0: เหมือนเขาเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็เหมือนเอาลิงเอากวางเอาปลาทองมาแข่งกันปีนต้นไม้ครับลิงมันก็ชนะแน่ๆอยู่แล้วครับแต่คือชนะขาดจริงๆเพราะฉะนั้นงานซับน้ำเนี่ยต้องให้อันนี้เขาเลยครับสรุปสำหรับเจ้าตัวซับน้ำเนี่ยแหละครับคือ1รวดเร็วว่องไวแล้วก็สะดวกสบายเพราะว่าเขามีคันโยกสำหรับการบีบน้ำออกและใช้การบีบน้ำออกทั้งหมดแค่1ครั้งเหมือนกันนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือด้วยความที่ว่าเขาซับน้ำได้ดีมันก็เลยกลายเป็นว่าเขาดูดเข้าไปเร็วแล้วมันก็จะ
1: เต็มเร็ว
0: มันก็เต็มเร็วซึ่งถ้าน้ำที่ปริมาณเยอะกว่านี้หรือว่าคุณกวาดชานบ้านคุณก็อาจจะเกิดการว่าถูไป4-5 รอบปั๊บมันก็เต็มแล้วคุณก็ต้องไปบีบน้ำออกบีบน้ำออกเป็นอย่างนี้นะครับอันสุดท้ายครับอันนี้น่าสนใจแน่ๆอคติเลยครับคุณผู้ดูผมบอกเลยการซับน้ำอันนี้เนี่ยน่าจะไม่สู้คนอื่นแน่ๆครับแต่เราก็ต้อง
1: ลอง
0: ทดลองก่อนครับ
1: ค่ะพอได้อยู่เหมือนกันนะคะแต่จะลำบากตอนรีดน้ำออกนี่แหละ
0: ใช่ครับ1ครับคือคุณไม่สามารถจุ่มลงไปมั่วๆได้เหมือนกับตัวนี้นะครับคุณต้องจัดท่าทางเขาให้ถูกต้องด้วยซึ่งลองคิดดูว่าถ้าน้ำมันสกปรกแล้วก็คุณแตะไปแล้วครับ1
3: no.
0: โอ้โหออกอย่างเห็นได้ชัดเลยฮะคุณผู้ชมทั้งน้ำนะครับแล้วก็ทั้งตัวผ้านะครับออกมาด้วยกันเลยตอนนี้

0: Poop.
1: เรียบร้อย
2: ปัญหาเลยนะครับคือถ้าคุณเลือกซื้อแบบนี้เนี่ย

0: ให้เลือกซื้อแบบเป็น
1: มาพร้อมกันในตัวคือภาพมีความติดกับไม้
0: แต่อย่างว่าครับเราจะใช้อคติมาตัดสินไม่ได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตัวเขาเองผมว่าก็ไม่ได้เกิดมาเพื่อการซับน้ำ
1: ค่ะ
0: จริงๆแล้วเขาเกิดมาเพื่ออะไรครับ
1: จริงๆเขาเกิดมาเพื่อเข้าซอกซอนค่ะตามใต้เฟอร์นิเจอร์ต่าง
0: ๆ
1: เพราะว่าหัวเขาแบนใช่ค่ะ
0: เอางี้คุณดูครับผมยอมแพ้ดีกว่าผมว่าตอนนี้ก็ซับน้ำกันแล้วประมาณ5รอบนะครับแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยก็เริ่มไปแล้วไอ้ตัวหัวเนี่ยก็เริ่มไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการทดลองเรานะครับที่ใช้ไม้ม็อบแบบนี้นะครับก็เหมือนการเอาพ่อครัวมาวิ่งแข่งนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเขาก็เก่งในเรื่องอื่นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผ่านไปดีกว่าครับ

การทดลองที่2ครับเป็นเรื่องของการขจัดคราบสกปรกครับซึ่งคราบที่เราเลือกมาใช้ในวันนี้เนี่ยคือซีอิ๊วดำครับทีนี้เราก็เลยคิดเราจะใช้ไซลิงครับดูดขึ้นมาประมาณ5มิลลิลิตรแล้วกันครับโอ้โหตอนนี้เราได้ซีอิ๊วดำมาแล้วนะครับประมาณ5มิลลิลิตรนะครับแล้วเราจะฉีดเข้าลงบนแผ่นกระเบื้องอย่างนี้ครับแล้วเดี๋ยวทีมงานของรายการเรานะครับก็จะทำให้เขาแห้งกลายเป็นคราบแห้งก่อนนะครับแล้วเราค่อยใช้ไม้ถูพื้นแต่ละประเภทมาใช้ทอออก

0: ตอนนี้คราบซีอิ๊วแห้งได้ที่ประมาณนึงแล้วนะครับคุณผู้ดูเราเริ่มจากไม้ตัวไหนดีครับหรือว่าตามลำดับเดิมดี
1: เบสิกเลยค่ะ
0: โอเคครับตัวนี้ครับซึ่งทางทีมงานได้หมาดน้ำไว้ให้แล้วครับคุณผู้ดูอาจจะเห็นว่ารอยแต่ละอันเนี่ยมันกระจายอาจจะกว้างไม่เท่ากันนะครับอันนี้คือทีมงานของทางรายการซื้อเก่งเราพยายามสุดชีวิตแล้วนะครับเพื่อให้เขาใกล้เคียงกันที่สุดแต่ว่ามันก็ได้ประมาณนี้แหละครับอย่าลืมนะครับนี่เป็นการทดลองแบบง่ายๆนะครับถ้าอยากได้เยอะกว่านี้เราอาจจะต้องเข้าแลบนะครับยังไงบริจาคเข้ามาได้นะครับเบอร์บัญชีของรายการไม่มีครับไม่มีครับผมล้อเล่นนะครับ
1: ก็เดี๋ยววิธีวัดก็คือถูไปและกลับเราจะนับเป็น1
0: เพื่อ
1: ที่จะได้ดูว่าแต่ละไม้ต้องถูไปกลับกี่รอบใช่ก็จะสะอาดโอเคเริ่มที่รอยแรกนะคะค่อนข้างจะเหนียวนิดนึงค่ะ
0: 1
1: อ
0: ุ้ย
1: รอบ2
0: 2ครับโอ้นี่ก็เกือบหายหมดแล้วนะครับ
1: จะเหลือตามขอบนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราเก็บรอบ3
0: 3และ4รอบไปกลับนะครับผมคิดว่าใช้ได้
1: ค่ะไม่น่าเหลือคราบแล้วค่ะ
0: เพราะฉะนั้นแบบคลิปล็อกเนี่ยนะครับ4รอบไปกลับเท่านั้นเองนะครับก็ทำให้คราบสะอาดจากการมองด้วยตาเปล่านะครับเราจะไม่เอากล้องจุลทรรศน์ลงไปอะไรอย่างนั้นแล้วนะครับต่อไปคราบที่2ใช้อันไหนดีครับ
1: นี่เลยค่ะ
0: โอเคครับ
1: ตามลำดับเมื่อกี้อย่างที่บอกเมื่อกี้ไม้เนี้ยเขามีวงกลมเราก็ควรถูเป็นวงกลมอ่ะ
0: หนึ่ง
1: รอบโอเค
0: สองวงสามวง
1: หมดไหมคะ
0: หมดนะครับเพราะฉะนั้นเราให้3วงนะครับตัวต่อไปครับน่าจะเป็นตัวนี
1: ้ต่อไปจุดที่3
0: 1โอ้เกือบหมดแล้วครับปึ๊บ2
1: หมดไหมคะ
0: จริงๆเนี่ยมันเหลือแต่มันเหลือน้อยมากๆนะครับผมถือว่าหมดก็ยังได้นะครับเพราะว่ามันเหลือแค่เนี่ย
1: ก็คือถ้ามองใกล้ถึงจะเห็น
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นนะครับไม้แบบซับน้ำเนี่ยแค่2รอบไปกลับเนี่ยนะครับถือว่าสะอาดใช้ได้แล้วครับเลขมันเรียงมาขนาดนี้ใช่ไหมครับเด็กแมวของเราเนี่ยนะครับอาจจะรอบเดียวจบเลยก็ได้นะครับคุณกวางครับเชิญครับ
1: คุณค่ะเริ่มเลยนะคะรอบแรก
0: ไปเฮ้ยๆกลับเอ้ยน่าสนใจ
1: หายไปเกือบครึ่งเลยนะคะเนี่ย
0: ไปแล้วกลับผมถือว่าสะอาดครับและที่สำคัญคือเขาสะอาดกว่าแบบซับน้ำด้วยซ้ำไปครับโอ้เอาละครับได้เวลาเฉิดฉายของเขาแล้วทีนี้ทำคะแนนได้2รอบไปกลับเหมือนกับตัวซับน้ำนะครับแต่สิ่งที่ผมเห็นจากการทดลองคือเจ้าไม้ถูพื้นอินดี้ตัวนี้เนี่ยนะครับเขาเหมือนออกแรงน้อยกว่าใช่ไหมครับไม่ยากเท่ากับตัวซับน้ำแล้วก็คราบเนี่ยจะเหลือรอยอยู่นิดๆหน่อยๆนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยไปหมดเลยนะครับ

0: มคิดว่าเขาก็มีความสามารถแตกต่างกันออกไปซึ่งไม่ใช่ว่า1บ้านควรจะเลือกแค่1ไม้ด้วยซ้ำไป
1: ใช่จริงๆอยากแนะนำให้เลือกให้เหมาะกับประเภทของงานที่เราจะทำ
0: ซะมากกว่า
1: ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: อ๋อแต่ถ้าสังเกตดีๆก็คือ3ตัวนี้เหมือนจะเป็นงานภายในซะมากกว่า
1: ค่ะ
0: แล้วตัวนู้นก็จะเป็นงานภายนอกหรืองานหนักๆน้ำเยอะๆซะมากกว่าถ้าพูดถึงในบ้านเจ้า3ตัวนี้ครับก็แล้วแต่คุณผู้ดูจะเลือกแล้วว่าจะเป็นยังไงแต่ผมฝากไว้หนึ่งอย่างที่เราอาจจะไม่ได้ทดสอบในวันนี้ก็คือเรื่องของการซอกซอนเข้าไปใต้ตู้ใต้เตียงอะไรต่างๆเพราะว่าคนที่เก่งที่สุดก็น่าจะเป็นเจ้าตัวนี้แล้วเรื่องราคาล่ะครับคุณกวางพอจะทราบไหมครับว่าแต่ละตัวเขาอันไหนถูกแพงกว่ากัน
1: เรื่องราคาก็ถ้าเกิดเป็นพูดถึงความมาตรฐานความเบสิกตัวแรกก็คือจะราคาย่อมเยาที่สุดเพราะว่าง่ายๆเลยมีแค่ด้ามกับตัวผ้าค่ะตัวที่2ตัวที่3ถัดมาเนี่ยจะเริ่มมีถังเข้ามาและมีระบบการหมุนการปั่นราคาตรงนั้นก็จะเพิ่มขึ้นมาตามค่ะส่วนตัวที่3อันนี้จะเห็นว่าปลายด้ามเขาเป็นฟองน้ำซึ่งแน่นอนก็
0: เฉพาะเจาะจงเลยว่าต้องเป็นรุ่นที่เสียบด้วยกันได
1: ้ค่ะ
0: ทีนี้ก็แล้วแต่ไลฟ์สไตล์ของคุณแล้วล่ะครับเหมือนกับสินค้าทุกๆแบบที่ทางรายการซื้อเก่งของเราเอาข้อมูลมาให้ครับส่วนใหญ่เราต้องดูตัวเราด้วยว่าเฮ้ยเราใช้เขาแบบไหนเรามีงบประมาณเท่าไหร่เวลาที่เราใช้เป็นยังไงแล้วก็เราจะเจอคราบแบบไหนด้วยซ้ำครับเราก็ต้องไปพิจารณาตรงนั้นก่อนรู้เราแล้วค่อยมารู้เขานะครับเราจะได้เลือกของที่ดีที่สุดจะได้คุ้มกับเงินในกระเป๋าคุณที่จ่ายออกไปให้เขาด้วย yeah. ยังไงวันนี้ขอขอบคุณคุณกวางมากครับที่มาให้ความรู้นะครับ
1: ดีค่ะขอบคุณค่ะ
0: ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่ผมนั่งคุยกับคุณกวางมีหลายๆอย่างเป็นเทคนิคในการทำความสะอาดที่คนทั่วไปไม่รู้อ่ะคือเราก็ไถๆถูๆไปอย่างนั้นเองคุณกวางจะบอกว่าอุ๊ยอันนั้นถ้าจะทำให้ง่ายขึ้นทำอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้นะคะเอาเป็นว่าถ้าคราวหน้าเรามีอุปกรณ์ทำความสะอาดอะไรอีกเชิญคุณกวางอีกนะครับ
1: ดีค่ะขอบคุณค่ะ
0: สำหรับวันนี้รายการซื้อเก่งของเราก็ลากันไปก่อนนะครับสำหรับเรื่องของไม้ถูพื้นนะครับคราวหน้ารายการของเราจะเอาข้อมูลสินค้าอะไรมามอบให้กับคุณผู้ดูเพื่อประกอบการตัดสินใจรอติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับ

จากคดีปกครองตอนไม่จ่ายเงินอุดหนุนทั้งที่ตั้งงบประมาณไว้แล้วถือว่าละเลยต่อหน้าที่หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้ผู้จัดการปกครองศาลเจ้าพระ108ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่นายกเทศมนตรีตำบลไม่เบิกจ่ายเงินอุดหนุนการจัดงานประเพณีถือศีลกินเจตามที่ได้ตั้งงบประมาณไว้โดยอ้างว่าไม่สามารถอนุมัติเงินอุดหนุนดังกล่าวได้เนื่องจากมิใช่ปัญหาเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการผู้จัดการปกครองศาลเจ้าพระ108จึงนำเรื่องมาฟ้องขอให้นายกเทศมนตรีตำบลอนุมัติจ่ายเงินอุดหนุนประเพณีถือศีลกินเจให้กับผู้จัดการปกครองศาลเจ้าพระ108เป็นเงิน 100,000 บาทศาลสูงสุดวินิจฉัยว่าการจัดงานประเพณีถือศีลกินเจของศาลเจ้าพระ108เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลซึ่งเทศบาลตำบลได้มอบหมายให้ศาลเจ้าพระ108ดำเนินการแทนแม้ช่วงเวลาดังกล่าวจะอยู่ในระหว่างการจัดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลก็ตามแต่การขอรับเงินอุดหนุนดังกล่าวเป็นกรณีที่เทศบาลตำบลได้ตั้งงบประมาณไว้แล้วตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2550ที่ผ่านความเห็นชอบของผู้บริหารสภาเทศบาล

และผู้ว่าราชการจังหวัดจึงไม่ใช่การให้เงินหรือการบริจาคเงินตามมาตรา57วรรค1วงเล็บ1และวงเล็บ2แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ.2545และไม่ใช่การประกาศนโยบายหรือการดำเนินการตามแนวทางในการแก้ไขปัญหาตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นโดยวิธีการใช้จ่ายจากเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา57วรรค3แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีไม่ยอมเบิกจ่ายเงินอุดหนุนประเพณีถือศีลกินเจให้ผู้ฟ้องคดีจึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาเบิกจ่ายเงินอุดหนุนประเพณีถือศีลกินเจให้กับผู้ฟ้องคดีภายใน60วันนับแต่วันที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

ก็มีวิธีการ2อย่างคือ1อยู่กับเขาให้ได้วิธีอยู่กับเขาคือ1อย่าไปรบกวนเขาตัวเราอย่าไปรบกวนอย่าให้เด็กไปรบกวนเราก็อย่าปล่อยเด็กอยู่ตามลำพังเราอยู่กับเด็กดูแลเด็กปกติพึ่งจะไม่รบกวนใครเลยจะไม่ทำร้ายใครเลยถ้าไม่เป็นทำร้ายแล้วเขาตกใจเพราะว่าพึ่งนั้นมีพึ่งงานมีพึ่งทหารนะพึ่งงานพึ่งทหารนี่แหละเมื่อมีใครไปรบกวนเขาก็จะออกมาปกป้องรังปกป้องลูกของเขาที่อยู่ในรังของเขาดังนั้นอย่าไปรบกวนเขาก็จะไม่มีอันตรายอะไรนี่คือทางเลือกที่1ซึ่งก็แนะนําให้เลือกทางเลือกที่1ส่วนทางเลือกที่2ถ้ากลัวจริงๆหรือมันเป็นเส้นทางที่เราต้องเดินผ่านกันแล้วไปกระทบเขาทุกครั้งที่เดินเข้าเดินออกต้องกระทบกระทั่งกันเนี่ยก็มีอีก2ทางเลือกก็คือ1ย้ายเขาออกไปซะนะหรือ2เราย้ายหนีเขาออกไปซะจนเขาจะย้ายรังไปนะก็แนะนำว่าให้เลือกทางที่อยู่ร่วมกันดีกว่าแต่ก็ต้องระมัดระวังถ้ามีเด็กอ่อนจริงๆก็ต้องระวังนะครับถ้าไม่มีทางเลือกจริงๆก็ย้ายเขาออกไปนั่นแหละแล้วบางคนก็เอาไปกินซะเรียบร้อยเลยนะครับกลายเป็นน้ำผึ้งไป

0: วัสดีครับหมออ้อยครับ
1: น้องคนดีค่ะ
0: ครับผมวันนี้เนี่ยผมแล้วก็น้องคนดีเนี่ยจะพาท่านผู้ชมมาดูสวนหินที่สวยงามมากพร้อมทั้งดอกไม้นานาพันธุ์อีกที่ยังมีสัตว์ป่าด้วยนะครับน้องคนดีรู้ไหมครับว่าที่นี่ที่ไหน
1: ไม่รู้ค่ะ
0: ที่นี่เนี่ยก็คืออุทยานหินล้านปีและฟาร์มจระเข้พัทยาครับน้องคนดี
1: มาดูเรื่องจระเข้เหรอคะ
0: ใช่ครับวันนี้จะพาน้องคนดีแล้วก็ท่านผู้ชมเนี่ยไปดูจระเข้สายพันธุ์ต่าง

0: มค่ะหนูกับหมออ้อยเนี่ยค่ะจะมาเจาะลึกเรื่องจระเข้เลยค่ะว่าทั้งนิสัยมีอาการป่วยยังไงดูยังไงโอ้โหเยอะแยะเลยค่ะแบบเจาะลึกเลยค่ะ
1: ใช่แล้วครับน้องคนดีเรื่องจระเข้เนี่ยมีเรื่องที่น่าสนใจอีกเยอะแยะเต็มไปหมดท่านผู้ชมทางบ้านนะครับคอยติดตามชมไม่ดีแล้วครับวันนี้สนุกแน่นอนเพราะสัตว์พูดไม่ได
0: ้ถึงต้องมี Animal Speak
1: ถ่ายรูปด้วยถ่ายรูปป่ะ
0: เฮ้ยรูปปั้นเหมือนคนด้วยอ่ะ
1: รูปปั้นด้วยเหมือนคนเลย
0: ถ่ายรูปหน่อย
1: คนดีใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล
2: ้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล
1: ้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ก็สามารถถามพี่ป๋องได้เลยพี่ป๋องจะแนะนำทุกอย่างที่น้องคนดีอยากจะรู้เกี่ยวกับจระเข
0: ้ค่ะหนูอยากถามว่าจระเข้เนี่ยค่ะมันมีกี่ประเภทคะ
3: มี2ประเภทใหญ่ๆค่ะ
0: ค่ะ
3: มีจระเข้น้ำจืดและจระเข้น้ำเค็ม
0: แล้วเราจะดูยังไงอะคะว่าจระเข้น้ำเค็มกับน้ำจืดมันแยกกันยังไงคะ
3: ปกติรู้ได้ทางกายภาพแต่ถ้าให้ดีเราไปดูของจริงๆกันเลยดีกว่า
1: วันนี้นะครับผมเชื่อว่าพี่ป๋องจะต้องตอบคำถามน้องคนดีประมาณ100คำถามแน่นอน
3: ยินดีเลยครับยินดีอย่างยิ่ง
0: หนูนับไม่หมดเลยน่ะแล้วในนี้มีกี่ตัวคะ
3: ในบ่อนี้มีร่วมๆอยู่ 5,000 ตัวครับ
1: บ่อเนี่ยฮะ
0: 5,000 ตัว
3: บ่อนี้น้ำเค็มหมดเลยครับ
1: น้ำเค็ม
3: เป็นบึงพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่มีน้ำเค็มเยอะที่สุดตอนนี
0: ้แล้วลักษณะนิสัยของจระเข้เนี่ยค่ะมันมีอะไรบ้างอะคะ
3: โดยปกติจระเข้ลักษณะนิสัยเลยเป็นสัตว์ที่ขี้ระแวงความดุร้ายของเขานี่ก็คือการระแวงนี่แหละเขาคือถ้าเขาสงสัยอะไรเขาต้องจู่โจมก่อน
1: ตกใจ
3: ตกใจง่าย
1: ครับ
3: ถ้าบ่อเนี้ยจะมีเจ้าบ่ออยู่3ตัวถ้าบ่อเล็กลงมาหน่อยส่วนมากจะมีอยู่ตัวเดียวเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปดูที่เจ้าถิ่นเขาอยู่ดีกว่าแล้วเดี๋ยวไปอธิบายว่าเขาอยู่กันยังไงแบ่งกันยังไง
1: เจ้าถิ่นจะมีที่เฉพาะเขาใช่ไหม
3: มีที่เฉพาะของเขาเลย
1: โอเคงั้นเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับ
0: ไปกันค่ะ
3: นี่ครับทั้งหมดมี3ตัว
1: ครับ
3: มีเวิร์กนี้แล้วก็เวิร์กที่เรายืนอยู่เมื่อกี้ครับผมแล้วก็ที่ไอเรือนแพตรงนั้น
1: ครับ
3: ครับผม
1: เขาจะแบ่งที่กันเลยใช่ไหมสามตัวนี
3: ้แบ่งที่กันเลยแต่ตัวที่ใหญ่สุดในบ่อนี้ก็คือเวิร์กของเวิร์กนี
1: ้
3: ควบคุมอาณาเขตเยอะสุดเขาปกครองกันดีนะฮะก็คือถ้าตัวเล็กเกิดกัดกันเนี่ยแล้วเขาว่ายน้ำไปเนี่ยจะต้องแยกหยุดกันดีเลย
1: มันหัวหน้าดูแลลูกน้อง
3: ใช่ใช่ครับเจ้าถิ่นที่อยู่ในบ่อนี้วัดเมื่อ10กว่าปีก่อนนะครับได้4เมตรกว่า
0: ทำไมเวลาจระเข้เขาต้องว่ายน้ำเป็นคู่ด้วยคะ
3: คือจระเข้ถ้าว่ายน้ำเป็นคู่ถ้าเป็นตัวผู้ตัวเมียเขาจะเกี้ยวกันจะเริ่มเกี้ยวทำให้เขาชอบ
1: จีบกันนั่นเอง
3: จีบกัน
1: จระเข้จีบกัน
3: ก่อนที่ตัวเมียจะให้เข้าใกล้เนี่ยเขาต้องโชว์ให้ดูก่อนว่าฉันเนี่ยเป็นตัวผู้ที่มีความแข็งแรงมีพันธุ์ที่ดีเขาจะโชว์พลังด้วยการทำให้กล้ามเนื้อสันหลังของเขาเนี่ยเกิดการสั่นในน้ำก็คือเกล็ดมันจะดีดขึ้นแล้วน้ำนี่ก็จะกระเด็นขึ้นเลยที่สำคัญก็คือเขาจะชูปากขึ้นมาตั้งแต่ในน้ำนิดนึงแล้วก็งับปากแรง
1: ๆให้ได้ยินเสียงว่าการกัดของเขาเนี่ยแข็งแรงอยู่กับฉันเนี่ยฉันสามารถหาเหยื่อให้เธอได
3: ้ใช่ประมาณนั้นคือโดยปกติคนทั่วไปนี่เห็นว่าจระเข้เป็นนักล่า
1: ดูร้าย
3: ใช่โดยมุมมอง
1: ผมก็กลัวเพราะว่าในหนังก็จระเข้ก็มีแต่กัดคนฆ่าสัตว์โอ้โหน่ากลัว
3: แต่อีกมุมนึงอ่ะจระเข้เป็นสัตว์ที่มีสังคมสูงมีครอบครัวแล้วก็เป็นสัตว์ที่เวลาเลือกคู่มีความโรแมนติกสูงด้วย
0: โรแมนติก
3: คือในการจีบกันในการเกี้ยวเขามีการโอบกอดปกติถ้าเป็นสัตว์ดุร้ายเขาต้องใช้กำลัง
1: เข้าสู
3: ้กำลังเข้าสู้หักหามน้ำใจของตัวเมียแต่จระเข้ไม่เป็นอย่างนั้น
1: ไม่เป็นอย่างนั้น
0: กลิ่นอะไรอะคะ
1: ไหน
0: กลิ่นมันตุ่นตุ่นเหมือน
1: กลิ่นอะไรเนี่ย
0: หมออ้อยตดเปล่า
1: หมอไม่ได้ตดหมอรู้แล้วใครตดพี่ป๋องหรือเปล่า
3: ตดพี่ป๋องเหม็นวันนี้อีกตดพี่ป๋องเหม็นวันนี้อีก
1: ผมว่าไม่ใช่สินตดหรอกครับพี่ป๋องมันเป็นกลิ่นอะไรฮะ
3: เมื่อวานจระเข้เพิ่งทานอาหารไปเป็นการขับลมของเขา
1: แสดงว่าหลังจากกินอาหารเนี่ยก็จะมีการ
3: เลอ
1: ออกมา
3: ใช่ครับ
0: แล้วไก่เราเนี่ยค่ะวันนึงจระเข้ต้องกินกี่ชิ้นนะคะ
3: คือจระเข้โดยปกติกินประมาณ5วันนะครับที่นี่ครับผม
1: 5วันครั้ง
3: บ่อนี้ให้อยู่ประมาณ7ตัน
1: จระเข้ 5,000 ตัว
3: ครับผม
1: 7ตัน
3: ครับ
1: แล้วตรงเวิร์กทรายตรงนั้นคือเวิร์กที่เขาทำอะไรกันฮะ
3: ทำเผื่อไว้ให้เขาหาทรายเพื่อจะมาสร้างรังครับก็จระเข้เขาจะใช้ทราย

0: ทรายเนี่ยในการวางไข่น้องคนดีรู้ไหมจระเข้วางไข่ยังไง
1: ไม่รู้อ่ะเหมือนเต่าป่ะคะขุดรูแล้วก็วางไข่แล้วก็กบ
0: ใช่คล้ายๆกันคล้ายกันมากเขาจะใช้หาง
1: ค่อยๆขุด
0: กวาดกวาดก่อนกวาดให้เป็นเหมือนจอมปลวกเลยกวาดให้เป็นจอมปลวกแล้วใช้ขาหลังขุดขุดเสร็จแล้วก็ไข่ไว้ไข่ทิ้งไว้ก็ประมาณสัก70ถึง72วันใครจะเข้าไปใกล้รังของเขาก็จะขึ้นมากัด
2: หวงไข่
0: หวงไข่ครับพอหลังจากนั้นเขาจะมาคาบลูกของเขาเนี่ยลงไปในน้ําความเป็นแม่ของเขาก็จบเพียงแค่นั้นจบแล้ว
2: ตัวใครตัวมันละคราวนี
0: ้
2: ลูกจระเข้จะรอดหรือจะตายไม่สนละ
0: ไม่สน
2: ก็ต้องอาศัยโชคในการหาอาหาร
0: ใช่ครับที่เขาเดินอยู่เนี่ย
2: คร
0: ับ เขากำลังจะไปเก็บไข่จระเข
2: ้ครับ
0: ครับผม
2: แม่ดูร้ายมากเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังก็คนหนึ่งที่ถือไม้นี่คือป้องกันอีก
0: ป้องกัน
2: ที่ต้องเก็บไข่ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าการฟักเองในธรรมชาติเนี่ยหนึ่งก็คือเราไม่สามารถรู้ได้ว่าจะฟักหมดหรือเปล่า
0: ใช่
2: ไ
0: หมฮ
2: ะแล้วก็ไม่รู้ว่าไข่จะเน่าหรือเปล่าการที่เก็บไข่ขึ้นมาฟักเองเนี่ยก็คือเป็นการทำให้โอกาสรอดของจระเข้มากขึ้นเราจะได้ลูกเกือบ 100%
0: 90กว่าเปอร์เซ็นต์
2: 90 กว่าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมฮะเกือบ100 90กว่า
0: ถ้าธรรมชาติเคยทำอยู่เคยทดลอง
2: กี่เปอร์เซ็นต์ฮะ
0: ประมาณ 10%
2: เอง 10%
0: ใช่ครับ
2: นะใหญ่กว่าใหญ่กว่าไข่เห็นไหม
0: นี่เป็นวิธีที่จับไข่อย่างถูกต้องที่คุณหมอจับบางคนดีรู้ไหมของไข่จระเข้เนี่ยเขาห้ามพลิกนะ
2: พวกนี้เวลาพลิกปุ๊บเนี่ยตัวอ่อนมันจะโดนทับแล้วก็ตายคือไข่ไก่เนี่ยแม่ไก่มันจะพลิกได้
0: จะพลิกของเขาเอง
2: แต่ว่าพวกสายเลื้อยคาเนี่ยเขาฝังกบปุ๊บจะไม่ยุ่งเลยไข่จะไม่มีการพลิกอีกเลยจนกว่าจะฟักออกมาเป็นตัวคราวนี้ถ้าเราไปจับแล้วเราพลิกซ้ายพลิกขวาโดยที่เราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันอยู่ยังไงเนี่ยหยิบออกมาปุ๊บเราก็หมุนดูเงี้ยอย่างเงี้ยไข่อาจจะไม่ฟักละไข่อาจจะตายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจับไข่ของสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยต้องระมัดระวัง
1: ทำไมมันเยอะจังคะ
0: ยังไม่เยอะปกติที่นี่เฉลี่ยอยู่ที่35จนถึง98ฟองแม่เดียวการกำหนดเพศของจระเข้โดนกำหนดโดยอุณหภูมินะครับคุณหมอ
2: ครับ
0: ทีนี้ด้านอุณหภูมินี่ต้องให้คุณหมออธิบาย
2: คือโดยปกติแล้วในจระเข้นะเพศเขาเนี่ยถ้าอุณหภูมิสูงจระเข้จะฟักออกมาเป็นเพศผู้เยอะกว่าเพศเมียคราวนี้ถ้าอุณหภูมิต่ำก็จะได้เพศเมียมากกว่าเพศผู้ซึ่งจุดอุณหภูมิที่เราบอกก็คือประมาณ31องศา
0: ใช่ครับ
2: ถ้ามากกว่า31องศาขึ้นไปไข่ที่ฟักออกมาก็จะกลายเป็นตัวผู้เยอะตัวเมียน้อยแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าในต่างประเทศที่อุณหภูมิเย็นสัก25องศาเงี้ยไข่จระเข้เนี่ยก็จะเป็นตัวเมียมากกว่าตัวผู้แต่อย่างน้อยเนี่ยถ้าเราเก็บไข่มาเนี่ยเราสามารถกำหนดเพศได้ว่าเราอยากให้มีเพศเมียเยอะขึ้นนะเพราะเรามีเพศผู้เยอะแล้วเราก็สามารถกำหนดได้ตรงนี้เรามันถือว่าเป็นข้อดีของการเก็บไข่ออกมานะครับหนักไหมหนักไหมหนักเนาะ
1: นี่ค่ะไข่จระเข้หนูได้จับด้วยดูสิ
2: อันนี้ก็เป็นบ่อจระเข้น้ำจืด
0: ครับผมบ่อสายพันธุ์บึงบัวเพชรคร
2: ับ ครับก็สืบเชื้อสายมาจากบึงบัวเพชรนั่นเอง
0: ครับผมเป็นที่เขาให้การยอมรับว่าเป็นจระเข้สายพันธุ์น้ำจืดที่มีรูปร่างที่สวยที่สุดในโลก
2: คือได้สัดส่วนไว
0: ้ได้สัดส่วนใช่ครับ
1: มันก็เหมือนกันนะคะระหว่างน้ำเค็มกับน้ำจืดแล้วเราดู
2: เ
1: นี่ย
2: ไม่เหมือนสิไม่งั้นจะเรียกน้ำเค็มน้ำจืดได้ยังไงมันมีความแตกต่างกันใช่ไหมครับพี่ป๋อง
0: ครับผมถ้าดูทางกายภาพความแตกต่างก็คือดูง่ายๆเลยจระเข้น้ำจืดนี่ต้นคอของเขา
2: ครับ
0: จะมีปุ่มอยู
2: ่
0: รอบต้นคอนะ
2: ครับ
0: ถ้าน้ำเค็มจะไม่มี
2: น้ำเค็มจะเรียบนะฮะ
0: เรียบจะมีปุ่มเล็กๆแทนนะครับผม
2: ครับ
0: แล้วขนาดความยาวของตัวถ้าขนาดตัวเท่ากันน้ำเค็มจะยาว
2: ขนาดตัวเท่ากันหมายถึงว่าหางอะไรจะยาวกว่า
0: จะยาวกว่าแล้วก็รูปร่างลักษณะของน้ำเค็มจะเรียวกว่า
2: น้ำจืดจะป้อมๆนิดนึง
0: ป้อมๆกว่าครับผม
2: แล้วอุปนิสัยเนี่ยความดุร้ายนี่น้ำเค็มจะดุกว่าน้ำจืดใช่ไหมฮะ
0: ดุกว่าคุณหม
2: อ
1: แล้วที่นี่มีกฎยังไงบ้างคะ
0: กฎเวลามาเที่ยวมาอยู่ใกล้บ่อจระเข้ใช่ไหมครับหนึ่งก็คือดูแลทรัพย์สินของเราไม่ร่วงลงไปสองก็คือโดยเฉพาะเศษขวดกระป๋อง
2: ถุงพลาสติก
0: ถุงพลาสติกประเภทพวกนี้ห้ามโยนอะไรลงไป
2: น้องๆทางบ้านเนี่ยก็อย่านะเวลาไปเที่ยวสวนสัตว์เนี่ยอย่าพยายามโยนเหรียญหรือว่าทำสิ่งแปลกปลอมหล่นลงไปในกรงสัตว์นะเพราะว่าอันตรายทั้งนั้น
0: ใช่แล้วครับผมคือบางทีเนี่ยนักท่องเที่ยวโยนสิ่งแปลกปลอมเหรียญนี่มันแบนเขาไม่สามารถกัดได้บางอย่างใช่ครับพอมันเป็นพวกกระป๋องพวกอะไรเนี่ยเขาสามารถกัดได้ครับ
2: โอ้นี่บ่อจระเข้
0: บ่อจระเข้ครับ
2: ก็เดี๋ยวเราจะมาดูโชว์ที่หอนี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้ว
2: น้องคนดีกลัวเปล่า
1: ไม่กลัวค่ะ
2: งั้นเดี๋ยวไปดู

0: ครับว่าจะสนุกขนาดไหน
1: เชิญเลยครับ
0: โอเคไปทำไมเลยทำไมเลย
2: จระเข้ยิ้มสาวดีก่อนดื้อดื้อดื้อ
3: บ่อโชว์เลยตอนนี้ที่เข้ามาได้นี่ต้องดูแลควบคุมเป็นอย่างดีโดยที่มีพี่ผู้ชำนาญงาน
0: เจอแค่พวกนี้อันตรายเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะกัดเราเมื่อไหร่
3: ใช่ครับ
0: ทำอะไรเราเมื่อไหร่ครับเมื่อกี้เป็นไงครับน้องคนดีที่น้องคนดีดูโชว์ไปรู้สึกไงบ้าง
4: รู้สึกตื่นเต้นมากค่ะแล้วเมื่อกี้แอบไปหลบหลังหมอด้วย
0: ทำไมไม่กล้าดูล่ะ
4: กลัวกลัวงับ
0: อ๋อเพราะเวลาเขาแสดงโชว์ก็น่าตื่นเต้นนะฮะมีการคัดเลือกยังไงครับเวลาคัดเลือกจระเข้มา
3: คือคนคัดเลือกจริงก็คือผู้ที่เป็นอาจารย์อยู่ที่นี่จะเป็นผู้คัดเลือก
0: ครับ
3: ที่สำคัญเลยคือต้องแข็งแรง
0: ครับแข็งแรง
3: อุปนิสัยนี่จะแตกต่างโดยคนทั่วไปจะคิดว่าต้องเอาตัวที่เชื่องเชื่องนิ่งๆ
0: ใช่
3: คือเคล็ดลับของแต่ละที่ไม่เหมือนกัน
0: ครับ
3: แต่อย่างที่นี่นี่อาจารย์สุทัศน์คำอ่อนสา
0: ครับ
3: ท่านจะคัดเลือกตัวที่แข็งแรงแล้วก็ดุคือเอาที่อุปนิสัยดุร้ายเข้าไว้คือท่านมองว่าดูนิสัยง่ายคือคนดุอาจจะนิสัยจะผงผางเข้าง่ายก็คือถ้าเขานิ่งเขาก็จะนิ่งใจดีก็คือใจดีเลยอะไรเงี้ยครับ
0: ตัวนี้คือถือว่าดุ
3: ดุครับ
0: ดุ
4: พี่เขาเอาหัวเข้าไปในปากของจระเข้นะคะทำไมมันไม่กัดอะคะ
3: โดยปกติแล้วการเอาหัวหยอดเข้าไปปกติเขากัด
0: ปกติเขากัด
3: โดยการที่อาจารย์ผู้ที่ฝึกฝนเขาฝึกฝนมาระดับหนึ่งฝึกจระเข้นะฮะส่วนคนโชว์ก็จะฝึกที่ว่าเราจะมองจระเข้ยังไงให้ออกว่าอารมณ์นี้เขาจะกัดแล้วตอนที่เราหยอดก็แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเขาจะเปลี่ยนอารมณ
0: ์
3: นี่ที่สำคัญทีนี้ถ้าบุคคลทั่วไปที่ว่าไม่มีความรู้ด้านนี้เลยอยู่คุณพลาดไปไม่รู้เลยว่าเขามีอารมณ์ไหน มันก็ความผิดพลาดก็จะสูง
0: ก็ต้องอยู่ที่จระเข้ด้วยหนึ่งอย่างอยู่ที่คนโชว์ด้วย
3: อยู่คนโชว์ด้วย
0: ให้ขาดว่าจระเข้คิดอะไรอยู่
3: ใช่ครับ
0: ส่วนที่เขาฝึกแล้วไม่ค่อยเชื่องเนี่ยเพราะว่าสมองเขามีขนาดเล็ก
3: เล็กด้วย
4: นะฮะเ
0: พราะสัตว์เลี้ยงคานในส่วนใหญ่แล้วสมองเขาจะไม่ใหญ่มากถ้าเทียบกับตัวเขาเท่าไหร่
3: ครับผมครับ
4: พี่ป๋องเคยเป็นคนแสดงเก่าใช่ไหมคะแล้วเคยมีบาดแผลจากการโดนงับบ้างไหมคะ
3: มีค่ะ
4: ขอดูหน่อยนะได้ไหมคะ
3: ครับได้ครับ
0: นิ้วครบเปล่าดูนี่ก่อนครบเปล่านิ้ว
4: ก็ครบนะก็ครบนะ
0: นี่ยังมีแผลอยู่นะ
4: ใช่มีแผลนิดหน่อย
0: เห็นไหม
4: อ๋อนี่ไง
0: พี่ป๋องนี่หว่าว่าโดนอะไรมาที่มือโดนอะไรมาครับพี่ป๋อง
3: ที่มือนี่โดนอุบัติเหตุจากจระเข้จระเข้กัดเอานิ้วหักครับหักทะลุฝ่ามือขึ้น
0: ตรงคอดีกว่าน้องคนดีอยากรู้อยากตรงคอ
4: ไปโดนอะไรมา
3: เนี่ยเวลาเห็นไหมเวลานักแสดงหยอดหัวเนี่ยเวลาหยอดหัวข้างนี้ฟันของจระเข้ข้างล่างจะโดนตรงนี้พอดีเลยเนี่ยแผลเนี่ยเกิดจากภรรยาพี่ป๋องตีเอาภรรยาพี่ป๋องตีเอาตรวจดูความแข็งแรงตรวจสุขภาพของลูกจระเข้กัน
4: บ่อนี้ใช่ไหมคะ
3: ใช่บ่อนี้นะครับผมนี่เป็นลูกจระเข้ของปีที่แล้วปีนี้ครบขวบลงพอดีครับคือจระเข้นี่ช่วงปีแรกจะต้องดูเขาจะค่อนข้างจะมีโรคไปเพศโรคเชื้อราอะไรเนี่ย
0: คร
3: ับเชื้อราที่ติดทางส่วนมากจะติดทางตา
0: อ๋อครับ
3: ครับผมมันเป็นไขมันที่ไปเกาะตลอดเวลาจากเศษอาหารจากอะไรเนี่ยหมักกันทีนี้ถ้ามีพวกนี้ขึ้นมาก็จะเกิดเชื้อราที่ตาแล้วก็เข้าไปอยู่ในกระแสเลือดของเขา
0: จระเข้เด็กเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะป่วยได้ง่ายกว่าจระเข้โตเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงขวบปีแรกเนี่ยก็ต้องคอยดูแล
3: ใช่ครับ
0: เขาเยอะหน่อยพอจระเข้ป่วยเนี่ยแล้วก็ถ้าเกิดสมมติตายไปก็ต้องมีการผ่าซากคุณหมอเคยผ่าซากตัวเงินตัวทองอยู่ทีนึงก็พบว่าข้างในมันมีความผิดปกติอะไรเต็มไปหมดเลย ันนี้ก็เหมือนกันถ้าเกิดสมมติว่าเวลาจระเข้ตายไปเวลาเราผ่าซากปุ๊
3: บ
0: เราจะเจอวิกาลที่เราอาจจะคิดไม่ถึงเช่นมีพยาธิอยู่ในปอด มีเนื้องอกอยู่ในตับอะไรเงี้ยเราก็จะสามารถรู้ได้ว่าอ๋อมันเกิดความผิดปกติตรงนี้นะจะต้องป้องกันยังไงทำให้ตัวอื่นที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยไม่ต้องเสียชีวิตจากสาเหตุที่ตัวอื่นตายไปก
3: ็
0: เป็นการเหมือนกับช่วยตัวอื่นด้วยนะครับ
3: เราจะต้องจับจระเข้ใช้มือเปล่าจับอันตรายหน่อยแต่เราจะไม่ช็อตเพราะเราอยากจะรู้ความจริงว่าเขาแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงเราก็ต้องใช้มือเปล่าๆเนี่ยจับถ้าเป็นการช็อตก็ทำให้เขาอาจจะเป็นหมันได
0: ้แต่ก็โดยปกติจระเข้เล็กเราก็ใช้มือเปล่าจับอยู่แล้วถ
3: ้
0: าเกิดไซส์โตขึ้นมาหน่อยที่ทำอันตรายคนได้เนี่ยที่อื่นเขาอาจจะกลัวกันเอาไฟช็อตบ้างฉีดยาบ้างอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมฮะ
3: แต่ที่นี่ใช้เชือกคล้อง
0: เชือกคล้อง
3: ครับผมเหมือนคาร์บอย
0: ก็เป็น
3: ครับผมเคยจับใหญ่สุด4เม็ดกว่าความเงี้ย
4: โอ้โหอยู่กันเต็มเลยค่อยๆนะครับเอ้ย
0: ดุเหมือนกันจระเข้ตัวเล็กก็ดุนะไม่ใช่ไม่ดุนะ
3: ดำน้ำแล้วง่ายครับจระเข้ยิ่งน้ำเค็มยิ่งจับง่ายท่านเห็นไหมดุนะกัดนะเนี่ย
0: กัดคราวนี้เวลาตรวจสุขภาพเนี่ยเราก็จะดูทั่วไปก่อนนะครับอย่างเช่นดูช่องปากซิว่าช่องปากเป็นยังไงบ้างมีเลือดออกหรือเปล่าหรือมีอะไรหรือเปล่าพอเขาอ้าปากดูลักษณะฟันนะครับโอเคในช่องปากดูดีหมดเสร็จแล้วคราวนี้จะตรวจอื่นละ
3: ค
0: ราวนี้เราต้องปิดปากเขาก่อนเพื่อความปลอดภัยนะครับเราก็จะมาดูตามบริเวณตำแหน่งหนังต
3: าน
0: ะฮะเพราะว่าบางทีเนี่ยเวลาเจอพวกเชื้อราหรือการติดเชื้อเนี่ยตรงบริเวณหนังตาหรือว่าบริเวณในตาเนี่ยจะมีความขุ่นผิดปกติไปแล้วอาจจะมีฝ้าขาวๆขึ้น
3: ใช่ครับต้องเลยครับคุณหมออ
0: ันนี้ก็โอเคอันนี้เป็นหนังตาที่3เวลาเขาปิดตาเนี่ยจะมีเยื่อบางๆปิดไว
3: ้
0: คือจระเข้เวลาลงน้ำเนี่ยเขาไม่ได้ปิดตาตลอดเขาจะลืมตาแล้วก็มีหนังตาอีกอันนึงมาคลุมไว้ทำให้เขาสามารถมองเห็น
3: ใช่ครับ
0: สิ่งที่อยู่บนบกได้แล้วก็ดูตามตัวว่าตามตัวเนี่ยมีรอยแผลอะไรหรือเปล่า
4: ขอจับบ้างได้ไหมคะ
0: ก็รูปๆได้รูปๆได
4: ้นี่อุ้ยมันนุ่มมากเลยค่ะ
0: เนี่ยแล้วก็จะดูตามเนี่ยครับดูตามตัวตามขาดูตามหางอะไรเงี้ยเพราะส่วนใหญ่โรคที่เห็นในจระเข้ชัดๆเนี่ยตรวจร่างกายก็คือผิวหนังเขาจะแสดงอาการค่อนข้างชัดเจนถ้ามีปื้อเลือดออกมีจ้ำแดงอันนี้คือผิดปกตินะครับที่เราจะสังเกตเห็นหลักๆอีกอันนึงก็คือข้างนอกอาจจะดูปกติแต่กินอาหารน้อยลงอันนี้โอ้โหยากละเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอาจจะต้องมีการตรวจเลือดอาจจะต้องมีการตรวจทางแลบอื่นๆได้ไปหมดเลยนะฮะอันนี้คือต้องตรวจด้วย
4: ตัวนี้ถือว่าน่ารักมาก
0: ตัวนี้ถือว่าโอเคนะฮะ
4: แล้วตัวที่ไม่สบายดูยังไงอะคะ
3: เดี๋ยวจับให้ดูดีกว่าตัวที่ไม่สบาย
0: ครับ
3: เจนเย็นลูก
0: คราวนี
3: ้
0: ตัวป่วย
3: เป็นสีละ
4: โอ้โหมีเสียงร้องด้วย
0: คราวนี้ก็ลองดูคร่าวๆก็จะมีอะไรบ้างก็ตรงบริเวณตาเขานิดนึงฮะ
3: ครับผม
0: ตาเห็นไหมที่มีลักษณะขุ่นๆตานี่ก็จะออกชมพูนิดนึงเป็นตาที่3เห็นไหมจะใสๆแต่ตัวนี้ก็จะเริ่มขุ่นขึ้นเริ่มขุ่นขึ้นนิดหน่อยอันนี้ก็คงจะต้องให้ยานะครับตัวแล้วแต่ว่าจะต้องรักษายังไงก็ขึ้นอยู่กับเชื้อโรคด้วยแล้วแต่โรคก็รักษาไม่เหมือนกัน
3: นี่ก็ผิดปกติครับหมอ
0: ก็เริ่มแดงเสพนิดนึง
3: ครับ
0: อันนี้ก็คือบ่งบอกถึงภาวะติดเชื้อนั่นแหละนะ
3: ฮ
0: ะด้านท้องฮะด้านท้องเป็นยังไงบ้างด้านท้อง
4: นิดหน่อย
0: อันนี้เป็นปุ่มเนี่ยติดเชื้อเนี่ยบวมละ
3: ครับผมครับ
0: อันนี้ก็คือตัวที่ป่วยก็รักษาอยู
3: ่นี่เป็นโรคที่เกิดจากธรรมชาติของเขา
0: ครับ
3: ครับผมเดี๋ยวไงเดี๋ยวจะมีอีกโรคนึงที่เกิดจากสิ่งที่มนุษย์ยัดเยียดให้เขา
0: โอ้โหจระเข้ตัวเบลอเลยอ่ะ
4: มากอ่ะ
3: คุณหมอครับนี่ท่านประธานสว
1: ัสดีครับ
4: สวัสดีคร
1: ับ หมอครับ
0: ตัวใหญ่มากนะครับเนี่ย
1: ตัวนี้อายุ30กว่าปีประมาณ35ปีฮะ
0: คงน่าจะสัก4เมตรกว่าได้นะครับเนี่ย
1: ตัวนี้มัน4เมตร20ครับ
0: 4เมตร20
1: อันนี้เป็นจระเข้น้ำเค็มนะ
0: ครับสาเหตุการที่จระเข้ตัวนี้เสียชีวิตมันเกิดจากอะไรครับ
1: คือมันเกิดจากนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวนะครับเขาก็นี่ฮะขวดนี่นะครับ
0: ครับ
1: เขาเปิดแล้วก็เอาฝานี่ให้กินก่อน
0: เอาโยนฝา
1: โยนไปเพราะจระเข้เนี่ยเห็นคนแล้วมันจะอ้าปาก
0: อ๋อครับใช่ครับ
1: โยนลงไปนะ
0: ก็คือพยายามเหมือนกับเล่นกิน
1: แล้วก็กินอันนี้กินเสร็จเขาก็โยนลงไปแล้วก็จะมีขวดน้ำพอกินเสร็จก็โยนลงไปนะครับ
0: จระเข้ก็นึกว่าเป็น
1: ตัวนี้นะครับนี่ของตัวนี้นะครับมีอย่างนี้นะ
0: ฮะไอ้ตัวนี้ฮะ
1: ครับแล้วก็มีนี่ฮะที่ผ่าท้องออกมาเนี่ยมันจะมีหินด้วย
0: ภาพถ่ายตอนที่เขาเสียชีวิตใช่ไหมฮะตอนนี้มี
1: หินด้วย
0: มีหิน
5: แล้วก็
1: โยนหินลงไปด้วยนะครับ
5: มีแก้วที่แตกนะฮะ
1: ครับ
5: มันงับอาจจะ
1: แตกแล้วไปบาด
5: มีถุงพลาสติก
1: ครับ
5: แล้วก็มีฝา
1: ครับ
5: โอ้มีหลายอย่างเลยครับเนี่ย
1: มีอยู่ในนี้
5: ควรจะอยู่ในท้องจระเข้นะฮะ

0: ก็มันอันตรายนะครับผมก็อยากจะฝากไว้ด้วยว่านักท่องเที่ยวทุกคนที่ไปเที่ยวที่ไหนก็แล้วแต่นะฮะสวนสัตว์เนี่ยขอความกรุณาเลยนะครับว่าถ้าเรานำสิ่งเหล่านี้ไปให้จระเข้กินเนี่ยตายครับตายลูกเดียว
1: มันก็เหมือนกับสัตว์อื่น

0: จระเข้ตัวนี้เนี่ยประกอบไว้โชว์นักท่องเที่ยวครับท่านประธาน
1: ครับประกอบไว้เพื่อมอบให้คุณหมอให้มหาวิทยาลัยไปเพื่อการศึกษาให้กับเยาวชน
0: ครับถ้าเกิดทางมหาวิทยาลัยไม่โดนเนี่ยได้จระเข้ตัวนี้ไปก็คงดีมากนะครับเพราะว่านักศึกษาเนี่ยก็จะได้เรียนกายวิภาคนะครับว่ากระโหลกที่เราพูดกันในห้องเรียนเห็นภาพจากสไลด์ก็ไม่เหมือนเห็นของจริงนี่ถือว่าเป็นความโชคดีของมหาวิทยาลัยไม่โดนที่ท่านประธานอนุเคราะห์จระเข้ตัวนี้ให้เรานะครับ
1: ครับ
0: วันนี้นะครับก็ผมแล้วก็น้องคนดีต้องขอขอบคุณท่านประธานส่วนแล้วก็พี่ป๋องมากนะครับที่ให้ความรู้แล้วก็พาเราเที่ยวชมอุทยานแล้วก็ฟาร์มจระเข้วันนี้รายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการ Animal Speak เพราะสัตว์พูดไม่ได
2: ้ถึงต้องมี
0: Animal Speak

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์คลาสรูมเมื่อกี้นะคะน้องๆพี่มิ้งกำลังเต้นเรียนแบบท่าแมลงเลยค่ะถ้าพี่มิ้งไม่ได้เข้ารายการพี่มิ้งคงกลายเป็นแมลงไปแล้วนะคะเนี่ยตอนที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสีสันและลวดลายที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของแมลงกันไปแล้วนะคะเด็กๆสงสัยกันไหมคะว่าทำไมแมลงบางชนิดถึงมีรูปร่างหน้าตาที่แปลกเหลือเกินวันนี้พี่น้องนี้จะพาเด็กๆไปหาคำตอบเกี่ยวกับแมลงกันดีกว่าไปกันเลย
2: แมลงเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความหลากหลายทางด้านชนิดที่อยู่อาศัยและรูปร่างลักษณะภายนอกลักษณะภายนอกเหล่านี้ถูกวิวัฒนาการออกแบบโดยธรรมชาติเพื่อที่พวกมันจะสามารถอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมต่างๆและดำรงเผ่าพันธุ์ต่อไปได้อย่างดีแมลงแต่ละชนิดมีปากถึง7แบบแตกต่างกันออกไปตามแต่การกินอาหารของแมลงชนิดนั้นๆเช่นผีเสื้อมีปากม้วนเป็นหลอดสำหรับดูดกินน้ำหวานจากดอกไม้ปากของพวกด้วงตั๊กแตนจะเป็นแบบกัดกินสำหรับกัดกินใบไม้หรือพืชต่างๆเป็นต้นเพราะเหตุนี้แมลงจึงมีความสามารถในการหาอาหารที่แตกต่างกันไปการแก่งแย่งอาหารข้างสายพันธุ์จึงไม่ค่อยพบเจอขาของแมลงเป็นอวัยวะหนึ่งที่ถูกวิวัฒนาการเพื่อการดำรงชีวิตและหาอาหารของพวกมันเช่นกันตั๊กแตนตำข้าวมีขาคู่แรกเหมาะสำหรับจับแมลงอื่นๆมาเป็นอาหารจิ้งหรีดและตั๊กแตนมีขาหลังที่เหมาะสำหรับกระโดดไปมาบนต้นพืชขาหลังของผึ้งมีขนจำนวนมากสำหรับเก็บเกสรดอกไม้เรียกว่าขาเก็บเกสรจิงโจ้น้ำขาของมันทำให้สามารถวิ่งบนผิวน้ำได้เป็นอย่างดีโดยมีแรงพยุงที่เรียกว่าแรงตึงผิวแรงนี้ยึดเหนี่ยวโมเลกุลของน้ำเข้าไว้ทำให้ผิวน้ำมีลักษณะเป็นผิวหนังมีความยืดหยุ่นจึงทำให้จิงโจ้น้ำไม่จมมันจึงถลายไปบนผิวน้ำราวกับนักสเก็ตน้ำแข็งพร้อมใช้ขาหน้าในการจับเหยื่อที่หล่นลงมาบนผิวน้ำนอกจากปากและขาของแมลงที่มีส่วนให้พวกมันดำรงเผ่าพันธุ์สืบมาในสภาพแวดล้อมและถิ่นอาศัยได้อย่างยาวนานในด้วงหลายชนิดยังมีเขาและครีมไว้สำหรับแย่งชิงตัวเมียในฤดูผสมพันธุ์ด้วงยีราฟมีคอที่ยาวเพื่อช่วยให้ในการสร้างรังและต่อสู้เมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์เพศเมียที่ผสมพันธุ์แล้วจะม้วนใบพืชอาหารและวางไข่1ฟองภายในใบไม้ที่ม้วนไว้เมื่อวางไข่เสร็จมันก็จะตัดใบไม้ที่ม้วนทิ้งลงสู่พื้นดินเพื่อเริ่มต้นในการฟักตัวของไข่

0: สีสันลวดลายที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของแมลงแต่ละชนิดและเพื่อป้องกันตัวเองปรับตัวเพื่ออยู่รอดทั้งในฐานะผู้ล่าและในฐานะผู้ถูกล่า
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ grasshopper grasshopper G R A S S H O P P E R grasshopper แปลว่าตั๊กแตนcricket cricket c r i c k e t cricket แปลว่าจิ้งหรีด water spider water spider w a t e r s t r i d e r water spider แปลว่าจิงโจ้น้ำเด็กๆลองสังเกตบริเวณรอบๆบ้านดูสิคะว่ามีแมลงหน้าตาแปลกอะไรบ้างแล้วลองส่งมาให้พี่ๆดูกันบ้างนะคะความเหล่าแมลงไม่ได้มีเพียงแค่สีสันลวดลายรูปร่างเพียงอย่างเดียวในสัปดาห์หน้าเราจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับความลับของอาหารแหล่งพลังงานหล่อเลี้ยงชีวิตของพวกมันว่าจะแปลกขนาดไหนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: หรือไม่ตอนการขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองตอนที่1รู้หรือไม่การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองเป็นการขอให้ชะลอหรือระงับการบังคับตามผลของกฎหรือคำสั่งทางปกครองไว้เป็นการชั่วคราวก่อนที่ศาลปกครองจะตัดสินคดีโดยหากผู้ฟ้องคดียังคงถูกบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นและยังได้รับความเสียหายอยู่ผู้ฟ้องคดีสามารถขอมาในคำฟ้องหรืออาจยื่นคำขอในเวลาใดก็ได้ก่อนที่ศาลจะพิพากษาแต่ต้องระบุเหตุผลให้ชัดเจนว่าจะขอทุเลาการบังคับในเรื่องใดและหากกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นยังมีผลบังคับต่อไปจะเกิดความเสียหายที่ยากต่อการแก้ไขเยียวยาในภายหลังอย่างไรศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ครัวพี่สตังซีซั่น3ชีวิตหวานๆกับภัตตาคารบ้านทุ่งวันนี้เรามีเรื่องราวของขนมหวานประเภทน้ำกะทิมาฝากซึ่งเมนูแรกที่เราจะปรุงกันในวันนี้นะครับสตังชอบรับประทานมากเลยครับกับเมนูที่มีชื่อว่าบัวลอยไข่หวานมาเริ่มต้น

0: ันเพื่อต้องการเอาน้ำสีม่วงสวยตามต่อด้วยจัดการต้มกระเจี๊ยบแดงแล้วจัดแจงปอกลิตรฟักทองคว้านเอาเมล็ดออกหั่นไว้เป็นชิ้นๆนำพาเผือกมาปอกหั่นไว้เป็นชิ้นเช่นกัน
1: และอีกหนึ่งส่วนผสมในวันนี้ที่สตังค์จะใช้นั่นก็คือมันม่วง
0: เตรียมเทน้ำใส่ซึ้งนำพาวัตถุดิบทุกอย่างไปนึ่งให้สุกนำใบเตยมาล้างให้สะอาดก่อนจะลงคมหั่นต่อจากนั้นจึงนำมาปั่นผสมน้ำเปล่าปั่นไปให้ละเอียดจัดการเทกลองรองด้วยผ้าขาวบางอีกรอบคั้นบีบเอาเฉพาะน้ำเขียวมรกตตอนนี้ฟักทองมันม่วงและเผือกที่นึ่งไว้ก็สุกใช้ได้แล้วล่ะครับนำพามาบี้บดกดให้เนื้อเนียนแหลกละเอียดขั้นตอนต่อไปจึงรีดปอกมะพร้าวน้ำหอมก่อนจะเฉาะแยกพักไว้ตามไปจึงนำมาขูดกับมือแมวให้กลายเป็นชิ้นแบบนี้เตรียมผสมแป้งข้าวเหนียวตามไปคือแป้งมันลงใส่ในมันม่วงก่อนจะเติมใส่คือน้ำลอยดอกมะลิจัดการนวดผสมแป้งกับวัตถุดิบจนครบทั้ง6สี

0: ไปจึงมาเตรียมปั้นลูกบัวลอยปั้นไปจนกว่าจะครบทุกสีเตรียมต้มน้ำนำมาคั้นกะทิ
1: หัวใจของขนมหวานประเภทน้ำกะทิเนี่ยอยู่ที่กะทินี่แหละครับเพราะว่าถ้าเราคั้นกะทิสดๆแบบนี้นะครับเราจะได้ความข้นความหวานความมันและกลิ่นความหอมจากกะทิที่เราคั้นสดใหม่แบบนี้เวลาเรานำไปปรุงเมนูขนมหวานต่างๆก็จะได้ความหวานมันหอมนั่นเองครับ
0: จัดการคั้นไปทั้งส่วนหัวและหางกะทิเตรียมลิดปอกเปลือกขิงก่อนจะหั่นชิ้นเตรียมไว้ต่อจากนั้นจึงนำหางกะทิลงกระทะตามไปคือขิงจัดการตอกไข่เป็ดลงไปต้มให้สุกในส่วนของขิงสดนั้นจะช่วยลดกลิ่นความคาวของไข่เป็ดนั่นเองครับแล้วตั้งกระทะเตรียมต้มน้ำเมื่อน้ำเดือดจึงนำเม็ดบัวลอยลงไปลวกให้สุกสังเกตได้ว่าสีสันจะเข้มสวยขึ้นมา

ก่อนจะตักมาพักไว้ในน้ำเปล่าจากนั้นจึงตั้งกระทะเทหางกะทิลงใส่ตามไปคือหัวกะทิน้ำทรายเกลือน้ำตาลตะโนดเคี่ยวไปให้ละลายตามต่อได้คือใบเตยเมื่อน้ำเชื่อมเดือดอีกรอบจึงส่งมอบเม็ดบัวลอยลงใส่ตามไปคือชิ้นมะพร้าวอ่อนปิดท้ายด้วยไข่เป็ดเพียงแค่นี้ก็เสร็จน่ารับประทานไหมล่ะครับ

รสชาติความอร่อยของบัวลอยไข่หวานมีความมันหอมจากกะทิเม็ดบัวลอยเนียนนุ่มชุ่มฉ่ำด้วยน้ำตาลประสานความอร่อยด้วยเนื้อมะพร้าวและไข่เป็ดเด็ดโดนใจเมื่อกัดเข้าไปผสมประสานนานๆจะได้ทำรับประทานโดนใจจริงๆเลยล่ะครับ

0: มาลุยต่อกับขนมหวานเมนูที่2ในวันนี้มีชื่อว่าปลากิมไข่เต่าครับได้เวลามาลุยกันเลยครับในสมัยโบราณนะครับเขาจะใช้เฉพาะแค่แป้งข้าวเจ้านะครับแต่ในยุคปัจจุบันนี้มีการผสมแป้งข้าวเหนียวลงไปด้วยนะครับเพื่อจะช่วยทำให้ตัวปลากิมไข่เต่านะครับมีความเหนียวนุ่มน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นและก็ใส่แป้งมันด้วยครับ
1: คลุกเคล้าให้แป้งผสมเข้ากัน
0: อันนี้คือเทียนอบขนมโดยเฉพาะนะครับซึ่งถ้าเรามองก็จะมีลักษณะที่แตกต่างจากเทียนที่เราไว้จุดไหว้พระนะครับเพราะว่าจะมีลักษณะถ้ามองแนวนี้ก็เป็นครึ่งวงกลมถ้าคุณผู้ชมมองแนวนี้ก็จะเป็นรูปตัว C นะครับและที่สำคัญก็คือจะมีไส้ทั้งสองด้านไส้เทียนอบขนมเนี่ยทำมาจากฝ้ายนะครับส่วนตัวเทียนเนี่ยคือใช้ขี้ผึ้งมาผสมกับกำยานนะครับเวลาที่จุดอบขนมแล้วเนี่ยก็จะเกิดกลิ่นความหอมเราจะมาอบแป้งไว้ก่อนนะครับเราจะจุดปลายเทียนทั้งสองด้านหลังจากนั้นก็หาภาชนะที่ทนความร้อนนะครับเอามาใส่ไว้ในหม้อแบบนี้ปล่อยให้ยอดเทียนขึ้นสูงก่อนนะครับแล้วเราก็นำใส่ลงไปแบบนี้แล้วเราก็ปล่อยแป้งให้อบควันเทียนอยู่ประมาณสัก1ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราไปลุยขั้นตอนต่อไปกัน

นำพาแป้งที่อบควันเทียนลงกะละมังตามไปคือน้ำปูนใสและน้ำลอยดอกมะลิเราจะละลายด้วยน้ำปูนใสแล้วก็น้ำลอยดอกมะลินะครับคุณสมบัติของน้ำปูนใสเนี่ยจะทำให้ตัวปลากิมไข่เต่านะครับมีความเด้งนุ่มนะครับและมีการรัดตัวมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนน้ำลอยดอกมะลิเนี่ยมันจะเพิ่มกลิ่นความหอมครับในตำราแม่ครัวหัวปลาของท่านผู้หญิงเปลี่ยนภาสกรวงศ์นะครับได้บันทึกไว้ว่าน้ำปูนใสเนี่ยมีส่วนช่วยในการดึงให้กลิ่นความหอมออกมาด้วยซึ่งสันนิษฐานว่าในยุคสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้ใช้แป้งข้าวเจ้าแบบสำเร็จรูปเหมือนทุกวันนี้ก็คือจะใช้ข้าวเจ้าเนี่ยครับอย่างเช่นข้าวหอมมะลิเนี่ยเอามาแช่น้ำแล้วก็หลังจากนั้นค่อยๆเอาข้าวที่แช่น้ำเนี่ยไปตำให้ละเอียดหลังจากนั้นก็ค่อยเอาไปกวนเพราะฉะนั้นน้ำปูนใสเนี่ยก็อาจจะมีคุณสมบัติในการช่วยดึงกลิ่นความหอมของข้าวเจ้าที่เราเอามาทำขนมนั่นเองครับจากนั้นจึงนำพาแป้งที่ผสมไว้เทใส่กระทะเคล็ดลับนะครับหลังจากที่เราใส่แป้งลงไปในกระทะให้เราใช้ไฟอ่อนๆ นะครับแล้วที่สำคัญต้องคอยกวนคนอยู่เรื่อยๆมิฉะนั้นแล้วแป้งจะนอนก้นอาจจะทำให้ไหม้แล้วก็เกิดกลิ่นที่มันไม่หอมขึ้นมานะครับเกิดกลิ่นไหม้นั่นเองฮะดังนั้นกวนไปจนกว่าแป้งจะเหนียวหนืดได้ที่นะครับเราจะกวนให้แป้งเหนียวหนืดพอประมาณ

0: แบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปปั้นลูกครับไม่ต้องให้มันเหนียวจนเกินไปนะครับประมาณนี้เรียบร้อยแล้วครับ
1: ขั้นตอนต่อไปจึงได้เวลานวดแป้ง
0: หลังจากที่เรากวนแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเราจะทำการนวดแป้งนะครับโดยที่เราจะใช้แป้งนวลเนี่ยมาโรยบนเขียงก่อนนะครับถ้าเราใช้แป้งมัน1ช้อนเราก็จะใช้แป้งข้าวเจ้า1ช้อนนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามันยังร้อนอยู่เนี่ยเราก็กดๆไปเรื่อยๆก่อนนะครับแล้วถ้าหายร้อนเราก็นวดให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับเริ่มหายร้อนละนวดด้วยมือได้เลยยิ่งนวดให้แป้งเนียนเข้ากันมากเท่าไหร่นะครับเวลาที่เราไปปั้นลูกไปปั้นตัวปลากิมแล้วก็ไก่เต่าก็จะแบบปั้นง่ายครับ
1: จัดการนวดแป้งไปจนกว่าจะหมด

0: ปลากิมกันแล้วล่ะครับ
1: หลังจากที่เรานวดแป้งได้ที่แล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็นำมาปั้นตัวปลากิมโดยการที่จะทำให้มีลักษณะปลายแหลมๆนะครับแล้วก็ยาวๆแต่ไม่ต้องตัวใหญ่มากนะครับนี่ประมาณนี้ใช้ได้แล้วครับแต่ว่าของสตางค์อ่ะตัวปลากิมนะครับตรงกลางอาจจะป่องหน่อยเพราะว่ามือของสตางค์ตรงนี้มันบุ๋มและเวลาที่มันถูครับมันก็จะทำให้แป้งตรงกลางมันป่องเหมือนสตางค์ป่องกลาง
0: กว่าจะปั้นให้ตัวปลากิมออกมาสวยได้ก็ไม่ง่ายต้องตั้งใจกันแบบนี้ละครับ
1: นี่สวยงาม
0: จากนั้นได้เวลาปั้นไข่เต่าไปลุยกันเลยครับ
1: ส่วนขั้นตอนในการปั้นไข่เต่านะครับอย่างแรกเราก็ต้องคลึงแป้งให้กลมเมื่อเราได้แป้งกลมแบบนี้แล้วนะครับก็พยายามขยายด้านข้างให้มันออกแนวรีๆนะครับนี่แบบนี้นะครับซึ่งก็จะลักษณะละไม้คล้ายกับไข่ของเต่านั่นเองครับในยุคปัจจุบันเราจะหาไข่เต่าในรูปทรงแบบนี้เนี่ยกินค่อนข้างยากเพราะว่ามันต้องใช้ระยะเวลาโดยเฉพาะการปั้นตัวปลากิมนะครับค่อนข้างที่จะใช้ระยะเวลาและก็ความละเอียดเลยละครับนี่เดี๋ยวเรามาลุยปั้นแป้งกันให้หมดทีมงานกำลังช่วยสตางค์ปั้นอยู่ครับ

เตรียมละลายน้ำแข็งใส่กะละมังจากนั้นจึงตั้งกระทะต้มน้ำให้เดือดเมื่อน้ำเดือดจึงนำตัวแป้งปลากิมลงไปลวกลวกไปให้สุกเราจะสังเกตได้ว่าถ้าแป้งสุกจะลอยตัวขึ้นมาจากนั้นจึงตักมาน็อกในน้ำเย็น

ขั้นตอนต่อไปจึงเทกะทิลงกระทะตามไปคือน้ำตาลทรายและเกลือเคี่ยวให้ละลายตามต่อได้คือใบเตยต่อจากนั้นจึงนำไข่เต่าลงใส่เคี่ยวไปให้เข้ากันกับน้ำกะทิเคี่ยวไปให้ทุกอย่างงวดข้นเพียงแค่นี้ก็เสร็จแล้วล่ะครับ

0: จากนั้นจึงนำน้ำตาลตะโหนดลงไปเคี่ยว
1: ในส่วนที่เรากำลังจะปรุงน้ำเชื่อมของหม้อปลากิมนะครับเคล็ดลับก็คือว่าเราจะต้องเอาน้ำตาลตะโหนดนะครับมาเคี่ยวไฟเคี่ยวให้เขาเรียกว่าน้ำตาลไหม้ไฟเล็กน้อยก็จะเกิดกลิ่นหอมกลิ่นไหม้เล็กน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดเราเคี่ยวนานเกินไปน้ำตาลไหม้มากเกินไปอันนี้ก็อาจจะมีกลิ่นที่ไม่รุนแรงเวลาที่เรารับประทานปลากิมเข้าไปก็จะรู้สึกถึงกลิ่นไหม้ที่มันมากเกินไปไม่อร่อยนะครับ
0: เมื่อน้ำตาลงวดได้ที่จึงตักเติมใส่คือน้ำลอยดอกมะลิตามไปคือหัวกะทิใส่ใบเตยช่วยเพิ่มกลิ่นความหอมเมื่อน้ำตาลเคี่ยวเดือดอีกรอบจึงส่งมอบตัวปลากิมลงใส่ปล่อยให้ความหวานประสานเข้าสู่ตัวแป้งเคี่ยวไปจนกว่าจะงวดข้นได้ที่เพียงแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วล่ะครับรสชาติปลากิมไข่เต่าอร่อยไม่เบาหวานมันเข้มข้นด้วยหัวกะทิส่วนตัวแป้งปลากิมและไข่เต่าก็มีความเหนียวหนึบหนุบเด้งนุ่มสู้ลิ้นอร่อยน่ากินหอมกลิ่นน้ำตาลเคี้ยวลองทำรับประทานดูนะครับรับประกันว่าจะติดใจแบบนี้ล่ะครับ

มาลุยต่อกับเมนูที่3ในวันนี้นะครับสตังมีอุปกรณ์พิเศษสตังได้รับเอื้อเฟื้ออุปกรณ์ชิ้นนี้มาจากคุณยายประคองซึ่งเป็นคุณยายของน้องนิดเป็น Exclusive Producer รายการภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับคุณยายเคยใช้อุปกรณ์ชิ้นนี้ในการทำขนมมาแล้ววันนี้คุณยายไม่อยู่แล้วนะครับแต่ว่ามรดกชิ้นนี้ก็ยังคงส่งต่อให้ลูกให้หลานวันนี้สตังจะเอามาโชว์ให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับว่าวิธีการทำขนมที่สตังกำลังจะทำด้วยอุปกรณ์หลายรูจะออกมาน่าดูอย่างไรมาลุยกันเลยครับ

0: ตักน้ำลอยดอกมะลิลงไปต้มในกระทะตามไปคือน้ำตาลทราย
1: หลังจากที่เราใส่น้ำตาลทรายลงไปนะครับเคล็ดลับเราไม่จำเป็นต้องคนนะครับปล่อยให้น้ำตาลทรายละลายตัวเองจนหมดนะครับแต่ว่าเราจะต้องเปิดไฟอ่อนๆเท่านั้นนะครับ
0: เมื่อน้ำตาลละลายจนหมดจากนั้นจึงเติมใส่คือหัวกะทิใบเตยและเกลือเคี่ยวไปให้เดือดอีกรอบจากนั้นจึงเตรียมติดตั้งอุปกรณ์ DIY หาได้ง่ายๆภายในบ้านนี่แหละครับ
1: อุปกรณ์ชิ้นนี้หาได้ทุกบ้านนะครับถ้าบ้านคุณผู้ชมมีเก้าอี้ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนลักษณะทรงสูงแบบนี้ก็สามารถเอามาเป็นอุปกรณ์ DIY ในการช่วยทำเมนูสลิ่มได้นะครับอันนี้สตางค์ครัวมันเลื่อนก็เลยอยากจะมัดให้มันแน่นเราจำเป็นจะต้องเตรียมอุปกรณ์ในการที่จะกดแป้งให้เรียบร้อยก่อนนะครับเพราะว่าหลังจากนี้เมื่อเรากวนแป้งเสร็จเนี่ยแป้งจะแบบค่อนข้างที่จะแข็งตัวไวมากนะครับเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นจะต้องนำมากดในทันทีเพื่อให้แป้งเป็นเส้นได้สวยและถ้าเกิดว่าระยะห่างความสูงกับน้ำที่รองรับอยู่เนี่ยมันยิ่งมีระยะห่างกันมากเส้นก็จะยาวนั่นเองครับ
0: เทน้ำเย็นลงในโถเตรียมไว้รอ
1: น้ำที่เราเอามาเทนะครับต้องเป็นน้ำที่เย็นจัดแต่ว่าต้องไม่มีก้อนน้ำแข็งอยู่ภายในนะครับในขั้นตอนของการผสมแป้งนะครับเรายังไม่จำเป็นจะต้องเปิดแก๊สนะครับให้เราเทส่วนผสมคือแป้งแล้วก็น้ำเปล่าวันนี้สตังเลือกใช้สีจากธรรมชาตินั่นก็คือสีเขียวจากน้ำใบเตยนะครับแลดูก็พาสเทลสวยงามครับสตังจะละลายแป้งเพื่อสำหรับในการกดเพียง1ครั้งนะครับถ้าเกิดว่าเรายังไม่ชำนาญนะครับก็ไม่ควรละลายแป้งเยอะเพราะว่าเวลาที่แป้งมันเหนียวใสแล้วเอาไปกดเนี่ยในระหว่างที่เรากดออกยากอยู่แล้วนะครับในส่วนนี้ก็จะแห้งและยิ่งกดยากอาจจะเสียแป้งนะครับถ้าเกิดว่ามือใหม่ยังไม่คล่องนะครับค่อยๆผสมแป้งเพื่อสำหรับใช้กดเพียง1ครั้งนะครับแล้วเดี๋ยวครั้งต่อไปเราค่อยผสมใหม่ครับจะได้ไม่เสียแป้งตอนนี้พร้อมจุดไฟแล้วครับหลังจากจุดไฟเนี่ยจะใช้เวลาเคี่ยวอยู่ไม่เกิน5นาทีเขาก็จะเหนียวแล้วครับ
0: เคี่ยวไปไม่นานแป้งก็เริ่มเหนียวใสใช้ได้แล้วล่ะครับจากนั้นจึงนำไปใส่ในแม่พิมพ์ตัวกดได้เวลาออกแรงกดกันแล้วล่ะครับใช้แรงกดไปให้แป้งออกมามากที่สุด
1: วิธีการกดนะครับเราจะต้องออกแรงจนหัวสั่นกันเลยครับและให้เรากดน้ำหนักลงแบบสม่ำเสมอนะครับให้เส้นเขายาวมากที่สุดแล้วน้ำที่เราแช่เนี่ยควรจะเป็นน้ำเย็นจัดแต่ห้ามมีน้ำแข็งนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเส้นไปโดนน้ำแข็งจะเกิดการหงิกงอนะครับกว่าจะได้กินสุดยอดเรียบร้อยถ้าเกิดว่าคนที่ยังกดไม่เป็นเนี่ยแป้งที่อยู่ในกระทะตอนนี้ก็อาจจะแข็งตัวนะครับเพราะฉะนั้นสตางค์ก็เลยเลือกที่จะกดทีละครั้งนะครับเราก็จะได้เส้นสวยแบบนี้เลยครับนี่เลือกได้เราจะเอาเส้นเล็กหรือเส้นใหญ่นะครับเลือกได้ตามขนาดของกระบอกกดนะครับ
0: จัดการทำซ้ำแบบเดิมอีกรอบไปลุยกันเลยครับ

0: ดยปกติทั่วไปเรามักจะพบเจอขนมซาลิมนะครับซึ่งจะมี3สีสีเขียวคืออาจจะได้จากใบเตยหรือว่าน้ำหวานสีเขียวส่วนสีชมพูเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้น้ำหวานสีแดงนะครับเติมเข้าไปและเมื่อผสมกับแป้งก็จะออกมาเป็นสีชมพูน่ารักสวยเลยครับและอีกสีหนึ่งก็คือสีขาวซึ่งได้จากน้ำลอยดอกมะลินั่นเองครับใส่น้ำหวานสีแดงเข้าไปในกลิ่นหอมหอมเลยครับสีสวยด้วยหลังจากนี้เราจะมาจุดไฟกัน
1: ขั้นตอนในการกดสตางค์ออกแรงจนหมดเหนื่อยกันเลยล่ะครับ

มาถึงสีสุดท้ายคือสีที่3นะครับซึ่งเราจะไม่ใช้สีอื่นผสมลงไปใช้เพียงแค่น้ำลอยดอกมะลิผสมกับแป้งสีที่ออกมาก็จะเป็นสีขาวนั่นเองครับโดยปกติทั่วไปที่เราเห็นสลิ่มนะครับก็มักจะมี3สีคือสีเขียวสีชมพูและก็สีขาวครับ

0: เมื่อกดจนหมดเราก็จะได้เส้นสลิ่มสวยงามแบบนี้
1: เทียนอบขนมที่เราเคยใช้อบขนมแล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องทิ้งนะครับถ้าเราจะนำมาใช้ใหม่เราเพียงแค่ตัดไส้ดำมันออกนะครับแล้วก็จะได้ไส้เทียนใหม่แบบนี้ก็สามารถจุดอบขนมต่อใช้ได้ไปจนกว่าจะหมดไส้เทียนนะครับสูตรนี้เป็นสูตรดั้งเดิมของคุณยายประคองนะครับคุณยายบอกว่าเวลาที่เราได้เส้นมาแบบนี้แล้วเนี่ยคุณยายจะเอามาอบควันเทียนด้วยเพื่อเพิ่มกลิ่นความหอมมากยิ่งขึ้นครับเดี๋ยวเราจะรอให้เปลวเทียนมันลุกชดช่วงสักครู่นะครับหลังจากนั้นก็จะดับเปลวเทียนแล้วก็จะเกิดควันแล้วปล่อยให้อบเส้นสลิ่มของเราสักประมาณครึ่งชั่วโมงก็พร้อมรับประทานแล้วครับ
0: ส่วนน้ำเชื่อมเราก็จะอบควันเทียนให้หอมเช่นกันได้เวลามาทดสอบรสชาติโดยจะตักเส้นสลิ่มลงใส่ตามไปคือน้ำตาลเชื่อมเพิ่มความเย็นสดชื่นด้วยน้ำแข็งรสชาติชื่นใจไม่ต้องบอกทั้งหวานทั้งหอมพร้อมความมันอร่อยเข้ากันกับน้ำแข็งใสเย็นชื่นใจน่ารับประทานควันเทียนมันช่างหอมนานแทรกซึมอยู่ในเนื้อขนมเย็นชื่นอุราสุขสมอร่อยสดชื่นกันเลยล่ะครับ

มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้สตังขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามที่เราร่วมกันปรุงเมนูอาหารในวันนี้สัปดาห์หน้ากลับมาพบกับครัวพี่สตังชีวิตหวานๆกับภัตตาคารบ้านทุ่งจะพามาเรียนรู้เรื่องราวของขนมหวานประเภทไหนคุณผู้ชมโปรดติดตามนะครับวันนี้สตังและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

รู้หรือไม่ศาลปกครองซึ่งทำหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองนั้นมีด้วยกัน2ชั้นศาลคือ 1. ศาลปกครองสูงสุดมีแห่งเดียวตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครและ 2. ศาลปกครองชั้นต้นประกอบด้วยศาลปกครองกลางซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครและศาลปกครองในภูมิภาคซึ่งตั้งอยู่ในหัวเมืองใหญ่ทั่วทุกภาคของประเทศไทยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เราเป็นนักกีฬาอย่างเงี้ยโอ้วันนี้เราตีไม่ดีฟิลลิ่งไม่ดีอย่างเงี้ยอาจจะทิ้งก็ได้เพราะพรุ่งนี้เรามีซ้อมใหม่เป็นน็อกเกอร์เนี่ยลูกค้ารอตีกับเราอยู่นักกีฬารอซ้อมแบบฝึกนี้อยู่เราจะตีทิ้งตีขว้างไม่ได้เราต้องรีบกลับมามีสมาธิรีบกลับมาตีให้ได้ฟิลดีไม่ดีไงก็ต้องทำให้ได้ให้สำเร็จให้ได้จะทิ้งไม่ได้

0: พี่คงสวัสดีครับ
1: ยานสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับวันนี้ทําอะไรกันอยู่ครับ
1: ตอนนี้กําลังทําการตีบอลให้น้องเคลื่อนที่อยู่โฟร์แฮนด์ทีนึงแบ็คแฮนด์ทีนึงใช่
0: ก็คือเป็นน็อกแบบซ้อม
1: วอร์มใช่ครับ
0: เป็นบอล
1: ใช่ครับให้น้องวอร์มเคลื่อนที่นิดนึง
0: อย่างตอนนี้พี่คงคือเป็นน็อกเกอร์ถูกม
1: ั้ยอ๋อตอนนี้ผมมาเป็นโค้ชของสมาคมลอนเทนนิสครับแต่ด้วยวัยที่เพิ่งจบการแข่งขันมาไม่นานก็ยังสามารถเล่นได้ด้วยแล้วก็ยังน็อกนักกีฬาได้อยู่ครับ
0: การเป็นโค้ชการเป็นคนน็อกเป็นน็อกเกอร์มันต่าง
1: เป็นโค้ชจริงก็มีหน้าที่พัฒนานักกีฬาครับวางแผนวางโปรแกรมการพัฒนาของนักกีฬาแต่ว่าถ้าเป็นน็อกเกอร์เราก็ต้องลงไปตีด้วยมันก็จะค่อนข้างเหนื่อยมากอาจจะเรียกว่าลงไปซ้อมได้เลยครับ
0: คือมันเป็นเรื่องฟิสิกอลที่ต้องพร
1: ้
0: อม
1: ใช่ใช่ต้องพร้อมใช่ครับใช่
0: แต่ว่าเป็นโค้ชคืออาจจะแบบว่า
1: คอยดูเทคนิคต่างๆอะไรเงี้ยถ้าเป็นโค้ชใช่
0: พี่โค้ชคือทํา2อันเลย
1: ใช่ครับ2อันเลยครับใช่ปัจจุบันตอนนี้ผมมีหน้าที่ช่วยซ้อมอย่างเดียวถ้าเราเป็นนักกีฬาจริงเราต้องซ้อมเพื่อตัวเอง

0: เองอะไรอย่างเงี้ยแต่พอตอนเนี้ยให้เขาให้นักกีฬาให้นักกีฬาให้ลูกค้าอย่างเดียวตอนนี้เริ่มประมาณสัก3ปีแล้วนะครับ3ปีแล้วก็คุณพ่อเสียพอดีจากนักกีฬาก็เลยเอ้ยผันตัวมาเป็นโค้ชเลยดีกว่าหาเงินดีกว่าจะได้ไม่เป็นภาระครอบครัวแล้วก็เลยเริ่มมาเป็นโค้ชเริ่มมาจากเป็นผู้ช่วยโค้ชก่อนแล้วก็เริ่มมาเป็นโค้ชทีหลังครับตอนนี้ปัจจุบันก็24ก็เล่นมาก็ประมาณ16ปีแล้วครับตอนนี้หลักๆก็โค้ชเป็นหลักก่อนสมมุติเราเป็นนักกีฬาใช่มั้ยก็ต้องมีการเตรียมตัวแบบต้องมีการพักผ่อนอะไรเงี้ยแต่พอเป็นโค้ชเงี้ยแข่งเสร็จผมก็สอนต่อเลยก็คือต้องเหมือนกับรายได้ก็ต้องมาก่อนอะไรเงี้ยแข่งก็ไม่ได้เตรียมตัวขนาดนั้นแต่ก็มีโอกาสได้ลงบ้างอะไรครับได้ลงบ้าง
1: อย่างวันนี้จริงๆคือผมอ่ะเคยตีเทนนิสเมื่อนานมากแล้ว
0: ครับ
1: ครั้งสุดท้ายน่าจะประมาณแบบ10ขวบ11ขวบได้ตอนประถมเคยเรียนอะไรเงี้ยครับ
0: ครับ
1: ทุกวันนี้ก็จะเป็นครั้งที่ได้กลับมา
0: ครับ
1: ลองเล่นอีกรอบนึง
0: ครับ
1: น่าจะพอได้อยู่มั้ยครับ
0: โอ้ถ้าเป็นน็อกเกอร์น่าจะยาก
1: ยาก
0: ยากมาก
1: แต่ว่าแบบอย่างน้อยลองแบบกลับมาดู
0: มีแต่น็อกเกอร์อาจจะช่วยให้พี่อัดกลับมาตีได้แทนอะไรเงี้ยครับ
1: เป็นผมมาเรียนมากกว่า
0: ใช่ๆอย่างนั้นแทนอาจจะต้องมีน็อกเกอร์คอยช่วยอย่างนั้นแทน
1: โอเคได้ครับจริงๆเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวอยากลองกลับมาเล่นดู
0: ครับ
1: ว่าจะได้สักเท่าไหร
0: ่โอเคได้ครับ
1: ในฐานะพี่คงเป็นน็อกเกอร์ก็ช่วยเทรนผมด้วยนะคร
0: ับโอเคได้ครับ
1: ได้ครับโอเควันนี้นะครับก็เป็นวันที่ผมจะได้กลับมาตีเทนนิสในรอบ15 16ปีเลยนะครับซึ่งก็จะเหมือนมาลื้อเบสิกก่อนวันนี้ซึ่งเดี๋ยวก็จะให้พี่คุงเทรนตั้งแต่ต้นเลยว่าการจะลื้อเบสิกวันนี้จะได้สักเท่าไหร่นะครับ
0: คือปกติถ้าน็อกไม่ได้อย่างเงี้ยอาจต้องโยนบอลก่อนมันทําแบบฝึกง่ายๆอ่ะได้เลยลองโต้ก่อนนะครึ่งขอดก็ได้ครับครึ่งขอดก็พี่อัดลองเล็งให้ลงสักครึ่งนึงก็ได้ครับให้ต่อเนื่องลองดูโอเคไม่เป็นไรครับลองดูไปครับเจ๊
1: ทำไม
0: ลองสัมผัสบอลมาใกล้ๆผมก็ได้ครับตอนนี้สัมผัสบอลใช่ไหมตอนโดนบอลอะเทนนิสมันจะต้องโดนแล้วก็โดนแล้วมันจะต้องปัดขึ้นไปร่างเขาเรียกว่าโลจูไฮครับร่างขึ้นบนอะไรแบบนี้ลองก่อนเพราะตอนนี้ของพี่อาจเป็นแบ็คแล้วฟอร์เวิร์ดอย่างเดียวเลย
1: โอเค
0: โลจูไฮลองดูนะครับโอเคพร้อมนะครับโลจูไฮครับร่างขึ้นบนดีขึ้นละโอเคครับอ๊บดีขึ้นนะโทษทีครับอ๊บโอเคอาจจะลดแรงนิดนึงพอเรายิ่งตีแรงโอกาสเสียจะยิ่งเยอะ
1: โอเค
0: ใช่อาจจะลดแรงนิดนึงสัก 50% ก่อนก็ได้อะไรเหล่านี้ไปอ๊บวันนั้นก็พอแล้วค่อยๆปรับไปอ๊บดีครับตีโดนกลางหน้าไม้ไว้โอเคไม่เป็นไรใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่คราวนี้ลองไปท้ายขอดเลยไหมครับ
1: ได้ครับ
0: ลองดู
1: ลองดู
0: ท้ายขอดขอดมันใหญ่ขึ้นอาจจะใส่แรงได้มากขึ้น
1: โอเคคร
0: ับ ลองดูนะครับความสูงเผื่อเน็ตก็จะต้องมากขึ้นด้วย
1: ความสูงใช่ไหมครับ
0: บอลที่ข้ามผ่านเน็ตมานั้นนะครับโอเคนะเราลองดูนะพร้อมถอยไปอีกนิดนึงพี่ถอยไปหลังเส้นเลยนั่นแหละครับโอเคไปปัดฮึบอย่าลืมนะปัดขึ้นนะปัดฮึบพี่อะไล่ไม้ดีแล้วแต่พอจุดกระทบเราอาจจะให้มันประมาณสักระยะเอวอะพี่ตอนนี้หลายลูกจะตีตรงหัวไหล่สิ่งที่เกิดขึ้นคือไม้พี่อะจะพยายามโลทูไฮใช่ไหมครับขึ้นจริงแต่ตอนนี้พอจุดกระทบมันสูงแล้วมันไฮไปแล้วที่เหลือจะมีแต่โลพองั้นอะอาจจะเข้าหน่อยถอยหน่อยเพื่อให้จุดกระทบอยู่มันเอวเราจะได้ไล่ไม้ขึ้นได
1: ้
0: พอมันสูงปุ๊บมันไล่ไม้ขึ้นได้แล้วมันลงเดียวแหละ
1: โอเคครับ
0: โอเคลองดูนะที่เถื่อนน่าจะโอเคละจุดกระทบประมาณเอวไว้นะครับลองดูต้องขยับขามากเพิ่มนิดนึงโอเค
1: เท่าไหร่เท่าครับโอ้ย
0: โอเคต่อมาฮึบพร้อมต่อไปฮึบเอวไว้นะนั่นแหละหนาไม่ติดเน็ตละดีละฮึบโอเคพร้อมไหมครับไม่เป็นไรให้บอลข้ามเน็ตก่อนนิดเดียวครับไปฮึบฮึบไปอยู่แล้วได้อยู่แล้ว
1: ครับ
0: เพราะเทนนิสมันมีเรื่องการใช้ขาเยอะสมมุติว่าบอลมายากอะพี่อัดแต่สมมุติถ้าเราสามารถวิ่งไปถึงบอลจนได้ระยะที่เราตีพอดีได้ก็การบอลง่ายแต่กลับการสมมุติเราได้บอลง่ายอย่างนี้แต่เราไม่จัดขาเราเดินไปสุดท้ายเอื้อมบอลง่ายก็เป็นบอลยากใช่ต่อไหมหรือว่า
1: ได้อยู่ครับ
0: เอากำลังมันเอามาเอ๊ะมาล็อกเกอร์ห้ามเหนื่อยก่อนลูกค้าเอ๊ะ ต่อนะนะบอลสูงนะระวังนะจุดกระทบสูงปุ๊บระวังติดเน็ตเลยอย่าลืมล่างขึ้นบนนะเผื่อเน็ตไว้ความสูงเผื่อเน็ตบอลผ่านเน็ตสูงนิดนึงโอเคอ๊บสักเมตร2เมตรได้เลยไม่เป็นไร
1: เขาเบรกแป๊บนึง
0: โอเคพักก่อนแล้วแต่เป็นน็อกเกอร์นี่พักก่อนไม่ได้นะไงบ้างครับ
1: สนุกดีครับ
0: สนุกดีใช่ไหมครับ
1: เหมือนแบบรีมายความรู้สึกไปเมื่อ10กว่าปีที่แล้ว
0: อ๋อแต่ตีใช้ได้นะนี่ไม่ได้ตีตั้งนานนี่ตีได้หน่อยถือว่าดีนะครับถือว่าดีถ้ายิ่งโตต่อเนื่องเงี้ยจะยิ่งเหนื่อยใช่ถ้าสมมติเราเป็นน็อกเกอร์ที่ไม่ดีอย่างเงี้ยตีสักเสียเร็วเสียแล้วก็อาจจะไม่เหนื่อยเดินเก็บบอลแทนอะไรเงี้ยอันนี้เราต่อเนื่องใช่มั้ยสักแบบ5บอลเสีย10บอลเสียก็ถือว่ายอดเยี่ยมครับใช่ใช้ได
1: ้ก็เมื่อกี้เราซ้อมแบบบิกินเนอร์สปีด
0: ใช่คร
1: ับ เบาๆก็
0: ผมก็พยายามคอนโทรลบอลให้พี่อัดไม่ไกลมากไม่สูงมากไม่ต่ำมากอะไรเงี้ย
1: ก็พอ
0: สปีดบอลก็จะช้าหน่อยใช่
1: แล้วต่อไปเราควรแบบลองสปีดเร็วขึ้นหรือ
0: ว่าต่อไปลองดูก็ได้ครับเผื่อเจอลูกค้าตีแรงหรือว่าถ้าตะกีฬาเนี่ยก็ต้องเจอสปีดหนักอยู่แล้วเพราะแข็งแรงขึ้นอ่ะพร้อมนะครับอัพลองดูนะฮึบคอนโทรลได้ตรงผมนะลองดู
1: โอ้โอ
0: ้ถ้าเจอบอลแรงเราอาจจะลดแบ็คสวิงได้แบ็คสวิงคือการเงื้อไปด้านหลังใช่ไหมครับพอบอลมันเร็วอย่างเงี้ยถ้าเราเงื้อไปด้านหลังด้วยบอลสปีดที่เหมือนตอนแรกเราจะกระทบหน้าตัวได้แต่พอบอลมันเร็วปุ๊บอาจต้องเหลือแค่ช็อตแบ็คสวิงหรือว่าแค่ครึ่งนึงก็พอ
1: โอเคครับ
0: นักใช้แรงผมเอาต้องใช้แรงผมเอาลองดูคิดเราเป็นกระจกสะท้อนนะครับบอลแรงมาเหมือนกำแพงเด้งกลับเร็วอะไรอย่างเงี้ยลองดูไปครับเงื้อไม่ต้องเยอะมากนะลองดูลองดูนะไปครับแล้วใช้แรงผมเอาย ากนิดนึงนะครับทำไมนะล่างขึ้นบนนะเอาล้วนแล้วล้วนแล้วทำไม
1: ยากขึ้นเยอะเลย
0: อย่างแรกอาจจะแค่โฟกัสอย่างเดียวคือคอนแทคพอยต์จุดกระทบอ่ะให้โดนกลางหน้าไม้ไว้ก่อนงั้นก็ตามโดนกลางหน้าไม้ไว้ถ้าพี่อัดท่าดียังไงก็ตามสุดท้ายพี่อัดโดนตรงนี้บ้างนี้บ้างไงก็ไม่ลงโอกาสลงน้อยโดนกลางหน้าไม้ไว้เราเงื้อสั้นคอนแทคพอยต์กลางหน้าไม้ไว้ที่สำคัญคือโฟลว์ทูให้ดีตอนเก็บวงครับแค่นั้นพอคอนแทคพอยต์ให้กลางหน้าไม้ไว้นะครับให้บอลโดนเซ็นเตอร์ไว้แล้วโฟลว์ทูให้ดีพร้อมนะครับบอลแรงนะเริ่มดีขึ้นนะยังแป๊กๆอยู่เลยลองดูโอเค
1: ค่ะไม่ถูกอ่ะ
0: ใหม่นะครับไปอันเนี้ยบอลเบาไม่ใช่บอลแรงแล้วพี่อาจจะต้องใช้แรงตัวเองมากกว่าเดิม
1: โอเคครับ
0: เราต้องสังเกตเราเฮ้ยบอลนี้เบานะเราต้องใส่แรงเท่าไหร่บอลนี้แรงนะเราต้องใส่แรงเท่าไหร่ครับอันนี้บอลเบาใส่แรงตัวเองเยอะหน่อยไม่เป็นไรครับปัดขึ้นนะล่างขึ้นบนโลทูไฮโอเคบอลแรงนะพร้อมครับใช้แรงผมเอายากนิดนึงจริงถ้าจะเริ่มจริงอาจจะต้องเริ่มจากการแบบฟีดบอลเนี้ยผมจะต้องโยนบอลแรงให้ปึ้งต่อเนื่องให้ได้ก่อน
1: ใช่ไหมครับ
0: ฮะ
1: อันนี้มัน
0: ได้ครับไหว
1: โอเค
0: ไหวอยู่นะ
1: ไปอยู่ครับ
0: โอเคแต่ตีเยอะขึ้นก็อาจจะเริ่มทันก็ได้ครับลองดูอัพอัพบอล
1: โอ้ยพ่อยากน่าจะมืดซึ่งพี่คุงก็บอกว่าพอเราได้อันเนี้ยถ้าเราอยากจะเล่นกับนักกีฬาเนี่ยสเต็ปต่อไปคือเราต้องลองน็อกแบบระดับที่เป็นความเร็วในการตีของนักกีฬาซึ่งอันนี้แหละครับคือจุดที่แบบโห

0: ท้อใจเลยอะว่าวันนี้อาจจะจบแค่ตรงนี้แหละต่อไปนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวจะลองตีกับน้องเวล่ากับน้องแทนเดี๋ยวให้พี่คุงสาธิตดูก่อนว่าต้องประมาณไหนนะครับเพราะเดี๋ยวจะลงสนามคนเดียว
1: ก็คือฝั่งนู้นเดี๋ยวน้องเขาจะยืน2คนนะครับตีหาผมมุมเดียวลองดูนะโต้กันเลยมาน็อก2-1ครับมาไปเรื่อยอึ๊บตรงกลางอึ๊บอึ๊บโอเคลองประมาณนี
0: ้โอเคครับ
1: เดี๋ยวผมลองดูให้ฟีดบอลแล้วน็อกเหมือนน็อกกับผมตอนแรกได้เลยครับโอเคนะอย่างแรกเลยอย่าติดเน็ตก่อนตอนมันน็อกเกอร์ใช่ไงบอลต้องข้ามเน็ตไว้ก่อนพอติดเน็ตปุ๊บแต้มมันจบเลย
0: โอเคครับ
1: เราต้องให้ข้ามแล้วยังช่วยกันได้พอบอลข้ามเน็ตปุ๊บฝั่งนู้นยังพอประคับได้อยู่นั่นแหละครับให้ข้ามเน็ตไว้ก่อนครับงั้นก็แล้วแต่ข้ามเน็ตไว้ก่อนเลยครับโอเคกลับมาพร้อมตรงกลางครับอย่าดีครับพี่ให้ข้ามนั่นแหละอย่างนี้ก่อนไม่เป็นไรเนี่ยเห็นไหมพอถึงออกไงแต่ถ้าข้ามเน็ตยังต่อได้พอติดปุ๊บจบเลยยิ่งลูกค้าเนี่ยเขาต้องการความต่อเนื่องนักกีฬาต้องการความต่อเนื่องเนี่ยยังไงห้ามติดเน็ตนี่แทบห้ามติดเลยครับนั่นแหละครับเกือบติดแล้วนะเผื่อได้อีกนะเผื่อเน็ตได้อีกนะครับโอเคอันนี้เยอะไปหน่อยไม่เป็นไรฮะยังต่อได้อยู่เลยเห็นไหมขนาดออกขนาดนั้นโอเคนักกีฬาเขามีความไวอยู่แล้วครับโอเคนั่นแหละใช้ได้ไม่เป็นไรโอเคนักกีฬาเพิ่มสปีดหน่อยสินักกีฬาเพิ่มสปีดหน่อยเมื่อกี้เขายังประคองให้เราอยู่ลองดูสปีดนักกีฬาแล้วนะเริ่มหนักกันนะลองใช้แรงเขาเราจะลดแรงเราได้พอบอลเริ่มหนักใช้แรงเขาเอาแล้วเราคอนโทรลหน้าไม้ให้ดีอย่างเดียวคอนโทรลหน้าไม้ให้ดีตามมองบอลไม่เป็นไรตามมองไว้อย่างไรก็ตั้งแต่บนกลางหน้าไม้ไว้กลางหน้าไม้โอเคนั่นแหละจะใช้แรงเขาเอาแบ็กสวิงไม่ต้องเยอะไล่หน่อยน้องดีครับเวล่าโอเคใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู
0: ่เราก็ได้ลองตีกับทั้งแชร์และเวล่าอะไรเงี้ยซึ่งในหัวเราก็คิดว่าตีให้ข้ามเน็ตพอแค่นั้นซึ่งคงก็บอกว่าแค่นั้นพอเพราะว่าสิ่งสำคัญสำหรับการเป็นน็อกเกอร์คือถ้าเราติดเน็ตลูกมันจบมันไม่ต่อเนื่องแต่ถ้าเราตีข้ามเน็ตไปอย่างน้อยมันมีโอกาสที่เขาจะสามารถโต้กลับมาได้และตัวเราเองก็จะสามารถโต้กลับไปได้อีกมันจะทําให้ลูกมันไม่ตายเป็นสิ่งที่แบบโอเคผมก็คิดในหัวอย่างเดียวตอนที่เราน็อกให้กับนักกีฬาน้องแทนกับเบลล่าว่าแบบเฮ้ยเราแค่ต้องตีให้ข้ามที่สุดอะไรเงี้ยพยายามเอาสิ่งที่พี่คุงแนะนํามาตั้งแต่ต้นเนี่ยมาใช้ซึ่งก็ถือว่าทําได้โอเคนะสำหรับตัวเองก็คิดว่าเกินคาดคิดว่าจะแบบตีลูกนึงก็เสียแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ดีกว่าที่เราคิดไว้พอน็อกให้เวล่ากับแทนเสร็จก็คือเล่นเกมก็เป็นกติกาที่เรียกว่าซูเปอร์ไทเบรกซึ่งก็เป็นกติกาที่เล่นกัน10ลูกผัดกันเสิร์ฟทีมละ2ลูกวนกันไปเรื่อยๆนะครับหลังจากที่เราได้น็อกกับน้องๆเมื่อกี้นะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะเล่นคู่นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะคู่กับพี่คุงเจอกับน้องแทนแล้วก็เวลา10แต้มเราจะเล่นกันแบบซุปเปอร์ไทเบรกนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะเป็นตัวถ่วงพี่คุงขนาดไหนนะครับ

0: คไม่เป็นไรโอเคไม่เป็นไรนั่นแหละไปเรื่อยอ่ะต่อไปเสิร์ฟแล้ว
1: เสิร์ฟฝั่งนี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับเสิร์ฟก็เสิร์ฟเฉียงได้สองลูก
2: Come on!
0: เยี่ยมครับเยี่ยม

0: หดพี่อันยืนหลังก่อนนะพี่อันเปลี่ยนฝั่งครับผมเสิร์ฟละเอาตีต่อเนื่องก่อนนะขอบคุณพี่อันถ้าเลสอย่างเงี้ยเสิร์ฟใหม
1: ่เสิร์ฟใหม่
0: ใช่ครับใช่เลยพี่อาร์ตโอ้ยสวยครับสวยเลยเยี่ยมฝั่งนี้นำฮะอ่ะสีสูสีนะพี่มาฝั่งเขาเสิร์ฟครับโฟโฟโฟโฟอ่ะเขาต้องเสิร์ฟให้ลงช่องนี้อย่างเดียวเมื่อกี้ถ้าที่ผมมองคือออกข้างนี้

0: โอ้โหทอมหยาดต้นอันนี้แล้วพี่น่ะดีละลุยต่อลุยต่อพี่ครับอ่ะพี่อยากเสิร์ฟเลยเยี่ยมพี่อาร์ตอุ้ยเสิร์ฟดีนะเมื่อกี้เสิร์ฟแรงใช่ไหมเยี่ยมเลยพี่เยี่ยมเลยเยี่ยมพี่อาร์ตอุ้ยเสิร์ฟดีแล้วเนี่ยโอ้โหพอเราเสิร์ฟปุ๊บโอกาสได้แต้มมันเยอะยิ่งถ้าเป็นเกมอ่ะจะยากมากแต่ว่าโอกาสในแต้มทูเปอร์ไฮเบรกมีโอกาสพลิกหันได้อยู่ใช้แรงเขาก็ได้ครับเวลารีเทิร์นไม่เป็นไรใช้ได้อยู่ก้าวห้าฝั่งไหนนะฝั่งนี้โอเค
1: เราต้องได้2แต้มติดถึงจะนับเป็น1
0: ไม่ครับได้แต้มนับได้เลยครับโอเคขอบคุณครับ
1: ขอบคุณนะครับสำหรับซูเปอร์ไทเบรกเอาจริงป่ะความรู้สึกแรกคืออยากเล่นอีกเกมติดลมแล้วสนุกมากรู้สึกว่าแบบความรู้สึกที่เคยเล่นเมื่อก่อนมันแบบกลับมาอะไรเงี้ย
0: แต่พี่อัดถือว่าทําได้ดีนะทําแต้มเยอะกว่าผมด้วยซ้ําผมนี่ทําเสียแต้มอย่างเยอะเลยเมื่อกี้ได้เลย
1: เป็นไงครับแทนกับเวลาง
2: งนะอยู่ดีพี่ก็เสิร์ฟดีเสิร์ฟแรง
0: ตอนซ้อมเบาใช่มั้ย
1: เค้าเรียกว่าผีเข้าผีออกขอบคุณมากเลยวันนี้สนุกมากนะครับขอบคุณมากๆเลยครับ
0: ขอบคุณมากครับแทนขอบมากครับก็คือคิดว่าน่าต้องตีให้มากขึ้นต้องคอนโทรลบอลให้มากขึ้นเพราะว่าอย่างพอเจอสปินหนักอ่ะก็จะไม่ได้แล้วพอเป็นน็อกเกอร์ในกีฬาเราต้องถ้าจะเป็นนักกีฬามาก่อนเลยเราถึงจะควบคุมบอลเขาได้คิดว่าจะต้องตีมากกว่านี้อะไรเงี้ย
1: ซึ่งอันเนี้ยก็เป็นเกมที่แบบผมสนุกมากเพราะว่าผมได้เล่นคู่กับพี่คุงแล้วก็เจอกับน้องนักกีฬาแทนกับเวลาคู่กันตอนแรกเราก็กังวลมากเลยว่าเราจะตีได้สักลูกไหมอะไรอย่างเงี้ยเรากลัวว่าแบบเข้าเกมแล้วก็คงเป็นแบบยืนนิ่งแล้วก็ทำเสียไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยคงแบบไม่น่าจะทำอะไรได้แต่ว่าพอถึงเวลาจริงแล้วเฮ้ยมันสนุกกว่าที่คิดอะไรเงี้ยด้วยความที่แบบน้องๆก็พยายามช่วยให้เราแบบมีโอกาสได้ตีอย่างน้อยแบบได้โต้กลับไปบ้างอะไรเงี้ยมันเลยทำให้เกมมันไม่เครียดมากแล้วมันก็รู้สึกตัวเราเองก็สนุกอะไรเงี้ย
3: สวัสดีครับชื่อแทนครับตอนนี้กำลังซ้อมอยู่ที่สมาคมที่นี่กำลังแข่งขันในระดับทั่วโลกแล้วก็แบบเก็บแต้มเก็บคะแนนไว้เพื่อที่จะได้ไปในระดับอาชีพครับ
4: สวัสดีค่ะชื่อว่าเวียร่าค่ะตอนนี้ก็ซ้อมอยู่กับแทนที่เดียวกันค่ะแล้วก็แข่งระดับเดียวกันเหมือนกันค่ะ
3: สำหรับแทนเลยนะครับแทนเคยสอนน้องชายตัวเองแล้วก็แบบเคยใช้ความรู้ที่ตัวเองมีเนี่ยส่งให้น้องชายก็แบบเป็นความรู้เดียวกับที่น็อกเกอร์เคยให้เรามาเหมือนกันนะครับก็คือส่งต่อกันมาเรื่อยๆเพราะมันเป็นแบบความรู้เดียวกันอย่างเงี้ยครับ
4: เหมือนได้เรียนรู้กับการแบบแก้ปัญหาค่ะก็คือเหมือนเราไปน็อกให้ใครเราก็ต้องพยายามแบบเห็นปัญหาของเขาแล้วก็แก้ให้เขาก็ได้เอาสกิลเนี้ยมาใช้เมื่อแบบตัวเองกลับมาเล่นอาชีพ
0: สมมติเรามีกลุ่มนึงใช่ไหมครับมีนักกีฬา2คนอย่างเงี้ยถ้านักกีฬาคนนึงเป็นน็อกเกอร์อย่างเงี้ยก็ต้องป้อนบอลให้คนนึงเท่ากับว่าอีกคนนึงก็จะไม่ได้ซ้อมแต่ว่าถ้าสมมติมีน็อกเกอร์ส่วนตัวเลยก็จะได้ซ้อมเต็มที่เลยแต่ว่าถ้าไม่มีน็อกเกอร์เนี่ยก็ต้องแบ่งกันซ้อมคนละชั่วโมงอีกคนนึงควบคุมให้คนนึง

เป็นคนซ้อมอะไรอย่างเงี้ยครับโค้ชก็คือคนที่คอยวางแผนการฝึกซ้อมคอยแก้ไขข้อผิดพลาดพัฒนานักกีฬาใช่มั้ยครับแต่น็อกเกอร์เนี่ยส่วนใหญ่ผมคิดว่าเป็นคนที่ตีตามช็อตที่เขาต้องการให้ได้เรามีหน้า

0: ความเร็วแบบอีกระดับนึงก็ถือว่าแบบเป็นการพัฒนาสกิลค่ะ
1: ได้เก่งขึ้นแบบเป็นกลุ่มครับว่ามีเพื่อนๆอยู่ในอะคาเดมี่ด้วยกันแล้วก็แบบซ้อมด้วยกันตีด้วยกันอย่างเงี้ยก็แบบได้เห็นความพัฒนาของเพื่อนกับตัวเองขึ้นไปด้วยกันเรื่อยๆครับสำหรับแทนว่าจำเป็นค่อนข้างเพียบพอสมควรครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีน็อกเกอร์เนี่ยคนที่แบบอยากเล่นตั้งแต่เด็กเงี้ยครับเขาก็ไม่รู้ว่าจะตีกับใครอะไรยังไงแต่ถ้าเกิดมีน็อกเกอร์ก็คือเขาแบบเหมือนยื่นมือเข้าไปช่วยแล้วบอกอันนี้ไงมาตีกับผมสิแล้วแบบมันจะได้แบบเก่งไวขึ้นอย่างเงี้ย
0: ส่วนมากน็อกเกอร์ก็จะเป็นคนที่แบบฝีมือดีกว่าถ้าเราได้ซ้อมกับคนที่ฝีมือดีเราก็จะแบบพัฒนาขึ้นไปด้วยค่ะ
2: ถ้าเป็นอาชีพอ่ะจะไม่ค่อยมีหรอกครับใช่เพราะว่าถ้าเป็นระดับโลกอาจผมคิดว่าคนว่ามีแต่ว่าถ้าเป็นไทยอ่ะอาจจะไม่ได้งบสูงขนาดที่จะมีน็อกเกอร์มีทีมงานแบบครบสำหรับนักกีฬาคนๆนึงเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคู่ซ้อมมากกว่าสมมุตินักกีฬาคนนี้นักกีฬา A นักกีฬา B ก็โค้ชเดียวกันก็อาจจะซ้อมด้วยกันเลยช่วยๆกันซ้อมใช่จะไม่ถึงกับแบบว่าจะมีน็อกเกอร์ส่วนตัวเลยจะไม่ค่อยมีพอเราเป็นน็อกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยเราจะต้องเอาลูกค้าหรือว่านักกีฬาหลักใช่มั้ยครับสมมุติว่าเราเป็นนักกีฬาอย่างเงี้ยสมมุติวันนี้เราตีไม่ดีฟีลลิ่งไม่ดีอย่างเงี้ยอาจจะทิ้งก็ได้เพราะพรุ่งนี้เรามีซ้อมใหม่พอเราเป็นน็อกเกอร์เนี่ยถ้าเราตีไม่ดีอ่ะเราตีมีลูก2ลูกเราต้องรีบเปลี่ยนแล้วเพราะว่าลูกค้ารอตีกับเราอยู่นักกีฬารอซ้อมแบบฝึกนี้อยู่เราจะตีทิ้งตีขว้างไม่ได้เราต้องรีบกลับมามีสมาธิรีบกลับมาตีให้ได้ฟีลดีไม่ดีไงก็ต้องทำให้ได้ให้สำเร็จให้ได้จะทิ้งไม่ได้จะมีความกดดันอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าสมมติเราทำได้ไม่ดีอ่ะวันพรุ่งนี้เขาจะไม่จ้างเราก็ได้นะนักกีฬาไม่เกี่ยวนักกีฬาพรุ่งนี้ก็มาซ้อมต่อเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับ
1: เป้าหมายภายในสิ้นปีนี้ของแทนก็คืออยากได้แต้มของอาชีพคือเริ่มแข่งแล้วครับเริ่มแข่งอาชีพแล้วแต่ว่าคือยังไม่สามารถเก็บแต้มได้ว่าแต่รอบมันก็ยากต้องเก็บประสบการณ์ไปก่อนเริ่มจากอันนี้ก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยแบบสร้างแผนต่อไปเรื่อยๆแต่ว่าสิ้นปีนี้คือแต้มอาชีพครับ
0: มีความฝันที่แบบอยากเป็นนักกีฬาระดับโลกแต่ว่าตอนนี้ก็แบบตั้งเป้าหมายไว้ให้แบบใกล้ตัวเองก่อนก็คืออยากติดทีมชาติภายในปีหน้า
3: วันนี้ยิ่งได้เล่นถึงแม้ว่าตอนโต้กันไปโต้กันมาอะไรเงี้ยผมจะทำเสียเยอะแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าแบบการเล่นกับน้องๆแล้วก็เล่นกับพี่คงแบบวันนี้คือสนุกมากคือทุกคนใจดีคือผมว่าสุดท้ายแล้วการเล่นกีฬามันไม่ใช่แค่เราอยากเอาชนะแต่ว่าวันนี้ผมรู้สึกว่าผมมาที่เนี่ยผมเจอคนที่เขาแบบ open minded ที่เขาแบบใจดีที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยทำให้เราเจอมิตรภาพใหม่เราเองก็ได้รู้จักบทบาทของการเป็นน็อกเกอร์ได้เห็นความสำคัญของหน้าที่ตรงนี้ของอาชีพตรงนี้ที่มีอยู่ที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเป็นอีกวันที่รู้สึกว่าแฮปปี้กับการได้มาตีเทนนิสมากๆนะครับแล้วก็ใครที่ดูอยู่ก็อยากลองหรือว่าเคยลองแล้วไม่ได้ตีนานแล้วล่ะครับก็ลุกไปที่สนามเลยครับแล้วก็ไปเล่นเทนนิสกัน

0: รู้หรือไม่ตอนผู้เยาว์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้หรือไม่กรณีผู้เยาว์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองนั้นจะต้องได้รับการอนุญาตหรือความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมหรือให้ผู้แทนโดยชอบธรรมเป็นผู้ฟ้องคดีแทนเว้นแต่ผู้เยาว์ซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่า15ปีบริบูรณ์ศาลอาจอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรในกรณีนี้พนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลจะแจ้งให้ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์ดังกล่าวทราบและศาลอาจมีคำสั่งให้ผู้แทนโดยชอบธรรมนั้นหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องให้ข้อเท็จจริงต่อศาลเพื่อประกอบการพิจารณาได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: จ้าของปู่น้องเจียว
2: ปู่แม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
1: รู้สิ
2: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
1: ยายไปเก็บดอกแครหน้าบ้าน
2: น้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
1: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
2: มาหาอะไรบ้านนอก
0: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: ที่หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อหนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สลับพัดครับ
0: และเขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตัดต้องคัดเป็นปลากระตัดล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโล
5: หลังจากที่เราได้กับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามาขายเดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบางตอนนี้ก็อีกครั้งนึงเราจึงเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: ผมเทนเนอร์จ๊าบครับ
0: เทนเนอร์มายค่ะ
1: และนี่คือรายการ Strong Together นะครับรายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับไปฟิตร่างกายในยามเช้าร
0: วมถึงดูแลสุขภาพให้แข็งแรงทุกวันด้วยนะคะ
1: และเหมือนเช่นเคยครับกลับมาพบโค้ชจ๊าบโค้ชมายนะครับกับพาร์ทของคาร์ดิโอเดย์กันนะครับโดยวันนี้นะครับเราจะเป็นการคาร์ดิโอโดยที่เราแบบออกกำลังกายที่ห้องที่บ้านแบบนี้ครับโดยที่จะมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปเตรียมให้พร้อมแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันครับ
0: ใช่ค่ะ

โอเคครับหลังจากที่เราเตรียมสถานที่กันเรียบร้อยนะครับเราก็เตรียมกันก่อนละกันนะครับในการเวิร์กเอาท์ของวันนี้ประเภทคาร์ดิโอนะครับเราจะทำทั้งหมด30วินาทีนะแล้วพัก10วินาทีทั้งหมด3รอบนะครับหลังจากนั้นเราพัก30วิและทำใหม่อีก1รอบนะครับโอเคนะเราเตรียมพื้นที่ให้พร้อมครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มจากวอร์มอัพยืดเหยียดกล้ามเนื้อกันก่อนนะครับลดอาการบาดเจ็บเนาะแล้วก็ทำให้ร่างกายเราพร้อมใช้งานเตรียมตัวนะ3 2 1 Let's go บนลงล่างครับเราเริ่มจากการแกว่งแขนนะครับมาด้านหน้าแบบนี้วาดเป็นวงกลมกว้างๆแบบนี้ยืดอกหายใจเข้าออกปกตินะครับ3 2ทีนี้ไปด้านหลังบ้างทำการย้อนกลับเนาะวอร์มข้อต่อหัวไหล่กันก่อนครับรอบแรกนะครับเยี่ยมมากอีกสัก10วินาทีครับสบายๆลำตัวตรงฮะสวยงามแบบนี้สามารถทำได้ทุกเช้าเลยนะครับท่าพวกนี้อ่ะต่อไปเราบิดตัวบ้างอึ๊บอึ๊บเน้นการวอร์มลำตัวด้านบนนะครับ

เล็งหน้าท้องเล็กน้อยยกข้อศอกขึ้นมาขนาดหัวไหล่ตัวเองบิดตัวนะครับสายตามองด้านหน้านะครับถ้าเรามองไปแบบนี้อาจจะมีการวิงเวียนศีรษะได้ฮึบเยี่ยมฮะทีนี้เราด้านข้างบ้างเรายืนขากว้างเล็กน้อยนะครับเรายืดแขนไปข้างลำตัวแล้วดึงกลับจะรู้สึกตึงสี่ข้างลำตัวนิดนึงนะครับแบบนี้ถ้าเราสึกตึงๆไม่เมื่อยเนี่ยเรามาถูกทางแล้ว3 2ทีนี้ลำตัวด้านล่างครับเรายกขาขึ้นมาแล้วเปิดย่ำเท้าและยกเปิดด้านข้างแบบนี้ฮึบจนให้เราเปิดเข่าขึ้นนะครับเก่งกล้ามเนื้อก้นลักษณะนี้ยกขึ้นไม้สูงให้หัวเข่าอยู่สูงกว่าเอวตัวเองสวยงามฮะรอบแรกกันสะโพกนะครับเดี๋ยวต่อไปเราเป็นต้นขากันบ้างทีนี้เรางอหัวเข่าฮะแบบนี้ยกเท้าขึ้นมาให้ถึงเกือบถึงก้นเลยเกรงต้นขาด้านหลังไว้ยืดต้นขาด้านหน้าด้วยตามองด้านหน้านะครับยืดอกขึ้นลักษณะนี้เยี่ยมมากฮะขอสัก4วินาทีฮะ3 2รอบสุดท้ายอ่ะเราเรียกเหนื่อยกันหน่อยเราวิ่งอยู่ที่วิ่งให้เร็วที่สุดนะฮะเป็นวอร์มอัพแบบเร็วนะฮะเรียกเหงื่อกันหน่อยให้หัวใจเราทำงานหนักขึ้นนิดนึงให้ร่างกายเราพร้อมใช้งานนะครับ3 2 1โอเคเบรกนะฮะเดี๋ยวท่าแรกนะครับเราเป็นจ็อกกิ้งอยู่ที่30วินาทีพร้อมกันนะฮะไปจ็อกกิ้งอยู่กับพี่นะครับเรามาเตรียมกันอีกรอบนะฮะจำได้ไหมที่ผมบอกนะครับเราจะเวิร์คทั้งหมด30วินาทีและพัก10วินาทีเท่านั้นและกลับมาทำใหม่ทำแบบนี้พักให้น้อยฮะอีก10วินาทีครับมาพร้อมกันเรียกเหงื่อนะฮะยามเช้าแอคทีฟแอคทีฟแอคทีฟแกว่งแขนข้างลำตัวนะครับสวยงาม3 2โอเคพักเบรกพักเบรกครับบิดตัวนิดนึงเราไปดูเลเวล2กันบ้างครับเลเวล2เราทำกระโดดตบจัมป์แจ็คโอเคมั้ยฮะ3 2ไปฮึบฮึบแบบนี้ถ้าใครไม่ไหวนะครับเราใช้แบบนี้แตะด้านข้าง easy option นะครับหรือถ้าใครไหวพร้อมกันเนาะย่อขาเล็กน้อยลงน้ำหนักที่ปลายเท้าตัวเองเยี่ยมมากผ่านมาครึ่งทางแล้วเป็นไงกันบ้างครับทางบ้านท่าที่2นะฮะท่าที่2รู้สึกได้เลยว่าเหงื่อเริ่มมาแล้วรู้สึกว่าวันนี้เรามี energy ทั้งวันแน่นอน3 2 1โอเครีแลกซ์ครับรีแลกซ์ท่าที่3นะครับเราเล็งประมาณ3ก้าวตัวเองเนาะเราใช้แบบนี้แล้วย่อโอเคมั้ยฮะมาฮึบแล้วย่อแบบนี้สควอทแล้วย่อฮึบจังหวะสควอทนะฮะเรานึกภาพมีเก้าอี้อยู่แบบนี้เรานั่งเก้าอี้ลมแล้วยืนย่อสไลด์ลงอีก20วินาทีเนาะย่อแล้วยืดระยะของการย่อเท่าที่เราไหวนะครับโดยที่เราเกรงกล้ามเนื้อก้นต้นขาด้านหน้าอยู่นะฮึบแบบนี้โอ้เซตที่1เองรู้สึกได้เลยว่าพร้อมแน่เลยวันนี้3 2

ระหว่างนี้ฮะเราสามารถจิบน้ำได้จิบน้ำหรือว่าถ้าใครมีเหงื่อเนี่ยเช็ดเหงื่อแป๊บนึงนะครับทีนี้เราไปดูพาร์ทที่2นะครับท่าแรกเนาะเป็นแอร์สควอตอยู่กับที่ลักษณะนี้30วินาทีนะฮะ Let's go ย่อยืนย่อแล้วยืนการทำสควอตนี่ดีมากนะครับท่านผู้ชมทางบ้านนะฮะต้นขาสะโพกทำงานสังเกตดูฮะแค่ผมย่อนี่มาเป็นมัดเลยสังเกตฮะนี่ย่อแข็งแรงแน่นอนฮะยืดย่อจังหวะยืดหายใจออกแบบนี้เยี่ยมมาก4วินาทีเท่านั้นฮะอันนี้คือเลเวลที่1นะครับในพาร์ทที่2ของเราโอเคพักเบรกครับพักเบรกครับเลเวลที่2เลเวลที่2เราจะทำเบาไปหนักจำท่านี้ได้ไหมครับจ็อกกิ้งทีนี้เราจะยกขาขึ้นเป็นไฮนีรันอยู่กับที่3 2 8ฮึบแกว่งแขนออปชันเนาะเราสามารถย่ำเท้าอยู่กับที่แบบนี้ได้ถ้าใครไม่อยากกระแทกข้อต่อถ้าไหวพร้อมกันฮะยืดตัวขึ้นแกว่งแขนทั้งลำตัวสวยงาม15วินาทีฮะพร้อมกันเลเวลที่2นะฮะอยู่กับที่อยู่กับที่

ยกเข่าให้สูงดึงเข่าขึ้นมาเหนือเอวแบบนี้4 3 2 1โอเคจำเมื่อกี้ได้ไหมสไลด์ด้านข้างรอบนี้ไฮนี่สควอทสควอทโอเคนะฮะพร้อมกันนะ3 2 5ฮึบสควอทสควอทแบบนี้ออปชันนะครับเราสามารถเปลี่ยนเลเวลของตัวเองได้ทำให้เบาถ้าอยากพร้อมอีกช่วงเยี่ยมมาก10วินาทีสุดท้ายฮะอีกรอบนึงอ่ะปุ๊บโอเคเราพักเบรก30วินาทีครับลองจับหัวใจตัวเองดูรู้สึกได้เลยว่าหัวใจทำงานหนักรู้สึกได้เลยว่าดึงไขมันสะสมเนี่ยไปใช้แล้ว

0: ทีนี้พาร์ทที่3นะครับเราจะไปแบบนี้เลยพาร์ท1พาร์ท2พาร์ท3เราจะเหนืออีก1เลเวลนะฮะแต่ไม่ต้องกลัวเราสามารถลดเลเวลได้ตลอดเวลานะครับมาท่าที่1นะครับ Dynamic Reach Out ย่อขาแบบนี้นะฮะจังหวะยืนนะครับยกต้นเท้าเกรงกล้ามเนื้อน่องนะครับแล้วยืดตัวจังหวะลงพับสะโพกท่านี้สำคัญนะฮะพอในท่าต่อไปเราจะมีการกระโดดเราจะใช้การเคลื่อนไหวและออกแรงแบบนี้รอบแรกนะฮะเราฝึกกันก่อนสวยงามครับพับสะโพกและยกขาโอเคพักเบรกพักเบรกพักเบรกเลเวลที่2นะครับจัมป์จังหวะลงสังเกตดูนะฮะเหมือนเราทำท่าเมื่อกี้เลยเพียงแค่เรากระโดดขึ้น3 2 1ฮึบแล้วย่อยืดเวลาที่เราลงนะครับดันสะโพกไปด้านหลังลงน้ำหนักให้เบาที่สุดขอแบบไม่มีเสียงได้ยิ่งดีฮึบออปชั่นสามารถทำแบบน้องไม้ได
1: ้เรายกขา
0: ย
1: ่อแล้วยกขาเท่าไว้จัมป์จัม
0: ป์เยี่ยมมาก4
1: 3
0: 2 1โอเคสะบัดแขนนิดน้อยนะฮะทีนี้ท่าสุดท้ายเรารวมกันทั้งหมดท้ายนี้รันวอดจัมป์โอเคนะพร้อมกันทางนี้ let's go จัมป์ฮึบท้ายนี้รันจัมป์ออปชั่นอย่าเริ่มระหว่างเซตเราสามารถปรับระดับของเราได้โค้งสุดท้ายฮะเยี่ยมมาก10วินาทีฮึบโดดได้สูงขึ้นขออีก1รอบจบพร้อมกันเฮ้ยว้าวเราพักเบรกกันก่อนฮะนี่คือเซตที่1ฮะเราพักเบรก30วินาทีฮะจิบน้ำกันก่อนจิบน้ำกันก่อนฮะเดี๋ยวเราเซตที่2กันทีนี้ทุกคนรู้ท่าแล้วโอเคไหมฮะเริ่มจากท่าแรกจ็อกกิ้ง3 2 1ไปทีนี้เรามาดูดีเทลของท่านะครับในการจ็อกกิ้งนะฮะเราลงน้ำหนักที่ปลายเท้าแบบนี้งอหัวเข่าเล็กน้อยสังเกตแขนนะครับเราจะแกะอ่ะแหว่งข้างลำตัวแบบนี้ยืดอกตามองด้านหน้าหายใจเข้าออกปกตินะครับลงน้ำหนักเบาๆปลายเท้าลักษณะนี้อีก10วินาทีครับเยี่ยมมากอันนี้คือออปชันที่ง่ายนะครับถ้าระหว่างท่าที่ทุกคนทำไม่ไหวนะเราสามารถกลับมาใช้แบบนี้ได้แต่ขออย่างเดียวขออย่าหยุดพักเบรก10วินาทีฮะจ้าเดี๋ยวเราไปท่าที่2ทวนอีกรอบจัมปิ้งแจ็คตบๆนะรอบนี้ชาเลนจ์กันหน่อยไม่มีออปชัน Let's go ป่ะฮะง่ายๆเลยยกแขนเหนือศีรษะแบบนี้นะครับฮึบฮึบจังหวะที่เท้าชิดแขนเราชิดจังหวะที่ขาออกแขนเรายืดเหนือศีรษะอีก15วินาทีเยี่ยมมากฮะทำไม่ต้องเร็วจนเกินไปนะครับวันนี้เอาเบาๆกันก่อนเนาะ3 2 1โอเคพักเบรกนะครับเคลียร์พื้นที่ด้านข้างสไลด์แล้วนั่งสไลด์แล้วนั่งฝั่งนี้ Let's goฮึบนั่งสไลด์แล้วนั่งสังเกตนะครับก้นเราจะลงอยู่ใต้หัวเข่าพอดีฮึบย่อลักษณะนี้ลงน้ำหนักด้วยปลายเท้าเหมือนเดิมจังหวะยืนขึ้นขาหยอกแบบนี้15วินาทีฮึบดูฮะเยี่ยมมากเซตที่2นะครับรอบนี้ทำให้ดีกว่าเดิมนะเกรงกล้ามเนื้ออ้าขาออกลงเท่าที่ไหวโอเคพักเบรกครับพักเบรกสะบัดแขนเล็กน้อยนะครับสะบัดแขนเล็กน้อยบิดลำตัวเราผ่านไป3ท่านะครับเดี๋ยวเราพักเบรกกันนิดนึงในช่วงต่อไปนะครับเลเวลที่2เราเริ่มจากท่าแรกแอร์สควอตอีก1รอบแล้วยืนแอร์สควอตเนี่ยก้นกับหน้าขาทำงานนะฮะลงให้ก้นอยู่ใต้หัวเข่าเปิดปลายเท้าอ้าขาเล็กน้อยนะฮะเข่าเราไม่ขุดแบบนี้เนาะเตรียมตัวฮะหาพื้นที่3 2หนึ่งป้ายย่อยืนย่อแล้วยืนแบบนี้สังเกตนะครับปลายเท้าของเราเนี่ย จะแนวเดียวกับหัวเข่านะฮะเข่าเราไม่หุบเข้าด้านในเวลาลงเกร็งกล้ามเนื้อก้นด้านข้างลำตัวตรงจังหวะยืนขึ้นหายใจออกเยี่ยมแบบนี้ถ้าใครรู้สึกว่าไม่มีหลักเราสามารถเปิดปลายเท้ากว้างได้เราย่อแบบนี้หรือถ้าใครไหวเท้าแคบโอเคพักเบรกนิดนึงนะสะบัดขานิดนึงฮะมารอบเมื่อกี้เบาๆรอบนี้เรายกขาสูงแบบนี้พร้อมกัน Let's go ฮึบเชิดอกขึ้นมานะฮะดึงเข่าให้สูงกว่าเอวระดับนี้แบบนี้ยกขาให้สูงไว้หรือถ้าใครไม่ไหวนะครับใช้การย่ำเท้าอยู่กับที่แบบนี้ได้ถ้าไหววิ่งพร้อมกันแกว่งแขนนะครับความเร็วปานกลางนะครับไม่เร็วจนเกินไปยกเข่าขึ้นมาให้สูง3 2 1พักเบรกครับทีนี้เรามารวมกันนะไฮนี่สควอทเราเล็งประมาณ3 9 1 2 3แล้วย่อโอเคไหม Let's go ฮึบย่อ1 2 3ย่อยกเข่าให้สูงถ้าไม่ไหวแบบนี้แล้วย่อย่อขาแบบนี้ฮะย่อจังหวะเราก้าวด้านข้างนะลองยกเข่าให้สูงปึ๊บมันก็จะเหนื่อยมากขึ้นเบิร์นมากขึ้น3 2 1โอเคพักเบรกฮะพักเบรกรอบสุดท้ายรอบนี้หัวใจทำงานแบบนี่เลยไล่เป็นแบบเลเวลนะฮะเริ่มจากท่าแรก Dynamic Dish Arm Out แบบนี้หาบาลานซ์ให้ตัวเองนะครับโอเคไหม3 2 1 Let's go ทรงตัวก่อนรอบแรกยกส้นเท้าขึ้นมาแบบนี้จังหวะยืดแขนเหนือศีรษะตัวเองยกขึ้นมาทรงตัวเกร็งกล้ามเนื้อน่องส้นเท้าลอยจากพื้นยกแขนดันสะโพกมาด้านหน้าเล็กน้อยเข้าแบบหน้าท้องสวยงามครับ10วินาทีสุดท้ายมาฮึบ3 2 1โอเคเลเวล2 Let's jump ฮึบฮึบมาเตรียมใจของตัวเองให้ดีนะฮะสะบัดแขนสะบัดขา3 2 1ไป jump ลงน้ำหนักให้เบาฮึบยกขึ้นมาจังหวะที่เราลงนะฮะแล้วดันสะโพกด้านหลังแบบนี้ฮึบแกว่งแขนขึ้นแล้วลงออปชันแบบนี้ได้ถ้าไหวมาพร้อมผมฮึบชึบเกร็งกล้ามเนื้อก้นยืดอกไว้ฮะถ้าเราไม่ยืดอกฮะเราจะลงแบบนี้ไม่ค่อยดีฮึบโอเครีคัฟเวอร์พักเบรกนะฮะรอบนี้เหมือนเดิมรวมกันไฮนี่จัมให้นี่แล้วจัมป์ Come on Let's go ฮึบแล้วจัมป์โดดให้สูงฮะรอบนี้ฮึบเยี่ยมมากอย่าลืมออปชั่นไปแบบนี้สบายสบายยกส้นเท้าขึ้นเกรงหน้าท้องฮึบ10วินาทีสุดท้ายฮะเยี่ยมมากเฮ้ยมาออกเสียงหน่อยปลุกคนที่

0: ปลูกข้างบ้าน3 2 1โอเคเราพักยกฮะแล้วเดี๋ยวมาต่อกันเซตสุดท้ายโอเคครับและก็มาถึงรอบสุดท้ายแล้วนะครับรอบนี้นะครับผมขอชาเลนจ์ทุกคนหน่อยเนาะไม่มีออปชั่นนะครับ9ท่าสุดท้ายนะครับทำให้เต็มที่ถ้าพร้อมแล้วนะฮะ3 2 1 Let's go เริ่มตั้งแต่ท่าแรกนะครับรอบนี้นอกจากไม่มีออปชั่นแล้วนะครับทุกคนพยายามทำให้เร็วขึ้นจากตอนแรกเราทำแค่นี้อยู่ใช่ไหมทางบ้านเราจะทำแบบนี้ได้แกว่งแขนรองน้ำหนักที่ปลายเท้าเหมือนเดิมแต่ทำให้เร็วขึ้นนะฮะยกสุดท้ายแล้วมาขอชาเลนจ์กันหน่อย15วินาทีฮะเยี่ยมมากฮะน้องไม้เป็นไงบ้าง
1: เริ่มเหนื่อยแล้ว
0: สู้ๆครับสู้ๆ4 3 2โอเคพักเบรก10วิฮะไหนๆก็เดินทางมาถึงเซตสุดท้ายแล้วผมขอไม่บอกท่าแล้วกันนะทุกคนน่าจะรู้กันหมดแล้วนะครับท่าที่2เตรียมตัวไม่มีออปชั่นนะครับแข่งกับตัวเองไปกระโดดตบรอบนี้หลายคนยังอยู่แค่นี้อยู่ลองยืดแขนขึ้นมาแล้วอ้าขากว้างๆย่อขาหน่อยเนาะเราจะไม่ลงขาตรงแบบนี้ไปครับ15วินาทีแค่ว่าเยี่ยมมากฮะโค้งสุดท้าย3 2 1เยี่ยมมากเล่นจริงเหนื่อยจริงนะครับเดี๋ยวรอบนี้นะฮะเราจะเคลื่อนที่ด้านข้างเนาะโอเคไหม3 2 1ไป Shuffle Squat สไลด์ด้านข้างและนั่งเก้าอี้สายตาเรามองด้านหน้าย่อยืนขึ้นมาหายใจออกแบบนี้ฮึบเยี่ยมมากครึ่งทางเนาะขอเพิ่มความเร็วนิดนึงฮึบฮึบเยี่ยมมากเกรงก้นหน้าขาเราทำงาน10วินาทีสุดท้ายเดี๋ยวได้พักนะฮะตื่นใจเดียว3 2 1โอเคพักเบรกนะฮะ30วินาทีสะบัดแขนเล็กน้อยนะครับมาชาเลนจ์ตัวเองทำตัวเองให้เอเรสก็ไว้นะฮะเดี๋ยวเราเข้าสู่พาร์ทที่2นะครับเราทวนท่าให้นิดนึงแอร์สควอตเนาะย่อแบบนี้แล้วยืนสะบัดขาให้พร้อมนะฮะลงให้สุดเท่าที่เราไหวเนาะ3 2 1 Let's go ย่อแล้วยืดแบบนี้ฮะถ้าหลายคนนะฮะรู้สึกว่ามันเบาจนเกินไปเราสามารถเพิ่มความเร็วได้ย่อแล้วยืดแต่ถ้าท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่เป็นมือใหม่เพิ่งเริ่มนะครับอาจจะลงไปแค่นี้แล้วยืนให้รู้สึกว่าเราเมื่อยหน้าขากับก้นนะครับเราจะออกแรงกล้ามเนื้อตลอดเนาะถ้าไหวทำให้เร็วย่อแล้วยืดจำได้ไหมฮะช่วงชาเลนจ์ไม่มีออปชั่นนะมา2 1พักเบรกสะบัดขาเล็กน้อยฮะสะบัดขาเล็กน้อยฮะหายใจให้เต็มปอดเนาะเดี๋ยวรอบต่อไปเราจะเหนื่อยกันอีก1เลเวลนะฮะเตรียมตัวพร้อมไหม High knee run ยกขา Let's go ยืดอกหลังตรงนะฮะแกว่งแขนข้างลำตัวสวยงามว้าวใครบอกเวลาไปวิ่งต้องออกไปข้างนอกไม่จำเป็นฮะยืนอยู่หน้าทีวีเราก็วิ่งได้เร็วขึ้นยกขาให้สูงแกว่งแขนมาแข่งกับตัวเองฮะวู้ฮู้3 2 1พักเบรกสะบัดขาเล็กน้อยนะฮะบิดตัวนิดนึงฮะโอ้เป็นท่าที่ค่อนข้างดีทำทุกวันได้นะครับเดี๋ยวรอบต่อไปนะฮะเราเตรียมพื้นที่ด้านข้างไฮนี่ด้านข้างแล้วเชียวสควอตฮึบ1 2 3แล้วย่อ1 2แล้วย่อเยี่ยมมากฮะทำให้เร็วขึ้นมาเยี่ยมมากเยี่ยมมากพอผ่านแคลอรี่ฮะเบิร์นให้สุดเลยแอคทีฟแอคทีฟแอคทีฟแอคทีฟหน่อยมา8วินาทีฮึบ3 2 1โอเครีแลกซ์นะเดี๋ยวเราเข้าสู่พาร์ทสุดท้ายเนาะอีก1พาร์ทเราพักเบรกกันอีก20วินาทีนะฮะเมื่อกี้หัวใจเราทำงานสัก 70% ถึง 80% สูงสุดแล้วนะรอบนี้ขอเพิ่มอีกสัก 5-10% โอเคไหมดีลนะมาเตรียมตัวให้พร้อมนะฮะจัดระเบียบร่างกาย3 2 1 Let's go up and down ปึ๊บจังหวะที่เราแกว่งแขนนะครับ เกร็งหัวไหล่เล็กน้อยยืดให้สุดยกต้นเท้าขึ้นให้รู้สึกตึงที่กล้ามเนื้อน่องหน่อยแบบนี้ฮึบฮึบมาเราใช้ท่านี้ในการเตรียมตัวขึ้นท่าต่อไปนะฮะเราจะมีการกระโดดออกแรงแบบ power 4 3 2 1 recover สะบัดขานิดนึงเราเตรียมร่างกายให้พร้อมใช้งานนะรอบนี้กระโดดอยู่กับที่นะฮะขอเวลาไม่นานนะคิดอะไรเพลินๆ30วิ Let's go jump ต่อเนื่องเลยโดดไม่ต้องสูงมากนะครับเท่าที่เราไหวเน้นการลงน้ำหนักไปที่ก้นตัวเองเยี่ยมมาก15วินาทีสุดท้ายเกร็งหน้าท้องด้วยแกว่งแขนพับก้นเยี่ยมมาแข่งกับตัวเองแข่งกับตัวเอง3 2 1โอเคโว้อีก1ท่าสุดท้ายมาสู้ๆ1ท่าสุดท้ายนะฮะเราจะก้าวไปด้านข้างเอามารวมกันหมดเลยท่านี้จัมป์ Let's go กระโดดปึ๊บย่อน้ำหนักปึ๊บเยี่ยมมากจังหวะที่เรายกขานะครับนึกภาพมีขอนไม้ยกข้ามขอนไม้หรือมีสัตว์เลี้ยงที่บ้านเลี้ยงแมวหรือเลี้ยงสุนัขฮะยกขาข้ามเข้าไปแล้วโดดให้สูงปึ๊บรอบนี้ถ้าใครไหวชาเลนจ์โอเคว้าวตบมือให้ตัวเองตบมือให้ตัวเองนะฮะโอ้สำหรับวันนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับกับเวิร์กอัพในส่วนของคาร์ดิโอนะครับหลังที่เราออกกำลังกายเนาะอีกหนึ่งส่วนสำคัญก็คือการคูลดาวน์ร่างกายตัวเองนะครับยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับเพื่อช่วยเร่งการฟื้นตัวของกล้ามเนื้อเนาะเราจะได้ไม่ล้าจนเกินไปนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากบนลงล่างนะครับเราเริ่มจากการยืดแขนกันก่อนแบบนี้ง่ายๆยืดกันหัวไหล่นะฮะยืดตัวขึ้นไม่ยักบ่าเนาะให้รู้สึกว่าตึงที่หัวไหล่ด้านข้างของเรานะครับทีนี้หลังแขนครับยกขึ้นด้านบนศีรษะตรงนะครับไม่เอียงไม่เอ็นไม่แอ่นเนาะขมิ้นหน้าท้องเล็กน้อย3 2 1ทีนี้เปลี่ยนแขนนะครับเริ่มจากหัวไหล่เหมือนเดิมปึ๊บยืดตัวขึ้นเหมือนเดิมครับเราไม่ยักบ่าเนาะกดไหล่ลงไว้ดึงเข้าหาตัวตัวเราไม่บิดเนาะตัวเราไม่บิดตรงไว้หลังแขนเหมือนเดิมครับยกขึ้นหลังแขนนะครับเราพับแขนแบบนี้ศีรษะดันไว้ด้านหลังเนาะสวยงามครับค่อยๆลดมือลงนะครับประสานมือด้านหลังแบบนี้กำมือยืดอกกดหัวไหล่เชิดคางขึ้นเล็กน้อยลักษณะนี้นะฮะลำตัวด้านบนสุดท้ายฮะประสานมือด้านบนฮึบเหมือนมีคนดึงมือเราไปฮะผ่อนคลายสะบักเก็บคางใกล้คอฮึบลักษณะนี้3 2 1ทีนี้ lower body กันบ้างครับเราง่ายๆเลยเราแค่ก้มไปแตะถ้าใครไม่ไหวเอาแค่นี้ถ้าใครไหวสามารถลงไปต่ำที่สุดนะครับเลือกออปชันของตัวเองนะครับเท่าที่เราไหวเนาะหายสึกตึงต้นขาด้านหลังนะครับหายใจเข้าออกปกติเนาะเราไม่กล้าหายใจค่อยๆยืดตัวขึ้นมาช้าๆนะครับยืดต้นขาด้านหน้าหน่อยฮึบแบบนี้ถ้าใครไม่ไหวนะครับสามารถเดินไปจับกำแพงเปลี่ยนแขนนะเปลี่ยนขาฮึบแบบนี้นี่คราวชิดกันนะครับยืดตัวขึ้นให้สูงหายสึกตึงที่ต้นขาด้านหน้านะครับวางเท้าลงช้าๆนะครับยืดแขนจ้วงสีข้างของตัวเองนะฮะเปลี่ยนข้างนิดนึงเป็นการยืดเบาๆหลังออกกำลังกายนะครับเรียบร้อยกันไปแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้ในพาร์ทของคาร์ดิโอเราก็จบภารกิจประจำวันกันเรียบร้อยแล้วครับสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่รับชมไม่ทันสามารถรับชมย้อนหลังได้ทางช่องทาง YouTube และ Facebook นะครับเสิร์ชคำว่าที่ Sport 7ก็จะมีคอนเทนต์ต่างๆมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายรูปแบบต่างๆ Weight Training Yoga Sport Day Cardio Day หรือคอนเทนต์เกี่ยวกับกีฬานะครับมากมายเลยทุกเช้าเวลาเดียวกันนะครับพบกับพวกเราได้เหมือนเช่นเคยทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬาที่ Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬาสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

การห้ามใจเมื่อของมันต้องมีสิ่งแรกเลยให้ดูถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากของที่มันต้องมีมันมีประโยชน์อะไรบ้างประโยชน์หลักประโยชน์รองประโยชน์หลักเนี่ยถ้ามันไม่มีมันไปไม่ได้เลยแต่ประโยชน์รองล่ะเอาอันอื่นมาแทนก็ได้ระหว่างสองอย่างเนี่ยดูความสำคัญอันดับหนึ่งความสำคัญอันดับสองนะถ้ามันสำคัญจริงๆมันจะเป็นจริงๆแล้วก็จะเป็นต้องใช้จริงๆมันก็ต้องหาซื้อหามาใช้แต่ถ้ามันยังเอาอย่างอื่นมาทดแทนได้อยู่ก็เรียกว่าสันตุฐิคือสันโดษในของที่มีอยู่ถ้าอะไรมันใช้แทนได้ใช้ไปก่อนแต่ถ้ามันใช้แทนไม่ได้จริงๆมันจะเป็นต้องซื้อก็ต้องซื้อแล้วเนี่ยต้องดูแลรักษาให้ดีใช้ให้คุ้มค่าที่สุดกับที่จะซื้อแล้วก็ทำยังไงไม่ให้มันเสียหายเพราะนั้นก็คืออยากได้ของใหม่ของเก่าเราพอมีอยู่ไหมสิ่งแรกเลยแล้วก็ของใหม่ที่ได้มาเราเดือดร้อนที่จะต้องหาเงินไปซื้อไหมนะแล้วก็สามซื้อมาแล้วเนี่ยใช้คุ้มค่าไหมบางทีใช้ครั้งสองครั้งทิ้งแล้วหรือใช้เสร็จแล้วไม่ดูแลพังแล้วถ้าอย่างนี้ก็ไม่คุ้มเพราะนั้นก็คือการพิจารณาอย่างนี้ช่วยลดโลกร้อนช่วยลดไม่ให้เกิดขยะนะต้องมองให้ครบเลยกว่าของที่นั้นมันจะเกิดขึ้นเจริญพร

0: สวัสดีครับผมเทรนเนอร์เอกครับ
1: ครับผมเทรนเนอร์บิวครับ
0: และในวันนี้คือรายการ Active Morning ครับรายการที่จะพาเราไป Active ร่างกายในทุกๆเช้าครับ
1: รวมถึงการออกกำลังกายให้ Active กับการทำงานในทุกๆวันครับ
0: และในวันนี้เป็นพาร์ทของโยคะครับก็หลังจากที่เราเวิร์กเอาท์หนักๆมาแล้วร่างกายก็จะมีการตึงตัวแล้วในวันนี้เราจะพาไปเล่นโยคะครับก็จะทำให้กล้ามเนื้อเราเนี่ยได้ยืดเหยียดและก็ผ่อนคลายมากขึ้นครับจะรู้สึกสบายตัวขึ้นมาทันทีครับ
1: ก่อนที่เราจะไปเริ่มคลาสเดี๋ยวให้เราวอร์มอัพร่างกายแล้วไปเตรียมตัวกับการวอร์มอัพร่างกายก่อนคลาสกันเลยครับผม

ครับหลังจากที่เราไปเตรียมตัวกันมาแล้วนะครับเทรนเนอร์เอ็กเป็นคนนำแล้วก็มีผู้ช่วยเป็นเทรนเนอร์บิวนะครับเราจะพาไปเป็นชุดนะครับเดี๋ยวชุดแรกที่เรา